0: ไม่ได้ตัดออกไปด้วยมันก็เลยโตขึ้นแล้วก็แข็งขึ้น10กว่าวันก็จะแข็งตามธรรมชาติของมันเองนะครับแข็งก็กลายเป็นจงอยเล็กๆมุมเล็บซ้ายกับมุมเล็บขวาและจงอยเหล่านี้เองเปรียบเสมือนหอกเล็กๆที่คอยทิ่มแทงเนื้อที่หุ้มรอบขอบข้างซ้ายกับขวานี่ครับให้เป็นรอยขีดข่วนและเป็นรอยแผลเล็กๆขึ้นจนได้เชื้อโรคอยู่ที่เท้าก็มีเชื้อโรคเยอะเลยท่านผู้ฟังเหยียบนู่นย่ำนี่นะเราก็ไปรักษาความเท่ากับนิ้วที่มือเราเป็นนะครับก็เกิดเป็นอักเสบเป็นตกหนองสุ่มหนองไว้ได้การตัดเล็บที่มันค่อนข้างจะตรงเนี่ยจึงตัดปัญหาเรื่องการที่จะตัดเล็บส่วนงุ้มกุ้มขอบซ้ายขอบขวาการตัดเล็บเท่าที่โดนเฉพาะเนื้อเล็บอย่างเดียวเยื่อหุ้มเล็บไม่ถูกตัดด้วยตัดปัญหาไปเลยเพราะว่าขอบเล็บมันยาวพ้นขอบเล็บมันยาวพ้นเนื้อที่หุ้มขอบซ้ายขอบขวาขึ้นออกไปแล้วถึงแม้จะดูไม่เคยสวยงามมากนักดูนซื่อบื้อยังไงก็ชอบค้นแต่ไม่มีขอบเล็บที่จะทำให้เป็นหอกแหลมๆที่ไปทิ่มแทงเนื้อได้เราจึงไม่เกิดแผลเล็กๆ เราจึงไม่มีเชื้อโรคเข้าไปซึมทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองได้เราจึงไม่ต้องเป็นเล็บขบซ้ำแล้วซ้ำอีกได้และผมเองก็ไม่เกิดเป็นอีกเลยนะครับผ่านมา10กว่าปี20ปีนี่ครับจากที่ไปเป็นเล็บขบมาครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ตัดเองเลยปัญหาเราคือขอเวลาเพิ่มอีกสักนาทีถึงน้องเต่าจ๋าที่ตัดเล็บของเราเนี่ยครับที่เราขายกันทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ตามร้านตามห้างสรรพสินค้าที่แผนกอุปกรณ์เครื่องตัดเล็บเนี่ยครับมันเป็นเล็บที่ตัดเล็บที่มันหวำเข้าในใช่ไหมจ๊ะเพื่อตัดนิ้วมือได้ง่ายๆมันจะได้โค้งนิดๆได้นิ้วชี้นิ้วกลางนางตัดง่ายถ้าเราสังเกตเครื่องตัดเล็บที่เราซื้อมาไหมครับมันจะเป็นฟันหวำหวำเข้าในนะครับแต่จะมีเครื่องตัดเล็บอีกชนิดนึงที่คุณจะเคยเจอในห้างสรรพสินค้าแล้วแผนกอุปกรณ์ตัดเล็บนี่แหละครับที่มันส่วนคมมันเนี่ยมันโค้งออกนูนออกเหมือนตาปลาเลยโค้งๆนะครับนูนออกไปไม่ได้หวำเข้ามาข้างในคุณก็งงว่ามันจะตัดอะไรวะตรงเนี้ยนะเปล่าเคยมีที่ตัดเล็บแบบนี้ไหมครับ
1: มันจะมีอยู่สองแบบคุณผู้ฟังก
0: ร
1: รไกรแบบตัดมุมกรรไกรแบบตัดเล็บหน้าเล็บแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์กรรไกรตัดมุมตัดหน้าเล็บมันก็แข็งขึ้นตามอายุเหมือนกันนะพออายุมากขึ้นเล็บก็แข็งมากขึ้นนะอาจารย
0: ์
1: ก่อนจะตัดก็ต้องแช่น้ำอุ่นแช่เท้าแช่มือก่อนจะได้ง่าย
0: ทีเครื่องตัดเนี่ยถ้าเป็นเครื่องแบบที่มันหว่ำเข้าในตัดให้มันโค้งนะครับตัดแล้วได้เล็บโค้งๆงั้นเถอะมันเป็นตัวทำให้เราจะตัดหว่ำเข้าเป็นผลทำให้เกิดไปเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแข็งเป็นจงอยมาทิ่มเนื้อเราได้แต่ถ้าคุณปล่อยให้มันยาวพ้นไปแล้วมันจะเป็นจงอยยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่มีเนื้อให้มันทิ่มเพราะขอบเล็บซ้ายกับขอบเล็บขวามันถูกตัดตรงๆมันก็จะยาวพ้นเล็บออกไปนะครับอันนี้ทำเฉพาะนิ้วโป้งเท้าซ้ายกับเท้าขวา2นิ้วเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังนิ้วอื่นๆนิ้ว2นิ้วชี้นิ้วกลางของเท้าเนี่ยตัดตามสบายท่านเลยเพราะลักษณะโครงสร้างของเล็บมันไม่เกิดการเกิดเป็นยังงอยแล้วแหลมๆทิ่มเนื้อเด็กแล้วจะเป็นนิ้วโป้งเท้าซ้ายกับนิ้วโป้งเท้าขวาเท่านั้นที่จะมีโอกาสเกิดอย่างนี้ได้เราเชื่อให้ใช้เครื่องตัดเล็บที่มันออกโค้งออกนอกนะครับโป่งออกไปจุดคมมันโป่งออกไปเวลาคุณตัดคลิปเรียงกันไปจากซ้ายไล่ไปขวาเนี่ยคุณจะได้เล็บที่มันไม่โค้งไม่งุ้มเข้าแล้วมันจะออกตรงๆตรงขอบจริงๆของมันที่พ้นเนื้อไปแล้วคุณอยากจะใช้เล็บนิดหน่อยให้มันโค้งนิดๆได้เพื่อดูไม่น่าเกลียดจนเกินไปแต่เล็บเท้าจะต้องยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันพ้นขอบซ้ายขอบขวามันพ้นเนื้อที่หุ้มเล็บออกไปซะเวลามันเกิดจะงอยขึ้นมาแต่ก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่มีเนื้อให้มันทิ่มอีกแล้วเพราะเนื้อไม่ได้หุ้มอยู่จะทำเต่าเห็นภาพไหม
1: เห็นภาพอาจารย์หนูมีเรื่องอะไรจะเล่าให้อาจารย์ฟังหนูจะเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะเช่นไม่รู้ใครเป็นเหมือนเต่านะเวลาแค่เครียดอ่ะจะเปิดการตัดเล็บขบจริงๆอาจารย์เปิดการตัดเล็บขบเบิดบีบสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยดูอาจารย์คนที่เป็นเล็บขบน่าสงสารนะนอกจากเขาจะเดินไม่ได้ซ้ายขวาของเล็บส่วนใหญ่เป็นนิ้วที่นิ้วเท้านิ้วเท้านิ้วโป้ง
0: ใช่ครับ
1: ตรงมุมอ่ะอาจารย์สงสาร
0: ทำอะไรไม่ค่อยได้รองเท้าก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่ทำงานเขาก็ดูน่าเกลียดเพราะว่าที่รองเท้าที่ทำงานก็ใส่รองเท้าหนังกันนะถ้าน้องจะไปใส่รองเท้าแตะไปทุกวันมันก็น่าเกลียด
1: ไงไม่ได้
0: เป็นแล้วไม่หายทีเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกเนี่ยจนกระทั่งเจ้านายคุณก็จะคอมเมนต์

0: มองบนนะครับว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยทำงานครอบครัวนะครับโดยทั้งการเจ็บปวดด้วยทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่ได้สมบูรณ์แบบลองใช้วิธีที่ผมแนะนำนะครับตัดเล็บที่เฉพาะนิ้วโป้งซ้ายกับนิ้วโป้งขวาที่มันเป็นเล็บขบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตัดแบบที่ตรงๆถ้าเป็นบนเป็นตะไบก็ได้ตะไบที่ขอบซ้ายขอบขวาของเล็บที่มันตรงๆให้มันหมุนๆนิดๆตามที่ปรารถนาแต่ขอให้ขอบเนี่ยครับต้องยาวพ้นเนื้อที่หุ้มขอบเล็บไปก่อนหลักการอยู่แค่ตรงนี้แหละครับ มันต้องยาวพ้นไปแล้วมันจะไม่รู้ไม่มีที่จะไปเสียบไปทิ่มไปตามไปเกิดรอยแผลขึ้นมันก็จะไปเกิดตุ่มหนองเล็กๆขึ้นเพราะเชื้อโรคเข้าไปได้เพราะเป็นไม่เป็นแผลถ้าชาตินี้คุณก็ไม่เป็นนิ้วขอบอีกเลยเล็บขอบอีกเลยตรงไปตรงมาครับท่านผู้ฟังครับให้ใช้หลักการความรู้ทางการแพทย์มาสนับสนุนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่พูดตรงนี้กินเวลามา 7-8 นาทีเลยเวลาแล
1: ้วไม่เป็นไร
0: ไปด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยถึงเรื่องของเล็บและการตอบคำถามค่ะ
0: เล็บครบด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: กลับมาในช่วงนี้นะคะ 7:09 นาทีถามมาตอบได้นะคะก่อนอื่นพาคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะ The Charity Golf ค่ะคุณผู้ฟังเชิญชวนท่านกอล์ฟผู้ที่สนใจนะคะไประเบิดความมันกันในศึกดวลวงสวิงประจำปี2569นะคะ FM 99จัดแข่งขันกอล์ฟโดยชาริตี้นะคะสีแดงนำโดยป่าแปะนะคะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ค่ะพี่ซิ่งพี่มนอาจารย์โอ๊ตพี่เจี๊ยบคทาทองนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนำโดยณหังณอัชพงศ์ศรีมาคุณต้นประเวียนโปคิวโปเตและน้องพิชชี่แล้วก็พบกัน29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการนะคะช็อตกันเที่ยงตรงค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142นะคะหรือจะ0809195365รวมทั้งทางเพจของ FM 99ของเราด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมพาคุณผู้ฟังไปหลอยแรงแหล่งใต้กับเรานะคะครั้งที่4ที่โอเคไปที่เบตงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนเอาจริงนะผู้ฟังสารภาพนะคนอื่นเข้าไป 3-4 ครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปนะ ที่เนี้ยที่เบตงเนี่ยจริงๆก็อยากจะไปเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ให้คุณผู้ฟังไปสัมผัสกันก่อนไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ3วัน2คืนค่ะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวนะคะกินรู้อยู่สบายสไตล์ FM 99เบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ0925315142หรือจะ0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99ของเราค่ะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพอาจารย์หมอพูดคุยกันถึงเรื่องของเล็บและเล็บขบนะคะหลายคำถามก็มีเกี่ยวข้องกับเล็บแล้วก็สุขภาพเหมือนกันเล็บบอกอะไรเราได้บ้างเล็บสีของเล็บเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะสีของเล็บบอกอะไรเราได้บ้างบางคนบอกโหเล็บม่วงเชียเล็บชมพูเชียนะคะเล็บซีดเชียนะคะคำถามนี้เป็นอย่างไรอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: กลับมาแล้วครับสวัสดีครับเบรกที่สองนะครับแต่ข่าวช่วงนี้ใกล้ๆกับเวลาที่พี่แป๊ะและทีมจะพาไปเล่นกอล์ฟอีกแล้วใช่ไหมครับท่านน้องเต๋า
1: ใช่ค่ะเราจะไปที่วินเทจที่สมุทรปราการค่ะอาจารย์ก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟกันค่ะอาจารย
0: ์อ๋อการแข่งขันที่พี่แป๊ะก็จับเนี่ยครับผมเคยไปร่วมด้วย2ครั้ง2ปีต่อเนื่องกันนะท่านผู้ฟังแต่ผมไปตอนนั้นก็คือมันมักจะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่มีการแข่งขัน LPGA ของไทยที่จัดที่เมืองไทย เพราะว่าพอเล่นกอล์ฟกับพี่แป๊ะแล้วเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้นะต่อรายการอีกก็คือเป็นวันสุดท้ายของการแข่ง LPGA ที่พัทยาสนามเป็นประจำทุกปีเลยครับฮอนด้า LPGA ของเราเองที่เมืองไทย แล้วก็จะพาพวกเราที่แข่งกอล์ฟเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วเนี่ยครับไปดูไปเดินรอบขอบสนามเลยนะเชียร์กันแบบจับมือนักกอล์ฟได้เลยไปเรื่อยๆตามรูปต่างๆที่สนามที่เขาแข่ง LPGA ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือกินหรูอยู่สบายรับรองได้ครับวันนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: เป็นจริงตามนั้นขอบอกเลยครับพักสบายกินอร่อยนะครับแล้วก็มีสนามกอล์ฟดีๆเล่นก่อนสักหนึ่งครั้งแล้วก็พาเราไปเชียร์กอล์ฟที่ขอบสนามLPGA Honda LPGA เลยนะครับผมเคยมีประสบการณ์2ครั้งที่จำแม่นและประทับใจมากก็คือที่สัตหีบนะครับไปเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟที่สัตหีบซึ่งโอ้โหสนามภูเขามันสูงเล่นดีมากเลยสนุกมากแปลกใหม่มากแล้วก็ไปเชียร์ LPGA กันก็ขอชวนชมเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับใครมีเวลาว่างยังว่างอยู่หรือเปล่าแล้วเต่าหมดเต็มหรือยังเนี่ย
1: ยัง
0: เต
1: ็
0: มเร็วมากเลย
1: ยังอันนี้เราจัดกอล์ฟชาริตี้กอล์ฟก่อนค่ะอาจารย์แล้วก
0: ็
1: ส่วน LPGA เราจะรับพาคุณผู้ฟังไปในช่วงกุมภาพันธ์นะคะ
0: ใกล้เวลาที่จะแข่งขัน LPGA ครับตอนนั้น
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเชียร์กันนะกินหรูอยู่สบายนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของพี่แปะเขาเลยแหละ
1: นะคะมาที่คำถามนะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเล็บโดยตรงวันนี้หนูขออนุญาตเก็บคำถามอื่นก่อนนะคะอาจารย
0: ์
1: คุณกฤษณีบอกว่ารบกวนค่ะอาการถามอาการคุณแม่วัย98ปีทำ CT scan เจอโพรงน้ำในสมองค่ะอาจารย์เจอโพรงน้ำในสมองแล้วก็มีเหี่ยวจะต้องรักษาอย่างไรหรือมียาทานแทนการดูดออกหรือเปล่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าคะอาจารย์คือตอนนี้ก็คืองงๆคุณแม่เนี่ยทรงตัวไม่ค่อยได้อ่อนแรงแล้วก็อั้นถ่ายไม่รู้สึกเลยอาจารย
0: ์คือโพรงน้ำในสมองเนี่ยครับเราใช้ศัพท์อธิบายคนไข้จะเข้าฟังเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบเป็นถุงน้ำนะที่เรียกว่าซิสในเนื้อสมองนั่นเองเนี่ยข้อสำคัญคือสมองคนเราเนี่ยครับเนื้อเยื่อของเนื้อสมองเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่เหลือเผื่อให้ใครมันเป็นโพรงน้ำโพรงเนื้ออีกแล้วเพราะรอบสมองเลยนี่คือกระโหลกกระดูกกระโหลกเนี่ยจะคงที่ไม่มีพื้นที่เพิ่มเติมอีกแล้วพอมีอะไรเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อสมองก็จะมีแรงกดตัวเนื้อสมองเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปกินพื้นที่เนื้อสมองที่อยู่ภายในกระโหลกที่ล็อกไว้เลยฟิกไว้เลยว่าแค่นี้นะครับตามมาก็คืออาการที่เกิดขึ้นกับเนื้อสมองโดยยิ่งคุณป้าก็เป็นคนสูงอายุแล้ว90กว่าปีแล้วนะครับก็จะมีอาการได้พวกนี้ครับวันนี้แล้วอาการเหล่านี้ก็เกิดพร้อมกับอาการของความชราด้วยที่เป็นตัวทำให้สมองควบคุมเราไม่ค่อยดีแต่ผมคิดว่าคุณป้าอายุมากขนาดนี้เชื่อว่าคุณหมอก็คงจะใช้วิธีการที่มันสำคัญนุ่มนวลในการที่ทำให้น้ำในโพรงสมองนั่นครับลดน้อยลง ด้วยวิธีต่างๆนะครับเช่นใช้ยาช่วยใช้การเจาะดูดออกช่วยนะครับปัจจุบันนี้เครื่องมือทางการแพทย์เราก็มีเครื่องมือช่วยทำให้ไม่ต้องไปลุกลามมากเกินก้าวร้าวในการรักษามากจนเกินไปทำให้เหมาะกับวัยของคนไข้ด้วยคุณป้าก็90กว่าแล้วเราคงไม่พลีพรามไปทำอะไรที่มันก้าวร้าวมากแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องการผ่าตัดในเนื้อสมองมากนะครับท่านฟังก็เลยขออธิบายพูดในหลักการให้ฟัง

0: ฟังเฉยๆว่าที่โพรงน้ำมันเกิดปัญหากับคุณป้าเขาเนี่ยป้าคุณยายเนี่ยครับเขาเพราะว่ามันไปกดดันไปเพิ่มความดันในเนื้อสมองขึ้นจากไอ้โพรงน้ำนี่แหละครับเพราะสมองไม่รับการที่จะขยายอีกแล้วนะครับตัวทั้งสมองคุณยายค่อยๆฝ่อด้วยนะครับตามวัยก็เลยเกิดอาการชัดเจนก็คุณก็เป็นญาติก็เราปรึกษากันเองในกลุ่มลูกหลานก่อนว่าเรามักจะเลือกวิธีการที่มันค่อนข้างจะไม่ก้าวร้าวในการรักษานะครับให้กับคุณป้าเมื่ออายุมากขึ้นขนาด90กว่าแล้วนะครับ
1: ค่ะก็ดูแลอาจารย์กำลังจะบอกว่าดูแลตามอาการไปเรื่อยๆถูกต้องไหมอาจารย
0: ์หรือคุณหมออาจจะแนะนำวิธีการที่มันเป็นช้อยที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเช่นแค่เข็มเจาะอย่างเงี้ยนะครับไม่ก้าวร้าวหรอกครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณอรวรรณค่ะบอกว่าตากแดดที่ลอดเข้ามาในบ้านทางหน้าต่างเนี่ยจะได้รับวิตามินดีไหมคะอาจารย
0: ์ได้รับครับได้รับครับเพียงแต่ว่ากระจกบ้านคุณเนี่ยมันเป็นแบบสไตล์แบบที่เขาบอกว่าป้องกัน UV ในเนื้อกระจกหรือเปล่าเทคโนโลยีใหม่ๆก็ใส่สารป้องกัน UV ไว้ในเนื้อกระจกด้วยเช่นตึกใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตึกใหญ่ๆที่สร้างสูงๆใหญ่ๆนี่ครับกระจกคุณใช้กระจกที่กัน UV ทั้งนั้นตอนที่ไม่ค่อยได้เพราะ UV มันถูกเหมือนกับทายากันแดดไว้ที่กระจกครับพอแดดมาก็เด้งบึ้งไปเลยหน้าที่คุณคือออกไปนอกระเบียงถ้าคุณอยู่คอนโดที่อยู่สูงๆรับแสงแดดซะบ้างนะครับ10นาที15นาทีต่อวันเนี่ยไม่ว่ากันหรอกครับอย่า กลัวว่าผิวจะไม่สวยทั้งเดียวเพราะความสวยงามกินไม่ได้นะได้แต่คนมีคนสนใจแต่สุขภาพของเราคือวิตามินดีมันกินได้มันอยู่ในเส้นเลือดเราช่วยเราให้กระดูกเขาไม่พุ่นมากหรืออีกหลายอย่างเช่นการมีความมี power ในการทำงานไม่อ่อนหย่อนคล้อยมากเกินไปซึ่งคุ้มยอมโดนแดดสัก15นาทีที่แขนสองข้างเนี่ยมันก็แค่นั้นแหละครับแขนนั้นไม่ได้สวยอะไรมากมายคุณก็ไม่ได้มองสาวๆแล้วหนุ่มเขาไม่ได้มองคุณที่แขนหรอกครับก็มองคุณที่ใบหน้าก
1: ับ
0: คอกับเหนียง เป็นหลักนะ
1: นะคะก็มีเวลาก็ลงมารับแดดโล่งๆโปร่งๆไปเลยดีกว่า
0: บ้านใช่ครับเห็นได้ว่าถ้ากระจกเป็นกระจกบ้านธรรมดาแบบบ้านพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กระจกที่กัน UV อันนี้มันเข้ามาช่วยเราแน่ถ้าเป็นวิธีการที่เหมาะสมใช้ม่านค่อยช่วยนิดหน่อยกันแสงไม่ให้โดนเยอะเกินไปจนกระทั่งผิวคุณออกสีคล้ำหรือกล้านแดดกล้านอะไรมากเกินไปก็เราควบคุมมันได้ครับท่านฟัง
1: บ้านตามชนบทเปิดหน้าต่างอะไรซึ่ง
0: น
1: ิดหน่อยสบายเลยนะคะ
0: เยี่ยมเลยลมพัดด้วยนะไม่ร้อนด้วย
1: ใช่นะมาที่คุณพงศิษฐ์นะคะบอกว่าอาจารย์หมอครับผมเป็นเชื้อราที่เล็บมาหลายปีรักษาไม่หายสักทีทั้งพบแพทย์ทั้งทายาหลายตัวเลยขอคำแนะนำอาจารย
0: ์ต้องเอาคุณหมอผิวหนังสมัยใหม่เขารักษาพวกนี้ได้ดีนะแล้วยาที่รักษาเชื้อรามันก็ดีด้วยแต่มีบางเคสบางรายเหมือนกันที่คุณหมอปรึกษาข้ามแผนกมาแผนกกระดูกเนี่ยครับเพื่อขอให้ช่วยถอดเล็บก่อนเพราะเล็บมันคุมมันเป็นเชื้อราใต้เล็บเลยเพื่อนที่เนลเบสที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยเชื้อรามันบุกเซาะใต้เล็บเข้าไปที่เนลเบสเนื้อชมพูที่ใต้เล็บที่เรียกว่าเนลเบสที่เราพูดไปเมื่อตอนเบรกที่หนึ่งฟังนึกออกหรือเปล่าครับเนื้อเยื่อตรงนี้ครับเราเป็นเชื้อราแล้วมันโหรักษายากมากเพราะตัวยาที่ใช้กินในการฆ่าเชื้อราก็เข้าไปซึมไปตรงที่บางๆไม่เยอะเลยฆ่าเชื้อราไม่ได้หมดมันยังเป็นแล้วเป็นอีกซ้ำๆซากๆถอดเล็บให้มันเห็นกันชัดๆแล้วก็ใช้ยาช่วยรักษาที่เนลเบสพอถอดเล็บปั๊บจะเห็นเนลเบสนะครับท่านสั่งรักษากันตื้อดื้อให้มันหายดื้อไปก่อนนะเล็บจะงอกขึ้นมาอีกนะครับเป็นปกติการถอดเล็บถ้าถอดโดยหมอเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะก็รอรักษาตัวที่มันที่อยู่ใต้เล็บครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจอที่เกิดแบ่งตัวให้เล็บต่อไปได้เนี่ยเอามันคีบเอาไว้ไม่ทำลายมันเวลาคุณเลิกจากการถอดเล็บแล้วเล็บก็จะงอกตาออกมาเรื่อย
1: ๆ
0: กระทั่งยาวถึงสุดได้จริงๆด้วยนะครับ
1: ค่ะมาที่YouTube นะคะก็บอกว่าคุณทองสุขค่ะสอบถามเล็บที่หักหรือฉีกขาดง่ายบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือบางทีอาจารย์โดนนิดโดนหน่อยก็เล็บฉีกโดนนิดโดนหน่อยก็เล็บหักอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะท่านฟังจริงครับเขาพบบางคนเนี่ยโหไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยเล็บอะแต่มันขึ้นกับการใช้งานของคุณครับถ้าคุณใช้งานใช้มือใช้อะไรในการทำนู่นทำนี่

0: ลอดเวลามันก็เป็นการกระตุ้นให้เล็บเนี่ยต้องเหนียวต้องแข็งแรงเพื่อจะสู้กับภารกิจที่คุณทำแต่บางคนแทบไม่ได้ใช้มือทำอะไรเลยอ่ะมันมีผมไม่ได้เอ่ยเพศวัยเลยนะบางทีทำแค่เบาๆนู่นนี่นั่นแต่งหน้าให้เฉยเบาๆตักยกช้อนตักข้าวเข้าปากแค่นั้นแรงกระทำที่เกิดที่ปลายนิ้วคุณเนี่ยก็ไม่มีถูกไม่กระตุ้นให้เล็บมันต้องแข็งแรงมากมันจึงฉีกง่ายบาดเจ็บง่ายอะไรต่างๆเยอะแยะเพราะมันไม่ถูกใช้งานจริงๆร่างกายก็รู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช้เราเท่าไหร่หรอกปลายนิ้วน่ะเราก็ไม่ต้องแข็งแรงที่เล็บมากมายนักแต่คนอีกคนนึงกลุ่มนึงเป็นช่างไม้ช่างปูนครับหรือว่าคนที่ต้องยกของหนักบ่อยๆพวกนี้ครับรับรองว่าเล็บจะเหนียวจะแข็งแรงมากเลยเพราะว่าถูกใช้งานทุกวันกระตุ้นให้เล็บพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นธรรมชาติจึงเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับถ้าใช้งานก็จะแข็งแรงถ้าใช้งานเบาๆก็จะแข็งแรงพอเบาๆไม่ต้องแข็งแรงมากก็เลยเป็นฉีกขาดง่ายอันนี้โทษใครไม่ได้โทษตัวท่านเองนะครับ
1: อืมนะคะก็ดูแลตัวเองเนาะอาจารย์หนูขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ได้ไหมคะเล็บขบที่อาจารย์พูดถึง1นอกจากการตัดเล็บผิดวิธี2คือการใส่รองเท้าครับหรือบีบรัดเกินไป
0: สั้นไปไซส์มันสั้นไปครึ่งเบอร์
1: ใช่หรือว่าการดูแลสุขภาพเท้าไม่สะอาดอาจารย์มันมีโรคประจำตัวไหมฮะที่ทำให้เป็นเล็บขบอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆเพราะว่าเท่าที่หนูเห็นนะคนที่เป็นเบาหวานค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน
0: ี้ตลาดจริงเต่าพูดครับมีโรคประจำตัวคือกลุ่มพวกเบาหวานที่มันจะเป็นระบบเส้นเลือดที่ปลายนิ้วเท้าปลายนิ้วเนี้ยมันแย่มันตีบมันตันไปมันก็ทำให้เป็นเล็บขบง่ายคือโรคกลุ่มนึงกลุ่มพวกภูมิคุ้มกันตัวเองครับSLE พวกอะไรพวกนี้ครับสะเก็ดเงินพวกนี้ครับเป็นเล็บขบกันเพียบเลยเราทำให้ร่างตรงนิ้วเท้ามันสุขภาพแข็งแรงต่ำลงไปภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่ำลงไปหรือว่าเบาหวานนี่มันชัดเจนมากเลยว่ามันเป็นปัญหาที่เท้านี่แหละครับคำว่าตาไตตาเท้ามันรวมทั้งหมดเลยครับทั้งเชื้อราทั้งเล็บขบทั้งอะไรเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเบาหวานที่เป็นเบาหวานมานานๆคุณจะเจอพวกนี้ครับเบาหวานเป็นเล็บขบเยอะส่งกับปรึกษาข้าแผนกจากแผนกรักษาเบาหวานมาครับข้าแผนกหมอกระดูกนะครับมากมายครับ
1: เนาะเท่าที่เห็นนะอาจารย์เพราะว่าเราเล็บเขาก็ไม่ใช่สีเหมือนเราเอามาออกคำคล้ำบางขออนุญาตคุณผู้ฟังขอโทษจริงๆนะบางครั้งในมุมอ่ะมันเป็นหนองๆเลยนะอาจารย
0: ์นะครับมันเป็นเล็บขบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เนลเบสมันออกสีคล้ำๆได้ออกอมม่วงนิดๆมันไม่ชมพูแบบพวกเราเป็น
1: อ
0: ่ะเนี่ย
1: นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งกรณีนะคะเช่นอ่ะเราปกติเล็บเราธรรมดาอาจารย์เดินไปตดไปเตะขาโต๊ะอ่ะโอ้โหอาจารย์หลังจากนั้นสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะง่ายๆกลับมาดูอักเสบช้ำแล้วก็นั่นแหละ
0: ดำ
1: เรียบร้อย
0: ตอนนี้มันเรียกว่าอุบัติเหตุครับเกิดเลือดออกซึมอยู่ในเนลเบสใหม่นะท่านฟังท่านก็รับคำว่าเนลเบสนะครับให้รับรู้ว่ามันคือตัวท่านเองแหละไอ้ชมพูจะพูใต้เล็บนี่แหละที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าเนลเบสแต่เราไม่ได้ตั้งชื่อไทยไงผมจึงไม่สามารถจะเอาชื่อไทยมาใช้กับท่านได้นะต้องคำว่าเนลเบสแต่แปลง่ายครับเนลว่าเล็บครับภาษาแพทย์เบสก็คือภาษาชาวบ้านทั่วไปคือเตียงนอนมันเป็นที่นอนของเล็บมันเป็นแม่พิมพ์ของเล็บจะพิมพ์เล็บออกมาที่งอกใหม่ได้ยังไงจะเป็นโค้งเป็นรอยต่างๆก็เกิดเพราะไอ้เนลเบสนี่แหละดังนั้นปัจจุบันที่เรามีการผ่าตัดรักษาเนลเบสมากนะครับคือการใช้กระบวนการปลูกเนลเบสใหม
1: ่
0: เอาเนลเบสจากนิ้วเท้าเนลเบสที่ไม่ได้ทำออกมาเอามาใช้กับนิ้วมือแล้วทำให้เล็บที่นิ้วมือมันเนลเบสมันเรียบมันเนียนแล้วเล็บที่งอกมาใหม่ก็จะเรียบเนียนตามไปด้วยถ้าที่เล็บนิ้วเท้าที่เอาเนลเบสมาเป็นตัวให้นะครับมันก็จะงอกเป็นเนลเบสปกติได้เป็นปกติไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะเครื่องมือการเตรียมการปลูกถ่ายเนลเบสเนี่ยมันใช้เป็นแค่บางส่วนของเนลเบสที่เท้าเท่านั้นเองเอามาใช้นะครับ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกคุณหมอครับถ้าเราเจอดอกเล็บหมายความว่าเป็นจุดขาวๆบนเล็บอะค่ะงั้นแปลว่าเราขาดสารอาหารจริงไหมคะหรือว่ามันแค่เป็นอะไรที่เล็บเฉย
0: ๆมีส่วนเป็นจริงครับตรงเนลเบสไอ้ตรงเล็บเนี่ยครับส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับมุมด้านในอะที่จะจุดงอกของเล็บนะครับบางทีถ้าในช่วงนั้นเราขาดน้ำเราเจ็บป่วย

0: ยาวๆเป็นไข้หวัดยาวสัก2อาทิตย์เล็บคุณจะเปลี่ยนสีมีเป็นดอกเล็บได้นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เตือนให้เองว่าเมื่ออดีตผ่านมาสักเดือนที่แล้วครึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่ร่างกายคุณเนี่ยอ่อนแอลงไปเล็บมันก็อ่อนแอตามไปด้วยมันก็งอกมาอ่อนแอตามด้วยแล้วพอมันก็พ้นลึกข้างในเนลเบสข้างในก็เลยเราเห็นได้เป็นดอกเล็บได้แล้วมันก็จะหลุดออกไปพ้นออกไปตามคำงอกของมันเองนะครับเล็บใหม่ที่แข็งแรงกว่าเมื่อเราแข็งแรงแล้วหายจากโรคแล้วก็จะขึ้นมาเป็นปกติได้นะครับท่านผู้ฟัง
1: นะคะแล้วก็เล็บม่วงนะอาจารย์ก็บ่งบอกโรคได้เหมือนกันใช่ไหมคะสีของเล็บ
0: ใช่ครับเล็บม่วงนี่ต้องดูแลให้ชัดว่ามันเกิดเหตุใดนะถ้าส่วนใหญ่แล้วเป็นโรคที่เรื้อรังของเราเองเกิดมีอยู่ซึ่งพวกหมอพวกอะไรเขาสังเกตพวกเล็บสีม่วงอยู่ประจำอยู่แล้วนะครับเล็บมือมันจะยาวเลยกว่าเล็บเท้าสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ10วันมิลนะครับจำเลขไว้เลยครับเป็นเล็บมือยาวขนาดนั้นแต่เล็บเท้าไม่10วันมิลประมาณสัก20วันมิลมันยาวช้ากว่าเล็บเท้าเล็บมือ
1: นะคะ
0: เล็บมือมันยาวเร็วกว่านิ้วเท้านะคร
1: ับ นะคะแล้วก็ขอแชร์คุณผู้ฟังนิดนึงนะต่อเองเนี่ยเคยไปทำสีเล็บไม่ใช่สีเล็บแบบธรรมดาอาจารย์ไปเจลสีเล็บทีนี้พอเจลสีเล็บเขาจะมีคล้ายๆแบบที่กรอเล็บอาจารย์กรอให้มันบางๆ นู่นนี่นั่นเอาสีมาทุ่มมาทาคืออันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะทำให้เล็บเราบางได้นะอาจารย
0: ์เสียธรรมชาติเล็บไปเลยคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่
0: เล็บธรรมดามันไม่ได้เนียนเปี้ยขนาดที่เขาทำหรอกครับแต่ว่ากรอไว้รับก็จะเสียชั้นนอกสุดของเล็บไปที่มันทำให้เกิดการมันวาวๆเนี่ยพอคุณไม่ทาอีกเลยเนี่ยมันจะด้านอีกยาวเลยกว่าเล็บใหม่จะงอกขึ้นมาชดเชยของเก่าได้เป็นการไปทำลายธรรมชาติมากกว่านะครับ
1: ค่ะกำลังจะบอกว่าเราทำลายธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะอ่ะเวลาหมดนะคุณผู้ฟังขออนุญาตเก็บคำถามไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะต่อมาตอบให้อาจารย์หมอตอบกันต่อเนาะอาจารย
0: ์ได้ครับพรุ่งนี้เรื่องอะไรลองติดตามนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยๆงามๆพื้นฐานความสวยงามของคุณเองว่าไม่มีมันยังไงเช่นเล็บเป็นตัวอย่างวันนี้ที่พูดถึง
1: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่ใช่

0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: แอร์แคเรียเทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี
3: ้ก็เคลียร์เคลียร์โปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวิน

0: M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเปิดข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับขึ้น3ค่ำเดือน11ปีมะเมียพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา 9:00 น.สวัสดีพี่แปครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับขับรถมาสมทเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มทางตะวันตกแล้วก็ทางใต
0: ้ครับ
1: ไม่รู้จะมีฝนมากน้อยแค่ไหนแต่กรุงเทพย่านบ้านผมนี่นะไม่ตกมา3วันแล้วครับรู้สึกดีเหลือเกินฮะต้นชบากับคนตาบอดมันมีความหมายใกล้เคียงกับคนตาบอดคำช้างนะครับก็เป็นวงเฉลียงนะครับเพลงนี้ค่อนข้างจะนะฮะมีเนื้อหาที่นะฟังกันนะครับแบบว่าบางทีนะคนตาบอดนี่นะก็มีมุมมองอะไรของเขายังไงก็ไม่รู้ล่ะคล้ายๆการบริหารประเทศเราหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนี้ละกันนะเอาละครับนะฮะเรื่องของน้ำก็เริ่มผ่อนคลายกันไปนะฝนก็เริ่มลงใต้อากาศหนาวก็ใกล้จะมาเยือนพวกเราแล้วนะครับพอสังเกตจากใบไม้มันพัดเข้าบ้านอ่ะเช้านี่ตื่นมาต้องทำเลยเลยไม้กวาดอย่างเลยกวาดใบไม
0: ้
1: มันพัดเข้ามาบ้านผมลมมาจากทางทิศตะวันตกนะครับนะผ่านเข้ามาก็ชัดเจนทุกปีจะเป็นอย่างนี้คุณสุเทพครับมันรอดไหมครับแมนยูผมกับ
0: มันก็ไม่รอดอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะฮะผมก็พยายามจะเอาใจช่วยให้แมนยูชนะบ้างนะครับก็แพ้ไปนะฮะ
1: ตามฟอร์มฮะ
0: ก็ไม่ได้มีปาฏิหาริย์อะไรนะครับ
1: ครับครับไม่เหมือนโควินที่นิวคาสเซิลครับ
0: ก็ถ้าเริ่มด้วยเรื่องนี้ก็ไปเรื่องนี้เลยนะครับท่านฟัง
1: ใช่มันหลายคู่อยู
0: ่ก็มีการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบลีกเฟสก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมดังในอดีตนะฮะแพ้ต่ออเดรียโกมาดริดไป0ประตูต่อ2
1: 0-2 เองเหรอ
0: ฮะ
1: โอ้ครับครับ
0: ก็ถือว่าเป็นถือความสำเร็จใช่ไหม
1: ยังพอได้ยังพอทนเขาเรียกยังพอทนนะฮะ
0: ก็เป็นทางด้านของพาโบบาลิออสนะครับทำประตูให้กับแอตมาดริดขึ้นนำไปก่อนนะครับประมาณสักนาทีผมต้องดูเวลานาทีนะเพราะว่าบางคนบอกว่า50วิเองฮะ
1: เหรอนี่ทำไมโดนก่อนไม่แพ้นะเนี่ย
0: 51วิฮะแต่ว่านาทีที่1แล้วกัน
1: โอ้โหครับครับครับโดนเร็วไงก็เลยทำให้ทำเกมยากแต่ว่าเกมนี้ถือว่าเล่นดีน
0: ะ
1: แต่ไม่ชนะ
0: ก็โดนนาทีที่1นะฮะ 1-0 แล้วก็ครึ่งหลังนะครับก็มาเสียผู้เล่นไปอีกนะครับเพราะว่า นักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดนไล่ออกไป1คนนะครับเรนี่โยโล่ฮะ
1: อยากทดสอบบ้างว่า10คนเขาเล่นกันยังไง
0: ก็
1: โยโล่นะ
0: ครับผม
1: เซ็นเตอร์ดาวรุ่งนะ
0: ไปทำฟาวล์จอนาธานเดวิดนะครับก็ได้รับใบแดงไปในนาทีที่74นะครับโดนไล่ออกไป
1: แดงตรง
0: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแอดมาริดมาได้อีก1ประตูนะครับจากอเดโมล่าลุกแมนนักเตะตัวสำรองของทีมชนะไป2ประตูต่อ0นะครับ
1: ตามคาด
0: ในขณะที่อาร์เซนอลนะฮะใช้เวลาเพียงแค่7นาทีนะครับ
1: ครับ
0: กระทุ้งเร็วไปนะฮะตาหมานะทีมตาหมานะ
1: ทีมตาหมา
0: เมื่อคืน
1: เนี่ยนะ
0: เมื่อคืนตาหมีเนี่ยชนะปีศาจแดงใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนตาหมาเนี่ยแพ้อาร์เซนอลนะฮะ
1: โอ้
0: คือตาหมาจริงๆเนี่ยตาสุนัขหรือตาหมาเนี่ย
1: เท่าไหร
0: ่0-3ฮะ
1: 3-0
0: เจ็ดนาทีเนี่ยมันเกิดขึ้นในระหว่างนาทีที่64-71ฮะเป็นยูเรียนทิมเบิลนาทีที่64นะครับอาเบลซี่เอเซ่ทีมชาติอังกฤษนาทีที่67แล้วก็ทีมชาติอังกฤษอีกคนหนึ่งเบอร์7นะครับก็คือบูกาโยซาก้านาทีที่71นะครับ7นาที3ประตูฮะเรียบร้อยไปไม่น่าจะมีปัญหานะฮะ3ประตูต่อ0
1: ครับ
0: สำหรับอาร์เซนอล
1: นี่คือเป้าหมายหลัก
0: เป้าหมายหลัก
1: คว้าแชมป์ของสโมสร
0: เหตุผลเพราะว่าไม่เคยได้แชมป์รายการนี้เลยชิง2ครั้งก็เรียบร้อยไปทั้ง2ครั้งนะฮะดังนั้นเนี่ยนี่จึงเป็นเป้าหมายหลักนะครับส่วนคู่ที่ถ้าฟังชื่อเนี่ยคิดว่าคู่นี้เนี่ยไม่มีใครคิดว่าสกอร์จะออกมาเป็นแบบนี
1: ้คู่ไหน
0: ก็คืออินเตอร์มิลานฮะพบกับคาร์บูสจากเบลเยียม
1: อินเตอร์มิลานตอนนี้เป็นจ่าฝูงนะ
0: เจอกับคาร์บูสจากเบลเยียมพี่ไปจะคิดว่าเป็นทีมอะไรฮะ
1: บุกโดนสิ
0: เหรอก็เป็นการคิดที่ผิดพลาดอีกแล้ว
1: อีกแล้วเหรอครับ
0: ครับ อินเตอร์มิลานแพ้คาบ้านนะฮะต่อคาบูจากเบลเยียมนะครับ3ประตูต่อ4
1: โอ้ใช้คำว่าทิ้งถ้วย
0: เหรอผมไม่ใช่
1: เราเน้นในการเป็นแชมป์ลีกในประเทศ
0: ผมว่ามีความสามารถแค่นั้นนะ
1: เหรอครับ
0: นักเตะอยู่คนหนึ่งซึ่งคนนี้เจเกนคล็อปชอบมากแล้วก็เรียกมาติดทีมชาตินะครับชื่อว่านิโคโลเครโซดีซึ่งเป็นหัวหอกชาวเยอรมันของคลับบลูส์นะฮะทำแฮตทริกฮะ
1: โอ้ว้าวแฮตทริกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
0: ใช่ครับ
1: ไม่ธรรมดานะ
0: อายุอนามเพียงแค่ยังไม่ถึง23ปีเลยนะครับนิโคโลเทรโซดีนะครับทีมชาติเยอรมันนะฮะทำแฮตทริกได้สำเร็จนะครับแล้วก็ในนัดนี้เป็นคลับบลูส์นะครับบุกมาชนะอินเตอร์มิลานไป4ประตูต่อ3
1: โอ้นี่เป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อ
0: ส่วนบาร์เซโลน่าก็ไม่ว่าจะใครเก่งกาจมาจากไหนนะฮะพอมาเจอกับบาร์เซโลน่านะฮะ
1: ของแท้ต้องเกิน3
0: บทสรุปมันต้องเป็นอย่างนี้ฮะบาร์เซโลน่าบุกไปชนะกาลาตาซารายสี่ประตูต่อหนึ่ง
1: ของแท้ต้องเกิน3
0: นะฮะก็เรียบร้อยไปแต่ว่า4ประตูไม่มีคุณหวันใจพี่แป๊ะนะอะไรคุณยาเมาเนี่ยลามินยาเมาไม่มีฮะ
1: ไม่ต้องใช้โอ้โหเจอทีมระดับนี้เก็บเด็กเก็บเด็กไว
0: ้เอาไม่ใช่หมายว่าไม่มีชื่อยิงฮะคุณลงทั้งเกมเลยฮะ
1: ก็เป็นตัวป้อนไง
0: เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลย
1: เป็นตัวป้อนตัวชงตัวชงหวานเจี๊ยบ
0: ฮะ
1: น่ารัก
0: ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นเป็นดังต่อไปนี้นะครับรองจากฝรั่งเศสแพ้ต่อสปอร์ติ้งลิสบอนของโปรตุเกสไป0ประตูต่อ2นะครับซาบาของอาเซอร์ไบจานนะฮะทีมนี้เนี่ยน้องใหม่มากๆตั้งมาเมื่อสัก2017นี่เองเอาชนะสลาเวียปรากจากสาธารณรัฐเช็กไปนะครับ2ประตูต่อ0เลยนะแล้วก็มีทางด้านของอาเบลาสิกนะครับเอาชนะ PSV อายเฮอร์เฟนของเนเธอร์แลนด์ไป1ประตูต่อ0ไวกิ้งของนอร์เวย์นะฮะเล่นในบ้านฮะเสมอกับไบเยอร์มิวนิกฮะ3ประตูต่อ3
1: ไบเยอร์ฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีนะ
0: ใช่ครับ
1: ในลีกเขาก็เจ้าอยู่นั่นน
0: ่
1: ะ
0: ใช่ดูแปลกๆชกกลอยู่นะฮะเจอกับไวกิ้งเสมอกัน 3-3 อาจจะเดินทางไกลนะมองในแง่ดีแล้วก็อีกคู่นึงนะฮะนาโปลีทีมระดับนำของกาโชซิลาอิตาลีก็โดนสิครับเบียร์เรลเล่นในบ้านชนะนาโปลีไป 3-1 ฮะ
1: โ
0: อ้ อิตาลีเจอถ้วยนี้เข้าไปนะฮะแพ้
1: รีแพ้หมด
0: แพ้หมดเลยนะฮะก็นี่คือบทสรุปนะครับของการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบลีกเฟสนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็น่าจะมี
1: คู่ใหญ่วันนี้คู่ใหญ
0: ่เหรอ
1: แชมป์เก่าเจอกับแมนไซอ่ะนี่ฮะคู่นี้ถ้ามีเวลาควรจะดูบ้านแมนซีนะครับ
0: ครับ
1: นะไปเอชเชมาเยือนแชมป์2ฤดูกาลติดด้วยนะแล้วก็ทีมจากอังกฤษอย่างวิลล่าวันนี้ก็เล่นนะฮะวิลล่ารับมือเฟเนบาเช่
0: ครับ
1: จากตุรกีนะในฐานะแชมป์ยูโรป้า
0: ครับ
1: ได้สิทธิ์เล่นส่วนลิเวอร์พูลครับ
0: ฮะ
1: ไปเยือนทีมเล็กๆนะ NAS Kerin
0: โอ้โห
1: ไม่มีปัญหา
0: ก็ตอนนี้นะฮะทีมที่ชนะ2นัดรวดมีอยู่3ทีมนะครับก็คือบาร์เซโลน่าสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็อาร์เซนอลนะครับชนะรวดไปแล้ว2นัดมี6คะแนนในรอบลีกเฟสคือถ้าเป็น8อันดับแรกเนี่ยเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเลยแล้วก็อันดับ8ถึงอันดับที่24นะครับต้องมาเพลย์ออฟกันต่อนะครับในรอบต่อไปก่อนจะหาผู้ชนะของอีก8ทีมนะครับเข้าไปสู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ความเหมือนกันอย่างหนึ่งคือว่าทีมที่มักได้แชมป์เนี่ยมักจะอยู่ในอันดับ9ถึง24เนี่ยฮะ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะคราวที่แล้วเนี่ยผมจำได้เลยฤดูกาลฤดูกาลแรกตอนนู้นเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลแล้วลิเวอร์พูลก็โดนตกรอบไปฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นอาร์เซนอลนะ
1: ครับ
0: อาร์เซนอลก็ตกรอบไป
1: เขาต้องบริหารจัดการนะเพราะมันแข่งกันยาวนานเหลือเกินอาจจะยังไม่รู้ว่านะฮะทีมที่เล่นกับลิเวอร์พูลมาจากไหนนะ
0: ฮะ
1: เป็นทีมจากสมมติจากประเทศออสเตรีย
0: ใช่
1: นะNAS Kerin นี่มาเป็นครั้งแรกอะฮะก็เรารุ้นกันคู่อื่นๆที่ใหญ่ๆก็มีโรม่าเปิดบ้านรับรีมาดริดนะครับดูกันได้ครับหลายคู่ครับวันนี้พรีเมียร์ส่งประกวด3คู่นะฮะลิเวอร์พูลวิลล่าแล้วก็แมนซีในคู่ใหญ่เลยตี2คู่นี้นะควรจะดูเป็นอย่างยิ่ง
0: ครับ
1: เอาละนะอื่นๆนี่กรุงเทพมีอะไรเอ่ยผลการแข่งขัน
0: ก็เดนมาร์กครับไปเดนมาร์กประเภทเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นรายการซูเปอร์750นะฮะแล้วก็เป็นมือหนึ่งของโลกมือหนึ่งของรายการนะครับกุลวุฒิวุฒิสารนะฮะน้องวิวของเรา ตกรอบแรกคร
1: ับ ตกรอบแรกเลย
0: ฮะ
1: โอ้ตั้งแต่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในช่วงนี้หมดเรื่องหมดแรงนะฮะอยากพักครับ
0: ก็แพ้ต่อนักแบดมินตันมือดีของเดนมาร์กนะฮะ2-1เกมนะฮะรัสมุสเกมเก
1: ้
0: คนนี้ชื่อค่อนข้างจะคุ้นนะครับท่านฟังเพราะว่าเป็นมือดีของเดนมาร์กเขาอีกคนหนึ่ง
1: เก่งเก
0: ้โดยเกมแรกชนะไป21-13แล้วก็เกมที่2แพ้17-21เกมที่3แพ้เยอะเลยนะครับ12-21นะครับตกรอบแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิวกูรูทิศสารแล้วก็เดี่ยวตอนนี้เนี่ยเหลืออีกท่านหนึ่งก็คือทางด้านของพนิชพลธีรลักษณ์สกุลนะครับซึ่งจะเจอกับนักแบดมินตันจากอินเดียนะครับเอ็นฮาร์ตเอ็นยาเยนนะครับจากอินเดียในรอบแรกนะครับก็ต้องลุ้นอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นของไทยนะครับที่ยังเหลืออยู่ส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยรัชนกอินทนนท์ถอนไปแล้วนะครับก็จะเหลือพรปวีช่อชูวงท่านหนึ่งนะครับที่ยังแข่งขันอยู่พรปวีก็จะเจอนักแบดมินตันจากอินเดียเช่นกันนะครับพรปวีเป็นมือ8ของรายการเจอกับดาวิกาดาวิกาสิงหานนะฮะจากอินเดียนะครับในรอบแรกก็ต้องลุ้นพรปวีช่อชูวงนะครับน้องหมิวของเราแล้วก็มีสุพนิดาเกตทองอีกคนหนึ่งนะครับสุพนิดาเกตทองจะพบกับทางด้านของปูตีกุสุมาวาดานีนะครับนักแบดมินตันมือ5ของรายการนะครับจากอินโดนีเซียก็ถือว่าเจอมือเหนือกว่านะครับช่วงหลังทางด้านของสุพนิดาเกตทองมือตกลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับส่วนชายคู่นี่เราเจอกับคู่ของไต้หวันนะครับก็ต้องดูว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่หญิงคู่มีไม่เอ่ยหญิงคู่ไม่มีไทยเลยนะครับส่วนคู่ผสมนะครับเดชพลภูวรานุเคราะห์กับสุมิศราเพียวสัมพันธ์ก็เดชาพลภูวรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียรสัมพันธ์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับเอาชนะคู่ของไต้หวันไป2-0เกม21-18แล้วก็21-14ไปเจอกับคู่ของมาเลเซียในรอบ2ต่อไปนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งของเรานั้นแพ้ต่อไต้หวันแล้วก็ตกรอบแรกไปอีกคู่หนึ่งเราเจอไต้หวันวันนี้นะครับยังไม่แข่งนะครับนั่นคือการแข่งขันแบดมินตันในรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026นะครับชายเดี่ยวเหลือ1คนหญิงเดี่ยวเหลือ2คนนะครับแต่ว่าคนที่เป็นตัวเต็งที่จะเป็นความหวังของเราเรียบร้อยไว้ก่อนแล้วนี้แล้วนะครับ
1: ส่วนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับต้องเปลี่ยนทีมอีกแล้วครับบาเรนครับเขาอ้างว่าขอถอนตัวเพราะฟอร์มการแข่งขันไม่สู้ดีเขาไปลงแข่งในรายการเกาคัพที่ซาอุดิอาระเบียไงเมื่อปลายเดือนกันยาแพ้กาตาร์02แพ้ UAE 03แพ้เยเมน25จนมีการเปลี่ยนโค้ชก็เลยแจ้งทางไทยว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมที่มาแข่งเดี๋ยวจะเสียชื่อไปมากกว่านี้ฉะนั้นประเทศไทยสมาคมฟุตบอลมีเวลาไม่เยอะครับในการที่หาทีมมาแทนก็คงจะเน้นไปนะตะวันออกกลางนี่แหละครับจะเล่นกันเดือนพฤศจิกาที่ศรีสะเกษนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นทีมไหนนะครับส่วนฟุตบอลสโมสรชลบุรี FC ก็ยืนยันแล้วนะครับหลังจากที่โค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคแจ้งขอออกมา 2-3 รอบนะแล้วก็ยื้อๆกันอยู่นะครับสรุปเรียบร้อยครับนะ
0: ได้ออกไหม
1: เรียบร้อยครับ
0: ได้ออกใช่ไหม
1: ได้ออกแล้วครับมีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมด้วยนะครับ2คนเลยผลงานไม่สู้ดีออกสตาร์ท4เกมแพ้รวดนะฮะอยู่อันดับสุดท้ายเลยชลบุรีทีมที่เขานะไม่ค่อยซื้อนักเตะแพงๆไงในการสร้างอะคาเดมี่ของตัวเองนั่นแหละครับ
0: อ
1: ื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะฮะมาดูหน้าหนังสือพิมพ์กันสักหน่อยนึงของไทยรัฐวันนี้ให้ความสำคัญกับอะไรนี่ฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสิครับเดือดเต็มพิกัดเรือฟัดปารีสชปรรอบและรอบลีกเฟสหงจัดชุดเก่งเยือนถิ่นจิงโจ้นะฮะโอออสเตรเลียหรื หรือออสเตรเลียหรือออสเตรียฮะ
0: ออสเตรียฮะ
1: ออสเตรียครับ
0: ไม่
1: ใช่จิงโจ้นะครับผมก็ยังงงเมื่อกี้แหมว่าเป็นออสเตรียนะครับไอ้จิงโจ้มันออสเตรเลียนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: เออ
0: ไม่มีออสเตรเลีย
1: โอ้ยยืมถิ่นจิงโจ้ก็เลยงงสิเออจะมาแถวนี้จะตีตัวไปดูหน่อยอืมจักรยานครับปั่นไทยทำได้เก็บแต้มโอลิมปิกรวมพลังคว้าเพิ่มอีก42คะแนนได้ข้อมูลคู่แข่งเตรียม4เกมเนี่ยก็เป็นพุทธภูมินาคแป้นนะผลงานดีสุดของนักปั่นเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับจากการแข่ง BMX World Cup นะฮะสนาม4ที่จีนครับนี่ฮะผลงานแล้วก็โอ้มีภาพที่เท้านี่นะมาอยู่บนศีรษะเลยนะครับเป็นภาพของมิลานฟานเอวายแนวรับของโคเวนทรีครับกระโดดขึ้นโมงครับตัดหน้าโจนวิลล็อกโจวิลล็อกของนิวคาสเซิลนะครับโอ้แต่ดูภาพสิครับกระโดดไปตรงที่เท้าแกอยู่บนหัวก็เป็นภาพที่น่าสนใจคนถ่ายก็เก่งเก่งนะครับพงศกรนำทีมล่าทองพาราผัดผสม 4x100 มั่นใจได้ตามเป้านะก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับการแข่งขันนะครับที่นาโกย่านะฮะของเราตั้งเป้าไว้27ทองแล้วก็มีภาพนะฮะการแถลงร่วมกันของทางไปรษณีย์แล้วก็ทางดร.สุรัตน์อัศวประภาประธานบริษัทจัดมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับเขาจะมีแคมเปญฮะเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคร่วมสนุกผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยลุ้นกันได้ของหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้เวลาเขียนก็เขียนอาร์เซนอลหมดเลยใช่ไหมฮะหรือยังไงครับพรีเมียร์ลีกหรือของแมนซี่อะไรประมาณนี้นะแมนยูเว้นวรรคไปก่อนนะครับแต่ยังน้อยสักแผ่นหนึ่งนะเผื่อฟุกของเดรินิวคิงคัพหาทีมใหม่เสียบแทนบาเรนศรีสะเกษปรับสนามพร้อมแข่งนะฮะความพร้อมของจังหวัดศรีสะเกษนี่เขาจะใช้สนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเนี่ยก็ปรับปรุงกันอยู่นะครับนะไปที่นั่นนะต้องไปหาร้านที่เขาขายเขาใช้ปลาจากแม่น้ำโขงเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วมีปัญหาอะไร
1: โอ้โหใช้วิชามีดจากญี่ปุ่นที่ไปเป็นพ่อครัวมา10ปี
0: ครับ
1: ทำแบบซิทามิเลยน่ากินมากนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีน้องอัธยาธิคุณนิดหนึ่งก็พูดถึงที่ไปร่วมนะฮะแปลมพันกับสิงห์ไงตอนนี้สิงห์ก็ซื้อไหล่ซ้ายด้านหลังใช่ไหมของเสื้อในเวลาแข่งขันมีการทำนะฮะโฆษณาประชาสัมพันธ์คล้ายๆหนังสั้นเชื่อก่อนที่โลกจะเชื
0: ่อ
1: น้ำตาแตกสิครับนะฮะอัธยาธิคุณนะฮะคุยกับกงกงนั้นไม่ใช่คุณพ่อนะที
0: ่
1: เป็นคนส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้อัธยาธิคุณออกกำลังกายเล่นกีฬาแล้วก็เอาสุดยอดกับกีฬากอล์ฟตรงนี้นะครับคือกงเขามีความเชื่อว่าหลานจะทำได
0: ้
1: ส่วนอัธยาก็บอกว่าหนูก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยแต่กงเชื่อ ใครได้ดูแล้วบ้างนะครับเป็นการทำผลิตภัณฑ์แบบคล้ายๆหนังสั้นที่ได้อารมณ์มากทีเดียวครับคุณสติพิรมภักดีจัดให้นะฮะของอื่นๆนี่นะครับวันนี้ถ้าเป็นสกู๊ปนะฮะอีก19ลูกของโรนัลโดเพื่อจารึกสถิติไม่รู้จะมาเล่นทีมชาติในเกมต่อไปหรือไม่
0: อ๋อไม่
1: ทางโค้ชเขาก็เปิดทางให้นะครับแต่ต้องมาคุยกัน
0: เขาดรอปจากทีมชาติประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสประกาศดรอปจากทีมชาติเลยนะฮะเพราะพฤติกรรม
1: พฤติกรรมออกจากค่าย
0: ใช่
1: มันไม่ถูกต้อง
0: ใช่แต่ว่าหลังจากระยะเวลาในการลงโทษแล้วเนี่ยจะกลับมาทีมชาติหรือไม่เนี่ยนั่นก็อยู่ที่คริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็โค้ชฮะแต่ว่าตอนนี้ดรอปไปก่อนนะพฤติกรรมไม่ได้
1: มีระยะเวลาในการดรอปไหมฮะ
0: ในเบื้องต้นเขาบอกว่าดรอปไปก่อนคือจะไม่เห็นในฟีฟ่าเดย์ครั้งต่อไปอ่ะ
1: หนึ่งเกมนะจากนั้นก็มาคุยกันว่าเอายังไงถ้ามาก็ต้องปฏิบัตินะตามกฎเกณฑ์ของนะสมาคมฟุตบอล
0: ครับ
1: ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันไงนะเจ้าโดน้อยใจไงให้ซ้อมเกอร์แล้วไม่จัดให้ลงสนามในเกมนู้นเลยเดินออกจากค่ายมันทำไม่ถูกครับอย่างนี้ครับก็แฟนบอลก็ต้องลุ้นกันนะฮะตัวเลข 1,000 นะฮะ จะถูกทำลายลงในวันไหนเดือนอะไรจะไปอยู่ที่ทีมไหนนี่เขารวมหมดทุกเกมที่ลงนะ
0: ใช่ครับ
1: สโมสรด้วยนะครับนะ CR7 นะถ้าดูหน้าหนึ่งกันสักหน่อยวันนี้ก็ต้องพูดถึงวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเราคุณอนุทินจะเลี้ยงข้าวมื้อค่ำจะเลี้ยงข้าวมื้อค่ำกับนะฮะผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะ World Bank นะฮะ IMF ตรงนี้โอ้ยเขาจะมีวงซิมโฟนีท่านเทพ
0: ฮะ
1: มีวงซิมโฟนีออเคสตราซึ่งเป็นวงคลาสสิกออเคสตราขนาดใหญ่นะจากจังหวัดบุรีรัมย์นะ
0: ครับ
1: นี่ผมเพิ่งรู้จริงๆนะว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีวงไอ้นี้อยู่นี่นะเคยได้ยินแต่ที่ยะลาเนาะไอ้ที่เขาทำกันอยู่นะแล้วก็อีกวงอะวงซอกกลาวอันนี้ก็บุรีรัมย์อีกนะฮะโอ้โหบุรีรัมย์จัดให้หมดเลยนะครับในงานเลี้ยงค่ำวันนี้และที่สำคัญน้องเนเน่ครับนะกลับจากสิงคโปร์มาจะมาโชว์ด้วยครับสองเพลงมีแน่นอนฮะซอมบี้อีกเพลงก็สมสารส่วนเพลงที่เล่นวันชิงนะฮะตรงนี้จะเล่นหรือเปล่าไม่รู้เซเว่นเนชั่นอาร์มี่อะไรตรงนี้ฮะก็อาหารที่จะจัดเลี้ยงสำคัญที่สุดเลยต้องมีต้มยำกุ้งแน่นอนครับท่านผู้ฟังนะเป็นอาหารไทยนะครับในการจัดเลี้ยงให้กับนะฮะฝรั่งต่างชาติแล้วก็อุดทั้งโลกนะมากันนะครับ191ประเทศนะงานนี้ก็น่าจะถูกปากถูกใจแล้วก็ได้กลับมาเยือนแล้วก็ไปหาทานกันเรื่องอาหารไทยเสน่ห์แรงมากครับอาหารไทยนี่นะครับวันนี้เรื่องนะการจัดเลี้ยงนี่ไม่ต้องห่วงครับคนไทยมีความสามารถเรื่องนี้จริงๆ
0: แต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีโอกาสที่เป็นลักษณะนี้นะสิ่งที่ผมสนใจนะผมแต่ว่าสาระของการประชุมอะเป็นอะไรนะ
1: วันนี
0: ้คือตอนนี้นะผมแปลกใจมาก
1: ตัวเลข AI
0: เ
1: ออจุลกรรมด้านคอม
0: แล้วก็
1: สแกมเมอร
0: ์แล้วก็การเติบโตเศรษฐกิจแต่ละปีการประเมินอะไรต่างๆของ IMF อะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมแปลกใจมากที่แบบบางสื่อบางอะไรต่างๆนะสนใจเรื่องของนวดเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ย
1: ก็เรานำเสนอ
0: ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยสาระสำคัญ
1: เนื้อหา
0: น่าสนใจเนื้อหาน่าสนใจ
1: จริงๆแล้วเนื้อหาจริงๆไม่มีอะไรมากหรอกครับเขาแค่อยากนะฮะมาเจอกันมาชวนมาเที่ยวกันเขาต่างเยอะไงกรุงเทพเนื้อหาไม่เรื่องจำเป็นแต่ประเทศไหนทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าภาพได้ดีกว่ากันไอ้ประมาณนี้เขาเน้นตรงนั้นมากกว่านะครับอ่ะพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: Air Carrier Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายนนี้

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเอกนิติหารือ JBIC ต่อยอด Power Asia Fast Window หนุนพลังงานสะอาดเมืองคาร์บอนต่ำดึงทุนญี่ปุ่นสนับสนุน SME ไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือกับผู้ว่าการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JBICระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ณกรุงเทพมหานครเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนและการเงินระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยนายเอกนิติเน้นย้ำถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของญี่ปุ่นมาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและโครงสร้างพื้นฐานเมืองควบคู่กับการระดมทุนจากภาคเอกชนพร้อมหารือแนวทางการส่งเสริมเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินและภาคเอกช

0: ชนญี่ปุ่นสำหรับผู้ประกอบการ SME ไทยเพื่อสนับสนุนการลงทุนลดต้นทุนพลังงานและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ช่วงเย็นวานนี้นายเอกนิติได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมงานเลี้ยงรับรอง Welcome Drinks Reception ของสำนักข่าว CNN โดยรองนายกได้ใช้โอกาสนี้พบหารือและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้บริหาร CNN ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชั้นนำระดับโลกหลากหลายสาขาอาทิการเงินการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและโลจิสติกการพัฒนาเมืองพลังงานตลอดจนอุตสาหกรรมบันเทิงและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเปิดโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและสาขาที่ไทยมีศักยภาพอันจะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งนี้งานเลี้ยงรับรองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน Global Perspective in Bangkok ซึ่ง CNN ร่วมกับ World Economic Forum ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพนับเป็นการจัดงานในภูมิภาคเอเชียเป็นครั้งแรกโดยมีผู้ร่วมจากหลายภาคส่วนครอบคลุมการเสวนาในประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานและวัฒนธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ
5: ลิซันโดรมาร์ติเนสออกมาตำหนิการทำงานของบอร์ดบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเด็นร้อนหลังเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายให้กับแอตเลติโกมาดริดไป0ประตูต่อ2ล่าสุดเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อลิซันโดรมาร์ติเนสกองหลังชาวอาร์เจนตินาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิการทำงานของบอร์ดบริหารสโมสรโดยชี้ว่าปัญหาของทีมในปัจจุบันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้จัดการทีมเพียงอย่างเดียวมาร์ติเนสเปิดเผยกับสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาระบุว่าตัวเขาไม่คิดว่าไมเคิลคาริกได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดบริหารอย่างเพียงพอทั้งที่คาริกได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วและเตือนว่าหากสโมสรยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในฤดูกาลหน้าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของทีมอย่างแน่นอนนอกจากนี้มาร์ติเนสยังได้ตั้งคำถามถึงนโยบายของสโมสรที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมเพียงอย่างเดียวและละเลยโครงสร้างส่วนอื่นซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องง่ายเกินไปที่จะโยนความผิดให้แก่ผู้ฝึกสอนและนักเตะพร้อมทั้งยอมรับว่าคาดหวังการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้จากผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรโดยในช่วงท้ายมาร์ติเนสได้กล่าวสรุปด้วยความผิดหวังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เป็นสิ่งที่ย่ำแย่เป็นอย่างมากและมันได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมถึงปัญหาภายในสโมสรแมนยูไนเต็ดในปัจจุบันได้อย่างชัดเจน
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: ความเคลื่อนไหวหลังเกมศึกฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage นัดที่2ที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายกับปักกิ่ง FC ทีมจากจีนไป0ประตูต่อ1ด้านมาริโอซินวาหัวหน้าผู้ฝึกสอนปราสาทสายฟ้ากล่าวหลังเกมว่าเราจบการแข่งขันด้วยความพ่ายแพ้พวกเราไม่มีความสุขกับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นในบ้านบุรีรัมย์มีโอกาสทำประตูแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นสกอร์ได้ขณะที่คู่แข่งสามารถทำเกมรุกตอบโต้กลับมาและทำประตูได้สำเร็จบุรีรัมย์หาโอกาสทำประตูได้มากถึง16ครั้งแต่บางครั้งฟุตบอลก็ไม่เป็นใจและบางครั้งคู่แข่งก็สามารถทำประตูได้จากโอกาสง่ายๆอย่างที่ทุกคนเห็นสำหรับประตูที่ปักกิ่ง FC ทำได้ในมุมมองของเราไม่ควรเสียประตูในลักษณะนี้การขาดสมาธิเพียงเล็กน้อยในการแข่งขันรายการใหญ่แบบนี้ก็สามารถทำให้เสียประตูได้อย่างที่เห็น
3: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: กอกเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อล์ฟกอล์ฟ
1: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
3: Air Carrier Tech V และ Tech SDทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียเทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียเทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียเทควีและเทคเอส
4: 8นาฬิกา8นาที59วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาSMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆสไตล์ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899โดยเฉพาะในภาคตะวันออกนะครับที่น้ำยังท่วมขังอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างเมืองหลวงของไข่ไก่ของประเทศนะครับก็คือฉะเชิงเทราดีขึ้นหรือยังนะครับแถวบางคล้าแถวบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยยังวิกฤตอยู่นะฮะแล้วก็รวมทั้งปราจีนบุรีด้วยนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยเริ่มจะคลี่คลายลงไปบ้างนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆ Star Morning Talk นะครับ4689899 4689899สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับ MCOT CONNECT นะครับก็ติดตามทุกสื่อในเครือบมจ.สมท.ได้จากแอปพลิเคชันเดียวนะครับขอขอบคุณ Air Carrier นะครับ Tech V และ Tech S กับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500บาทวันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้หาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับขอขอบคุณชูฟอติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในวันที่29ตุลาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจสมุทรปราการนะฮะ FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟนะครับห้างร้านที่สนใจนะครับแล้วก็บุคคลที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟนะครับดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99ในรายการที่ชื่อว่า The Charity Golf 2026นะครับปีนี้เนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนกัปตันทีมเล็กน้อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยสีน้ำเงินเป็นแชมป์สีแดงปีนี้ยังคงเป็นป๋าแปรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์นะครับโปรเจียบคาถาทองนะครับมีโปรเฉลิมวงศ์มีมนมัมมี่แล้วก็มีอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับส่วนทีมสีน้ำเงินเนี่ยเราเชิญนหังมานะครับที่ร่วมงานกับเราตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมานหังอัธพงศ์สีมานะครับนักภาคฟุตบอลอันดับต้นๆของประเทศนะครับจับคู่กับโปรต้นประวินวัชรประทีปนะครับจาก Morning Talk Weekend นะครับแล้วก็มีโปรคิวโปรเตแล้วก็น้องพิชชี่นะครับมาร่วมในทีมสีน้ำเงินนะครับงานเลี้ยงตอนกลางคืนสุดแสนประทับใจไม่อยากให้พลาดนะครับมีการลุ้นรับของรางวัลมากมายทีเดียวงานจะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนะครับชัดกันเวลาเที่ยงตรงนะครับจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0809195365นะครับ0809195365แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0925315142นะครับ0925315142รายละเอียดดูทางเว็บไซต์นะครับของ FM 99นะครับแล้วก็ทริปนี้ร้อยแรงแหลงใต้ปี4โอเคไปที่เบตงเพียวๆนะครับเบตงโอรี่เลยนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับเปิดประสบการณ์เดินทางไปที่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับเมืองที่มีชื่ออำเภอนะครับเป็นป้ายทะเบียนรถแบบเดียวๆเลยนะครับของประเทศไทยนะฮะสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับริมรถของอร่อยขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นไก่เบตงนะครับปลาดินน้ำไหลนะครับแล้วก็เที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกที่อายุเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงนะครับตู้ไปรษณียักษ์แล้วก็อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่ เท้าที่บ่อน้ำร้อนเบตงนะครับแล้วก็เช็คอินป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับเดินทาง3วัน2คืนนะครับท่านผู้ฟังทริปนี้3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาเตรียมตัวไปกันได้เลยนะครับกินหรูอยู่สบายสไตล์ของ FM 99นะครับโทรกันจองเข้ามาได้นะครับ0925315142นะครับ0925315142แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0809195365นะครับ0809195365นะครับรายละเอียดเข้าไปดูทางเว็บไซต์ของ FM 99นะครับ
5: อย่าลืมนะพาไปถ่ายรูปสนามบินเบตงด้วยนะครับ
4: ครับ
5: แล้วก็ไปแอคชั่นถ่ายรูปกับป้ายทะเบียนเบตงป้ายรถ
4: ครับ
5: เป็นอำเภอเดียวที่มีป้ายทะเบียนของตัวเอง
4: ครับ
5: นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดก็ไปกันได้มาดูหน้าหนึ่งกันต่อเมื่อกี้นะฮะค้างกันอยู่ที่ไทยรัฐหนูกินข้าวเพื่อไทยกระชับมิตรข้อมูลสู้ซักฟอกเพื่อไทยไม่โดนเลยนะก็คงไปกินข้าวเพื่อขอคะแนนใช่ไหมตอนยกมือเนาะประมาณนั้นส่วนหัวหลักก็ปลาจีนระทมซ้ำจมสารพิษปิด2โรงงานกากขยะปล่อยปนเปื้อนลามน้ำท่วมอันตรายห้ามบริโภคกุ้งแล้วก็ปลามท.2แฉตระกูลดังนอมินีจีนนะฮะโอ้ก็เคยมีข่าวผู้ว่าที่ดีเหมือนกันใช่ไหมตั้งว่าพวกกลุ่มสีเทามาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าอะไรประมาณนั้นแหละครับแล้วก็มีภาพนะฮะของเจ้าหน้าที่ตรวจน้ำมีคราบสีรุ้งลอยในพื้นที่3อำเภอในจังหวัดปราจีนบุรีหลังเกิดน้ำท่วมโรงงานเก็บขยะและกากอุตสาหกรรมมีสารเคมีรั่วไหลขยายวงกว้างกระทบเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ภาครัฐประชุมช่วยเหลือและหาแนวทางป้องกันน้ำเสียครับอันตรายอย่างยิ่งนะถ้าแผ่เป็นวงกว้างนี่นะครับในหลวงราชินีเสด็จวันนวมินถวายราชสักการะร.9บำเพ็ญพระราชกุศลนะก็มีภาพด้วยนะครับนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเมื่อเช้าใส่บาตรพระ
4: ครับ
5: หลวงตาก็บอกว่าโอ้เมื่อวานอ่ะมีคนมาใส่บาตรเยอะมากเลย
4: ฮะ
5: นี่แสดงให้เห็นถึงคนไทยนะ
4: ใช่ครับ
5: ยังรำลึกถึงพระองค์ท่านเสม
4: อ
5: แม้ว่าจะผ่านไป10ปีนะครับผมแล้วก็อื่นๆนี่เนเน่โชว์สมสารรับบิ๊กการเงินโลกจัดเมนูต้นตำรับไทยกระหึ่มทำเนียบวันนี้มาเล่นที่ทำเนียบนะโอ้นะครับแล้วก็อื่นๆนี่ก็ยึด500ล้านสแกมค้น11จังหวัดรวบ39รายมีจีนตัวเอฟอกเงินโยงถึงวีซ่าพรีวิเลจด้วยนี่ฮะก็ประมาณนี้ของไทยรัฐมาดูของเดลินิวนะครับเดลินิววันนี้เดือดสุมไฟโกงสอบสอทอนะฮะมทตอกเจ็บอดีตปลัดคนดังวิจารณ์ผลเก้าอี้ไร้คนทรงสงบสุขเสียทีนี่นี่มีการว่าคนอดีตปลัดท่านหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็นายกแผ่กุศลทำดีอนุโมทนามีภาพของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติถนนพิษณุโลกเขตดุสิตด้วยตรงนี้โอ้ถ้าเปิดเต็มรูปแบบนะน่าจะสง่างามสวยงามนะครับ
4: ครับ
5: น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะฮะของกรุงเทพมหานครเลยนะ
4: ที่เป็น
5: สนามม้านางเลิ้งเดิม
4: ใช่ที่เป็นสนามม้าเดิมนั่นแหละ
5: ครับภาพด้านบนก็เป็นภาพนะฮะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาเช่นกันครับ IMF ปรับ GDP ไทยปี69โต 2.1 เตือนรัดเข็มขัดนะฮะตอนนี้ไม่ต้องเตือนเรื่องรัดเข็มขัดนะครับ เพราะว่าตอนนี้รูสุดท้ายนะฮะก็รัดได้แล้วครับ นะ เมื่อก่อนนี่ยังไม่ถึงรูสุดท้ายตอนนี้นะผอมเลยนะเออเข็มขัดนี่ไม่ไหวแล้วซับน้ำตาทะลุ 2.4 พันล้านมหาไทยมั่นใจงบพอช่วยท่วมยื่นคำร้องพุ่ง2ล้านนะสุริยะชงพักหนี้อีกแล้วนะครับเรื่องของน้ำวันนี้ก็มี2ภาพนะฮะภาพของบ่อกุ้งวิกฤตนะที่บางคล้าจะเชิงเซาโอ้เจ้าของฟาร์มกุ้งนี่ให้สัมภาษณ์นะต่อบ่อนะกรุงเทพ
4: ครับ
5: แสนต้นๆ แล้วมันมีหลายบ่อครับนี่ความเสียหายนะฮะแล้วก็อีกภาพหนึ่งนะบอกว่าฟองนี่พลึบฟองสีขาวส่งกลิ่นเหม็นลอยบนผิวน้ำที่สถานีสูบน้ำตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีหลังเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาผู้เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งแก้ไขแล้วนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะต่อสายเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์นะครับเรื่องของซักฟอกนะครับยังไม่ได้กำหนดใช่ไหมว่าปลายตุลาหรือยังไงนะครับชัยชนกเป้าซักฟอกยกประสบการณ์ใหม่งงท้าเปิดหลักฐานข้อหาลูกไม่กตัญญูอะไรประมาณนี้คุณชัยชนกให้สัมภาษณ์ต่อสื่อแบบเหน่าหน้านิ่งๆเลยนะ
4: ครับ
5: ถ้าเราไม่โกงเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรหลักฐานอะไรจะเอามายืดได้เพราะเราไม่ได้โกงไงคุณเทพประมาณนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยวรอดูนะ18คนจริงๆมันเคยมีทั้งคณะมาแล้วใช่ไหม
4: มีเคยมี
5: แล้วมันเคยมีทั้งคณะฉะนั้นตื่นเต้นยังไงว่า18คนมันเยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็แค่คนสองคนอะไรประมาณนี้นะฮะ18คนนะฮะก็เป็น18คนจากภูมิใจไทยล้วนเลยนะครับเดี๋ยวรอดูการอภิปรายครั้งนี้เห็นเขาว่านะน่าจะมีคนฟังเป็นเรตติ้งที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวเชียวครับเอาละครับเราเข้าสู่ยังติดต่อไม่ได้ยังติดต่อไม่ได้นะครับเรื่องอื่นๆนะฮะที่น่าสนใจนะครับคุณเทพมาเรื่องกีฬากันดีกว่านะครับถ้าใครนะฮะอยากจะเห็นหลังของแมนยูที่ดีขึ้นอีกเล็กน้อยมาไทยลีกฮะที่เจ็บไปนานจนผมลืมแล้วนะครับ
4: ครับ
5: พร้อมจะลงสนามในเกมหน้าแล้วครับเสียประตูอยู่เรื่อยเลยเอ้ยประมาณนี้แล้วกันอ่ะเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์ครับ
6: ช่วงสปอร์ตอินไซต์กับธีรชัยวุฒิธรรม
5: สวัสดีครับ
4: พี่แป๊ะครับ
7: สวัสดีครับ
5: โอ้ตอนนี้อยู่นอกบ้านแน่นอนได้ยินเสียงแล้ว
7: มันพูด
5: ครับไม่ปั่นนะใช้เดินหรือใช้อยู่บนเกาะไอ้ล้อเดียวเหมือนเดิมไหม
7: ตอนนี้หยุดตอนเดินอย่างเดียว
5: เดินอย่างเดียวนะ
7: มีคำแนะนำมาเยอะว่าเดี๋ยวทำนู้นทำอันนี้ก็ใช้เดินก่อนนะนี่ก็เดินไปสักประมาณสักสองสามโลครับ
5: ครับครับก็ถือว่าแข็งแรงนะกรุงเทพเดินได้สองสามโลนี่นะ
4: ครับ
5: โอ้
7: นะช้าไปเรื่อย
5: ๆช้าๆเรื่อยๆมีไม้สักอันไหมครับไว้เก็บขยะไปด้วย
7: ตอนนี้ยังไม่มี
5: เดินอย่างนั้นก็สร้างประโยชน์นิดนึง
7: ถ้ามีก็คงนึกภาพไม่ออกเหมือนกัน
5: ว่า
7: ว่ามันจะเป็นอุปสรรคหรือจะเป็น
5: ช่วยใช่ๆๆ
7: แสดงว่าตอนนั้นมันต้องแสดงว่าต้องใช้คำว่ายักแย่ยักยันแล้ว
5: ใหญ่กับผมขับรถมาเห็นท้องฟ้ามืดครึ้มเลยทางฝั่งตะวันตกตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับดูท้องฟ้าหน่อยครับ
7: นี่แดดเปรี้ยง
5: แดดเปรี้ยงแล้วนะฮะ
7: ขาวนวลใสสะอาด
5: ครับผม
7: PM2.5 ก็7เอง
5: เออ
7: เลขตัวเดียว
5: ครับครับ
7: ครับ
5: ตอนนี้เขาว่านะแถวพวกสิงคโปร์มาเลอินโดเนาะ
4: ครับ
5: มันจะมีค่อนข้างจะเยอะแต่ไม่เข้าหาดใหญ่ไอ้ปีนี้แปลกดีอาจจะมีฝนตกช่วยอะไรประมาณนี้
7: มันก็ยังไม่ใช่มั้งมันต้องไปปลาย
5: เอาเลย
7: ปลายปีไม่ใช่เหรอทางใต้อ่ะ
5: ก็เห็นคนเขาไปดูแข่งรถที่สิงคโปร์เขาบอกโอ้โหควันทั้งเมืองเลยครับผมนี่มันผ่านมาแล้วนะฮะน้องเนเน่เราก็ไปโชว์ด้วยนะที่สิงคโปร์นะเป็นวงเปิดนะฮะวันนี้เนเน่จะมาเล่นนะครับซอมบี้กับซอมซานให้ World Bank นะฮะพวกนะฮะIMF นี่มันจะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นไหมครับในความคิดของคุณเดียชัยครับ
7: คือเราก็เดาใจไม่ถูกว่าคนเหล่านั้นเขาจะเป็นมีดนตรีในหัวใจมากน้อยแค่ไหนแต่สำหรับคนที่มีดนตรีอะในหัวใจนะโอ้เขาคงชอบ
5: นะเพราะว่าเด็กเขาเก่งจริงๆอะนะชนะเลิศในรายการที่โอ้โหแข่งขันกันค่อนข้างจะสูง
7: ถือว่าเป็นเอามีของดีที่พอจะปวดได้
5: เอามาโชว์
7: แล้วก็สดๆร้อนๆด้วย
5: ใช่นะ
7: ครับก็เป็นเรื่อง
5: ครับแต่ว่าวงหลักก็จะเป็นซิมโฟนีออร์เคสตราของจังหวัดบุรีรัมย์นะ คุณชัยผมก็เพิ่งได้ยินเนี่ยเป็นหลักเป็นหลักนะครับอาหารการกินถ้าพูดถึงอาหารไทยที่มันโชว์ได้ทั้งโลกและคนนิยมคุณชัยนอกจากต้มยำกุ้งนี้ลองเอ่ยสัก2 2 3อย่างหน่อยครับ
7: ผัดไทย
5: ผัดไทย
7: ผัดไทยประตูผีก็รู้อยู
5: ่โอ้โ
7: หผัดกะเพรา
5: ผัดกะเพรากะเพราเนื้อหน่อยนะ
7: ส้มตำ
5: ส้มตำนะน่าจะมีวันนี้จัดที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกเป็นนะฮะเจ้ามือในวันนี้ครับก็คงจะทำให้นะเสน่ห์อาหารไทยเป็นที่ต้องตาต้องใจต้องลิ้นของคนที่มาร่วมประชุม
7: ฝากสายดูแลสถานที่ก็ได้เตรียมห้องน้ำให้สะอาด
5: ทำไมครับ
7: เพราะว่าท่านเหล่านี้นี่ผมว่าท้องใจไม่ได้เคยกับของเผ็ด
5: อ๋ออายุเยอะด้วยนะ
7: ส้มตำก็ไปเจอพริกก็ไปครึ่งเม็ดก็จะ
5: โอ้
7: จ้ากันไปตำต
5: าครับครับครับ
7: ห้องน้ำต้องเตรียมไว้นะ
5: โอ้ยห้องน้ำนี่คุณสุเทพ
7: ด้านอย่างดีนะเพราะว่าต้องมีคนวิ่งเข้าออกกันแน่นอน
5: ครับครับครับกินอาหารอร่อยดนตรีเพราะๆนะฮะวันนี้เวลคัมนะครับแบดมินตันได้ดูไหมอ่ะวิวเป็นอะไรอีกแล้วเดี๋ยวมีเดี๋ยวมิวอะไรพวกเนี้ย
7: เขาจะถ่ายกับวันพฤหัสนี่แหละ
5: เอาเหรอคุณเทพแจ้งมาให้ทราบว่าตกตั้งแต่รอบแรกเลยที่เดนที่นะแข่งที่เดนมาร์ก
7: ก็เกมแก้นี่ก็ไม่ธรรมดานะ
5: ไม่ธรรมดาอีกแล้วครับ
7: ก็เห็นพี่เมย์ถอนไปเร็วก็วิวก็บอกเดี๋ยวก็ต้องไป
5: เดี๋ยวกลัวจะเหงา
7: ก็ต้องย้ายไปนี่จะไปฝรั่งเศสไปที่ฝรั่งเศส
5: โอ้ครับครับ
7: คือตกปุ๊บเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้ว
5: เพนที่ครับ
7: เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็คือนั่นก็ไปต่อเลยไปฝึกซ้อมไปทำอะไรต่อ
5: นะก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะตอนนี้ผลงานของเชลวิลแต่อย่างไรผมก็ยังชื่นชมเรื่องเหรียญทองเอเชียนเกมอยู
7: ่เล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบ
5: อ๋อ
7: แต่สังเกตดูสิ
5: ลงทุนงานใหญ่ไปแล้วยังเหนื่อยอยู
7: ่ที่มันใหญ่ๆทีไรก็มักจะติดอันดับทุกทีอ่ะ
5: อืมแหมแล้วเก่งต่อเนื่องไม่ได้หรือวิล
7: คือวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันของร่างกายมันเป็นยังไงนะ
5: อืม
7: แต่ว่าเอาละอย่างนี้ผมก็ชอบเป็นผมก็ชอบแล้วล่ะเพราะของงานใหญ่ๆอย่าพลาดงานใหญ่ๆก็ต้องถือว่าเป็นโฟกัสที่เป็นที่จับตาอยู่ก็อย่าพลาด
5: ก็รับ
7: งานเล็กๆก็เล็กๆไม่ก็ไม่เป็นไร
5: เขา
7: ใหญ่ๆก็อย่าพลาด
5: โอ้ตีตัวเปล่ากับบ้านเลยนะข้างบินนี่นะสัปดาห์หน้านี่เป็นที่ไหนฮะ
7: เป็น
5: เฟรน
7: ด์ไม่เฟรนด์ก็จงเยอรมันก่อนมันมีอยู่ 3-4 ตรงยุโรปเนี่ยมันจะมีอยู่4รายการ
5: ถ้าเฟรนด์นี่ก็คุ้นเคยหน่อยกับคอร์ดนะเพราะเคยได้เหรียญเงินโอลิมปิกมาแล้วที่เฟรนด์
7: เหรียญเงินมา
5: ก็นะช่วงนี้ก็จะมีพรุ่งนี้ที่เราต้องตามเชียร์แล้วก็ดูกันง่ายๆเลยน้องจีโน่หรือน้องจีนนะฮะก็จะลงแข่งขันเดี๋ยวคุณเทพลองตรวจสอบนะวนเขาจัดแล้วหนูวันนี
8: ้
5: ออกรอบกับใครนะฮะที่ถูกต้องตามกฎหมายครับคุณจิรชัยครับให้เราเป็นเต็งหนึ่งครับในที่กอด้าไม่มาครับแล้วก็จ่ายต่ำมากเหมือนกับยุคของไทเกอร์วูดเลยนะหนึ่งจ่ายแค่4ฮะ
7: ตอนนี้ผมไม่ค่อยสนใจในรายการแบบนี้เท่าไหร
5: ่3.2ล้านเหรียญครับ LPGA ครับ
7: ผมโฟกัสโฟกัสรายการเมเจอร์
5: เมเจอร์ต้องรอฤดูกาลหน้าแล้ว
7: เมเจอร์ได
5: ้แต่ตอนนี้เธอเพิ่งได้แชมป์ที่ฮาวายมาอยากให้แชมป์
7: เดาเงินไปก่อน
5: อยากให้แชมป์2รายการไง
7: ก็แปลว่าเอาซีซั่นต่อไป
5: ได้ดูยังฮะของเชื่อก่อนโลกจะเชื่อ
7: รอดูครับดู
5: ครับ
7: จนมาครับข้างไปหมดแล้วครับ
5: ครับ
7: เพราะว่าเราคือในกลุ่มก็นี่มันยังมีคอมมูนิเคตอยู่กันในบรรดาคนที่รักใคร่กันอย่างคุณสันติด้วยไงต้องได้ดูเยอะเลยได้ด
5: ูก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นหนังสั้นนะเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ของสิงห์ดูดีครับตอนนี้สิงห์ก็ไปสนับสนุนนะไหล่ซ้ายด้านหลังนะฮะอีกหนึ่งบริษัทครับวันพรุ่งนี้ลงแข่งขัน เมื่อวานอาร์เซนอลก็ยังแข็งแรงดูดียิงไปตั้ง3ลูกครับแสดงว่ามุ่งมั่นตั้งมั่นเอาจริงจังกับถ้วยใบนี้ล่ะฤดูกาลนี้เข้าถึงไหมฮะ
7: เข้าถึง
5: ครับ
7: แต่เพราะว่านี้มันเป็นรายการของทางทรูเขาอยู่แล้วเข้าถึงอยู่แล้วอยู่เดิมอยู่แล้วผมไปเพิ่มเชิญของโมโนแม็กซ์เอเอสเท่านั้นเองที่จะดูอเมริกันฟุตบอลแล้วก็ดูพรีเมียร์ลีกแต่ถ้ากับว่าต้องมีสาม
5: ครับ
7: เงาเลขสามอะไร
5: ตอนนี้ต้องมีแอปเต็มหน้าจอเลย
7: สามแอป
5: ครับครับแล้ววันนี้ครับคู่ใหญ่ยังไงก็ต้องดูไม่ชอบยังไงก็ต้องดู
7: คู่ใหญ่อยู่คู่นึงนะ
5: ไม่มี
7: คู่ที่จะเป็นมันมีอยู่คู่ไม่ใช่เหรอ
5: ไม่มีอาร์เซนอลใหญ่สุดแล้วครับเมื่อวานอีกคู่ก็บาร์เซโลน่าเขาก็ยิงเยอะ
7: ของชอบผมอ่ะทีมชอบผมอ่ะ
5: ก็อาร์เซนอลไงถามไปแล้วไง
7: ในทีมที่ผมชอบโค้ช
5: อ๋อทีมตามอย่างนี้เหรอฮะก็ยิงไปสองลูก
7: เมื่อวานเขาแข่งหรือเปล่า
5: เขาแข่งยิงไป2ลูกครับ
8: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวอร
5: ์โหเราขออภัยเมื่อกี้เสียงแทรกเข้าม
7: าฮัลโหลฟังหรือเปล่าพอถึงเวลาถามนี่จะมีของเครื่องแทรกใช่นะ
5: เอ้าผมไม่ได้ทำครับผมแค่ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ครับวันนี้ครับเปเชแชมป์เก่า2สมัยจะไปเยือนแมนซิทีมที่หลายคนก็ยังให้กำลังใจอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็นะรอการตัดสินบ้านแมนซี่ครับคุณเชยชัยใช้เวลาสัก1นาทีวิเคราะห์คู่นี้หน่อยครับสภาพ
7: จิตใจบ้านแมนซี่เ
5: หรอฮะบ้านแมนซี่ครับ
7: บ้านแมนซี่แต่ว่านี่มันเครือเดียวกันนะเนี่ย
5: อ๋อโคลัมประเทศ
7: ทีมเครือเดียวกันป่ะ
5: แมนซี่นี่ UAE นะ
7: แมนซี่นี่เอทีฮัดใช
9: ่
7: ไหม
9: ใช่คนละเครือครับแมนซ
5: ี
9: ่แมนซี่เจ้าของเป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงเจ้าของเป็นกาตาร์นะฮะ
5: กาตาร์ครับ
7: กาตาร์กาตาร
5: ์ซื้อห้างแฮร์รอดไปแล้วครับ
7: แต่เล่นในบ้านใครก็บ้านคนนั้นแหละ
5: เหรอสภาพจิตใจไม่เกี่ยวเลยเหรอ
7: สภาพจิตใจอาจจะฮึกเหิมกว่าเดิม
5: วันนั้นนะ
7: เล่นไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เล่นเป็นนัดสุดท้าย
5: ครับเพราะว่า
7: ต้องเล่นให้เต็มที
5: ่เสียงโห่ของแฟนลิเวอร์พูลทั้งเต็มสนามยังเอาไม่อยู่ฮะแมนซีจะชนะเปเชเลยเหรอครับ
7: ก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้การเล่นในบ้านมันก็ไม่ได้คือทีมนี้ปกติมันก็สูสีกันอยู่แล้ว
5: ก็รับ
7: การได้เล่นในบ้านด้วยมันก็ทำให้มีได้เปรียบจะอีกประการหนึ่งปีเปเชตอนนี้ไม่มีดอนารูม่าแล้วย้ายทีมมาอยู่กับใครอ่ะย้ายทีมมาอยู่กับแมนซิตี้ไงดอนารูม่านี่ก็โชว์เหนียวหนึบให้กับทีมเปเชมาจนได้แชมป์อ่ะ
5: ได้แชมป์มาสองฤดูกาล
7: ก็โชว์หลายครั้งหลายหนมากอ่ะตอนนี้ไม่มีแล้วก็ใช้โอกาสการไม่มีของดอนารูม่าให้เป็นประโยชน์หน่อยสิ
5: โอ้ฝั่งโน้นอาจจะรู้วิธียิงก็ได้นะก็แมนซีไม่น่าจะแพ้ถึงชนะเลยนะครับคุณเทพมองยังไงครับชอบเปเชมากเนี่ย
9: แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้ขาบ้านฮะ
5: แพ้ขาบ้านเลยนะ
9: แพ้ปารีสแซงต์แชร์แมงขาบ้านนะ
5: หลุยส์เอริกเก้นะ
9: ใช
5: ่โอ้คู่นี้น่าสนใจมากที่ถูกต้องตามกฎหมายครับคุณเทียชัยเจ้าบ้านนะครับครึ่งของครึ่งเสาไฟฟ้าครับส่วนเลี้ยวพูดหลังจากโดนแมนซีถลุงมา 3-0 นี่ไปเยือน NASK ลิ้นของออสเตรียคงไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับ
7: ไม่มันถ้ามีมันก็ของบ้านแตกอะ
5: บ้านใครแตกครับ
7: ก็อยู่ต้องอยู่กันยากนะ
5: ยากนะครับอาจจะเป็นเต็งสองรองจากไมเคิลคาริกผมครับ
7: คือการแพ้กับแมนซิตี้นี่เหตุผลรองรับมันก็มีจาก
5: สิบคน
7: เขาก็แมนซิตี้เขาใช้การมี11ตัวให้เป็นประโยชน์มากกว่าอีกทีนึงที่ไม่ใช้การมี11ตัวให้เป็นประโยชน์เลย
5: ครับ
7: แต่มีทีมนึงที่ได้เปรียบก็อยู่ตั้งนานแล
5: ้
7: ว
5: เราไม่ชอบว่าเปรียบใครครับผมครับเราจะเล่นเหมือนเดิมครับอีกทีมหนึ่ง

0: จะทำแบบที่ผมคิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู
1: ้แต่เขาเป็นโค้ชที่ทำทั่วยุโรปได้ดีมากนะ
2: ใช
1: ่ประสบความสำเร็จนะ
0: เขาทำได้ยุโรปได้ดีมากก็คือยูโรป้าลีกเท่านั้นนะไม่ใช่ยูฟ่า
1: ไม่ใช่ยูฟ่าครับ
0: เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเดาใจไม่ออกไง
1: หรือจะทิ้งถ้วยไป
0: เขาถนัดทางไหน
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้3คู่ของพรีเมียร์ส่งประกวดเมื่อวานนะฮะก็ประสบความสำเร็จ1ทีมไม่ประสบความสำเร็จ1ที
2: ม
1: ครับเอาละครับ
2: ชวนพี่แป๊ะคุยเรื่องนี้ฮะล่าสุดเนี่ยมันมีการประมูลเสื้อแข่งขันเวลาทุกครั้งมีคนเสนอก็จะมีการจัดประมูลแล้วก็มี Hans Actionประมูลเสื้อไมเคิลจอร์แดน The Last Dance เนี่ยของตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ชิคาโกบูลเนี่ยราคาที่ถูกประมูลขายไปล่าสุดคือ
1: 14ล้านดอลลาร์
2: ใช่14ล้านดอลลาร์470
1: มากอ่ะจอร์แดนสวมลงเล่นในเกมที่2ของรอบชิงชนะเลิศ NBA ปี1998คุณลุงเทพแล้วก็ทำไป37คะแนนมีลายเซ็นด้วย
2: ครับ
1: 14ล้านดอลลาร์คุณผู้ชม
0: นี่จะเป็นเงินก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลนะ
1: แล้วต้องมีเงินเหลือๆด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วไมเคิลสแตนก็ธรรมดาที่ไหนอ่
2: ะ
0: ก็เป็นใครที่ชอบรักชอบเขาก็มันก็คือยอดมนุษย์คนนึงนะเพราะงั้นการที่เขารักเขาชอบแล้วเขามีเงินเหลือเพียงเหลือใช้เนี่ยเขาก็ย่อมอยากจะได้อะไรๆของคนที่เขารักเขาชอบมาทำให้เขามีความสุขอะ
1: เวลาไปเก็บเขาเก็บเป็นยังไงคุณเทพ
0: อันนี้มันเป็นความชอบอะ
1: ต้องชอบแล้วก็ต้องศรัทธาด้วยนะ
2: ใช่เขาบอกว่ามันมีสตอรี่คือเสื้อตัวนี้เนี่ยเป็นเสื้อที่แข่งในเกมที่2ที่ชิคาโกบูลพบกับยูทาห์แจ๊สนะครับแล้วก็ไอ้เกมนั้นเนี่ยไมเคิลจอร์แดนทำแต้มสูงสุดเลย37แต้
1: ม
2: เขาก็อัญเชิญเสื้อนั้นไว้เก็บเอาเสื้อนั้นไว
1: ้
2: แล้วก็มีลายเซ็นของไมเคิลจอร์แดนอยู่ด้วย
1: แล้วเงินนี่ไปเข้าใครฮะ
2: เงินก็ต้องไปคนเดิมสิคนเดิมเพราะว่าคนเขาบอกว่าคนที่ซื้อเนี่ยประมูลได้เนี่ยเป็นรอนเฟอร์แมนซึ่งเป็นนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จากไมอามี
1: ่
2: ที่ประมูลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเดิมเนี่ย
1: เจ้าของเสื้อตัวนี
2: ้ใช่เจ้าของเสื้อ
1: เอามาประมูลแล้วได้เงิน
2: ใช่ซึ่งไม่ใช่ไมเคิลจอร์แดนนะเป็นใครไม่รู
1: ้มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะคุณ
2: ประมูลต่อไปเรื่อยๆไงพี่แป๊ะแต่ที่ผมจะเรียนถามพี่แป๊ะคือว่าพี่แป๊ะรู้จักนักเบสบอลที่ชื่อเบฟรูสไหมฮะเบฟรูสเนี่ย
1: เบฟรูสในปี1932อ่ะ
2: คือ932
1: นู่น
2: คือผมจะบอกว่าถึงแม้ว่าไมเคิลจอร์แดนเนี่ยในยุคที่เราเข้าใจเนี่ยจะเป็นไมเคิลจอร์แดนว่าเสื้อแพงสุดแล้วแต่เจอเบฟลูทเข้าไปเนี่ย 18.2 ล้านปอนด์นะไม่มีทางที่ใครจะไปทำลายสถิติเบฟลูทลงได้เลยฮะเขาบอกว่าเป็นเสื้อที่แพงที่สุดเสื้อกีฬาที
1: ่ประมาณ24ล้านดอลลาร
2: ์แพงที่สุดที่โลกนี้เคยมีมาเป็นนักกีฬาเบสบอลนะฮะ
1: ตีลูกโฮมรันระหว่างแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ปี1932
0: ทั้งสองกีฬาสองชนิดเนี่ย
2: ครับ
0: มันไปยอดนิยมอยู่ที่อเมริกาทั้งสองประเภทเลย
2: ใช
1: ่
0: คือทั้งบาสเกตบอลทั้งเบสบอล
2: คือในการประมูลเนี่ยเขาก็จะมีเสื้อกีฬาเยอะแยะมากมายที่เป็นตำนานลักษณะนี้นะฮะฟุตบอลเนี่ยอยู่อันดับ4นะ
1: หรอที่นิยมกันมากๆเลยนะ
2: ใช่ที่คือใครอ้างว่าเป็นกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอะไรก็แล้วแต่เพียงแค่อันดับ4เท่านั้นก็คือเสื้อที่มาราโดน่าโกงเสื้อมาราโดน่าโกง
1: หัดพระเจ้า
2: หัดพระเจ้าแฮร์ริฟกอสในปี1986
1: คร
2: ับ แล้วก็ที่เสื้อของฟุตบอลเนี่ยใน10อันดับแรกนะมีติดอยู่3เสื้อของเดียโก้มาราโดน่าในอันดับ4ใช่ไหมแล้วก็เป็นอันดับ6นะฮะก็คือเสื้อของเมสซี่ตอนได้แชมป์โลกปี2022
1: ที่กาตาร์
2: ใช่ครับแล้วก็อันดับ9เป็นเสื้อของเปเล่ตอนปี1958
1: ครับ
2: นะครับที่เหลือไม่ติดอันดับเลยเลย
1: เหลือเป็นกีฬาอื่น
2: ใช
1: ่โอ้นี่ฮะความนิยมก็
0: เสื้อถ้าเป็นเสื้อฟุตบอลก็ต้องไปถามคุณเกียงไงนะ
1: คุณเกียงแกมีเยอะฮะ
0: ชอบแต่ลำดับได้หมดนะ
1: แต่ว่า
0: เอาเป็นว่าสรุปแล้วกีฬาที่คือว่าไม่ใช่กีฬายอดนิยมแต่เป็นยอดนิยมของอเมริกันชนเขาน่ะ จะได้รับการตอบสนองในเรื่องของการประมูลเนี่ยสูง

0: สูงกว่าชาวบ้าน
1: ในบ้านเรานี่นะมันมีเสื้อของกีฬาของคนไหนที่มันมีมูลค่าที่เราพอจะเอ่ยได้บ้างไหมครับที่ผ่านมาหรือไม่ค่อยมีการประมูลหรือขาย
2: ผมไม่มีประมูลนะพี่แปนนะไม่มีนะ
1: เออบอกเงียบนะในบ้านเรานะ
0: คือมันไม่มีเรื่องของการประมูลยกเว้นเป็นเรื่องของการที่เวลาเพื่อนฝูงเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เอาออกมาประมูลช่วย
1: มาอยู่บ้างก็หลักพันหลักหมื่น
0: มันไม่มีมันคือมันยังไม่มีคนคือคนที่ว่างแล้วก็จิตใจชอบแบบนี้เยอะมากในประเทศไทยอ่ะ
1: หรือว่าเขาคิดว่าถ้า
0: คืนนอกเขามีเยอะกว่า
1: ถ้าขืนทำก็ไม่มีใครมาประมูลหรือเปล่าคุณดูได้
0: ไหมก็จะพูดกันง่ายๆยังไม่มีคนบ้าพ
1: อ
0: เ
1: ยอะพอ
0: ย
1: ัง
0: ไม่มีคนบ้าเยอะ
1: พอมันต้องรวยแล้วบ้าด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ต้องบ้าด้วยมันก็จะไปบอกเขาบ้าก็ไม่ได้แต่ว่า
1: เขาชอบไห
0: มเชื่อมีเชื่อบ้างอ
1: ่
0: ะ
1: เรามีตังค์ไง
0: คร
1: ับ
0: คร
1: ับ คนละแบบกัน
0: เราเลยฝากถามคุณดิเทพถามหน่อยว่าคุณได้ข้อมูลมาจากไหนถ้าถามว่าอันที่ประมูลไปเอาไปซักหรือเปล่าหรือไปทำ
1: เขาต้องไม่ซัก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ต้องไม่ซักเน
2: า
1: ะ
2: ส่วนใหญ่มันจะเป็นอยู่ในกรอบอะพี่แป๊ะคือเขาจะใส่ไว้ในกรอบอะที่เราเห็นภาพกันคือใส่ไว้ในกรอบแล้วก็มอบไปทั้งกรอบนั้นน่ะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครจะมีการประมูลก็ติดต่อไปยังเอเจนซี่ที่มี
0: ที่สำคัญที่สุดอะอีกเรื่องก็มันจะรู้ได้ไงว่าแท้หรือไม่แท
2: ้นี่น่าสนใจเพราะว่าที่ผมถามเรื่องของเบฟลูสเนี่ยเพราะมันเหตุการณ์อะมันเกิดขึ้นอิตาเบฟลูสเนี่ยทำเหตุการณ์เนี้ย
1: 1932
2: นู่นน่ะโอ้โหแล้วแบบคิดดูแล้วกัน
1: 2คนยังไม่ได้เกิด
2: เลยมันนานมากอ่ะมันนานมาก
1: แพงๆของผมที่เห็นอยู่ก็มีเสื้อของจีโน่
2: เหรออ
1: ่าทำใส่กรอบอย่างดีติดอยู่สนามวินเทจมีอยู่ตวง
2: เหรอประมูลไหมได้มูล
1: ไหมไม่รู้อนาคตนะของจีโน่เนี่ยอาจจะมีมูลค่าสูงนะ
2: เออ
1: ใครมีก็เก็บกันไว้นะครับ
2: อันนี้ผมไปตรวจสอบมาให้แล้วนะออกรอบ
0: เสื้อก็รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ก็ยังพอทำนาว่าแท้แต่ไอ้ลายเซ็นนี่จะแท้หรือเปล่ายังไม่รู้อีกนะโอ้มีลายกรรมนี
1: ่มีลายเซ็นพร้อมเลยลายเซ็นพร้อมเลยเนี่ยเสื้อตัวนี
0: ้
1: ไปแล้วครับ
0: เออเอา
1: คุณชัยก็เซ็นไว้สักหน่อยเผื่อวันหลังอ่ะ
0: ความชอบเป็นเกินความชอบ
2: ครับผมไป
1: ชอบกับ
2: ไปเช็คมาให้แล้วนะออกรอบในตีหนุ่มหนึ่งนะออกรอบแรก
1: พรุ่งนี้
2: 9:48 นแต่ว่าชมในไทยเนี่ยเขาเริ่มถ่ายทอดสดเวลา 10:00 นถึง 15:00 น มีลู่หนิงหยินมีเจเรมี่โนแล้วก็มีจีโน่นะครับ
1: โอ้ให้ลงคู่เจ้าถิ่นเลย
2: เอ
1: ยลู่หนิงแต่เขาซีนะ
2: ค
1: า
0: ราเจเรมี่โนก็โอเคนะเจเรมี่โนก็โอเคนะ
2: ใช่ฮะก็ใช้ได้เลย
0: ดีๆทั้งนั้นครับติดตามเชียร์กัน
1: พรุ่งนี้ดูง่ายไงเวลาเอเชียมาเรื่องเล่าจากธีรชัยวันพุธกับ
0: ครับก็อันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเล่าในช่วงของวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านนะครับในปี2510พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถในตอนนั้นคือจะรอเก้ากับพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์นะครับเสด็จพระดำเนินไปเยี่ยมทหารที่กองทัพภาคที่3ส่วนหน้าที่เชียงกลางเชียงกลางนี่ก็จังหวัดน่านนู่นตอนช่วง2510นี่ยังรบพุ่งกันอยู่นะครับ
1: โอ้ยังมีสีแดง
0: ยังมีพกคออยู่ในคราวนั้นนี่เล่ากันว่ามีนายทหารเข้ามากราบบังคมทูลว่ามีทหารถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนำตัวออกจากแนวหน้าไม่ได้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ทรงบอกว่าเอางั้นเดี๋ยวเอาไปได้ยินทรงได้ยินพอดีก็เลยเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์เลยนำชายทหารเสด็จคุ้มกันนี่ทรงเสียงภายนำทหารที่บาดเจ็บออกมาได้ครับทหารที่บาดเจ็บในนั้นชื่อพลทหารบินนามสกุลมาริกา
1: ครับ
0: ถูกยิงไส้ไหลแล้วก็ที่โคนขาเสียเลือดมากเดิมจะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ไม่ไหวฮะเสียเลือดมากที่ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลน่านก่อนการที่พลทหารบินนี่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลประ

0: จำจังหวัดน่านนี่ทำให้ในหลวงนี่ได้มีโอกาสเสด็จพระดำเนินมาเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบแล้วก็ได้ทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่หมอแล้วก็พยาบาลทำการรักษาโดยไม่เห็นแก่เหนื่อยยากหลังเสด็จพระดำเนินกลับก็ทรงให้สมุหราชองครักษ์พลเรือเอกสมัยนั้นก็คือพลเรือเอกหม่อมเจ้ากาลวันดิตติสกุลคงจะเคยได้ยินทันกันอยู่นะนำหนังสือจากราชจากสำนักสมุหราชองครักษ์แจ้งว่าในหลวงทรงพอพระราชฤทัยกับการทำงานของบุคลากรที่โรงพยาบาลน่านมากภายใต้การนำของนายแพทย์บุญยงวงรักมิตรบุญยงนามสกุลนี้เคยได้ยินไหมบุญยง
1: ครับ
0: บุญยงวงรักมิตรนี่คือนามสกุลของอดีตอินทรีย์อีสานพี่บุญทิน
1: ครับตำรวจครับ
0: ตำรวจเอกบุญทินวงรักมิตรนะรองผบ.ตร.รองอธิบดีกรมตำรวจสมัยนู้นพ่อตาของคุณอ้อสุภชัยวีระพุชงทิพย์ฟี่พ่อตาคุณไพโรจน์ไปพานิชสมัยนี่แหละ
1: ก็รถทัวร์เจ้าใหญ
0: ่สามพี่น้องนี้ก็มีอีกท่านหนึ่งนะคือพี่คนโตคือโปรโมเตอร์เทียมบุญอินทรบุตรนะแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลมาเทียมบุญเป็นอินทรบุตรบุตรพระอินไปเลยแต่ว่าพี่เนี่ยคือบุญเทียมบุญนี้ก็คือ
1: วงรักมิตร
0: คือวงรักมิตร
1: โอ้โห
0: ครับแพทย์บุญยงนี่น่าจะเป็นน้องคนสุดท้องเขาเป็นสามใบเถาผู้ชายก็เลยมีราชประสงค์ถึงในแพทย์บุญยงว่าจะขอสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และความต้องการอื่นๆเพราะเห็นทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยช่วยเหลือในแพทย์บุญยงก็กราบบังคมทูลไปว่ามีอะไรบ้างที่โรงพยาบาลขาดแคลนทั้งเครื่องมือแพทย์การขยายอาคารเพื่อรับผู้บาดเจ็บหลังจากนั้นในหลวงก็ทรงมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการสู้รบที่โรงพยาบาลน่านอีกครั้งเมื่อวันที่23 มีนาคม 2511ทรงได้นำสิ่งของราชทานนั้นได้แก่เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เครื่องดูดเลือดและน้ำออกจากปอดเครื่องดมยาสลบเครื่องปรับอากาศมาตามที่ขอพระราชทานไปคือขออะไรก็เอามาให้ครบหมด ก็ยังความปรับปลื้มให้กับคุณหมอบุญยงและบุคลากรที่จังหวัดน่านเป็นอย่างยิ่งแต่ก็โดยที่ไม่มีใครคาดคิดทรงมีพระราชดำรัสว่าเงินที่ขอไปนั้นเนี่ยฉันเอามามอบให้ตัวเองเลยนะขอให้หมอดำเนินการก่อสร้างเองไม่ต้องผ่านราชการเป็นเงินส่วนตัวฉันไม่ต้องไปผ่านราชการจะช้าท่านรับสั่งสำทับต่อหน้าผู้คนแล้วก็ตอบคุณหมอบุญยงว่าไม่ต้องผ่านราชการนะฉันไว้ใจเธ
1: อ
0: คำว่าฉันไว้ใจเธอนี่ใครได้ฟังแล้วจะรู้สึกยังไงครับท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์คุณหมอบุญยงบอกเราเป็นหมอบ้านนอกโอ้โหใจเราเวลานั้นเมื่อพระองค์ท่านรับสั่งแบบนี้นี่ย่อมมีผลต่อการทำงานต่างๆมากมายโดยไม่อาจบิดพลิ้วคุณหมอบุญยงกล่าวถึงความรู้สึกสำนึกถึงความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นก่อนจะเด็ดกลับทรงกำชับอีกว่าสร้างเสร็จแล้วให้บอกด้วยนะฉันจะมาเปิด
1: ครับ
0: หมอบุญยงเล่าว่าเมื่อได้ยินอย่างนี้ก็ยิ่งสะดุ้งมากขึ้นเพราะว่าที่ผมขอพระราชทานเงินไป2,400,000ในปี2511ก็เยอะนะก็เพื่อใช้ต่อเติมสร้างอาคารไม้ให้รองรับผู้ป่วยได้อีกสัก20-25 คนเอาแค่พอใช้ได้ไม่ได้คิดว่าจะทาสีด้วยซ้ำไปแต่พอพระองค์ท่านบอกว่าจะมาเปิดโอ้ยนึกในใจนึกไม่ออกตายแล้วขอผ่านแล้วจะทำยังไงล่ะก็ขอไปงบยังไงมันก็ไม่พอแต่ว่าปัญหาทั้งมวลก็รู้ล่วงไปได้เพราะว่ามีลูกชายของคนไข้ที่ดูแลมานี่พาเป็นลูกชายเป็นผอ.กรมโยธาก็น่าจะเป็นทิพย์ดีกรมโยธาสมัยนั้นนะก็ถามว่ามีอะไรช่วยเหลือก็มาช่วยกันออกแบบอาคารเขียนแปลนก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำนู่นทำนี่จะมาช่วยกันคุมก่อสร้างยิ่งรู้ว่าเป็นเงินพระราชทานนี่ก็มาควบคุมการดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับก็เงินก็ประหยัดไปด้วยอะไรๆมันก็ประหยัดไปด้วยพระบารมีนี่แหละก็ระหว่างดำเนินการก่อสร้างก็ขอพระราชทานนามอาคารนี้ก็ชื่อว่าอาคารพิทักษ์ไทย เดี๋ยวนี้ใครผ่านไปโรงพยาบาลน่านก็อาจจะเก่าแล้วแต่ว่าน่าจะอยู่นะเพราะเป็นอาคารที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับ
1: ครับ
0: ในปีถัดมาสร้างเสร็จแล้วก็เชียงจังหวัดน่านก็กราบบังคมทูลเจอในหลวงองค์ประธานเปิดศาลากลางครับไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลนะศาลากลางแล้วอาคารโรงเรียนราชานุบาลทางจังหวัดก็ถามหมอบุญยงว่าจะให้กราบบังคมเชิญทูลเชิญเพื่อเปิดอาคารตึกพิทักษ์ไทยด้วยไหมหมอบุญยงก็เห็นว่ามันนั่นก็เห็นทรงเหน็ดเหนื่อยแล้วมาสองงานแล้วก็สองแห่งก็บอกว่าไม่ต้องกำลังครับก็แจ้งจังหวัดไปอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าไม่นานนักกรมหลวงปีมาลากุลนายยุติยากรมวังผู้ใหญ่ขนาดนั้นมาเองนะครับมาบอกคุณหมอในหลวงรับสั่งกับผมว่าแล้วตึกฉันละจะไม่ให้ฉันเปิดหรือท่านทรงจำได้นะเพราะผมได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเราบอกว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยครับมีหมอทางหม่อมหลวงปีก็บอกหมอมีป้ายไหมก็บอกมีครับเอาหมอหาพรมมาผืนหนึ่งเพราะท่านจะประทับยืนบนพรมทรงพระสุลายตัวอื่นๆเดี๋ยวจัดมาให้แล้วก็หมออย่าลืมนะสมุดอัลบั้มเล่มหนึ่งสำหรับลงพระนามพระปรมาภิไธยหมอบุญยงก็เล่าว่าผมก็ทำตามอย่างแนะนำลงทุนไปก็แค่25 บาทนะฮะก็ซื้ออัลบั้มสมุดอัลบั้มก็ทรงมาเสด็จเปิดแล้วก็ซื้อสมุดแต่แล้วก็เสร็จเปิดเสร็จก็ทรงพระราชทานเงินมาอีก 50,000 บาทเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆอีกนั้นคำของในหลวงที่มีความหมายกับชีวิตผมมาทั้งชีวิตเมื่อพระองค์ท่านทรงทราบว่ามีคนได้รับบาดเจ็บกลางสมรภูมิพระองค์ท่านตัดสินพระราชทานเด็ดเดี่ยวที่จะไปพาตัวออกมาให้ได้ก็แน่นอนเหลือเกินว่ามันต้องยากเย็นและเสี่ยงกว่าที่เราซึ่งเป็นผู้ดูแลต่อนี่ความพยายามภาคเพียรของพระองค์ไม่ต้องมากจริงๆแล้วเมื่อพบพระองค์ท่านมีพระอำนาจอย่างนี้นี่มันก็ยิ่งมีความหมายในชีวิตของผมมากท่านผู้ฟังครับคุณสุเทพยุทธพงศ์ครับ
1: ครับ
0: คุณหมอบุญยงวงรักมิตรเนี่ยครับ ตัดสินใจใช้ชีวิตราชการที่น่านต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มมาเป็นหมอตั้งปี2107จนถึงปี2107จนเกษียณครับปฏิเสธความก้าวหน้าบนเส้นทางวิชาชีพรวมทั้งตำแหน่งสำคัญทางการเมืองที่ถูกทาบทามให้เป็นนู่นเป็นนี่เพื่อดูแลประชาชนจังหวัดน่านตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ท่านครับคือแกไม่ไปไหนอีกเลยแกประทับใจมากอยู่ตรงที่นั่นจะให้ย้ายไปได้ดีได้ดีเป็นอาทิตย์ดีแกไม่ไปทั้งสิ้นเพราะคำเดียวครับฉันไว้ใจเธ
1: อ
0: ทรงเชื่อมั่นในประสบนิกรของพระองค์เสมอมาแล้วก็ที่เราพบเห็นกันนี่ก็ทรงเชื่อมั่นในพระประสบนิกรในพระใต้ร่มพระบาทพระลมพระโพธิสิมพานนี่ตลอดมาและตลอดไปและในโอกาสที่ทรงจวนคตครบ10 ปีปวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายก็ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยตลอดมาพระสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วย Kachiwa เครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ2,049 บาทเหลือเพียง1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมง ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: 8:53 12วินาทีช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดกันก็คือกิจกรรมแรลลี่ประจำปีของ FM 99นะครับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในวันที่28-29พฤศจิกายนนี
6: ้ไม่ตรงกับวันแดงเดือดแล้วนะครับ
5: ไม่ตรงกับวันแดงเดือดนะครับ
6: เล
5: ื่อนไป1สัปดาห์นะครับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมโครงการอัมพวาอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะครับรวมทั้งไปตรงสะพานแขวนของแม่น้ำแม่กลองด้วยนะครับแล้วก็มีจุดเช็คอินที่น่าประทับใจอีกหลายจุดนะครับสนใจไปกับเรานะครับ 28-29 พฤศจิกายนนี้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์0925315142นะครับ0925315142แล้วก็0809195365นะครับรายละเอียดติดตามทางเว็บไซต์ของ FM 99นะครับ
6: ครับก็มาพบปะสังสรรค์กันเจอหน้าเจอตากับดีเจหลายๆท่านนะครับไปดูข้อความแรกโอ้คุณเอฟเชลซีมากับบทกลอนอีกแล้วช่วงนี้เป็นนักกลอนนอนเปล่าก็เศร้าใจบ้านเมืองนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เอาแบบคุณเอฟครับกรุณาลงนิดนึงบ้านเมืองนี้เป็นเตี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ๆมีเรื่องเล่าให้กล่าวขานมีเรื่องดีเกิดขึ้นเมื่อวันวานคอยตั้งนานกว่าจะมีสักกี่หนการเลือกตั้งที่ประกันชีวิตตนเราเป็นคนใช้สิทธิ์คิดคะแนนแล้วจู่ๆมีท่านดอกออกมาบอกพวกกระจอกเลือกทำไมให้คืนขมประชาธิปไตยจอมปลอมและต่ำต้มใช้คารมวาจาบ้าจริงๆนะคุณเอฟเชลซีเป็นคนหนึ่งที่ไปเลือกประกันสังคมไงและถูกวิจารณ์สวัสดีครับป่าพี่เทพแอดทำถูกแล้วที่เหลือ11คนแต่เราก็ไงเป็นงั้นละป่าแต่วันนี้เดี๋ยวเล่นมันเล่นดีกว่าในลีกทุกนัดเลยนะผมว่านะฮะคุณบอยแขกเข้มยังอารมณ์ดีอยู่ยังหัวเราะมาได้นะครับก็ถือว่าเราอย่าไปเล่นมากถ้วยไงฤดูกาลที่แล้วคุณบอยแขกเข้มที่เราทำได้ดีในลีกเพราะว่าเราเล่นอยู่ถ้วยเดียวไงนี่เราเล่นหลายถ้วยไปเดี๋ยวค่อยๆสลับไปทีละใบฮะไม่เคยกระลึกบอกอย่างนี้ครับหลายถ้วยไม่ไหวเรามีผู้เล่นน้อยกรุงเทพคนทั้งหมดต้องไปใช้สร้างสนามใหม่อะ
5: ครับ
6: แมนยูสู้ๆนะครับขอบคุณมากที่ให้กำลังใจมา1999เดี๋ยวพอเหลือสักถ้วยเดียวก็จะเล่นดีแล้วครับน้ำรถต่อมันโผล่โชว์ให้เห็นสิ่งซ่อนเลนสกปรกที่หมกไว้แก้มลิงไม่คุ้มค่าน่าแปลกใจก็แล้วไหนศึกษาว่ามั่วเอาขยะมีพิษนำเข้าใครเจ้าของน้ำเป็นฟองสีรุ้งทั่วคุ้งอ่าวผลประโยชน์ลงตัวมันชั่วคราวผลร้ายยาวท่วมท้นต่อคนไตโอ้โหดอกนี้มันเจ็บนะคุณหลวงเท่าเนาะครับแต่ขยะบ้านเราเนี่ยผมว่ามันเยอะมากไปนะคุณเทพเราทิ้งมากไปหรือคนเก็บไม่ทันหรือยังไงผมไม่รู้สิ
5: วินัย
6: เวลาเห็นขยะมันตอนน้ำท่วมแล้วมันทำไมมันเยอะอย่างนี้อ่ะ
5: วินัยและสำนึก
6: ไงมันควรจะเริ่มกันที่ตรงไหนดีทั้งในครอบครัวก่อนและที่โรงเรียนก่อนเน้นแบบที่เด็กญี่ปุ่นอนุบาลเรื่องของขยะแม้แต่กระดาษห่อไอ้ลูกอมอ่ะ
5: เ
6: ขายังสอนกันนะว่าทิ้งตรงไหนล่ะบ้านเราต้องตรงนั้นแล้วกระมังนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันคือเอาง่ายๆตอนนี้ก่อนถ้าใครไม่ช่วยเก็บก็อย่าช่วยทิ้งหรือทิ้งให้มันถูกทางก็พอเอาแค่นี้ก่อน
5: คร
6: ับ นะแล้วพวกที่โง่แล้วขยันไอ้ชอบกวาดไอ้เศษผงเศษไรลงท่อนะฮะอะไรประมาณนี้ไม่ต้องทำก็ได้ครับปล่อยไว้ตรงนั้นแหละครับผมครับท่อมันตันนะฮะโอ้แล้วส่วนรวมเสียหายหมดเลยอ่ะไม่อยากให้เรือโดนตัดแต้มถ้าปืนแชมป์จะโดนแซะไม่สมเกียรติฮะจากคุณเบียร์กันเนอร์นี่ใจถึงอ่ะ เดี๋ยวได้แชมป์มาโอ้โดนตัดแต้ม เอางี้ก่อนนะคุณเบียร์กันเนอร์มันจะโดนเมื่อไหร่เราเอาเงินดีกว่ามันจะโดนเมื่อไหร่แล้วโดนอย่างไรนะฮะเออ
5: คือสายแข็งอ่ะทีมนี้เป็นทีมที่สายแข็งอย่างยิ่ง
6: มากับเงินก้อนใหญ่อ่ะมันจะมาแบบสโมสรแบบตังไม่
5: ม
6: ีอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต
5: ์
6: อย่างเอเวอร์ตันโดนตัดแต้มไปเรียบร้อยแล้วครับลงโทษกันง่ายๆแบบโอ้ไม่ต้องรอกันเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันคนละรูปแบบกันนะนี่แสดงถึงมาตรฐานก็2เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะค
5: ุณไม่ใช่2มาตรฐานถ้าเป็นไทยผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นสารคันเนี่ยไม่มีมาตรฐานเลยไม่ใช่2มาตรฐาน
6: แล้วแต่ว่าเองเป็นคนของ
5: ไทย2นี่ยังมีนะแต่ว่าถ้าไม่มีมาตรฐานเลยเนี่ยคือแบบมั่วหมดนะฮะ
6: โอ้ตอนนี้ที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยเกือบทุกโต๊ะก็เขียนเลยน
5: ะ
6: ค่าของคนอยู่ที่คนของใครตัวเล็กๆหน่อย
5: คือมหาดไทยนี่ก็สรุปอย่างนึงนะไอการที่ออกมาต่อรถต่อเถียงกันไปมาเนี่ย
6: เ
5: ป็นสิงดำทั้งคู่นะ
6: เออ
5: ลุงพี่สิงดำสิงดำนะ
6: กับนะ
5: คนปัจจุบันนะ
6: ไอท่านบรรเทาสาไฟนี่นะ
5: เซมเบ้
6: เนี่ยนะ
5: ดำกับดำเจอกันนะ
6: โอ้แต่คน
5: สิงดำกับสิงดำก็ว่ากันไป
6: เพราะว่าอดีตประหลัดคนนั้นผมจำแม่นท่านชอบปั่นจักรยานแล้วตอนอยู่ที่น่านท่านดัง
5: เออ
6: เมื่อกี้เราเรื่องน่านใช่ไหมล่ะแต่ภรรยารวยมาก
5: ใช่ใช่ใช่ใ
6: ช่โอ้ยเจ้าของที่นี่อุ้ยป๋า20สกอร์เดียวกันเลยเห็นหมีไม่ป๋าไม่เห็นเมื่อคืนไม่ได้ดูตำใจไม่ได้ที่ดูนะผมไม่ออกรอบที่วังน้อยโอ้น้ำท่าแห้งมากเลยนะฮะ
5: ดีแล้วใช่ไหม
6: โอ้แล้วก็ไปเล่นกอล์ฟกับนะคนที่เป็นหม
5: อ
6: แต่คนเป็นหมอผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นนักกอล์ฟที่เป็นหมอได้นิดหน่อยหรือเปล่า
5: เล
6: ่นดีทุกคน
5: เล่นดีมากเลยใช่ไหม
6: ใช่ใช่
5: แสดงว่า
6: โรงพยาบาลตำรวจหมอจูโรงพยาบาลจุฬาไม่ต้องพูดถึงราชกิจจาสโมสรซึ่งได้แชมป์น
5: ะ
6: โอ้เล่นดีหมด
5: แสดงว่าเอาดีทางกอล์ฟใช่ไหม
6: น่าจะ
5: คือแล้วก็งานเด็กเป็นหมอเนี่ย
6: เรียนเป็นหมอคือพ่อบังคับให้เรียนหม
5: อ
6: แต่ตัวเองก็ชอบกอล์ฟทำไมถึงเล่นเก่งอ่ะโอ้ยฝึกมันตั้งแต่เด็กอ
5: ่
6: ะ
5: เอาเหรอ
6: มันอยู่ในร่างแล้วอ่ะประมาณนั้นแหละก็ตียังกับโปร
5: อ่ะก็ส่วนคนที่คอมเมนต์มาในส่วนของ YouTube นะก็บอกว่ามาร์ติเนสพูดถูกมากครับที่ควรจะส่งความแย่ๆของแมนยูเนี่ยอยู่ที่ผู้บริหารนะครับของแมนยู
6: ช่วงนี้เขาต้องใช้เงินสร้างสนามแล้วก็ใช้หน่อยนักเตะ
5: อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
6: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลชูบทบาทไทยร่วม IMF ธนาคารโลกสกัดกลโกงการเงินออนไลน์นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลโดยประเทศไทยมีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศกลุ่มธนาคารโลกและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินโดยมุ่งเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้เวลา 12:30 น.ถึง 13:30 น.ภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meetings 2026ทั้งนี้ประเทศไทยมีประสบการณ์ดำเนินมาตรการรับมือภัยทางการเงินมาอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดการบัญชีม้าการยกระดับความปลอดภัยการบริการโมบายแบงกิ้งและการกำหนดกรอบความรับผิดชอบร่วมระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมและแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวทางการสร้างระบบทางการเงินที่ปลอดภัยม้าทรงหญิงวัย23ปีเลือดไหลไม่หยุดหลังใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลเกิดเหตุผู้ประกอบอาชีพเป็นร่างทรงหญิงอายุ23ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระพุ้งแก้มหลังใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงระหว่างขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามออกเที่ยวในเขตเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังส่งผลให้มีเลือดไหลไม่หยุดจนเปื้อนเสื้อผ้าและผ้ากันเปื้อนอีกทั้งเริ่มมีอาการอ่อนเพลียพี่เลี้ยงร่างทรงจึงประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพมูลนิธิกุศลสถานตรังเข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้มีร่างทรงที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ประทับร่างเข้าร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตและมีเข้วหรือไตเปี๊ยะร่วมประมาณ15ตัวรัฐบาลเผยผลตรวจสอบเบื้องต้นกรณีปลาบึกตายน้ำเสียฉะเชิงเทราพบค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีพบปลาบึกในบ่อปลาตายจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวและกรณีไก่ตายจำนวนมากมีน้ำเสียกลิ่นเหม็น

0: เปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรากรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีประมงจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางน้ำเปรี้ยวองค์กรบริหารส่วนตำบลศาลาแดงและกำนันตำบลศาลาแดงลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีปลาบึกตายในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในอำเภอบางคล้าซึ่งผลการตรวจเบื้องต้นพบค่า pH ไนเตรตทองแดงและแมงกานีสอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ค่าออกซิเจนละลายน้ำต่ำโดยต้องรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันส่วนพื้นที่อำเภอบางคล้าพบน้ำท่วมไหลปกติไม่พบคราบขี้ไก่หรือกลิ่นเหม็นและอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับดานี่กาบาคาวย้ายไปร่วมทีมเกตาเฟ่อย่างเป็นทางการดานี่กาบาคาวแบ็คขวาจอมเก๋าเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของเกตาเฟ่สโมสรในศึกลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าหลังหมดสัญญากับเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยดาวเตะวัย34ปีลงเล่นกับราชันชุดขาวรวมถึง23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่พร้อมประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก6สมัยอย่างไรก็ตามด้วยปัญหาการบาดเจ็บส่งผลกระทบต่อโอกาสในการลงสนามในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดก่อนเผชิญอาการบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงอีกครั้งใน1ปีต่อมาประกอบกับการมาของเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนทำให้โอกาสลงสนามในซีซั่นสุดท้ายกับราชันชุดขาวมีจำกัดช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตสตีเวนเจอราร์ดตำนานกองกลางของลิเวอร์พูลออกมาย้ำว่าเขาไม่ต้องการได้แชมป์ย้อนหลังหากแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกลงโทษจากกรณีความผิดเกี่ยวกับกฎการเงินแต่ทางอดีตแข้งหงรายนี้ยอมรับว่าถ้าหากทีมระบายสีฟ้ามีความผิดจริงในเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นการพรากความทรงจำหลายๆอย่างไปจากหลายๆคนตลอดระยะเวลา 9-10 ปีเลยทีเดียวสำหรับสตีเวนเจอราร์ดเคยเกือบจะได้ชูถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นถ้วยที่เขาอยากประสบความสำเร็จอย่างมากในฐานะกัปตันทีมลิเวอร์พูลหลังจากที่ทีมหงแดงคว้ารองแชมป์เมื่อฤดูกาล 2013-2014 ซึ่งตำแหน่งแชมป์เป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ช่วงพร
2: ีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตีรัตน์สุตบุตร
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็สู่รายการกอล์ฟทริคนะฮะ9:10 นวันนี้วันพุธนะครับอยู่กับผมเต้วิทยาคังดิษฐ์แล้วก็โค้ชในตำนานของเราครับโค้ชเจี๊ยบกระทาทองไวทยานนท์
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีโปเต้วิทยาคังดิษฐ์ครับ
0: สวัสดีครับก็วันนี้วันพุธนะครับ SMS ส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยครับผมตอบคำถามทุกอย่างที่ตอบได้อันไหนตอบไม่ได้ก็จะหามาตอบแต่ถ้าไหนหาไม่เจอก็รอไปก่อนนะจ๊ะ
1: ครับวันพุธนะครับ9:00 นนะครับจนถึง10:00 นแล้วก็วันธรรมดาวันทำงานนะครับ9:00 นถึง10:00 นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟนะครับทั้งความเคลื่อนไหวทั้งเรื่องของอุปกรณ์นะครับแก้ไขปัญหาให้นักกอล์ฟนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้วันนี้น่าจะมีหลายท่านในหยุดงานนะได้พักผ่อนอยู่บ้านนะครับ อยู่ในช่วงของงานประชุม IIF นะครับก็ถนนหนทางก็ค่อนข้างโล่งนิดนึงใครจะไปวางแผนออกรอบที่ไหนในช่วงนี้ก็ต้องดูเรื่องของลมฟ้าอากาศสักนิดนึงนะครับเรื่องของน้ำนะครับว่าอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างแล้วก็สนามไดรฟ์นะครับหลายๆที่เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการที่เปิดไปล่าสุดนะครับก็ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกเปิดแล้วนะครับคนแน่นมาก
0: สนามเหลือง
1: ใช่นะครับก็เป็น เรื่องของสภาวะหลังจากน้ำลดนะครับแต่ก็ยังมีเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นของต้นไม้ต้นหญ้านิดนึงซึ่งอาจจะเรียกว่าในช่วงน้ำท่วมขังเนี่ยแน่นอนว่าต้นหญ้านะครับมันก็ต้องล้มตายแล้วก็มีอาการเน่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นที่มันเกิดจากการเน่าทางชีวภาพแหละนะครับมันก็ยังมีอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากมายนะนะครับแต่ว่าหลายคนไม่ชอบแต่ไอ้ที่เป็นปัญหามากๆก็คือยุง
0: มันยุงมันมาไข่ไว้เต็มเดียวเลยช่วงน
1: ี้ใช่นะครับหลังจากฝนตกน้ำลดไปแล้วนะครับพอน้ำแห้งแล้วคราวนี้ไอ้จังหวะที่มันกำลังจะแห้งนี่แหละยุงไปวางไข่เอาไว้เยอะมากพอน้ำนิ่งเนี่ยนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นปัญหาเยอะมากเพราะนั้นใครที่จะ

0: พาน้องๆ นะครับหนูๆไปซ้อมช่วงนี้ก็อย่าลืมเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันยุงสักนิดนึงนะครับไม่จำเป็นต้องฉีดไปที่ผิวหนังนะครับเพราะเด็กหลายคนเนี่ยแพ้นะเด็กผิวบางฉีดไปที่เสื้อผ้าแล้วกันนะครับใช้วิธีฉีดไปที่ชุดนะครับฉีดไปที่ชุดเขาหรือฉีดไปที่ถุงกอล์ฟก็ได้ก็จะช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะครับ
1: มีหลายอย่างครับพูดไม่ได้เดี๋ยวโฆษณาพวกยกอ16อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ทั้งที่เป็นเคมีแล้วก็ทั้งที่สกัดจากสารชีวภาพทั้งหลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1: พวกอะไรนะตะไคร้หอม
0: ครับสารสกัดจากตะไคร้หอมดีนะดีนะผมสนับสนุนนะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยด้วย
1: ใช่ครับพวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพ่นไป
0: นะอันนั้นต้มยำอันนั้นก็เอาพอพ่นเสร็จแล้วก็เอาลูกไปคั่วได้ทำต้มยำกินลูกเองนะครับก็อย่าลืมพกติดถุงเอาไว้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาไปซ้อมผมจะพกเอาไว้เลยนะตะไคร้หอมอย่างที่โปเต้บอกเนี่ยพกติดถุงกอล์ฟไว้เลยนะครับ
1: ก็จำได้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนที่ยังมีโอกาสได้ไปแข่งบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีพวกตะไคร้หอมมีพวกเบต้าดีน
0: ครับ
1: มีพลาสเตอร์มีอะไรใส่ไว้เป็นเม็ดคิดอะครับ
0: ครับ
1: อันนั้นมีไว้หน่อยก็ดีนะครับสำหรับเวลาไปออกรอบและที่สำคัญที่สุดคือยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ที่สำคัญที่สุดยาแก้แพ้ถามว่าทำไมสำคัญที่สุดหนึ่งคือเอาไว้ช่วยเรื่องเวลาเราเกิดอาการแพ้อะไรขึ้นมา
0: ครับ
1: อันที่สองคือเวลานอนไม่หลับซัดตุ้มเดียวหลับได้นอนครับ
0: ประเภทแบบง่วงใช่ไหมยาแก้แพ้เนี่ยจะมีประเภทที่ทานแล้วง่วงนะครับกับทานแล้วไม่ง่วงไอ้ประเภทที่ง่วงเนี่ยต้องระวังด้วยสำหรับใครที่จะขับรถนะครับก็จะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการง่วงหรือว่าอาจจะซึมการตัดสินใจอาจจะช้านะครับช็อตนี้แทนที่จะตีพา5เนี่ยตี2ออนได้ก็มัวแต่ยืนมึนอยู่นั่นเอาเหล็กมาวางคุมไว้
1: ขวาไปไกล
0: ๆนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนเราจะดูกอล์ฟกันแบบสนุกสนานโดยไม่ต้องนอนดึกละนะครับดูความสามารถของโปรสาวไทยของเราหลายท่านทีเดียวการแข่งขันรายการบิวอิกนะครับ LPGA
1: ครับ
0: เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งแข่งขันที่ประเทศจีนโดยที่เราไม่ต้องนอนดึกเป็น LPGA ที่เราไม่ต้องนอนดึกเพราะแข่งภูมิภาคบ้านเรานะครับจีโน่แชมป์เก่านะครับมาแน่นอนนะครับ
1: แชมป์
0: ใช่นะครับคราวที่แล้วเธอทำสกอร์ไว้เนี่ย24อันเดอร์นะ
1: คราวที่แล้วลุ้นกันสุดตรงลุ้นกันสุดโค้งจริง
0: ๆครับดูว่าคราวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เวลาทีไทม์เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเลยดีกว่าว่ามีใครอะไรยังไงบ้างนะครับจะแข่งขันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่กวนแรกเนี่ยจะทีไทม์ในเวลา8:25 นตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเร็วกว่าเราไป1ชั่วโมงนะครับถ้าเกิดใครจะดูทีไทม์ทางโลกออนไลน์นะก็ดูง่ายๆนะครับลบไป1ชั่วโมงนะครับ สาวไทยคนแรกนะครับที่จะแข่งขันก็เป็นโปรเอริยาจุฑานุการนะครับ 8:58นะครับอยู่ร่วมกวนกับนาตาลียานะครับนาตาลียากูเซลว่าแล้วก็
1: แคสซี่พอร์เตอร์
0: ใช่จากออสเตรเลียนะครับ
1: นาตาเลียกูเซว่านี่เป็นนักกอล์ฟจากรัสเซียนะครับ
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันถือธงของ UN ก่อน
0: ครับ
1: เพราะว่าไม่งั้นมีปัญหา
0: อยู่ในครับ
1: นะ
0: มีปัญหาก็แก้ไปนะ
1: มีปัญหาแก้ไปเ
0: ราค่อยแก้ไปครั้งค่ะ
1: แล้วก็อย่าปล่อยน้ำมันออกไปขายให้กับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ใจโอ้นี่เข้าประชุมแม่ล่อกันในงานประชุมระหว่างท่ามกลางการประชุมเลยพี่เล่นดึงประเด็นสาวประชาชาติไว้ที่นี่เลย
1: ก็เขาไม่มาเขาไม่มา
0: เอามาดูสาวไทยคนต่อไปดีกว่า
1: ต่อไปต่อไปครับแพตตี้ธนธนกิจนะครับ
0: 9:53 นะครับฝั่งหลุมหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: ครับแพตตี้โทธนกิจอยู่กับแองเจลยินนะจากอเมริกาแล้วก็หลินซี่หลินลู่สินจากจีน
0: ครับ
1: นะครับ
0: เ
1: จ้าบ้านแล้วก็ประเทศตัวมีปัญหานะครับแล้วก
0: ็ประเทศอะไร
1: ฝั่งที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งหลุมสิบ
0: ครับ
1: นะฮะชื่อนี้ไม่ค่อยได้ยินกันนานแล้วนะครับนัทกิจตาวงทวีลาบ
0: ครับ
1: หรือว่าซิม300นั่นเอง
0: ครับ
1: ออกกับทางด้านของหลิวยู่จากจีนแล้วก็โซเฟียชูเบิร์ตจากอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: นะฮะประเทศที่กำลังต้องการน้ำมันดีเซลอยู่นะครับชั่วโมงนี
0: ้ฝั่งหลุมสิบเหมือนกันกวนถัดไปเลยนะครับกวนติดกันเลยนะครับ
1: ครับ
0: ปาจารีอนันต์นฤการนะครับโปรเมียวออกกับเอริก้าฮานะจากญี่ปุ่นแล้วก็ อภิชยาย
1: ุ
0: บลครับเวลา10นาฬิกา4นาทีนะครับ
1: ครับผมแล้วก็ต่อกันมาก็
0: ลุงหนึ่งครับ10นาฬิกา26นาที
1: ช่วง10โมงกว่าๆก็จะเป็นชนะตีวรรณเสนของเรานะครับเจอกับลอเรนคัฟลิงจากอเมริกาแล้วก็ทางด้านของมาโอไซโกจากญี่ปุ่น
0: ครับ
1: ครับนะ
0: ก็สาวไทยงานนี้ไปกันเยอะมากนะครับใกล้บ้านหลังจากนั้นครับ10นาฬิกา48นาทีฝั่งหลุม1จำดีๆนะครับ10นาฬิกา48นาทีนะครับแชมป์เก่าครับ
1: แชมป์เก่าครับจีโน่ทิติกุลของเราอัธยาทิติกุลของเราเนี่ย
0: ครับ
1: ควรปิดควรปิดฝั่งหลุม1นะฮะมีหยินดูนินหรือว่ารันนี่เป็นพาร์ทเนอร์กัน
0: ถูกนะฮะครับ
1: ใช่แล้วก็เยเรมี่นอจ้ะ
0: ไม่รู้จะเชียร์ใครเลยอ่ะ
1: ฮะ
0: จีโน่ก็ต้องเชียร์ลอนนี่ก็กำลังมาแรงเหลือเกิน
1: ครับ
0: แต่เยเรมี่นอเนี่ยน่ารักสุดหัวใจ3คนเนี
1: ่
0: ย
1: มาเวนี่
0: เชียร์ใครดี
1: มาเวนน่ารักแล้วเหรอมาเวนน่ารักแล้วเหรอมาเวนน่ารักแล้วเหรอ
0: เยเรมี่น่ารักอ่ะตัวจริงเนี่ยแบ๊วแบบโอ้ยคุณผู้ฟังครับ
1: ถ้าตามกฎหมายยังไม่พ้นคุกด้วยมั้ง
0: เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเห็นแล้วชุ่มชื่นหัวใจนะ
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: จีโน่ปิดท้ายนะกวนปิดท้ายฝั่งหลุม1นะคร
1: ับ มี
0: การ48นาที
1: กวนก่อนปิดท้ายก็มีสาวไทยอีกคนนึงนะ
0: ครับครับ
1: คือซิลีนบูติเอครับ
0: แต่ว่าเธอใช้
1: ชุ่มชาติ
0: ฝรั่งเศสนะฮะ
1: กับมิวยามาชิตะแล้วก็โรสจางจากอเมริกานะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ยังไงยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์ด้วยแล้วก็
0: คนไทยเดินทางไปเยอะมากรายการนี้
1: ใช่ครับเชียร์ป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ที่ AC นะครับผมไม่เจอโปรคริสละไม่เจอโค้ชคริสละโค้ชของโปจิโน่น่าจะไปแล้วล่ะ
1: ไปไหนเอ่ย
0: อ้าวก็ไปรายการนี้อยู่แล้วไปช่วยดูนะครับแล้วก็มีเท่าที่ได้ยินเนี่ยมีคนไทยเดินทางไปดูไปเชียร์จิโน่เยอะมาก
1: ผม
0: นะครับเยอะมากน้องที่รู้จักกันก็หลายคน
1: ผมนึกว่าพี่เขาจะบินไปดูมาร์เบล
0: ตอนนี้ก็ได้ทัวร์การเรียบร้อยแล้ว
1: ก็ต้องเตรียมตัวอะไรเผื่อปีหน้าแล้วไงต้องเข้าไซเคิลอะไรแล้ว
0: อ๋อครับก็อยู่ในเดี๋ยวท่านผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจเรากำลังพูดถึงใครนะครับน้องชื่อเต็มอะไรนะ
1: มาริเบลติง
0: มาริเบลติงนะครับก็เป็นสาวที่เป็นคนผ่านคอลิฟายไป LPGA แรงอันดับ1นะครับอันนี้ก็เป็น
1: เอฟซันทัวร์แรงอันดับ1
0: ใช่นะครับ
1: Race to the Guard จากมาเลเซีย
0: ครับ
1: แต่ว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฝั่งอเมริกาเรียบร้อย
0: ครับ
1: ของสาวไทยเราปีนี้ก็มีเพิ่มอีก1คนเช่นกัน
0: ครับ
1: น้องอโปชนชีวาวงรักนะฮะอยู่อันดับ9
0: ครับ
1: ของทางด้าน
0: 6ป่ะได้แล้วอันดับ6
1: เอ้ย6 6 6ครับ9นี่แหละอยู่ในเพราะมีช่วงหนึ่งหล่นไป9ด้วย
0: ครับ
1: นะฮะอยู่ในทางด้านของ Race to the Guard ของ Epson Tour นะครับก็ได้เข้าไปเพิ่มอีก1คนปีหน้าจะเป็นรุกกี
0: ้ครับ
1: นะจะไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับทางด้านของน้องฮัทสุภิชาวิเชียรธรรม
0: ครับ
1: ในปีนี
0: ้ยังไม่ได้ฟูลลี่นะครับยังไม่ได้ฟูลลี่แต่ว่าเล่นในรายการสำคัญหลายรายการเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูจากทาง L ออกมาว่า
1: น้องอโป
0: ใช่จะได้เล่นรายการไหนบ้างยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนสาวไทยที่กำลังกรุยทางอยู
1: ่
0: เยอะมาก
1: ครับ
0: นะครับส่วนแรงเบอร์หนึ่งนะครับที่เราพูดกันน้องทิงจากมาเลเซียเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือหนึ่งในสิทธิ์อีกคนหนึ่งของโค้ชคริส
1: ครับ
0: นะครับที่เคยมีคุณผู้ฟังถามว่านอกจากจีโน่แล้วเนี่ยโค้ชของจีโน่เนี่ยสอนใครบ้างนะครับก็เมื่อ2สัปดาห์ก่อนนั้นได้เล่าให้โปเตฟังไป
1: ครับผม
0: นะครับว่ามีคนนี้แหละที่เป็นไปแล้งไปเล่นอยู่ที่กำลังไปควอลิฟายอยู่ที่ LPGA แล้วก็ประสบความสำเร็จจบเป็นอันดับ1เลยอ่ะ
1: ครับถัวล่างได้อันดับ1เงินรางวัลสูงสุด
0: ครับ
1: แล้วก็แต้มสูงสุดนะครับ
0: ได้เล่น L นะฟูลลี่นะครับเต็มปีนะครับแล้วก็มี 2-3 คนที่เล่นในเอเชียนทัวร์นะครับก็ใครสนใจก็ไปเดินดูได้ครับเพราะหนุ่มกล้ามโตๆชอบเดินงอแงงอแงอยู่ที่เอซีแจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยสนามฝึกซ้อมกรีนชิปของเอซีเสร็จเรียบร้อยเพิ่มเติมอีก2กรีนนะครับ
1: เย่ yeah.
0: สามารถไปชิปได้แล้วนะครับเปิดให้ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่เข้าใช้บริการไดกอล์ฟที่เอซี
1: ครับผม
0: นะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับไม่ต้องเสียเงินเพิ่มสนามอื่นบางทีอาจจะมีเก็บตังค่าชิปค่าอะไรแต่ว่าที่นี่ไม่ต้อง
1: ครับ
0: นะครับอยากให้พัฒนาลูกสั้นนะครับอยากให้พัฒนาลูกสั้นเยอะๆ
1: ฮะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรายการ Asian Tour นะครับ Asian Tour รายการSJM Macau Open นะครับที่มาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับสนามเฉพาะทางอีกแล้วนะครับเพราะว่าสนามของมาเก๊าก็ไม่ได้เยอะ

0: สนามของฮ่องกงก็ไม่ได้เยอะสนามของไต้หวันก็ไม่ได้เยอะแล้วก็จะมีตำแหน่งการแลนดิ้งที่เจ้าบ้านเขาจะได้เปรียบนะครับ
1: ครับ
0: ก็คนไทยไปเล่นเยอะครับแจ๊สเอมวัฒนาโนนสุธิวัฒน์ประทีปเชียงไทย
1: ครับ
0: ประวิตรตั้งอมรกษัตริย์ภูมิศักดิ์ภูมิศักดิ์แสนศิลป์เอกวริศบัวธนนท์มนัสศรีจันทร์สดมแก้วกาญจนา
1: ครับ
0: ดันไทยบุญมานะครับภูสิทธิ์ทรัพย์อัปรมัยนี่สาริศสุวรรณรัตน์เศรษฐีประคองเวทนะฮะสุริยยงเจริญชัยโปรดากรอติรุธวินัยเจริญชัยปกกันเจริญกุลสารัตน์วงชัยสิทธิ์พัชระคงวัดใหม
1: ่ครับ
0: มาด้วย medical and military exemption นะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะทวิตพลไทยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านพิสิทธิ์ออมสิน
1: ครับ
0: นะอิทธิพัฒน์บุญญารัตนรัตน์นะครับ
1: ครับ
0: นพรัตน์พิชิตผล
1: ครับ
0: นะครับ
1: พานิชผล
0: พานิชผลนะครับท่านโทษขอ
1: ไปไอด้าพี่รอเจออยู่นะไอด้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกมานี่เป็นไง
0: ไปเคลมหมูกระทะกับน้องเขายัง
1: ใช่ใช่เราเจอหมูกระทะไม่ใช่เราเจอแข่งกับเขานะเราไม่รู้จะอะไรไปสู้เขา
0: สั่งได้สุดสมนะครับธนพัฒน์พิชัยกุลรัญชนาพงศ์อยู่ประยงอันนี้อยู่ทางด้านของทัวรองพีเจเก่านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็โคซูเกะฮามาโมโต้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้ไทยนะไม่ใช่ญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นคนสุดท้ายที่
1: เขาหน่อยเกะรายการนี
0: ้ครับเป็นคนสุดท้ายที่เข้าฟิลมานะครับยังไงก็เอาจะช่วยเอาจะเชียร์กันด้วยนะจ๊ะ
1: ครับ
0: แข่งกันวันพรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้นะคร
0: ับ
1: หนุ่มไทยคนแรกที่จะทีออฟนะครับเริ่มต้นอันนี้เขาเริ่มเร็วนิดหนึ่งนะครับ6:30 นะ
0: ฮะ
1: นะครับ6:30เลยนะทีออฟเพราะเขากลัวฝนนะครับ
0: ครับ
1: คนแรกเนี่ยก็จะเป็นสุรดิษฐ์ยงเจริญชัยครับ7:10ฝั่งหลุม1นะครับแล้วก็หลังจากนั้น7:30นะครับอติรุธวินัยเจริญชัยโปรดากอน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของเศรษฐีประคองเวทนะครับ7:40นะครับเรียกว่าไล่กันมาชนิดที่เรียกว่าทุกกวนอ่ะทุกทีไทม์อ่ะนะครับมีคนไทยอยู่ค่อนข้างแทบจะเต็มก็เรียกแหละจองที่นั่งกันแถวหน้าตลอดนะครับผมยังคุยเล่นๆกับน้องนะครับที่สนิทกันบอกว่าถ้าเลือกไปดูระหว่างสาวไทยนะครับแข่งที่ญี่ปุ่นกับไปที่มาเก๊าโอเพ่นเนี่ย
0: สาวไทยแข่งจีน
1: สาวไทยแข่งจีนนะครับแล้วก็ไปดูหนุ่มๆ นะครับแข่งที่มาเก๊าโอเพ่นเนี่ยเราควรจะไปรายการไหน
0: เราควรจะไปญี่ปุ่นครับ
1: เราควรจะนั่งดูอยู่บ้านครับเพราะได้ดูแต่เท่าสด2ช่องเลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นนะแล้วก็ไต้หวันเนี่ยก็รู้สึก
0: หนัก
1: หน่อยนะครับแหมก็เขาถึงพยายามเล่นกันแต่เช้านะครับที่มาเก๊าโอเพ่นอันนี้เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงฝนตกในช่วงบ่ายหรือว่าในช่วงของพายุเข้านะครับพายุเนี่ยประมาณว่าจะเข้าตอนประมาณสักบ่าย3นะครับสะดมจะทีออฟ10:45นะครับเจ้าของเหรียญทองแดงของเรานะครับแล้วก็มีล่าสุดไปออกรอบหลังจากได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะครับคนที่เล่นด้วยก็เป็นบังชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมนึกชื่อขอแพ้โปบังนะครับไปออกรอบกันแล้วก็ได้คุยกันนี่ๆหน่อยๆถึงเบื้องหลังผมได้มีโอกาสพูดคุยกับสะดมนะครับแล้วก็ครอบครัวถึงเบื้องหลังมาเล่าสู่กันฟังในเกมด้วย
0: ครับ
1: นะครับเรื่องราวที่หลายคนยังไม่รู้ต้องบอกเลยว่าเป็นเบื้องหลังที่ทำให้การแข่งขันระดับเอเชียนเกมเนี่ยมันยาก
0: คุณจะบอกว่าญี่ปุ่นโกง
1: ไม่โกงครับแต่นี่คือความได้เปรียบของเจ้าบ้านครับสนามเนี่ยครับมันเป็นสนามแบบมาตรฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: สปีดกรีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่งานนี้เขาใช้ INA นะ
0: วันนั้นทำนะมีเจ้ามีพิธีกรรมเจาะหลุมของเขามีอะไรครบเลยนะ
1: ใช่นะครับมี INA มาดูเลยนะคือ INA คือเป็นหน่วยงานกลางนะครับก็อยู่ที่สหราชอาณาจักร
0: ครับ
1: นะครับทางโอลิมปิกสากลนะครับแล้วก็โอลิมปิกเอเชียเนี่ยขอความร่วมมือเนื่องจากกีฬาเนี่ยเป็นกีฬาแบบสากลแล้วก็เป็นกีฬาที่เป็นเปิดให้ทั้งนักกีฬาสมัครเล่นแล้วก็อาชีพซึ่งมันก็มีคนใน PGA ทัวร์มาเล่นด้วยไง
0: ต้องให้สเปเชียลิสต์มา
1: ใช่
0: เป็นคนทำสนาม
1: ใช่ก็เลยขอ INA มาช่วยดูตรวจสนามให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ INA ทุกอย่าง
0: ครับ
1: ซึ่งก็เป็นนะครับซึ่งก็เป็นทุกอย่างแต่ในรายละเอียดเนี่ยครับญี่ปุ่นเนี่ยทำโอเวอร์สแตนดาร์ดนะครับอย่างเช่นพื้น ขาบอกว่าต้องมีความเรียบเสมอกันนะครับไม่มีน้ำชื้นแฉะอยู่ในสภาพที่เล่นได้แต่เขาไม่ได้บอกครับว่าต้องเอาแฟร์เวย์นุ่มขนาดไหนโอ้โหญี่ปุ่นนี่แบบลงทุนกับเรื่องของการทำพื้นสนามเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรีนนะครับคุณพ่อสัตว์ของสะดมนะครับเล่าให้ฟังว่าวันที่เดินทางไปเนี่ยการบินไทยมีปัญหาเรื่องของการเลื่อนใช่ไหมครับก็เลยนักกีฬากอล์ฟไทยเนี่ยต้องนอนในสนามบิน1คืนนะครับแล้วนอนแบบไม่รู้ด้วยว่ามันจะเลื่อนไปยาวนานแค่ไหนก็เลยต้องไม่มีโอกาสไปเปิดโรงแรมนอนอ่ะนอนกันตรงนั้นแหละตรงจุดพักคอยตรงหลังเช็คอินแล้วนั่นแหละนะครับนอนอยู่ในนอนละเกะละกะ
0: นอนมานั่งตรงนั้น
1: น่ะนะครับก็แทบจะพักผ่อนน้อยนะครับแล้วพอวันพอไปถึงปุ๊บนะครับโรงแรมที่พักกับสนามที่ซ้อมเนี่ยต้องนั่งรถไปเป็นชั่วโมง
0: โอเค
1: นะครับ
0: ตามสไตล
1: ์แล้วการนั่งรถก็คือรถชัตเทิลบัสนะครับเป็นรถบัสอย่างที่เวลาการแข่งขันทั่วไปเรามักจะเห็นเขาจะใช้รถบัสขนนักกีฬา
0: ครับ
1: นักกีฬาก็อัดกันไปนะครับถุงกอล์ฟก็อยู่ในรถนั่นแหละนะครับ
0: อ๋อถุงกอล์ฟได้ไปด้วยใช่ไหม
1: ถุงกอล์ฟได้ไปด้วยได้ไปด้วยนะครับ
0: โอเค
1: นะครับ
0: แต่กระเป๋าเสื้อผ้าไม่ได
1: ้นะครับก็พอไปถึงกว่าจะได้ซ้อมไปถึงสนามก็คือสายละช้ารอบช้าไม่ได้ออกได้ออกแค่9หลุม
0: ครับ
1: นะครับออกแค่9หลุมแล้วฝนตกก็เลยไม่ได้เล่นต
0: ่
1: อแล้วพอถึงวันที่2ก็ต้องแข่งเลยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้9หลุมแรกเนี่ยเป็นยังไงแล้วพอสะดมไปเล่นในฝั่งที่ไม่ได้ซ้อม9หลุมแรกนะครับช็อต1ก็ตามสไตล์นะครับไม่ได้เล่นมาก่อนเพราะฉะนั้นก็ช็อต1ก็ตีกลางแฟร์เวย์ไว้ก่อนนะครับไดเวอร์เกียร์2นะครับกลางแฟร์เวย์โป้งไปช็อต2นะครับเห็นแล้วระยะธงนะครับ160นะครับก็ตีลมแรงๆนะครับญี่ปุ่นก็แทงๆไปนะครับเหล็ก8แทงไปโป้งกะว่ายังไงก็ต้องอยู่ป้วนเปี้ยนบนกรีนใกล้ๆธงแหละ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าแค่แทงธรรมดาไม่ได้กดสปินหนักๆไม่ได้เร่งอะไรมากมายครับบอลตกไปที่บนกรีนปุ๊บแล้วถอยปี๊ดตกกรีน
0: ไม่ได้เกี่ยวกรีนนิ่มแล้วสโลปหนักๆแน่เลย
1: สโลปก็ไม่สโลปเป็นไปตามกฎเลยไม่ได้หนักมากอะไรมากแต่ว่ากรีนนุ่มมากนะครับกรีนนุ่มชนิดที่เรียกว่าสะดมนี่ทำหน้าแบบเฮ้ยทำไม
0: เอาไม่อยู
1: ่ขนาดนั้น
0: เอาไม่อยู่
1: ทำไมเอาไม่อยู่ไม่ใช่สะดมคนเดียวนะครับนักกีฬาต่างชาติหลายคนไปที่ไหนถอยปี๊ดตกกรีนนะครับหลุมหนึ่งเป็นอย่างนี้พอหลุมสองเอาอีกละพอช็อตขึ้นกรีนนะครับเจอกรีนนุ่มตกปี๊ดถอยเกือบตกกรีนอีกแล
0: ้
1: วนะครับสองช็อตเนี้ยก็เลยทำให้แบบเสียความมั่นใจไปพอสมควร
0: น
1: ะครับตั้งแต่นั้นเนี่ยพอหลุม3เป็นต้นไปก็เลยตีแบบเข้าโหมดเซฟเลย
0: ยอยเลย
1: ใช่เพราะปกติการแข่งแบบเนี้ยมหากรรมกีฬานะครับแผนของนักกีฬาทุกคนอ่ะจะไปเอาเหรียญทุกคนจะไปแบบ
0: เปิดหน้าแรกหมดเลย
1: เปิดหน้าแรกสู้เต็มเหนี่ยวอยู่แล้วนะครับไม่มียั้งนะครับแต่ว่าคุณอรุณนะครับคุณพ่อของโปสดมเล่าให้ฟังว่าเจอ2ช็อตตกกรีนเข้าไปนี่ก็ต้องแบบต้องถอยออกมาแล้วล่ะเพราะมันเสียไม่ได้ถ้าเสียนี่คือ1โบกี้ในเอเชียนเกมนี้หมายถึงคุณมีโอกาสชวดเหรียญแน่ๆนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยถอยมาเล่นเกมเซฟพอถอยมาเล่นเกมเซฟนะครับหลุมต่อไปตกทงลึกนะครับตกปากกะว่าเอาละมันไม่ไปไหนละอยู่แถวนั้นน่ะปรากฏมันก็เด่นตกไปข้างหลังครับนี่คือแบบโอ้โหความร้ายกาจของเจ้าบ้านนะครับเขาทำสนามเอาไว้ดีมากดีจนที่เรียกว่ามันไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้เลย
0: ดีจนทีมเจ้าบ้านเองบางคนก็เลยไม่ได้
1: ใช่นะครับแล้วลักษณะของตำแหน่งธงเนี่ยมันบังคับให้ต้องตีแบบพุ่งเข้าหาบอลพินไฮมากไม่ได้ก็เลยทำให้ยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับเป็นสนามที่สะดมบอกเลยว่ายากสนามหนึ่งในการแข่งขันเท่าที่เคยเจอมาเลยนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าพอตั้งหลักได้นะครับในรอบที่3รอบที่4นั่นแหละเราถึงได้เห็นสกอร์ของสะดมเนี่ยลดตรงไปกดลงไป4-5อันเดอร์ได้ในวันหลังๆนะครับใน2วันแรกเนี่ยผมเรียนตามตรงดูสกอร์แล้วก็ใจหายเกิดอะไรขึ้นกับเพชรเพราะว่าตัดสินใจเขาตัดสินใจไม่เล่นรายการที่ไต้หวันนะครับเพื่อจะได้เก็บตัวฟิตเต็มที่นะครับแล้วก็ออกรอบซ้อมนะครับปกติซ้อมประจำอยู่ลิเวอร์เดลให้ร่างกายเนี่ยสมบูรณ์จริงๆแล้วก็ได้ฝึกช็อตสำคัญสำคัญนะครับลูกสั้นพัดแล้วก็เรื่องของช็อตคอนโทรลไฟบอลต่างๆเนี่ยให้มั่นใจจริงๆพอรู้ว่าไปเล่นญี่ปุ่นเนี่ยลมแรงนะครับแล้วแฟร์เวย์แ
0: คบ
1: เตรียมตัวไปอย่างดีนะครับแต่พอเตรียมตัวไปอย่างดีแล้วเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันยิ่งทำให้เสียความมั่นใจไปพอสมควรทีเดียวนะครับก็ต้องชมว่าน้อง สุดยอดนะโปรเพชรนี่หัวใจเกินร้อยจริง

0: คือตอนนี้จะพูดถึงอ่ะเอเชียนทัวร์ต่อไปจะกลายเป็นที่รองรับนักกีฬาจากลิฟต์แล้วครับ
1: ครับ
0: โดยเต็มตัวเพราะว่า DP World Tour ประกาศแบน
1: ไม่รับ
0: ลิฟต์เพลเยอร์แล้วนะแล้วก็ทำให้แต้มของทางไรเดอร์ครับของฝั่งยุโรปก็คือคนอย่างจอห์นรามอะไรพวกนี้ที่ไปอยู่กับลิฟต์แต่ว่าเดิมทีเป็นนักกอล์ฟจากฝั่งสเปน
1: ครับ
0: จะไม่มีสิทธิ์ในการเล่นไรเดอร์ครับแล้ว
1: ก็ตอนนั้นตอนที่คุณจะไปเป็นช่วงเปลี่ยนปีไงเขาถามว่าคุณแน่ใจหรือจะไปลิฟต์ก็นักกอล์ฟหลายคนก็บอกเฮ้ยคุณก็ดูตัวเลขดิมันคนละเรื่องนะถ้า DP World Tour ยังให้เงินแค่นี้ผมก็ต้องไปลิฟต์ก่อนนู่นนี่นั่นพอถึงเวลาลิฟต์ไปต่อไม่ได้กลับมาเขาไม่กลับเขาไม่รับ
0: ไม่โดยส่วนใหญ่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นอย่างจอห์นรามันโดนซื้อจาก PGA Tour ไปเป็นเต็มๆอ่ะ
1: ใช่
0: คือเงินก้อนนั้นทั้งก้อนเอาไปเล่นหุ้นปันผลแบบไม่ใช้สมองเลยของฝั่ง SP 500เขาอะ
1: ครับ
0: ยังไงก็อยู่ได้เป็นทั้งชีวิตอะครับยกเว้นแต่อเมริกายิงรัสเซียขึ้นมาจริงๆอย่างเง
1: ี้ยเอ้ยเดี๋ยวจะเห็นนี่วันนี้คุณดู
0: ดู aggressive แบบ
1: คุณดูดึงเข้าสงครามโลกตลอดเวลานะใจเย็น
0: ก็เขามาแล้ว is my father เขามาประชุมที่บ้านเราแล้วไง
1: ไม่นะฮะ
0: ก็นั่นแหละครับก็เอาตรงกันลิฟต์ตอนนี้ 2.0 เนี่ยจะลอนช์เมื่อไหร่ยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าลอนช์ปีหน้าแน่
1: รูปแบบน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปพอสมควรนะ
0: เชื่อผมเถอะรูปแบบที่ผมเคยพูดไปดีที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วเป็นรูปแบบที่สามารถดึงสปอนเซอร์ที่เป็นพวกอุปกรณ์กีฬาและชุดว่ายน้ำมาได
1: ้ครับ
0: ผมว่าดีที่สุดแล้วเครื่องสำองเครื่องสำอางดึงมาดีสุดแล้วถึงแม้มันจะดูมุ่งไปหน่อยก็เถอะ
1: ครับ
0: เพราะว่า
1: แล้วเวลาอากาศหนาวจะแข่งไง
0: ไม่แข่งอากาศหนาวซัมเมอร์ลีกล้วนไม่แข่งการหนาวทำไมอากาศหนาวมาเมืองไทย
1: บิกินี่ลีกอะ
0: มีอากาศหนาวมาเมืองไทยเลยสบายมานึกภาพ
1: แข่งที่ภูเก็ตนะ
0: ได้สบายเลยนะ
1: ใช่
0: แข่งภูเก็ตสบายเลยนะ
1: ประเทศเราเวลคัมอยู่แล้วด้วยขอให้มาเถอะ
0: ก็เป็นถ้าเป็นลิฟต์เลดี้มาภูเก็ตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าสมมติมาถ้ามันมาเทียบรัศมีมาชนกับฮอนด้าเอลที่พัทยาเงี้ยพี่เจี๊ยบจะไปอันไหน
1: ก็ไม่ต้องชนสิก็ลิฟต์แข่งสักปลายปีไงอากาศกำลังดีๆเลย 17-18 องศากรุงเทพว่าไปภูเก็ตก็สัก
0: ภูเก็ตช่วงนั้นน้ำท่วมป่ะช่วงนั้นฝนหนักป่ะ
1: หนักหน่อยแต่ว่าก็เล่นได้แล้วเสร็จแล้วก็มกราค่อยมากุมภาค่อยมาฮอนด้า
0: ฮอนด้า
1: หรือจะเอา2วีคนะครับวีคเว้นวีคก็ได้อะ
0: อย่างนั้นน่าจะ
1: วีคต้นเดือนกับวีคปลายเดือนจะได้มีแก๊ปตรงกลางให้ทีมงานทำงานได้หน่อย
0: ให้ทีมงานย้ายทัน
1: นะครับ
0: จากพัทยาลงภูเก็ตอะไรเงี้ยก็นั่นแหละครับลิฟต์ผมว่าตอนนี้ก็สกอตต์โอนิลไม่เรียกว่ามือไก่หน้าผากแล้วเรียกว่าเท้าไก่หน้าผากสองข้างแล้วล่ะนะยังไงก็แฟนๆลิฟก็จะช่วยลิฟหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้สปอนเซอร์หลักไม่พอจากเดิมที่ได้เป็นพันล้านต่อปีก็เหลืออยู่แค่300
1: ครับไม่พอค่าบริหารจัดการด้วยซ้ำไป
0: ใช่และก็ไม่พอกับหนี้ที่ยังค้างอยู
1: ่ครับ
0: ในการจ่ายเงินรางวัลการแข่งขันนะไม่ได้จ่ายค่าซื้อตัวนะค่าซื้อตัวจ่ายหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอเคแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นทางด้านของ DP World Tour แหละที่แข่งกันที่อินเดียพี่อาร์มเราไปแข่งยังไงก็เชียร์กันด้วยนะครับอ่ะอันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตอบ SMS ก็ตอบคำถามทาง YouTube นะครับส่งมาได้เลยครับ4689899นะครับ4689899ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: Golf Trickดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัพ

0: 0658 583461
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและตรีรัตน์สุตบุตร
3: 9ครับกลับเข้ามาในช่วงที่

0: 2นะครับ SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM Small Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยครับ
1: ครับ
0: อ่ะพี่เจี๊ยบมีคำถามมาจากคุณรับป้านะครับพี่รับป้าถามว่าพี่เจี๊ยบโปเต้ครับฝึกยังไงให้สะโพกที่เฉื่อยชาในการหมุนพบว่ามีการทุบลงมาอยู่ผมเองดาวสวิงค่อนข้างบ่อยต่อวันมีจับไม้สวิงแต่ดูเหมือนอาการคงติดตัวมีวิธีเข้มข้นไหมครับคือพี่ละป้าครับเอางี้ดีกว่าผมอยากให้พี่ละป้ามองว่าการที่สะโพกพี่ละป้าช้าไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่ผล
1: ไม่ใช่ปัญหาพี
0: ่ผลพวงหลักของอาการทุบ
1: ครับ
0: นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้พี่ละป้ามองก็คือเมื่อเรามีแรงทอร์กหรือว่าแรงบิดด้านข้างที่ค่อนข้างน้อยสิ่งที่จะมาแทนคือแนวทางทางด้านการเคลื่อนที่ด้านข้าง
1: vertical
0: diagonal การเคลื่อนที่ด้านข้างแล้วก็ vertical ตอนหลัง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลาดาวสวิงลงมาให้รู้สึกว่าเราใช้การย้ายด้านข้างก่อนครับ
1: move นิด
0: สไลด์ตูดอ่ะผมใช้คำเนี้ยสไลด์ตูดเข้าหาเป้าก่อนแล้วมันก็จะดึงไม้ลงมาแล้วมันก็จะไม่หลังลูกแล้วค่อยหมุนผ่านตามไป
1: ครับ
0: นะครับเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีสะโพกที่ช้าส่วนใหญ่เวลาเข้ามาอยู่ตำแหน่ง impact ปุ๊บเนี่ยการ impact มันจะค่อนข้างสแควร์กว่าชาวบ้านเขา
1: ครับ
0: ถ้าสะโพกเร็วมากๆ impact หน้ามันจะเปิดทันที
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้มองว่าเป็นอะไรที่วุ่นวายขนาดนั้นอยากจะให้รู้สึกว่าเวลาตีมีการสไลด์สะโพกก่อน
1: ครับ
0: ภาษาไทยก็คือเหยียบเท้าซ้ายแล้วก็สไลด์สะโพกแล้วก็ค่อยหมุนเก็บหมุนกบหมุนจบอะครับ
1: อ
0: ย่างนั้นดีกว่าครับพี่และป้าจะได้ไม่ต้องมาวอรี่เรื่องการหมุนสะโพกก่อนสะโพกเอาแค่หมุนตามตอนจบเฉย
1: ๆครับ
0: แต่เราต้องมีการถ่ายน้ำหนักหรือการเคลื่อนที่ด้านข้างแบบไดอะกอนอลก่อน
1: ครับ
0: นะครับจะได้ไม่บาดเจ็บครับเพราะว่าจะมีอาการเวลาออกรอบใช่เพราะว่าเวลาที่ไอ้นั่นมาเวลาเราเร่งไม้ลงมามันทุบแน่อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ให้เรารู้สึกว่าเราเยื้องก่อนสไลด์ตูดมาแล้วมันจะเป็นการดึงทุกอย่างลงมาเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ผมเพิ่มเติมโปรเตตรงที่เรื่องของการสไลด์ก้นนิดๆเนี่ยนะครับจริงๆจริงๆมันเป็นแค่ของการกดน้ำหนักลงไปที่เท้าซ้ายนะครับพี่นะครับถ้าพี่หมุนสะโพกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฝืนมันพี่ถ้าฝืนเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บ
0: ถูก
1: นะครับเอาแค่ว่าความรู้สึกเหมือนกับกดสะโพกกดน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าซ้ายก่อนที่เราจะดาวสวิงอ่ะอันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่จังหวะเนี้ยคนส่วนใหญ่พอแบ็คสวิงขึ้นสุดไปถึงจังหวะท็อปสวิงแล้วเนี่ยก็จะตีลงมาเลยนะครับจังหวะเนี้ยพี่ต้องสั่งตัวเองให้ได้นะครับก็คือพอท็อปสวิงแล้วเนี่ยให้รู้สึกว่ามือเนี่ยนะครับยังคาอยู่ตรงนั้นให้ได้อยากจะให้นึกถึงท่าของฮิเดกิมัตสึยามะจริงๆเพราะว่าเมื่อท็อปสวิงขึ้นสุดเนี่ยมือเขาจะลอยอยู่อย่างนั้นน่ะนะครับเกือบครึ่งวินาทีเลยนะครับในจังหวะที่มือเขาลอยอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับความรู้สึกจะหรือว่าสมาธิก็ได้นะครับจะต้องไปโฟกัสไปตั้งสมาธิอยู่ที่การกดน้ำหนักลงไปที่ปลายเท้าซ้ายนะครับถ้ามีสมาธิตรงนี้ได้ก่อนแล้วค่อยดาวสวิงลงมาอันนี้ผมมั่นใจว่าพี่จะไม่มีอาการคล่อมละนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซีเควนซ์ของสวิงที่มันถูกต้องละนะครับดาวสวิงเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับปัญหาของนักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็คือพอเราทำแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วเนี่ยเรามักจะปล่อยให้มือนะครับลงจากข้างบนลงมาเลยแล้วพอมือมาถึงระดับที่เรียกว่าขนานพื้นแล้วนะครับถึงจะเริ่มที่จะบิดสะโพกแล้วส่งแรงออกไปซึ่งอันที่จริงมันผิดขั้นตอนปัญหาที่ตามมามันก็เลยกลายเป็นวงสวิงที่เรียกว่าทุบนะครับหรือเรียกว่าซีเควนซ์เนี่ยมันคาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกสั่งตัวเองให้ได้ครับพี่ตอนแบ็กสวิงขึ้นไปสุดสู่ท็อปสวิงแล้วเนี่ยให้ชูมือเอาไว้อย่างนั้นนะครับค้างเอาไว้อย่างนั้นให้ได้แล้วทำสมาธินะครับเพ่งสติมาอยู่ที่การกดน้ำหนักลงที่ปลายเท้าซ้ายให้ได้นะครับเมื่อกดน้ำหนักลงมาที่ปลายเท้าซ้ายได้แค่นี้เองพี่ไม่ต้องห่วงว่าสะโพกจะหมุนหรือไม่หมุนพอพี่กดน้ำหนักมาที่ปลายเท้าซ้ายนะครับตัวมันจะสไลด์มาด้านซ้ายโดยธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นพี่ก็แค่ดาวสวิงลงมาตามธรรมชาติเองนะครับแค่นี้เอง
0: ถ้าดูฮิเดกิแล้วรู้สึกว่าฮิเดกิเขา
1: ค้างนานไปหน่อย
0: ค้างนานไปหน่อยแล้วเป็นแบบสปินเอาเยอะหน่อย
1: ครับ
0: ให้ไปดูคนที่ชื่อว่าเฮลิกสเตนซันคร
1: ับ ก็สวิงเดียวกันนะครับ
0: แต่เฮลิกสเตนซันนี่เราจะเห็นเลยว่าการเคลื่อนที่ในแนวทอร์กค่อนข้างน้อยกว่า
1: ครับ
0: เนื่องจากตัวเขาสูงใหญ่แล้วมือเขาสูงเพราะฉะนั้นถ้าเขาหมุนออกมาโอกาสไม่โดนสูง
1: ใช่
0: เขาจะมีการเยื้องสะโพกไปปัดเพื่อถ่ายน้ำหนักแล้วค่อยหมุนเก็บครับจำไว้ว่าสะโพกช้าไม่ใช่ความผิดไม
1: ่
0: ใช่เรื่องบาปแต่ต้องดูให้ถูกคนเช่นฮิเดกิมัตสึมะเฮนริกเซนซันไล่คนหนึ่งที่ผมแนะนำเลยคือจะลุกตัวนอก
1: ครับ
0: ลุกตัวนอกจะเป็นคนที่สะโพก
1: ชัดเจนมาก
0: ช้าแล้วกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่สะโพกสแควร์กับตำแหน่งอิมแพค
1: เพ๊ะหลักการของการหมุนสะโพกก็ตามนะครับหรือเป็นการสไลด์เท้าไปด้านซ้ายก็ตามสำหรับคนถนัดขวาเนี่ยหลักการคือต้องการการถ่ายน้ำหนักครับพี่ถ่ายมวลเนี่ยกลับมาอยู่ตรงเท้าซ้ายให้ได้หรือกลับมาอยู่ตรงด้านในของเท้าซ้ายให้ได้ก่อนที่จะสร้างการตีหรือว่าก่อนที่จะอิมแพคไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่สร้างมวลนะครับหรือไม่ดึงมวลกลับมาทางฝั่งซ้ายเนี่ยลูกจะไม่มีพลังนะครับนึกถึงกรณีอย่างนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดเราขับมอเตอร์ไซค์นะครับชนคนนะฮะเอาแบบคิดเฉยๆไม่ต้องไปชนจริงนะพี่นะกับขับรถยนต์ชนคนนะครับยังไงซะรถยนต์มันต้องสร้างความบาดเจ็บความรุนแรงได้มากกว่าเพราะว่ามวลในความเร็วที่เท่ากันนะครับในความเร็วเท่ากันนะครับเพราะว่าน้ำหนักของรถยนต์มันมีมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักของตัวเราเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ในวงสวิงได้ก็คือเราต้องสามารถถ่ายน้ำหนักกลับมาทางซ้ายนะครับบางคนใช้การหมุนสะโพกถ้าเป็น PGA ทัวร์อันนั้นคือเขามี hip mobility เยอะสะโพกเขาหมุนได้เขาเคลื่อนที่ได้ดีนะครับถ้าเป็นวัย Gen Z นะครับ
0: ซีเนีย
1: ร์ซีเนียร์นะฮะก็จะไม่ค่อยได้หมุนเยอะแค่ถ่ายน้ำหนักแค่กดปลายเท้าซ้ายนะครับดึงน้ำหนักมาทางซ้ายนิดนึงนะครับแล้วดาวสวิงอันเนี้ยก็จะเป็นการใช้แรงจากทางด้านข้างแล้วนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นการหมุนสะโพกให้มันสร้างแรงถ้าพี่หมุนสะโพกได้ดีก็ดีนะครับก็ดีเป็นการสร้างแรงได้เต็มที่แต่ว่าก่อนที่จะหมุนสะโพกได้เนี่ยเท้าซ้ายพี่ต้องมั่นคงและในจังหวะที่หมุนสะโพกแล้วเนี่ยขาพี่ก็ต้องเหยียดให้เร็วให้ทันรับแรงที่มันลงมาในแนว vertical ได้เหมือนกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของบอลสไลด์ออกด้านขวาอีกเหมือนกันนะครับ
0: ไม่ต้องซีเรียสครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติครับ ไม่ต้องซีเรียสนะ
1: ครับ
0: มี SMS ส่งบอกว่าบิกินี่กอล์ฟเห็นใน Facebook แล้วนะครับครับอันนั้นเขาถ่ายกันเล่นๆแล้วก็ไม่รู้มีลีกหรือเปล่านะแต่ที่เห็นคือส่วนใหญ่ที่ใส่บิกินี่คือเหมือนกับไปถ่ายคอนเทนต์อ่ะ
1: อืมครับ
0: นะฮะ
1: นี่พี่รับป้าส่งเข้ามาเพิ่มบอกว่าหรือกล้ามเนื้อผมมันมีความจำสั้นครับออกรอบจะมีอาการ 4-5 ครั้งไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับพี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเรากล้ามเนื้อเราเนี่ยต้องการทำให้ตัวเราสบายที่สุดนะครับแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาฝืนธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราต้องการสวิงหมุนจากด้านข้างมาเหมือนฝืนธรรมชาติพี่เขาก็จะพยายามฝืนอยู่ตลอดเวลาแหละนะครับเราต้องทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายแล้วถึงจะหมุนสะโพกได้ง่ายนะครับถ้าเราไปเกรงถ้าเราไปเครียดนะครับเมื่อเราเครียดเนี่ยสิ่งที่ตามมาในสภาวะร่างกายคือมันไม่ใช่แค่สมองเครียดอย่างเดียวครับกล้ามเนื้อมันเครียดมันรัดมันเกรงมันตึงไปด้วยยิ่งทำให้เราหมุนยากไปกว่าเดิมอีกนะครับเพราะนั้นต้องทำใจให้สงบสบายๆแล้วก็หมุนลงไปนะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับ
0: แต่เย็นดูคนเวลาเลือกดูสวิงอะครับในการแพทเทิร์นอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนสะโพกช้าแล้วพยายามดูนักกอล์ฟที่เห็นภาพในการบัมชัดๆ
1: ครับ
0: อย่าไปดูภาพนักกอล์ฟที่สวิงแบบว่าหมุน
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับ
1: ถ้าเป็นสักเมื่อ10-15 ปีที่แล้วเขาจะเรียกสวิงแบบนี้ว่า stack and tilt เหมือนแทบจะก้าวเท้าซ้ายออกไปเลยนะครับก้าวเท้าซ้ายไปเลยเหมือนจะย่ำเท้าซ้ายไปด้านข้างเลยแล้วค่อยดาวสวิงลงมา
0: อ
1: ันนี้ก็จะช่วยได้นะครับจะได้ไม่ต้องบาดเจ็บถ้าเกิดไปฝืนมากเดี๋ยวจะบาดเจ็บพี่ไม่คุ้มกันนะครับ
0: ไม่คุ้มนะครับ
1: ครับ
0: คุณตั้นตาสอนบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: TAC มีอะไรครับพี่ละป้า
1: ด้วยเหตุนี้จึงขอคำแนะนำโปรเตพี่เจี๊ยบเพื่อรักษาอาการทางใจนี้ครับไออาการทางใจเนี่ยเราต้องไปที่อื่นกันพี่ไปที่นี่ไม่ได้หรอกอาการทางกายเดี๋ยวไปรักษาที่ TAC ได้ช่วยดูให้แต่อาการทางใจเนี่ยเราต้องไปวัดพี่ไปวัดไปทำสมาธิ
0: ไปวัดเราเอาอะไรไปวัด
1: อืม
0: ตลับเมตรไหม
1: โปรเตนี่ก็นะฮะ

0: นะครับถ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขออนุญาตนัดกับทีมงานโปรดิวเซอร์ก่อนว่าเราจะไปซ้อมกันเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งพี่รับป้าอีกทีหนึ่งนะครับว่าเชิญพี่ไปเดี๋ยวจับมือทำเลยนะครับจะได้อธิบายให้พี่เห็นว่าข
1: ั้
0: นตอนซีเควนต์อันเนี้ยของปัญหาของพี่คือไม่ใช่เรื่องของแรงไม่ใช่เรื่องของกล้ามเนื้อละแต่ว่าเป็นเรื่องของซีเควนต์ออฟสวิงนะครับถ้าซีเควนต์มันถูกเนี่ยพี่จะสวิงลื่นมากก็จะไม่บาดเจ็บนะครับ
1: นะไม่ต้องซีเรียสนะครับเรื่องปกติหมายถึงไปรับคำแนะนำแบบถึงเนื้อถึงตัวครับ
0: ยินดีครับพี่ดีครับเดี๋ยวอย่างที่เรียนไป
1: ถึงเนื้อถึงตัวเลยเหรอครับ
0: ก็คือจับทำกันเลยล่ะจับตัวเลยนะครับจะได้เข้าใจองค์ประกอบชัดเจนนะครับ
1: ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
0: ครับผม
1: เรื่องปกตินะฮะแล้วปกติครับไม่ต้องไปซีเรียสเพราะหลายคนชอบเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่แพทเทิร์นวงคือพอตีพอไม่อยากใช้คำว่าตีกอล์ฟใช้คำว่าพอเริ่มรู้จักกีฬากอล์ฟอะครับ เริ่มไปหาวงของนักกอล์ฟที่ฉันชอบ
0: ครับ
1: แล้วพยายามทำตามแต่ว่าอันดับนั้นก็คุณก็จะไม่รู้ว่าหนึ่งคือแพทเทิร์นที่เขาใช้กับความแข็งแรงของเขาในโซนนั้นแต่ละคนมีจุดเด่นที่ต่างกัน
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าไม่ใช่เฉพาะทางที่มีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยก็จะไม่เข้าใจและพยายามทำตามโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันจะเกิดอาการบาดเจ็บหรืออะไรยังไง
0: ครับ
1: สมัยก่อนผมก็เป็นครับสมัยก่อนตอนช่วงเล่นกอล์ฟใหม่ๆทุกคนก็ไทเกอร์นี่ดูวงไทเกอร์ดูวงไทเกอร
0: ์อยากได้วงไทเกอร
1: ์พอผมเจอจอห์นเดลี่แค่นั้นแหละชีวิตผมเปลี่ยนเลย
0: ครับเหมือนกันฮะทุกคนบอกว่าไนตี้แบบไทเกอร์ผมบอกว่าไทเกอร์สูงร้อยเท่าไหร่ผมในตัวเท่าหัวเข่ามันไม่ตีเท่าไหร
1: ่ผมบอก
0: มันนั่งตียังสูงกว่าผมยืนเลย
1: คือผมบอกว่าถ้าจะให้แพทเทิร์นตามไทเกอร์อ่ะหนึ่งคือร่างกายเรามีจุดหมุนจุดแรง รับแรงได้เหมือนไทเกอร์ไหม
0: ครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อเข่าเรานะคร
1: ับ
0: ร่างกายเราไม่เท่าเขาเขาเป็นนักกีฬาที่อยู่ในเรื่องของวินัยและฟิตร่างกายมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการสร้างกล้ามเนื้อไว้รองรับวงสวิงแบบนั้นนะครับขนาดเขาฟิตขนาดนั้นเนี่ยสังเกตไหมครับไทเกอร์ผ่าเข่าไปกี่รอบครับนะคร
1: ับ รอบหนึ่ง
0: นะฮะเพราะว่าเรื่องของการรับแรงของร่างกายเนี่ยมันยังร่างกายเองก็มีขีดจำกัดนะครับมีขีดจำกัดเหมือนกันนะครับระยะหลังนี่เวลามีคนมาอยากเรียนกอล์ฟเนี่ยคำถามแรกที่ผมมักจะถามคืออยากเรียนเพื่อให้เล่นกอล์ฟเป็นจริงๆหรืออยากจะเรียนเพื่อให้ตีได้ไกลครับต้องถามให้ชัดเจนนะครับเพราะถ้าคนส่วนใหญ่เวลาเล่นกอล์ฟนะครับปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆบอกว่าเวลาตีกอล์ฟเนี่ยอยากตีให้มันไกลที่สุดนะครับไม่ว่าจะไดเวอร์ไม่ว่าจะเหล็ก7แม้กระทั่งเวทเนี่ยจะตีให้ได้50หลานะครับจะตีให้ไกลที่สุดเอาไว้ก่อนนะครับผมก็เลยต้องพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วการสวิงกอล์ฟเนี่ยมันสิ่งหนึ่งเลยที่นักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะเรียกว่าวัยเจนต่างกันลืมคิดไปในการเล่นกอล์ฟก็คือเป้าหมายนะครับเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายใหญ่ก็คืออ่ะวันนี้เราตั้งใจจะสมมติเราตีอยู่สกอร์80อย่างเงี้ยนะครับวันนี้ตั้งใจจะเบรกไม่ให้เกิน80ให้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นำมาสู่เป้าหมายรองนะครับก็คือจะทำยังไงนะครับสกอร์ไม่ให้เกิน80วิธีการก็คือต้องมาแบ่งละนะครับว่าช็อตที่เป็นช็อตเดินทางช็อตดライブนะครับเราใช้ไปกี่ช็อตนะครับแล้วก็ช็อตที่เป็นลูกสั้นแล้วก็กรีนนะครับเราใช้ไปกี่ช็อตนะครับแล้วเราจะลดตรงไหนลงอันนั้นคือวิธีการนะครับแล้วก็สู่เข้าสู่เป้าหมายเล็กอย่างเช่นอาพัทนะครับต้องไม่เกิน2พัทเพราะนั้นพัทแรกเนี่ยเป้าหมายเนี่ยต้องให้อยู่ใกล้ๆภายในรัศมี3ฟุตจากหลุมไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเป้าหมายในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นกอล์ฟแล้วมีเป้าหมายในทุกๆช็อตที่เล่นเนี่ยยังไงซะนะครับคุณคุมสกอร์ได้ดีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดมีหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกอล์ฟที่อาจจะยังไม่เข้าใจหลักการนะครับไม่เข้าใจท่องแท้เรื่องของกอล์ฟมาถึงตั้งใจจะตีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนตีไกลแล้วอยากจะตีไกลนะครับ
1: ครับ
0: ก็หวดอย่างเดียวเลยนะครับอันนั้นก็เรียนตามตรงว่ามัน
1: สนุกช่วงแรกครับแต่เดี๋ยวพอมันเจ็บตัวมันก็จะเริ่มสนุกเอง
0: ใช่เป้าหมายมันไม่ใช่นะครับพอเป้าหมายมันผิดเพี้ยนเนี่ยแผนที่นะครับหรือวิธีการที่จะไปสู่ความสำเร็จเนี่ยมันก็จะผิดเพี้ยนตามไปด้วยครับนะครับก็ต้องฝากตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับผม

0: ยังมีอะไรแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ไม่ส่งอะไรเข้ามาม
1: ีเมื่อวานนี้เอาประสบการณ์ตรงมาเล่าสู่กันฟังอีกนิดหนึ่งก็ได้ครับโปเต
0: ครับผม
1: เรื่องของผมมีลูกศิษย์นะครับเป็นการดูลูกศิษย์ที่อายุน้อยที่สุดเลยตั้งแต่เคยดูมา
0: ครับ
1: 6ขวบครับ6ขวบนะครับจริงๆเนี่ยผมยังไม่อยากแนะนำให้เริ่มเล่นกอล์ฟนะครับแต่ว่าในเมื่อน้องอยากเล่นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าเด็กในวัย6ขวบเนี่ยครับเขายังไม่สามารถที่จะบอกได้ชัดเจนหรอกว่าเขาชอบจริงๆหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าชอบแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความสนุกนะครับเขาชอบในความสนุกชอบบรรยากาศนะครับแต่ว่าถามว่าชอบเล่นกอล์ฟจริงจังไหมเนี่ยคงยังไม่ใช่นะครับยังไม่สามารถตอบได้แน่นอนเพราะเด็ก6ขวบเนี่ยครับเรื่องของวุฒิภาวะต่างๆคงยังไม่มากพอและสิ่งสำคัญก็คือกล้ามเนื้อนะครับการพัฒนาตัวของกล้ามเนื้อระบบประสาทต่างๆนะครับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อข้อและกระดูกเนี่ยยังไม่สมบูรณ์พอนะครับที่จะเล่นกอล์ฟอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นน้องๆเห็นน้องคนเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้มีไปเรียนกับผู้สอนท่านอื่นมานะครับแล้วน้องเนี่ยจะเล่นชอบตีมากเด็ก6ขวบตีวันละ4ถาดนะครับเมื่อวานนี้พอเจอกันครั้งแรกๆผมก็เลยต้องสร้างทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูนะครับต้องดูว่าเขาไหวหรือเปล่าเด็กเนี่ยยังไงก็ไหวครับให้ตี10ถาดถ้าเขาชอบเนี่ยยังไงเขาก็จะตีนะครับให้หยุดเนี่ยยากเผลอๆร้องไห้ทะเลาะกันเลยแหละเพราะเขาจะตีเขารู้แต่ว่าเขาสนุกเขาจะตีนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูครับว่าร่างกายเนี่ยเขาไหวหรือเปล่านะครับถ้าเริ่มสังเกตวงสวิงเขานะครับเริ่มเห็นความผิดเพี้ยนเช่นเอาตัวโยนนะครับโยนด้วยตัวแล้วค่อยตีลงมาหรือขาแทนที่จะงอนะครับเข่างอได้ตลอดวงสวิงเนี่ยกลายเป็นเข่าเหยียดตรงนะครับหรือว่ามือเนี่ยเริ่มที่จะมาพันคอนะครับอันเนี้ยผมว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะต้องรู้เลยว่าตอนเนี้ยร่างกายของลูกเราเนี่ยเดินทางมาถึงใกล้ขีดจำกัดแล้วนะนะครับเขาจะเริ่มใช้กล้ามเนื้อมาจนหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เขาตีต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้วิธีการก็คือไม่จำเป็นต้องให้เขาเลิกเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับค่อยๆ คุยกับเขานะครับให้เขาพักนะครับให้เขาดื่มน้ำให้เขาดื่มขนมนะครับแล้วลองชวนเขาไปทำอย่างอื่นชวนเขาไปพัดดูบ้างนะครับชวนเขาไปซ้อมพัดนะครับชวนเขาไปซ้อมชิปดูบ้างอะไรที่ไม่ต้องใช้แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็เด็กเราก็ต้องดูว่าประเมินเพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยความแข็งแรงร่างกายไม่เท่ากันหรอกครับคงไม่สามารถตอบได้ว่าเด็กคนหนึ่งซ้อมได้กี่ถาดถึงจะเหมาะสมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่คุณจะต้องดูแล้วครับว่ากายภาพลูกเราเนี่ยมีมายังไงแล้วก็ซ้อมมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: ก็วันนี้ก็เลยต้องนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดปล่อยไปนะครับอาจจะมีอีกหลายคนที่อยากจะให้ลูกเล่นกอล์ฟนะครับแล้วก็อาจจะด้วยความมุ่งมั่นแหละนะครับเพราะกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้องทุ่มเทมุ่งมั่นอยากจะให้ลูกซ้อมเต็มที่นะครับแต่ซ้อมเต็มที่ก็ต้องอยู่ในลิมิตที่ร่างกายรับได้ด้วยนะครับ
0: ก็อยากจะบอกว่าสำหรับนักกอล์ฟที่จะสตาร์ทนะครับถ้าตามตำราที่เราเรียนกันอะสตาร์ทได้ตั้งแต่4ขวบ
1: ครับ
0: แต่4ขวบนั่นคือการใช้ไมโครพลาสติกนะครับเล่นกันขำๆสนุกสนานในครอบครัว
1: ครับ
0: นอกนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามจะให้เริ่มเล่นของจริงไม้จริงก็เล่นไม้เด็กก็ควรจะดูอายุด้วยเพราะว่ามันจะไปพ่วงกับความสูงแล้วอย่างพวกแบรนด์ต่างๆของเด็กๆ เขาจะพ่วงไม้กับความสูงครับยังไงก็ลองดูก่อนดีๆนะครับ
1: ครับ
0: นะก็งั้นเดี๋ยวก็สิ่งที่เราจะทำได้ก็คืออย่าลืมวันที่29มาแข่งกอล์ฟกันด้วยนะจ๊ะสำหรับงานของ FM 99 Active Radio นะครับ
1: ครับ
0: ทีมสีแดงมีพี่เจี๊ยบมีป้าแปะมีพี่มนมัมมี
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็มีอาจารย์โอ๊ต
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ฝั่งผมฝั่งสีน้ำเงินก็จะมีน้าหังมีผมมีพี่คิวมีพิชชี่มีพี่พิชชี่แล้วก็มีคุณต้นประวีณ
1: ครับ
0: นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะแข่งกัน
1: กติกาสโตกเพย์18หลุม
0: กติกา18หลุมเต็มตุ่ม120ตีทะลุเท่าไหร่เราคิด120เท่านั้น
1: คะแนนนะครับคะแนน
0: ครับผมคะแนนแล้วก็เดี๋ยวทีมงานหัวหน้าทีมเขาจะ

0: จับฉลากขึ้นมา
1: ฝั่งละ5คน
0: ฝั่งละตามฝั่งละ5คน
1: คือการแข่งขันเนี่ยมีประเภททีมนะครับแล้วประเภทกวนเราจะรับฝั่งละ35คนทีมละ35คนใช่ไหม
0: ประเภทถ้วยทีม
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ12 18ทีมนี่แหละแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของทีมใหญ
1: ่
0: ใช้คำว่าทีมใหญ่แบ่ง2สี
1: ครับ
0: ทีมละ35คนก
1: ็
0: คือฝั่งละ30แล้วก็
1: กับ5
0: คนกับ5คนนะครับยังไงก็เลือกมาสมัครมาได้เลยนะครับ0925315142นะครับ0925315142เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะอยู่ทีมไหนถ้าอยู่สีแดงก็จะอยู่กับทีมพี่เจี๊ยบถ้าอยู่ทีมสีน้ำเงินก็อยู่กับทีมผมนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยววันแข่งจริงๆก็จะได้เจอตัวกันแล้วก็ลงไปเล่นกันนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยนะครับผมกับพี่เจี๊ยบขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรและตีรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้นำและคณะผู้แทนทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุม IMF World Bank ด้วยรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีวาระกว่า40รายการตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยในช่วงเช้าผู้นำและคณะผู้แทนระดับนานาชาติทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการประชุมวันนี้ได้นำแนวคิด Green Meeting มาใช้จึงได้เห็นภาพผู้แทนรวมถึงสื่อมวลชนระดับนานาชาติหลายคนนั่งรถบัสปรับอากาศพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รับส่งผู้เข้าร่วมการประชุมจากที่พักมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากการสังเกตพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนถือกระเป๋าผ้าขาวม้าที่ได้รับเป็นของที่ระลึกของงานเนื่องจากน้ำหนักเบาจุของได้เยอะและพกพาสะดวกขณะที่ไฮไลท์การประชุม IMF World Bank วันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกการเปิดตัว Bangkok Blueprintวันที่3ของการประชุม IMF World Bank ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ของวันนี้คือการเปิดรายงานสถานการณ์การคลังและการเงินภาครัฐระดับโลกและการเปิดตัว Bangkok Blueprint โดยบูธของ IMF และธนาคารโลกนับเป็นจุดเช็คอินที่สำคัญโชว์การทำงานธนาคารโลกโดยเฉพาะสมาคมพัฒนาการเงินระหว่างประเทศหรือ IDA เป็นหน่วยงานของธนาคารโลกมีบทบาทหลักคือการให้กู้ดอกเบี้ย 0% และให้เงินทุนเปล่าแก่ประเทศยากจนที่สุดในโลกเพื่อลดความยากจนและสร้างความเท่าเทียมโดยเน้นด้านสาธารณสุขการศึกษาและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทยปัจจุบันมีรายได้ขยับตัวสูงขึ้นพ้นเกณฑ์การรับความช่วยเหลือจาก IDA แล้วแต่ไทยยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้บริจาคเงินสมทบทุนให้แก่ IDA เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประเทศยากจนกว่าทั่วโลกในการประชุมช่วงเที่ยงครึ่งวันนี้จะมีการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือพิมพ์เขียวกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานโลกฉบับใหม่ที่ไทยร่วมมือกับธนาคารโลกและ IMF ยกระดับความปลอดภัยระบบการเงินดิจิทัลสกัดภัยไซเบอร์และบัญชีม้าข้ามชาติโดยใช้ความสำเร็จจากระบบพร้อมเพย์ของไทยเป็นต้นแบบให้ทั่วโลกอุตสาหกรรมจังหวัดระยองรุดตรวจโกดังในพื้นที่นิคมพัฒนาหลังได้รับร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมจากกรณีมีการร้องเรียนการขนถ่ายกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองล่าสุดอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอาคารโกดังในพื้นที่บริษัทระยองอินดัสทรีส์จำกัดซึ่งผู้ประกอบกิจการได้ทำพื้นที่เป็นอาคารให้เช่าโดยในพื้นที่มีอาคารทั้งหมด15อาคารภายในพื้นที่รวม90ไร่คณะเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้จำนวน5อาคารส่วนที่เหลือไม่สามารถเข้าได้เนื่องจากอาคารปิดแต่ละอาคารยังไม่ทราบผู้เช่าทั้งนี้อุตสาหกรรมจังหวัดจะมีคำสั่งให้บริษัทส่งเอกสารเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่สอจระยองได้อายัดเครื่องจักรเศษวัสดุไว้ทั้งหมดและได้นำตัวอย่างเศษวัสดุจำนวน14ตัวอย่างนำไปตรวจวิเคราะห์เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนการดำเนินคดีอาคารทั้ง5หลังเป็นการตั้งและประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา12พ.ร.บ.โรงงานพุทธศักราช2535และวัตถุมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นการครอบครองวัตถุอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเสื้อแข่งไมเคิลจอร์แดนกลายเป็นของสะสมวงการบาสเกตบอลที่มีราคาสูงที่สุดเสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนตำนานนักบาสเกตบอลชาวอเมริกันซึ่งสวมลงสนามในฤดูกาลสุดท้ายกับทีมชิคาโกบูลส์หรือที่รู้จักกันในชื่อ The Last Dance ถูกขายในการซื้อขายส่วนตัวด้วยราคา14ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ470ล้านบาททำให้กลายเป็นของสะสมวงการบาสเกตบอลที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับเสื้อตัวดังกล่าวเป็นเสื้อที่จอร์แดนสวมลงเล่นในเกมที่2ของรอบชิงชนะเลิศ NBA ปี1998พร้อมลายเซ็นของเจ้าตัวโดยในเกมนั้นเขาทำคะแนนสูงสุด37แต้มก่อนพาบูสคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะยูทาห์แจ๊ส 4-2 เกมปิดฉากฤดูกาลสุดท้ายกับทีมด้วยแชมป์ NBA สมัยที่6และคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP รอบชิงชนะเลิศครบทั้ง6ครั้งที่ได้แชมป
0: ์ฟุตบอลไทยเดลี่
1: สโมสรชลบุรี FC ประกาศยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคหัวหน้าผู้ฝึกสอนและตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้จัดการทีมภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรที่หารือถึงผลงานและทิศทางของทีมและมีผลออกมาว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยภายหลังการหารือคณะกรรมการบริหารสโมสรมีมติเห็นชอบให้ยุติการทำหน้าที่ของทั้ง2ท่านเพื่อเปิดโอกาสให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนและทีมงานชุดใหม่เข้ามารับผิดชอบพร้อมปรับแนวทางและพัฒนาทีมต่อไปซึ่งทั้งโค้ชอ้นและสินทวีชัยได้รับทราบและยินดีน้อมรับมติของสโมสรพร้อมแสดงสปิริตต่อผลงานในช่วงที่ผ่านมา
0: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
5: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @Emcord Academy
6: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
7: ครับผม
6: วันนี้เรามาเป็นเทปกันฮะพี่ก้าฮะ
7: สดใสสดใสต้องมาเป็นเทปก็ไม่ก็ต้องเหมือนเดิม
6: ครับ
7: ก็ต้องแบบบิ้วมาแล้วก็ต้องแบบว่าคึกคักคึกคักเพราะวันเป็นวันพุธกลางสัปดาห์คุณเม่ง
6: ครับ
7: การเป็นวันพุธนี่มันเป็นแบบมี2 อย่างนะ
6: อีก
7: 2วันก็ได้หยุดแล้ว
6: ครับ
7: กับโอ้ผ่านมาเพิ่ง2เพิ่งผ่านมา2วันเอง
6: พุธกลางวันหรือพุธกลางคืน
7: มันกลางๆมันตรงกลางจริง
6: ๆครับ
7: มันเป็นความตรงกลางเค้าเรียกพวก Wednesday ชายอ่ะมันจะเป็น Wednesday นี่มันแบบวันตรงกลางมันจะมีความอึดอัดนิดหน่อย
6: ถ้าพูดถึงถ้าเกิดวันเป็นวันพุธที่เป็นวันเกิดก็จะเป็นอีกแบบด้วยนะ
7: ใช่
6: เพราะว่ามันจะมีหลายมิติมากคนสำหรับคนที่เกิดวันพุธ
7: ใช่
6: คนอื่นวันอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่บังเอิญผมรู้เพราะว่าผมเป็นคนเกิดวันพุธ
7: เอาเหมือนกัน
6: ครับ
7: เราเหมือนกัน
6: อ๋อ
7: นี่พุธอะไรพุธเช้าพุธเย็น
6: พุธกลางวันพุธเช้าพุธเย็นไม่เคยได้ยินไม่ได้พุธกลางวันพุธกลางคืนพุธกลางวัน
7: อ๋อเหมือนกัน
6: ฮะ
7: พวกหากิน
6: ครับ
7: พวกกลางวันพวกตั้งใจทำงานนี่แหละถึงมาต้องมาจัดนี่แหละ
6: ครับแล้วก็เกิดปีเมียอีกด้วย
7: ปีเมียนี่
6: คือต้องทำมาหากินแล้วก็ต้องวิ่งอย่าหยุดนะ
7: เป็นคาแรคเตอร์ของคนปีนี้นะ
6: ครับ
7: ก็คือกลายเป็นขยันทำงานหากินวิ่งอย่าหยุด
6: ดวงผมนี่ถ้าเอาตามที่หมอดูว่านะ อย่าไปคาดหวังจะมีรายได้จากซื้อลอตเตอรี่นะรางวัลใหญ่ๆไม่มี
7: เอาตายแล้วทำไมดวงเราเหมือนกันขนาดนี้
6: ต้องทำงานอย่างเดียว
7: ดวงเราก็เหมือนกันขนาดนี้
6: ถึงจะมีตังค
7: ์เกิดมาซื้อหวยถูกครั้งเดียวอ่ะ
6: ครับ
7: โอ้โหซื้อเยอะมากไม่ซื้อไปเยอะมากอันนี้ก็แต่ว่าหวยนี่เป็นหวยนี่เศรษฐศาสตร์ได้ไปอ่านงานวิจัยเรื่องหวยนะ
6: ครับ
7: เศรษฐศาสตร์หวยนี่เขาเป็นอีกแบบนึงนะก็คือจริงๆแล้วมันเป็นกลายเป็นปัจจัยความสุขคุณเม่ง
6: อ๋อ
7: เป็นความบันเทิง
6: ความเป็นความหวัง
7: คนเล่นหวยไม่ได้เล่นเพราะอยากได้เงินอย่างเดียวแต่แลกมาซึ่งความลุ้นด้วยแลกมาซึ่งความหวังและความบันเทิงในความ จะลงใจ
8: แต่ไม่เล่นก็จะดีกว่าในมุมผมนะแต่ถ้าเล่นแล้วถ้าเล่นแต่พอดีมันก็จะช่วยในเรื่องของการบำบัดใช่ไหมสร้างความสุขให้กับการมีชีวิต
7: สร้างความหวัง
8: สร้างความหวัง
7: ใช่สร้างความหวังเป็นการในงานวิจัยเป็นแบบนี้คุณเหม่ง
8: แต่ถ้าเมื่อหน้ามืดงมงายเข้าขั้นผีพนันก็อีกเรื่องแล้วนะ
7: ก็จะคือเขาบอกว่าอย่างนี้บางทีมีงานวิจัยนะอันนี้เล่าเชิงจิตวิทยาให้ฟังนิดนึงนะอ
8: ัน
7: นี้อาจจะเป็นแบบวิจัยเชิงจิตวิทยานิดหน่อยเขามีการทดลองนึงมีให้หนูเดี๋ยวคุณเหม่งลองทายไปกับผมนะให้หนูมาว่ายน้ำในหลอดทดลองหนูอันนี้อาจจะฟังดูต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้ทำ
8: วิทยาศาสตร์นิดนึง
7: ผมไม่ได้ทำนะ
8: อ
7: ันนี้นักวิทยาศาสตร์เขาทำกันมาอาจจะดูทรมานสัตว์นะแต่ว่าให้ท่าน
8: ไปข้ามไป
7: เออคนเดี๋ยวโอ้โหดูหน่วยงานรักสัตว์มา
8: ไม่หมายถึงว่าพูดได้แต่ว่าไม่ต้องไปออกตัว
7: เราไม่ได้ทำ
8: เพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้สัตว์อยู่แล้ว
7: ใช้สัตว์อยู่แล้วถ้าเป็นหนูมีหนูสองประเภทหนูเขาเอาหนูป่าที่อยู่ในป่าซึ่งว่ายน้ำได
8: ้
7: กับหนูในห้องทดลองหนูขาวๆอ่ะ
8: ครับ
7: เอามาใส่ในอ่างแล้วก็ให้มันว่ายน้ำคุณเหม่งทายหนูตัวไหนจะว่ายแล้วจมว่ายจนหมดแรงแล้วจมน้ำก่อน
8: เอาอีกทีได้ไหม
7: มีหนูป่า
8: ครับ
7: 1ตัวกับหนูในห้องทดลองหนูขาวๆ1ตัวเอาใส่ในน้ำแล้วให้มันว่ายน้ำจนหมดแรงแล้วหนูตัวไหนจะจมน้ำก่อนว่ายจนไม่ว่ายไม่ไหวอ่ะ
8: หนูในห้องทดลองสิ
7: น่าจะจมก่อน
8: ใช่
7: เพราะหนูป่ามันต้องแจ๋วใช่ไหม
8: มันต้องแหมมัน
7: มันอึด
8: มันดูแลตัวเองมาตั้งนาน
7: ใช่ป่ะ
8: ไม่มีใครดูแล
7: ใช่ป่ะมันช่วยเหลือตัวเองได้มันต้องอึดกว่าผิด
8: อ้าว
7: การทดลองนี้พบว่าหนูจากป่าจมน้ำก่อนครับ
8: เพราะว่าม
7: ันไม่เคยว่ายน้ำแบบนี
8: ้แต่หนูในห้องทดลอง
7: ไม่อันนี้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์แบบนี้หนูป่าจมน้ำก่อนเพราะว่าในการว่ายน้ำในป่าของมันอ่ะมันว่ายไปมันจะมีจุดจบ
8: อ๋อเห็นฟัง
7: มันจะมีกิ่งไม้ว่ายไปเห็นฟัง
8: อ๋อมีเนี่ยชีวิตตัวเอง
7: มันมีสัญชาตญาณว่าม
8: ันลงน้ำเพราะว่ามันเห็นว่ามีโอกาสรอดเห็นฟังอยู่ไกล
7: มันเห็นฟังอยู่ไกลกลายเป็นแบบว่าหนูอ่ะหนูที่เป็นในหนูป่าจมน้ำก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่เห็นฟัง
8: อารมณ์เดียวกับซื้อหวย
7: เดี๋ยวย้อนกลับเข้ามาเดี๋ยวย้อนกลับเข้ามาการทดลองนี้ยังมีต่อเนื่องอยู
8: ่
7: การทดลองนี้ยังมีต่อเนื่องอยู่ในขณะอันนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะว่าถ้ามองไม่เห็นฝั่งอ่ะคนจะหมดความหวังมองไม่เห็นฝั่งจะหมดความหวังซึ่งมันจะโยงไปเรื่องหวยไม่น่าเชื่อนะเห็นป่ะเรื่องหนู
8: ผมว่าจะต้องเรื่องเที่ยวแล้วนะ
7: ไม่เป็นไรเราเรื่องนี้ไปก่อนอีกนิดนึงได้แต่แล้วก็มีการทดลองใหม่ก็คือเพิ่มเติมโยนลงไปปุ๊บแล้วพอมันจะจมอ่ะให้เอากระชอนไปยกมันขึ้นนึกกระชอนปลาออกนะยกมันขึ้นแล้วก็พอมันได้พักสักพักนึงปล่อยมันว่ายต่อแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่เชื่อกันนะไม่เชื่อก็แบบว่าไม่แบบเป็นเรื่องแปลกมากหนูกับว่ายน้ำได้อึดขึ้นเยอะเลย
8: อ
7: ีกเยอะมากเลย
8: ฮะ
7: ข้อสรุปเป็นแบบนี้สรุปคล้ายๆคนเลยทางจิตวิทยาเวลาว่ายถ้ามีความรู้สึกว่ามันยังมีโอกาสจะถึงอะมันยังอาจจะรอดอ่ะเราจะมีแรงว่ายอีกแปลกนะหนูตัวเดียวกันหนูแบบเดียวกัน
8: แบบเดียวกัน
7: คือว่ายว่ายอยู่หมดแรงแล้วเอากระชอนไปรับไว้แป๊บนึงแล้วปล่อยไปใหม่ว่ายได้อีกแล้วถ้าพักนึงพอจะจบว่ายคือยืดระยะเวลาของความเหนื่อยล้าออกไปได้อีกก็คือใช้ให้ความหวังไงกระชอนคือความหวังว่าจะรอดชีวิตการจะรอดชีวิตกลายเป็นว่าว่ายได้ยาวนานมากขึ้นกว่าครั้งแรกเยอะเลยบทสรุปนี้เป็นบทสรุปแบบนี้ครับ
8: ครับ
7: กลับมาเรื่องหวยเลย
8: okay.
7: เราจะซื้อเราจะถูกมันจะถูกน้อย
8: ๆ
7: นั่นน่ะคือการยึดความหวัง
8: มันต้องถูกเลยนะหมายความว่าต้องถูกเลยนะ
7: ถ้าคุณไม่ถูกเลยคุณจะเป็นหนูพวกแรกหนูป่าคุณจะเลิกไปเลยแต่มันเปิดว่าคุณซื้อเยอะไง
8: ครับ
7: คุณก็จะถูกเลขท้าย

0: ถูก2ตัวถูกเฉียดเฉียดนี่ก็เกี่ยวนะคุณเหม่งพอเหมือนคุณเหม่งได้กระชอนอุ้ยมันแตะแตะอุ้ยมันจะโดนแล้ว
1: มีหน้ามีหน้าล่ะแม่
0: เราออกไม่ได้เลย
1: เลิกไม่ได้เพราะว่าถูกเล็กถูกน้อย
0: ถูกเล็กถูกน้อยถูกติดถูกเนี่ยมันเป็นกลเขาเรียกว่าเป็นกลไกของสมองคุณเหม่งเขาไม่ได้ติดหวยไม่ใช่พฤติกรรมนะ
1: ฮะ
0: พี่ๆที่ติดหวยอยู่นั่นคือความต้องการของสมองคุณน่ะถูกบำบัดด้วยการถูกกระชอน
1: อ
0: ่ะ
1: อะไรไอ้คนที่ไม่ถูกเลยทำไงแล้ว
0: คนที่ถูกเลยก็จะตายเลิกไปไงแต่คนที่แต่กระชอนมันเยอะมากนะคุณเมงลองดูดิเลขท้าย2ตัวเยอะไหมอ่ะเลขท้าย3ตัวเยอะไหมอ่ะเลขหน้าเลขหลังเยอะไหมอ่ะเยอะครับคุณเมงครับนี่แหละกระชอนน่ะมันช่วยสิ่งนี้อยู่อันนี้เราพูดเชิงวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากเลิกท่านต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งกินเวลาไปประมาณ7นาทีแล้ว
1: ทั้งบนทั้งล่างเอาพอแล้วเรื่องหวย
0: เรื่องหวยประมาณนี้ท่านที่เล่นอยู่ก็ใช้วิจารณญาณละกัน
1: ครับ
0: เอ้ยเรากลับมาถึงเรื่องไหนเนี่ย
1: ก็เป็นความหวังอ่ะทุกสองวี
0: คก็ไม่ได้ยังไม่จบเดี๋ยวนี
1: ้กลับมาเรื่องที่เราจะคุยกันเรื่องของท่องเที่ยวช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลที่ถือว่าเป็นเทศกาลที
0: ่โอ้ยคุณเมง
1: อิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกินแล้วตัวเบาๆ
0: ทฤษฎีเดียวกัน
1: ฮะ
0: เอามาโยงในเทศกาลนี้ได้ด้วย
1: โอ้
0: ทฤษฎีเดียวกันเลยนะคุณเมงนะ
1: เติมบุญเติมเจนี่แหละ
0: ใช่ทฤษฎีเดียวกันเลยก็คือการมีอะไรมากระตุ้นฉะนั้นกลายเป็นว่าท่องเที่ยวเราเนี่ยเราจะไม่ซบเซาคุณเหม่งถ้าเรามีกระชอนมาเรื่อย
1: ๆ
0: มีกระชอนมาเรื่อยๆประเทศไทยโชคดีมากคุณเหม่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกระชอนทุกเดือนนี่แหละคือสาเหตุที่ผมคิด
1: สูงหัวออกทุกครึ่งเดือนน่ะเหรอ
0: ถูกต้องประเทศไทยวงการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีกระชอนทุกเดือน
1: แล้วไอ้ประเทศที่หวยออกทุกวันน่ะเห็นได้เคยได้ยินอยู่มีอยู่นะ
0: นี่เลยก็ยิ่งหนักเลยอ
1: ่
0: ะเราต้องทำยังไง
1: กำลังใจมาทุกวันเลย
0: เราต้องทำการท่องเที่ยวให้เหมือนกระชอนที่มาช่วยผู้ประกอบการทุกเดือน
1: ครับ
0: นั่นคือเหตุแต่ว่าข้อดีของประเทศไทยก็คือ
1: กิจกรรมท่องเที่ยว
0: นี่เลย
1: ส่งเสริมท่องเที่ยว
0: มันกลับไปเป็นเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเบื้องต้นเหมือนแบบเป็นเรื่องไซโคโลจีนะ
1: อารมณ์เดียวกับผู้เงินเดือนป่ะ
0: ถูกต้อง
1: มีเงินเดือนเข้าทุกเดือน
0: ถูกต้อง
1: โอ้
0: คุณเมงจริงๆมีเงินเดือนเข้าทุกครึ่งเดือนยิ่งดีนะ
1: ฮะ
0: ยิ่งกระตุ้นมากกว่าอีก
1: ไม่ดีไม่ดีผมเคยเข้าทุกครึ่งเดือนแล้ว
0: หมด
1: เออไม่เงินมันแบบน้อยไปหน่อยอ
0: ่
1: ะมันมีฟีลลิ่งแบบอารมณ์ประมาณว่าทำรายวันอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: คุณเมงพวกรายวันน่ะเขารับครึ่งเดือน
1: ครับ
0: เขาจะมีรับแบบว่าโรงงานน่ะเขามีรับครึ่งเดือนนะก็มีอะไรอย่างนั้นนะอ่ะเราขอเล่าเรื่องนี้นะอาจจะโยงไปอีกนิดนึงโยงไปอีกนิดนึงนอกเรื่องไปนิดหน่อยแต่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการน่ะไม่มีเงินหมุน
1: ครับ
0: ผมได้รับเคล็ดลับนี้มาจากผู้ใหญ่ท่านนึงท่านทำฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ
1: ่
0: ท่านบริหารฟาสต์ฟู้ดขนาดใหญ่ผู้ประกอบการขายดีมากเลยคุณเม่งแต่ท่านพอไปเดินสำรวจดูไปเดินสำรวจฟาสต์ฟู้ดแล้วก็พบว่าทำไมของมันน้อยลงวะทำไมอาหารมันดูมันไม่เต็ม
1: เงินสดหมุนเวียน
0: เงินสดมันไม่มี
1: ที่เอามาใช้จ่ายเนี่ย
0: โอ้โหผู้กองไปถามพอไปดิ๊กจริงๆโอ้โหขายดีแต่เวลาได้มาเป็นคูปองเอาคูปองไปขึ้นเงินยังไม่เข้าบัญชีเพราะเดี๋ยวเคลียร์ทุกๆ15วัน
1: โดนเครดิตแต่เวลาจ่ายเนี่ย
0: จ่ายสด
1: แต่ของสดเครดิตเข้าไป
0: เจอเครดิตเข้าไปต้องแก้เลยนะคุณแม่ทำไงบ้างต้องเคลียร์ทุกวันเคลียร์ทุกวันเพราะฉะนั้นโครงการที่สำเร็จอะจะเป็นแบบนี้หมดเลยเห็นป่ะโครงการคนละครึ่งเคลียร์ยอดเลยเคลียร์ยอดเลยผู้ประกอบการอยากได้เงินสดเนี่ยแบบเดียวกันเลยผู้ประกอบการท่องเที่ยวก็อยากได้กระชอนนี่แหละมันเรื่องเดียวกันเห็นป่ะกระชอนที่มาช่วยทุกๆเดือนประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีมากครับเพราะเรามีเทศกาลทุกเดือน
1: ครับ
0: เราก็จะมีพลวัตเขาเรียกว่าการหมุนเวียนของเทศกาลที่เดี๋ยวก็เข้าฤดูฝนก็มีงานโน้นงานนี้เข้าดูหนาวมีงานฤดูหนาวเข้าตุ๊ดจีนมีงานตุ๊ดจีนนี่คือเหตุผลที่กิจกรรมทางการตลาดทางการท่องเที่ยวต้องเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นก็โยงมาที่เรากำลังจะพูดถึงเลย
1: เ
0: ทศกาลกินเจก็เป็นอีกเรื่องนึง
1: นี่ก็เริ่มกินกันแล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: และตลาดคุณเม่งปกติผักอะราคานึงอะเทศกาลนี้ผักเป็นไงผักแพง
1: โอ้ยมันแพงตั้งแต่ก่อนกินเจอีกเพราะน้ำมันท่วม
0: ถูก
1: ฮะ
0: ตอนนี้ก็สองเด้งเลยแต่ไม่เป็นไรเราช่วยกันเพราะชาวสวนเขาของน้อยดีมานด์ซัพพลายมันก็เรื่องปกติอยู่แล้วช่วยกันกินเจได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้กินผักพูดจริง
1: เออ
0: ทางฟังชั่นแนลฟังชั่นแนล 100% ได้กินผักครับ
1: ดีต่อร่างกาย
0: ดีต่อร่างกาย
1: วิตามินจากผัก
0: อยากกินแป้งเยอะนะผักนะแต่คุณจะซัดแป้งตามเข้าไปด้วย
1: มันจะเจอพวกอาหารปรุงแต่งเกลือ
0: โซเดียม
1: แป้ง
0: คุณต้อง
1: น้ำมัน
0: คุณต้องดูดีๆนะน้ำมันแป้งไม่ดีน
1: ้
0: ำมันแป้งนี่กินมากไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีมันมีความจำเป็นแต่ต้องกินให้น้อยน้ำมันแป้งโซเดียมเนี่ยคุณต้องระวังในหน้าเจแต่ผักดีแน่นอนเต้าหู้ถั่วเหลืองดีแน่นอนโปรตีนเกษตรดีแน่นอนทานได้ไม่มีปัญหาได้โปรตีนจากสารอาหารแล้วก็ต้องระมัดระวังสำหรับคนที่ไม่สบายระยะเรื้อรังอ่ะก็อาจจะกินไม่ได้ยาวก็ต้องระวังฟังชั่นแนลคุณได้กินผัก ได้ไฟเบอร์ได้วิตามินเพิ่มนิดหน่อยอีโมชั่นอลล้วนๆกินเจพูดจริง
1: ครับ
0: บุญ
1: บุญ
0: ความเชื่อเรื่องบุญโอ้โหคุณเมงแต่
1: เดี๋ยวยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันว่าบุญมีจริงกับบาปมีจริงหรือเปล่า
0: แต่ร่างกายดีแน่ๆ
1: แต่เป็นความเชื่อ
0: ร่างกายที่ดีขึ้น
1: แต่ใจอะได้แล้ว
0: จิตใจดีขึ้นนะความเชื่อ
1: ร่างกายได้แล้วจิตใจได้แล้ว
0: จิตใจได้แล้วมันจะส่งผลแน่นอนมันกลับมาจิตวิทยาของเราเลยมันจะส่งฮอร์โมนที่ดีออกมาคุณเมง
1: ครับ
0: กินฮอร์โมนที่ดีออกมาถอยกลับไปประเพณีกินเจเริ่มต้นยังไงเจียชายเริ่มต้นที่กระทู้นุ่น
1: ครับ
0: ผมเคยไปศาลเจ้านี
1: ้กระทู้ที่
0: ภูเก็ตครับเจียชายภูเก็ตแล้วกันนะอาจจะมันอาจจะมาพร้อมๆกันแต่ว่าผมเอาว่าที่ภูเก็ตก็คือมีคณะงิ้ว
1: ครับ
0: เขาแบบว่าามาเล่นงิ้วครั้งนี้นี่ก็มันจะล่องมาเรื่อยๆล่องไปตามที่ต่างๆเนาะปรากฏว่ามาช่วงนั้นน่ะป่วยโอ้ยป่วยไม่สบายกระสอบกระแสะก็มันเป็นหน้าฝนของภูเก็ตด้วยอ่ะก็คงเป็นไข้เป็นอะไรกันอ่ะเรื้อรังอ่ะแล้วเขาก็เลยคิดว่าโอ้ยถ้างั้นต้องถือศีลแล้วก็ลองเอาประเพณีการกินเจียชายอ่ะมาใช
1: ้เลิกทัดสัตว์ชีวิต
0: ทัดเนื้อสัตว์บ้าง
1: มาทานอาหารที่มันเป็นมังสวิรัติไม่รบกวนเบียดเบียนชีวิตใคร
0: กลายเป็นกินเจกลายเป็นกินเจแล้วก็หายจากโรคก็เลยเชื่อว่าโอ้เทพบันดาลก็คงมาพร้อมกับ2เรื่องเนาะธาตุการบริหารธาตุก็คงดีขึ้นสองก็คือจิตใจสบายรู้สึกแล้วมันก็เบาลงก็คือร่างกายมันทำงานน้อยลงย่อยอาหารง่ายขึ้นเจียชายเนาะกินผักมันก็ย่อยง่ายไฟเบอร์เยอะ
1: ก็ใจเป็นกายนายเป็นบ่าวใจดีซะอย่าง
0: เนี่ยก็เลยกลายเป็น
1: ร่างกายก็ดีไปด้วย
0: กลายเป็นความเชื่อต่อเนื่องกันมา
1: ครับ
0: กลายเป็นประเพณียิ่งใหญ่ของภูเก็ตและภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงที่เป็นชาวจีนพ้นทะเล
1: เดี๋ยวนี้ทุกจังหวัดเลยนะ
0: ใช่
1: บางที่เขาก็บอกว่ามาจากหนังกำลังภายใน
0: เออเหรอ
1: ครับ
0: เป็นมาไงอ่ะอันนี้ไม่เคยได้ยิน
1: นี่เราคุยกันมาตั้งนานแล้วนะนะคือการกินเจนะมีหนังในหนังจีนกำลังภายในในที่เขาทำฉายไปทั่วทั้งเอเชียที่ผลิตโดยฮ่องกงนี่แหละนะครับก็เป็นหนังยุคที่หลิวเต้าหัวยังหนุ่มๆ อะไรพวกนี้เนี่ยเออมีเรื่องหลงจีนแม่ชีที่กินเจกัน
0: อ๋อเข้าใจเข้าใจ
1: แต่ว่า
0: สวิรัต
1: แต่จีนแท้ๆเนี่ยหมายถึงว่าในฮ่องกงไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: นะจีนแผ่นดินใหญ
0: ่ไม่มี
1: ใช
0: ่เนี่ยคนก็กลายเลย
1: จีนทั้งโลก
0: ไม่มี
1: ที่ในประเทศไทยที่เดียว
0: จีนประเทศไทยมีกินเจนี่เดียวกลับมาเรื่องหนู
1: ครับ
0: ที่ผมเล่าเมื่อสักครู่เบื้องต้นเลย
1: ฮะ
0: นี่คือกระชอนอีกกระชอนหนึ่งที่มาช่วยให้ลมหายใจของการทำการท่องเที่ยวอ่ะคุณเมงต้องยอมรับเลยหน้าเนี้ยหน้าลมภูเก็ตไม่มีนักท่องเที่ยว
1: เดี๋ยวนี้เขากินกันทั่วประเทศแล้ว
0: ก็หมายว่าแต่ว่าภาคใต้อ่ะหน้าลมเนี่ยหน้าตุลา
1: ครับ
0: กันยาตุลานี่เป็นหน้าลมเรารู้เลยฝน8แดด4เนี่ยโอ้โหยังตกและกำลังจะตกมากตกเยอะอ่ะ
1: กำลังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
0: เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำเนาะจนกว่าจะซาลงไปอ่ะ
1: จนพอถึงสิ้นปีนี่แหละ
0: ใช่ๆจนกว่าจะไฮซีซั่นสิ้นปีอ
1: ่
0: ะฝนเนี่ยช่วงนี้ฝนเยอะมากลายเป็นคนลงไปเจียฉ่ายกันก็คือลงไปกินเจลงไปทำพิธีกรรมทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องmindfulก็คือเรื่องของจิตใจอ่
1: ะ
0: เนี่ยกลายเป็นจุดขายขึ้นมาโรงแรมเต็ม
1: ครับ
0: ภูเก็ตผมเคยอยู่ในเหตุการณ
1: ์ผมว่าเผลอนะไปถามจีนแผ่นดินใหญ่จีนแผ่นดินใหญ่บอกไม่มีฮะในจีนที่ในประเทศไทยมีเหรอเผลอจีนแผ่นดินใหญ่อยากมาเที่ยวกินเจที่ประเทศไทยด้วยนะ
0: ผมจะพูดเรื่องนี
1: ้ฮะ
0: เขามาเที่ยวกันเรื่องนี้เลยครับ
1: โอ้
0: เขามาเจียชายกัน
1: เ
0: พิ่งเม่งเพราะว่า
1: แล้วก็มาดูโชว์แทงทะลุแก้ม
0: ด้วย
1: นี่ไง
0: แห่เจ้าก็ค่อยมาผมก็อันนี้ผมวิเคราะห์เองนะวิเคราะห์เองไม่ได้มีใครช่วยวิเคราะห์นะ
1: มาดูโชว์เย็บแผ่นตะปู
0: คุณมิงดูไหมอ่ะผมยังดูเลยแล้วก็แล้วค่อยวิเคราะห์ไปหนึ่งมาเจียมาเจียก็คือมากินของกินก็อร่อยคือเจภูเก็ตนี่กินโอ้โหเลิศเลยใครชอบผักนี่และฟรี
1: ครับ
0: คุณมิงมันฟรีแบบบริจาคอ่ะ
1: จังหวัดอื่นก็ไม่น้อยหน้ากินเจอ่ะ
0: ก็มากันทั่วทุกสารทิศอ่ะ
1: ครับแต่ว่าที่ภูเก็ตแถวๆพังงากระบี่มันจะมีโชว์อลังการหน่อย
0: คราวนี้ศาลเจ้าพอไปศาลเจ้าปุ๊บศาลเจ้าก็จะแข่งกันเรื่องเมนู
1: ครับ
0: แข่งกันเรื่องบุญก็กินฟรีไหว้พระทำบุญเงินไปยังไงเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจคือกินข้าวฟรีแล้วคุณเหม่งจะไม่ทำบุญเหร
1: อ
0: ต้องก็ให้ไหว้เจ้าเอาโชคลาภขอโชคลาภประทานพรปึ๊บไหว้พระทำระจิตใจให้สบายออกจากศาลเจ้ามาท้องอิ่มใจสบายไปไหนต่อในศาลเจ้ายังไม่จบมีแต่ละวัดแต่ละศาลเจ้ามีวันที่องค์ แต่ละองค์จะมาลง
1: องค์เทพพระเจ้า
0: องค์เทพพระเจ้าที่จะมาลง
1: อิมมั่ง
0: เจ้าแม่
1: ทั้งหลาย
0: ไม่รู้
1: เจ้าปู่เจ้าแม่เจ้าย่า

0: เต็มไปหมดนะ
1: เยอะแยะเต็มไปหมดเลขไม่ถูก
2: ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็จะลงมาที่เรียกว่าคนทรงคนที่รับร่างถูกป่ะแล้วก็คนที่รับร่างนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเขาบนไว้บ้างเขาขอไว้บ้างถ้าได้สิ่งที่เขาสำเร็จเขาจะมาทำแบบนี้เขาจะมาบวรตัวเป็นเขาเรียกผมก็จำชื่อภาษาจีนไม่ได้เป็นคนที่ทรมาน
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อเป็นคนที่
2: รับเขาเรียกว่าเหมือนกับทำสิ่งนี้เพื่อทดแทน
1: อืม
2: แบบว่าเหมือน
1: เป็นลูกศิษย์อารมณ์มาลูกศิษย
2: ์
1: ลูกศิษย์สาวก
2: เป็นเหมือนม้าเขาเรียกม้าใช่ไหมม้าเจ็กอะไรสักอย่างนึงอ่ะผมขอโทษนะจำชื่อไม่ได้เป็นม้ารับใช้อ่ะ
1: คร
2: ับ ฉะนั้นก็เขาแค่มีความเชื่อของการบำเพ็ญเพียรมันเป็นเรื่องของความเชื่อเนาะก็จะมาแทงเหยียบตะปูแทงแก้มทะลุแก้มอะไรกันไป
1: ไอ้ที่วิ่งลุยฟืนไอ้ลุยไฟดูว่าแดงๆก็ใช่ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นอภินิหารเนาะเป็นการแสดงเขาอิทธิฤทธิ์ละกันอิทธิฤทธิ์ของแต่ละความเชื่อละกันเราไม่ลบหลู
1: ่
2: เราก็ดูคนดูคิดผมว่าคิดไม่ต่างจากผมกินเสร็จทำบุญเสร็จจิตใจสบายดูโชว์อ่ะนี่คือโชว์ประเภทหนึ่ง
1: ครับ
2: แต่มันโชว์ความเชื่อนะไม่ได้ดูโชว์ไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงแต่ดูแบบคุณเหม่งใจเต้นไหมคุณเหม่งเห็นครั้งแรกอ่ะ
1: โอ้ย
2: โอ้โหผมแม็ก
1: เลือดนะ
2: โอ้โห
1: เลือดใสจริงนะ
2: ใช่ผมแบบไม่เจ็บหรอ
1: ครับ
2: ไม่เจ็บหรอ
1: เดินเหยียบบนตะปูแผ่นตะปู
2: ไม่เจ็บหรอลุยไฟไม่ร้อนเหรอถูกป่ะก็มีเทคนิคกันไปว่ากันไปคือถ้าท่านไปดูทางวิทยาศาสตร์เขามีเทคนิคมาบอกอันนี้เราไม่ลบหลู
1: ่ใส่แผ่นรองไง
2: เราไม่ลบหลู่แต่เราเห็นความเชื่อเราเห็นศรัทธาและผมชอบเรื่องนี้ความมีศรัทธาเนี่ยมันสร้างความสามัคคีคุณเอง
1: ครับ
2: มันกลายเป็นแบบว่าแต่ละศาลเจ้า
1: แต่ละคนพอมารวมกันมีศรัทธาแรงกล้ามันทำให้เกิดอุปทานหมู่ว่าม
2: ันให้เกิดเขาเรียกว่าแรงพลังอุปทานทางด้านบวกแล้วกันอุปทานหมู่ทางด้านบวก
1: พอมารวมกันเยอะเราก็คือก็ไม่อยากอธิบายให้มันเป็นวิชาการมากนะแต่สรุปแล้วก็คือพอมาความเชื่อมารวมกันกลายเป็นมีศรัทธาแรงกล้าทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงพวกนี้ถ้าทำได้
2: ใช่แล้วก็จริงๆ
1: มันจะบาดเจ็บหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: ซึ่งอันนั้นเป็นตัวอย่างของการมีศรัทธาในการทำสิ่งที่เสี่ยงแล้วกัน
1: ค่ะ
2: แต่พอศรัทธาเนี่ยมันปรากฏกับตัวเราอ่ะคุณของที่เราแบบคิดไว้ในใจอ่ะมันเป็นพลังผลักนะเอ้ยเขายังทำอย่างนี้เลยเราไอ้ที่เราตั้งมั่นไว้อ่ะปีใหม่เนี้ยหลังจากออกเจอ่ะเดี๋ยวเราไปทำธุรกิจดูม้าที่วิ่งอยู่ม้าเนี่ยปีม้าเนี่ยก็จะวิ่งเร็วขึ้นอีกเพราะว่าโอ้ไปไหว้มาแล้ว6 7สาร8สารแบบฉ่ำเลยบุญฉ่ำมาเลยไม่มีพลังใจคุณเหม่งไม่กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตเนี่ยมันเป็นเราไม่รู้ตัวนะแต่เราเวลาเหมือนเราไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์คนที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อ่ะแล้วก็เราเห็นอภินิหารที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นอ่ะมันก็ส่งแรงเข้าไปเชิงจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์มากกลับมาให้เราอ่ะมีพลังในการกลับมาสู้งานกลับมาเลี้ยงลูกกลับมาทำงานกลับมาคอนเซนเทรตกับร่างกาย
1: อารมณ์เดียวกับพวกสายมูความเชื่อศาสนานี่แหละไม่ต่างกันมากเท่าไหร
2: ่อารมณ์เดียวกัน
1: แล้วครับ
2: แล้วก็อารมณ์เดียวกันกับสายมูใช่แล้วก็อารมณ์เดียวกันกับคนที่เขาเรียกไลฟ์โค้ช
1: พญานาคก็แบบเดียวกันไลฟ์โค้ชก็ใช่
2: ใช่ป่ะไลฟ์โค้ช
1: ไลฟ์โค้ช
2: ผมก็เห็นนะไลฟ์โค้ชวิ่งลุยไฟนะไลฟ์โค้ชอเมริกาวิ่งลุยไฟอ่ะผมก็เห็นอยู่นะ
1: ไลฟ์โค้ชเลยเหรอ
2: ไลฟ์โค้ช
1: ครับ
2: มีคนมาเข้าห้องประชุมแล้วก็พูดบุกเล้าให้บำบัดตัวเองด้วยแบบวิทยาศาสตร์แต่สุดท้ายออกไปพิสูจน์ตัวเองด้วยการวิ่งลุยไฟนะผมเห็นนะ
1: ไอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามรถวิ่งไกลๆไม่ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้วิ่งลุยไฟเลยเดินบนไฟเลยเหมือนโทษขอโทษนะผมว่าเขาแรงบันดาลใจมาจากศาลเจ้าภูเก็ตผมนี่แหละก็คือเมื่อคุณมุ่งมั่นเมื่อคุณตั้งใจแรงกล้าคุณจะสามารถทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ได้ก็ลองเดินลุยไฟกันดูอย่างเงี้ยก็เดินลุยฐานแดงๆก็ดูลุยๆๆๆไม่เหมือนกันเลยขอโทษนะครับเหมือนที่เราเห็นที่หน้าอาร์มอ่ะน้ําภูเก็ตทั้งหลายอ่ะแต่ศาลเจ้าภูเก็ตเค้าเรียกว่าอาร์มนะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะงงอ่ะอาร์มแต่ละอาร์มเนี่ยเค้าเรียกกันแบบนี้ก็มาเดินลุยไฟกันมาทําอภินิหารกันซึ่งสําหรับผมคือแรงบันดาลใจในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่มิติใหม่ของชีวิตในช่วงไฮซีซั่นโอ้โหคุณเมย์
1: ในมุมของท่องเที่ยวก็คือเป็นเฟสติวัลอย่าง
2: เฟสติวัลใช่
1: เทศกาลกินเจคนก็มากินเจมารวมกลุ่มกัน
2: ใช่
1: เศรษฐกิจหมุนเวียนทานผักกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มาดูโชว
2: ์มาดูเอ๋พินิหารแล้วกันเรียกว่าโชว์เดี๋ยวก็ว่าพี่วิ่งออกมาว้าว
1: ก็จะมันจะมีการเดินทางนะผมว่าคือมันก็ต้องเดินทางนะอย่างเช่นจะไปกินเจที่ภูเก็ตเขาไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นบุญ
2: โอ้โหคุณเมย์ไปกินเจคุณเมย์ไปกี่ครั้งละ
1: คือถ้าเดินทางเลยเนี่ยที่ภูเก็ตผมไม่เคย
2: อ
1: ๋
2: อ
1: นะแต่ว่าถ้าเปิดไปที่ชลบุรีไปจังหวัดอื่น
2: ๆเจอ
1: ทางเทียนไปแต่เดินทางไปถึงภูเก็ตยังไม่เคยถามว่าอยากไปไหมอยากไป
2: ผมไป2ครั้ง
1: ครับ
2: 2ครั้งจำไม่ลืมเลยจำไม่ลืมเลยเพราะมันยิ่งใหญ่มากจำไม่ลืมแบบขบวนแห่ขอโทษนะผมยืนช็อกอีกแล้วผมไปยืนช็อกตรงหอนาฬิกาหอนาฬิกาภูเก็ตเลยตรง
1: เขาคุณมาทำอะไรกันทั้งเมือง
2: ฮะอย่างที่เลยคุณเอง
1: ฮะ
2: เฮ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะนี่คืออะไรที่เรากำลังอยู่ที่ไหนในโลกเนี่ย
1: อยู่กรุงเทพนี่ก็เยอะแล้ว
2: ใช่แต่เจอที่ภูเก็ตนี่แล้วทุกบ้านนะทุกบ้านเขาแต่งขาวขอโทษนะร้านอร่อยที่เราเคยกินเขาปิด
1: พร้อมเพรียงกันหมด
2: เขาไม
1: ่ทั้งจังหวัด
2: เขางดจัดงดเนื้อสัตว์นะงดท่าตัดถือศีลทำอาหารเจทำบุญบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตั้งมั่นในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีโอ้โหเดี๋ยวจะเล่าอีกมันมีอีกเรื่องราวอีกเยอะที่มาต่อเนื่องจากการกินเจออกมาน
1: ั่นคือจังหวัดก็ทำแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไปดูเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วย
2: ใช่ใช่
1: มันก็ดึงดูดให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดที่กินเจแล้วมีการแสดงมีไม่ใช่มีการขบวนแห่ที่อลังการดึงดูดตรึงให้ติดตามให้ดูอ่ะ
2: ใช่ครับนี่แหละ
1: อ่ะแต่ดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Warrior Travel พักกันสักครู่ครับ
2: ครับ
0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เข้มข้นเรดิโอในฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่กาลินทร์ครับ
2: ครับ
1: กำลังพาท่านผู้ฟังไปกินเจกันอยู
2: ่เราเรื่องกินเจออกแบบออกรถออกชาติประสบการณ์ของคุณเหม่งเป็นยังไงเวลาไปต่างจังหวัด
1: เอาไปกินเจที่ต่างจังหวัดเหรอก็จะมีความรู้สึกว่าคนมากินเจกันเพียบเลยอย่างที่ผมเคยกินที่ตัวเมืองชลบุรีเลยนะฮะคือ
2: โอชลบุรีนี่ก็เขาดังอยู่นะ
1: เขาจะมีไปกินตามกินเจเนี่ยเราไม่ได้กินแบบจ่ายตังค์ด้วยนะไปกินเจตามโรงทานโรงเจ
2: โ
1: รงทานศาลเจ้าต่างๆครับก็จะมีอาหารหลากหลายแต่ที่แน่ๆก็คือฟรีนะฮะ
2: แล้ว
1: ก
2: ็หิวเลยเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วก็มีรสชาติที่เป็นเจอ่ะ
2: ใช่
1: เขาเวลาไปทานเจพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกอาหารปิ้งของทอดบ้างเป็นผัดหมี่บ้างมันจะมีรสชาติที่เป็นสไตล์เฉพาะตัวของเจ
2: ใช่
1: ครับแต่ว่าที่ชื่นชอบอย่างนึงของเจนะที่ผมทานมาเนี่ยในช่วงของกินเจนะครับก็ไม่ว่าจะไปทานที่ไหนก็ตามมันจะมีการไปทานอาหารเจที่ต้องบอกว่าทานเพื่อกินเอารสเอาชาติอ
2: ่
1: ะมันมีรสชาติอาหารเจที่เป็นเมนูโปรดของผมด้วยอย่างพวกต้มกะหล่ำเจอย่างเง
2: ี
1: ้ยนี่ชอบมากครับเป็นเลิฟเวอร์ต้มกะหล่ำเลย
2: นี่ซึ่งแต่ละร้านเขาไม่เหมือนกันแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน
1: แต่ว่าก็จะมีย่านที่ต้องไปกินนะมันก็จะมีร้านประจำอยู่ในย่านที่เราไปกินประจำด้วย
2: อ
1: ย่างเมื่อก่อนเนี่ยช่วงชีวิตนึงนะพอถึงหน้ากินเจปุ๊บก็ต้องไปถนนจันทร
2: ์
1: ที่บางรักกรุงเทพมหานครถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับก็ต้องแล้วก็ต้องมานั่งกินร้านนี้เนี่ยนะคนก็มันรอต่อคิวกันเพียบด้วย
2: ร้านที่ถนนจันทร
1: ์ครับ
2: ตอนแถวๆแถวๆ3แยก
1: ใช่
2: ในร้านเดียวกันแล้วก็จริงๆมันจะมีย่านของมันเล่าเรื่องภูเก็ตก่อนแล้วเดี๋ยวก็วนกลับมาที่กรุงเทพชาวกรุงเทพน
1: ะ
2: ที่ภูเก็ตเนี่ยเค้าแข่งกันด้วยพี่เม้ง
1: ครับ
2: อาร์มนี้หรือศาลเจ้านี้ทําอันนี้อร่อย
1: อ
2: าร์มนี้ผัดหมี่อร่อยอันนี้ผมไม่เฟิร์มนะแต่ว่าเค้าอวดมันเป็นคนแบบฝีมือแม่ครัวเชฟจากร้านนี้อะไรเงี้ยคื แต่ละอาร์มจะมีเชฟในสังกัด
1: ครับ
2: จะมีแม่ครัวที่แบบว่าทั้งปีไม่ทำอาหาร

0: อ๋อล่วงหน้าด้วยนะ
1: นุ่งขาวห่มขาวแล้วเว้นเนื้อทานเนื้อสัตว
0: ์แล้วต้องเป็นทานเจแล้วก็สวดมนต
1: ์ครับ
0: สวดมนต์3เวลา
1: โอ้โห
0: จริงจังจริงจังคือทำเจเพื่อให้คนกินได้บุญ
1: ครับ
0: ตัวเขาได้ทำบุญเขาคิดแบบกันแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะเลยคุณเม่งก็จะกลายเป็นว่าแต่ละที่แต่ละโรงเจอ่ะมีพ่อครัวที่อิมพอร์ตบางคนเป็นเชฟในร้านอาหารจีนแบบเชฟเก่งอ่ะก็ช่วงเจก็ไม่ทำแล้วก็มาทำกับข้าวเจให้โรงทานอ
1: ่
0: ะ
1: แหมทานอาหารทั้งทีนะกินเจก็ต้องกินให้อร่อยได้ไหม
0: ใช่แต่เราก็จะอวดว่าเน
1: ี่
0: ยนะโรงเจเรานี่จากภัตตาคารนี่เลยพ่อครัวแต่ไม่รู้จริงไม่จริงนะแต่เราก็ฟังอ่ะ
1: แต่กินแล้วก็อร่อยไหมอ่ะ
0: อร่อย
1: ครับ
0: ก็อร่อยอร่อยก็โอเคบางร้านก็บางเจ้าก็บางเจ้าสิเพราะเรากินฟรีบางโรงเจก็ผัดกะเพราอร่อยบางโรงเจก็กะหล่ำที่คุณเหม่งชอบผมก็ชอบกะหล่ำบางโรงเจก็จับชายบางโรงเจก็ผัดหมี่กึ่งก็คือหมี่ผัด
1: หมี่เหลืองผัด
0: บางโรงเจก็เป็นเห็ดหอมคั่วซีอิ๊วอ่ะ
1: เรื่องบางเรื่องก็แปลกนะคือพี่กำลังพูดถึงเมนู
0: ใช่
1: นะแต่ว่าเรากำลังพูดถ
0: ึ
1: งว่าเวลากินเจมันจะมีข้อกำหนดบางอย่างให้ผักที่มีกลิ่นฉุน
0: ใช่
1: กระเทียมขึ้นใช่พริกขี้หนูไม่ได้
0: ไม่ได้ก็คือ
1: แต่บางที่เนี่ยกินหอยนางรมไม่ก็เป็นเจนะ
0: ก็นี่ไงก็กลายเป็น
1: ตามความเชื่อ
0: ความเชื่อว่าเจ้าแม่กวนอิมอันนี้ความเชื่อเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งผมถามไปลึกๆเนี่ยก็ในเชิงศาสนาจริงๆก็ไม่ได้มีความเชื่อแบบนี้นะ
1: ก็มีที่ไทยที่เดียวนี่แหละ
0: เออก็คือเจ้าแม่กวนอิมท่านไปติดเกาะใช่ป่ะแต่ผมลำเรื่องเล่านะครับ
1: ไม่มีอะไรจะกิน
0: ไม่สามารถหาเจทานได้ในแต่ว่าบนเกาะก็มีเฉพาะหอยนางรมท่านก็เลยต้องทานหอยนางรมประทังชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: เออกลายเป็นแบบเป็นมีคุณอุปการต่อท่านก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์แต่กินได้
1: คนติดเกาะแล้วขอเจ้าแม่กวนอิมหรือแม่เจ้าแม่กวนอิมติดเกาะผมเคยได้ยินว่าคนติดเกาะนะ
0: ของเหม่งเนี่ยทำไมมันฮะเขาเป็นเรื่อง
1: ขอโทษ
0: แม่กวนอิมขอโทษพระองค์ท่าน
1: ครับ
0: ขอโทษพระ
1: ตาย
0: แล้วแย่แล้วผมมนมึนไปหมดแล้ว
1: พิการ
0: ใช่ครับคนติดเกาะเออคุณเม่งถูกคนติดเกาะแล้วขอท่านเนาะแล้วท่านให้ว่าละเรื่องนี้ไปได้หนึ่งเรื่องท่านนับถือกันได้ก็คือก็ยังสามารถเป็นทิศว่าเป็นเจก็กินเพื่อประทังชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ค่าตัดสินชีวิตที่น้อยที่สุดก็จริงๆก็ไม่ค่อยมีคนกินเท่าไหร่นะหอยนางรมน้อยมีแต่ซอสหอยนางรมใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: เท่าที่เขาใช้กันซึ่งซอสหอยนางรมไม่ใช่ซอสหอยนางรมนะ
1: เฮ้ยผมว่าก็มันแล้วแต่คนนะบางคนเขากินจริงจังนะหอยนางรมอ่ะแถวชลบุรีเนี่ยตัดสีไทยชาเนี่ยเพื่อนผมอ่ะกินหอยนางรมกันช่วงกินเจ
0: ช่วงเจโอเคอ่ะอย่ากินดิบมากนะฮะเดี๋ยวมันอันตรายอ่ะว่ากันต่
1: อเออ
0: ก็กลายเป็นว่าแต่ละอามแต่ละศาลเจ้าแต่ละโรงเจก็มาประกวดประชันกันด้วย credibility ของความอร่อยแต่จริงๆแล้วก็ได้บุญหมดนะคุณเหม่งเพราะว่าสุดท้ายผมว่ามันกลายเป็นกิจกรรมแบบนี้คุณเหม่ง
1: ฮะ
0: แก้เบื่อเช่นผมไปอยู่ภูเก็ตนะพี่เจ้าถิ่นผมเนี่ยก็จะวันนี้เราไปกินอามนี้อามนี้อันนี้อร่อยโอ้ย
1: ก็มันพร้อมเพียงทั้งจังหวัดอ่ะ
0: ก็ใช่ไงเราก็จะอย่างงี้มันกลายเป็นเค้าเรียกว่ากุศโลบายหลอกให้เราเนี่ยไปอามนั้นไปศาลเจ้าอ่ะไปศาลเจ้าบางเหนียว
1: บ
0: างหน้าศาลเจ้าบางเหนียวอันนี้อร่อยผมจำไม่ได้นะผมจำเมนูเชะๆไม่ได้ศาลเจ้าอันนี้อร่อยศาลเจ้ากวนอูอันนี้อร่อยศาลเจ้าอันนี้อร่อยเราก็เล่นแร
1: ่
0: ก็ไม่ซับซ้อนนะเราก็สายชิมอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้อร่อยพอไปอันนี้อร่อยแล้วอันนั้นอร่อยกว่านี้ไหมอันนู้นอร่อยกว่าเมื่อวานอันนั้นอร่อยกว่าอ้าวโ
1: จกลายเป็น enjoy eating แล้ว
0: กิจกรรม
1: ครับ
0: กลายเป็นกิจกรรมเหมือนกันร้านนี้ผักต้มอร่อยคุณเหม่งก็ต้องสรรหาไปเด็ดไปฮะไปถนนจันทร
1: ์ครับ
0: ร้านนี้อิ่วเยาวราชอันนี้มีผัดอร่อยแฟนผมภรรยาผมนี่เลยต้องไปกินซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะเนี่ยผมต้องไปกินอันนี้ก๋วยจั๊บเจหน้ามูลนิธิปอเต็กตึงปีนึงขายครั้งเดียว
1: ครับมูลนิธิปอเต็กตึงนี่มันอยู่แถวไหนแล้วเนี่ย
0: ปอเต็กตึงก็อยู่หลังวัดมังกรเนี่ย
1: อ๋อครับ
0: ซอยถนนตัดลัดวัดตลาดวัดมังกรมาตรง5แยกพระพาชัยวิ่งเข้าไปมูลนิธิปอเต็กตึงอยู่ตรงนั้นมีศาลเจ้าที่เป็นศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมอยู่ตรงข้ามก็อยู่หน้ามูลนิธิปอเต็กตึงเลยไม่มีที่จอดรถเลยคุณเม่ง
1: ครับ
0: ต้องวนรถเอาต้องส่งภรรยาวิ่งลงไปซื้อกลับมากินบ้านก็เหมือนกันก๋วยจั๊บเจ
1: ฮะ
0: ตรงนั้น
1: นี่ศรัทธาหรือว่าความอยากจะกิน
0: ความอยากจะกินล้วนๆเลยผสมกับแรงศรัทธาแหมพูดให้ดีหน่อยสิม
1: ัน
0: ก็ต้องมีนิดนึงผมก็แรงศรัทธาว่าแบบเฮ้ยเรามีศรัทธาในสิ่งนี้แต่จริงๆศรัทธาอยากจะอร่อยอ่ะเสร็จก็ต้องไปกินมีก๋วยจั๊บร้านนี้เอาว่าอร่อย ก็ต้องมีก๋วย

0: จับร้านอื่นถูกป่ะ
1: ครับ
0: ก๋วยจับร้านอื่นที่เป็นก๋วยจับน้ำข้นเดิมๆอยู่แถวๆตาตาเขาเรียกว่าว่าเวิร์งนครเกษม
1: อ
0: ันใหม่เขาย้ายไปแล้วเมื่อก่อนอยู่เวิร์งนครเกษมที่สร้างเป็นโรงแรมอยู่ตอนน
1: ี้แต่เป็นก๋วยจับเจ
0: แต่เป็นเดิมเป็นก๋วยจับถ้าหน้าไม่เจเขาเป็นก๋วยจับธรรมดา
1: อ๋อมีเนื้อสา
0: ดมีเนื้อสาด
1: ปกติแต่พอกินเจก็ปรับเป็นก๋วยจับเจ
0: เขาก็ถือศีลกินเจทำกับข้าวเจ
1: เฮ้ยอันนี้เก่งนะ
0: กลายเป็นก๋วยจับเจ
1: ครับ
0: เราก็ต้องไปชิมอีกก็ต้องแข่งกันเอ้าหน้ามูลนิธิปอเต็กตึ๊งอร่อยหรือก๋วยจั๊บเวิร์งนครเกษมเจอร่อยกว่ากัน
1: ต้องมีมิชลินเจแล้วแหละผมว่านะไทดาวเนี่ย
0: คุณเหม่ง
1: ดิบกูมอง
0: กลับไปเรื่องที่เราเล่าเรื่องหนูเลย
1: ครับ
0: เห็นป่ะนี่คือกระชอนของการท่องเที่ยวเห็นป่ะคือกายแรงกระตุ้น
1: ครับ
0: ทำให้ลมหายใจมันต่อเนื่องไปทำให้เรามีความสุขกับกันคุณเหม่งเนี่ยเรื่องเดียวกันเลยนะคุณเหม่งกินเจ7วันน่ะคุณเหม่งกินร้านเดิมๆคุณเหม่งเบื่อนะแต่พอคุณเหม่งได้ exploreก็เหมือนมีกระชอนมาช่วยให้คุณเหม่งไปต่อไปต่อ7วันแป๊บเดียวนะ7วันกิน7ที่นี่ไม่เบื่อเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: กลายเป็นกินได้3วันเที่ยวแล้วก็เที่ยวได้มั้ยพอออกนอกพื้นที่ออกนอกภูเก็ตแล้วก็กินปกติได้มั้ยก็ได
0: ้ก็ได้ไม่หมายถ้าคนจะกินจริงๆ7วันน่ะก็ไม่เดือดร้อนที่จะ explore ไปกินของใหม
1: ่
0: ๆรวมทั้งก๋วยจั๊บเจมีเจผัดกะเพราเจมีกึ่งแล้วที่ผมชอบมากเลยโง่กล้วย
1: โง่กล้วย
0: เจ๊กหนอซา4โง่5ผัด5ชนิด
1: แล้วมาทำผัดกัน
0: เอามาผัดรวมกันก็จะมี
1: ผัดไฟแดงนี่แหละคร
0: ับ ไม่ใช่หวานๆไงโง่กล้วยจะมีเกาลัดถั่วเป็นมะม่วงใช่ไหมมีแห้ว
1: อ๋อผัดห้าอย่าง
0: ห้าอย่าง
1: ผัดแห้วห้าอย่าง
0: แล้วก็เหลืองๆอ่ะ
1: ครับ
0: อะไรอ่ะเหลืองๆดูดิลืมชื
1: ่อไอ้อะไรเนี่ยอธิกินแล้วแก้ความจำเสื่อมไปมัน
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: ถูกต้องอะไรนะ
0: ดูดิ
1: ไปกิ๊กโก
0: ้ดูดิเราลืมเห็นป่ะแล้วก็มีอาจจะมีอะไรอีกสักอย่างนึงซึ่งหมูกล้วยก็จะผัด5อย่างแล้วก็มันจะหวานหวานมีอ๋อแล้วก็พุทราจีนเนี่ยหมูกล้วยแล้วก็ผัดโอ้อร่อย
1: ครับ
0: ผมก็เป็นแฟนคลับของผัดหมูกล้วยกลายเป็นว่าผมไปร้านเจที่ไหนนะ
1: ฮะ
0: ผมก็ซื้อแต่หมูกล้วย
1: โอ้
0: ผมชอบกินผัดหมูกล้วย
1: ครับ
0: ชอบกินดอกไม้จีน
1: ดอกไม้จีนดอกไม้แห้งจีน
0: ดอกไม้แห้งจีน
1: อันนี้ผมก็ชอบ
0: แล้วก็ต้มในซีอิ๊วแล้วทำชำ
1: ต้มกับจะบอกว่าต้มกับซี่โครงหมูเอ้ยกินเจนี่หว่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกไม้จีนต้มซีอิ๊ว
1: ก็ต้มแบบเจนี่แหละ
0: ใช่ต้มเจนี่ก็อร่อยอ่ะแล้วก็ใบกะหล่ำที่คุณเหม่งบอกนะจับฉ่ายที่คุณเหม่งบอกนะแล้วก็ผัดกะเพราเจโปรตีนเจโปรตีนเกษตรทอดที่ผัดแบบเขาเรียกว่าผัดพริกอ่ะ
1: ครับ
0: ครับพริกแดงๆอ่ะ
1: เ
0: รียกอะไรเรียกอะไรผัดรู้ว่า
1: ไม่รู
0: ้เออแต่อร่อยอ่ะคั่วคั่ว
1: โอ้มันเยอะเหลือเกินเมนูเจนะพี่การเล่นไล่แต่ละเมนู
0: โอ้หิวเลยเนี่ยน้ำลายไหลเลยคั่วคั่วเนี่ยโอ้โห
1: ไอที่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะคืออัดรายการตอนเที่ยงด้วย
0: โอ้โหนี่แบบมาแล้วเนี่ย
1: พอพูดแล้วใจมันก็พะวงไปอะไรวะอะไรวะอะไรวะอยากกินแล้วหิวเลย
0: แปะกล้วย
1: แปะกล้วย
0: เดี๋ยวเมื่อกี้เรียกว่าแปะกล้วย
1: เป็นเม็ดกลมคือมันพอเป็นต้นเนี่ยลูกออกมาเป็นแปะกล้วยแต่ใบเป็นเก็กโก
0: ้
1: กินแก้ความจำเสื่อม
0: นี่เลยครับจะบอกว่าพอเป็นเรื่องเมนูเราก็จะมาแข่งขันกันเรื่องเมนูความอร่อยแล้วก็เปลี่ยนที่ไปได้เนี่ยเป็นกระชอนในการท่องเที่ยวคุณเหม่งมาวิเคราะห์เชิงจิตวิทยานักท่องเที่ยวมาคนจีนมานี่ตื่นตาตื่นใจนะ
1: โอ้ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจี
0: น
1: แท้แท้ใหญ่
0: จีนแท้แท้นี่จีนแท้แท้นี
1: ่
0: งง
1: มาดูเลย
0: ที่ต้อง
1: ม
0: าดูคืออะไรวะ
1: ครับ
0: งงกินกันโอ้โหโอ้นี่แล้วทุกคนก็จะแต่อันนี้เรากินอันนี้ว่าเราเรียกว่าตามประเพณีนะของก็จะเทรนดิชันนอลมีพวกแอดวานซ์ขึ้นไปอีกกลายเป็นหมูแดงอันนี้ผมเลี่ยงนะแต่ว่า
1: อันนั้นก็จะเป็นสายที่เขากินประจำต่อเนื่องตลอดทั้งชีวิต
0: เป็ด
1: ครับเป็ดเจ
0: หูคุณเหม่ง
1: หมึกเจหมูเจ
0: เหมือนมาก
1: ค่ะ
0: ข้าวหมูแดงเจนี่ผมตกใจเลยอ่ะ
1: คือละเอียดขึ้นไปอีกนะไส้เจไส้หมูเจ
0: ซึ่งผมก็จะเลี่ยงนะคือ
1: ไอ้พ่อผมเนี่ยเป็นพ่อผมกินมังสวิรัติมา30ปีแล้ว
0: นี
1: ่ก็จะมีพวกรถอย่างเงี้ยวิ่งมาส่งบ้างกินแก้เบื่อไง
0: เนี่ยก็จะเป็นไส้หมูเจซึ่งทำจากถั่วเหลือง
1: ครับ
0: ไส้หมูเจแดงได
1: ้ไม่รู้ทำอะไรจะบุกจะเบิกอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
0: มีกึ่งอ่ะเยอะ
1: ฮะ
0: มีกึ่งเนี่ยคือ
1: แต่ทานแล้วรสชาติความละไม้คล้ายคลึงมากมาก
0: หูเหมือนเลยฮะข้าวหมูแดงเจนี่เหมือนมาก
1: ครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจนี่ผมตกใจอ่ะกินแบบโอ้ my god คือมันเหมือนมากก็คือน้ำซุปซีอิ๊วขอโทษนะเท็กเจอร์ที่ฝานมามีโอ้เหมือน
1: แต่ละพ่อครัวที่เขาถึงใช้คำว่ารังสรรค์นะเชฟเน
0: ี่
1: ย
0: เก่งมากก็คือผมรับรองได้เลยว่านี่เป็นเรื่อง amazing ผมเคยเดินตามกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปนึงที่เยาวราชช่วงเจ เดินไปตลาดน้อยเนี่ยเดินไปจนที่มันขายข้าวเยอะๆเขาร้อง Amazing Amazing Oh my God แล้วทุกคน Vegetable นะ This is a vegetable Huh Huh This is pork No it's not pork It's a vegetable What เขาตึกงงงงคืออะไรอ่ะก็หน้ามันหมูเห็นๆเลยอ่ะขอโทษนะบางอันเป็นรูปสัตว์อ่ะหอย
2: ครับ
0: ก็มีกุ้งปลาหมึกอ่ะคุณเหม่งปลาหมึกเจอ่ะโอ้โหบ้างมันนี่เหมือนปลาหมึกเลยอ่ะ
2: กินหมดแล้วผม
0: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือแต่ว่าทำจากบุกก็จริงๆแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพนะก็เป็นไฟเบอร์เป็นบุกเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นโปรตีนเกษตรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวถั่วเหลืองแนวแบบนี้อ่ะนี่สายแบบต้มผัดแกงแนวนี
2: ้
0: อีกสายหนึ่งคือสายทอด
2: ทอดโอ้โหของทอดเจนี่เยอะแยะ
0: โอ้โหผม
2: เลือกทอด
0: ผมชอบมากเลยแต่ผมต้องเลี่ยงเพราะผมไม่ได้ผมพวก LDL เยอะ
2: อ๋อมันอุ้มมันทอดแล้วมันอุ้มน้ำมัน
0: ใช่ LDL เยอะก็คือน้ำมันพืชเนี่ยผมต้องเลี่ยงไงเบเกอรี่เลยครับโอ้แต่คุณเม่งอะไรอร่อยบ้างอะเผือก
2: ครับ
0: ฮะมันเผือกเต้าหู้สารพัดทอดอ่ะ
2: ถั่วลิสงที่เขามา
0: ชั่วแพร
2: ่
0: ชุบแพร่ข้าวโพดทอด
2: ครับ
0: โอ้โหมีทุกอย่าง นี่อันนี้ อันนี้
2: คนที่ชอบของทอดเนี่ยมันก็พอไม่กินก็จะแบบเออ
0: ใช่
2: อยากกิน
0: อ่ะแล้วผมล่าสุดผมเจออันนี้อ
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้พีคเลยปากหม้อเฮ้ยคุณเมงปากหม้อ
2: มันยังไงครับมันยังไง
0: ก็เหมือนขนมข้าวเกลียบปากหม้
2: อ
0: ปากหม้อก็เป็นแป้ง
2: ครับ
0: นะแป้งก็เจอยู่แล้ว
2: ก็แบบเดียวกัน
0: แล้วก็ใส่ใช่ป่ะก็ใส่อะไรอ่ะ
2: ใส่ไส้เจเหรอ
0: ไส้เจ
2: ไส้ผัก
0: ไส้ผักมาเลยข้าวโพดเผือกนะเต้าหู้แล้วก็มีไอ้ผักอะไรอ่ะกุ้ยช่ายเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำซุปเหมือนก๋วยจั๊บกลายเป็นปากหม้อเจโอ้โห
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเพราะว่าใส่น้ำซุปด้วยใส่ผัก
0: กลายก๋วยเตี๋ยวปากหม้อกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแต่เป็นเจ
2: อารมณ์หน้าตาประมาณเกี๊ยวแต่ว่าตัวเป็นปากหม้อ
0: แถวพนัสนิคม
2: ครับ
0: แถวเมืองชนเทียบเลยเนี่ยกลายเป็นเจไปอีก
2: ครับ
0: โหสุดยอดความอร่อยมันรวมตัวกันในหน้านี้เทศกาลนี้กี่วันนะ10วัน
2: 10ถึง18ป่ะ
0: อ่า10ประมาณ
2: บางคือประมาณ10วันอะ
0: ล้างท้องอีกวันนึง
2: ครับ
0: ส่งท้ายอีกวันนึงที่เขาแถมๆกันอยู
2: ่
0: 10วัน
2: แต่บางที่เขาก็มีขยับตามความสะดวกของพื้นที่เขา
0: นี่เลยเนี่ยเป็นเสน่ห์ของอาหารประเทศไทยนะพอพูดถึงเรื่องเจมก็จะกลายเป็นเรื่องความแข่งขันกันแบบไกลๆแต่พอกินเข้าไปอิ่มบุญอิ่มใจทำบุญได้ถือศีลกินเจกลายเป็นเศรษฐกิจดี
2: ก็ปีนึงกินสักครั้งหนึ่งผมว่าก็ดีติ ดต่อกันสัก10วัน10เก้าวัน10วันอย่างเงี้ย10วัน9คืน
0: ใช่
2: ก็ดี
0: แล้วก็เมนูเหล่านี้ก็อยู่ในก็ถูกก็เรียกว่าแอพพลายมาอย่างนี้เราต้องไปกินถนนจันทร
2: ์ครับ
0: บินเยาวราชเดี๋ยวนี้เราเข้าห้าง
2: มีหมดแล้ว
0: โอ้เนี่ยเลยใกล้บ้านคุณเหม่งนี่เลย
2: นั่งกินอยู่บ้านก็มี
0: เสรีเซ็นเตอร์เซคอนสแควร์ตลาดเสรี
2: เก่าเกินเสรีเซ็นเตอร์ไปถึงพาราไดซ์ใช่ไหม
0: พาราไดซ์พาขอโทษตลาดเสรี
2: ครับ
0: ก็มี
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอ
2: ก็ไอ้ที่เขามีปลาทูบรสไง
0: เอาเหรอ
2: เออ
0: ปัดโท
2: ไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเออแต่ว่าเขามีคนมาจอดปิดหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาจะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลไปไม่ได้ไง
0: อ๋อเกิดเหตุไปแล้ว
2: ครับเป็นกรณีที่เคยเป็นข่าวตลาดก็เลยเลิกหมดเลย
0: อ้าวโถเอ้ยโถเอ้ย
2: แต่ว่าในห้างที่เป็นศูนย์อาหารยังมีอยู่
0: แล้วก็เจอที่ตลาดเสรีเหมือนกัน
2: ใหม่ๆก็เป็นศูนย์อาหารเลย
0: อ๋อโอเคก็เป็นศูนย์อาหารแล้วก็เข้าไปก็ซื้ออาหารได้
2: ศูนย์อาหารเนี่ยกับไอ้ตรงตลาดมันเป็นคนละกลุ่มคนขายกันไม่เกี่ยวกันเลย
0: โอเค
2: ก็วงก็แตกกันไป
0: นี่
2: แล้วก็สานสั้นเซน
0: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเล่า
2: ครับ
0: คราวนี้เราอยากกินถ้าท่านมีเพื่อนฟังมีเมนูเด็ดก็ส่งเข้ามาผ่านเฟซบุ๊ก
2: ไลฟ์ YouTube
0: ไลฟ์ YouTube ฝากส่งเข้ามาแนะนำกันไปว่าใครมีอะไรอร่อยอย่างเช่นคุณเหม่งก็ชอบผักอะไรนะผักอะไร
2: ต้มกะหล่ำปีต้มกะหล่ำปีเจซึ่งจริงๆแล้วนอกจากช่วงเจเนี่ยคือผมก็กินด้วยนะก็ไปต้มกับพวกโครงกระดูกกับหมูสับแทน
0: โอ้พูดไม่ได้นะพูดหมูบาปเลยนะตอนนี
2: ้เออไม
0: ่วันนี้ห้ามพูด
2: ได้ก็ไม่ได้กินเจ ไม่ได้พูดไม่ได้ พ
0: ู
2: ดได้
0: นี่นะแล้วผมมีคนก็ผมก็ถามถึงนะคุณเบงก
2: ็
0: ถามไปว่าพี่กล้ากินเจป่ะผมก็บอกว่ากินแล้วก็อ้าวเมื่อกี้เห็นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เลย
2: ก็มีบางคนน่ะกินบางมื้อ
0: กิน
2: เจกิน
0: เพิ่ม
2: กินบางมื้อ
0: กินของผมไม่กินเจเพิ่มจากอาหารปกติ
2: โอ
0: ้คือกินข้าวอยู่แล้วก็อาหารเจก็ตามมาด้วย
2: อ๋อผสมกันเลยล่ะ
0: หนักเลย
2: คราวนี
0: ้หนักเลย
2: ทั้งคาร์โบไฮเดรตทั้งไขมัน
0: โอ้โหไม่มีผมก็เลี่ยงก็พวกของทอดผมก็เลยต้องเลี่ยงบ้างแต่พวกของต้มของผัดผมก็ไม่เลี่ยงเลยผมชอบแฮปปี้แต่ว่าอันที่น้ำมันเยอะๆผมก็ต้องเลี่ยงจริงๆนะไม่ไหวจริงๆบางครั้งแต่ว่าผมก็เคยถามอาม่าก็คือคุณแม่ยายเนี่ยถามว่าอาม่าทำไมต้องผัดให้มันน้ำมันเยอะ อาม่าบอกว่าบางทีมันต้องรัดผัก
2: อันนี้มันเป็น
0: เทคนิค
2: ก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนเขาก็รับวัฒนธรรมการใช้น้ำมันมาไง
0: ใช่ใช
2: ่ไม่ผัดอะไรต้องจะผัดอะไรก็ต้องใช้น้ำมัน
0: ใช่ใช่
2: ครับแต่พอมีถ้าเกิดมีโรคภัยบางครั้งเนี่ยผัดโดยใช้น้ำก็ทำได้
0: ใช่ใช่เขาบอกว่าผัดให้รัดหน่อยมันจะหอม
2: มันได้เรื่องความนิ่ม
0: นิ่มแล้วก็หอมแล้วก็ได้กลิ่น
2: ครับ
0: กลิ่นกระทะมันจะออกอะไรแบบน
2: ี้ไม่ผัดก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้
0: ใช่ใช่
2: ใช่ซะหน่อย
0: ใช่ซะหน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นเคล็ดลับของเขาแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมโปรดมากๆเลยนะก็คือเป็นเหี่ยวหิวใช่ไหมเราถึงพูดถึงของกิน
2: เอาเถอะเอาเถอะ
0: เม็ดก็เป็น
2: บูชาขนาดดีแล้ว
0: เขาเรียกโปรตีนเกษตรแต่มันเม็ดเล็กๆอ่ะคล้ายๆหมูสับ
2: อ๋อ
0: นึกออกนะคุณเบงนึกออก
2: นึกหน้าตานึกออกฮะ
0: คล้ายๆหมูสับแต่เอาไปผัดกะเพรา
2: อืม
0: โอ้โหเลิศ
2: อืม
0: เนี่ยกินเนี่ยโอ้โหกินยาว
2: ๆพี่ก้านี่กินเพื่ออยู่แล้วอยู่เพื่อกิน
0: เราอยู่เพื่อกิน
2: แต่ enjoy eating แน่นอน
0: เราอยู่เพื่อกินเราชัดเจนแล้วเราอยู่เพื่อกิน
2: ครับ
0: เราอยู่เพื่อกินแม้กระทั่งตอนเจเราก็อยู่เพื่อกิน
2: นานๆกินทีก็อร่อยดี
0: อร่อยมากด้วย
2: แล้วผมได้มีประสบการณ์เพราะว่าคุณพ่อทำมังสวิรัติก็จะมีร้านประจำที่เป็นร้านมังสวิรัติเนี่ยเขาขายทั้งปีก็จะมีเมนูเจแปลกๆน้ำพริกมะขามเจขาเห็ดหอมเจ
0: ขาเห็ดหอมนี่ก็อร่อย
2: อร่อยกัดแล้วกรุบกรุบกรุบกรุบกรุบฟองเต้าหู้เจ
0: เป็นแข็งแข็ง
2: แข็งแข็งกัดแล้วกรอบ
0: กรอบเป็นกรอบเป็นกรอบไม่แข็งแข็งเป็นแนวแข็งแกะกรอบ
2: ต้มกะหล่ำปีที่พูดถึงต้มจับฉ่ายที่พูดถึงแล้วก็พวกแกงกะทิต่างๆที่เป็นเจทั้งหลาย
0: แกง
2: เขียวหวาน
0: แกงเจฟักนี่ฮะ
2: แกงแดง
0: มีแบบนี้อีกนะ
2: แล้วแทนที่เขาจะ
0: ผัดพริกแกงโปรตีนเกษตรผัดพริกแกงนี
2: ่
0: สุดยอดนะ
2: ใส่น้ำนมถั่วเหลืองแทนกะทิ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: กะทิกะทิก็เจใช่ไหม
2: กะทิก็กะทิก็เจ
0: ไอ้ก็เจ
2: ไม่รู้บางทีเจมันมีความเค็งไม่เค็งไงอ๋
0: อ
2: แต่พอเดินพ่อผมมันเป็นมังสวิรัติมันก็จะกินไข่ได้กินเต้าหู้กินนมวัวได
0: ้นี่เลยเนี่ยก็เป็นโอกาสที่แต่ละท่านเนี่ยก็จะได้ดูแลสุขภาพ
2: ครับ
0: สุขภาพจิตให้ดีสุขภาพกายดีแล้วอาหารโอเคแล้ว
3: นอกจากจะไปไหว้พระทำบุญแล้วยังไปเที่ยวได้ด้วยครับพี่ก้า
0: ใช่ก็มีกิจกรรมอื่นๆไงอย่างเช่นแบบเราไปเยี่ยมชุมชน
3: ไปภูเก็ตทั้งทีแล้วเนี่ยไปถึงนู่นแล้วกินเจไปดูงานเขาแห่เจไปกินอาหารเจที่ภูเก็ต
0: เพียบ
3: โอ้โหไปศาลเจ้าไหว้ต่างๆมันยังมีแหล่งท่องเที่ยวให้ไปอีก
0: ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเจ
3: ภูเก็ตช่วงนี้นี่นักท่องเที่ยวพวกยุโรปเยอะไหม
0: เยอะ
3: มาดูมากินเขามากินเจได้เหรอ
0: ไม
3: ่มาดูเฉย
0: ก็คือพี่ออกไปสำรวจเลยนะซื้อสงสัยเหมือนกันว่าเออเรากินเจอ่ะเขาจะอยู่ยังไง
2: ครับ
0: เขาก็มา explore เจค
2: ือ
0: เขาก็มีบางส่วนก็เข้ามา explore เจแต่อีกส่วนหนึ่งก็ทำชีวิตก็เหมือนเดิมคุณเหม่งคือชัดเจนมากว่าคนที่ต้องเซอร์วิสนะท่องเที่ยวเขาก็ไม่มาถือศีลก็คือส่วนใหญ่คนถือศีลจะอยู่ในเมือง
2: ครับ
0: พอออกไปชายหาดชายทะเลที่ไกลๆออกไปก็เป็นบางท่านก็เป็นพี่อิสลามด้วยนะเขา
3: ตามความสะดวก
0: ทำงานเขาทำงานเขาก็ไม่ทำสิ่งนี
3: ้หรือเขากินเจเป็นบางมื้อก็ไม่เป็นไปได
0: ้ก็มา
3: เห็นอยู่
0: ก็มา explore มากินเหมือนนักท่องเที่ยวอ่ะแต่เขาก็ไม่ต้องถือศีลเพราะว่าเขาไม่สะดวกเพราะว่าเขาต้องทำงานบริการเนาะโอ้โหฝรั่งกินเจ7วันนี่ตายนะไฟไดนิ่งฉันหายไปไหนลงห้องอาหารมังสวิรัติเอ้ยห้องอาหารไฟไดนิ่งของฉันที่เป็นมิชลิน
3: ไม่ตายหรอกพวกวีแกนก็มีเวเจเทเรียนก็มี
0: แต่เจนี่มันยิ่งกว่าวีแกนอีกนะ
2: ครับ
0: มันเฉพาะทางอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าก็จะมีคนที่ต้องทำเขาเรียกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมการบริการเนี่ยเขาก็จะต้องใช้ความสามารถในการที่ต้องรับมือกับการบริหารเรื่องครอบครัวอาจจะกินเจแต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ทานก็ไปให้เซอร์วิสกับนักท่องเที่ยวซึ่งก็เยอะเหมือนเดิมเลย
2: ครับ
0: คือภูเก็ตตอนนี้ไม่มีฤดูกาลแล้วคุณเหม่ง
2: ฮะ
0: ทุกฤดูคนมาหมด
2: อืม
0: กลายเป็นแบบว่าภูเก็ตเนี่ยไฮก็ยิ่งเยอะและแพงโลก็ยังเยอะ
3: คนก็ยังมากันเยอะอยู
0: ่เขามันเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอ
3: ่
0: ะ
3: มันกลายเป็นเมืองที่ไม่ใช่แค่เฉพาะท่องมาแล้วท่องเที่ยวเท่านั้นนะ
0: ใช่
3: มันเป็นเมืองที่มาเพื่ออยู่อาศัยเป็นอาหารสาริมทรัพย์ด้วย
0: โอ้โหเขามี
3: อยู่กันยาวๆ
0: การเติบโตทางอสังหาริมทรัพย์สูงมากนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามาลองสเตย์กันอ่ะก็ต้องอย่างที่คนแบบว่าสแกนดิเนเวียนี่พวกแบบว่าหนีหนาวเนี่ยก็เริ่มมาแล้ว
3: มาอยู่ที่ภูเก็ตกันยาว
0: ๆเล
3: ย6เดือน
0: เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ
3: ่
0: ม
3: ตัวว่าทั้งปีเขาหนาวไม่หนาวแต่ว่าช่วงหนาวนี่มันหนาวจนอยู่ไม่ได
0: ้ก็คือหนาวเนี่ยมกราคมกุมภาพันธ์ธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้
3: ทำไมเขาไม่มาอยู่เชียงใหม่บ้างครับอยู่แหละ
0: ก็มา
3: แล้วแต่ชอบ
0: แต่ว่าภูเก็ตอ่ะพอช่วงนั้นอ่ะมันเรามีแดดมันตรงข้ามเลยไง
3: ใครๆมาประเทศไทยก็อยากไปทะเลกันทั้งนั้นแหละ
0: ทะเลฮะซันซีอ่ะก็เห็นแสงแดดอยาก กินอาหารอร่อยอยากกินซีฟู้ดเขาก็

0: รู้สึกได้ว่ามันตรงข้ามกับความหนาวเขาแต่จริงๆไง
1: คนนอร์เวย์ที่ผมรู้จักเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจะอยู่เฉพาะทะเลเท่านั้นนะเขาก็ไปทั่วเลยที่เที่ยวที่สำคัญเด่นๆต้องที่ต้องมาประเทศไทยแล้วต้องไปอ่ะ
0: ใช่
1: นะมาประเทศไทยต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งพัทยากรุงเทพมหานครก็มีสีลมเดี๋ยวก็ไป
0: ใช่
1: ครับ
0: เขาไม่ได้มาอยู่แต่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าจุดหลักอ่ะก็อาจจะอยู่ที่เขาหลักที่เพราะว่าอยู่ยาวๆแล้วก็เขาเรียกนักท่องเที่ยวหนีหนาวเนี่ยก็กลายเป็นอีกเทศกาลเห็นป่ะดูที่กลายเป็นว่าเทศกาลหนึ่งอ่ะม
1: ัน
0: ชูทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวมันเติบโตขึ้นและมีมุมในการขายมุมใหม
1: ่
0: ๆกลายเป็นแต่ผมว่าที่เขาไม่ไปความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ไปเชียงใหม่ไม่ไปเชียงรายมันหนาวหนีหนาวมาแล้วหนาวไงก็มาเจอหนาวไง
1: โอ้ยฝรั่งก็รู้สึกเย็นๆมากเปิดร้อนด้วย
0: ขำก็อาจจะหนาวไงแบบโอ้ไดอินใช้ได้อยู่น
1: ะ
0: แต่เราอยู่กับหนาวแต่เขาอยู่กับโอ้ยร้อน
1: ประเทศเขาติดลบหรือเปล่า
0: ใช่เขาติดลบกว่าด้วยลบ30อะไรอย่าง
1: เงี้ยแต่ว่าพวกกินเจเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะกินแต่ที่เราพูดกันมีกรุงเทพม
0: ี
1: ภูเก็ตโอ้โหภาคใต้ก็กินอย่างทางภาคใต้ด้วย
0: ใช่ตรังก็ไม่น้อย
1: อีสานกับภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาค
0: นครสวรรค์
1: ภาคเหนือกินกันหมดเลย
0: นครสวรรค์พิจิตรแน่นเลย
1: มีศาลเจ้ากันทุกจังหวัด
0: ใช่
1: ก็จังหวัดของไทยเนี่ยมีหมดเลย
0: เพราะว่าเป็นความเชื่อที่ต่อเนื่องไปคุณเหม่งก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนอ่ะเราเป็นคนจีนพ้นทะเลเนาะก็คือเรามีความเชื่อคล้ายๆกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ความคิดรากของความคิดน่ะมันมาจากมันเหมือนต่อยอดขึ้นไปอ่ะก็คือที่ไหนที่มีศาลเจ้าเขาก็เอาประเพณีไปเป็นประเพณีร่วมของการถือศีลกินเจในเดือนตุลาคมอย่างเงี้ยไปปลายเดือนตุลาคมเงี้ยของทุกๆปีซึ่งก็จะเวียนวันไปนะไม่ได้ตรง 100% นะมันก็ตามจันทรคติแต่ก็จะเหมือนว่าถูกสืบทอดต่อไปแล้วก็กลายเป็นจุดขายของแต่ละจังหวัดคุณเหม่ง
1: ครับ
0: เนี่ยก็ภูเก็ตก็แข่งกับตรังนะฮะแล้วก็มีความแข่งกันอยู่นิดๆแต่ภูเก็ตก็ยังเป็นเจ้าอยู
1: ่ชลบุรีระยองจ
0: ัน
1: ทบุรีตราดก็เห็นกินกันหมด
0: ใช่พัทออกนครสวรรค์อย่างเงี้ยก็เป็นแหล่งคนจีนเยอะก็ทานก็กลายเป็นเขาเรียกว่าประเพณีร่วมของประเทศเราซึ่งก่อกำเนิดขึ้นมาซึ่งสำหรับผมมันแบบเป็นตัวช่วยการท่องเที่ยวสุดๆเลยนะมันทำให้ช่วงโรซีซันแบบนี้มีสีสันคุณเอง
1: ไฮซีซันตุลาไฮซัน
0: หายแล้วเหรอ
1: หายครับหาย
0: หายแล้วเหรอ
1: ตุลานี่นับเป็นไฮซีซันแต่เพื่อเริ่มต้น
0: เพิ่งเริ่ม
1: ฤดูกาล
0: ก็เป็นการคิด
1: แต่ว่าเดี๋ยวพอจบจากกินเจ
0: นี่
1: เทศกาลกินเจก็ไปต่อออกพรรษาพอดีโอ้โหอันนี้ก็เคลื่อนตัวกันทั้ง
0: ออกพรรษา
1: ประเทศ
0: ก็คือมันตรงกันเลยนะเห็นไหม
1: ครับ
0: งดเหล้าเข้าพรรษาก็กินเจถือศีลเรียบร้อยออกพรรษาเสร็จคราวนี้แหละ
1: ฉลองเลย
0: ฉลองอะไรมา
1: ทำบุญก่อนวันออกพรรษาแล้วก็วันตักบาตรเทโวโหรณะก็ทำบุญกันก่อนให้เรียบร้อย
0: ใช่
1: จากนั้นก็รื่นเริงกันได้เต็มที
0: ่ก็เริ่มเลยก็เข้าลอยกระทง
1: ครับ
0: นี่เลยฮะรับน้องขึ้นดอยลอยกระทงเนี่ยซึ่งเดี๋ยวปีนี้ผมจะไปรับน้องขึ้นดอยอีกแล้วก็รับน้องขึ้นดอยลอยกระทงอยู่ใกล้ๆกันเลยลอยกระทงเสร็จคริสต์มาสอีฟ
1: ครับ
0: หยุดยาวปีใหม
1: ่โอ้โห
0: ช่ำช่ำก็วิจิตเจ้าพญาก็จะมาแล้วถูกไหม
1: 13พฤศจิกายนถ้าผมจำวันไม่ผิดนะ
0: เนี่ย
1: ถ้าผิดก็ทักกันหน่อย
0: นี่มันต่อเนื่องกันมาเพราะมันเป็นการเรียกว่าโหมโรงเข้าสู่เทศกาลของการท่องเที่ยวของไฮซีซั่นปีนี
1: ้มันก็จะเต็มไปด้วยเทศกาลต่างๆรื่นเริงกันทั้งประเทศ
0: ซึ่งเราหวังผลนะป
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ประเทศไทยก็หวังผลเนี่ยในการเศรษฐกิจก็ฝากไว้ตรงเนี้ย
1: ยังหวังได้เหรอฮะ
0: หวังก็ขับเคลื่อนด้วยตรงนี้แหละ
1: หวังอย่างเดียวเองคือเป็นห่วงฝนเนี่ย
0: ก็ฝนมันก็มาของมันแหละ
1: เออฝนถ้าเกิดเนี่ยมันผ่านทางภาคกลางไปได้เรียบร้อยนะคร
0: ับ
1: ก็เริ่มลงใต้ไปเรื่อย
0: ๆ
1: ก็หวังว่าจะไม่ไปท่วมที่ไหนที่ในโซนของภาคใต้นะ
0: ก็หาดใหญ่ก็ระวังกันไว
1: ้เอ้ยแต่มันเป็นฝนแช่นะ
0: ก็
1: ระวังยังไงนะ
0: หาดใหญ่ก็ต้องระวังกันไว้ก็นี่ไงก็คราวที่แล้วก็แช่ไอ้เนี่ย
1: ต้องพร่องน้ำนะต้องพร่องน้ำ
0: พร่องน้ำรอแล้วก็พี่น้องหันอ๋อเนี่ยแล้วใต้หาดใหญ่เขากินกัน
1: ครับ
0: ใช่ป่ะกินเจก็มีที่หาดใหญ่ด้วย
1: อุ้ยภาคใต้นี่จีนทั้งนั้น
0: ใช่
1: แต่มีทั้งไหนของประเทศไทยที่ไม่มีจีนบ้างคนไทยจะถ่ายจีนเต็มไปหมด
0: ใช่
1: อุดรธานีโอ้โหนี่ก็จีนเต็มไปหมด
0: ถูกต้องเลยเนี่ยกำลังจะบอกว่าอีโคซิสเต็มของการท่องเที่ยวอ่ะมันพึ่งเนี่ยมันกลับไปเรื่องแรกที่เล่าเลยกระชอน
1: ฮะ
0: ถ้าท่านนึกภาพออกก็คือการมีเทศกาลเนี่ยเป็นกระชอนทำให้เรามีความหวังคุณเหม่งเราในทางจิตวิทยาเราก็อาจจะท้อถอยเนาะเพราะว่าท่องเที่ยวมันน้อยลงหรือมีอุปสรรคอื่นๆอาจจะดีจะดีน้ำก็ท่วมจะด
1: ี
0: จะดีก็เกิดภัยพิบัติจะดีจะดีก็ทองไอ้พิทัมก็ทะเลาะกันกับสงครามอาวอีกมันจะดีจะดีอ่ะมันก็เป็นแบบแต่ว่ามันเป็นชีวิตอ่ะเราก็ต้องมีความหวังมีกระชอนมาเป็นช่วยไว้เราก็จะพายได้เราต้องสู้ไปจริงๆมันสู้ไปด้วยกันหมดนะทั้งวาไรตี้แท็บเวลทั้งผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกันรวมทั้งพี่ๆที่กำลังทำงานเรื่องการท่องเที่ยวอยู่อ่ะก็กลายเป็นความหวังทั้งนั้นแหละในเรื่องของ ช่วงคลาย

0: ซีซั่นนี
1: ้อืม
0: เพราะว่ามันก็จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจชั้นดีอ่ะที่จะทำให้เม็ดเงินทางการท่องเที่ยวมันสูงมากนะ
1: มีเงินไว้ก่อนครับชีวิตก็จะดีขึ้น
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เที่ยวเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ที่มีอยู่ในชีวิตด้วย
0: แล้วก็เล่ากลับไปเป็นเซกเตอร์ท่องเที่ยวมันกระจายรายได้ไปสู่ทุกเซกเตอร์อ่ะ
1: ครับ
0: การมีการท่องเที่ยวภัตตาคารก็จะดีขึ้นโลจิสติกดีขึ้นของฝากของที่ระลึกอาหารโรงแรมที่พักใช่ไหมการบริการร้านนวดสปา
1: เอาเป็นว่ามีเงินน่ะมีรายได้ไว้ก่อนนะครับดีที่สุดแล้วสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับว
0: ัน
1: นี้เรา2คนผมเหม่งพันธ์แล้วก็พี่การันทรต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์การันทรเหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือIMF แถลงวาระนโยบายเศรษฐกิจโลกประเมินว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความยืดหยุ่นแต่กำลังเผชิญกับข้อจำกัดและแรงกดดันรอบด้านนางคริสตาเลนากอเกว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศกล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี2026ว่าคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ราวร้อยละ 3.1 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากการประเมินเมื่อเดือนเมษายนแต่ยังคงต่ำกว่าระดับร้อยละ 3.4 ที่ทำได้ในปีที่ผ่านมาตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความแตกต่างระหว่างประเทศอย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ทำผลงานได้ดีคือประเทศที่เชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งหลายประเทศอยู่ในภูมิภาคเอเชียเช่นไทยมาเลเซียเกาหลีใต้และสิงคโปร์รวมถึงประเทศผู้ส่งออกพลังงานที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามในทางตรงกันข้ามประเทศรายได้น้อยและประเทศที่เผชิญความขัดแย้งโดยเฉพาะผู้นำเข้าพลังงานและกลุ่มที่พลาดขบวนรถไฟเทคโนโลยีกำลังได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดIMF ระบุว่าความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจโลกกำลังเข้าใกล้ขีดจำกัดเงินเฟ้อในหลายพื้นที่ยังคงสูงดึงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงและซ้ำเติมภาระหนี้สาธารณะในช่วงท้าย IMF ชื่นชมประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและจัดประชุมได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมย้ำว่าทางออกที่ดีที่สุดของวิกฤตโลกคือการที่ทุกประเทศร่วมมือกันอย่างแท้จริงพระดอนสดุดีวีรชน14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีมาร่วมรำลึกเหตุการณ์14ตุลาจนถึงวันนี้ผ่านมา53ปีทั้งนี้ปี2475ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแต่ช่วงเวลาหลายทศวรรษหลังจากนั้นเชื่อว่าจะต้องมีช่วงเวลากว่า4ทศวรรษที่บ้านเมืองไม่ได้ปกครองโดยประชาชนตามเจตนารมณ์แต่เป็นการปกครองโดยกลุ่มคนผู้มีอำนาจไม่กี่กลุ่มเท่านั้นจนกระทั่งเหตุการณ์14ตุลาคม2516เกิดขึ้นที่นิสิตนักศึกษาชาวไร่ชาวนาพ่อค้าประชาชนนับล้านคนแสดงให้เห็นถึงพลังและทวงคืนอำนาจอย่างแท้จริงวันนี้ตนมาในฐานะตัวแทนภาครัฐในฐานะตัวแทนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีวันนี้อำนาจอยู่ในมือของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่อำนาจของครม.แต่เป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบและเป็นอำนาจที่จะต้องบริหารจัดการด้วยความละมุนละม่อมรัฐบาลรู้และตระหนักดีว่าการบริหารจัดการประเทศไม่สามารถทำให้ทุกคนในประเทศคิดเห็นเหมือนกันได้ทั้งหมดหน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและปลอดภัยที่สุดพยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของสังคมด้านณัฐพงษ์รำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาธิปไตยไม่มีทางลัดชี้ต้องไม่ลืมความเท่าเทียมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเข้าร่วมงานรำลึกครบรอบ53ปีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ณอนุสรณ์สถาน14ตุลาแยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพนายณัฐพงษ์กล่าวรำลึกถึงวีรชนผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาโดยระบุว่าเมื่อ53ปีก่อนประชาชนหลายแสนคนออกมาเรียกร้องให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่ระบอบประชาธิปไตยหลังอยู่ภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารมาเป็นเวลานานโดยสิ่งที่คนรุ่นใหม่ในเวลานั้นเรียกร้องไม่ใช่เพียงประชาธิปไตยแต่ยังรวมถึงความฝันที่จะเห็นสังคมมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นหน้าที่สำคัญของคนรุ่นปัจจุบันคือการสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้ต่อสู้ในเหตุการณ์14ตุลาทำให้การต่อสู้วันนั้นยังคงมีความหมายและมีชีวิตอยู่ในสังคมไทย พร้อมย้ำว่านอกเหนือจากการยึดมั่นในประชาธิปไตยแล้วต้องไม่ลืมเป้าหมายเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมด้วยโดยนโยบายรัฐสวัสดิการการคุ้มครองแรงงานการทวงคืนสิทธิ์ในที่ดินทำกินและกฎหมายสมรสเท่าเทียมเป็นความเชื่อพื้นฐานและนโยบายสำคัญของพรรคประชาชนมาโดยตลอด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่ใช่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียที่สนามอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจะเปิดให้เข้าชมฟรีฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตาหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เตรียมร่วมแข่งขันศึก AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026ระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้ที่สนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาล่าสุดมีการยืนยันว่าการแข่งขันรายการนี้จะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมฟรีตลอดทั้งการแข่งขันภายใต้ความจุสนาม 1,500 ที่นั่งพร้อมมีมาตรการคุมเข้มรักษาความปลอดภัยผ่านจุดคัดกรองห้ามนำอุปกรณ์เชียร์หรือวัตถุที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าสู่สนามเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำรอยหลังเคยโดนปรับเงินเกือบ3ล้านบาทจากการจุดพลุแฟร์ของแฟนบอลในรายการนี้เมื่อปี2023และปี2025อันโทนี่อิราโอล่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโดมินิกโซบอสไลอเล็กซานเดอร์อิซักและโกดิกัตโปก่อนที่ทัพหงแดงจะเยือนลาสลินส์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2ในคืนวันนี้โดยทัพเดอะเรสมีโปรแกรมบุกเยือนสนามไรฟ์ไฟเซนอารีนาในเมืองลินส์ประเทศออสเตรียซึ่งหวังสานต่อผลงานจากเกมแรกของรอบลีกเฟสซึ่งสามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างแอตเลติโกมาดริดมาได้สำหรับแมตช์นี้ลิเวอร์พูลต้องการที่จะเรียกความมั่นใจหลังแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มา0ประตูต่อ3ในเกมลีกด้วยซึ่งโซโบพลาดลงสนามในเกมนั้นและไม่มีชื่อเดินทางมายังออสเตรียขณะที่อิซักกับกักโปก็ยังไม่พร้อมลงเล่นเช่นกันเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: มาแล้วนะครับ11:11นะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการในที่ได้ไลฟ์นะครับวันนี้วันที่14 ตุลาคม 2569นะครับก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะนะครับทาง FM 99นะครับช่วงนี้อยู่กับผมเจ๋งทรงศักดิ์วันทุกจิตนะครับวันนี้รายงานตัวกันเป็นแค่คนเดียวเหมือนเดิม
1: อุ้ยเอาอีกแล้วฮะสองคนครับผมเอ็มซุ้งซับนะฮะรายงานตัวครับผมกับพี่เจ๋งฮะในที่ได้ไลฟ์ครับวันนี้ครับพี่เอาอีกแล้วคนเดียวอีกแล้วสองคนคือสองมันเอาวันนี้ผมนะพี่วันของผมฮะโอ้วานของคุณนิกแล้วนะฮะใช่ครับวันนี้ของผมบ้างนะครับตามนะ
0: จะเป็นคุณ
1: ไหมฮะอะไรนะ
0: จะเป็นคุณหรือเปล่า
1: อ๋อใช่ครับเหมือนผมฮะเอ้าก็พี่ก็ไลน์ผมไลน์บอกผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าคิวของผมวันนี
0: ้อ๋อเหรอ
1: ครับรายงานตัวแล้วท่านผู้ฟัง
0: นะคนไม่ค่อยมีตัวตนเนี่ยก็เลยลืมไปแล้ว
1: นี่พี่มีอยู่นะฮะโอ้โหเจ๋งเอาอีกแล้วนะพี่เจ๋งโอ้
0: เจ๋งเลย
1: โอ้พี่เจ๋ง
0: ไม่ต้องถึงแล้ว
1: โอ้โหขอไปพี่เจ๋งพ
0: ี่
1: มา
0: แล้ว
1: มา
0: แล้วนะครับดัชพลนั้นซุ่มซับนะฮะแล้วก็
1: ซุ่มพี่ซุ่มซุ่มครับพี่ซุ่มซุ่มซับซอยอุ่นนอนหนูฮะก
0: ับ
1: พี่
0: ไม่ใช่ซุ่มซับนะ
1: อะไรพี
0: ่ซุ่มซับ
1: ซุ่มซับครับ
0: น
1: อ
0: น
1: หนู
0: ซุ่มซับ
1: นะฮะ
0: ขอไปพี่อ่านชื่อไปนิดนึงดัชพลนั้นซุ่มซับพี่จำไม่จำสกุลเอ็มไม่ได้ยังไงนะจำได้เซ่
1: จำได้อยู่แล้วใช่ก็เรื่องง่ายคืออาร์ของจุ๊บเบลนั่นเองนะสั้นๆนะ
0: จ
1: ุ
0: ๊บเบลลงไหม
1: จุ๊บเบล
0: ท่าเรือวันนี้ลงท่าเรือ
1: วันนี้โอ้ยังเนี่ยมันเขาเรียกว่าไลน์อัพยังไม่ออกนะฮะก็คาดการอาจจะเป็นตัวสำรองนะฮะของจูซินซับเบลนะหลานชายสุจิรักของกระผมนะ
0: ครับ
1: ใช่นะ
0: ครับที่เจอเรื่องฟังครับคุณอยากคุยด้วยเพราะว่าคุณพูดภาษากินได้ก็คล่องเลย
1: นิดนึงคุยด้วยคุยด้วยได้ครับ
0: พี่แต่
1: ค
0: ื
1: ออันสารแบบนิดนึงภาษามือ
0: ภาษาม
1: ือใช่แต่ก็พยายามผมก็พยายามศึกษาเรียนภาษากินให้คล่องนะฮะแล้วก็ให้สื่อสาร
0: ได้ด้วย
1: นิดนึงฮะ
0: สีเหลือง
1: เยลโล
0: ่สีแดง
1: สีแดงแมงโก้พี่เจ๋งสีเดียวไม่คือมุกนี่คือมุกโอ้
0: อ๋อไม่ได้
1: นานอีกแล้วมุกนานอีกแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อมะม่วง
1: มะม่วงแมงโก
0: ้ครับมีด
1: มีดอีโอ้มันจะออกเสียงได้เลยฮะ
0: ออ
1: นแอร์อยู่นะครับพี่เจ๋งฮะ
0: คุณโต้
1: คุณโต้งเออยาจุดๆอย่างประมาณนั้นดีกว่าใช่พี่โอ้ก็รอลุ้นวันนี
0: ้คร
1: ับจูซุนซับเบลนะครับต้องรออันนี้ต้องรอเพราะไลน์อัพอาจจะออกประมาณก่อน1 ชั่วโมงนะฮะวันนี้นะครับ
0: ครับเอาครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: จ้าพี
0: ่ลาไปก่อนแล้วกัน
1: เอาลาไปก่อนเพิ่งเปิดรายการ
0: อ๋อเปิดรายการ
1: แล้วกันขอ
0: วันนี้คุณมีอะไรบ้างคุณอะไรมีนะ
1: ว
0: ันนี้
1: ก
0: ็ข่าวอะไรบ้าง
1: เยอะเลยครับพี่เก๋ง
0: ครับ
1: ว่าจะเป็นฟุตบอลนะโดยเฉพาะฟุตบอลอ่ะฟุตบอลด้วยก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะแล้วก็เอฟซีอีลิท2นะครับของชิงแชมป์เอเชียบ้านเราพี่ไอ้ออีลิตเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตอันนี้ลีกทู
0: ตอ
1: นวันนี้ลีกรองวันนี้อีลิตฮะครับพี่เจ๋ง
0: ไหว
1: ตลอดนะคุณ
0: เอ็มไหวว่าเนี่ย
1: ไหวสิก็
0: พี่มาจะมาพึ่งบุญบารมีของคุณนะว่า
1: ได
0: ้พี่แบบ
1: ได้ครับ
0: ก็ยังไม่ได้เตรียมมาคือคุยขาแล้วนะพอครั้งพี่คุยขาไปในช่วงเช้าแล้วเนี่ยก็เกรงว่าแฟนรายการว่าเอาเจ๋งมาอีกแล้วมาก็เอาเล่าข่าวเก่าอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะให้เอ็มเนี่ยช่วยแบ่งพี่หน่อย
1: ได้ครับ
0: อะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ก็มันจะฟุตบอล NBA อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: NBA อ๋อได้ครับเรามีฮะ American Football NFL แล้วก็ Basketball NBA
0: กูได้กูได
1: ้ก็ได้ครับได้ได้ได้ไม่เจ๋งโอ้โหมันปวดหลังแทนไม่เจ๋งเลย
0: ทำไมเอาแบนอุ้ยแบนแล้ว
1: อุ้ยแบนไม่ใช่ครับขอภัยครับท่านผู้ฟังพี่เจ๋งครับไม่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้จะมาแบกพี่แล้ว
1: ไม่มี
0: เอาได้ได้วันน
1: ี้
0: พี่จะไม่แกล้งครับเพราะว่าวันก่อนที่แกล้งแล้วเหมือนการมันทำตาม
1: ไป
0: ทำตามหน้าที่ของมัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าพี่แกล้งเอ็มวันจันทร์มาแล้ววันอังคารที่จัดรายการกับน้องนิกน้องนิก
1: ใส่ยับเลย
0: ใ
1: ช่เห็นผู้มีความ
0: เ
1: ม
0: ตตาเตะรอบไปทีเลย
1: เตะรอบไปทีเลย
0: แต่พี่ก็เอียวตัวหลบนะพี่
1: ยังไง
0: ยกเอวไงยกเอวหลบปั๊บเงี้ย
1: โอ้โหแล้วหลบทันไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ทัน
1: ไม่ทันเลย
0: โดนเขาว่า
1: ไ
0: ม่พูดเลยมีแต่คาบอย่างเดียวเหรอไม่เข้าใจกับผมอะไรเงี้ย
1: จะหลวมอย่างเดียวเลย
0: ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ไม่คาบก็ได้หลวมได้ไหม
1: ได้ไม่ได้ครับพี
0: ่ไม่ได้
1: คุณนิกนี่สุดยอดเลย
0: สุดยอดแล้วเขาวอลเลย์บอลเอาคุณฟังอยู่หรือเปล่า
1: ก็ฟังอยู่ครับมีแฟนผมด้วยเนี่ยทำไมเขาไม่มาฮะเมื่อวานผมก็โดนเอ้าเมื่อวานเป็นวันหยุดพิเศษนะฮะใช่ครับ
0: ก็เป็นก็เลยไม่ได้มาไม่ได้มาใช่ไหม
1: ใช่ครับมาก็ได้ฮะ
0: แต่สัปดาห์นี้คุณมาทำงานตลอดสัปดาห์เนาะ
1: ครับก็อะไรนะฮะทำงาน
0: ทำงานตลอดสัปดาห
1: ์ใช่ใช่ครับพี
0: ่วันนี้คุณลาหยุด
1: เอาไม่หยุดนะก็อาจจะมีว่าฟงผมนิดนึงแต่คืองานต้องเสร็จก่อนนะฮะก็เนี่ยงานนี้จัดรายการนะฮะรับทราบว่าโอ้พี่เจ๋งเอาอีกแล้ว
0: โอ้คุณลาหยุด
1: ไม่หยุด
0: สิ16วันหยุดไหมเหรอ
1: ก็
0: คุณลาหยุดพลาดคนดีเลยนะคุณเนี่ย
1: เ 16คือวันหยุดอยู่แล้ว
0: นะเราสี่วันนะสี่วันนะ
1: ไม่สี่วันนะ
0: ผมรู้ทันกันแล้วคุณแมวตอนนี้วันเดียวสามวันคุณจะหยุดก่อนเลยผมรู้แล้ว
1: พี่ตลาดแบบเขาเลื่อนมาดีกว่าไหม
0: เอาละเอาไปเลยว่าครับตลาดเซลล์คืนนะผมชอบแวบใช่ไหม
1: เอ้ยมันนิดนึงมันก็แวบได้แต่
0: เหมือนกันแวบแวบเยอะเหมือนกันนะคุณแวบก่อนนะ
1: ประมาณนั้น
0: เลยวันนี้นะมีผลฟุตบอลก่อนรายการผลฟุตบอลก่อนยูฟ่าชมบุรีเป็นยังไงแมนยูแพ้ใช่ไหม
1: ใช่ครับโอ้ยยูแพ้เลยฮะ
0: ฮะแพ้สิ
1: แพ้ครับเข้าใจว่าหลอกหลอกครับหลอกเราก็ผมรู้
0: แล้ว
1: แ
0: พ้แล้วไม่ได้ตามผลมาใช่ไหมเนี่ย
1: ตามเนี่ยผมดูอยู่พี่เจ๋งเอาอีกแล้วผมดูอย
0: ู
1: ่ก็แพ้แล้วก็แพ้
0: ได้เหรออ้
1: าว
0: ก็
1: แพ้
0: แพ้แต่เมื่อคืนแล้ว
1: ทีมรักผมไง
0: ทีมรัก
1: ผมตกใจ
0: เออ
1: เ
0: น
1: ี่ยฮะ
0: ครับ
1: ก็ผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2016-17นะครับผมในแมตช์ที่2คืนวันอังคารที่13ตุลานะครับก็เริ่มที่คู่แรกนะฮะร้องครับใช่ไหมฮะพี่เจ๋ง
0: ล่องล่อง
1: ล่อง
0: ล่อง
1: อันล่อง
0: ครับ
1: นะฮะก็แพ้กับสปอร์ติ้งลิสบอนนะฮะ0-2นะครับแล้วก็ซาบาเอฟเคนะครับชนะซาราเวียปลากนะครับ2-0นะครับอินเตอร์มิลานแพ้กับคลับบูธ4-3นะครับอาร์เซนอลชนะลิวใช่ไหมพี
0: ่ลิวถ
1: ู
0: ก
1: นะฮะ
0: สามเอ็มต้องมั่นใจ
1: 3-0ใช่ครับพ
0: ี่ไม่ได้ออกเสียงใช่ไหม
1: อาจจะไม่ออกเสียงแต่คือ
0: ฝรั่งเศส
1: ใช่ครับสามสังเกตนะ
0: ลิวลิว
1: ลิว
0: ล
1: ิ
0: วลิวL I W L แล้วก็ E จะไปอ่านเล่ย์นะ
1: ไม่ใช่หูเล่ย
0: ์เอาธรรมดาเพราะว่าเอ็มอาจจะภาษาฝรั่งเศสหรือว่าฟุตบอลอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ได้ตามบอลฝรั่งเศสนะนะก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปเหมือนที่มาทำงานใหม่ๆเนี่ยสมสนทัว
1: ทัว
0: ทัวทัวไงร
1: ู้
0: จักทัวไหม
1: รู้จัก
0: ทัวสมสนฟุตบอลอ่ะรู้จักทัวใช่ไหม
1: รู้
0: สอนอ่ะ
1: รู้รู้
0: ทัวดีกันเลย
1: อ้าว
0: รู้จักอีก
1: อ๋อจะว่ายแล้วอ้าวพี่ก็ต้องหาข้อมูลไอ้ก็ต้องหาข้อมูลอยู่ในสมอง
0: เลยนะรู้ไงไม่รู้เลยรู้ไม่รู
1: ้ก็จำไม่ได้แล้วกัน
0: จำไม่ได้โอเค
1: ครับครับต่อนะฮะ
0: T R O Y E S เนี่ยออกเสียงว่าทัวใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: พี่ไปอ่านว่าเขียนว่าทัวเยสฮะเรียบร้อย
1: ยังไงครับดันลุกขึ้นเดิน
0: เ
1: ลยฮะ
0: แต่ว่าทัวใช่เลยครับครับผม
1: ครับพี่
0: นั่นแหละเรียบร้อยโดนด่าได้เลยอันนี้ภาษาฝรั่งเศสต้องเราอ่ะรายการต่อฮะเป็นยังไง
1: โอเครับทราบครับก็โอ้โหคู่นี้แหมผมเขาต้องรายงานนะแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3-0
0: อันนี้เขาเล่ามาเล่ารายละเอียดมาว่าแมนยูเนี่ยโดนเร็วตั้งแต่50นาที
1: โอ้โหเสียดายมาก
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่โดนแดงด้วยปัญหาคือใบแดงด้วยต่อนะครับผมก็ไอเบลาซิกนะครับชนะ PSV ไอโอเฟนนะครับ1-0
0: ไอโอเฟน
1: ไอโอเฟน
0: ไม่ใช่ไอโอเฟน
1: ไอโอเฟน
0: ไม่กริบผิดแล้ว
1: ผมเขียนผิดเองแล้วขออะไรผมจดผิด
0: จดผิดแล้วมันกราฟิก
1: อ่ะกราฟิกอ๋อแล้ว
0: โอ้เอ็มเนี่ยเอ็มนี่ก็ไหลไปเรื่อยอ่ะ
1: ไม่ไหล
0: ก็ผิดก็ต้องยอมกราฟิก
1: พี่มันมีกราฟิก
0: ไงเราไหลตามน้ำแต่ผิดก็ไปเออพออ่านผิดครับ
1: เดี๋
0: ยวเราผิดคนฝ่ายเขาให้อภัย
1: ใช่ไห
0: มอ๋อพี่นะพี่ผิดก็ยอมรับช่วงแรกอาจจะมีต่อต้านบ้าง
1: ต่อต้านบ้าง
0: ต่อต้านก็คือสมมีคนสมดาพี่ส่งกลับคืนเลยไม่ยอมไงดื้อไง
1: ดื้อเลยแล้วเป็นไงฮะสุดท้าย
0: สุดท้ายก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้
1: ใช่ฮะ
0: อะไรเงี้ย
1: โอเครับทราบครับก็วิยาเรลนะฮะชนะนาโปลีนะครับ3-1นะครับกาลาตาสลายนะครับแพ้กับบาร์เซโลนาหรือบาซ่าครับ4-1และไวกิ้งเอฟเคนะฮะเสมอกับไบเยิร์นมิวนิกนะครับ3-3พี่เจ๋ง
0: เห็นว่าไบเยิร์นเนี่ยโดนก่อน2ลูกแล้วก็ยิงแซง3ประต
1: ู
0: แล้วก็เหลือเพียงแค่10คนไมเคิลโอลิเซ่ไงโดนเหลืองไปใบแดง
1: ครับ
0: แล้วก็ไวกิ้งเอฟเคก็เลยตีเสมอได้3เจอไวกิ้งเอฟเคใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ไวกิ้งเอฟเค
0: ไวกิ้งเอฟเคทีมจากประเทศไหนไวกิ้ง
1: นอร์เวย์ฮะ
0: เอ้ย
1: นอร์เวย์นอร์เวย์ฮะนอร์เวย
0: ์ถูกไหม
1: ขออภัยครับถูกฮะนอร์เวย์ฮะ
0: คุณไปออกเสียงเป็น
1: นอร์เวย์ครับ
0: นอร์เวย์ตลอดเลย
1: ครับที่ผมจำได้ครับ
0: นอร์เวย
1: ์นอร์เวย์ฮะ
0: ยาวเสียงเป็นนอร์เวย
1: ์ใช่
0: นะครับอ้าวนี่คือผลการแข่งขันนะก็คุณได้ดูไฮไลท์ได้อะไรบ้างหรือเปล่ามีลงทางเพจ Facebook YouTube ของเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: TikTok ของเราด้วยนะนะครับก็ดูคลิปดูอะไรได้นะผลการแข่งฟุตบอลต่างๆนะฮะ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: นะครับแมนยูไม่ไงทำไมนึกโดนประตูเร็วจังเลยเมื่อวานนี้เป็นยังไง
1: โอ้โหต้องเรียกได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดน
0: โดนตั้งแต่50วิ
1: ใช่ครับ50วิ
0: 50นาทีใช่ไหมแมนยูอ่ะใช่ไหมไม่ได้ดูเสียไม่ได้ดูไฮไลท์ใช่ไหม
1: ดูด
0: ูไม่ได้ดูเนี่ยต้องมาดูหน่อยเราทำข่าวกีฬาใช่ไหมล่ะก็ต้องมาดูว่าคลิปอาจจะไปถ่ายก็มาดูคลิปก็ได้อ่ะเมื่อวานนี้ครูใจก็ยิงสดใช่ไหมล่ะก็อ่ะมาดูคลิปหน่อยเป็นยังไง
1: ลูเน่โยโร่ครับนาที74
0: อันนี้ก็ใบแดง
1: ใช่
0: เห็นว่าโดนแต่ฮาสิวีจากปาโบมาริออสของแอตแลนติกใช่ไหม
1: ครับพี
0: ่แล้วก็แมนยูมาเหลือ10คนเลนนี่โยโร่ไปเหมือนเลยนะเขากำลังจะโดดเดี่ยวแล้วไปทำฟาวเป็นตัวสุดท้าย
1: ใช
0: ่ตัวสุดท้ายถ้าตัวสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใบแดงนะ เพราะว่ามันเข้ากฎด็อกโซไงนึกคำว่าด็อกโซไหมเอ็ม
1: ด็อกโซอ๋อเข้าเป็นที่เขาเรียกว่าโซนของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมพี่
0: ไม่ใช่ด็อกโซน
1: ด็อกโซน
0: ด็อกโซด็อกโซก็คือภาษาอังกฤษอะไรนะ
1: ครับ
0: denying and obvious goal scoring scoring opportunity ก็คือขัดขวางโอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนหรือปฏิเสธการทำประตูอย่างชัดเจนนะฮะก
1: ็
0: แบบหลุดเดียวแล้วไปเตะเขาเนี่ยอะไรแบบนี้ฮะอันนี้เป็นเข้ากฎนั้นพอดีนะครับทิศทางการเข้าหาประตูระยะทางอะไรแบบนี้เนาะนะครับก็โดนใบแดงไปพอโดนใบแดงไปแมนยูก็เลยโดนอีกลูกจากเอเดเวล่าลูกแม่นนะที่ยิงเข้าไปครับอดีตนักเตะของเอเวอร์ตันนะลูกแม่นนะ
1: คร
0: ับในทีที่79ครับแมนยูก็เลยแพ้ไปนะครับ0ประตูต่อ2นะครับโอ้ยแมนยูไหวหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่พี่แมนยูไหวป่ะ
0: เนี่ยเอ็ม
1: โอ้โห
0: ฮะแมนยูของคุณเชียร์แมนยูคุณไหวป่ะคุณเชียร์แมนยูยุคไหนเน
1: ี่
0: ย
1: ยุคท่านอเล็กเซอร์อเล็กกูซันนะพี่
0: ท่านเซอร์ท่านเซอร์
1: ครับ
0: ก็
1: เรียกว่าต้องนิดนึงอาจจะปรับ
0: นัดล่าสุดก็ที่เสมอสเปอร์ใช่ไหมเดือนสิบคนนะสเปอร์ตีเสมอใช่ไหม
1: ครับอันตรายตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือแมนยูเด็ดผีแล้วอันตรายนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่
0: ก็เปล่าเนี่ยไมเคิลคาริกเนี่ย
1: โอ้คาริกพี
0: ่
1: อีกแล้วคาริกผมอยู่นะในนี่อยู่นะฮะพี่
0: ยังจำได้นะ
1: จำได้ครับคาริกเนี่ยคาริกนี่มัน
0: ไหนตำแหน่งอะไร
1: อะไรนะ
0: ตำแหน่งอะไรไมเคิลคาริก
1: โอ้พี่จีเดี๋ยว
0: ผมขอรับคำเดียวแล้วตามมันอยู่จริงป่ะเนี่ย
1: มันอยู่จริงพี่แต่เดี๋ยวมัน
0: กองกลาง
1: เอาเล่นนิดนึงฮะกองกลาง
0: คือได้ไม่ได้ตามบอลกูตามพวกมอเตอร์สปอร์ตใช่ไหม
1: นิดนึงแต่ฟุตบอลดีกว่าเพราะมันตอนนี้ที่เรากำลังมา
0: เนี่ย
1: คร
0: ับเด็กเขาต้องรู้เดี๋ยวเล่นกองกลาง
1: มันกองกลางแต่คืออาจจะยังไม่ชัวร์ก็คือมิดฟิลด์ตำแหน่งมิดฟิลด์กองกลาง
0: ก็เหมือนกันแหละมิดฟิลด์กับกองกลางพี่ถามแล้วยังไงต่อแมนยูไหวคุณเนี่ยเพราะว่าล่าสุดก็เสมอกับสเปอร์มาไหวว่าแมนยูเป็นไงเอ็ม
1: ก็
0: ต้องเรียกว่ายังไงฮะ
1: ต้องมีการแก้ไขอะพี่มีการแก้ไขแบบเยอะมาก
0: นัดต่อไปโอ้โหไปเยือนลีดยูไนเต็ดด้วย
1: ใช่โอ้โหลีดนี่ฟอร์มแม่งโคตรดีเลยครับพี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: ใช่ฮะแล้วตอนนี้ใน
0: คอนเนตวันอาทิตย์นะเป็นสงครามดอกกุหลาบด้วยนะ
1: ใช่สงครามดอกกุหลาบ
0: ใช่ยังไงจะเป็น
1: ทำไมเรียกดอกกุหลาบฮะ
0: มันเป็นแคว้นยอร์กเชียร์มันเป็นแคว้นแต่ก่อนสมัยก่อนนะ
1: อ๋อครับพี
0: ่แล้วก็เชียร์กับยอร์กเชียร์ไงเท่ากันนานแล้วเป็นสงครามดอกกุหลาบไงเอ็มจะถามเยอะเลยพี่ก็จำคงไม่ได้อยากขยี้พี่สี
1: ่ได้ครับพี
0: ่ขยี้พี่สี่เอ็ม
1: โอ้ไม่ตี้ไงโอ้พี่นี่
0: โอเคหมดแล้วฮะจบนะจบนะ
1: จบฮะโอเคครับผมอือ
0: ย
1: ู่
0: แ
1: ล้วฮะก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตอนนี้อยู่อันดับ7นะฮะของตารางมี3คะแนนนะครับพี่ก็ที่1คือบาร์เซโลน่า
0: ครับ
1: บาร์เซโลน่านะฮะ
0: มี
1: 6คะแนนใช่ครับพี่แล้วก็สปอร์ติ้งCP ใช่พี่ตอนที่ CP แล้วก็อาร์เซนอล
0: CP คือลิสบอน
1: อ๋อ CP คือลิสบอนนะฮะ
0: อาร์เซนอลติดลิสบอนไง
1: ครับ
0: อาร์เซนอลก็ผลงานยอดเยี่ยมนะ
1: ใช่ครับอาร์เซนอล
0: ชนะ2นะลิสบอนก็ชนะ2นะติดต่อกันอาร์เซนอลก็ชนะ2ส่วนบาเยิร์นสะดุดแล้วนะเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับ
0: บาเยิร์นเนี่ยไปเจอกับไวกิ๊ก FK ทีมจากสโมสรทีมจากนอร์เวย์เน
1: า
0: ะเกมนี้โดนก่อน2ประตูในช่วงครึ่งแรกเลยก่อนที่บาเยิร์นจะเปลี่ยนตัวนะครับในครึ่งหลัง3คนเลยนะอาวุโสเดวิสนะครับลงมาแทนนาธิเทียนบราวดายูปามิกาโนแทนยูเตทานทาอิสมาเอลไซบารีนะครับลงมาแทนเลนนัทคาวครับและมาเร่งเครื่องยิง3ประตูรวดเลยแฮร์รี่เคนจุดโทษนะแฮร์รี่เคนยิง
1: ใช่ฮะ
0: 5ที่4จุดโทษตาที่60นะก็คิมิดส่งให้แฮร์รี่เคนยิงอีกฮะทำประตูอีกนะเป็น2ต่อ2และลุยดิอาร์นะครับมาได้ประตูนำ 3-2 นาทีที่71นะครับแต่ว่าไมเคิลโอเลเซ่นะครับไปทำฟาวนะครับในที่เกิดเหตุ3แล้วปรากฏว่าโดนใบเหลืองมาที่2ในช่วงเวลาในการเด็ด
1: จะปิ
0: ดเขาว่าข้อหาไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาฮะ
1: โอ
0: ้ก็เหลือ10คนเลย
1: ครับ
0: สุดท้ายฮะโดนไวกิ้งเอ็มเคตีเสมอในช่วงนาทีที่90พอดีเอ็ม
1: ท้ายเกม
0: ท้ายเกมเรียบร้อยเลยบาเยอร์ของเรา
1: ไม่ไหวฮะ
0: เสมอ3ประตูต่อ3ครับ
1: ครับ
0: มันยังไงเอ็มมันยังไงบาเยอร์ของเรา
1: โอ้โหมันยังไงฮะก็อยู่อันดับ4นะของตารางตอนนี้ก็อยู่มี4แต้มคือก็ต้องลุ้นกันต่อไปพี่บาเยอร์น่ะมันก็เป็นทีมที่แบบดังที่1ของโลกไอ้ที่1เอ้ติดอันดับโลกอ่ะง่ายใช่พี่ก็ต้องรอเชียร์ใช่พี่ตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหผมว่ามันก็เต็มนะแต่เหมือนมีคนมีเจ็บมั้ยพี่นักเตะเจ็บ
0: ฮะ
1: มีไหมฮะที่
0: เจ็บเหรอตอนนี้มีใครบ้างล่ะโมเซล่าก็เมื่อวานนี้เดี๋ยวดูก่อนมันลงหรือเปล่านะโมเซล่าก็เพิ่งกลับมาไง
1: ครับ
0: แต่ว่าเมื่อวานนี้โดนเร็วอ่ะโดนตั้งแต่นาทีที่2เอ็ม ป็นจังหวัดลูกโป่ง
1: ฮะ
0: เรียบร้อยไวกิ้งเอฟเคนเป็นทีมจากทีมอะไรทีมอย่างนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับนอร์เวย์ฮะ
0: โดนลูกโป่งอีกเมื่อวานนี้
1: ครับพี
0: ่นะฮะแล้วก็ขออภัยไม่ดูไฮไลท์ดูไฮไลท์แต่ของแมนยู
1: กับสโลอ๋อสโลประกาศ
0: ได้เลยด้วยไลท์ของแมนยูก
1: ็ด้วยไลท์ของ
0: ไฮไลท์อยู
1: ่ไฮไลท์อยู่อ๋อไลท์เดี๋ยวลงสดเลย
0: เลี้ยวสดเลยเลี้ยวสดเลยไหนๆคุณผู้การผลฟุตบอลหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยข่าวกีฬาอื่นบ้าง
1: ครับ
0: บอลนะเอฟซีแชมเปี้ยนล
1: ีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก
0: เดี๋ยว
1: ไม่ร้อนเอาไม่ร้อนก็
0: เวลาเป็นยังไง
1: เวลาเป็นยังไงก็แพ้ปักกิ่งเอฟซีไป0-1ครับพี
0: ่
1: ได้ประตูจากฟาบิโออาบลูนะในนาทีที่79นะครับพี่ก็
0: ในบ้านเลยเหรอ
1: ขาขาบ้านนะฮะ
0: คนใหม่บ้านเนี่ย
1: เออใช่แล้วพี
0: ่
1: ใช่ครับโรซิวาเนี่ย
0: ไหวไหม
1: ก็ต้องดูต่อไปอ่ะพี่คือไหวไหมผมว่าไหวนะไหวเพราะเขาไปทีมเต็งอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ครับพี่คือแพ้ยังน่าเสียดายพี่ทั้งที่บุกทั้งเกมนะพี่บุรีรัมย์เราผมก็ดูบ้างนิดนึงแต่คือเขาเรียกว่าอะไรบุกแบบยาวอ่ะพี่สู้แผงหลังเขาไม่ได้คนหลังเขาเน
0: ี่ยดู
1: ดีไลไฮไลท์ครับขอไฮไลท์ครับไฮไลท์
0: บุรีรัมย์เสียอะไร
1: สี
0: พี่จริงแต่สี
1: แ
0: ล้วว่า
1: แดงก็ได้สีขาวมั้งฮะอู้สีน้ำเงินดิพี
0: ่อ๋อสีน้ำเงินโอเคโอเค
1: โอเคเขาเลยโอ้ยพี
0: ่ใช่แล้วคุณดูจริง
1: เออดู
0: ผมต้องสอบผมดู
1: โอ้ตรงตุ๊กผมอยู่แล้วผมก็ใจ
0: ไม่ดีไม่แก่แพ้ใช่ไหม
1: ก็แพ้น่าเสียดายพี่เจ๋งคือ0-1อ่ะ
0: นี่ขนาดยังไม่ได้เจอทีมจากญี่ปุ่นนะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับพี่ค
0: ือ
1: ผมไม่รู้พูดยังไงแต่ก็ทำเต็มที
0: ่ครับ
1: นะฮะจับก็มานั่นครับพี่กิมิเอะมิซูรี่นะฮะลงเป็นตัวจริงซึ่ง
0: ตัวจริงด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่มีมิซูรี่นะฮะต้องเรียกอย่างนี้เน้นเลยกิมิเอะมิซูรี่เน้น
0: กิวเยเม
1: ่กิวเม่
0: กิวเยเม่
1: กิวเยเม่
0: ม
1: ิซูรี่
0: ประธานบาสิลจะมา
1: ผมขออนุญาตแล้วเล่าฟังพี่เจ๋งคุณฟังฮะ
0: เคยเจอ
1: ใช่ครับไปสนามครั้งหนึ่งฮะเมื่อปีที่แล้วผมไปทำสาของเอเซียนเรซิ่งนะครับการแข่งขันแล้วจักรยานเขาเรียกเจอครับผมก็ตะโกนมิชลี่มิชลี่ผมเขาก็มองใครจะตะโกนเขาผมก็ตีแล้วผมก็ตะโกน
0: คุณรูปร่างเลย
1: ใช่ไม่รูปร่างผมดีใจ
0: ที่บุรีรัมย์
1: ใช่ครับตะโกนแล้วได้ชมเกมบุรีรัมย์มานั้นด้วยนะฮะการผมคันนี้ขอเล่าเป็นประสบการณ์นะผมก็ตะโกนมิชลี่มิชลี่เขาก็มองใครอยู่ไหนอะไรเงี้ย
0: ครั้งไม่เขาไอ้มิชลี่มันนามสกุลแต่ว่าด้วยความที่ต่างชาติเนี่ยเขาชอบเอานามสกุลเนี่ยมาปักชื่อหลังนั่นเหมือนไมเคิลโอเว่นใครล่ะเบ็คแฮมก็เอาชื่อนามสกุลไปปักใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ

0: ติ
1: จริงๆเขาจะไปชื่อเล่นเขาเนี่ย
0: ใช่ไ
1: ม่ได้แน่ใจชื่อเล่นกิจเม่ไหม
0: กิจเม่
1: กิจว่าชื่อเล่นชื่อเม่
0: ไหมไม่ใช่นี่อันนี้คือจริงๆสกุลเขาอ่ะก็เหมือน
1: พี่เจ๋งเขาเป็นตระกูลมิสลีบักครับเขาอาจจะไม่รู้ก็ได
0: ้ไม่รู้ก็ได้ใช่ถ้าไม่รู้ก็ได้ต้อง
1: ชื่อเล่นเขาอ่ะ
0: ชื่อเล่นหรือชื่อจริงเขาผมไม่ได้เตือน
1: ชื่อเล่นชื่อจริงเขาอ่ะคืออะไรไม่รู
0: ้ชื่อจริงก็กิจเม่ไง
1: ฮะ
0: กิจเม่ไม่ใช่เหรอชื่อจริงเขาก
1: ิจเม่
0: กิจเม่แต่ก็ชื่อจริงเขาอ่ะพี่จริงนี
1: ่เรียกกิจเม่เลยเหรอ
0: เอ้าไม่ได้เรียกมิสซูรี่เขาก็มองหาใครเรียกเขาอะไรเงี้ยอ๋อ
1: เขาหันมา
0: ครับผู้สื่อข่าวตะโกนผมเนี่ยตอนนี้กับผู้สื่อข่าว
1: ตะโกนถาม
0: ก็หันมามองมองว่าใครเรียกเขานะฮะแล้วเขาก็ไม่รู้ใครเรียกเขาแล้วผมก็ตะโกนอยู่สองสามรอบ
1: คร
0: ับแค่นั้นแหละครับก็กลับเข้าห้องฮะใช่ครับแค่นั้นคือยังไงเขาไม่เหมือนกับว่าเขาไม่มองผมเขามองไปที่อาจารย์ฝั่งตรงข้ามอื่นนะฮะเอาใครตะโกนเขาใช่ฮะประมาณนี้ที่เกิดก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ประช
1: ม
0: นะฮะเกมระดับเอเชียของบ้านเราคือบุรีรัมย์แข่งนะฮะใช่ก็นะครับไปดูการแข่งขันเอเชียนเรซซิ่งครับพี
1: ่
0: ใช่ครับชิงแชมป์เอเชียนะฮะของทีมยามาฮ่าแล้วครับพี่โอ้ครับเอ
1: ๊ะ
0: อันนี้พูดได้ไหมพูดได้ไหม
1: พูดได้พูดได้
0: ว่าอย่างห้าคาราเลสซิ่งทีมเราฮะ
1: ใช่ไปกับคุณคุณบอย
0: นะครับคุณบอยพี่บอยนะฮะพี่บอยเรานะฮะพ
1: ี่
0: บอยสายห่างเราแต่พี่เราพี่ตูนนะฮะขอบคุณมาก
1: พี่ตูนบริสตัม
0: ไม่ใช่พี่ตูนเราไปได้เรา
2: ไปได้
0: เราไปได้พี่ชงเจ๋งพ
1: ี่
0: ตูนรูปเรา
1: แล้วพี่ผมวัยโศกพี่ตูนรูปหล่อ
0: ใช่ไหมรูปหล่อเราใช่ไหมเราพี่เจ๋งหล่อดอกกว่า
1: แล้วผมคู่เป็นไงบอลไทยคู่เป็นยังไงนอกจากบุรีรัมย์แล้วราชบุรีเป็นไงราชบุรี
0: ราชบุรีโอ้โหก็ทีมจากไทยก็แพ้ไปอีกทีมหนึ่งนะฮะแพ้เกียวโตซังอะจากที่ญี่ปุ่นจ้ะพี
1: ่
0: ก็หนึ่งดูกระสุนนะพี
1: ่ชดถ่ายใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่โอ้โหแหมทีมจากไทยวันนี้เมื่อวานเมื่อคืนนี้เก็บไม่ได้เลยนะเก็บแต้มไม่ได้เลยนะพี
1: ่แล้วพี่ท่าเรือคุณไหวป่าววันนี้ท่าเรือ
0: โอ้โห
1: ท่าเรือเจออะไร
0: ท
1: ่
0: าเรือเจอคาชิวะเลโซไหวไหมเนี่ยมันต้องไหวอ่ะพี
1: ่ถ้าสนามฟุตบอลสโมสรจะแชมป์เอเชียจะต้องไปเตะที
0: ่
1: นู่นใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่ประเทศเกาหลีใช่
1: ไหมไอ้มันไม่ได้แต่ที่เตะที่ไหน
0: ใช่พี่
1: อ๋อแต่ที่เกาหลี
0: เกาหลีนะฮะซันโครฟอร์นิเจอร์ได้ซันโครฟอร์นิอะไรนะ
1: ฮะ
0: พี่เจง
1: ถ้าเราเล่นทีมเลยทีมของ
0: ไม่ใช่ไม่
1: ใช่คนน
0: ั้
1: นเน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้คือสนามอาจจะชื่อเล็กยากหน่อยนิดนึงก็คาชิวะสเตเดียมดีกว่า
1: เออคาชิวะสเตเดียม
0: ครับพี่
1: ใช่ไปเยือนของพี่เลวัน
0: ใช่ไปเยือน
1: นะโอเค
0: ครับก็คิกออฟวันนี้ห้าโมงเย็น17 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะฮะผมฟังครับผม
1: พี่เจ๋ง
0: นะ
1: จุดเบลชุดซับหลานคุณไป
0: ได้ครับตอนนั้นเห็นโอ้โหพี่กระใสหูฟังเดินมาฮะอย่างหล่ออย่างเท่นะฮะตะโกนจุดตรงไหนโอ้ตายแล้วเขาก็หันมองใครเรียกเขาผมก็สอนตัวเองเวลาเจอใครจะให้ตะโกนไม่ได้
1: เออเหรอ
0: ไม
1: ่ก็ต้องบอกหลานเนี่ยว่าเฮ้ยคุณมาเล่นฟุตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องมีซื้อแฟนคลับหน่อยใครบอกไว้มือหน่อย
0: ใช
1: ่
0: ใช่ครับพี
1: ่
0: ผมก็แบบลงไปขอให้ไลเซ็นหน่อยอย่างนักแข่งระดับโลกมาร์คมาเกสอย่างเงี้ยฮะเขาขอไลเซ็นโหไปกงไปกอดเห็นว่าสนามบุรีรัมย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณมาร์คเขาเนี่ยโอ้โหกระแสตอบรับจากคนไทยดีมาก
1: ครับ
0: สุดยอดแล้วเขาเฟรนลี่อ่ะพี่ใช่แล้วนักแข่งทุกคนเขาเฟรนลี่พี
1: ่
0: ใช่ประมาณนี้พี่ใช่เล่าฟังว่าเขาก็ผมก็สอนหลานผมว่าเฮ้ยคอนเฟลลี่คนไทยเนี่ยแล้วเขาคนไทยเนี่ยฟุตบอลเขาจริงจังเชียร์ที่แบบเชียร์ทั้งประเทศนะเขาดูคุณอยู
1: ่
0: พี่เขาดูคุณอยู่นะมันไม่ใช่ตลกอะไรนะพี่ไม่ตลกเลยพี่นะครับพี่ขออนุญาตนะไม่ตลกนี่จริงๆว่าคนไทยเขาอินกับฟุตบอลมากไงผมกล่าวนี้ดีกว่าครับ
1: คุณสอนก่อนนะ
0: ใช่ฮะเขาก็บอกว่าเออให้เฟลลี่นิดนึงแบบทำตัวแบบคือเหมือนพี่เจชนาธิปสงกรานต์นะพี่เจพี่อุ้มพี่ตังสารัตอยู่เย็นอย่างเงี้ยเขาทำแบบเฟรนลี่เหมือนว่าเขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยนิดนึงใช่แล้วขอปรับตัวอันนี
1: ้ขอแอดจัดก่อนใช่ไหม
0: ครับแอดจัดก่อนขอปรับตัวให้เข้ากับประเทศไทยนิดนึงนะฮะใช่ตอนนี้ก็ต้องรอลุ้นและเชียร์ต่อไปนะครับจะขออนุญาตอย่าพึ่งไปอะไรเขามากไปอาจจะมีนิดนึงถ้ามีเบื้องต้นข้อความนะฮะก็ส่งไปที่ผมดีกว่านะครับอย่ามาส่งไปที่ร้านผม
1: ไม่มีใครว่าจุดเดียวหรอก
0: ใช่ผมขอรับเป็นคนเดียวแล้วขอโทษจริงๆครับขอโทษแฟนบอลทุกคนทั้งประเทศนะฮะที่อาจจะยังเค้นฟอร์มมาไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ก็พยายามจะสู
1: ้คุณปกป้องหลานช
0: ายครับไม่ได้ปกป้องคือให้กระแสมันดีขึ้นนิดนึงนะฮะพี่เจ๋งเพราะพอดูแล้วคือไม่ประมาณนี้พี่เข้าใจกันอยู
1: ่
0: ครับผมก็มาใหม่ๆก็เหมือนนิโคลัสมิเกลสันนะฮะพี่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปในวันนี้ครับกับท่าเรือเนาะครับ
1: ประม
0: าณนี้พี่เจ๋งใช่ครับ
1: ก่อนจะลาไปก็ฝากด้วยแรลลี่ของเรานะ
0: ครับพี่เจ๋ง
1: นะครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะครับเริ่มออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์

0: ทางเพจ Facebook ของกัสกาก็ได้นะครับและคุณมีอะไร
1: ครับผมมีขออนุญาตนะ The Charity Golf 2026ครับ
0: มาแล้วนะ
1: มาแล้วนะ
0: ครับ
1: มาแล้วเลย
0: ครับ
1: ครับเขาเรียกว่าอีก1สัปดาห์เท่านั้นนะครับผมด้วยฟังพี่เจงฮะก็FM Gasco Active Radio นะครับเชิญชวนท่านนักกอล์ฟนะครับและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026มาลุ้นกันปีนี้นะครับทีมสีแดงนะฮะนำทีมโดยป๋าแปะพี่เจี๊ยบคาถาทองแข่งมาเตอร์อินเฮนะฮะเฉลิมวงศ์นะครับพี่มนต์มัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับทีมสีน้ำเงินนะครับที่นำโดยณหังอัชพงศ์สีมาพี่ต้นตวีนโตคิวโตเตและคุณพิชชี่นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันนะพี่คุณผู้ฟังนะฮะก่อนวันในวันที่วันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ณสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะครับช็อตการเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปใช้อุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0902531542และ0809195325อันนี้เบอร์ของผมเองนะครับ
0: ติดต่อได้นะ
1: พี่เจ๋งนะ
0: คร
1: ับ
0: โทรมาเพื่อสมัครยังไงคุณรู้เรื่อง
1: แต่ครับรู้เรื่องครับทราบฮะจะแจ้งรายละเอียดครบถ้วนอย่างนี้ดีกว่า
0: ครบถ้วนไปเจอครบถ้วน
1: ครบถ้วน
0: ครบถ้วน
1: อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็
0: เราชัดเจนอยู่แล้วตลอดเลย
1: ครับ
0: ขายยังไงต่อ
1: ครับพี่แล้วก็หรือทางเพจ Facebook FM99 นั่นเองนะครับผม
0: ฝากด้วยนะ
1: ฝากด้วยครับแล้วขออนุญาตมีอีกหนึ่งประชาสัมพันธ์นะครับผม
0: ครับ
1: หน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดใจเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับฝากไปด้วยนะคุณผู้ฟังพี่เจ๋งนะ
0: ฝากไปด้วยแล้วก็มีเรื่องมาเที่ยวกับเรานะครับช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะไปกับเรานะครับกับ FF99 นะครับกิจกรรมนะครับลอยร่างแรงใต้นะครับปีที่4โอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนรับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไกลเบตงนี่ต้องไปกับเรานะเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยอเวงหอนาฬิกาแดงตู้พัสนียักษ์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดนะอุโบสถเบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้มาแต่ตัวนะครับเก็บกระเป๋านะมาแต่ตัวนะ
1: ใช่ครับ
0: มากระเป๋าด้วยแล้วก็กินโรยุสบานครับสไตล์ FM 99สนใจสอบถามเลยเบอร์โทรนะครับ0925315142ติดต่อพี่กอล์ฟนะและ0809195365ติดต่อคุณเอ็มนะครับได้ทุกคนนะหรือทางบางครั้งฟังไม่ทันครับพูดพี่เจงพูดเร็วจังเลยอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาทางเพจ Facebook ของ FM 98ฝากด้วย
1: ใช่ครับ
0: 3กิจกรรมใหญ่ของเรา
1: ใช่ฮะ
0: ช่วงปลายปีนะ
1: ถูกต้องฮะแล้วก็
0: ไปกับเราสนุกแน่นอน
1: ถูกต้องครับ FM 99จัดให้ฮะพูดเมืองไทยแข็งแรงเอ้าโอ๊ยพี่เจงหาไหมหาไหม
0: เอ้ยคุณแบบกล้าการเล่นมาก
1: ขึ้นเลยเออกล้ากล้ากับพี่คนเดียว
0: ตอบตัวพี่อะไรเงี้ย
1: ผมกล้าพี่คนเดียวคนอื่นพักกันสักครู่เลยพี่11นาฬิกา38นาทีนะฮะตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวมาต่อกันในที่ไลฟ์ตอนเบรกที่2นะครับตอนนี้พักก่อนฮะ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับใน

0: เบรกที่2กับรายการ Latin Night Live นะครับวันนี้อยู่กับผมเอ็มซุนซัดและพี่เจ๋งนะครับผม
1: เฮ้ยคุณเข้ารายการเองปิดรายการเองแล้วช่วงนี
0: ้อ้าวก็ผมมีหน้าปกให
1: ้ปิดก้าขาแข็ง
0: ซะแล้วมีหน้าปกให้หน้าปกขึ้นรายการเลยเอาผมก็ต้องทำ
1: หน้าปกจริงๆเนี่ยเอ็มต้องมาขอบคุณพี่นะ
0: ขอบคุณครับพี่
1: คนแรกน้องเบนซ์ซึ่งดูแลเรื่องของภาพกราฟิกอะไรของกัสการบอกว่าพี่จะเอาเอ็มไหมเพราะว่าพี่กับนนท์ก็พอมั้งสองคนพอ
0: นะฮะ
1: แล้วเขาเออสองคนพอได้พี่เนาะพี่บอกเฮ้ยเอ็มเขาก็จัดรายการนะแม้ว่าเขาจะจัดแล้วเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้อินเนอร์เ
0: กมอะไร
1: ก็ตาม
0: อันนี้จริงเลยรู้พี่มันต้องแบบคือบางกีฬาอาจจะไม่ทราบมากยอมรับนะฮะแต่คือเจาะจงกีฬาใดกีฬาหนึ่งเนี่ยผมพูดได้ว่าเจาะลึกเลยเจาะลึกเขาเส้นเลือดเขาสายเลือดนัดออกมาง
1: ั้
0: นมันออกมา
1: เหรอ
0: ครับพี่ประมาณนี้
1: อ๋อประมาณนี้ก็เลยต้องเอาเอ็มเนี่ยมาประกอบ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งหลายคนก็ถามว่าพี่เอ็ม
0: สงสารนิดนึง
1: มาเป็นพิธีกรได้เหรอใช่ใช่ใช
0: ่
1: คือสงสารสงสารแหละมาแปะไว้ตรงน
0: ั้นสงสาร
1: พี่พื้นที่มันเหลือ
0: ยังไงเนี่ย
1: พื้นที่เกษตรมันเหลือ
0: เดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตนะท่านฟังพี่เจ๋งอันนี้ใช้คำว่าพื้นที่เหลือเลย
1: พื้นที่เหลือเลย
0: โ
1: อ้แล้วก็มาให้เต็ม
0: ย
1: อม
0: ไหม
1: มาให้เต็ม
0: ครับประมาณนี้ก็ได้
1: สำหรับผลการแข่งฟุตบอลไปแล้ว
0: ได้ครับ
1: แต่คุณไล่บริการแชมเปี้ยนลีกหน่อยวันนี้มีคนถามมาเป็นยังไง
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะ
1: วันนี้ลิเวอร์พูลเตะเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับพี่
1: ลิเวอร์พูลไปเยือนลินใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: ไปเยือนปากเนาะ
0: เยือนอะไรนะเยือนปาก
1: ลินเยือนปากนะ
0: LLASK ลินพี่เจ๋งต้องให้ชื่อเติมมันแค่คุณฟังเขาไม่ทราบไง
1: อ๋อไม่ทราบโอ้พี่ก็ไม่รู้ก็ไม่ก็เขาบอกลิ้น
0: ไ
1: ม่เนาะ
0: ดูดิพี่โอ้ลิ้น
1: อ๋อลิ้น
0: อ๋อก็นี่ไงโอเคครับพี่ก็อยากขออนุญาตแรกนะเวลาวันนี้นะครับวันที่14ตุลาคมนะครับเฟเนยุสนะครับเวลา 5:45 เจอโคโบ
1: ครับ
0: ไงครับผมแล้วก็ลิ้นพี่นะฮะ 5:45 เจอลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูลเรา
0: ลิเวอร์พูลเรา
1: ครับ
0: แล้วมันอยู่ของเราบ้างอะ
1: ก็พี่เชียร์ลิเวอร์พูล
0: ไงมันยุ้ย
1: เอาละ
0: เอาครับขอไ
1: ป
0: เอาต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมโอ้โหคู่บิ๊กแมตช์เลยพี่เจ๋งเวลาตีสองแล้วปารีสเซงแมงปารีสเปเชเปเช
1: เปเชนะยังไม่เห็นวันนี้เจอโอ้เจอเกมใหญ่นะเจอแมนซิตี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไปเยือนด้วยไปเปเชไปเยือน
0: เวลา
1: ตีสอง
0: ครับพี่ตีสองครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับโรม่านะครับตอนรับก็ไปเยือนของเบลเลอออนมักลิกตีสองม
1: ัก
0: ลิกนะทีมของคุณเบนซ์เขาใช่คร
1: ับ
0: ค
1: ุ
0: ณเบนซ์ต่อกับสาย
1: ก
0: ีฬาไทยฮะ
1: อ๋อก่อนสายกีฬาไทยเขาเชียร์มาติดเหรอ
0: ใช่เขาเชียร์โอ้โหอันนี้ผมพูดไม่ได้เลยตอนเดี๋ยวเขาว่าผมเนี้ยจริงๆเนี้ยไม่คุณเบนซ์เขาเอเนจี้สูงเนี่ยแต่เลอมักลิกฮะ
1: อ๋อ
0: ฮะ
1: เรียมัตริด
0: เรอมักลิก
1: เรียมัตริด
0: เรียมัตริด
1: มาดริด
0: มาดริด
1: ต่อตาดอเด็กสกอตไม่ใช่มาดริดเป็นก๊อกไก่สกอต
0: นี่เอาก๊อกไก่สกอตอ๋ออันนี้ผมทีมเขาเรียกอะไรท
1: ี
0: มด
1: ัง ที่
0: ไม่
1: ได
0: ้ทีมดังที่
1: ไม่ได้อ๋อคุณอ๋ออักขระไม่ค่อยได้เนาะเอ็มเนี่ยก็ไปฝึกนี่ก่อนไปฝึกไอ้อะไรนะเอเรียเอผลทุเรียน
0: ผลทุเรียนมุกอีกแล้ว
1: ให้เป็นส้มให้เป็นผมมะนาวได้รับรองได
0: ้
1: เราเรือชัดเจนอยู่แล้วมาดริดไม่ใช่มาดริด
0: มาดริดฮะ
1: มาดริด
0: มาดริดอ๋อมาดริดเรือห้ามมาดริดขออนุญาตพอก่อนนะฮะต่อไปครับแอสตันวิลล่านะฮะตีสองนะครับเวลาตีสองพบกับเฟเนปาเช่นะฮะ
1: เฟเนปาเช่
0: เฟเนปาเช่
1: เฟเนปาเช่อะไรหรอ
0: เฟเนปาเช่
1: บาเฟเนบา
0: บาบาบา
1: เฟเนปาเช่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวแฟนรายการก็ฟังผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ฟังเอ็มออกเสียงให้ถูก
0: แ
1: ต่คนทักมาพี่ก็ไม่กล้าบอกเอ็มไงพี่ครับทำไมเป็นอย่างนี้พี่ก็ปกป้องเราเอ็มไงเดี๋ยวว่าไอ้ถ้าพี่ว่าถ้าพี่ไปว่าเอ็มแล้วเอ็มก็เสียใจอย่างเงี้ยหน้าเอ็มจะเสีย
0: ไม่เสีย
1: เวลาโดนด่าหน้าจะเสีย
0: ปัดตู้พี่เจ๋งไม่รู้ทันเลยว่าผมอยู่พี่แบบสิบกว่าปีเลยผมรู้เลย
1: ผมไม่เดือดไม่ถึงสิบปี
0: เอาเดือด
1: อย่าถึงสิบปีเลย
0: ต่อ
1: แ
0: ล้วต่อฮะก็เรอัลเบติสนะครับพบกับปอร์โต้นะครับเวลาตีสอง
1: เบติส
0: ครับเบติสนะเรอัลเบติสนะพบกับปอร์โต้นะครับเวลาตีสองแล้วก็เบนโดกินนะครับพบกับโปรุสเซียแบบเบอร์นะฮะเวลาตีสองนะครับแล้วก็ซันตาโคเนสจักตาโคเนสนะฮะ
1: จักตา
0: สตาโคเนสนะครับ
1: จักตาโดเนตไม่ใช่โค
0: จักตาโดเนต
1: โดเนตไม่ใช่คอควาย
0: อ๋อโดเนต
1: โดเนตอยู่เครน
0: อยู่เครนฮะก็เพราะว่า AEK Ether Athen ใช่ป่ะ AEK Athen นะฮะ
1: Athen Athen ไม่พอAthen มันต้องใส่ไม่เอ๋ครับ
0: ตีสองนะครับ
1: Athen เมืองหลวงของประเทศกรีซ
0: มันต้องกรีซด้วยโอเคครับพี่แล้วก็อีกคู่สุดท้ายนะสโลวานบราติสลาวานะครับพบกับสตุกการ์ดเวลาตีสองพี่เจ๋ง
1: อ๋อครับ
0: ก็
1: ติดตามตีสองก็หมดเลยนะยกเว้นคู่ฟยินโดกับโคโบ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เตะ5:45แล้วก็ลิพูของเรานะครับ LAS เคลินเปิดบ้านเจอลิพูของเราก็ติดตามได้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: จะเป็นคู่ใหญ่ก็เป็น
1: คู่ไหน
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้กับ
1: ตีสอง
0: ใช่ครับตีสองกับปารีสแซงต์แชงแมงเปสเวลาตีสอง
1: เอ็มต้องตื่นมาดูได้เลยตีสอง
0: แน่นอนโอ้ย จ๋งสุดก็ตื่นครับพยายามนะฮะพรุ่งนี้วันหยุดด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่วันหยุดพรุ่งนี้วันปกติฮะวันทำงานขอไป
1: วันหยุดคุณสิ
0: ไม่ใช่วันหยุดผม
1: คุณลาคุณลาวันที่เท่าไหร่คุณลา
0: อ๋ออะไรนะ
1: คุณลาวันไหนลาพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: เราไปต่อเองพรุ่งนี้ก็ได้ครับ
1: คุณลาพรุ่งนี้
0: ขอโทษครับ
1: เพราะว่าวันหยุดที่16วันศุกร์คุณลาสามวันแล้วก็คุณลาเลยวันที่4วันเลย
0: ใช่พี่จะย้ำ
1: จริงไหมจริงไหมจริงไหมอันนี้จริง
0: เขารู้กันหมดแล้ว
1: เขารู้นะเอ็มตลอดเลยเรา
0: ขออนุญาตนะเขารู้
1: ชอบลาวันหยุดยาวคุณลาเพิ่มตลอดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เจ๋งผมอาจุดสักเบลนะฮะผม
1: คุณเบ่งเบ่งเนี้ยไม่เบ่งนะ
0: ไม่ได้เบ่งนะเอาจริงนะฮะแ
1: หมผลแบบเป็นยังไงบ้างผลแบบเป็นยังไงบิวบิวแพ้ใช่ไหมเป็นยังไงเป็นยังไง
0: ครับบิวแพ้นะครับการแข่งขันวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2016 World Tour Super Genesis เมื่อวันอังคารที่13ที่ผ่านมานะฮะประเภทชายเดียวนะครับคุณวิวกุลุษวิทิสารนะครับมือลำหนึ่งของโลกแพ้กับลัสมุสเคมเคนะครับมือลำ27ของโลกจากเดนมาร์กไปได้อย่างน่าเสียดายนะครับ 1-2 เกม 21-13 17-21 และ12-21ทำให้หยุดเส้นทางการเดินทางของวิลกุลวุฒิไปได้ในรอบแรก
1: เดินมา
0: ของ
1: เพ่นนะ
0: เออครับพี่จะได้เหรอจะได้อ่ะเออ
1: น้องเมย์ก็ถอนตัวใช่ไหมรายการนี
0: ้น้องเมย์ใหญ่มาราชนกอินทนนท์นะครับผม
1: ก็มีการบาดเจ็บนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับไม่เป็นไรไปแข่งขันในรายการที่ฝรั่งเศสต่อไปนะ
0: ใช่ครับพี่ก็คะแนนเนี่ยยังเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่นะพี่ลองมาจาก
1: แต่มีสิทธิ์ที่จะโดนแซงไหมวิล
0: มีสิทธิ์นะพ่อโจนาธานคริสตี้เนี่ยแกจี้มาละของอินโดนีเซีย
1: ใช่เลยจี้ฮะ
0: ใช้ปากกาโอ
1: ้ได้
0: เยอะได้โอ้เขาบอกว่าผมเล่นกับพี่แค่คนเดียวฮะขอญาติแล้วคนอื่นอาจจะเล่นได้แต่ผมต้องนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องให้ต้องลองจับ
1: เขา
0: คร
1: ับพี่คนเดียว
0: ใช่ครับเล่นกับคนเดียวคนอื่นขอญาติได
1: ้คุณกล้าปะคุณกล้า
0: ผมไม่กล้าครับพี่ไม่กล้าผมเป็นพี
1: ่เอาเอาจี้จี้มาแล้วใช่ไหม
0: จี้แล้วชาคาเมจี้แล้ว
1: ตอนนี้ฟิลกรูดเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลก
0: สายตบกระจายเลยใช่ครับ
1: คริสตี้เป็นนักตบจากประเทศ
0: อินโดนีเซียครับเขาแต่งตัวเหมือนนักฟุตบอลเลยผมชอบผมก็เลยคุยอยู่ที่บ้านอยู่ฮะ
1: จริงเหรอแต่งตัวดูแบดอยู่ใช่ไหม
0: เขาจะเล่น
1: ที่บ้านดูแบด
0: ดูแบดครับพี
1: ่
0: ดูแบตเตอรี่ฮะอุ้ยขอญาตแล้วขอไปแบดมินตันฮะ
1: ไปใส่ฮาร์ด
0: ไม่ฮาร์ดนิดนึงมีสีสันนิดน
1: ึ
0: ง
1: ขอญาตไปแล้วไม่เป็นไรบิวก็ไปเล่นเฟนเดเพนต่อไปแล้วกันนะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้มีหลายคนที่จะตีนะ
0: ครับพี
1: ่ครับก็โอโมดปอป้อตีตอน 14.10 นะคร
0: ับ ใช่
1: ปุ้นกับเจนเตตีตอน 15.50
0: ครับพี่เจ๋ง
1: เมซ้ายสุบรรณาเกตทองตีตอนเวลาประมาณ 5 โมงกว่านะ
0: ครับ
1: เจอกับปูตรีใช่ไหม
0: ใช่
1: EQ ลงแข่งด้วยนะวันนี
0: ้ใช่ครับ EQ นะฮะ
1: EQ เนี่ยลงแข่งในเวลา 18:20 นะครับ
0: ครับ
1: EQ เนี่ยใช่ที่เป็นในน้อยเจ้าปัญญาไหมอ่ะ
0: ใช่ฮะเอ้ยพี่เจ๋งเอาอีกแล้วไม่ใช่ในแม่เจ้าญาณเนี่ยมันโอ้โหละโอ้โหละครเอ้ยละครเขาเรียกอะไร
1: การ์ตูน
0: การ์ตูนเป็นหลายสิบปีนะ
1: อีคิวเนี่ยอะไรนะ
0: ผมไม่เบี่ยงเลยนะ
1: ที่เป็นฝาแฝดกับอมเอ้ยกับนั่นอ่ะ
0: นะฮะ
1: โอโม
0: โอโม
1: อ
0: ีคิวโอโมฝาแฝดกัน
1: ฝาแฝดกัน
0: ใช่เรา
1: โอโมจะเล่นเป็นคู
0: ่โอโมเล่นคู่ใช่ครับอ
1: ีคิวเนี่ยพนิชพล
0: พนิชพลฮะ
1: ธีรรัศกุล
0: ใช่ธีรรัศกุล
1: มือขวาเนาะ
0: มือซ้ายพี่เจ๋งอันนี้ผมรู้ยาแบดมินตันผมรู
1: ้คุณแบดมินตันคุณได้นะ
0: ขอญาตนะทุกท่านพี่เจ๋งนะผู้ใหญ่นั่นเองเก้าผมรออยู่นะครับแบดมินตันนะฮะ
1: ขอคุณได้คุณได้นะ
0: แบดมินตันนะครับผมขอญาตนะครับผ
1: ม
0: ใช่ฮะ
1: อันนี้อีคิวลงสนามเนาะ
0: ครับใช่อีคิวลงสนามนะแล้วก็ขอญาตนะครับพี่เจ๋ง
1: ด้วย
0: นะ
1: โอโมพีก็โอโมก็ตีด้วยใช่ไหมมิวเนี่ยตีด้วยนะมิวเนี่ยตีต่อประมาณ5 ทุ่มนะก็ติดตามได้นะครับเดนมาร์กโอเพ่นที่ประเทศเดนมาร์กนะครับมีถ่ายทอดสด10 คู่แรกด้วยนะ
0: ครับ
1: คอร์ดหนึ่งนะครับเห็นเมย์ออกโชว์คอร์ดแค่คนเดียวนะก็คือเมย์สายเพราะเขาเจาะที่คอร์ดหนึ่งอย่างเดียวเนาะนะครับ
0: ใช่
1: ครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่หน้า
0: บาสเกตบอลไหมครับพี่ขออนุญาต
1: บาสเกตบอลเป็นยังไง
0: ใช่ครับก็เสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนนะครับเดอะลาสต์แดนถูกขายด้วยราคา 470.70 ล้านบาทโอ้โหจริงเสื้อแข่งของMJ
1: ไมเคิลจอร์แดน
0: เออนะฮะก็เสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนนะครับตำนานนักบาสเกตบอลนะฮะชาวอเมริกันซึ่งสวมลงสนามในฤดูกาลสุดท้ายกับทีมชิคาโกบูลส์นะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะลัสแดนถูกขายในการซื้อขายส่วนตัวนะครับด้วยราคา14 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 470.70 ล้านบาทของไทยนั่นเองนะครับกลายเป็นของสะสมวงการบาสเกตบอลที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะพี่ซึ่งเสื้อตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นเสื้อจอร์แดนสวมลงเล่นในเกมที่2ของรอบชิงชนะเลิศ NBA ในปี1998นะครับพร้อมลายเซ็นของเจ้าตัวโดยเจ้าตัวนั้นทำคะแนนได้สูงสุด37 แต้มนะครับก่อนพาชิคาโกบูลส์เนี่ยคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปนะครับ4-2 เกมปิดฉากฤดูกาลสุดท้าย ด้วยแชมป์ NBA สมัยที่6และคว้ารางวัลผู้เล่นอันทรงค่าคือ MVP พี่เจ๋งคุณผู้ฟังครับ
1: ผู้เล่นทรงคุณค่า
0: คุณค่าผู้เล่นทรงค่า MVP นะฮะรอบชิงชนะเลิศครบทั้ง6ครั้งที่ได้แชมป์สุดยอดนะฮะ
1: ครับ
0: สำหรับไมเคิลจอร์แดนนะฮะ
1: ทันไหมทันไหม
0: ทันครับพี่คิดถึงไมเคิลจอร์แดนคิดถึงโคบี้ไบรอันด้วย
1: แต่ไมเคิลจอร์แดน MJ คุณไม่ได้ทันมั้ย
0: อาจจะไม่ทันเลยครับพี่แต่คือผมทราบผมก็ดูบาสเกตบอล
1: ที่ได้แชมป์MA ใน6สมัยอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: MJ เนี่ยเป็นเสื้อรุ่นการสุดท้ายที่เขาแข่งใช่มั้ย
0: ใช่ครับ
1: เสื้อรุ่นการสุดท้ายแต่แดนชุดนึงเนี่ยเขาได้แชมป์มาแล้วเขาเหมือนไปแข่งเบสบอล
0: ใช่ๆ
1: เหมือนอิ่มตัวแล้วก็กลับไปครั้งนึง MJ ไงแล้วยังไงต่อแล้วยังไง
0: ก็พูดถึงไมเคิลจอร์แดนนะฮะแล้วก็พูดถึงโคบี้ไบรอันก็น่าเสียดายนะที่เสียชีวิตไปแล้วเอ้ย
1: MJ ยังเส
0: ร็จ MJ ยัง
1: แล้วโคบี้เขาจากไปแล้วเน
0: าะจากไปแล้วใช่ผมก็เสียดายเพราะเขาคือเจ้าพ่อ3แต้ม
1: เออเหรอ
0: เจ้าพ่อ3แต้มโอ้โหผมสุดยอดนะโอ้โหคือแบบ
1: เพราะว่าไมเคิลจอร์แดนเนี่ยได้แชมป์ในปี91 92 93 3ฤดูกาลติดแล้วก็พักไปช่วงนึงแล้วก็กลับมานะครับได้แชมป์ปี96 97แล้วก็98 MJ ไมเคิลจอร์แดนเอไม่น่าทันมั้ง MJ ปีไหน
0: อ๋อ
1: ยุค90
0: ยุค90 1เอฟเกิดปี2533ฮะก็ยุค1990
1: คุณเปิดปีอะไรก็คุณเปิด1990ใช่มั้ยใช
0: ่1990อ๋
1: อไม่น่าทัน
0: ไม่ทัน
1: เอ็มน่าจะเล่นอะไรสักอย่างอยู่ที่บ้านอยู่
0: ใช่มั้ยไม่เล่นแล้วไม่เล่นดีกว่าก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างครับจากคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อเรียนรู้นะเออแล้วคุณพ่อแม่สั่งขอแบบสอนว่ายังไงบ้าง
0: เออครับพี่ยุคอะไรครับพี่ครับขอโทษครับพี
1: ่นะครับอ้าวันนี้ก็ติดตามแล้วกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ม
1: ีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างเอ่ย
0: คร
1: ับมีรายงานไบค์กับเบสหรือไม่เป็นยังไง
0: ไบค์กับเบส
1: ที่เพิ่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมาไง
0: วอลเลย์บอลชายหาดไง
1: ล่าสุดเนี่ยไบค์กับเบสโอ้ชื่ออ่านยากนิดหนึ่งนะพ่อน้องเปลี่ยนชื่อน้องไบค์ครับธาราวดีนาราพรพัฒน์และน้องเบสครับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตาวดีที่เพิ่งได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในศึกเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ล่าสุดเนี่ยไปแข่งขันที่กรุงโดฮานะ 10-13 ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็ปรากฏว่าไบค์กับเบสเข้าถึงรอบชิงนะก่อนชนะคู่ใจญี่ปุ่นเอ็
0: ม
1: ชาสมิชิบะกับไรกะมุราคามินะครับก็ชนะไป2-0เซตนะครับสกอร์ก็21-19และ21-12นะครับน
0: ี่
1: ก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในศึก EBC Beach Tour โดฮา Open นะครับโอ้สุดยอดนะก็ตลอดเส้นทางถึงรอบชิงจนถึงการได้แชมป์นะก็เสียเพียงแค่เซตเดียวนะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับและรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยชนะคู่จากไทยด้วยกันด้วยนะนะครับก็คือชนะสิมิตราสีมะโรงน้ำนะครับแล้วก็สมฤทธิ์เกิดแก้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเอายินดีกับน้องด้วยนะ
0: ใช่ครับน้องไบร์น้องเบนฮะ
1: น้องไบร์กับน้องเบนน้องเบนจะตัวสูงนิดนึงเนาะ
0: ใช่
1: น้องไบร์จะตัวเล็กกว่า
0: ใช่ฮะก็ที่เราพากันวันนั้นใช่ไหมเอซิเกล
1: เออไม่กันเดี๋ยวคุณตาอยู่ใช่ไหม
0: ตาอยู่สมุทร
1: บอล
0: ใช่ฮะนะสมุทรบอล
1: เพราะเราได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในรอบ28ปีเลยในศึกเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองล่าสุดในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงก็คือเอเชียนเกมปี1998
0: ครับ
1: นะครับอ้าวเอเชียนพาราเกมเหรอไหม
0: ได้ครับ
1: เป็นไงความพร้อมเป็นไงบ้างอ่ะเออเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนพาราเกมนะครับหรือว่ากีฬาของเหล่าบรรดานักกีฬาพารานะจะเริ่มแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้ที่จริงพิธีเปิดมีวันที่18ตุลาคมแต่ประเภททีมหรือว่ากีฬาชนิดอื่นที่เป็นประเภททีมเนี่ยก็จะลงแข่งขันก่อนนะเอ็มนะ
0: ใช่ครับ
1: ในวันศุกร์นี้นะศุกร์ที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ฝากให้กำลังใจทัพพาราไทยด้วยนะน้องเอ็มนะ
0: ครับ
1: แล้วก็รับโค้ชกวนแปรยอใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วก็พี่แววสายสุนีจันนะ
1: เอ้ย
0: ใช่ครับ
1: พี่ชายฟันดาบ
0: ใช่พี่ชายฟันดาบพี่คือต้องลุ้นให้กำลังใจเราทัพเอไออาเซียนพาราเกม
1: เอเชียนเอเชียน
0: ขอพ
1: าอาเซียนพาราเกมต้องเป็นกีฬาอาเซียน
0: ครับเอเชียนพาราเกม
1: ครับผม
0: ใช่ครับผมก็ทั้งทีมชาติไทยของเราไปทั้งหมด265คนนะครับรวมกีฬาและเจ้าที่412คนครับพี
1: ่ก็ล่าสุดเนี่ยพอไปถึงเขาเดินทางไปแล้วนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคร
0: ับ
1: คุณวรพงษ์วัฒนศิลป์ครับซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาในฐานะของ NPC อะไรนะอัตแทชใช่ไหมนะครับ
0: อ
1: ัตแทชก็เป็นผู้ช่วยทูตผู้ช่วยเลขานุการมันผู้ช่วยบาร์เน่เนาะนะครับก็ไปเป็นผู้แทนสถานทูตสถานเอกอัครทูตณกรุงโตเกียวนะครับนำของที่ระลึกนะ ให้กับนักกีฬาพาราไทยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาวิชาฟันดาบทีมชาติไทยเพื่อร่วมส่งใจและเสริมขวัญให้กับนักกีฬานะครับก่อนที่จะลง

0: แข่งขันในมหกรรมกีฬาไอจินาโกย่า 2026 เอเชียนพาราเกมส์นะครับนี่สตาร์ทูตของไทยนะกรุงโตเกียวนะก็มาด้วยนะครับนี่คณะนักกีฬาเวชเลสซิ่งก็เดินทางไปแล้วเนาะนะครับเห็นว่าขึ้นรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเพื่อเดินทางไปยังสนามฝึกซ้อมด้วยตัวเองนะหลังฝ่ายจัดการแข่งขันอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีบ้างเนาะสุดท้ายเราต้องโอ้เดินทางด้วยรถไฟอ่ะแต่ว่าของเขาก็จะมีอะไรนะเขาจะมีอะไรนะเขาจะมีลิฟต์ของผู้พิการให้อยู่เนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลอยู่นะฮะก็ของเราไปนะครับโอ้เดินทางเขาเดินทางด้วยรถไฟอ่ะเนาะในกีฬาวิชาทีมชาติไทยจึงตัดสินใจเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินโดยใช้บัตรที่ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าภาพมอบให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนะซึ่งในขากลับทางเจ้าภาพก็ได้จัดรถบัส18ที่นั่งมารับแต่ก็เป็นรถที่ไม่มีลิฟต์สำหรับวีลแชร์นักกีฬาต้องอาจจะลำบากนิดนึงอะเนาะนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเนาะจากภาพช่วงแรกก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะดาโคย่าอย่าลืมว่าเขาจัดมากับกีฬาเนี่ยได้เป็นมากับกีฬาใหญ่ครั้งแรกของเมืองเขาอะ
1: ใช่ครับพี่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาจัดเอเชียนเกมแค่3ครั้งไงนะใช่ไหมจัด2ครั้งเสร็จโตเกียวแล้วก็ฮิโรชิมาแล้วก็มาที่นาโกย่าน
1: าโกย่านาโกย่าไอจีไอจีนาโกย่าสุดยอดนะ
0: นาโกย่าเป็นเมืองไอจีเป็นจังหวัดก็เหมือนกับอำเภอเมืองของปฐุมธานี
1: อ
0: ำเภอเมืองก็คือนาโกย่
1: า
0: ปฐุมธานีเป็นจังหวัดก็คือไอจี
1: ไอจี
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจครับ
0: ครับ
1: ครับน้องสาวโค้ชครับโค้ชพี่จิงครับครับ
0: ครับบอกว่าก็พอดี
1: ครับพี
0: ่น้องเขากำลังปรับตัวอยู่อย่าเพิ่งว่าเอ็มเลยครับพี่ปกป้องเราเนี่ยปกป้องเอ็มเนี่ย
1: ปรับก็ปรับตัวพยายามนะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวก็พยายามปรับตัวเนาะปรับตัวอยู่เอ็มเนี่ยเขามีงานเยอะอาจจะไม่ได้มาตามเรื่องกีฬาทุกชนิดเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถ้าจ่าจงเลยก็เป็นมอเตอร์สปอร์ตนะ
0: มอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตเป็นไงบ้างมอเตอร์สปอร์ตเป็นไง
1: อะไรฮะมอเตอร์สปอร์ตเป็นไงก็
0: เห็นว่าล่าสุดเอฟวันครับจะมาจัดที่รวันด้าใช่ไหม
1: ใช่รวันด้าก็ต้องรอชมเหมือนพี
0: ่ครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่นี้
1: แค่นี้
0: อ๋อแล้วมีอะไรต่อ
1: ครับประมาณ
0: เขาจัดที่ลาวันด้าลาวันด้าอยู่ไหน
1: ลาวันด้าอยู่โอ้พี่เจ๋งจี
0: ้แอฟริกา
1: แอฟริกาแอฟริกา
0: แต่ว่าเป็นจัดเอฟวันเป็นครั้งแรกเลยที่แอฟริกา
1: ใช่ครับ
0: ลาวันด้าเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ตรงแขนเสื้อไงแขนเสื้อของ
1: ทีม
0: เนี่ยอาร์เซนอล
1: อาร์เซนอลนี่คุณใหญ่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับพี่
0: ล่าสุดเนี่ยเขาได้จัดเอฟวันแล้วนะเอ็ม
1: สุดจริงเลยฮะ
0: แต่ก่อนยังมีหนังอยู่เลยไอ้นี่ไอ้ลาวันด้าอะไรสักอย่างตอนนั้นอ่ะนะครับนะอ้าวก็มอเตอร์สปอร์ตมีอะไรบ้างคุณ
1: ก็ไม่ก็มีเนี่ยครับก็มีเดือนธันวาคมอันนี้ว่าของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งที
0: ม
1: ที่จะสนามสุดท้ายนะครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายที่ชิงเขาเรียกอะไรเองชิงแชมป์เอเชียซึ่งรุ่นของไอเดียกิตพัฒน์คือคำเป็นแชมป์ไปแล้วซึ่งเราต่อไปก็เป็นรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีของตีอนุภาพซาบูนะครับก็มาลุ้นกันว่าสัปสุดท้ายเนี่ยน้องตีเนี่ยจะทำได้ไหมจะได้แชมป์ในรุ่นนั้นไหมต้องมาร่วมลุ้นแล้วให้กำลังใจเชียร์ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมกันนะครับผม
0: ครับ
1: ก็นะครับก็ผมอาจจะขออนุญาตไปทำข่าวด้วยใช่ครับ ขออนุญาตไปทำข่าว
0: ไปแล้ว
1: อ่ะไปต้องไปเลยไม่พลาดนะไม่พลาดอาจจะเป็นรถแบรนด์อื่นก็ได้จะเป็น Honda Racing Thailand Yamaha Thailand Racing Team หรือเป็นทีมของYamaha Indonesia Yamaha Malaysia อะไรเงี้ยคือผมติดตามหมดคือต้องรายงานทุกการแข่งขันใช่ครับแล้วก็ทุกค่ายที่ได้แชมป์ของสนามสุดท้ายนี้ของช้าง
0: ที่เป็น
1: ใน
0: โ
1: ลกเซอร์กิต
0: สุดยอด
1: ใช่ครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับพวกมอเตอร์สปอร์ตโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมจะคล่องผมจะติดตามมาก่อนเยอะทุกวันขออภัยครับคุณฟังครับจะคือจะพอจะทราบทุกอย่างก็ทุกอย่างก็คือต้องเรียนรู
0: ้
1: ถ้าผมเข้าวงการเข้ามาขออนุญาตมา5ปีมันยังน้อยไปบางคนเนี่ย10-20ปีก็ต้องศึกษากันเรื่อยๆครับพี่
0: พอแล้วพอแล้วอย่าแล้วประบทเยอะเลย
1: ครับ
0: เราเนี่ยครับคุณปราศรีกันมานะครับสวัสดีครับพี่เจพี่เอมนะครับสีแดงแมงโก้ฉีดตำราอีกแล้วสีแดงแมงโก้
1: สีแดงแมงโก้สีแดงแมงโก้สีแดงครับพี
0: ่ขอเสียงในหัวเอมหน่อยครับเหมือนเอามาขยี้เลยเขาบอกมา
1: โอ้สุดยอดแล้ว
0: ภาพผมยูทูบพีเอ็มทำไมไม่เอาตัวเองอยู่ตรงกลางนะครับ
1: อ๋อไม่ครับ
0: กล้า
1: ไ
0: หม
1: ล่
0: ะกล้า
1: ไหมไม่กล้าครับพี่ขออนุญาตสักนิดหนึ่งนะครับครับ
0: ผมสายวันนี้สายหลุดนะครับสวัสดีพี่เจพีเอ็ม
1: สวัสดีครับ
0: สายกันมาน
1: ะ
0: แล้วก็ทางเฟซบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพีเอ็มนะครับ
1: ครับพี
0: ่ดู ดูแบตเตอรี่หามาเลยครับพี่เอ็ม
1: ขอบคุณมากครับพี่เอ็ม
0: ตีแบตใช่ไหมหาม
1: าเลยพี่คุณเจมคุณเบนเอาไปใช้ได้นะครับผมไหวยากนะเอาไปใช้แล้วคุณเจมคุณเบน
0: ATM เอ้อรักเหรออะไรสักอย่างแม่ยุทำไมแพ้ประมาณนี
1: ้อ๋อครับประมาณนี้
0: จังหวะจัดแจ้งประมาณนี้
1: ใช่ครับ
0: อืมล็อกโซกับว่าจะทำประตูอย่างจัดแจ้ง
1: ใช่ฮะ
0: กระดาษอ้าววันนี
1: ้ครับ
0: ลาไปก่อนแล้วกันนะปิดภาพบันทึกการไลฟ์ไปทดเอ็มแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: รับทราบครับ
0: อย่าลืมกิจกรรมสายยินดีของเรานะ
1: ครับอย่าลืมครับ
0: มีกอล์ฟมิลลี่
1: แล้วก็
0: ม
1: ี
0: ไปเมโต้ได
1: ้แล้ว
0: ครับสมัครกันเข้ามาได้นะ0925115142แล้วก็0809195365หรือติดตามทางเพจ Facebook นะวันนี้เอ็มและเจ๋งลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: เผยยอดโอนเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทวันนี้โอนเพิ่ม 86,000 ครัวเรือนชัดชัยรับคำร้องขอนิรโทษกรรมทักษิณถึงมืออนุกรรมการชุดปลัดยุติธรรมแล้วปัดตอบเข้าเกณฑ์หรือไม่ตัวแทนรัฐบาลฝ่ายค้านร่วมลำลึก53ปี14ตุลาย้ำประชาชนให้อำนาจรัฐชั่วคราวต้องบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบวาติกันยืนยันป๊อปเลโอทรงประชวรด้วยมะเร็งปอดโดยทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้ครับพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีประเด็นเรื่องของเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับเพราะว่าล่าสุดทางปภ.เผยว่าได้มีการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 300,000 ครัวเรือนกว่า 2,400 ล้านบาทครับวันนี้โอนเพิ่มไปอีก 86,000 ครัวเรือนเฉพาะกรุงเทพมหานคร 74,000 ครัวเรือนครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณ13ตุลาคมคือเมื่อวานนี้เวลา 22:00 น.ธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จแล้ว 36,384 ครัวเรือนเป็นเงิน 2,409 ล้านบาทครอบคลุม39จังหวัดและวันนี้ครับปภ.ส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงิน644ล้านบาทครอบคลุม6จังหวัดครับก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในกทม.ครับจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและก็ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงกทม.ก็ได้แก่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีและก็ฉะเชิงเทราครับส่วนนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับวันนี้เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งวันนี้ครับกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกจำนวน2ล้านบาทหลังจากโครงการดังกล่าวมีผลบังคับตั้งแต่1ตุลาคมที่ผ่านมาให้กับบุตรสาวของนางเกษรินตาสินิที่เสียชีวิตจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากที่เชียงใหม่นะครับซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตและกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดครับให้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าในนามของนายกและรัฐบาลประชาชนชาวไทยทุกคนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับรัฐบาลได้จัดให้มีการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยแห่งชาติผ่านกรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแห่งชาติทั้ง3ประเภทครับอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่นำระบบประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเสียหายได้รับการเยียวยาดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีการจ่ายสินไหมทดแทนวันนี้ครับแม้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากจ่ายแต่พี่น้องประชาชนเมื่อไม่ปลอดภัยรัฐบาลพร้อมจะดูแลนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต้องถือว่าเป็นความที่เราโช ชคไม่ดีมากๆแล้วก็เป็นการสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็จะมีการเยียวยาจากภาครัฐแล้วก็ให้ประชาชนมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้คือความเป็นห่วงและก็ตั้งใจที่จะช่วยเหลือให้เกิดความรวดเร็วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และต้องทำกรณีนี้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากอยู่ในความคุ้มครองประเภทอุทกภัยที่ครอบครัวจะได้รับการเยียวยาในจำนวนเงิน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยก็หวังว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะสามารถทำให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ครับ
4: ค่ะทั้งนี้นะคะในเรื่องของการประชุม IMF ธนาคารโลกวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่3นะคะโดยวันนี้มีการประชุมประเด็นเรื่องของสกัดกลโกงเงินออนไลน์และที่สำคัญนะคะรัฐมนตรีคลังนายเอกนิติธันประภาสรองนายกก็เตรียมเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะนางสาวลัทธิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศรับมือภัยกลโกงทางการเงินออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกระทบความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินดิจิทัลประเทศไทยก็มีกำหนดร่วมเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for FrostResilient Financial Service ในวันนี้ซึ่งกองเงินการกองคุณการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF กลุ่มธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพัฒนาขึ้นนะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินก็มุ่งเน้นประสานระหว่างนายกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นความร่วมมือข้ามพรมแดนค่ะสำหรับนายเอกนิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็มีกำหนดกล่าวเปิดเวทีในวันนี้ค่ะในช่วง 12:30 นถึง 13:30 นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายใต้การประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026มีนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวนำพร้อมด้วยผู้บริหาร IMF กลุ่มธนาคารโลกและผู้แทนธนาคารกลางจากต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางยกระดับความปลอดภัยของระบบการเงินยุคดิจิทัลค่ะสำหรับBangkok Blueprint คืออะไร Bangkok Blueprint นั้นประกอบด้วยการพิจารณาเชิงนโยบาย12ประการค่ะเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการรับมือภัยกลโกงทางการเงินอย่างเป็นระบบครอบคลุมตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติพัฒนากฎหมายกลไกกำกับดูแลป้องกันตรวจจับธุรกรรมที่มีความเสี่ยงการรับมือเมื่อเกิดเหตุการฟื้นฟูความเสียหายตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคและการสร้างความรู้ความเท่าทันภัยทางการเงินโดยให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินผู้ให้บริการโทรคมนาคมแพลตฟอร์มดิจิทัลและหน่วยงานระหว่างประเทศซึ่งปัจจุบันกระบวนการหลอกลวงทางการเงินก็มีความซับซ้อนมากขึ้นอาศัยช่องทางธนาคารโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เชื่อมโยงกันอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศได้อย่างรวดเร็วการป้องกันจึงไม่สามารถพึ่งพาเพียงการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังแต่จำเป็นจะต้องยกระดับความรับผิดชอบของผู้ให้บริการควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกสิ่งสำคัญเรื่องของการรับมือภัยกลโกงทางการเงินก็คือการดูแลประชาชนตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุไปจนถึงหลังเกิดเหตุความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการตรวจจับการสกัดกั้นธุรกรรมต้องสงสัยอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการมีกระบวนการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าความปลอดภัยทางการเงินไม่ควรเป็นภาระของประชาชนเพียงฝ่ายเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันการเงินดิจิทัลค่ะทั้งนี้ Bangkok Blueprint เป็นกรอบข้อพิจารณาเชิงนโยบายสำหรับประเทศต่างๆให้นำไปปรับใช้ตามบริบทและกฎหมายของแต่ละประเทศไม่ใช่การประกาศกฎหมายหรือมาตรการบังคับใหม่แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติทุกกรณีการดำเนินมาตรการในประเทศไทยยังคงเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานเปิดเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะซึ่งถือได้ว่าการจัดงานนั้นจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียณกรุงเทพนะคะก็มีรองประธานอาวุโส CNN Worldwide ให้การต้อนรับพร้อมด้วยบุคคลสำคัญระดับโลกมากันหลายท่านด้วยกันประธานธนาคารกลางยุโรปผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกผู้บริหาร Open AIแม็กกี้กังผู้กำกับแอนิเมชันรางวัลออสการ์ตลอดจนผู้แทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมค่ะก็ถือว่าในห้วงเวลาที่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นายกก็บอกว่าการจัดงาน เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเชื่อมโยงแนวคิดหลักการประชุมทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะพร้อมรับรูปแบบการทำงานใหม่ๆควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเติบโตภาคธุรกิจทุกขนาดนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไม่สามารถพึ่งพาภาครัฐได้เพียงอย่างเดียวแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถาบันการเงินระหว่างประเทศและชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เชื่อมโยงผู้ประกอบการกับประชาชนไทยให้เข้าสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
3: 12:10 นครับพักคู่หนึ่งครับแล้วก็ช่วงหน้ามีเรื่องของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นใครเกี่ยวข้องดำเนินคดีไม่สนตำแหน่งหรือว่านามสกุลครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งมีข้อมูลสอดคล้องกับที่กระทรวงมหาดไทยเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าการตรวจสอบไปถึงระดับอธิบดี2คนเรื่องดังกล่าวก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ของปปช.อยู่แล้วและเชื่อว่าปปช.จะดำเนินการตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยส่วนตัวไม่ได้ให้ความสำคัญว่าการตรวจสอบจะไปถึงบุคคลระดับใดไม่ว่าจะเป็นระดับอธิบดีหรือว่าผู้มีตำแหน่งสูงกว่านั้นหากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดก็ต้องดำเนินการทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเกิดขึ้นและหากมีผู้พยายามปกป้องหรือว่าช่วยหรือผู้กระทำผิดก็ไม่มีใครสามารถปกป้องไว้ได้ครับส่วนกรณีที่มีการสั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ทันจนทำให้ผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนายวรสิทธิ์บอกว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ต้องพิจารณาจากข้อจำกัดทางกฎหมายโดยเมื่อวานนี้ได้รับฟังคำแถลงของปปช.พร้อมกับประชาชนและเข้าใจถึงความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนีของผู้ต้องหาซึ่งปปช.ได้เตรียมแผนรับมือไว้พอสมควรแล้วครับนอกจากนี้ตามกระบวนการทางกฎหมายปปช.หากผู้ต้องหาหลบหนีอายุความจะไม่ถูกนับซึ่งหมายความว่าผู้ที่หลบหนีจะต้องหลบหนีไปตลอดชีวิตจึงไม่ใช่ว่าจะสามารถหลบหนีเพื่อให้คดีสิ้นสุดลงได้การส่งฟ้องไม่ทันไม่ได้หมายความว่าผลการดำเนินคดีจะสิ้นสุดลงเนื่องจากคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาครับโดยตามที่ปปช.แถลงจะมีการส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าเดือนหน้าดังนั้นผู้ต้องหาที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวยังต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปไม่ได้หมายความว่าจะหลุดพ้นจากคดีหรือว่าพ้นจากมนทินใดๆครับ
4: ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยก่อนประชุมครม.ถึงการเตรียมพร้อมการถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนตัวยังไม่ค่อยเข้าใจฝ่ายค้านที่กล่าวหาเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทำงานปกติมาโดยตลอดส่วนที่มีรายงานว่าการอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าหัวสว.ส่วนตัวก็ไม่ทราบในรายละเอียดต้องรอรายละเอียดคำถามจากทางฝ่ายค้านเพราะญัตติทั้งหมดเป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่จะต้องจัดการแล้วก็เห็นว่าเป็นข้อความที่ดูเหมือนวาทกรรมมากกว่าเรื่องของกรอบการอภิปรายนะคะยังไม่ทราบเพราะว่าอยู่ในประธานสภาที่จะแจ้งมายังรัฐบาลส่วน18คนที่ถูกอภิปรายถือว่าเยอะเกินไปหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่า18คนที่ถูกกล่าวหาเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลอยู่แล้วส่วนจะเยอะจะน้อยก็ต้องย้อนกลับไปถามฝ่ายค้านเราเป็นรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ในการตอบคำถามและชี้แจงในสิ่งที่ฝ่ายค้านมีความเห็นว่าอาจทำงานไม่ตรงตามเป้าในมุมมองของฝ่ายค้านหลังอภิปรายจะมีการเปลี่ยนแปลงสมการในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบพร้อมแซวผู้สื่อข่าวนะคะว่าเป็นสมการอะไรหรอในการอภิปรายที่อาจจะมีการพูดถึงผู้มีพระคุณจะกระทบกับคนในรัฐบาลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตนจะดูญัตติของตัวเองเป็นหลักแต่ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไปบางส่วนซึ่งหลายคนบอกตรงกันนะคะว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่าแต่ก็ต้องดูรายละเอียดคำถามของฝ่ายค้านจะเป็นประเด็นใดเพราะจะได้ตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง ส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ไม่กังวลค่ะเป็นเรื่องที่นำมาโจมตีรัฐบาลเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่รัฐบาลก็มีความตั้งใจในการแก้ไขสถานการณ์อย่างเต็มที่อยู่แล้วและมีมาตรการเตรียมความพร้อมเรื่องของฝนฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายรวมถึงการเยียวยาทุกจังหวัดนั้นก็มีความการเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาเริ่มมีการโอนเงินเข้าสู่ระบบไปบ้าง

0: ้างแล้วเพราะว่าขั้นตอนการทำงานก็ได้มีการส่งรายชื่อของพื้นที่ที่มีความเสียหายแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
1: เรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผู้สื่อข่าวไปถามนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับโดยคุณพิพัฒน์บอกว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งรัฐมนตรีต้องมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นตนหรือว่านายศิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ก็ถือเป็นโชคดีครับที่รัฐมนตรี4คนโดนยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ2คนซึ่งการที่ฝ่ายค้านไม่เหมารวมทั้งกระทรวงก็แสดงว่ารักครึ่งหนึ่งไม่ได้รักทั้งหมดส่วนจะถูกอภิปรายเรื่องอะไรนั้นคงต้องไปถามผู้ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตั้งประเด็นอภิปรายอะไรบ้างส่วนข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านบอกว่ามีพฤติกรรมช่อฉนปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตนายพิพัฒน์บอกว่าไม่เป็นไรตนพร้อมที่จะชี้แจงทุกฝ่ายทุกอย่างที่บริหารมาในนามรัฐบาลซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่พาดพิงตนก็พร้อมจะชี้แจงแต่หากมีประเด็นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนแต่ไปเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างก็คงต้องไปดูว่าข้อกล่าวหาเข้ากล่าวหาด้านใดนะครับเมื่อถามว่าประเด็นที่จะถูกซักฟอกคงหนีไม่พ้นเรื่องการที่ฝ่ายค้านตรวจสอบก่อนหน้านี้หรือไม่นายพิพัฒน์บอกว่าตนไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านตรวจสอบเรื่องอะไรบ้างแต่สำหรับกระทรวงคมนาคมที่เป็นกระทรวงใหญ่มีงบประมาณที่ต้องดำเนินการในแต่ละปีจำนวนมากพอสมควรโดยมีงบลงทุนประมาณ100,000 ล้านบาทยืนยันว่าวันนี้พร้อมชี้แจงถ้าเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านหากจะกล่าวหาอะไรขอให้ใช้ข้อเท็จจริงอย่าใช้ข้อเท็จมากล่าวหากันซึ่งถ้าใช้ข้อเท็จเราคงไม่พร้อมที่จะตอบนะครับมีความคิดเห็นมาจากนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แกนนำพรรคเพื่อไทยบอกด้วยนะครับว่าแม้ไม่มีชื่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยถูกอภิปรายก็ไม่คิดสบายใจหรือไม่นะครับแต่ว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยทำงานร่วมกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดและสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่เชื่อว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะสามารถชี้แจงและตอบคำถามของฝ่ายค้านได้ครับเช่นเดียวกับนายประเสริฐจันทาระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลเข้าใจดีถึงมารยาททางการเมืองเราจะยังอยู่เคียงข้างพรรคภูมิใจไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลโดยย้ำว่าการทำงานร่วมกันในรัฐบาลเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินต่อไปครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะมีการร่วมรำลึก14ตุลาก็ถือได้ว่าอยู่ในวาระครบรอบการรำลึก53ปีที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ53ปี14ตุลาปี2516มีพิธีกรรมทางศาสนาวางดอกไม้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้มอบให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นตัวแทนกล่าวรำลึกและวางดอกไม้นายพระดอนบอกว่าวันนี้อำนาจอยู่ในมือของครม.ไม่ใช่อำนาจของพวกเราแต่พี่น้องประชาชนมอบให้เพื่อบริหารประเทศอย่างรับผิดชอบหน้าที่ของรัฐไม่ใช่การควบคุมทุกคนให้มีความคิดเหมือนกันแต่หน้าที่ของรัฐคือการเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่มีความคิดเห็นแตกต่างได้แสดงออกทางความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาปลอดภัยที่สุดแล้วก็พยายามจะสร้างบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาของสังคมส่วนฝ่ายค้านก็มีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานนะคะโดยกล่าวว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่ออกมาเรียกร้องคืออยากเห็นสังคมที่ดีกว่าสังคมที่มีความเท่าเทียมมากขึ้นหน้าที่ของตนและเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากการมากล่าวคำรำลึกหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือการสืบทอดเจตนารมณ์การทำให้การต่อสู้วันที่14ตุลาคมยังคงมีความหมายย้ำว่าการสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนจะต้องยึดมั่นในวิถีทางประชาธิปไตยและการเมืองในระบบรัฐสภาไม่แสวงหาทางลัดอย่าปล่อยให้ความฝันขอถึงสังคมที่ดีกว่าถูกมองเป็นภัยต่อชาติค่ะ
1: เดี๋ยวช่วยได้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าคำร้องขอนิรโทษกรรมของทักษิณตอนนี้ถึงมืออนุกรรมการชุดของปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วครับแต่ว่าปัดตอบว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่ขอหารือคณะกรรมการก่อนครับนายชัชชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อขอนิรโทษกรรมและก็ล้างมลทินในข้อกล่าวหาหรือว่าคดีทางการเมืองโดยบอกว่าขณะนี้เรื่องเข้ามาแล้วอยู่ในขั้นตอนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขอไปดูรายละเอียดอีกนิดหนึ่งครับเมื่อถามว่าจะต้องรอพิจารณาพร้อมกันทีเดียวกับคำร้องรายอื่นๆด้วยหรือไม่นายชัชชัยบอกว่ารวบรวมพร้อมกันกับของรายอื่นด้วยโดยอยู่ในกระบวนการรวบรวมและต้องหารือกับปลัดกระทรวงยุติธรรมด้วยว่ากรอบเวลาควรเป็นอย่างไรส่วนคณะอนุกรรมการมีกรอบเวลาในการพิจารณาหรือไม่หรือใช้กรอบเดียวกับคณะกรรมการชุดใหญ่ก็คือ180วันนายชัชชัยบอกว่าตามกฎหมายกำหนดกรอบเวลาคือ180วันซึ่งอยู่ในกระบวนการนี้แล้วก็สามารถขยายได้2ครั้งแต่เบื้องต้นคือยึดกรอบ180วันก่อนครับส่วนเท่าที่ดูคำร้องมองว่าเข้าเกณฑ์นิรโทษกรรมหรือไม่นายชัชชัยบอกว่าให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาเพราะเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายหลายประเด็นครับ
0: รัฐมนตรียุติธรรมพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรที่ยื่นขอนิรโทษกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็พูดถึงเกณฑ์ว่าจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้ต้องพิจารณาพลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้ทีมทนายความมายื่นคำร้องขอนิรโทษกรรมและล้างมลทินในข้อกล่าวหาคดีทางการเมืองซึ่งอนุกรรมการกลั่นกรองด้านยุติธรรมที่มีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานก็ได้รับแล้วนะคะถึงเรื่องถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงตนแล้วก็ยังไม่ทราบเพราะว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดชุด1ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองเรื่องรับเรื่องแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆที่มีสิทธิ์รับเรื่องไปพิจารณาด้วยแต่ในรายละเอียดตนก็ยังไม่ทราบตามขั้นตอนหลังจากรับเรื่องมาแล้วจะมีการพิจารณากลั่นกรองและส่งต่อให้กับคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งแต่ตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงคณะกรรมการชุดใหญ่ค่ะส่วนหากพิจารณาหลักเกณฑ์ถือว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่พลตำรวจโทรัฐพลบอกว่าจะต้องดูรายละเอียดการยื่นกับทางคณะอนุกรรมการแต่จะประชุมกรรมการชุดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่นั้นตรงนี้ก็ต้องดูการนัดหมายอีกทีนึงค่ะ
1: สืบจังหวัดชลบุรีครับไล่ล่าเดือดยิงยางสกัดรถกระบะมีชายวัย41ปีนัดส่งไอซ์กลางปั๊มที่พัทยาสุดท้ายไม่รอดถูกจับพร้อมของกลางครับชุดสืบสวนจังหวัดชลบุรีครับเข้าล้อซื้อไอซ์จากนายรัชตะอายุ41ปีโดยนัดส่งของกันภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านชัยพฤกษ์เมืองพัทยาแต่ว่าในจังหวัดที่นายรัชตะขับรถกระบะเข้ามาในปั๊มแล้วจอดเติมน้ำมันเจ้าหน้าที่ได้ขับรถมาดักหน้ารถของนายรัชตะครับทำให้นายรัชตะขับรถถอยหนีออกจากปั๊มถึงขั้นไปชนท้ายรถของสำนักงานปั๊มเลยนะครับประตูกระจกของสำนักงานแตกข้าวของพังเสียหายแต่ยังหนีไม่พ้นครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่อีกชุดซุ่มอยู่ได้ขับรถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์มาปิดล้อมทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าสุดท้ายในรัชตะอาศัยช่องว่างเพียงนิดเดียวครับเร่งเครื่องขับรถหลบหนีออกจากปั๊มน้ำมันไปได้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบขับรถไล่ตามแบบกระชั้นชิดก่อนจะตัดสินใจใช้ปืนยิงสกัดไปที่ยางรถซึ่งในรัชตะก็ยังไม่ยอมหยุดรถครับจนกระทั่งสิ้นหนทางยางล้อฝั่งซ้ายถูกยิงสกัดเกิดแตกขับต่อไปไม่ได้โดนจับกุมตัวได้ในที่สุดจากการตรวจค้นรถก็พบไอซ์10กรัมยึดไว้เป็นของกลางอย่างไรก็ตามตำรวจบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการล่อซื้อไอซ์30กรัมแต่เมื่อค้นตัวนายรัชตะกลับพบไอซ์เพียง10กรัมก็ทำให้คาดว่าระหว่างหลบหนีครับนายรัชตะอาจจะแอบโยนทิ้งเพื่อเลี่ยงการถูกจับกุมขณะที่เด็กปั๊มบอกว่ากระบะของผู้ต้องหาขับเข้ามาเติมน้ำมัน1,000บาทแต่ทันทีที่มีรถของเจ้าหน้าที่ขับมาประกบด้านหน้าด้านหลังผู้ต้องหาก็ขับรถหลบหนีไปทันทีครับ
0: ค่ะที่จังหวัดตรังนะคะเกิดเหตุที่หวาดเสียวมากๆเลยนะสำหรับม้าทรงซึ่งมีการเอาเหล็กแหลมแทงไปที่กระพุ้งแก้มแต่ว่าเลือดกับไหลไม่หยุดค่ะทำให้ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ทำเอาประชาชนที่ไปชมการแสดงของม้าทรงในเทศกาลถือศีลกินผักจังหวัดตรังต้องตกใจกันอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าม้าทรงหญิงวัย23ปีที่ใช้เหล็กแหลมแทงกระพุ้งแก้มกลางขบวนผงาดฟ้าแต่กลับเลือดไหลไม่หยุดค่ะก็เริ่มมีอาการอ่อนเพลียเจ้าหน้าที่ต้องเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีภาพนะคะก็มีการนำตัว ผู้หญิงที่เป็นม้าทรงคนนี้วัย23ปีนำไปปฐมพยาบาลบนรถกู้ชีพหลังจากที่เธอได้รับบาดเจ็บจากการใช้เหล็กแหลมขนาด2หุ่นแทงเข้าที่บริเวณกระพุ้งแก้มระหว่างเดินขบวนองค์ศักดิ์สิทธิ์จากศาลเจ้าพ่อหมื่นรามซึ่งมีม้าทรงร่วมขบวนมากกว่า500ชีวิตระยะทางกว่า18กิโลเมตรแต่ปรากฏเลือดไหลออกมาจำนวนมากไหลไม่หยุดเลยนะคะจากชุดขาวเนี่ยกลายเป็นชุดสีแดงม้าทรงก็เริ่มหน้าซีดอ่อนแรงก็เลยมีการหยุดพักที่บริเวณ3แยกหมีถนนห้วยยอดเทศบาลนครตรังพี่เลี้ยงก็เลยแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพค่ะกู้ชีพมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรังล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับบรรยากาศการกินเจค่ะซึ่งมีบรรยากาศประเพณีถือศีลกินเจพระอิ้วอ๋องกิ้วอ๋องของศาลเจ้าโปเจ้เก้งเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสตูลเมื่อคืนก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากมีบรรดาม้าทรงที่เดินทางมาจากศาลเจ้าโปเจ้เก้งกว่า20ชีวิตร่วมแสดงอภินิหารไฮไลท์สำคัญคือการแสดงอภินิหารปีนบันไดมีดคมกริบเลยนะคะสูงเท่าตึก2ชั้นรวมทั้งหมด30ขั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลสะเดาะเคราะห์โดยม้าทรงทยอยกันเหยียบลงบนคมมีดปีนขึ้นไปทีละขั้นท่ามกลางสายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็รอชมลุ้นไปด้วยความตื่นเต้นหวาดเสียวค่ะ
1: ดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะครับแม้ที่ดอยอินทนนท์เชียงใหม่สภาพอากาศปิดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังคงแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวไอหมอกปะทะหน้ายามเช้าทัศนวิสัยในการมองเห็นตอนนี้ลดเหลือแค่20เมตรเท่านั้นครับเช้าที่ผ่านมาครับสภาพอากาศบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานหลักกิโลเมตรที่42บนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ยังหนาวเย็นอยู่ครับอุณหภูมิเหลือแค่14องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสความหนาวจนลานจอดรถเต็มตั้งแต่เช้ามืดแต่สภาพอากาศวันนี้ปิดหมอกลงหนาจัดทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเหลือแค่20เมตรรถยนต์ต้องเปิดไฟหน้าแต่ว่านักท่องเที่ยวก็สุดประทับใจได้สัมผัสไอหมอกที่ลอยมาปะทะใบหน้ารู้สึกถึงอากาศที่สดชื่นได้สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้ครับทำให้เครื่องดื่มร้อนๆข้าวต้มซาลาเปาของร้านค้าสวัสดิการขายดีมากส่วนยอดดอยจุดสูงสุดของประเทศอุณหภูมิวันนี้12องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ฝากเตือนนักท่องเที่ยวที่นำรถยนต์ขึ้นไปเองครับต้องตรวจสภาพรถให้พร้อมคนขับต้องมีความชำนาญขับรถขึ้นลงภูเขาทางโค้งที่ลาดชันโดยเฉพาะช่วงก่อนถึงยอดดอย5กิโลเมตรทางจะลาดชันแล้วก็โค้งเป็นพิเศษทางยาวเลยนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยหากได้กลิ่นเบรกไหม้ต้องจอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยเพื่อระบายความร้อนก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอยอินทนนท์มากถึง 3,216 คนแบ่งเป็นคนไทย2,527 คนเป็นชาวต่างชาติ689 คนยานพาหนะขึ้นไปมากถึง935คันครับ
0: ข่าวต่างประเทศสำนักวาติกันเผยสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกทรงเข้ารับการผ่าตัดนำปอดกลีบขวาล่างออกเมื่อวานนี้ทางแพทย์ยืนยันผลการตรวจชิ้นเนื้อพระองค์ทรงประชวรเป็นมะเร็งปอดค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจเมลีกรุงโรมประเทศอิตาลีหลังจากที่แพทย์ตรวจพบก้อนเนื้อระหว่างการตรวจทวารกายประจำปีพระองค์ทรงอยู่ในห้องผ่าตัดเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงกระบวนการผ่าตัดใช้เวลาประมาณ90นาทีแพทย์ทำการผ่าตัดเนื้อร้ายที่ปอดด้านขวาล่างออกด้วยเทคนิคการผ่าตัดผ่าน2กล้องซึ่งผลการตรวจชิ้นเนื้อในระหว่างการผ่าตัดได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมาการผ่าตัดผ่านพ้นไปด้วยดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาตามปกติและในขณะนี้กำลังพักฟื้นในห้องประทับเบื้องต้นคาดว่าพระองค์จะต้องประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลเป็นเวลาประมาณ1สัปดาห์และสำนักวาติกันแถลงยกเลิกพระกรณียกิจทั้งหมดของพระองค์จนถึง20ตุลาคมนี้เป็นอย่างน้อยผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมทรงอกระบุค่ะว่ามะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นมักรักษาด้วยการผ่าตัดแต่หากผู้ป่วยมีสุขภาพปอดที่แข็งแรงดีจะสามารถทนต่อการผ่าตัดหายใจได้ตามปกติหลังจากนั้นอาจใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่กี่วันและสามารถพักต่อที่บ้านได้อีก 2-3 สัปดาห์ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งปอดเผยแม้จะทราบการวินิจฉัยแล้วแต่ยังต้องรอประเมินระยะของโรคมะเร็งซึ่งก็ถือเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะรักษาในขั้นต่อไปค่ะหากเป็นมะเร็งขนาดเล็กและยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองการผ่าตัดเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะรักษาให้หายขาดได้ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ
2: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:33 ครับเข้าสู่ช่วงเกาะกระแสกีฬาไทยครับอยู่กับผมเจมส์ธันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พีรพัฒน์ชมดวงเหมือนเช่นเคยครับผม
1: สวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมก็วันนี้เรา2คนกลับมาประจำการกันเวลาเดิมครับกับรายการเกาะกระแสกีฬาไทยเวลา 12:30
0: ครับ
1: จนถึงเวลา 13:00 นวันนี้อยู่กันที่ห้องส่งนะครับก็สามารถพูดคุยส่งข้อความมาคุยกับเรา2คนได้ครับทาง SMS 4689899หรือทางช่องทาง YouTube ของ FM 99 Active Radio ครับ
0: ครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะไปเริ่มกันที่ผลแข่งขันทีนี้ละกันก็จะเป็นรายการอู่ฮั่นโอเพ่น2026เนี่ยที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเป็นการแข่งขันในรอบแรกเนี่ยก็เมื่อวานก่อนเนี่ยน้องรวงข้าวก็ชนะแดน่าแพรี่ไป2-0เซนนะ6-4 6-1ก็ผ่านเข้ารอบ2มาแล้วก็รอผู้ชนะระหว่างจางฉุยแล้วก็อาลีอัชรีคูเกอร์

0: เนี่ยครับผมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันได้รอบเนี้ยเป็นรอบ2แล้วแล้วผู้ชนะในรอบหน้าที่ไปรออยู่แล้วเนี่ยเป็นอีกาสเวนเทคนะนักเทนนิสชาวโปแลนด์
1: ใช่ดวงข้าวเนี่ยมืออันดับ60ของโลกครับ
0: ครับ
1: ในขณะที่แอชลีนคูเกอร์เนี่ยก็เป็นมืออันดับ68ของโลกจากสหรัฐอเมริกา
0: อืม
1: ก็เดี๋ยวจะเจอกันในรอบที่2ครับ
0: ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยตัวเต็งๆในรายการนี้อย่างอเลนาซาบาเรนกาก็ยังอยู่นะอีกาซีเวนเทคเนี่ยก็ไปรอเราในรอบหน้าละนอกจากนั้นเนี่ยเอลีนาสวิตโตรีนาจากยูเครนก็ยังอยู่บนเส้นทางรวมถึงปอลินี่ด้วยแล้วก็โหหลายๆคนนะยังอยู่ตัวเต็งๆเนี่ยเจสสิก้าเปกูล่าก็ยังอยู่ก็ถือว่าเป็นรายการใหญ่ระดับ 1,000
1: ครับ
0: ฝั่งของฝั่ง WTA ทัวร์นะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเชียร์น้องลงข้าววันนี้แหละบ่าย2ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เจอกับแอชลีนคูเกอร์นะนักเทนนิสจากสหรัฐเหมือนกัน
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะไปต่อกันที่แบดมินตันรายการที่เดนมาร์ก
1: โอเพ่นครับ
0: ครับผม
1: ก็แข่งเริ่มแข่งอย่างเป็นทางการเนี่ยตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะส่วนวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการแข่งขันเดนมาร์กโอเพ่นแล้วก็จะเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่ามีผลงานที่น่าเสียดายโดยเฉพาะกับทางด้านของพี่วิวกรุ๊ดวิทิสาร
0: ครับ
1: นะครับที่ถือว่าช็อกพอสมควรเพราะว่าตกรอบแรกนะหลังจากที่พ่ายให้กับคู่แข่งจากเดนมาร์ก
0: ครับผม
1: ก
0: ็วันนี้เนี่ยจะมีนักแบดไทยลงคอร์ดเนี่ยก็จะเป็นคู่แรกเนี่ยน่าจะเป็นคอร์ด3เลยนะแข่งประมาณน่าจะบ่าย3บ้านเราอ่ะประมาณบ่าย2บ่าย3บ้านเรานะก็จะเป็นทางด้านของคู่ผสมเป็นทางด้านของพักขบงเทียรสกุลนะกับซับซีดีแต่รัตนาชัยก็จะเจอคู่ของเชนิดให้เปที่คอร์ด3ก็ไม่น่าจะมีถ่ายทอดสดในคอร์ดนี้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอร์ดที่2คู่ที่3เนี่ยจะเป็นประเภทคู่ผสมอีก1คู่นะเป็นน้องธนดลพูลพานิชเนี่ยกับทางด้านของเจนิชาสุจัยประภารัตน์ก็จะลงคอร์ดเจอกับคู่มือวางอันดับ2จากจีนเลยนะ
1: ใช
0: ่ก็งานหนักเร็วนี
1: ้ส่วนถัดมาครับจะเป็นหญิงเดี่ยวครับเมซ้ายครับสุพนิดาเกียรติทองจะเจอกับปูตีกุสุมาวาดานีก็เป็นคู่แข่งจากอินโดนีเซียนะครับ
0: กุสุมาวาดานีนะนักเทนนักแบดชาวอินโดนีเซีย
1: ใช่
0: แล้วก็ช่วงบ่ายประมาณช่วงหัวค่ำเย็นๆเนี่ยในคอร์ดที่3ครับคู่ที่7เนี่ยคู่ที่6เนี่ยชายเดี่ยวเราจะลงนะ
1: ครับ
0: น้องพนิชพงษ์ธีรสกุลเนี่ยจะเจอกับนักแบดจากไอร์แลนด์นะเป็นเชื้อสายเวียดนามนาเหียนมือวางอันดับที่25ของโลกก็จะแข่งในคอร์ดที่3แมตช์ที่6เลยต่อด้วยแมตช์ที่8ของคอร์ดที่3เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของคู่ชายคู่นะทางด้านของพีรชัยสุขพันธ์กับทางด้านของพักขมงธีรสกุลจะเจอกับคู่ของเชนิดให้เปเหมือนกันเป็นเกมที่8ในคอร์ดที่3แล้วก็จะมีน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะจะลงเป็นคู่ที่13ในคอร์ดที่2อาจจะแข่งดึกหน่อยนะนะคู่นี้เจอกับดาวิก้าชิยักจากอินเดีย
1: แข่งเนี่ยราวๆเนี่ย5ทุ่มบ้านเรานะตามเวลาประเทศไทยครับ
0: ครับผมก็เป็นรายการวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่นระดับ750นะเป็นรายการใหญ่ทีเดียวสำหรับทางฝั่งยุโรปก็เดี๋ยวตามเชียร์กันวันนี้ถ่ายทอดสดแล้วนะสำหรับรายการนี้เนี่ยทางทูวิชั่นก็ถ่ายทอดสดทูสปอร์ต7นะน่าจะเริ่มถ่ายช่วงบ่ายๆนะช่วงบ่ายๆบ้านเรา
1: ใช่
0: ครับผม
1: ส่วนเมื่อวานนี้พี่วิวกุลวุฒิแพ้กับลัสมุสเคมเก้
0: เคมเก้เป็นนักแบดของเจ้าภาพ
1: ใช่ก็แพ้ไป1-2เกมนะ
0: ลัสมุสเคมเก้นะ
1: ใช่
0: เราก็พอจบรายการนี้เนี่ยเดี๋ยวรายการหน้าเนี่ยจะไปกันที่ฝรั่งเศสนะเป็นรายการระดับ750เหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายที่เยอรมันที่ซาเบอร์เคนเนี่ยเป็นรายการระดับ500หลังจากนั้นเนี่ยจะกลับมาที่เกาหลีแล้วก็เป็นรายการวิกเตอร์คอลเลโอเพน500เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็จะไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็หลีหนิงที่ฮ่องกงนะแล้วรายการระดับ500หมดเลยแล้วก็จะปิดท้ายปีกันที่หางโจวประเทศจีนเป็นรายการ BWF World Tour Final 2026นะ

0: ครับ
1: ชิงเงินรางวัลเนี่ยโอ้โห3,500,000 เหรียญสหรัฐเลยสำหรับรายการที่เอาท็อป8ของโลกมาเล่นกัน
0: ใช่
1: ครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับแบดมินตันเห็นน้องเบนบอกมีข่าวเรื่องกีฬา
0: วอลเลย์บอลชายหาด
1: อ่ะครับผม
0: หลังจากที่คู่ของไบค์กับเบสนะครับผมก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมได
1: ้ครับ
0: ก็เป็นคู่ธาราวดีครับพี่ไบค์ธาราวดีนาราพรพัสกับพี่เบสครับวรพีรัชยากรก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่หญิงเนาะทีมหญิงวอลเลย์บอลชายหาดหญิงที่สามารถคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้เนี่ยเมื่อวานนี้ยังฟอร์มแรงต่อเนื่องนะสามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับในวอลเลย์บอลชายหาดรายการโดฮาโอเพ่นครับซึ่งแข่งกันที่ประเทศกาตาร์นะ
1: ครับผม
0: ใช่ก็เมื่อวานนี้เนี่ยเจอกับ2พี่น้องนะครับเลนมัตสึโมโตะแล้วก็นอนมัตสึโมโตะเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการจากญี่ปุ่น
1: ครับ
0: เราเนี่ยเอาก็เอาชนะเขาไปได้2-1เซตนะเซตแรกเนี่ยเราแพ้ไป15-21เซตที่2ชนะ26-24และเซตสุดท้ายครับ15-13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับจะพบกับคู่มือวางอันดับ1ของรายการจากญี่ปุ่นอย่างอาซามิชิบะและเลอิกะมารุคามิเลมารุคามิครับ
1: ครับผม
0: ครับผมก็จะแข่งกันช่วงดึกๆบ้านเรานะครับผมก็สามารถส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทัพลูกยางชายหาดสาวไทยเราได้เพราะว่าผลงานถือว่าดีต่อเนื่องนะหลังจากที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมมาได้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอีกข่าวสารของกีฬาไทยเราครับก็จะมีทางด้านของความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมนะครับก็จริงๆทัพนักกีฬาไทยเราก็ถือว่าเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้ว
1: ครับ
0: ตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ครับแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นเนาะแต่ว่าเรายังต้องลงฝึกซ้อมกันอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยครับนายไมตรีคงเลืองก็เมื่อวานนี้ถือว่าบุกเข้าไปให้กำลังใจกับทัพนักกีฬาไทยเราครับผมก็เดี๋ยวทัพนักกีฬาไทยเราเนี่ยจะลงทำการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ครับที่ไอจินากอย่าประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่18ตุลาคมครับผมก็เริ่มแข่งขันใกล้เข้ามาแล้วนะอีกแค่4 วันเท่านั้น
1: ใช่ก็เป้าหมายเนี่ยเหรียญทองเราต้องไม่ต่ำกว่าครั้งที่แล้วนะคือ24 เหรียญทอง
0: ใช่
1: แล้วก็ถือว่านักกีฬาของเราเนี่ยระดับท็อปๆหลายคนนะพงศกรแปรยอใช่ไหมแล้วก็มีพี่แวว
0: ครับ
1: สายสนีอาสายสนีชนะด้วย
0: ใช่
1: ครับก็เรารุ้นได้แหละ24 เหรียญทองเนี่ย มาตรฐานเราคือไม่ต่ำกว่า20 เหรียญทองอยู่แล้วแล้วถ้าได้มากกว่า24ก็คือ27นะหมายถึงว่าถ้าได้ครั้งนี้เขาตั้งไว้วัน27 24-27 เหรียญก็มีโอกาสลุ้นเหมือนกัน
0: ก็เพราะอย่างล่าสุดเราก็ทางสมาคมอย่างกีฬาจักรยานคนพิการไทยเนี่ยเขาก็หวัง1ไม่ต่ำกว่า1 เหรียญทองนะ
1: ครับ
0: โดยมีลุ้นจากคุณโอมจตุรงค์นิวันติครับ
1: ครับ
0: เป็นดีกีเหรียญทองอาเซียนพาราเกม2025ที่กรุงเทพบ้านเรา
1: ครับ
0: ก็ในประเภทลู่ระยะทาง 1,000 เมตรชายครับ
1: ประมาณนี้นะสำหรับเอเชียนพาราเกมซึ่งจะแข่งแล้ววันที่18ถึงช่วงปลายเดือนก็คือช่วงต้นเดือนหน้าใช่ไหม
0: ครับ
1: 18-24 ตุลาสิก็จะแข่งกันที่ไอจินากุยะ
0: ใช่
1: ครับผมก็มีถ่ายทอดสดทาง Splay แล้วก็ T Sport ด้วย
0: จำ
1: รับชมกันได้นะ
0: ก็แข่งทั้งหมดของไทยเราเนี่ยแข่ง18ชนิดกีฬานะ
1: ครับ
0: นักกีฬาทั้งหมด265คนครับ
1: อืม
0: ส่วนอีกหนึ่งข่าวดีของวงการกีฬาบ้านไทยเราเอ้ยวงการกีฬาของไทยเราครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมีการแข่งขันฟุตบอลชายหาดไงชิงแชมป์เอเชียถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยรายการฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง28พฤศจิกายนนี้
1: คร
0: ับ ที่จังหวัดพังงายิงสดฟรียิงสดที่ทูวิชั่นนาวครับแล้วก็แฟนบอลในท้องถิ่นเนี่ยสามารถเข้าชมฟรีนะ
1: ครับ

0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการใหญ่เพราะว่าไทยเราเนี่ยก็เคยลงแข่งขันรายการที่เรียกว่าชิงแชมป์โลกมาแล้ว
1: ใช่จริงๆเราเนี่ยจัดรายการ FC Beat ฟุตบอลเนี่ยมา5ครั้งติดด้วยรวมครั้งนี้นะตั้งแต่2019ที่พัทยา2021เนี่ยที่ภูเก็ตนะ23เนี่ยที่พัทยาแล้วก็25ที่พัทยาก็ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าจะไม่ผิดปี2025เราเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของการจุดพลุแฟร์ได้ไงที่เราโดนแบน
0: ใช่
1: ที่เราโดนปรับไป
0: ก็ครั้งนี้ก็ถือว่าคุมเข้มเรื่องโปรแฟร์พอสมควร
1: ต้องคุมเข้มเพราะเราโดนปรับล่าสุดนี้ก็900,000อยู่นะ
0: เขาบอกว่าโดน2ครั้งอ่ะ3ล้านบาทอ่ะ
1: ก็ในเคสหนึ่งก็จะมีเคสที่วันที่เราชนะเติร์กมิสถานใช่ไห
0: ม
1: ที่มีการจุดกันท้ายเกมแล้วก็น่าจะรวมถึงที่บีชเอชอาร์เอฟซีบีชฟุตบอลเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: ครั้งที่แล้วนะก็เท่าที่ดูจากสิติที่ผ่านมาทีมที่เก่งเนี่ยฟุตบอลชายหาดในเอเชียเนี่ยจะเป็นอิหร่านนะก็พวกเขาได้คว้าแชมป์ไป4สมัยแล้วก็เป็นแชมป์2สมัยหลังสุดด้วย2023และ2025ที่พัทยาส่วนไทยเราเนี่ยก็ยังไม่เคยขึ้นมาถึงรอบชิงหรือรอบรองเลยนะเดี๋ยวดูว่าผลงานในครั้งนี้จะเป็นยังไงกับการเล่นเป็นเจ้าภาพในครั้งที่5แล้วครั้งที่แล้วเราเนี่ยจบรอบควอเตอร์ไฟนอลนะไปแพ้ซาอุ 4-3 ก็เดี๋ยวตามเชียร์เป็นอีกการแข่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าชายหาดเนี่ยสวยงามอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ใครก็อยากมานะทั้งพัทยาทั้งภูเก็ตที่เคยจัดเนี่ยแล้วปีนี้จะจัดที่ไหนละเบน
0: ที่พังงาครับสนามฟุตบอลชายหาดบ้านน้ำเค็มครับ
1: ครับผม
0: ก็เดี๋ยวนัดแรกเจออิรักวันพุธที่18พฤศจิกายน
1: ครับ
0: นะครับก็หกโมงครึ่งเป็นต้นไปไทยเราเนี่ยเจอทั้งอิรักบาเรนแล้วก็ญี่ปุ่น
1: ใช่ๆ
0: นะครับ
1: ก็จะเจอกับอิรักเนี่ยวันที่18พฤศจิกายนนะเตะตอน18นาฬิกา30นาทีแล้วก็วันที่20เนี่ยเจอกับบาเรนก็เตะตอน18นาฬิกา30เหมือนกันแล้วก็เกมสุดท้ายเนี่ยก็จะเจอกับญี่ปุ่นตอน18นาฬิกา30นาทีเหมือนกันนะก็จริงๆเนี่ยผมดูจากข้อมูลตามเดิมเนี่ยเหมือนเขาตั้งไว้ว่าเป็นที่พัทยานะแต่สุดท้ายเปลี่ยนมาเป็นที่พังงานะก็ไปเตะที่อันดามันก็เปลี่ยนฟิลนะแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วย
0: ครับ
1: คนที่ไปดูเนี่ยจะได้เที่ยวด้วยนะแถวนั้นเนี่ยผมเคยไปบ้านน้ำเค็มใช่ไหม
0: ครับ
1: จะอยู่ใกล้ๆกับแถวนั่นแหละที่เป็นภูเขาอ่ะเขาหลักใกล้ๆกันนะไปเที่ยวได
0: ้
1: แถวนั้นทะเลสวย
0: คร
1: ับผมอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของฟุตบอลใหญ่ละกันสนามใหญ่นะก็เมื่อคืนเนี่ยมีเกม AFC Champions League Elite รอบ League Phase นัดที่2เนี่ยซึ่งมี2ตัวแทนจากไทยลงสนามนะในเมื่อวานอังคารนี้โดยคู่แรกเนี่ยเมื่อวานราชบุรีครับบุกไปเยือนเกียวโตซังงะจากญี่ปุ่นนะก็เกมแรกเนี่ยราชบุรีแพ้ช่างไทยพอร์ตไป 6-4 เลยแล้วเมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่ารูปเกมราชบุรีเนี่ยไม่ได้เป็นรองนะเกือบที่จะยันเสมอได้ด้วยแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยมาโดนลูกทีเด็ดของเกียวโตซังงะในการเปิดจากริมเส้นแล้วมาเสา2เนี่ยมีตัวเข้ามายิงนะเป็นเทนมะมัสึดะยิงเป็นประตูชัยให้กับเกียวโตซังงะแต่ว่าจริงๆในช่วงก่อนจบเกมเนี่ยจังหวะที่ราชบุรีเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยแล้วกองหน้าของราชบุรีเนี่ยพยายามที่จะหม่งบอลใช่ไห
0: ม
1: แต่บอลเนี่ยเหมือนไปโดนมือของแนวรับเกียวโตซังงะแล้วผู้ตัดสินเนี่ยมีการเช็ค VR นะแต่จนรอดเนี่ยก็ไม่ได้เป่าเป็นแฮนด์บอลแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนผมเช็คข่าวเดี๋ยวต้องดูผมเนี่ยต้องผมเช็คข่าวเห็นจากเพจพี่เจวรปัตรนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวทาง FC เนี่ยเหมือนจะตัดสินแบนเรียกว่าพูดสิ่งคนนี้นะเพราะว่าดูจากจังหวะเนี่ยมันเหมือนจะล้ำหน้าจริงนะเมื่อวานเนี่ยก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยราชบุรีเราก็พลาดท่าแพ้ไป 1-0 นะสถานการณ์ต้องบอกว่าแพ้มา2เกมติดโอกาสเนี่ยต้องบอกว่าลุ้นเข้ารอบต่อไปลำบากแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไงกับการได้มาเล่นในทัวร์ใหญ่ของราชบุรีก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นทัวร์ใหญ่เป็น FC Champions League ตอนที่เล่นเป็นเจ้าบ้านตอนที่บับเบิ้ลที่ราชมังแต่ผลงานก็ไม่ชนะเลยแต่ว่าคราวนี้กลับมาเล่นในทัวร์ใหญ่อีกครั้งเดี๋ยวดูว่าจะเก็บชนะหรือเปล่านะส่วนอีกคู่เนี่ยเมื่อวานบุรีรัมย์ครับเปิดบ้านเจอกับเบจิงกัวอันจากจีนนะซึ่งจริงๆเนี่ยเจอกันมา2ครั้งก่อนเนี่ยบุรีรัมย์ก็แพ้หมดเลยแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์ใน FC Champions Elite เนี่ยตัวหนึ่งที่ได้เข้ารอบลึกเพราะว่าผลงานกับการเจอกับสโมสรจีนเนี่ยดีชนะ3นัดเลยแต่ว่าปีนี้มาเจอกับเบจิงกัวอันนะเมื่อวานจริงๆมีโอกาสเยอะกว่านะ มีโอกาสที่บิซูรี่ยิงชนเสาด้วยในช่วงครึ่งหลังแต่จนแล้วจนรอดก็ทำประตูเบจิงวันไม่ได้ก่อนที่จะมาโดนลูกประตูจากลูกมงช่วงท้ายเก
0: ม
1: ก็ทำให้มอยบุรีรัมย์ก็แพ้คาบ้านไปลงเล่น2นัดก็มีแค่แต้มเดียวนะบุรีรัมย์
0: ใช่
1: แล้วประเด็นเนี่ยคือนัดต่อไปของบุรีรัมย์เนี่ยจะเจอกับทีมจากญี่ปุ่นล้วนๆเลยทำให้โอกาสของบุรีรัมย์ในการเข้ารอบต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือน2ปีที่ผ่านมานะเพราะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจอทีมจากจีนเยอะไปเจออาเซียนอะไรเงี้ยเราก็เก็บแต้มได้แต่พอเป็นญี่ปุ่นเนี่ยมาตรฐานเราก็บอกต้องบอกว่าเป็นรองเนาะ
0: ใช่เดี๋ยวนัดต่อไปเนี่ยบุรีรัมย์จะบุกไปเยือนกัมบะโอซาก้า
1: ครับผม
0: ในวันพุธที่28ตุลาคม
1: ใช่กัมบะโอซาก้าก็แชมป์ FC แชมป์ลีก2มาปีแล้วนะ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวตามเชียร์ละกันสำหรับทั้ง2ทีมราชบุรีแล้วก็บุรีรัมย์ส่วนวันนี้เนี่ยจะมีอีก1เกมครับในเกม FC แชมป์ลีก Elite เนี่ยก็จะเป็นการท่าเรือวันนี้จะบุกไปเยือนคาชัวเรโซนะทีมท็อปทีของเจลีกก็ไม่ง่าย
0: ใช่
1: แต่ว่าด้วยคุณภาพนักเตะท่าเรือผมว่าก็มีโอกาสที่จะลุ้นเสมอนะต
0: ้
1: องดูว่าจะต้านได้นานแค่ไหน
0: ใช่
1: ก็จะแข่ง 5:00 นนะวันนี้ถ่ายทอดสดทาง BG Sport ด้วย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวตามเชียร์ได้ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยพูดถึงฟุตบอลเอเชียเนี่ยผมขอเสริมข่าวนี้นิดนึงละกันพอดีเมื่อเช้าผมเพิ่งเห็นนะก็เมื่อคืนเนี่ยในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยที่อาร์เซนอลเจอกับลิวเนี่ยมันมีสถิติหนึ่งเกิดขึ้นนะเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยก็คือควินเบอร์ดองเขาเป็นแบ็คซ้ายทีมชาติอินโดนีเซียแล้วเป็นลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็ติดทีมชาติอินโดนีเซียชุดแชมป์ฟีฟ่าเซนคัพด้วยเขาได้ลงสนามในเกมนี้เป็นตัวสำรองที่72เนี่ยทำให้ควินเบอร์ดองเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะชาติอาเซียนคนแรกที่ได้ลงเล่นในทัวร์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยแล้วก็หวังว่านะคนเนี่ยเราจะมีนักเตะไทยได้เล่นในถ้วยนี้บ้างนะครับผมอ่ะนอกจากนั้นเมื่อวานเรื่องของฟุตบอลเนี่ยยังมีไทยลีก2นะเป็นเกมนัดกลางสัปดาห์ก็ลงสนามกัน3คู่ครับเมื่อวานเนี่ยเกมที่เมืองทองยูไนเต็ดซึ่งผมไปดูด้วยนะเมื่อวานเปิดบ้านเจอแพ้ยูไนเต็ดก็แพ้คาบ้านไป 1-0 นะแล้วก็มีปัญหาด้วยใช่ไหมจังหวะที่เมืองทองเนี่ยเหมือนจะได้แฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินไม่ได้เป่า
0: ใช
1: ่ก็กลายเป็นว่าหลังๆเนี่ยฟุตบอลไทยลีก2เนี่ยพอมันไม่มี VR เนี่ยปัญหามันเกิดแทบทุกเกมนะ
0: ใช่
1: อย่างเกมล่าสุดที่พลังการก็เพิ่งโดนไปใช่ไหมไม่ได้จุดเสียจุดโทษแบบงง
0: ๆ
1: แล้วก็เมื่อวานพลังการครับก็เจอกับเทโลเมื่อวานในบ้านเนี่ยก็หืดจับเหมือนกันกว่าจะชนะได้แล้วเป็นการปลดล็อกของปาคังซอด้วยที่เก็บ3แต้มในบ้านได้ฟรีนะ
0: ครับ
1: ในเกมนี้ส่วนอีกคู่เมื่อวานครับนครราชสีมา FC เนี่ยที่เพิ่งตกชั้นลงไปก็ทำศึกกับไปแมตช์ภาคอีสานชนะเมืองเลยอยู่แต่3-2นะส่วนวันนี้เนี่ยจะมีโปรแกรมอีก4คู่ครับหนองบัวพิทยา FC เจอเชียงใหม่ตอน 18:00 นแล้วก็อีกคู่นึง 18:00 นเนี่ยพัทยายูไนเต็ดเจอกับสงขลา FC ครับแล้วก็ 18:30 นจันทบุรี FC เจอนครปฐมยูไนเต็ดแล้วก็ 19:00 นทีมเกษตรศาสตร์ FC เจอกับมหาสารคาม FC นะครับผมประมาณนี
0: ้ครับ
1: อ่ะช่วงท้ายมีอะไรเสริมไหม
0: ส่วนอัปเดตล่าสุดครับสำหรับทัพนักกีฬาเอเชียนพาราเกมล่าสุดมีได้ผู้ถือธงไทยแล้วนะในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ครับครั้งที่5ขออภัยครับก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นทางด้านของมอสจักกลิ่นดัมมุนีครับเป็นนักกีฬาพาราทีมชาติไทยครับเจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่หางโจว2022ครับก็จะได้รับเกียรติในการถือธงไตรงครับนำขบวนทัพไทยเข้าสนามพิธีเปิดนะก็เจ้าตัวเนี่ยถือว่ายังก็มีลุ้นป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรครับและ400เมตรในคลาส T13 ครับผม
1: ครับผมอ่ะช่วงท้ายเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเรานิดนึงแล้วกันเดี๋ยวช่วงพฤศจิกายนกับรวมถึงปลายปีนี้เราจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะท่องเที่ยวกันแบบอิ่มหนำสำราญเลยโดยเฉพาะกิจกรรมของผมเนี่ยก็เป็นแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะกลับมาอีกครั้งครับก
0: ับ
1: การเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์แล้วก็ถ่ายรูปกับสะพานแม่น้ำแขวนอ่ะ ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองพบกับงานเลี้ยงสุดทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิ

0: กายนนี้ครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0925315142ครับแล้วก็เบอร์0809195365หรือทาง Facebook Fanpage ก็เดินทางไปแถวสมุทรสงครามนะปีนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลกิจกรรมแรลลี่ของเราแล้วก็โอ้ที่ท่องเที่ยวเยอะเลยทั้งสะพานแขวนที่เป็นรูปกองด้วยที่เขาทำมาใหม่แล้วก็มีอัมพวาเนี่ยที่เที่ยวเยอะอยู่แล้วทั้งตลาดน้ำทั้งโอ้เยอะแยะนะหิ่งห้อยด้วยใช่ไหม
1: ใช่คืออย่างของคุณเนี่ยคุณไปลาลี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ของผมเนี่ยช่วงสิ้นปีนะผมขอลงใต้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยว FM 99 Active Radio จะชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแหล่งใต้ครับ
0: ครับ
1: เป็นปีที่4แล้วโอเคไปที่เบตงครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะครับผมก็สัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงครับเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยลเวงนะครับผมแล้วก็หอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดรวมไปถึงอุโมงค์เบตงมงคลลิฟต์ครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปใต้สุดแดนสยามครับแล้วก็ขากลับเนี่ยเราจะแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับเที่ยวทั้งหมด3วัน2คืนครับตั้งแต่วันที่14ถึง16พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99
0: ครับ
1: สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรืออีกเบอร์หนึ่งครับ0809195365หรือติดตามทางช่องทาง FM 99 Active Radio ได้ทาง Facebook Fanpage ครับ
0: ครับผมน่าสนใจมากเลยนะเบตงเนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยเนี่ยไก่เบตงเนี่ยผมช่วงหลังเนี่ยไปถ่ายงานกับพี่สมเกียรติเนี่ยได้กินบ่อย
1: ๆ
0: แกชอบมากนะพี่สมเกียรติอ่ะไก่เบตงเนี่ย
1: ไก่เบตงใช่ไหม
0: แล้วพวกอาหารเบตงหลังๆเราได้กินบ่อยจริงๆก่อนหน้านี้ผมแทบไม่รู้จักอาหารเบตงเลยนะ
1: ครับ
0: ก็คิดว่ามันคงเป็นอาหารใต้แบบที่เราคุ้นๆกันแต่ไม่ใช่นะอาหารเบตงบางอย่างเนี่ยมันจะออกจีนๆหน่อยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็มีหลายๆอย่างเนี่ยอาไก่เบตงเนี่ยขึ้นชื่อใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้กินบ่อยในช่วงหลังเนี่ยถ่ายรายการเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ช่วงนี้พี่เกดก็ป่วยอยู่นะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพอยู
1: ่กำลังรักษาสุขภาพเพ
0: ื่
1: อเตรียมกลับมาถ่ายรายการเหมือนเดิม
0: ใช่ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้น้องเบนน่าจะโฟนอินใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนผมเนี่ยน่าจะมาจัดที่ห้องส่งเดี๋ยวรอดูอีกทีแล้วกัน
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้ครบถ้วนผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 468-9899
5: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเกมินแหวนเครือนายกบอกต้องขอดูข้อกฎหมายหลังเสียง 80-90% ไม่เห็นด้วยคุมงบไทย PBS นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าเป็นวาระการประชุมปกติซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพส่วนได้มีการกำกับอะไรในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลายเรื่องส่วนกรณีของไทย PBS จะเดินหน้าต่อหรือไม่เพราะจากการรับฟังความคิดเห็นในการเสนอแก้ไขกฎหมายมีเสียงไม่เห็นด้วย 80-90% นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขอดูข้อกฎหมายเมื่อถามว่าถึงทำอย่างไรถึงอย่างไรก็ต้องส่งเรื่องให้นายกรับรองใช่หรือไม่เพราะเป็นกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ส่งเรื่องมาก่อนสุชาติมองมีชื่อในศึกซักฟอกเป็นเรื่องปกติชี้โดนจองกฐินทุกรอบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์กรณีที่มีรายชื่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นไทม์ไลน์ของการเมืองเป็นฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านทำเป็นหน้าที่และภารกิจในการอภิปรายไม่ไว้วางใจส่วนรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีคนที่มีชื่ออย่างตนเองเป็นเรื่องปกติเพราะหากจำความได้เป็นรัฐมนตรีมาไม่เคยไม่มีชื่อสักครั้งเช่นเดียวกับสื่อมวลชนเมื่อไปทำบุญหรือจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนไม่มีอภินิหารหรือไม่มีอิทธิฤทธิ์เยอะสื่อมวลชนต้องไปทอดกฐินตนเองก็เช่นกันและคงมองว่ามีอภินิหารเยอะจึงจองกฐินทุกครั้งตั้งแต่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านจนถึงวันนี้ผู้นำฝ่ายค้านหากไม่มีชื่อตนเองเป็นเรื่องแปลกเพราะขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมีชื่อทุกครั้งเป็นเรื่องปกติตนเองชี้แจงได้หมดทุกเรื่องแต่ขออย่างเดียวการพูดในสภาการพูดเรื่องจริงให้เป็นความเชื่อที่ผิดการหักล้างข้อมูลในสภาอยากให้ประชาชนทางบ้านได้รับฟังข้อมูลทั้งสองด้านส่วนถามว่านางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนจะจองอภิปรายด้วยหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดถึงเมื่อถามว่ามองการยื่นแบบนี้คือต้องการแย่ให้มีปัญหากันในพรรคร่วมใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าความคิดของเด็กๆเป็นความคิดเด็กก็ยังเด็กส่วนจะมีการทำให้แตกกันใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองหากนับพรรษายังเป็นเด็กน้อยอยู่ยังเด็กอยู่ส่วนมองว่าการอภิปรายเด็กๆไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าตนเองมองว่าเขาไม่มีอะไรทำเป็นสีสันการเมืองเมื่อถึงเวลาก็ทำไม่มีอะไรทำก็ต้องทำน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนายณัฐพสุทธิ์โชติจิระสิริกุลนายอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ปกครองทีมงานของนายชาดาไทเศษกู้ชีพกู้ภัยบ้านไร่กู้ภัยอุทัยธานีพร้อมรถยกสูงระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนสืบเนื่องจากกลางดึกที่ผ่านมามีฝนตกหนักติดต่อกันนานหลายชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าสีขุ่นแดงไหลหลากลงจากภูเขาไหลบ่าลงมาลำคลองล้นท่วมหมู่บ้านสนำตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านไร่และยังขยายออกไปหลายพื้นที่อย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของหนีเบื้องต้นนายณัฐพสุทธิ์และกำลังทุกฝ่ายเข้าช่วยเหลือประชาชนออกจากบ้านและบางรายต้องใช้รถยกเข้าไปช่วยขนย้ายสิ่งของ
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบิจิปทุมเปิดตัวฮูโก้รามาเข้ามาเป็นนักเตะใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการสโมสรบิจิปทุมยูไนเต็ดทีมชื่อดังในศึกไทยลีก1เปิดตัวฮูโก้รามากองกลางมากประสบการณ์ชาวสเปนเป็นผู้เล่นคนใหม่รายล่าสุดของฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับรามาวัย29ปีมีประสบการณ์ลงเล่นในลีกรองสเปนมากกว่า100นัดผ่านการค้าแข่งให้ซิเกเรโร่เดปอร์ติโบเบเซเซดาลูโกมิรันเดสเรอัลโอเบโดและเดปอร์ติโบลากอลุญญาก่อนจะย้ายออกมาเล่นในต่างประเทศกับเอเธนส์คาลิเทีย FC ในลีกรองของกรีซและออกมาหาประสบการณ์ใหม่ในเอเชียกับ BGPU ในที่สุดความเคลื่อนไหวหลังจากที่ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดท่าบุกไปแพ้กับตรามีแอตเลติโกมาดริด0ประตูต่อ2ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ไม่ชนะใคร5นัดติดต่อกันรวมทุกรายการ ล่าสุดอามัดดิยาโลปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทนไม่ไหวออกมาโพสต์ผ่าน Snapchat ของตัวเองว่าน่าอับอายสุดๆเขาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วสำหรับอามัด

0: ถือเป็นนักเตะแมนยูรายที่2ที่ออกมาแสดงปฏิกิริยาผ่านช่องทางโซเชียลหลังก่อนหน้านี้ลิซานโดรมาร์ติเนสกองหลังเพื่อนร่วมทีมเพิ่งจะให้สัมภาษณ์ตำหนิบอร์ดบริหารที่ไม่สนับสนุนงบเสริมทัพให้ไมเคิลคาริกมากพอในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเจาะจงไปที่เจสันวิลคอกซ์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของทีมด้วยและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
4: ์ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยู่ในไลน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor in Trend นะฮะ
6: โอ้โหรถติ้งนี่ว่ะ
5: เอ๊ะหล่อมั้ยหล่อมั้ย
6: เอ้ย
5: เจอกันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงโดยประมาณถึงบ่าย2ที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับเพียรนัทครับ
6: ผมว่าต้องทำเครื่องแล
5: ้
6: ว
5: มา
6: เครื่องต้องทำแล้ว
5: เอาแบบขับแบบรอพอไม่ต้องแรงแล้วทุกวันนี้ไม่เอาแล้วความแรง
6: อย่างนะ
5: อย่างกระเป๋าเลยฮะ
6: มีในรูปรถพิกัดมีผิดระบบอยู่อย่าง
5: อะไรฮะ
6: อย่าดม
5: อย่าดม
6: อย่าดมอย่าดมกระปุกนั้นอย่าดมเนี่ยโอ้พี่จากจะวัยรุ่นเอ้ยไม่วัยรุ่นแล้วนี่หวานที่ทรงลุง
5: มาพูดกันเหมือนเดิมนะฮะ
6: เดี๋ยวถามว่าอันนี้ต้องบอกไปแล้วกันเดี๋ยวดูดรูปเลยดูดรูปเลยเอาขึ้นเลยมาเล่าให้ฟังซิวันนี้ด้วยความที่ไม่ว่าง
5: ฮะครับ
6: นะด้วยความที่ไม่ว่างแต่ก็อยากจะมีเวลาก็เลยไปพี่กำก็เลยไปเปลี่ยนพวงมาลัยมา1วง
5: ที่คินิเทคนะฮะของมูเก้นตัวแทนนำเข้ามูเก้นในประเทศไทย
6: อารมณ์ไหนวะพี่อารมณ์ไหน
5: จริงๆเห็นมานานแล้วแล้วก็เอ้ยคืออารมณ์ไหนเหรออารมณ์ที่บ้านมีพวงมาลัยอยู่2วงไงเราไม่ได้ใช้แล้วเราเป็นคนไม่ได้ชอบขายของไงนึกออกปะ
6: ม
5: ีโมโมหนังกลับอิตาลี1วงแล้วก็มูเก้นหนังธรรมดา1วง
6: 1วง
5: ซึ่งไอ้2วงเนี่ยซื้อมาตั้งแต่คันเหลืองยังอยู่นะเอาง่ายว่ามันอยู่ในกล่องเนี่ยประมาณ 5-6 ปีแล้ว
6: มันนอนอยู่นิ่งๆของมันเนี่ย
5: มันนอนนิ่งๆซึ่งเราก็ไม่งั้นเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ใช้ใช่มั้ยเราก็เลยเซิร์ชหาข้อมูลเลยกับเรื่องคอพวงมาลัยจริงๆคออะไรก็ใส่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ใส่เนี่ยมันต้องย้ายอุปกรณ์แอคเซสซอรี่ที่เป็นมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยอ่ะมาต่อซึ่งไอ้พวกมัลติฟังก์ชันที่มันต่อแบบราคาถูกอ่ะนึกออกว่าแบบไม่โอเคอ่ะมันก็ดูแบบ
6: กล่องแข็งอ่ะ
5: มันดูกล่องแข็งอ่ะเราก
6: ็
5: พอยี่ห้อนี้มาปุ๊บเฮ้ยโอ้มันโดนว่ะแล้วยี่ห้อนี้มันใส่กับรถยุโรปด้วยไง
6: ใช่
5: นั่นน่ะเราก็เฮ้ยถามสิว่ามีไหมอะไรเงี้ยพอถามไปถามมามีของมีเดี๋ยวสั่งให้เลยพรีออเดอร์ได้อะไรเงี้ยเราก็รอเดือนกว่าๆจนของมาเนี่ยน่ะพอของมาเสร็จก็นัดวันเข้าไปใส่ก็วันนี้ก็เลยเดี๋ยววันนี้เลยแล้วกันเว้ยคือจริงๆเมื่อวานเขาหยุดไงวันนี้ก็เลยเอาวิ่งเข้าไปใส่เลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับ
6: เดินสายเยอะไหมเดินสายเยอะไหม
5: ไม่ต้องเดินเสียบอย่างเดียวแล้วก็จูเนา
6: อันเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยพวกคงส่งเครื่องเสียงใช้ยังใช้ได้อยู่ไหม
5: ใช้ได้ทุกอย่างครบหมดเลย
6: ฮัตดินชิปทำงานได้
5: ใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยใช่ใช
6: ่ปุ่มในตั๊กเนี่ยยังทำงานได้อยู่ไหม
5: มีเหลือรออยู
6: ่ แมปเนี่ยแมป A แมป B เนี่ยต้องมีแล้วอันเนี้ย
5: มันเพิ่มได้เราสามารถทำเพิ่มได้แต่ว่ามันมีปุ่มฟังก์ชันเหลือแหละแต่ว่าไม่ได้ใช้มันอะไรเงี้ยนะฮะคือต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นรถพวงมาลัยเดิมแล้วก็เลยอยากใส่พวงมาลัยแบบแต่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
6: อ
5: ารมณ์มันก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับนั่นนะ
6: ป่าหน้าที่ซื้อไปแล้วตอนนี้มันหมักได้ที่ยัง
5: ยังไม่รู้อยู่ไหนเลยเนี่ยไม่ได้ให้ด้วยไว้ไหนในอู่นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของบ้านของอู่นี่แหละก็เลยอ่ะเดี๋ยวหาดูก่อนเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่หรอกว่างๆก็ทำรถบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะฮะ
6: ไม่หน่อย
5: ทุกวันนี้ต้องบอกว่าม
6: ีพวงเนี้ยถ้าคนเดินมาส่องไม่หน่อยแล้วเขาขอดูฝาโปร่งแล้ว
5: ถ้ามีพวงนี้เนี่ยเวลาจอดที่ไหนไม่ต้องกลัวว่ารถจะโดนขโมยปลดพวงอะไรออกมาได้เลยปลดถือออกมาเลยนะฮะเหมือนพรมล่าวันอะไรเงี้ยนะครับ
6: สาเหตุของการแต่งก็คืออยาก
5: ม
6: ี
5: พวงอะไรเหล
6: ือ
5: พวงอะไรเหลือ
6: คือ
5: ถ้าพวงอะไร
6: ถ้า
5: ผมไม่มีพวงอะไรผมก็ไม่ทำ
6: อ่า
5: ผมมีวงเหลือต้องสองวงไงแล้วก็เลยมันนอนอยู่กับที่ไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยเอามาใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยกับต้องเพิ่มเงินอีกครึ่งแสนอะเพื่อที่เอาไอ้นี่มา
6: ก็ใช่เลย
5: โอ้โหนี่ก็เลยถามแม็กมูเก้นด้วยแม็กมูเก้นที่เป็น BBS อ่ะตัวเดียว BBS อ่ะ40,000 กว่าบาทต่อวง
6: รับได
5: ้ล้อ19ใช่แต่ออฟเซ็ตไม่ใส่กันไม่ได้ต้องแปลงดุม
6: ออฟเซ็ตใส่กันไม่ได้คือรูไม่ได้เหรอ
5: รูไม่ได้ PCD ไม่ได้ PCD ไม่ได้แต่ความลึกอ่ะมูเก้นอ่ะออฟบวก50นู่นโอ้ย60ไอ้ที่ใส่อยู่คือบวก30กว่าถามว่าเอามาใส่ได้ไม่ใส่ได้แต่ต้องทำอะแดปไงทำสเปเซอร์เอาอะไรเงี้ยแต่เอาไว้ก่อนพอแล้วถ้าไอ้นั้นอีก 200,000 กว่าไม่ไหว
6: ทำไมไม่เชื่อว่ามองว่าน่าจะมัดจำไปแล้วด้วยซ้ำว่ะ
5: ไม่ยัง
6: ไม่มีนะยังอยู่นะ
5: โอ้ชัด E40 ยังสวยอยู่
6: อ๋อโอเค
5: ครับผมเอาประเด็นร้อนแรงหน่อยไหม
6: คืออันนี้ต้องบอกก่อนนะคนที่ชอบมูเก้นเนี่ยตอนนี้ตัวแทนบ้านเราเนี่ยแกขยันเบิกอะไรมาสต็อกบ้านเราด้วยนะ
5: อืมใช่
6: คือผมพูดตรงๆเมื่อก่อนก็มีตัวแทนก็ไม่ได้ว่าอะไรกันตอนหลังก็อาจจะเขาใช้คำว่าดีอาจจะไม่ได้ทำกันต่ออ
5: ืมครับผม
6: แต่ไอ้วัยรุ่นเจ้าของคีนิเทคเนี่ย
5: อืม
6: ไม่ก็ยังไม่ได้เป็นคนอายุเยอะถูกไหมพี่
5: อืมใช่
6: เป็นคนบ้าเลือดนะเพราะมันเบิกโอ้โหน้องมันเบิก MF 10ดำทองเบิกของรออ่ะโดยปกติไม่ค่อยเจออ ื
5: ม
6: เบิกน้องมันเบิกรอเลยอ่ะ
5: พ
6: ร้อมบวกก็ลองไปเดินดูกัน
5: ครับ
6: เพราะว่าเราเองก็ไปซื้อแบบคนปกติกันนี่แหละ
5: อืม
6: แต่ชอบในสไตล์คนทำธุรกิจว่าคือมันเบิกไว้ทุกรุ่นแหละแต่มันก็คงไม่คิดหรอกว่าจะมี 1.5 เทอร์โบไปใส่อ่ะ
5: อืม
6: อันนี้ก็เลยต้องเบิกหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นตระกูล Civic ตัวท้าย R อย่าง FL5 อย่างอะไรอย่างเงี้ยไอชุดพวงมาลัยอย่างที่พี่กำซื้อเนี่ยก็น่าจะมีเลย
5: อืมครับอืม
6: เนาะ
5: นะก็ลองดูนะมันก็เป็นสีสันเนาะของคนที่ชอบแต่งรถนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืม
6: อย่างสมัยนึงเนี่ยเคยไปเอาล้อ MF10 ให้พี่กั่งชุดนึงอะตกใจเหมือนกันนะขับเข้าไปในซอยอะซอยรถสวนไม่ได้นะผมจำได้เลย
5: ครับ
6: ใจมึงกูจะโดนเปล่าวะอะไรเงี
5: ้
6: ย
5: อ๋อไอที่ออฟลึกๆใช่ไหมตอนนั้น
6: เออออฟลึกเลย
5: ออ
6: ฟลึกหน้ากว้างผิดปกติมนุษย์มนาเขาอะในชุดนั้น
5: อ
6: ะชุดนั้นเนี่ยถ้าเก็บไว้วันนี้นะโหละโหละ
5: ครับแล้วมูเก้นที่เขาทำกลับขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ทำไซส์นี้ด้วยนะ
6: เออ
5: เขาข้ามไซส์นี้ไปเลยนะ
6: เออ
5: เหมือนไซส์นี้แบบเป็นแรร์ไอเทมไปเลยอะไรประมาณนี้
6: ดิสคอนแล้วเลิก
5: ใช่ถูกต้องครับผม
6: ครับก็ของบางอย่างก็นะวันนี้มันโลกมันก็ทำให้เราจับต้องง่ายขึ้นนะครับ
5: อืมครับ
6: อ้าวมาฮะ
5: เรื่องเอาเรื่องที่ร้อนแรงในโลกออนไลน์หน่อยไหมเฮียนัท
6: โอคาร์เหรออ
5: ืม
6: ผมอะตามแล้วก็รู้อ่านกฎกติกาของคาเด็บบีแล้วแต่ผมยังเล่าไม่ได้ เพราะผมทำงานกับรยศทนะผมเป็นพิธีกรให้กับงานอะไร

0: ก็เลยพอจะรู้จักพี่ๆอยู่บ้าง
1: ครับผม
0: นะฮะก็เลยโทรไปเอ้ยมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมไม่ได้ถามผลการตัดสินนะผมถามว่ากติกามันยังไง
1: ก็คือกติกาคำว่า one makes late เนี่ยทุกรถทุกคัน
0: อ
1: ่ะจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันหมด
0: ใ
1: ช่ป่ะทุกอย่างทุกสิ่งอย่างอะไรเงี้ยแต่ในคำว่าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีปีกย่อยในข้อแต่ละข้อหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ไงครับผม
0: ตอนนี้ก็รอทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
1: คือผมว่ารอยต่อทอคงงงนะนี่เรื่องใหญ่เรื่อง
0: เป็นเรื่องเป็นราวอะ
1: ใช่นี่ถึงขนาดออกข่าวกับทุกช่องเลยนะ
0: เ
1: ฮนัทโอ้โหนะนี่ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ลูกชมพู่อารยาเนี่ยไม่รู้จะได้ออกข่าวขนาดนี้ป่ะนะ
0: มันก็โอเคแต่ถ้ามองในมุมเนาะในมุมว่า
1: ครับ
0: การไปแข่งของยุ้ยอ่ะ
1: พายุ
0: มันก็ทำให้ด้วยความน่ารักของเด็กๆแล้วกันนะ
1: ผมใช่ใช่ใช
0: ่สมมติว่าลูกผมไปแข่งก็คงมีกลุ่มเพื่อนผมหรืออะไรก็ตามแต่ก็คงไปดูไปเชียร์กันอะไรเงี้ยเป็นแ
1: บ
0: บว่าสเกลความคนรู้จักของเรากับเขาอาจจะไม่เหมือนกัน
1: คนละสเกลกันใช่
0: คือไอ้คันจะบอกว่าเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่าคนรู้จักนัดกำกับคนรู้จักชมพู่กับพี่น็อตมันก็คงจะคนละปริมาณกันอ่ะ
1: ไม่ที่มันเป็นไวรัลอ่ะเป็นเพราะเป็นลูกไงแต่ถ้าไม่ใช่เป็นลูกอ่ะผมว่าไวรัลมันคงไม่ดังไม่แรง
0: คนอาจจะไม่ไม่ได้สปอตไลท์ไม่ได้ส่องเบอร์นี้อะไร
1: ถูกต้องใช่
0: แต่ว่าอย่างมันมีอ่ะในเอกสารอะไรอ่ะโฮมโลเคชั่นมันใช้คำว่าออนะ
1: อ
0: ันนี้หรือซึ่งรหัสเครื่องมันเป็นรหัสเดียวกันไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีคนทักท้วงว่าเอามันต้องเหมือนกันเด้อะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เลยโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจการตัดสินของไม่ใช่การตัดสินใจเนาะเป็นการตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยอันนี
1: ้
0: ก็ขออนุญาตเป็นผู้ชมละกันแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันก็มีการตรวจมีการส่งเอกสารกำกับทุกอย่างแล้วตัวเครื่องก็มีการตรวจสอบไปหมดละผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ต้องมีความชัดเจนแหละแต่ส่วนหนึ่งสำหรับผมเองอ่ะถ้ามองในมุมของลูกอ่ะก็คงแบบ
1: มันผ่านไปแล้ว มันจบไปแล้ว
0: เด็กมันจะยังเด็กจะเข้าใจไหมเด็กจะรับได้ไหม
1: ใช่ใช่
0: เด
1: ็
0: กจะอะไรไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า
1: ซึ่งเด็กทำรถไม่เป็นนะเด็กไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยเด็กมีหน้าที่อย่างเดียวคือหนูลงไปขับแล้วหนูต้องชนะให้ได้แค่นั้นเองแล้วที่เหลือคือเรื่องของสปิริตน้ำใจนักกีฬาหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูข่าวแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเพราะตอนนี้มันเป็นไวรัลแล้วก็เป็นแบบมีการถกเถียงกันในหมู่ผู้ใหญ่แล้วกันเนาะผู้ใหญ่ก็คงมีทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้อะไรก็มาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะฮะเถียงกันก็ถ้ามีประโยชน์ก็ดีอ่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับ
0: เนาะก็รอไปตีความสักแป๊บนึง
1: อืม
0: คือ
1: ครับ
0: เหมือนกับอะไรมันมีคนบอกว่าก็เขาใช้แดดกับ Nike อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ขออนุญาตไม่พูดถึง
1: อ
0: ย่างโค้ชที่อายุ12ของพายุเองก็บอกชัดเจนครับว่าจริงๆการจะไปถึงมอเตอร์สปอร์ตระดับที่สูงกว่านี
1: ้
0: มันต้องเจออีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าจากตรงเนี้ยก็ขอให้อดทนผ่านไปให้ได้แล้วก็รออย่างใจเย็น
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่สงสัยเลยหลังจากผมดูกับพ่อเนี่ยเมื่อก่อนพ่อผมก็เป็นนักแข่งรถนะหรืออย่างเพื่อนพ่อที่เขามีการพูดคุยกันในกลุ่มไลน์คนสูงอายุแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าวิธีคิดหรือการขับขี่ไม่ธรรมดาเลยเด็กกลุ่มนี
1: ้โอ้คือเอาง่ายนะขับเหมือนผู้ใหญ่อ่ะอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราเห็นนะขับเหมือนผู้ใหญ่มีการบังลายม
0: ี
1: การแบบทุกอย่างแบบเฮ้ยนี่เด็กอายุ10ขวบแบบว่าขับได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงๆถ้าใครดูในภาพตอนแข่งเนี่ยผมว่าสนุกดีนะ
0: ใช่ครับโดนแซงไปแล้วก็ใจเย็นครับไม่ออกลูกรถบัมไม่อะไรแล้วก็เลือกลายในการที่จะเลือกว่าจะแซง ใช้คำอะไร
1: เวลาไหนเวลาไหนช่วงไหน
0: เออเป็นการ
1: ตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: clean take over จริง
1: ๆ
0: นะครับไม่ได้แบบบังแล้วแล้วเอาให้กินหญ้ากันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เป็นการขับขี่ที่ผมว่าใช้ว่าเกินอายุแล้วกันในแง่ของความนิ่งเนี่ยหรืออะไรก็ตามแต
1: ่แล้วอีกอย่างคือเขาเรียกถ้าภาษาแบบชาวบ้านแล้วกันนะไม่มีคำว่าสกปรกอ่ะ
0: เออ
1: เอางี้ดีกว่ามันก็ถือว่าเก่งอ่ะเก่งทั้งทุกคนแล้วกันนะผมว่าเด็ก
0: ใช่
1: คือมันเรียกมาอย่างถูกทางแล้วมาอย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ขอบคุณนะครับ
1: ส่วนเรื่องไอ้ตรงนั้นก็ปล่อยให้เป็นอย่างที่เฮียนัทบอกเป็นทางรยศทออกมาชี้แจงแล้วกันว่าคือจริงๆรยศทออ่ะควรจะต้องรีบออกมาได้แล้วนะถูกไม่ผิดไปเลย
0: ยังรีบไม่ได้เมื่อวานหยุด
1: เขาเมื่อวานหยุด
0: เมื่อวานหยุดราชการ
1: ไม่คือจะได้บอกเลยว่าเอ้ยเขาจะได้ไม่คือถ้าทางนุชฟันธงมาว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจบเลยนะเฮียนัท
0: ก็ใช่ครับ
1: มันก็จะจบเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าได้ได้เพราะอะไรหรือว่ากติกามีข้อย่อยในนั้นหรือเปล่าคุณก็มาดูกันนั่นแหละครับ
0: มันอาจจะเป็นผมยกตัวอย่างนะผมยกตัวอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะสมมติว่าR18 เครื่องยนต์นะสมมติกำหนดเครื่องยนต์ R18 แต่ R18 มันก็มี R18A R18B ที่อยู่ในแต่ละโมเดลอีกถูกไหม
1: ใช่
0: ถูกไหมมันคือเงื่อนไขตรงนั้นเปล่า
1: อ
0: ย่างใน F1 เองก็มีก่อนหน้านี้จะเป็นลักษณะของการใช้ระบบ DRS
1: ครับ
0: ใช่ไหมแดก reduction system
1: อ
0: ันปรับองศาแล้วพอถึงช่วงนึงเนี่ยพอมันใช้แล้วมันเกิดความได้เปรียบหรืออะไรก็ตามแต่ก็มีการกำหนดช่วงของการใช้ DRS ขึ้น
1: ให้มันไม่ได้เหลื่อมล้ำกันเยอะไง
0: อะไรอย่างเงี้ยหรือการออกแบบลักษณะเครื่องยนต์หรืออะไรเงี้ยมันทางเดินของ ID อะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างแล้วกันในเครื่องยนต์ที่มีขนาดเดียวกันรหัสเดียวกันแต่อาจจะมีรุ่นปลีกย่อยกันออกไปอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายท้ายสุดอันเนี้ยเป็นแค่ความเห็นส่วนบุคคลทุกคนก็ไปรอฟังรอยศทว่าจะว่ายังไง
1: ครับ
0: ผมก็พูดตรงๆว่าถูกใจกับถูกต้องอ่ะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันแล้วก็ต้องเข้าใจกัน
1: ต้องแยกแยะให้ได้นะฮะ
0: ถูกไหมแต่ในกรณีทีมที่ดูแลรถให้กับทางพายุก็คือ DT Motorsport เนี่ย
1: ครับ
0: เท่าที่มีการดูและอ่านโดยผมเองนะเขาก็ลงรายละเอียดของตัวเครื่องกับกฎกติกาเขาเรียกอะไรกฎกติกาของการแข่งขันและข้ออนุญาตต่างๆไว้ชัดเจนพอสมควร
1: ก็คือพูดง่ายว่าเขาก็มั่นใจว่าเขาก็ไม่ผิดลักษณะอย่างนั้นได้อย่างที่ผมบอกว่ามันมีข้อย่อยข้างในไอ้เฮนัทลักษณะอย่างนั้นแหละ
0: ถูก
1: นั่นแหละครับ
0: สงสัยกดเฟซบุ๊กพิมพ์ DT Motorsport เจอเลย
1: นั่นแหละครับ
0: นั่นแหละเขาก็อธิบายไว้ชัดเจน
1: ไอ้ตรงนั้นผมก็ได้อ่านอยู่ผมก็ว่าเอ้ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็เหมือนอย่างที่เฮนัทพูดแต่ว่าอย่างในการแข่งขันระดับโลกอ่ะมันก็จะมีปีกย่อยข้างในไงนึกออกว่าที่มันสามารถอะไรอย่างเงี้ยนั่นนะครับแต่ทั้งที่นั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะจะออกมาว่ายังไงว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้เพราะอะไรถ้าได้ได้เพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละฮะก็เราเป็นผู้เสพเราก็ไม่รู้จักใครเราก็แค่ดูว่ามันเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับ
0: เนาะคืออย่างในเอกสารที่แนบมาจากทาง DT Motorsport เนี่ยตัวชุดกระบอกท่อนบนมั้งต้องเรียกท่อนบนเน
1: า
0: ะ
1: ฝาสูบ
0: ฝาสูบเนี่ยมัน
1: ครับ
0: ก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น identification ตัว marking ที่เป็นตัวบอก
1: อ
0: ยู่
1: ครับ
0: มันจะมีตัวโลโก้ที่เป็นตัว A แล้วก็มีวงอยู่ด้านในก่อนกับอีกตัวนึงจะเขียน IAME ตัวใหญ่เลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: มันมีคำว่า R อยู่ตรงนั้น
1: ครับ
0: หรืออย่างนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ต้องไปดูว่าเป็นยังไง
1: อืม
0: นะครับตอนนี้ก็ต้องรอเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเอกสารทุกหน้า
1: อืม
2: ครับ
0: นะครับก็ลองดูว่ามันอยู่ที่มุมมองของทีมเราเข้าใจมันแบบไหนยังไงอะไรเงี้ย
1: อืม
2: ครับ
0: อืมนะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก็ไม่ได้เข้าข้างใครอะไรเป็นพิเศษ
1: เขาไม่รู้จักใคร
0: เลยหรือว่าแต่ชื่นชมนะแต่ชื่นชมว่า
1: เก่ง
0: เก่งแล้วก็
1: เก่ง
0: มีความต
1: ั้
0: งใจอะไรเงี้ยลูกผมยังใส่ชุดลมไดโนเสาร์วิ่งอยู่ที่บ้านเลยแต่พายุไปแข่งโกคาร์ทแล้วอ่ะเห็นไหมคือเราชื่นชมได้เหมือนเราชื่นชมลิซ่าอ่ะลิซ่าไม่รู้จักไหมก็ไม่รู้จักหรอกพี่แต่ภูมิใจดีกว่าหรือบิวที่วิ่งในเอเชียนเกมต่ำกว่า10วิเก่งเว้ย
1: เพิ่งจะ20นิดเองเนาะยังเรียนไม่จบมหาลัยเลยดีกว่าเอางี้ดีกว่า
0: เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าผ่านได้ก็เป็นเพชรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับ
1: อ
0: ีกคนหนึ่งที่ผมชอบก็คือน้องสุภาพสตรีพิกเลตมั้งที่ไปแข่งกับเขาด้วยเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยผมก็ชื่นชมนะเก่งผมก็เปิดดูแล้วก็บอกลูกสาวว่าไปไหมพี่ละถ้าโกคาร์คิดว่าพ่อไหวนะ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าขอลองขับดูก่อน
1: ครับ
0: นะครับอะไรบอกเดี๋ยวค่อยไปหาสนามลองกันแล้วกัน
1: เดี๋ยวนี้สนามตรงเมื่อก่อนมันจะมีแดดตรงในกรุงเทพก็ดังๆแล้วแดดในมิดใช่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วจริงๆสนามมอมันมีนี่ไงยานัทไอเมืองทองไงแต่เป็นไฟฟ้าไง
0: ใช่
1: เมืองทองเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตาม RCA ยังมีอยู่ไม่รู้นะน่าเป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ
0: ไฟฟ้าเหมือนกันไห
1: ม
0: ล่าสุดก็คุณบุญตาโอ๊ตพร้อมแข่งตลอดแล้วก็พร้อมขายอยู่2,000ด้วย
1: เอาจริงๆนะผมว่ามันก็ดีอย่างว่ามันเป็นกระแสเลยเนาะมันทำให้รถแบบเอ้ยคนรู้จักมากขึ้นทำให้คนเอ้ยบางคนอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยนี่คือการแข่งขันโกคาร์ทหรออะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นคลิปเห็นวิธีการขับเห็นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างแล้วกันเนาะที่ทำให้แบบกิจกรรมตรงนี้มันเกิดการตื่นตัวขึ้นมานะครับผม
0: เนาะอย่างคุณพอปิติก็โพสต์ภาพแข่งโกคาร์ทนะตั้งแต่เด็กเลยเหมือนกันสมัยก่อนน่าจะโรแท็กมั้ง
1: ใช่ประมาณนั้นใช่
0: นะครับ
1: ก็ลองดูนะฮะจะอย่าไปทะเลาะกันในหมู่ครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงแล้วกันกับเรื่องตรงนี้นะเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเราแค่เสพแล้วเราก็ดูเอาว่าใครถูกต้องใครผิดอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ควรจะปลูกฝังเด็กก็คือความมีน้ำใจนักกีฬานะครับผมนะแพ้ได้นะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่นะครับไม่ถ้าคิดว่าแพ้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมาแข่งเลยเชื่อผ
0: ม
1: เพราะมันจะทำให้เสื่อมเสียกับหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับ
0: กีฬามันมีทั้งชนะมีทั้งแพ้อะไรเง
1: ี้ยถูกต้องครับใช่
0: วันที่เราแพ้เราได้อะไรจากมัน
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: วันที่ชนะเราได้อะไรใหม่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: โอเควันนี้เรามีความสม่ำเสมอสูงนะ
1: น
0: ักแข่งที่ขับดีไม่ใช่นักแข่งที่ขับเร็วที่สุดเสมอไปนะเป็นนักแข่งที่ขับได้สม่ำเสมอ
1: ครับผมถูกต้อง
0: ทุกรอบใกล้เคียงกัน
1: อื
0: มว่าแบบอะไรมีหลักในการขับขี่ที่เรียกว่าเหมือนกับขุนยนต์แล้วแต่คนหนึ่งที่ผมจะไม่ค่อยเข้าใจก็คือดาวิเดย์นะ
1: ไอ้ดีขับอะไรก็เก่ง
0: ครับก็เร็วไปสนามก็เร็วนักแข่งเขาจะไม่ตัวใหญ่ไอ้นี่ตัวใหญ่นั่งวันเมกเลสเนี่ยโอ้โหหัวจะเลยหลังคาอยู่แล้ว
1: คือนักแข่งเนี่ยส่วนใหญ่น้ำหนักจะต้องไม่เยอะไงนึกออกปะ
0: ถูก
1: อะอย่างพวกฟอร์มูล่าวันอ่ะคุณบอกไปดูนักแข่งแต่ละคนนี่อย่างลุยส์แฮมิลตันนี่ตัวเตี้ยนิดเดียวนะ
0: ตัว
1: ไม่ได้ตัวสูงนะจะบอกให้มีถ้าเห็นนักแข่งที่ตัวสูงก็น่าจะเป็นเวทเทลมั้งเซบาสเตียนเวทเทลอย่างแม็กเวอร์สแทปเพนก็ไม่สูงนะเฮียนัท
0: แฮมิลตันนี่สูงเท่าผมนะ174
1: ไม่สูงนะจะบอกให้ฮะครับผมเพราะผู้ใหญ่นักแข่งไม่ว่าจะเป็นกีฬาแข่งรถเอาถ้ากีฬาแข่ง
0: เนี่ย175
1: เห็นไหมก็ไม่สูงนั่นแหละ เพราะว่าอย่างกีฬาแข่งรถมอเตอร์ไซค์ก็ตัวตี้

0: ี้ยนะพวกขาแข่งมอไซค์ก็ตัวเล็ก
1: แม็กเวอร์แทปเป้นสูงหน่อย181
0: อืมครับนะก็ผมว่ากีฬาแข่งรถเนี่ยมันก็เรื่องน้ำหนักกับสรีระรูปร่างเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเนาะอืม
1: เนาะอย่างชาวสเลแคร์นี่180
0: อืมแต่อย่างที่ชนะพูดอะอย่างล่าสุดนี่อย่างฟอร์มูล่า1เนี่ยคนที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้ยังวัยละอ่อนอยู่เลยนะ
1: อืม
0: เอออ่ะเขาเข้าวงการฟอร์มูล่า1แต่เขายังเรียนหนังสือไม่จบเลยเห็นไหมคิดดูแล้วกันนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอ้อันนี้ต้องบอกว่าเด็กสมัยนี้เก่งนะในเกือบทุกกีฬาเลยบอกว่าแต่ละกีฬาเนี่ยคนเก่งอายุน้อยลงเรื่อยๆนะจะบอกให้อ
1: ันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าขิงพ่อตัวเองนะ
0: อืม
1: แต่ใน Adidas application
0: อ
1: ่ะ
0: อืม
1: ผมซื้อเสื้อคิมี่อันโตเนลลี่ให้พ่อไปนะ
0: อืม
1: เออก็ที่หนึ่งแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: เออก็คือพ่อเขาดูทุกสนามพ่อดูเหมือนแข่งเองอ่ะเออแล้วเวลาดูเสร็จใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาก็ต้องมาคุยว่าเนี่ยดูหรือเปล่าลูกเนี่ยสนามเมื่อวานเนี่ยนั่นนี่นู่น
0: อืม
1: ไม่ได้ดูพ่อครับ
0: อืม
1: พ่อบอกเนี่ยต้องดูนะอันโตเนลลี่มันขับดีมากอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น
0: อืมอืม
1: พ่อนอนไม่นอนหรอวะ
0: อืม
1: พ่อบอกว่าพ่อตื่นทุกวันเที่ยงคืนพ่อก็ตื่นแล้วลูกเขาก็บอกเลยว่าเออเนี่ยอันโตเนลลี่เนี่ยอันเนี้ยจะขึ้นแน่เหมือนก่อนหน้านี้บอกว่าโปรตีนเนี่ยถึงแน่นอน
0: โปรตีน
1: อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีพ่อดูกีฬาก็กับพ่อตื่นเที่ยงคืนเนี่ยก็จะสบายหน่อยก็อัปเดตผลกีฬาให้ตอนเช้า
0: อืมครับ
1: เนาะอย่างอันโตนคิมี่เนี่ยอันโตเนลลี่เนี่ยอายุเพิ่ง20เองนะ
0: ใช่ยังเรียนอยู่เลยนะแล้วอย่างปีที่แล้วถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็ไม่นะมาปีนี้เหมือนทุกอย่างมันลงตัวสำหรับเขาเลยไงในช่วงแรกๆเดี๋ยวใครเห็นเนี่ยคือเขาอะน่าจะขึ้นโพเดียมเกือบทุกสนามเลยนะช่วงแรกอะ
1: อายุ16อ่ะอันแต่ไหนก็คุยเรื่องนี้แล้วอายุ16ไปแข่งอิตาเลียน F4 แชมเปี้ยนชิพ
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: อ่ะจำไว้นะอายุ16ยัง F4 อยู่เลยนะ
1: ใช่ไหม4 ปีผ่านมามันมาอยู่ F1 แล้ว
0: เห็นว่าเร็วไหมล่ะ
1: อืม
0: แสดงว่าเด็กคนนี้ต้องมีของนะ
1: โอ้ไม่ธรรมดาครับ
0: หรือถ้าไม่มีของอ่ะโหมันไม่ได้เร็วขนาดนี้หรอกรับเดียวเองอ่ะ4ปีนี่เข้ามา F1 แล้วอ่ะนะครับผม
1: อ
0: ือฮึแต่ปีนี้ก็ดูแนวโน้มว่าน่าจะได้เพราะอย่างดูอย่างแม็กเวอร์สเตปเป้นแล้วมันไม่น่าจะได้หมายถึงว่าอีกไกลอ่ะอีกเป็นร้อยคะแนนอ่ะกว่าจะตามทันในทีนัดคือเขาช่วงแรกเขาไม่ดีเลยไงมาดีครับสองสามสนามนี่แหละที่ผ่านมานี่แหละเออนะครับใครที่เป็นวงคอวงการมอเตอร์สปอร์ตก็ติดตาม
1: ที่18สนามฤดูกาลนี้คิมี่
0: อืม
1: ตอนนี้เหลือที่อเมริกาเม็กซิโกเซาเปาโลลาสเวกัสกาตาร์แล้วก็อาบูดาบี
0: อีกไม่กี่สนามเองนะครับ
1: เหลือกี่เดือนวะเนี่ยปีนี้มันเหลืออีกหลายเดือนเลยมันสนามมันเยอะ
0: อีกสามเดือนอีกหกเดือนสามเดือนก็เดือนละสองสนามน่าจะได้ครับผม
1: ปีนี้แข่งยี่สิบสามโอ้โห
0: ถ้าแข่งยี่สิบกว่าสนามนี่ถ้าเกิดเฉลี่ยเดือนละสองสนามไม่ได้นะ
1: ก็ตอนนี้ใช่แล้วล่ะเพราะว่า23แล้วปีนี
0: ้อือฮึครับ
1: อื
0: มอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมมาข้อความกันดีกว่านะฮะ4689899ใครที่มีปัญหาหรือมีคำถามเกี่ยวเรื่องรถยนต์ก็ส่งมาได้นะครับผมมีคำถามข้อความมาน้องนัทน้องกำไปดูรถมือสองเห็นหลายยี่ห้อราคาถูกพอควรเขาบอกรับประกันทุกคันเชื่อได้ไหมครับจากเล็กเสี่ยวหงบางเต็นท์เชื่อถือได้ครับเอางี้ผมไม่ใช่บางเต็นท์แล้วกันผมว่าเต็นท์ส่วนมากน่าจะเชื่อถือได้คงมีส่วนน้อยที่อาจจะน่ากังวลและอย่าลืมว่าทุกวันนี้เวลาคุณขายรถเนี่ยคุณจะต้องการันตีเรื่องของรถจมน้ำน้ำท่วมด้วยนะ
1: ถูก
0: ส่วนใหญ่ก็ต้องพูดกันเลยนะว่าถ้าเจอว่ารถคันนี้ตรวจสอบมาว่าเคยน้ำท่วมจมน้ำมายินดีซื้อคืน 100% เต็มอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดเลยนะลักษณะอย่างนั้นเลยนะครับแต่ก็ถามว่าอาจจะปัจจัยเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของณเวลาเนี้ยผมว่ารถ

0: น่าจะก็ควรจะมีการตัดสินใจเบื้องต้นได้ครับแต่ว่าก็คงจะให้หน่วยงานที่กำกับดูแลหลักๆเนี่ยส่งรุ่นใหญ่ฟันเลยดีกว่าว่าจะยังไง
1: ไม่อย่างที่ผมพูดอย่างที่ผมบอกว่าในข้อหัวข้อใหญ่มันอาจจะมีรายละเอียดข้อย่อยอยู่ข้างในอีกทีไงและอย่างคือมันอาจจะไม่ผิดในรายละเอียดข้อย่อยหรือเปล่าก็คือแต่โอเคแต่ก็ต้องยอมรับอย่างว่ารถที่ไม่ปกติหรือว่าผิดปกติมีอยู่แค่ครั้งนะ
0: รถที่ไม่เหมือนพ
1: ี่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนแล้วกัน
0: มันคือจะบอกว่าผิดปกติไหมมันเป็นรหัสเดียวกันพี
1: ่อืม
0: มันก็เป็นรหัสเดียวกันเนี่ยผมก็
1: แต่มันมีความต่างอยู่อย่างอันเดียวแล้วกันที่ไม่เหมือน
0: โลโก้ที่ฝาสูบนะอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: ต่างกันเพราะว่าทุกคนใช้ X3060ซีซีอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: สองเฮียครับโกคาร์ถ้าปรับแต่งจริงก็ขอตายแป๊บหนึ่งโกงกันตั้งแต่ฟันน้ำนมแบบนี้เลยเหรอคือเด็กไม่รู้เรื่องครับเด็กไม่รู้เรื่องเด็กไม่เกี่ยว
0: คือผมยัง
1: ไม่เรียกผมว่าครอบครัวก็ไม่รู้เรื่องนะคือมันอยู่ที่ทีมเซอร์วิสแล้วกันเนาะ
0: แล้ว
1: พ่อแม่ก็ทำรถไม่เป็น
0: ผมไม่เห็นด้วย
1: ที่อย่างเดียวคือจ่ายตัง
0: ผมไม่เห็นด้วยพี่ที่จะเรียกว่าโกงนะ
1: ใช่
0: ผมว่าคำนี้ยังไม่ถูกต้อง
1: มันพูดมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีการโกงเกิดขึ้น
0: ใช่ไหมคือก่อนทำเครื่องเนี่ยทีมต้องส่งทุกอย่างให้กับผู้
1: ใ
0: ช้ในคันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถ้ามันจะไม่ได้ก็ต้องอนุมัติมา
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ว่าก็ต้องเขียนมาว่าโอเคไม่สามารถใช้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงแต่ว่าเวลาเครื่องมันปีเก่าปีใหม่อย่างเงี้ยสมมุติว่าออกมาใหม่มันก็มีการรีไวซ์ตัวเองขึ้นมาหรือว่าอัปเกรดบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการจะใช้คำพูดว่าโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปใช
1: ่
0: พี่หน่อยว่าขอรอให้ข้อเท็จจริงมันกระจ่างก่อนซึ่งวันนี้รอยสททำงานแล้วเมื่อวานเป็นวันหยุดราชการก็เข้าใจนะหน่วยงาน
1: แต่ถ้าวันนี้ไม่ทันยังได้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่ง
0: ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องทันแล้ววันพรุ่งนี้ไม่ควรแล้วต้องจบวันนี
1: ้
0: จะมันเอาผมวันพรุ่งนี้อีกวันผมไม่ได้แล้วผมว่ามันไม่ควรแล้วพี่มันอันนี้เรียกประชุมมาเฮ้ยเองได้ดูข่าวไหมคณะกรรมการระดับที่หนึ่งสองสามสี่ไม่งั้นเดี๋ยวจะโทรหาเองแล้ว
1: อืมใช่ครับ
0: ลุงครับประชุมด่วนครับเรื่องนี้
1: ครับ
0: ไม่งั้นอ่ะต้องนึกภาพนะครับวันหนึ่งน้องมันโตไปอ่ะ
1: ไ
0: อ้ของเหล่านี้มันยังอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะ
1: ใช่ดิจิตอลฟุตพิน
0: มันปล่อยไม่ได้อยากให้มันยืดยาวครับคอมเมนต์ทุกวันนี้800-900คอมเมนต์หน้าช่างยามอเตอร์สปอร์ตก็ยาวเท่าไหร่แล้ว
1: แต่ก็คอมเมนต์ก็บางทีการคอมเมนต์เนี่ยบางคนก็แบบเขาเรียกเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งก็เยอะนะ
0: ก็ใช่คือถ้าไม่ได้ยังไม่ได้เข้าใจมอเตอร์สปอร์ตหรืออ่านกติกาแม่ผมแค่คำนี้ก็แม่ผมผู้ผิดถ้ายังไม่ได้อ่านกติกาเขาทั้งหมดหรือว่าในเอกสารเขาทั้งหมดใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
1: ครับ
0: นะอย่าเพียงพำครับจังหวะนี้ผมก็แนะนำแบบนั้น
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมจบรายการเดี๋ยวผมโทรเลยแล้วเดี๋ยวผมโทรออกพี่กำด้วยเฮ้
1: ได้
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวเต็มปากเต็มคำ
1: โอเคครับ
0: คือคนที่ผมจะโทรหาเนี่ยเคยมาจัดรายการที่นี่ด้วยเป็นรุ่นใหญ่ในวงการพูดไปทุกคนเจอเนี่ยเดินเหมือนตามพระภูมิเลย
1: เอาง่ายถ้าคุณดูฟอร์มูล่าวันนะคุณก็ได้ยินเสียงแกอยู่แล้ว
0: ต้องได้ยินแล้วแกก็นี่แหละแกก็ดูแลตรงนี้อยู
1: ่ครับ
0: นะเดี๋ยวเนี่ยโทรตรงเลยเดี๋ยวผมโทรตรงเลย
1: ครับ
0: เนี่ยวัวไม่ได้หามก็จะเอาคานเข้าไปเสียบอีกูเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองเอากระดูกมาแปะคออีกไหม
1: ครับ
0: เอาแปะไปไรเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะรู้กับพี่กำสองคน
1: เอาหกสองเฮียล้อแม็กกว้าง9นิ้วใส่ยาง2355-58ได้ไหมเพราะยาง2555-58แก้มยางมันยืนลูกพญานาค
0: มันยืน
1: ยืนโอเคก็เดี๋ยวนะ2355-58ก็คือเดี๋ยวก่อนนะ235เนี่ยโอเคมันกับ9นิ้วเนี่ยมันโอเคแล้ว

0: แต่พอ255มันใหญ่ไปมั้งเฮียนัทนะมันกว้างเกินไปอ่ะพอมันกว้างเกินไปพวกแก้มยาวมันก็เลยแบบดูแบบออกมาข้างนอกเยอะเอา
1: สัก35แก้มมันเอ็นไหม
0: ถ้า9นิ้ว9นิ้วเดี๋ยวก่อนนะถ้า205มัน7นิ้ว215ก็ประมาณ8นิ้ว225ประมาณ9นิ้ว235ได้นะผมว่าก็ได้
1: แต่โอเคแต่ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของยางยี่ห้อนั้นๆด้วยนะ
0: อ่าฮะครับผม
1: แก้มเอ็นแก้มยุ้ยใบยุ้ยอะไรเงี้ยล่าสุดผมเจอลูกค้าเทสลาใส่ยาง295ข้างหลังแก้มตรงแถวเลยโอ้โหใจผมคิดว่าปิ้นนะแกขยับขึ้น2เบอร์คือถ้าเทียบอะสมมุติว่าถ้าเป็นโมเดลเยียร์2024 2025อย่างที่เราใช้เนี่ยแก้มเอ็นฟัดเลย
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: แก้มเอ็นจนแบบมันต้องรุ่งสักวันนะวะซึ่งล่าสุดผมรุ่งไป3ล้อ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เจอลูกค้ามาล้างที่ร้านนี่แหละทำไมยางมันใหญ่ตรงวะก็เดินไปส่องดูโอ้โห295ใส่ได้ยังไงวะเนี่ยลูกค้า
0: ครับ
1: ลูกค้าก็บอกผมไปดูครับเมืองนอกเขาใส่กันแต่ล่าสุดที่ผมไปเปลี่ยนผมก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวไมค์จะพีหรือเปล่านู่นนี้นั่นไม่เป็นไรใส่ยางเดิมแล้วกัน
0: ครับผม
1: คือถ้าขยับเบอร์แพงเลยไงขยับเบอร์ไป 4-50,000 เลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเอาเบอร์เดิมเหลือ20,000กว่าเอา20,000กว่าแล้วครับผมไม่ได้ขับเร็ว
0: ครับผม
1: คือถามว่าใส่ได้ไหมผมว่าใส่ได้ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของตัวยางด้วย
0: ครับผมอ่ะลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
1: ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Motor Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
1: ์สวยยิ่งแบ่งเลยว่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะกลับมาช่วงที่2กันเลยนะครับ
1: พักครึ่งก็ยังหาเรื่องเสียตังค์กันได้ครับ
0: เข้าถึงกติกานี่เขามีกี่ร้อยเล่มเหรอครับทำไมเขาตรวจกันนานจังผีสามวะฮะ
1: เมื่อวานมันหยุด
0: อย่าไปเครียดครับอย่าไปเครียดครับเฮียเรื่องรถโกคาร์ทคุยเรื่องแมนยูดีกว่า
1: คนลุกเลย
0: คุยเรื่องแมนยูดีกว่าเยอะห้าว่าแล้วต้องเป็นที่บอร์ดบริหารจะซื้อนักเตะเกรด A มาก็ขอให้เอาเกรด B มาแทนละกันทำไมแล้วดูทำไมชุดนี้ฤดูกาลที่แล้วเล่นดีอ่ะ
1: พอต่อสัญญาถาวรไม่ดีเลย
0: มันตอบยากนะตรงนี้คือต้องบอกนี้ว่าผมว่ามันอาจจะมีหลายปัจจัยด้วยแล้วกันเน
1: า
0: ะอย่างช่วงกลางถึงปลายฤดูกาลเนี่ยแมนยูนี่ทำผลงานได้ดีมากเลยนะคือถ้าตัดแค่ครึ่งฤดูกาลเนี่ยเผื่อแมนยูอาจจะอันดับหนึ่งเลยนะตอนนั้น
1: เห็นด้วย
0: ตอนที่มีคนเอามาทำกราฟิกให้ดูว่าเอาเฉพาะถ้านับเรานับแค่ครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ย
1: 9นัดหลัง
0: แมนยูนี่มาที่1เลยนะจะบอกให้ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเคยมีคนทำอยู่นะไม่หรอกก็ผมยังแซวเลยว่าเดี๋ยวถ้าคาลิกอะไรนะได้ถาวรเนี่ยจะกลับไปลูปเดิมหรอครับผมโอ้มันเป็นอย่างจริงอย่างที่คิดเลยนะนี่ต้องบอกว่าโหเดี๋ยวอะไรนะแมตช์หน้าเขาเจอใครนะเฮียนัทก็ไม่ธรรมดานะแมตช์หน้าเนี่ยแมนยูเนี่ย
1: โหทีมบอร์ดทำงานทันที
0: แ
1: ต่ผมกดไว้อยู่แล้วทีมเพื่อนรักอ่ะผมกดต
0: าม
1: มาอยู่แล้ว กดเป็นแบบลีดไปเลยเจอลีด
0: อาจจะลีดเห็นนะโอ้ยเป็นไงล่ะแล้วลีดเพิ่งแพ้อาร์เซนอลมา 2-1 นะแพ้แบบไม่น่าแพ้ด้วยเอางี้ดีกว่าแล้วลีดปีนี้ดีมากเลยนะอืมอ่ะเดี๋ยวเราเชียร์เพื่อเราต่อนะครับ
1: เฮ้ยปีนี้มันโตไปมีแชมเปี้ยนลีกด้วยว่ะ
0: ใช่
1: เฮ้ยความแข็งแกร่งของเพื่อนเราจะไหวว่ะ
0: อืมก็นี่แชมเปี้ยนลีกไงแพ้แอตแลนติก2-2อะไรนะแพ้แอตแลนติกไป2-0ครับผมเฮียปัญหาบ้านเราตอนนี้คือหน่วยงานที่ควรเป็นกลางมันไม่เป็นกลางเลยสิเมื่อวานพระพุทธรูปยังออกใบรับรองได้เลยหรือว่าปีที่แล้วตึกสตง.ยังถล่มได้เลยนะจากเคนมเปี้ยวก็ไม่รู้นะอันนี้ก็ดูเป็นเรื่องเอาละกันเนาะก็ดูเป็นเรื่องไปนะฮะ
1: ขออนุญาตไม่ห่วง
0: โทรตอนนี้เลยพี่โฟนอินเลยที่นี่เลยที่เดียวที่แรกพี่ถามว่า
1: มันต้องให้ออกออฟฟิเชียลดี
0: ครับผม
1: นี่ไม่อยากจะเปิดกล้องนะเบอร์มีอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอเลย
0: อืมทอกศูนย์พวงมาลัยไม่ตรงตั้งศูนย์ก็ยังไม่ตรงมิว X 2017ถ้าพวงมาลัยเอียงคือต้องบอกนี้ว่าถ้าปล่อยมือแล้วรถกินซ้ายกินขวาเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องขององศาล้อมุมอย่างนะแต่ถ้าลดตรงแต่พวงมาลัยเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี้ยมาปรับทีหลังได้นะครับอื
1: ม
0: คือถ้าช่างเก่งๆเขาจะรู้วิธีปรับเอานะฮะปรับ45องศา30องศาอะไรเงี้ยเขาจะรู้ว่าเอาระดับเนี้ยเอากี่องศาดูก่อนแล้วลองดูว่ามันตรงไหมอะไรเงี้ยนะครับอืออ่ะลองดูแล้วกันนะครับอือ
1: นี่เอาลูกขึ้นแล้วเนี่ย
0: อืมมาข้อความใน YouTube ต่อเลยนะฮะ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: ครับเดี๋ยวนะ
1: ของผมมันเห็นเป็นครึ่งคันไงผมไม่เห็นว่าจอจะเห็นผมเป็นแบบไหนนะ
0: อ๋อเห็นแล้วฮะแล้ว
1: ตกลงมานะ
0: อีลิแกนมาไปนิสสันอีลิแกนนะครับส่วนราคายังไม่เคาะนะ
1: E-Force เปิดตัวเดือนหน้า
0: ครับ
1: ซึ่งเดือนหน้าที่คุยกันเนี่ยมันอีกประมาณสัก
0: ไม่กี่วันครึ่งเดือน
1: 17-18 วัน
0: อือฮึครับ
1: 18 วันคือ1 พฤศจิกาละ
0: อือฮึครับ
1: นะเปิดที่งานโตเกียวโมบิลิตี้ปลายปีที่แล้ว
0: อือฮึครับ
1: ตอนเปิดมาตอนนั้นก็ล้ำว่ะ
0: อือฮึครับ
1: นะนับเป็นเอที่3รุ่นที่3เจนที่3ของเอฟแลนด
0: ์อือฮึครับ
1: นะครับแล้วก็เปิดราคาที่ญี่ปุ่นเมื่อ16 เดือน 7ที่ผ่านมา
0: อือ
1: นะน่าจะเปิดก่อนมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่แหละนำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคัน
0: อือจริงจริงจริงถามว่าก็ถือว่ามาเร็วนะเฮียรัตน์เนาะ
1: มาเร็วมาก
0: อือฮึครับผม
1: อ่ะผมว่ากล้าพูดนะครับคุณได้ชิมแล้วว่าการนำเซเลน่ามาขาย
0: อืม
1: มันทำให้ตัวเลขคุณเขียว
0: อืมครับ
1: แล้วมันจะมีเหตุผลอะไรอีกที่คุณจะไม่เอารุ่นที่มันจะแหวกตลาดไม่อ่านรายกลุ่มแล้วโว้ยมาขายในประเทศไทยบ้าง
0: ครับอืม
1: ตั้งราคามาเนี่ยเพื่อนค้อนเลยอ่ะ
0: ครับ
1: มีใครพูดผมถามนะผมก็ถามนะมีใครพูดถึงไอ้รุ่นนี้พี่กำครับเอาลืมเฉยเลยเว้ย
0: 48
1: ไม่ใช่ดิไอ้ก่อนหน้านั้นอะไรนะ
0: สเต็ปบาคอน
1: สเต็ปมีใครพูดถึงสเต็ปไหมล่ะ
0: ครับ
1: สเต็ปกลายเป็นเงียบ
0: ไปเลยนะเงียบไปเลยใช่
1: เออ
0: สเต็ปบาคอนสปาร์ด้า
1: ทั้งที่สเต็ปบาคอนก็เปิดราคาดูดีกันนะ1.78 ล้าน
0: เอาตรงๆนะถ้าระหว่างสเตปวากอนกับเซเลน่านะถ้าเทียบกันนะอัตราความสิ้นเปลืองผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันนะแต่ว่าโอเคเทคโนโลยีคนละอย่างกันสเตปคือไฮบริดC28มันเป็นเขาเรียกตัว REB นะฮะขับด้วยไฟฟ้ามีเครื่องยนต์เจนเป็นตัวปั่นไฟเอาพื้นที่ใช้สอยเนี่ยผมบอกให้เลยว่าสเตปดีกว่าในความคิดส่วนตัวผมนะสเต็ปเบาะหลังเนี่ย180เลยครับไม่เหลือไม่เห็นเลยทุกโมเดลเป็นอย่างนั้นหมดเลยตั้งแต่โมเดล RG RK อะไรเงี้ยมาหมดเลยเบาะหลังเนี่ยเก็บเข้าไปในรูเลยอะเอางี้ดีกว่าแล้วข้างหลังอะมันพื้นที่ใช้สอยมันเยอะกว่าไงแต่ยังเซเรน่าเนี่ยมันจะแขวนเอาไงเฮนัท
1: ถูกครับ
0: ซึ่งเบาะแขวนเนี่ยถามตัวส่วนตัวผมไม่ได้ชอบนะ
1: ไม่ชอบ
0: คือมันเหมือนมันเสียพื้นที่ไอ้ตรงที่แขวนไปอ่ะนึกออกป่ะ มันเสียพื้นที่ตรงนั้นไปเลยอ่ะแล้วของที่จะวางในรถมันก็วางไม่ได้มันไม่มีที่วางอ่ะไอ้อย่างพวกสเต็ปโอ้โหเมื่อก่อนนี้ใต้ท้องนี่มันโล่งเลยไงทุกอย่างโล่งหมดนะนั่นแหละครับ
1: สเต็ปเนี่ยเปิดมาล้าน78
0: ครับอืม
1: เซเลน่าเปิดมาล้าน
0: 69
1: ล้าน69ซื้อโปรแรกล้าน65
0: อืม
1: ส่วนต่างแสนกว่าเทคโนโลยีคนละแบบแต่เป็นรถประเภทเดียวกัน
0: อืม
1: สเต็ปไม่มีใครผมพูดตรงๆนะผมก็เชื่อว่ายอดจากที่ผมแม่งผมใช้ชีวิตอยู่บนถนนเยอะเอาวันๆนึงอะ
0: ไม่ค่อยเห็นเนาะ
1: ไม่เห็นอาจจะเห็นอะผมพูดตรงไปเห็นนะก็ป้ายนำเข้าอิสระก่อนหน้านี้กันทั้งน
0: ั้
1: น
0: พวกเกย์ใช่ไหม
1: เออและตอนเนี้ยเอลแกรนเนี่ยจะมาแล้ว
0: อืม
1: แล้วการคาดการณ์ของการเปิดตัวองแรกของการเปิดตัวคือต้องต่ำกว่าเอาผาดอ่ะ
0: อืม
1: เอาผาดกำหมัดแล้วโตโยต้ากำหมัดแล้วตอนเนี้ย
0: ครับอือฮึครับ
1: เพราะก่อนหน้านี้ MPV ไซส์กลางอ่ะผมก็กล้าพูดว่านี่สันกินนะเว้ย
0: อืมครับผม
1: แล้วอันนี้ได้ยินเสียงแยกสนั่นปฏิพีเข้ากล้องเข้าอะไรมั้งไหม
0: ไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่ม
1: ีนะโอเคตอนนี้คืออยู่ดีก็มาแยกกันไม่เลิกไม่ลาเลยตอนนี้
0: อืมครับผม
1: ใช่ไหมอ้าวกลับมาที่นิสสันเอลแกรนนะฮะ
0: ครับอืม
1: ความยาวของตัวถังเนี่ยถ้าพูดถ้าไปจอดเทียบกับเอาผาดจะสั้นกว่า10เซน
0: อืม
1: แต่แนวกว้างจะกว้างกว่า
0: อืม
1: ทางกว้างกว่าประมาณ 4-5 เซน
0: อืมครับ
1: สูงกว่าตึกนึง
0: อืมครับ
1: 15มิลก็ประมาณ 1.5 เซน
0: ครับ
1: ไปออกแนวกว้างผมมองในส่วนหนึ่งคือไอ้ที่สั้นกว่ากับเตี้ยกับสูงกว่าเนี่ยแล้วก็กว้างกว่าม ันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเปิดมาไม่ข้าม3อ่ะเอาวะไม่ข้าม3คือเอาวะผมเชื่อว่าหลายคนก็เอาวะ
0: และหน้ารถหลังรถดูล้ำดูนะ
1: ใช่ล้ำมากนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรมีเทอร์โบเอาไว้ปั่นไฟ
0: อืมครับ
1: เอาเครื่องระดับ142ม้าปั่นไฟเท่านั้น
0: อือฮึครับ
1: นะครับม้ามียังไงเหรอม้ามันยังไงครับเฮียมอเตอร์หน้า203ม้ามอเตอร์หลัง135ม้าเบ็ดเสร็จ338ม้าครับ
0: โอ้เป็นไง
1: วิ่งลอยบอกเลย
0: เหลือเฟือออกตัวนี่พุ่งกว่าพวกเอาผ่านอีกจะบอกให
1: ้บอร์ดแถว2แบบ Lounge Ottoman Seat มีระบบระบายอากาศ
0: ครับ
1: แถว3ยังเน้นแขวนเหมือนเดิมเหมือนเอาผ่านผม2020 30ก็น่าจะยังแขวนอยู่40นี่ไม่ชัวร
0: ์
1: จอกลาง14นิ้ว
0: ครับ
1: ระบบเสียงให้โบสมาเลยยันหัวหมอนเลย
0: ครับ
1: คือบ่องตรงดูหนังในรถหรืออะไรก็ตามแต
0: ่อืม
1: วิ้งเลยวิ้งเลย
0: อืม
1: อ้าวผมว่ารอมีคนรอเยอะ
0: ก็จริงๆอ่ะมันก็ถูกพิสูจน์มาจากตัวในรุ่นก่อนหน้าแล้วเนาะว่าเอ้ยมันตอบโจทย์นะกับเรื่องคือเอางี้ถ้าไอ้คันนี้มาแล้วเป็นเทคโนโลยีแบบนี้นะอัตราความสิ้นเปลืองเนี่ยเกือบสิบไปปลายแล้วกันเนาะมันชนะขาดเลยนะ
1: อ่ะส่วนเรื่องถัดไปไอ้เรื่องอัตราเร่งเรื่องการประหยัดเนี่ยผมคิดว่าชนะแน่นอนไปเสียงเลย
0: ครับ
1: ราคาเนี่ยจะเป็นตัวแปรแล้วการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าแบบนี้ด้วยระบบที
0: ่
1: เขาเรียกของเขาเองว่า e-power เนี่ย
0: ครับ
1: พอมาคำนวณแล้วมันจะโดนภาษีคร่าวๆเนี่ยประมาณ 20% 20% นะ
0: ครับ
1: ถ้าเอามาตัวสัก7ล้านเยนเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณราคาที่ญี่ปุ่นก่อนนะประมาณล้าน6บวกภาษี 20% ก็โดนอีก 300,000 ก็เป็น2ล้าน9กว่าและคิดภาพครับนิสสันบอกขอคันละ300,000
0: ฮะ2ล้านนิด
1: ผมพูดตรงนะนิสสัน
0: ครับ
1: คนขับเรือบนเลยอ่ะ
0: ครับ

0: ขนไม่ทันเลย
1: ไม่ให้อ้วพักเลยอ่ะเนี่ย
0: อืม
1: โรงงานบ่นเลยอ่ะโอกระชูดอ่ะ
0: อืมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันว่ามาแน่แต่ว่าราคาจะเปิดเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับ
1: ใช่แล้วผมเชื่อว่าสำนักแต่งเตรียมพาร์ทออเทคมารอเลย
0: ครับผม
1: เพราะว่านิสันอาจจะมาบางตัวที่เฮ้ยรุ่นพิเศษออเทคดีไซน์นะ
0: ออ
1: เทคไลน์อ่ะ
0: ครับ
1: ต้องมีมาบ้างแต่ว่าคนที่ไม่มีผมก็เชื่อว่าน่าจะอยากเอามาบ้างแหละ
0: ครับผมนะฮะไปข้อความทาง YouTube อีกนิดหน่อยนะฮะสวัสดีครับเฮียถามอาการหุ่นเทียนปลอมที่เฮียเคยเจอเวลามันจะเสื่อมหรือเสียอาการเป็นไงครับรถผมรอบเดินเบาปกติแต่เวลากดคันเร่งกระแทกจะมีอาการสะดุดเกี่ยวไหมครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนมาได้ 50,000 โลมันเป็นทุกครั้งไหมล่ะถ้าเป็นทุกครั้งก็ต้องสอบมาดูครับแล้วดูว่าไอ้ตัวแกนหัวเทียนมันสึกแบบไหนนะครับผมสวัสดีครับสองเฮียประท้วงกันได้แต่สังคมอย่าเสพดราม่า กันเยอะฟังพี่พีทให้สัมภาษณ์กระจ่างเลยแยกย้ายจ้าครับผม
1: คือผมก็ไม่อยากให้ดราม่านะเด็กมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแล้วต้องคิดถึงวันหนึ่งที่น้องมันโตมาอะไรอย่างเง
0: ี้ยครับคุณนพก้าบอกว่าประเทศนี้เขาดราม่าได้ทุกเรื่องขนาดน้าแอดแต่งเพลงให้น้องเนเน่ยังมีดราม่ากันเลยครับ
1: ผมพูดตรงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคุยกันมาก่อนแล้วเพลงมันดังไหมล่ะมันเข้าไปอยู่ในกลางสมองเลยนะเนเน่แน่ปาก
0: เออ
1: ไม่เถียงไม่เถียงไม่ออกเออดังไม่เถียง
0: คือเขาแต่งตอนที่น้องเขาได้แชมป์บอกว่าเหมือนว่า
1: ได้แชมป
0: ์ได้แชมป์คือทุกคนก็อยากรู้จักอ่ะเอางี้ดีกว่าเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็ถ้าเราจะเสพอะไรที่มันออนไลน์หรืออะไรพวกเนี้ยบางทีเราก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมรับทุกอย่างให้มันรอบคอบหน่อยแล้วกันนะ
1: ใช่
0: ครับผมนะอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะหมดเวลากับเรา2คนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับผมกายเฮนัทนะครับวันนี้ผมกายเฮนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์เผยบินถกอันคลอสรอบ2 16ตุลาคมนี้แต่ส่งปกรณ์บินล่วงหน้าเตรียมเอกสารสรุปตอบคำถามคณะประนอมนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชารอบที่2ในวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ว่าจะเดินทางในวันที่16ตุลาคมนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคโดยขณะนี้นายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเดินทางล่วงหน้าไปก่อนแล้วพร้อมกับอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายซึ่งมีการเตรียมเอกสารพร้อมอยู่แล้วและจะมีการสรุปประเด็นต่างๆรวมถึงตอบข้อซักถามของคณะประนอมซึ่งเป็นขั้นตอนที่เขาอยากรู้ว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักการอะไรในการกำหนดเส้นต่างๆที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ซึ่งของเราไม่มีปัญหาเพราะขีดเส้นตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกรณีกัมพูชามีการขีดเส้นใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่เป็นไรไทยยืนยันตามเส้นของไทยและเมื่อได้ศึกษาคงจะเห็นว่าเส้นของแต่ละฝ่ายเป็นอย่างไรเมื่อถามถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนนายศิริศักดิ์กล่าวว่าขอให้โฟกัสเรื่องปัจจุบันก่อนสุภมาศบอกนึกไม่ออกอะไรคือใจผุพังหลังถูกระบุในรายชื่ออภิปรายซักฟอกมั่นใจชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีเป็นหนึ่งในรายชื่อที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการเตรียมตัวอย่างไรโดยระบุว่ามีการเตรียมตัวทั้งพรรคเตรียมข้อมูลต่างๆแบบที่เคยทำมาและมั่นใจในการชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาที่ฝ่ายค้านใช้มองว่าใช้คำกว้างไปหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเห็นว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนมีข้อความกล่าวหาคล้ายกันโดยทั้ง18คนยังไม่ได้หารือกันมองว่าเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมากกว่าเมื่อถามว่าข้อกล่าวหาที่ระบุว่าใจผุพังมองว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าเดาไม่ถูกแต่ยืนยันว่าทุกคนในพรรคมีความพร้อมเพราะทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้วชี้แจงในเรื่องของผลการทำงานของเราได้เมื่อถามย้ำว่าข้อกล่าวหามีความคล้ายกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีมองว่ามีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างนั้นรอฟังและรอตอบส่วนหลักฐานเด็ดส่วนตัวนึกออกหรือไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตอนนี้กำลังนึกอยู่รอเขาเปิดเขาจะได้บอกมาส่วนจะต้องมีการติวการบ้านก่อนหรือไม่ตนเตรียมการบ้านตั้งแต่เริ่มแรกเป็นรัฐมนตรีว่าที่ทำอะไรมาบ้างพร้อมย้ำว่าไม่มีอะไรน่ากังวลทำดีที่สุดทุกวันจังหวัดกระบี่รวมพลคนกินเจ87ฐานเต้าครั้งที่20บวงสูงศาลหลักเมืองเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นิตยามณีรัตน์รายงานครับ
1: วันนี้บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เทศบาลเมืองกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่และศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ได้รวมพลคนกินเจครั้งที่20จำนวน87ศาลเจ้ารวมกว่า 2,000 คนประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองจังหวัดกระบี่เสริมชะตาดวงเมืองกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลตามหลักประเพณีและความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนก่อนพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองได้จัดพิธีสักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่5พิธีสวดมนต์เช่เมยการเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นศาลเจ้าเช่งตุ้ยจ้อสู้กงนำพระผู้ใหญ่ขึ้นบนศาลหลักเมืองทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้าบูชา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเสริมชะตาดวงเมืองกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวากรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดกระบี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และรองนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ขึ้นบวงสรวงศาลหลักเมืองทั้ง4ทิศเพื่อความเป็นสิริมงคลและขอให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่และผู้ที่เข้ามาอาศัยมีความเจริญมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ภูมิสุขจากนั้นขบวนศาลเจ้าทั้ง87ศาลเจ้าพร้อมด้วยสายานุสิตกว่า 2,000 คนต่างทยอยออกจากบริเวณศาลหลักเมืองออกรับไหว้และให้พรกับลูกหลานผู้มารับไหว้นิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: ปฏิบัติข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับประเทศรวันดาจะได้จัดการแข่งขันรถสูตร1หรือ Formula 1สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประเทศรวันดาจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถสูตร1หรือ Formula 1ในช่วงต้นทศวรรษ2030โดยเป็นข้อตกลงระยะเวลา10ปีซึ่งจะเป็น Formula 1ในทวีปแอฟริกาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รายการ South African Grand Prix ที่สนามเคลามีทางตอนเหนือของเมืองโยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้เมื่อปี1993สำหรับสนามแข่งขันซึ่งยังไม่ได้มีการก่อสร้างโดยจะตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติที่กำลังก่อสร้างในพื้นที่บูเกเซราห่างจากกรุงคิกาลีเมืองหลวงของประเทศประมาณ40กิโลเมตรดานสเตฟาโนโดมินิคาลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ F1 กล่าวในแถลงการว่าแอฟริกาเป็นบ้านของแฟนกีฬา F1 มากกว่า100ล้านคนและตัวเลขดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วย
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: เวนบรูนี่ตำนานศูนย์หน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาตำหนิลิซันโดรมาร์ติเนสกองหลังชาวเจนไตที่ตบาดแตกจวกแหลกทั้งผลงานของทีมขุมกำลังไปจนถึงบอร์ดบริหารหลังจบเกมแพ้แอตเลติโกมาดริด0ประตูต่อ2ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่2โดยมาร์ติเนสให้สัมภาษณ์ด้วยอารมณ์ดุเดือดตำหนิผู้บริหารสโมสรโดยเฉพาะเจสันวิลคอกซ์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคที่ไม่ยอมทุ่มเงินเสริมทัพเพื่อสานต่อผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมจากฤดูกาลที่แล้วพร้อมระบุว่าขุมกำลังชุดนี้ยังไม่ดีพอที่จะแข่งขันในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยจากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับรูนี่เป็นอย่างมากโดยมองว่าคำพูดของมาร์ติเนสอาจทำให้บรรยากาศในห้องแต่งตัวของแมนยูวุ่นวายมากขึ้นและสร้างความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทีมโดยไม่จำเป็น
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
8: ์นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
9: ลุกค่ะเทวดา

0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 14นาฬิกากับ13นาทีนะคะสวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับเข้าสู่ Color of Life นะคะทางคลื่นเมืองไทยแข็งแรง FM 99 Active Radio ค่ะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมนะคะกลับมาทำงานกันตามปกติแล้วมีเรื่องมีประเด็นให้พูดคุยกันมากมายเลยทีเดียวนะคะหยุดไปแค่วันเดียวนะคะมีเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งรถนะคะซึ่งก็เป็นดราม่ากันอยู่ในตอนนี้เมื่อกี้นี้รายการที่แล้วเฮียกรรมเฮียนัทก็พูดกันไปแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะที่ทำให้เกิดรอยยิ้มเนี่ยนั่งดูคลิปเนี่ยตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดเลยน้องเนเน่ไปเป็นวงเปิดให้กับวงอะไรนะ Avengers Sevenfold ไม่รู้จักนะเพลงร็อกแต่รู้สึกว่าน้องทำได้ดีมากๆแล้ววันนี้น้องก็จะมาแสดงสดต้อนรับตัวแทนการประชุม World Bank ในบ้านเราด้วยนะคะเป็นเรื่องราวดีๆพูดกันเรื่องดีๆจะได้มีความสุขนะคะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับอาสันติเสวตวิมลแม่ช้อยนางรำนะคะซึ่งอยู่กับเราในสายแล้วสวัสดีค่ะอาฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะจะได้พูดคุยกันมีเรื่องอะไรที่อยากสอบถามอยากคุยก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะคะ4689899ค่ะกำลังติดต่ออาอยู่อาร่วมพูดคุยกันเมื่อกี้นี้เปิดรายการด้วย Elvis Presley ค่ะกับเพลง I Just Can't Help Believing ค่ะสวัสดีค่ะอา
1: สวัสดีครับคุณกิ่งแก้ว เป็นไงครับสนุกไหมครับไปเที่ยว
0: โอ้โหอาสุดยอดมากคือนั่งรถกันแบบนะลืมอายุกันเลยอะ ไปรอบนี้เนี่ยไปกลับเนี่ยวิ่งไปกี่พันกิโลก็ไม่รู้อะเพราะว่าไปทั้งเที่ยวไปไล่ไปเลยนะตั้งแต่กรุงเทพไปแล้วก็ไปจนถึงหาดใหญ่ไปจนถึงปัตตานีนะคะ
1: ไปหาดใหญ่เหรอ
0: ไปหาดใหญ่ค่ะ
1: ไม่ใช่ไปทางเหนือเหรอ
0: ยังค่ะอันนั้นไปเพชรบูรณ์กลับมาแล้วอ่า
1: อ๋อเหรอ
0: คราวที่แล้วไปยังไม่ได้เจออาไงคราวที่แล้วจะเจอแล้วทีนี้ให้น้องเต่าน้อยเพราะว่าจะต้องลงใต้ก็เลยไม่ได้คุยยังไม่ได้ขอบคุณอาเลยขอบคุณทั้งสองทริปทั้งไปเพชรบูรณ์ร้านกวงข้าวต้มอร่อยมาก
1: เอออร่อยนะ
0: อร่อยสุดๆ
1: เจอป่าในตัวกวง
0: ไม่ได้เจอตัวเขาจะเจอเด็กในร้านบริการดีมากน่ารักเด็กทุกคนใส่ใจลูกค้าต้อนรับดีไอเราก็แปลกถิ่นไปหาที่จอดอู้บริการจัดที่จอดรถให้อะไรต่างๆนานาคือไม่ต้องบอกว่าเราเป็นใครอะไรยังไงนะเขาดูแลทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็มาแนะนำตอนเราสั่งอาหารเนี่ยร้านกวงน่ารักมากยังชมเขาไปเลยบอกว่าเนี่ยอาแนะนำมาแม่ช้อยนางรำอาสันติแนะนำให้มากินนะเนี่ยแล้วก็มันอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมที่พักด้วยอาก็ไปเนี่ยเมนูแรกต้องสั่งก็คือเป็ดพะโล้ที่อาบอกว่าน้ำจิ้มเขาเหมือนห่าน
1: อ่
0: ะสุดยอดมากอร่อยแล้วที่สำคัญอะไรรู้ป่ะอาถูกมาก
1: ถูกนะ
0: ถูกบางคนก็บอกเอ้ามันเป็นร้านต่างจังหวัดมันก็แบบนี้อืมพอแบบเป็นเป็ดพะโล้เนี่ยนะเราเทียบกันกับร้านที่เรากินในกทมเนี่ยร้านข้าวต้มหลายๆร้านที่มีเป็ดพะโล้ด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าถูกให้เยอะแล้วก็ชิ้นแบบไม่ได้มาแบบบางๆสไลด์บางๆนะชิ้นใหญ่ๆแล้วยังมีเลือดเป็ดมาด้วยอุ้ยเลิศ
1: น้ำจิ้มก็ดีนะ
0: น้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มดีมากเป็นพริกเหลืองใช่ไหมอ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมด้วยโอ้ยคือดีอันนี้ต้องชมเขาเลยนะแล้วเขาก็สั่งอะไรนะใบเหลียงผัดไข่แล้วก็สั่งพอไปแค่สองคนอาสั่งเยอะก็ไม่ไหวไออะไรนะหมูสับผัดน้ำเลียบ
1: ชิม
0: คำแรกนี่โดนเลยหมูสับน้ำเลียบร้านกวงข้าวต้มนะคะคุณผู้ฟังถ้าใครได้ไปแนะนำเหมือนที่อาแนะนำเลยคือสุดยอดแล้วราคาไม่แรงราคาถูกเลยจัดว่าถูกข้าวต้มก็ดีหอมมากอันนี้ไปทางเหนืออาไปเพชรบูรณ์ตามที่อาแนะนำก็ไปพิสูจน์มาแล้วแล้วตอนลงใต้ไปหาดใหญ
1: ่แล้วเดี๋ยวคุณลืมไปหรอไอ้ที่สระบุรี
0: อ๋อต้มเลือดหมูไม่ลืมอากินสองรอบเลยเลิศสุธารสสองครั้งสองรอบกินทั้งไปและกลับอ่าฮะแล้วก็อยู่ในเวิร์กนั่นน่ะสระบุรีนะคุณผู้ฟัง อันนี้เกี่ยวเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้เป็นร้านเก่าแก่คนเนี้ยเขาอยู่หลังร้านธัญรสใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่อยู่ติดกับร้านธัญรสเลยล่ะรั้วติดกันเข้าไปด้วยความพิถีพิถันของเขาอะเขาก็มองการทำเขานะรอบแรกไปหิวไม่ได้ใส่ใจตอนทำแต่พอขากลับเนี่ยมีเวลาละเลียดละเลียดแล้วก็นั่งมองเขาทำทีละชามเขาลวกเขาเป็นสเต็ปคือถ้าเป็นหมูกับเซ้งจี้เขาจะลวกไหนเขาจะลวกก่อนแล้วไส้กับกระเพาะเนี่ยเขาต้มไปแล้วแล้วก็เอามาอุ่นส่วนตับหมูกับหัวใจเนี่ยเขาจะลวกที่หลังเพื่อที่มันจะได้ไม่แข็งอู้ดูเขาทำแล้วรู้เลยว่าเขาละเอียดมากๆเขาละเอียดจริงร้านนี้
1: จริงจริง
0: โอ้คือนี่เราก็ลูกศิษย
1: ์แล้วน้ำจิ้มเขาล่ะน้ำจิ้ม
0: น้ำจิ้มเขาก็โอเคนะโอเคเลยอร่อยอร่อยคือได้ใจแล้วโดนมากๆเลยทั้งสองร้านขอบคุณอามากเลยที่แนะนำไว้ไม่ผิดหวังคนขับรถแก้วก็ถูกใจเพราะเขาเป็นคนชอบกินต้มเลือดหมูไง
1: อืมอาก็ชอบ
0: พอเขาชอบกินต้มเลือดหมูปุ๊บพอไปเจอร้านนี้ถูกใจเลยคือรอบแรกเนี่ยไปสายไปแล้วอะของเขาใกล้จะหมดแล้วนะไปก็บ่ายกว่าแต่รอบสองเนี่ยไปกินตอนเช้าอู้คนกินกันมากันเยอะเหมือนกันนะคนแถวนั้นอะมาทั้งซื้อกินที่ร้านแล้วก็ซื้อกลับบ้านด้วยอู้เขาขายดีนะเนี่ยใช้ได้เลยใช้ด้วยเลิศสุทารสนะคุณผู้ฟังต้มเลือดหมูอ่ะความจำดีนะเนี่ยทวงให้เสร็จเลยทวงให้คุณผู้ฟังเลยคุณพี่ติ๋วส่งข้อความเข้ามาพี่ติ๋วก็เคยไปกินร้านกวงข้าวต้มที่เพชรบูรณ์แล้วพี่ติ๋วก็บอกว่าคุณแก้วได้ซื้ออะไรนะพริกน้ำพริกอะไรของเขามาหรือเปล่า
1: น้ำผัดมันผัดอร่อยมาก
0: พริกอะไรนะคะ
1: แล้วใส่พริกกระปุกไปนะ
0: ค่ะ
1: อร่อยพริกกับข้าวหรือทำใส่กับข้าวอร่อย
0: นั่นแหละเขาบอกว่าร้านกวงอยู่ใกล้โรงแรมอะไรครับคือมันก็ไม่ได้ใกล้โรงแรมที่พักแก้วนายแต่ขับรถมาแค่ไม่ถึง5นาทีแบบจะบอกว่าไงปักพิกัดไปได้เพราะแก้วก็ปักจีไปเลยนะคือตอนไปเนี่ยตอนเข้าเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยมันอยู่ขวามือมันเห็นแล้วล่ะเห็นร้านป้ายก็ใหญ่มากอร่อยอะไรนะเป็ดพะโล้อร่อยที่สุดตัวใหญ่ๆเลยติดไว้สีเขียวโดดเด่นแล้วก็ตอนไปเข้าที่พักเช็คอินเสร็จแล้วขับรถออกมาแป๊บเดียวก็ได้กินข้าวต้มอร่อยตัวข้าวต้มก็หอมเขาหุงข้าวต้มได้ดีด้วยคุณผู้ฟังไว้ถ้ามีโอกาสไปอีกนะจะซื้อพริกเผากระปุกเนี้ย
1: ดีอร่อยครับนะ
0: พี่ติ๋วก็ท้วงมาบอกว่าทำไมไม่ซื้อพริกเขามาพริกเขาอร่อยมากไม่รู้อาไม่ได้บอกไงอาสั่งอะไรก็ทำตามนั้น
1: ลืม
0: อาไม่ได้บอกน้ำมันพริกพี่ติ๋วบอกน้ำมันพริกของเขาเป็นกระปุกอร่อยมากนะเดี๋ยวรอบหน้าค่ะจะไปอีกก่อนไปจะเช็คกับอาละกันว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่าหลังจากกลับจากเพชรบูรณ์ได้วัน2วันมาจัดรายการ2วันแล้วก็ลงใต้อีก
1: ลงใต้ไปไหนบ้างล่ะเล่าให้ฟังด
0: ิไปนี่ก็คือลงไปเนี่ยไปทำภารกิจไปธุระของที่บ้านจะต้องไปพบญาติผู้ใหญ่ที่หาดใหญ่เขาไปทำเรื่องเอกสารอะไรกันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ค่ะ
1: อร่อยอาจใจเขาอ
0: ิ่
1: มเยอะ
0: เยอะมากแล้ววันนั้นอาจำได้ไหมที่แก้วถามอาว่าอากินไก่ทอดหาดใหญ่เจ้าไหนแล้วอาบอกว่าอาไม่กินไก่ทอดหาดใหญ่ผมกินไก่เทพา
1: เออใช่ไก่เทพาเขาใช่
0: อากินที่ไหนอะเจ้าเก่าเขาที่ขายที่สถานีรถไฟปะหรือว่าที่ไหน
1: สถานีรถไฟที่ด่านรถไฟต้องจอด
0: นั่นแหละ
1: คือเลย
0: เจ๊เข่งไก่ทอดเทพาเจ้าเดิมเนี่ยขายอยู่ที่สถานีรถไฟแต่ตอนนี้เขาย้ายแล้วเขามาเปิดร้านริมทะเลอยู่อะไรนะหาดสะกอมหาดสะกอมแกก็เลยตอนที่นั่งรถจะไปปัตตานีไงก็เปิดเช็คดูไก่เทพาทั้งรถพร้อมใจกันเลยอุ๊ยกำลังจะถึงพอดีเลยมันทางผ่านที่จะไปปัตตานีอยู่ซ้ายมือแล้วก็เลยแวะเข้าไปซื้อไก่เทพาเขาเรียกว่าเป็นไก่ถอดเสื้อใช่ไหม
1: ไม่รู้
0: คือเขาเลาะหนังให้เราหมดเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ไก่เทพาเนี่ยจะเป็นแบบโอ้โหจะพูดว่าไงจะชมเขายังไงดีเพราะว่า คือมันดีมากแล้วก็เลยทำให้นึกแล้วเมื่อวานเล่าให้คุณผู้ฟังไปบอกว่าสมัยก่อนนะตอนที่ยังอยู่บ้านเก่าที่ลาดพร้าวซอย1เนี่ยแล้วอยู่ตอนเริ่มก่อนเริ่มทำงานอสมทเนี่ยมั้ง นะคะจะมีร้านไก่ทอดไก่ใต้อยู่เจ้าหนึ่งเนี่ยมาเปิดที่ซอย1แต่เขาเลิกขายไปตอนน้ำท่วมปี54เขาเลิกเลยเขาขายกิจการขายสูตรคนที่ซื้อต่อไปก็ทำไม่นานแล้วก็เลิกไปทำไม่เหมือนมันเป็นไก่สูตรไก่เทพานี่แหละ
1: ค
0: ือไม่ชุบแป้งแล้วทอดไก่ไม่ต้องชุบแป้งแล้วก็ทอดลงไปแล้วบอกโอ้โหมันรสชาติเนี่ยคือเขาหมักข้ามคืนแล้วมันแบบมันเข้าเนื้อไก่เขาต่อให้เป็นเย็นไม่ต้องกินร้อนๆกินกับข้าวเหนียวมันก็อร่อยเนื้อไก่เขามีรสชาติอยู่ข้างใน
1: ใช
0: ่เลยบอกว่า
1: คุณดีแก้ไว้ไก่เทพานต้องกินแบบแกง
0: แกงเขียวหวาน
1: แล้วผมไม่รู
0: ้รู้เพราะว่าเจ๊เข้งเขามาบอก
1: โอ้ยมันเข้ากันมาก
0: จริงแกงเขียวหวานใส่ฟักเจ๊เข้งบอกไม่เอาแกงเขียวหวานเลยเข้าไปทักทายแกไงเข้าไปซื้อไก่ในร้านแกก็บอกมันต้องกินกับเขียวหวานนี่แล้วเขาใส่เป็นกระทงใบตองเขียวหวานราดมาแล้วก็มีไก่วางมาชิ้นโอ้โหคือดูดีมากเลยมันดูดีมากสุดยอดน่ากินมากแต่เราบอกว่าเราไม่ไหวเราไม่ไหวแล้วเพราะว่าเรากินเช้าเรากินติ่มซำที่ตัวเมืองหาดใหญ่กินไปเยอะกินไปจนจุกแต่ว่าก็ซื้อตุนนะซื้อไก่เทพาเอาไว้กินมื้อเย็นคือแบบไม่พลาดแนะนำมาแล้วตอนแรกไปบอกใครบอกกับที่บ้านบอกว่านี่สันติบอกนะว่าจะกินไก่เนี่ยไม่หรอกกินหัดไก่หัดใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาจะชุบแป้งทอดข้างนอกกรอบแล้วข้างในมันยังฉ่ำๆแต่ถ้าไก่เทพาเนี่ยมันจะทอดแห้งๆข้างนอกกรอบแล้วข้างในเนื้อแล้วเขาใช้ไก่บ้านเจ๊เข้งบอกพอทอดออกมาแล้วเนื้อมันดีขนาดน่องเขาเนี่ยทอดมาซื้อตั้งแต่เช้าเก็บไว้กินเย็นยังอร่อยอยู่เลย คือชอบใจแล้วไม่ต้องมีน้ำจุ้มน้ำจิ้ม
1: กินแก้วลืมไปพี่เจ้าแวะที่ปัตตานีใช่ไหม
0: แวะไปวัดช้างให้ค่ะไปไหว้
1: ไหว้หลวงพ่อทวดนะ
0: ใช่ไปไหว้หลวงพ่อทวด
1: นโมโพธิสัตว์ขันติมายาอิสุปวาเนี่ยครับศักดิ์สิทธิ์จริง
0: ๆค่ะ
1: ใช่มาแล้วเวินถ้าไปไม่ถ้าจะให้แวะไปหาเจ้าน้ำพริกเผาคน
0: อะไรนะคะ
1: น้ำพริกปลาปลาหวาน
0: น้ำพริกปลาหวาน
1: โอ้ยโรงงานก็ใหญ่โตนะมีตาเปิดอยากให้ก็ไปรู้จัก
0: โอ้เสียดายจัง
1: เสียดายจริงๆ
0: เสียดายเสียดายแต่นี่คิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ไปอีกอาจจะได้ไปอีกเพราะว่าคุณอาท่านก็อายุเยอะแล้วไงก็ไปภารกิจให้คือแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปคุยกับอาแล้วก็อีกหลายร้านค้าที่เจอกับน้ำท่วมรอบที่ผ่านมาก็ปลอบใจกันไปเจอร้านอาหารหลายร้านที่แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่โอ้เห็นใจมากเห็นใจแต่ละร้านเลยอ่ะเขาเล่าให้ฟังแล้วแบบก็โดนกันหนักมากนะคะร้านน้ำพริกปลาหวานที่อาว่านี่ชื่อร้าน
1: น้ำปลาหวานไม่ใช่น้ำพริก
0: อ๋อน้ำปลาหวาน
1: แม่อารี
0: นี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: โหถ้าไม่งั้นได้ไปแล้วอะเสียดายจัง
1: อร่อยมากเลยนะครับก็มีทั้งสองอย่างท
0: ั
1: ้งเผ็ดกับไม่เผ็ด
0: ใช่น้ำปลาหวานแม่อารีนะคะก็ต้องขอบคุณแม่อารีนะที่สนับสนุนรายการ Color of Life ด้วยนะครับ
1: ใช่
0: น้ำปลาหวานอร่อยแล้วก็ได้ไปเที่ยวนอกจากจะไปไหว้ที่วัดช้างให้นะคะก็ได้ไปในช่วงวันว่างก็ไปทะเลน้อยไปพัทลุง
1: โอ้ยดีจังทะเลน้อย
0: ทะเลน้อยตอนนี
1: ้กินได้ปลาล่าไอ้ปลาดุกล่า
0: ปลาดุกล่าหูวางขายกันทั่วเลยร้านขายของที่ระลึกอ่ะ
1: อ
0: ู้ยเขาแช่ฟรีซเอาไว้อ
1: ่
0: ะ
1: ปลาดุกล่าก็
0: เคยชิมนะแต่เกี้ยวเฉยเฉยเกี้ยวชอบปลาล่าปลาอื่นชอบปลาปลาอื่นอย่างที่สิงห์บุรีอย่างเงี้ยที่เป็นปลาจีนน่ะปลาจีนที่ทำเป็นปลาร้าแล้วก็มีข้าวคั่วปลาร้าข้าวคั่วก็เรียกว่าปลาข้าวคั่วใช่ไหมเกี๊ยวชอบปลาแบบนั้นแต่พอเป็นปลาดุกร้าเนี่ยก็เฉยเฉยเคยกินแล้วล่ะเพราะพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาชอบมากพอบอกปลาดุกร้านี่เธอวิ่งเข้าใส่เลยเธอชอบมากของปลาดุกร้านี่วางขายเยอะนะคะที่พัทลุงก็เยอะตอนที่ไปทะเลน้อยก็เห็นวางจำหน่ายอยู่มีของทะเลมาวางขายเพียบเลย นะคะได้ไปเที่ยวทะเลน้อยแล้วก็ไปถ่ายรูป
1: ควายน้ำทะเลน้อย
0: ค่ะควายน้ำทะเลหูเยอะเลยตอนที่ไปอ่ะน้ำลงด้วย ที่อื่นก็น้ำขึ้นแต่ที่ทะเลน้อยน้ำลง
1: แล้วคุณกี่ก็ไม่บอกว่าไปพัทลุงจะให้ไปพักรีสอร์ทของเพื่อนรักกันเลยชื่อรีสอร์ทควายน้ำทะเลน้อย
0: ควายน้ำทะเลน้อย
1: สวยๆแบบโบราณบ้านเขาปลูกด้วยบ้านไม้โบราณเลยครับแล้วพัทลุงนี่อย่าลืมอีกอันนึงคุณกี่แก้วเอ้ย
0: ค่ะ
1: สาคูไง
0: ค่ะ
1: สาคูจากต้นสาคู
0: ไม่ใช่สาคูสดใช่ไหม
1: ใช่ละต้องทานนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าลูกความก็อยากทานก็ไม่ต้องแบบพัทลุงมาร้านแม่ช้อยเดยหลวงนี่มีทุกวันขายดี
0: มีทุกวันใช่ไหมคะ
1: มีทุกวันเลยก็ขายดีครับ
0: นะคะ
1: เพราะเป็นรัสโตมาให้
0: ควายน้ำทะเลน้อยแกกำลังเซิร์ชเข้าไปหาอยากดูรูปเป็นรีสอร์ทเหรอคะหรือว่าเป็นไง
1: เป็นรีสอร์ท
0: รีสอร์ทนะเพราะว่าตอนนั้นไปพักอะไรนะเป็นเรือนไม้เหมือนกันรู้สึกว่าทางแถบเลียบทะเลน้อยเนี่ยก็จะเป็นรีสอร์ทบ้านไม้กันเยอะเลยอ่ะเยอะเลยแต่ว่าวันนั้นไปอะไรนะณบัว 3-4 ปีที่แล้วเคยไปพักอ่ะริมทะเลน้อยนี่แหละเคยไปแล้วฮะสวยบรรยากาศดีตื่นเช้าขึ้นมาวิถีชีวิตของพัดลุงนะขอเรียกสั้นๆแบบคนพื้นบ้านเขาเรียกพัดลุงคือตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้เร่งรีบอ่ะไม่ได้มีการแข่งขันเขาอยู่กันแบบสบายๆแบบน่ารักนะเป็นจังหวัดที่น่ารักคนก็น่ารักอ๋อจำได้แล้วรอบที่แล้วที่แกไปกินเนี่ยไปกินข้าวแกงแถวพัดลุงนี่แหละห่างจากที่พักขับเอามาตอนที่จะเข้าหาดใหญ่แล้วก็ไปเจอร้านที่เขาขายข้าวแกงแล้วมีปลาดุกร้าเนี่ยปลาดุกร้าเนี่ยซื้อปลาดุกร้านั่นแหละมาทานคู่กับแกงเขาแกงใต้จำได้แล้วเคยกินแล้วของพัทลุงเนี่ยปลาดุกร้าเนี่ยเขาเป็นของยอดนิยมของที่นั่นนะคะ
1: ต
0: ้
1: องทาน
0: ต้องทานเลยไปแล้วก็ต้องทานคือแล้วก็ที่สำคัญคือต้องชมทางที่ออกจากพัทลุงเพื่อที่จะเข้าสงขลาเนี่ยมาทางเส้นรอบไปที่จะไปทางเกาะยอเนี่ยทางทำสวยมาก
1: สวย
0: ทางสวยแล้วก็เลาะไปกับทะเลน้อยเนี่ยคุณผู้ฟังจุดที่เขาแวะเอาไว้อะที่ทำเป็นข้างทางเอาไว้อะให้เข้าไปถ่ายรูปได้มีจุดเช็คอินถ่ายรูปแล้วยังมีรถกาแฟแบบบ้านๆมาจอดเพื่อจะขายนักท่องเที่ยวแล้วเท่าที่ไปวันนั้นก็เห็นมีคาราวานมาจากต่างประเทศอะเขาจะแวะกันมาเนี่ยมาบ่อยมั้งเขาเลยมีบริการตรงจุดถ่ายรูปเนี่ยมีรถกาแฟมาวางจำหน่ายมีอะไรต่างๆนานาบนสะพานสวยๆอุทางก็สวยมากเขาทาเป็นพื้นสีฟ้าเทอร์คอยส์แล้วก็ทางขอบเนี่ยจะทาสีเหลืองตัดกันโอ้โหถ่ายรูปแล้วพอแดดแรงๆกับทะเลน้อยเนี่ยตัดกันอ่ะโอ้ยสวยงามคุณผู้ฟังเสียแต่ดังเดียวนางแบบแก่ไปหน่อยถ้านางแบบอ๊อกๆวันนี้นะคงจะถ่ายได้เยอะเลย
1: ไม่ได้กลับ
0: ว่ะแต่สวยพัทลุงนี่เป็นเมืองที่น่ารักต้องชมเลยเคยไปนอนค้างอยู่คืนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังประทับใจอยู่ตื่นขึ้นมาก็เซเว่นน่ะเอางี้ดีกว่าร้านสะดวกซื้อมีรู้สึกในเมืองที่ริมทะเลสาบเนี่ยมีอยู่ร้านเดียวมั้งนอกนั้นก็จะเป็นร้านของชาวบ้านร้านของชำร้านขายของที่ระลึกตลอดทางเลยอ่ะแล้วไอ้ร้านของที่ระลึกที่จะเป็นเครื่องจักสานอะไรเนี่ยเขาก็จะวางขายริมเนี้ยร้านอาหารยังน้อยเลยอ่ะร้านอาหารที่ริมทะเลน้อยเนี่ยมีไม่กี่ร้านนะคุณผู้ฟังเคยน่าจะเคยเล่าแล้วเพราะว่ามีน้อยเขาบอกเราก็อยู่กันแบบชุมชนน่ะเป็นชาวบ้านเขาทำกับข้าวกินเองร้านข้าวแกงก็มีไม่กี่ร้านยังจำได้หรือว่ามี2ร้านใกล้ๆกันน่ะแล้วว่าก็ถึงได้บอกว่าเป็นเมืองเล็กๆเมืองที่สงบน่าอยู่น่าไปพักผ่อนมากๆเลยทีเดียวมันไม่พลุกพล่านอ่ะ
1: ใช่
0: ซึ่งต่างจากหาดใหญ่มาก
1: ไม่ใช่
0: ต่างกันคนละคือฟ้ากับเหวเลยอ่ะคือฟ้ากับเหวเลยอ่ะโอ้โหหาดใหญ่นี่มันแบบพลุกพล่านไปตรงไหนก็รถติดไปตรงไหนก็รถเยอะจะไปร้านอาหารที่คนนิยมเนี่ยก็ต้องวนหาที่จอดกันกว่าจะเจอกันนะที่สำคัญ
1: กินแก้วหาดใหญ
0: ่
1: อยาก อยากแนะนำให้ไปที่สงขลาดีกว่า
0: ที่ไหนนะคะ
1: สงขลาครับ
0: ไปทำไมจะไม่ไป
1: ไปแล้วจะมา
0: ก็จะไปนอนหาดใหญ่2คืนหาดใหญ่2คืนนอนสงขลา1คืนนะคะยังติด
1: ถนนนางงามหรือเปล่า
0: จ้าจะเหลือเหรอจ้า
1: ดีจัง
0: ไปด้วยอะไรรู้ไหมตอนที่เดินถนนนางงามความรู้สึกนะความรู้สึกแก้วนะตอนที่เดินเดินชมร้านแต่ว่าแก้วไปช้าแก้วไม่ได้ไปช่วงเช้าไงแก้วไปช่วงเย็นร้านแต่ละร้านหรือว่าบ้านคนที่อยู่ในชุมชนนะคุณผู้ฟังทางหรือว่าซอยเล็กๆของเขาหน้าบ้านเนี่ยทำแล้วเหมือนเดินอยู่ในญี่ปุ่นนะเขาทำทางสวยงามแล้วเขาพร้อมใจกันปลูกดอกไม้ต้นไม้กันแบบร่มรื่นคือคือดีมากเลยเรามองไปแล้วเขาทำเป็นภาพอะไรนะภาพวาดอะอาร์ตสตรีทอาร์ตข้างฝา
1: จริงๆเคยเห็น
0: แล้วมันมารับกับถนนอาจจะเป็นด้วยน้ำท่วมไปมั้งแล้วเขาทำทางใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ทางที่เขาทำใหม่เนี่ยคุณสวยน่าเดินสะอาดสะอ้านแล้วคนแถวนั้นเนี่ยเราเดินไปก็ไปถามเขาไปสอบถามเขาก็พร้อมใจกันนะแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเขาจะแนะนำว่าไปตรงนั้นไปตรงนี้มีอะไรยังไงนะคะคือแบบคือดีอ่ะไปแล้วถนนนางงามนี่ก็สมแล้วที่ว่าทำไมวัยรุ่นถึงไปกันเยอะใช่ใช่มีของขายเยอะมากเลย
1: เยอะด้วย
0: ใช่เสียดายอะไรรู้ป่ะที่แก้วไปอ่ะเกียดฟั่งสตูที่คุยกับอาเป็นนักเป็นหนาเขาปิดไงเขาปิดแล้วเขาอาจจะด้วยเทศกาลกินเจด้วยเริ่มต้นอ่ะตอนที่แก้วไปเนี่ยเขารับเจกันทั้งเมืองเลยนะตอนนี้เขามีแต่เทศกาลเจกันหมดเลยแบบโอ้โหตึกตักตึกตักตึกตักเป็นเจกันหมดเลยอ่ะร้านค้าอาจจะไม่เท่าที่ภูเก็ตอาจจะไม่เท่าที่ตรังแต่ก็ถือว่าเยอะร้านรวงต่างๆนะคะอะไรนะมีคุณผู้ฟังฝากสวัสดีอาสันติมาค่ะติดตามฟังตลอดคุณต้นข้าวและคุณเปรมฝากสวัสดีอาด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าดูคุณกิ่งแก้วมีความสุขมากเลยครับเวลาพูดเรื่องกินว่าแต่ช่วยอะไรนะรีดรายชื่อร้านต่างๆได้ไหมครับจะได้เดินทางไปกินตามคุณคะคุณเปรมกับคุณต้นข้าวรอบนี้ที่ดิฉันไปเนี่ยตามลายแทงอาสันติเสวตวิมลนะจ๊ะแนะนำนะทั้งทริปเพชรบูรณ์แล้วก็ทริปนี้จริงๆเนี่ยคุณสมเกียรติเนี่ยเขาบอกกับแก้วไว้ก่อนที่เขาจะป่วยเขาบอกเดี๋ยวจะจดรายชื่อร้านถ้าพี่แก้วไปหัดใหญ่ไปสงขลาจะให้ไปกินร้านอะไรบ้างแล้วพี่ต้องไปกินแล้วก็ป่วยซะก่อนเลยยังไม่ได้ทำการบ้านให้ดิฉัน

0: จเปิดพิสดาร
1: แนะนำมาหน่อยท่านผู้ฟังจะได้ไปทาน
0: งั้นอาบรรยายแต่ละร้านแล้วกันนะร้านแรกก่อนที่เขาส่งมาร้านละเท้าที่ซีคอนสควอซีคอนบางแควบางแค
1: อ๋อนี่มันแจ๊จิ๋ว
0: ม
1: าเป็นอาหารแจ๊จิ๋วนะ
0: แจ๊จิ๋ว
1: แจ๊จิ๋ว
0: เจเจแจ๊จิ๋วร้านนี้อะไรอร่อยอ่ะละเท้า
1: ตอนที่ไม่เจเนี่ยนะอาหารแจ๊จิ๋วเขาอร่อยเยอะเลยนะแจ๊จิ๋วโบราณ
0: ค่ะ
1: ก็โบราณจริงๆครับแต่คุณเจนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นวิ่งไหนนะยังไม่เคยกินที่มือเจของเขา
0: ค่ะนะร้านต่อไปนะคะเชฟปิ่นเดอะมูนแกรนด์คูซีนพระราม9
1: ที่ไหนนะ
0: เดอะมูนแกรนด์คูซีนพระราม9เชฟปิ่นร้านเชฟปิ่น
1: โอ้เดอะมูน
0: เดอะมูน
1: นี่ก็เก่งมากเลยต้องยกย่อง
0: ค่ะ
1: เขาเป็นอาหารกวางตุ้งเนี่ยอร่อยมากมากแล้วเขาก็เป็นที่รู้จักนะครับสะดวกมากแต่ก่อนเขามีร้านอยู่ในซอยทองหล่อแล้วก็เข้ามาย้ายมาร่วมกันนะครับกับที่โรงแรมตรงพระรามเก้านะครับ
0: ร้านนี้คุณสมเกียรติก็เคยพูดเดอะมูนแกรนเนี่ยนะคะมีเชฟชื่อเชฟปิ่นทำอาหารค่ะเชฟปิ่นนะคะร้านต่อไปค่ะร้านข้าวแกงบางลำพูตั้งแต่2517สะพานวันชาติแล้วก็วันแบงคอกแล้วก็พารากอนด้วยพารากอน
1: แหละประแดงหรือคือชื่อประแดง
0: ค่ะ
1: นะต้องเป็นคนเหนือหน้าทางกับแบนเป็ด
0: ค่ะอ
1: ร่อยที่ยังไม่ใช่เจเนี่ยผมกินเนี่ยต้มยำปลาทู
0: ค่ะ
1: ดีแก่เลยสดชื่นใจฝีมือจริงๆนะครับร้านนี้ฝีมือจริง
0: ๆฝีมือนะนี่ระดับอาชมขนาดนี้นะนะคะข้าวแกงมะลำพูขอโทษค่ะก็เคยตามไปกินมาแล้ว
1: คุณผู้ชมที่ย้ายไปอยู่วันชาตินะ
0: ค่ะใช่แก้วก็ตามไปกินที่วันชาตินี่แหละ
1: แล้วกินอะไรต้มยำแล้วปลาชูป่ะ
0: ใช่แก้วกินอันนี้กินผัดเผ็ดอ่ะรู้สึกว่าอะไรนะหมูทอดไหมหมูก้อนทอดไหมถ้าร้านป้าแดงนะที่ไปกินนะไปกินหมูก้อนทอดด้วยแล้วก็กินอะไรแบบนั่งอยู่แบบหูร้านเขาใหญ่มากสเตชันอาหารเขาอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วคนก็จะเดินรอบๆตู้อ่ะเราจะสั่งอะไรก็ชี้โอ้โหขายดีทุกเมนูเลยอ่ะอร่อยมากนะคะร้านข้าวแกงบัลลภูตอนนี้เป็นอาหารเจด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับก็เจยังไม่เคยกินเจเขา
0: ไม่เคยกินเจนะคะก็แก้วก็ไปกินปกติกินชอไม่ได้กินเจที่ร้านป้าแดงนะคะร้านต่อไปค่ะร้านเคลพอดคิงข้างๆร้านเจ๊สวยเยาวราชเคลพอดคิง
1: เขาเป็นคนทางใต้นะฮะ
0: ค่ะ
1: เขาพูดถึงคนเขาเรียกพวกจิ๋วคือพวกเตี้ยนไปผสมกับจ้าจิ๋วก็เลยว่าพวกพวกจิ๋ว
0: พวกจิ๋ว
1: พวกจิ๋วพวกไปการก็อยู่นครศรีธรรมราชนะครับ
0: อ
1: ันนี้อร่อยครับตอนที่ผมไปการก็ต้องบอกว่าเป็นอาหารพวกจิ๋วที่หากินยาก
0: ค่ะ
1: ถ้าจะต้องไปกินก็ต้องไปลงไปนครนะครับต้
0: อง
1: เจก็ลองดูนะครับก็มีฝีมือฮะร้านนี้ถ้าคุณหญิงแก้วว่างลองไปทานก็ดูดูวันที่เขาไม่ต้องเป็นเจเนี่ยล่ะครับ
0: ค่ะ
1: อาหารพวกจิ๋วเนี่ยแปลกมีเจ้าหน้าที่อสมทอยู่ข้างๆคุณหญิงแก้วผู้ชาย
0: ค่ะ
1: น่ะเขาเป็นพวกจิ๋วจะถามที่คนอะไรใกล้ๆน้องปิ่นอะไรนั่งนี่เ
0: กะอ๋อคุณไทยเหรออ
1: ่าใช่ใช่ใช่
0: อ๋อฮกจ
1: ิ๋วเป็นฮกฮกจิ๋ว
0: ฮกจิ๋วใช่ไหมออกเสียงว่าฮกจิ๋ว
1: ตัวฮกฮกเกี้ยนบวก
0: ฮกเกี้ยนบวกกระแตจิ๋วเป็นฮกจิ๋วอาหารก็ยังต่างไปอีกเหรอแค่สไตล์อะไรนะฮกเกี้ยนแต่จิ๋วไหหลำก็แยกกันแทบจะไม่ออก
1: ไม่มีไหหลำไม่มีไหหลำไหหลำต้องมาอยู่ที่เบตง
0: ไหหนาน
1: ไหหนานนะคร
0: ับไหหนาน
1: เมื่อก่อนไหหลำไหหนาน
0: ไหหนานนะคะแยกยังไงก็ไม่รู้นะ เขาจะแยกกันยังไงอาหารเอาจริงๆนะอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยอาหารไทยอย่างเงี้ยภาคกลางเหนืออีสานใต้เราแยกออกหมดเลยเพราะว่ามันเป็นของเราไงแต่คนจีนเขาจะแยกออกใช่ไหมของเขาว่าอันนี้จะเป็น
1: เขาแยกได้เลยครับการคนจีนเก่ง
0: ค่ะเนาะเพราะว่ามันหลากหลายมากเลยด้วยนะ

0: คนจีนน่ะมีหลายเชื้อชาติมากเลยอ่ะของเรายังแยกแค่เหนืออีสานกลางใต้นะคะไอ้ของเราก็อร่อยนะร้านต่อไปค่ะร้านยิ้มยิ้มพัฒนาการถนนพาดสายเยาวราชเหมือนกัน
1: โอ้โหคุณแก้วเอ้ยนี่นะคะต้นกำเนิดของปลาประดิษฐ์จีนตะจิ๋วหื่อแซ
0: ่อ๋อหื่อแซ่ปลาดิบอืมเคยกินเคยกินค่ะ
1: แต่ก่อนก็หาบขายถ้าเดินตามแต่ตอนนี้รุ่นหลังนี้เขาก็ขึ้นห้องละแล้วไปท่านผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยไม่ต้องกลัวเขาจะมีบันไดเลื่อนนะฮะใช้มือกดแต่เลื่อนขึ้นไปเพราะไอ้บันไดขึ้นร้านเขาชั้นสองมันสูง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้อร่อยอร่อยทุกอย่างเป็นแต้จิ๋วโดยเฉพาะใครไปกินขอให้กินหื่อแซ่นี
0: ่หื่อแซ่
1: ดาวแรกที่มาขายในประเทศไทยครับ
0: คือแซ่แก้วเคยกินนะแต่เขาใช้ปลาอะไรทำนะไม่ได้เห็นเป็นตัวเลยปลาจีนปลาจีนมันก้างเยอะไม่ใช่เหรออ่ะ
1: เขาเก่งดึงก้างออกหมดเวลาเขาแล่ปลาบางเฉียบเลย
0: นะเขามีรอยอะไรด้วยอ่ะข้างบนอ่ะเนี่ยดูภาพไปด้วยภาพแ
1: บบง
0: าเหรอคะ
1: ใช่งา
0: อ๋อรอยงาข้างบนนะคะคือแซ่คุณผู้ฟังเนี่ยนะเคยกินเพราะว่าหัวหน้าดิฉันเนี่ยทำให้กินคุณกฤตพรภาคเพียรอาจำได้มาพี่หน่อย
1: เอาพี่หน่อยเหร
0: อพี่หน่อยตอนนั้นไปที่บ้านแกที่บางแสนน่ะแล้วเสร็จแล้วก็แกก็ออกไปจ่ายตลาดแล้วแกก็มาทำเมนูเนี้ยไอ้หื่อแซ่นี่กินครั้งแรกในชีวิตที่บ้านพี่หน่อยนี่แหละไม่เคยกินมาก่อนหื่อแซ่หูแบบ
1: มัน
0: ก็อร่อยดีนะปลาความที่มันหวานนะโดยธรรมชาติปลามันสด
1: กินก็แปลก
0: เออใช่มันจะรสชาติแบบแปลกๆถ้าเรากินปลาดิบมันจะต้องกินแบบแซ่บๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่แต่ว่าของจีนเขาไม่ได้แซ่บแบบนั้น
1: ออกหวาน
0: นะคะจะออกหวานๆมันก็เลยมีความรู้สึกปลาดิบกินกับอะไรที่มันออกหวานๆน้ำจิ้มเขาทำด้วยอะไรอะคะน้ำจิ้มอ่ะ
1: ก็ถั่ว
0: เออใช่เขามีถั่วบดอะ
1: ถั่วที่เรากินเนี่ยถั่วปี
0: ถั่วลิสงถั่วตัด
1: กันบริสุทธิ์ฮะเจอมันมีน้ำตาลอยู่ในนั้นแหละคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วก็มาบีบมะนาวให้ใส่น้ำส้ม
1: น้ำส้ม
0: ใส่น้ำส้มให้มันเปรี้ยวๆเอ๊ะจำได้เห็นปะเคยกินนี่กินครั้งเดียวในชีวิตเลยนะหื่อแซ่เนี่ยฝีมือพี่หน่อยนี่แหละทำน้ำจิ้มเองด้วยหัวหน้าดิฉัน
1: เออดีคิดไปนะครับก็ไม่ทาน
0: ค่ะนะคะยิ้มยิ้มนะคุณผู้ฟังยิ้มยิ้มพัฒนาการถนนพาดสายเยาวราชถ้ายังไม่สะดวกในเทศกาลเจก็ออกเจแล้วก็ลองไปกินหื่อแซ่ที่นี่เป็นต้นตำรับนะคะร้านต่อไปค่ะร้านก๋วยจั๊บ3วันแปลงนามเยาวราช
1: อ๋อนี่อร่อยนะก็เรากินนานกินตั้งแต่สมัยเตี่ยเขาหาขายก๋วยจั๊บอยู่ตอนนั้นคือนายอยู่กินยาที่ซอยสุริยวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าพญาสิงห์สุริยวงศ์นะครับหรือพวกคุณนานก็ขายอร่อยแล้วตอนหลังเนี่ยเขาก็ลูกสาวคนขายคือผมเช็คใหม่เช็คใหม่คือเช็คที่เข้ามาอยู่สมัยสงครามโลกที่สองก็ลูกสาวก็ยิ้วกระแผงกับป๋องเนี่ยเดินตามพ่อต่อมาเขาก็ย้ายไปอยู่เนี่ยแหละครับที่เราเรียกว่าแถวยังเยอะกับกินเหลือเชียงอ่ะ
0: ค่ะแปลงนามแถวแปลงนาม
1: แต่ว่าสามวันก็ขายสามวันเท่านั้นนะฮะสามวันก็ถึงจะขาย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ยืนยันการันตีได้ว่าอร่อยมากครับ
0: ล่าสุดนะเอาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะร้านก๋วยจั๊บ3วันสาขาแปลงนามเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายแค่3วันจริงๆศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเปิดขาย4วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสถึงวันอาทิตย์เพิ่มให้อีก1วันเพิ่มให้อีก1วันนะคะก๋วยจั๊บ3วันนะคะที่สาขาแปลงนามสงสัยคุณบ๊อบบี้คงจะกินบ่อยแหละน่าจะรู้จักร้านนี้เลยนะคะร้านต่อไปค่ะภัตตาคารเซียงปิงเหลาแกลนไชน่าเยาวราชติ่มซำและอาหารเจอันนี้เป็นร้านที่ได้เปิดพิสดารนะคุณผู้ฟัง
1: ได้ครับ
0: เซียงปิงเหลาก็เป็นสไตล์อาหารจีนเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นภัตตาคารเหมือนกัน
1: ครับเป็นภัตตาคาร
0: กุ๊กนะสไตล์กุ๊กช็อปมั้ยหรือว่าเป็นแบบไหนคะ
1: ไม่ใช่กุ๊กช็อปนี่มันจะเป็นไหหลำ
0: อ๋อนี่ไหหลำ
1: เขาเป็นจิ๋ว
0: ค่ะ
1: แต่จะไม่เรียกกุ๊กช็อป
0: นะคะเป็นแต้จิ๋วนะคะร้านต่อไปร้านขนมหมี่หวานเต้าถึงไออีเยาวราชหน้าโรงแรมเอ็มพาย
1: โอ้นั่นเนี่ยสุดยอดเลยนะครับ
0: หมี่หวานเนี่ยนะตอนเด็กๆ
1: หมี่หวานหมี่หวานย่างหมี่หวานเนี่ยนะครับอย่างบะหมี่หวานเนี่ย
0: บะหมี่หวาน
1: แต่ไม่ก่อนเวิร์คนครเกษมก็มีเนี่ยเวลาทานเป็นประจำมีบะหมี่หวาน
0: ใช่คือนึกถึงสภาพนึกถึงตอนยังเด็กๆอ่ะเด็กจริงๆนะเด็กมากๆด้วยพ่อต้มหมี่ให้กินน่ะต้มเองเนี่ยหมี่หวานเนี่ยอะไรอ่ะพ่อเอาบะหมี่ที่เราจะกินมาทำเป็นขนมหูแล้วบังคับให้กินตอนนั้นนะหู
1: ความจริงบะหมี่ที่ทำขวานนี่ก็ทำพิเศษนะ
0: ค่ะ
1: ส่วนบะหมี่ขาวก็อีกอย่างมันไม่เหมือนก
0: ันใช่ใช่มันต่างกันแต่พ่อเนี่ยเขาทำพ่อเขาก็เชื้อสายจีนเหมือนกันนะพ่อแก้วก็เชื้อสายจีนปู่ก็ทำมาส่งต่อกันมาพ่อก็จะทำกับข้าวเก่งมากเมื่อก่อนนะแล้วก็ทำเนี่ยขนมเนี่ยไอ้หมี่หวานเนี่ยแล้วก็อะไรนะบัวลอยทําหมี่หวานบางทีต้มน้ําขิงนะ
1: ต้องใส่น้ําขิงใช
0: ่ใส่น้ําขิงต้มหมี่หวานแล้วยังใส่ไข่บังคับให้ลูกกินอีก
1: ต้องใส่ไข่ด้วยใช่ๆๆแ
0: หน่เห็นป่ะจําได้เลยตอนเด็กๆเนี่ยพ่อทําให้กินเนี่ยใส่ไข่ด้วยแล้วแบบมันจะเหมือนกับไข่ลวกใช่มั้ยเวลาใส่ลงไปต้มในน้ำหวาน
1: อย่าให้สุกนะ
0: อย่าให้สุกแล้วก็เจาะไข่แดงมันก็จะเป็นแบบน้ําเยิ้มๆออกมา
1: อู้ยอร่อยอย่าพูดเลยอยากกิน
0: แบบนั้นเลยแบบนั้นจริงๆพ่อทำให้กินเนี่ยมีหวานกับไข่หวานเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะนะคะร้านต่อไปจุ๋ยกล้วยตลาดน้อยอันนี้ต้องติดทุกเทศกาลกินเจร้านนี้ติดทุกรอบนะคะใครก็ต้องไปกินเขาจุ๋ยกล้วยตลาดน้อยนะคะปิดท้ายด้วยเต้าหู้และเผือกทอดร้านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนี่ไม่ต้องรอมาที่ในซอยเลยวันนี้อันนี้ก็มีอยู
0: ่ค่ะ
1: มันก็ขายอยู่ที่ลาดพร้าวอร่อยอร่อยมากครับพี่
0: ค่ะอะไรนะใช่ครับก็มีหวานใช่ไหมมีหวานเวิ้งนครเกษมติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ผอมอร่อยมาก
1: เออใครบอกอ่ะ
0: เนี่ยเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาคุณปานส่ง
1: อยู่เจ๊ผอมเถิดก็ไม่หน่อย
0: ใช่ไหมคะเออมีหวานเวิ้งนครเกษมนะคะเออนะคุณอยากกินอะไรแบบโบราณแบบนี้หากินยากกำลังแนะนำให้ลองไปดูนะคะอุ้ยคนโบราณทั้งนั้นส่งมาคุณปานก็ใช่ย่อย
1: โบราณนี่60ขึ้นนี่นั่นเลย
0: แน่นอนแฟนรายการเราต้อง60บวก60 plus มันถึงจะใช่มันถึงจะใช่นี่นะคะ10ร้านอาหารทั้งคาวทั้งหวานเทศกาลกินเจคุณผู้ฟังที่ได้เมนูเปิดพิสดารนะคะจากอาสันติแม่ช้อยนางรำของเราก็ลองเป็นทางเลือกแต่ก็ยังทันนะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้ก็ยังได้อยู่ก็เทศกาลกินเจก็จะไปหมดเช้าวันที่19นะคะมื้อเช้าอีก1มื้อวันที่19นะคะเพราะว่า10ถึง18ใช่ป่ะใช่ป่ะ10 7 8 9 10ถูกเช้าวันที่19ก็จะจบนะคะอีกมื้อหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้เนี่ยเจอกับเศรษฐกิจเจอกับของแพงเข้าไปนี่ก็หารือโหดเหมือนกันนะผักข้าวของแพงมากต้องบอกเลยว่าปกติก็แพงอยู่แล้วในช่วงเทศกาลกินเจแต่ว่าปีนี้เนี่ยสาหัสสากันจากน้ำท่วมมากๆผักแพงมากที่อาที่ร้านแม่ช้อยดอยหลวงได้รับผลกระทบไหมคะเรื่องผักเรื่องอะไรพวกนี้
1: ไม่กระทบนะ
0: ค่ะอ๋อเพราะอาปลูกเองลืมไป
1: ครับมีหลังบ้านก็มีสุกมีผัก
0: เหลือเต็มเนี่ยโชคดีมากเลยเพราะกะเพราก็แพงโหระพาก็แพงนะคะอะไรก็แพงอาไม่ท้องเลยเพราะพริกก็ปลูกเองอีก
1: แล้วปลูกเองหมดเลยกะเพรานี่ต้องใช้กะเพราดี
0: ค่ะ
1: มันต้องเราปลูกเองมันจะหอมกว่าไปซื้อในตลาดใบมันเองมีแก้วสังเกตนะไปกะเพราในตลาดขายใบมันใหญ่มาก
0: ใช่ใบใหญ่ไม่ค่อยหอม
1: ไม่หอมม
0: ันไม่หอมเอามาผัดกะเพราแล้วเหมือนใส่ใบยี่หร่าเลยอ่ะกะเพราใบใหญ่
1: ใช่ใช่ที่ในแม่ช้อยเดือดหลงนี่เราปลูกกะเพราเองใบเกล็ดหอมกะเพราแดงกะเพราขาวกะเพราเขียวเรามีหมด
0: นะสุดยอดแล้วเนี่ยแค่ผัดกับเนื้อสับนะนะกะเพราดีๆนะโอ้โหอร่อยอย่าให้เซ็ดแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลนะเอาน้ำปลานะโอ้แล้วพริกดีๆนะ กะเพราดีๆ
1: ก็ใจก็ใจก
0: ็สุดสุดนะเจอไข่ดาวแบบเยิ้มๆอีกนะว้ายตายเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันช่วงที่สองค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์ Mcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ LINE ID @mcordacademy
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
2: ์กลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะ4689899ค่ะร่วมพูดคุยกันแนะนำกันได้อ๋อเมื่อกี้คุณปานเขาจะถามบอกว่าร้านมีหวานที่เวิร์กนครเกษตรมันปิดไปแล้วไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ไหนไม่รู้จะใช่เจ้าเดียวกันนี้หรือเปล่านะคะเป็นร้านขนมมีหวานเต้าถึงอาอีเยาวราชตอนนี้ไปอยู่หน้าโรงแรมเอ็มพายนะคะคุณปานอันนี้คุณบ๊อบบี้จินลีเชียงส่งมาให้นะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณค่ะน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วก็สำหรับแฟน FM 99นะคะคุณผู้ฟังรอกันอยู่ปีหนึ่งก็จะไปแรลลี่นี่แหละนะคะสนุกสนานเป็นกันเองที่สุดทั้งกับดีเจทุกท่านนะคะที่ไปร่วมงานเนี้ยเป็นกันเองจริงๆแล้วก็มีการแจกรางวัลกันด้วยนั่นก็คือแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาค่ะร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการชัยพัฒนานุรักษ์ที่อัมพวานะคะถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองงานเลี้ยงสุดประทับใจแบบ Thailand Only นะคะพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ28และ29พฤศจิกายนนี้นะคะสอบถามรายละเอียดหรือจองกันได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99นะคะและอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะของใครที่ชอบเดินทางนะคะนั้นไปมาแล้วแต่ไปยังไม่ทันถึงเบตงอยากจะไปมากเลยคราวนี้กิจกรรมไหลแรงแหล่งใต้ปี4โอเคไปที่เบตงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนนะคะไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตไปลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนสนุกขออภัยเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุกผาชมทะเลหมอกไอเยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไพรสนียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบอดน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามค่ะขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืนนะคะ14-16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สอบถามและจองได้ที่0925315142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ค่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีติดบ้านนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาค่ะมาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะภายนอกบ้านในบ้านสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดค่ะรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทโทรเลยนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะเหลืออีก2นาทีเหลืออีก2นาทีเพราะว่าเราก็คุยกันมาจะได้ต่อเนื่องกันไปนะนะว่าก็แนะนำกันไปหลายร้านและสำหรับเทศกาลกินเจแต่คนที่ไม่กินเจล่ะคนที่ไม่กินเจมีร้านอะไรที่จะแนะนำกับคุณผู้ฟังไหมคะเหมือนเนี่ยที่แก้วได้รับคำแนะนำ
3: เยอะแยะเลยนะครับพวกจอนี่มีเยอะแยะเลยอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลย
2: นะร้านกินอย่างน้อยๆนี่สังเกตกันได้ล่าสุดไปกินนี่มาแล้วก็เพิ่งกินมาไม่รู้กี่สิบครั้งเพราะอยู่ใกล้บ้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วเขาขายเนื้อก่อนแล้วตอนหลังเขามามีหมูด้วยไปกินเขาเนี่ยวังหิน24อะแล้วเสร็จแล้วกินมาก็ไม่เคยสังเกตเพราะว่าไปทีไรคนแน่นทุกทีครั้งล่าสุดไปเพิ่งเห็นเอ้ามีตราเปิดพิสดารติดอยู่ที่ตู้กระจกด้วยป๊าดไปถึงนั่นด้วยนะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: คือร้านนี้เนี่ยนะไม่ต้องบอกอะไรเลยนะแบบคือของเขาอร่อยแล้วที่สำคัญคือถูกปริมาณเขาให้เยอะให้เยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นหมูแนะนำกับคุณผู้ฟังมาหลายครั้งแล้วเป็นสไตล์คนจีนคือมีเรื่องเล่าคืออาเจ้อะ อาม่าเจ้าของร้านเนี่ยแกเคยแบบจะหยุดขายเนื้อแกจะขายแต่หมูขายไม่ดีขายไม่ได้คนมาก็จะถามหาแต่เนื้อเพราะนั้นเมื่อก่อนนี้แกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นแกจะหยุดขายเนื้อวันพระแกไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ไม่ได้อีกเพราะคนก็เรียกร้องเพราะนั้นเอามาเปิดมันขายทั้งหมูทั้งเนื้อเหมือนเดิมแล้วก็อร่อยแล้วก็ถูกปริมาณนี่คือแบบไม่ต้องห่วงนะไม่ว่าหมูไม่ว่าเนื้อนั้นแก้วทานหมูไงอาไปเนี่ยหมูตุ๋นเขาก็อร่อยแล้วร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่ลวกเนื้อสดแล้วก็ตับได้อร่อยอันนี้ต้องชมเลยคือทำดีมากนะก็เป็นร้านเป็นทางเลือกกันละกันแนะนำยังไม่ได้ร้านไหนเลยเพราะว่ามีเปิดพิสดารมาเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตของไปอาไปเห็นตาโอ๊ยเธอไปกับคนขับรถเธอมีตาเปิดพิสดารอยู่หน้าร้านด้วยอ่ะเพิ่งเห็นนี่แหละเรากินกันมาไม่รู้กี่สิบมากกว่า10ครั้งอ่ะคือชอบร้านนี้มันถูกนะคะอย่างน้อยๆก็มีอาการันตีอยู่หน้าตู้กระจกเขาแล้วนะคะเวลาหมดแล้วค่ะอาเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันใหม่นะคะ
3: แล้วพรุ่งนี้ใครจัดนะฮะ
2: แก้วค่ะแก้วค่ะพรุ่งนี้แก้วเหมือนเดิมถึงวันศุกร์เลยนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
4: ์ขณะที่เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกหน่วยงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้ว 200,000 ครัวเรือนโวงาน IMF World Bank 2026ได้เสียงชื่นชมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในการร่วมมือกันอย่างดีให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติหลังจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมอย่างรวดเร็วโดยในวันนี้ได้มีการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเงินเอาประกันภัยที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เสียชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตสำหรับผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2ล้านบาทในส่วนของการเยียวยาในภาพรวมตามที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับมาโดยตลอดว่าขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดจึงจะเริ่มเยียวยาได้ทำให้ปัจจุบันมีการเยียวยาไปแล้วมากถึง 200,000 ครัวเรือนถือเป็นการดำเนินการที่รวดเร็วกว่าการเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติรอบที่ผ่านมาส่วนการประชุม IMF World Bank 2026นายเอกภพกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้คณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานมีส่วนในการร่วมประชุมดังกล่าวและกล่าวถึงแนวทางหรือเสียงสะท้อนจากผู้ร่วมงานว่ามีความชื่นชมและมั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยณัฐพงษ์แจงแก้คำผิดยติซักฟอกไม่กระทบสาระสำคัญลั่นไม่อยากเห็นการต่อรองเวลาอภิปรายเหมือนลดราคาสินค้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าในช่วงที่ผ่านมาได้รับสายจากตัวแทนสำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าอาจจะแก้ไขคำผิดเล็กๆน้อยๆบ้างบางส่วนแต่ไม่ได้เป็นเนื้อหาสาระสำคัญอะไรซึ่งจะต้องไปเซ็นกำกับในการแก้ไขเล็กๆน้อยๆเมื่อถามว่ามีการแจ้งหรือไม่ว่าจะส่งไปให้รัฐบาลพิจารณาเมื่อไหร่นายณัฐพงษ์กล่าวว่าตามกระบวนการตนเข้าใจว่ายติจะต้องเรียบร้อยก่อนจึงจะส่งไปยังฝั่งรัฐบาลได้เมื่อถามว่ามองอย่างไรที่ฝ่ายรัฐบาลออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายณัฐพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มากที่สุดซึ่งการซักพอกครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีค่อนข้างเยอะไม่อยากเห็นการแสดงความคิดเห็นหรือต่อรองเรื่องวันอภิปรายกันเหมือนต่อรองราคาสินค้าตนคิดว่าไม่จำเป็นหากรัฐบาลมีความบริสุทธิ์ใจควรเปิดพื้นที่ให้ฝ่ายค้านได้ซักฟอกให้มากที่สุดและอีกแง่หากรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ก็เป็นคุณต่อรัฐบาลเองด้วยและหากได้อภิปรายเพียง3วันจะปรับอย่างไรนั้นนายณัฐพงษ์กล่าวว่าเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นกี่วันต้องรอให้ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลไปพูดคุยกันแต่อย่างที่ตนบอกว่ารัฐบาลควรเปิดพื้นที่ให้มีการซักฟอกอย่างเต็มที่หากรัฐบาลได้ชี้แจงจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองครม.มีมติแต่งตั้งณัฐวุฒิแดนดีนั่งอธิบดีกรมอุตุนิเวศวิทยาคนใหม่ นางสาวละลิดาเพลิดพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนายณัฐวุฒิแดนดีตำแหน่งรองอธิบดีนักบริหารระดับต้นกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีหรือนักบริหารระดับสูงกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
7: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
8: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไบรท์และเบสคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดที่กาตาร์ทีมนักตบวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องล่าสุดได้แชมป์วอลเลย์บอลชายหาดเอเชียนทัวร์ AVC Beach Tour Doha Open ที่ประเทศกาตาร์โดยไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์และเบสวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีที่เพิ่งได้ทองเอเชียนเกมส์เมื่อต้นเดือนตุลาคมเป็นทองประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลชายหาดหญิงหนแรกในรอบ28ปีจากนั้นทั้งคู่เดินทางไปแข่งขันต่อที่กรุงโดฮาซึ่งไบรท์และเบสสามารถเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ก่อนชนะคู่จากญี่ปุ่นอาซามิชิบะกับไรกะมุราคามิไปได้2เซตรวดด้วยคะแนน21-19และ21-12ในเกมที่อัลการาฟาบีชวอลเลย์บอลคอร์ตต่อกันที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
9: ฟุตบอลไทยเดลี
8: ่ความเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลทั่วใหญ่เอเชีย AFC Champions League Elite รอบ League Stage นัดที่2ล่าสุดทัพสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ได้แถลงความพร้อมก่อนเกมบุกเยือนคาชิวะเรโซยอดทีมจากเจลีกประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา 17:00 นโดยทางด้านโบซิดาบันโดวิชหัวหน้าผู้ฝึกสอนการท่าเรือได้แสดงความมั่นใจในตัวลูกทีมทุกคนพร้อมระบุว่าแม้โปรแกรมการแข่งขันจะค่อนข้างแน่นและต้องเจอกับงานที่ท้าทายแต่จากการวิเคราะห์คู่แข่งมาอย่างดีประกอบกับสปิริตของทีมทำให้เขาเชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้และตั้งเป้าที่จะพาลูกทีมบุกไปแบ่งแต้มกลับบ้านให้ได้ในเกมนี้ขณะที่เจ้าเซฟสุพนันท์บุรีรัตน์แบ็คขวาตัวเก่งที่ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยยืนยันว่านักเตะทุกคนมีความมุ่งมั่นเต็มร้อยพร้อมเล่นตามแท็กติกที่โค้ชวางไว้อย่างรัดกุมและฝากขอบคุณแฟนบอลการท่าเรือทุกคนที่คอยส่งกำลังใจเชียร์อย่างต่อเนื่องด้วย
9: ฟุตบอลไทยเดลี
10: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
7: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
11: Techno for Life
12: ดำเนินรายการโดย
13: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
14: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
15: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลัง Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับ High End ดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processor ออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aero Bay Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะประจำวันพุธที่14ตุลาคม2569นะครับผมอ่ะอยู่กับในบอสพิธามอนประจำการประจำรายการรายงานตัวเหมือนเดิมพูดอะไรวะเนี่ยอ่ะอยู่ประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีนะครับเบลอๆอยู่เมื่อกี้วิ่งวุ่นอยู่มีเหตุไม่คาดฝันสักเล็กน้อยนะฮะอ่ะก็อยู่กันเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีกับในบอสนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์เนาะบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio นะครับดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ก็ได้นะครับใครยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ก็ฝากไว้ด้วยบน YouTube นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายผู้คุยถามคำถามก็ SMS 4689899ทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้นะครับนอกเวลารายการเหมือนเดิมไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับทิ้งคำถามของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวมันเด้งมาแล้วเดี๋ยวผมตามไปตอบให้เองไม่ต้องห่วงตามนั้นนะครับวันนี้มันพูดอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักแต่ว่าเรื่องคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมแล้วก็ช่วงแรกขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะฮะก็เมื่อคืนหัวค่ำประมาณ2ทุ่มก็เป็นไปตามที่ลือไม่มีพลิกโผใดๆเลยกับงาน Welcome Home ของ Apple ผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเก็บไว้ให้ดร.พูดิตพรุ่งนี้ด้วยแต่สั้นๆก็ไม่มีอะไรอย่างที่บอกไปไม่มีอะไรพลิกโผล่แต่อย่างใดมีการเปิดตัวหลักๆ3อุปกรณ์ก็ตามที่ลือกันเป๊ะๆก็คือตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่นะครับตัว HomePod Mini รุ่นที่2แล้วก็ตัวอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดนะครับ Apple Home Viewในส่วนของ Apple TV 4K เนี่ยราคาไทยเคาะแล้วนะครับมีรุ่นเดียวเลยก็คือ128 GB Wi-Fi บวก Ethernet นะครับคือถ้าเป็นก่อนหน้านี้ไอตัว Gen 3อันนี้นับเป็นอันนี้นับว่าเป็น Gen 4เนาะตัว Gen 3ที่ออกในปี2022อ่ะมันจะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่นความจุ64 GB ซึ่งจะรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi เท่านั้นแล้วก็จะมีรุ่นความจุ128 GB ที่จะรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi แล้วก็ทั้งสายแลนก็คืออินเทอร์เน็ตแต่ว่าในปี2026รุ่นใหม่เนี่ยมีให้เลือกแค่โมเดลเดียวเลยเป็นโมเดลตัวท็อปก็คือความจุ128 GB รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Wi-Fi แล้วก็อินเทอร์เน็ตก็คือต่อสายแลนได้นะครับภายในของ Apple TV 4K ก็มีการอัปเกรดชิปขึ้นมาจากเดิม A15 Bionicกระโดดข้ามมาเป็น A19 เลยนะครับดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกคล้ายๆเดิมมีย้ายตำแหน่งไฟอะไรนิดๆหน่อยๆขนาดก็ใกล้เคียงเดิมน้ำหนักก็ใกล้เคียงเดิมสิ่งที่จะเปลี่ยนหลักๆจะอยู่ที่ตัวของรีโมทนะครับตัวรีโมทจะมีเพิ่มในส่วนของตัวพวกไมโครโฟนแล้วก็มีปุ่ม Siri AI เข้ามาให้แล้วก็ตัวเครื่องของ Apple TV 4K เองก็มีไมโครโฟนบิวอินมาให้ด้วยเพราะนั้นเวลาจะพูดจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดใส่ตัวคอนโทรลเลอร์ก็ได้ไม่ต้องพูดใส่รีโมทคอนโทรลก็ได้พูดใส่ตัวเครื่องโดยตรงก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดทำงานร่วมกับตัว HomePod Mini 2หรือ HomePod รุ่นที่2นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อลำโพงพร้อมกันได้4ตัวแล้วก็ให้เสียงแบบที่เป็นเซอร์ราวด์ได้แต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็น Dolby Atmos นะซึ่งมันก็ไม่ควรเป็นแหละเพราะมันยิงขึ้นข้างบนไม่ได้เนาะมันเป็นเสียงรอบข้างมันเชื่อมต่อได้4ตัวถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเชื่อมต่อได้แค่2ประมาณนี้นะครับมันต้องเป็น Home ถ้าเป็น HomePod Mini ต้องเป็น HomePod Mini รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดเมื่อคืนด้วยนะจะเป็นตัว HomePod Mini รุ่นแรกที่ออกมาในปี2020ไม่ได้นะครับตัวนั้นไม่รองรับตัวนั้นเชื่อมต่อได้สูงสุดแค่2อันนี้จะเชื่อมต่อได้สูงสุดถึง4ตัวแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้ราคาไทยเคาะอยู่ที่ 1,900 บาทยังไม่กำหนดว่าจะเริ่มขายเมื่อไหร่แต่ในต่างประเทศอ่ะถ้าอิงในสหรัฐจะเริ่มขายกลางเดือนหน้าเลยนะครับช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนของไทยก็น่าจะเป็นช่วงนู้นแหละคิดว่านะอ่ะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นตัว HomePod Mini นะครับเรานับว่าเป็น HomePod Mini 2นะครับก็เว้นว่างจาก HomePod Mini รุ่นแรกนานถึง6ปีเพราะ HomePod Mini รุ่นแรกออกตอนปี2020ของ Apple TV นั้นเว้น4ปีอันนี้เว้นนานกว่านั้นอีก6ปีนะครับก็อัปเกรดภายในหลายอย่างครับมาใช้ชิปตัว Apple S10 นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้4ตัวแล้วจากเดิมที่ได้2ตอนนี้เพิ่มรองรับการเชื่อมต่อพร้อมกันได้สูงสุด4ตัวนะครับอัปเกรดพออัปเกรดชิปก็อัปเกรดพวกการเชื่อมต่อต่างๆขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่น Wi-Fi ก็จะได้เป็นมาตรฐาน Wi-Fi 6E แล้วอะไรประมาณนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อุปกรณ์ Mac ที่ผ่าน Wi-Fi ด้วยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อบลูทูธอย่างเดียวประมาณนี้แล้วก็มีโหมดแสดงแสงสีที่มันแบบเข้ากับแอมเบียนหรือสิ่งที่กำลังเปิดอยู่ประมาณนี้ราคาไทยเคาะมาอยู่ที่ 5,200 บาทก็แพงขึ้นกว่าเดิมพอสมควรของเดิมมันเปิดอยู่เท่าไหร่ 3,000 กลางๆอันนี้ก็ 5,200 นะครับผมหมอบไปยึดรุ่นเก่ายังหาได้อยู่นะจะขายอยู่ประมาณ 2,900 นะราคาปัจจุบันเนาะยังพอหาได้นะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ใหม่ที่เปิดอีกตัวหนึ่งก็คือ Apple Home View นะครับเป็นเหมือนกับตัวควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์ที่เป็น Apple Smart Home Hub นะประมาณนี้มีหน้าจอมาให้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบ7นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะเป็นสแควร์1ต่อ1นะครับแล้วก็สามารถใช้ FaceTime ได้มีกล้องในตัวมีไมค์ในตัวนะครับมีทั้งรูปแบบที่เป็นตั้งโต๊ะแล้วก็รูปแบบที่แบบแขวนผนังแล้วแต่คุณจะใช้งานเลยรองรับ Siri AI ได้นะครับชิปที่เขาใช้จะเป็นตัว A18 แปลกใจเหมือนกันเพราะว่า Apple TV ใช้ A19 แต่พอเป็น Home View ซึ่งมันดูใช้งานน่าจะแอดวานซ์กว่าไหมทำไมมันลงไปเป็น A18ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็ตัวกล้องที่เขาใช้จะเป็นกล้องตัว Center Stage นะครับความละเอียด12ล้านพิกเซลแล้วก็ฟีเจอร์สำคัญก็คือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีความสามารถในการจดจำใบหน้าได้สูงสุด6คนหมายความว่าถ้าเกิดคุณกำลังใช้งาน FaceTime อยู่หรือกำลังทำอ่านอะไรที่เป็นของคุณอยู่ที่เป็นโปรไฟล์ของคุณถ้าคุณละจากหน้าจอแล้วมีอีกคนนึงเข้ามาส่วนของคุณก็จะถูกบล็อกการเข้าถึงก็คือมันก็จะสวิตช์โปรไฟล์ตามหน้าที่อยู่บนหน้าจอที่แบบหน้าจอมันมองเห็นด้วยอัตโนมัติประมาณนั้นนะครับแล้วก็การใช้งานต้องใช้งานร่วมกับทั้ง iPhone หรือ iPad ก็ได้นะครับซึ่ง iPhone กับ iPad ที่จะมาใช้จะต้องรองรับ iOS เวอร์ชั่น 27.2 เป็นต้นไปประมาณนี้ซึ่งตัว Apple Home View เนี่ยในไทยยังไม่เคาะราคานะครับแต่ว่าในสหรัฐเนี่ยเคาะราคาอยู่ที่300เหรียญหรือว่า299เหรียญก็ประมาณ300เหรียญก็ประมาณสัก11,000ประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูราคาไทยอีกทีว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ว่าหน้าเว็บประเทศไทยยังไม่ขึ้นหน้าเว็บประเทศไทยขึ้นแค่ตัวของ Apple TV 4K รุ่นใหม่กับตัว HomePod Mini 2เท่านั้นตัว Apple Home View ยังไม่ขึ้นก็มีแนวโน้มสูงแล้วกันว่าคงยังไม่มาเดือนหน้าเพราะในสหรัฐจะเริ่มวางจำหน่ายเดือนหน้านะครับซึ่งจริงๆเขาก็ประกาศไว้แหละว่าในกลุ่มประเทศแรกก็แรกจะเริ่มวางจำหน่ายเนี่ยก็คือจะมีสหรัฐแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียสหราชอาณาจักรหรือว่า UK นะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีอย่างในโซนเอเชียก็จะมีสิงคโปร์ด้วยแล้วก็จะมีโซนแอฟริกาใต้ที่กำหนดวางจำหน่ายภายในปีนี้ในไทยยังไม่มีกำหนดก็คิดว่าอาจจะไม่ทันปีนี้นะครับส่วนอาจจะมีเรื่องของหลายๆอย่างแหละเรื่องของกำลังการผลิตเรื่องของราคาเรื่องของการต้องขออนุญาตต่างๆนะครับนอกเหนือจากอุปกรณ์3ตัวที่เปิดใหม่เขายังเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Apple Home Collection นะครับก็คือเป็นการจับมือกับผู้ผลิตภายนอกเพื่อใช้งานร่วมกันให้มาอยู่ในอีโคซิสเต็มเดียวกันก็เป็นไปตามข่าวลือที่เล่าเมื่อวานก็คือจะมีทางฝั่งของ LGกับทางด้านของ Schneider Electric นะครับก็อุปกรณ์ก็จะตามนั้นเลยที่ลือกันนะครับของ LG หลักๆอุปกรณ์ที่เข้ามาก็จะเป็นอุปกรณ์ในส่วนของ โฮมซีเคียวริตี้นะครับก็คือพวกดิจิตอลดอร์ล็อกดิจิตอลดอร์เบลกล้องดิจิตอล IP คาเมล่าอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของ Schneider Electric นะครับก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มพวกเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกยากจังวะไอ้กลุ่มที่แบบเอาไว้เป็นตัวเทอร์โมสแตทมันเอาไว้อะไรอะแดปเตอร์แปลงไฟประมาณนี้มีเทอร์โมสแตทอะไรประมาณนี้ที่เป็นอุปกรณ์เพราะว่า Schneider เขาจะเด่นเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณพวกเกี่ยวกับพวกปลั๊กเกี่ยวกับพวกการอะแดปเตอร์แปลงอะไรแบบนี้นะครับก็นั่นแหละก็จะเข้ามาอยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งก็แต่เบื้องต้นก็ยังไม่มีไทยเหมือนเดิมนะครับก็เบื้องต้นจะวางจำหน่ายกลุ่มสินค้าพวกนี้จะหาซื้อได้ในเว็บ Apple ด้วยแล้วก็เข้าไปในคอลเลกชันของตัว Apple Home Collection ด้วยนะครับซึ่งจะเริ่มวางจำหน่ายหลักๆก็ใน3ประเทศก่อนก็คือในสหรัฐแคนาดาแล้วก็ UK สหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับนั่นคือข่าวคลาย Apple นะครับก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับรายละเอียดเดี๋ยวให้พรุ่งนี้ดร.บุดิษฐ์เก็บเอาสิ่งที่ต้องรอลุ้นต่อของแฟนๆ Apple ก็คือวันอังคารที่27ตุลาคมที่มาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กก็ออกมาให้ข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าต่อจากงานวันที่13ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาคิวต่อไปจะเป็น27ตุลาคมซึ่งสินค้าที่จะเปิดหลักๆในวันที่27ตุลาคมตามข้อมูลของมาร์คเกอร์แมนก็คือจะมี iPad mini ที่เป็นหน้าจอ OLED นะครับจะมี Apple มี MacBook Pro รุ่นใหม่All New Design ที่มาพร้อมหน้าจอแบบที่เป็น OLED นะครับในกลุ่มตัวพวก M5 Pro M5 Max อะไรประมาณนี้ส่วนจะมี iMac ใหม่ไหมจะมี MacBook Pro รุ่นพื้นฐานใหม่ไหมอันนั้นต้องไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งประมาณนี้แล้วก็รอลุ้นสัปดาห์หน้าว่า Apple จะมีการส่งบัตรเชิญเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มไหมว่าจะมีการจัดงานในวันที่27แต่ว่าอย่างที่บอกงานถ้ามีนะครับงานวันที่27ก็จะเหมือนกับเมื่อวานก็คือApple ไม่ได้จัดไลฟ์ใดๆทั้งสิ้นพอถึงเวลาเขาก็จะมีการโพสต์วิดีโอแนะนำตัว product ใหม่ๆออกมาแล้วก็หน้าเว็บ Apple Store เองก็จะมีการอัปเดต product ใหม่ๆประมาณนี้จะมันไม่ใช่งานแบบอีเวนต์เปิดตัวเหมือนตอน iPhone ที่มีไลฟ์สตรีมมิ่งราวๆนั้นนะครับมาเรื่องราวของมือถือบ้างมาดูอุปกรณ์มือถือประจำในไทยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มี Honor 600S 5Gเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับเคาะราคา 13,999 บาทกับรุ่นความจุแรม8สตอเรจ256นะครับสเปคที่จะได้สำหรับ Honor 600S 5G จะเป็นรุ่นต่ำกว่า Honor 600ธรรมดานะครับเอาจริงมันน่าจะต่ำกว่า600ไลน์ด้วยเพราะว่าในราคา 13,999 บาทสิ่งที่คุณจะได้คือหน้าจอ LCD ขนาด 6.87 นิ้วความละเอียด HD+ ไม่ใช่ Full HD นะคุณ HD+ นะ 1,592 คูณ720พิกเซลไม่ใช่ Full HD ด้วยนะโอเคได้120เฮิรตซ์ก็จริงแต่ HD+ กับราคา 14,000 คุณเอาเรื่องแล้วก็ตัวชิปจะใช้เป็นคอคอมสแนปดราก้อน4 Gen 4นะครับก็ไม่ใช่ใหม่สุดอีกเพราะว่าในสกูลสแนปดราก้อน4ตัวใหม่สุดจะเป็น4 Gen 5 4 Gen 4ประมาณนี้แล้วก็โมเดลที่ขายในไทยอย่างที่บอกไปเป็นตัว RAM 8 Storage 256เนาะกล้องหลังให้มา1ตัวถ้วนนะครับ50ล้านกล้องหน้า5ล้านนะครับได้ลำโพงคู่ ZOได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่เบ้งแบตอึดแน่ๆเพราะว่าจอมันแค่ HD+ แล้วก็ยังให้แบตมาถึง 8,100 มิลลิแอมอาร์นะครับชาร์จไว45วัตต์รองรับ 5G ได้นะครับกันน้ำกันฝุ่นเต็มแม็กเลย IP 686969K นะครับตัวสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างเครื่องที่ปุ่ม power เนาะไม่ได้สแกนบนหน้าจอนะครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าเปิดราคาได้ดุดันไม่เกรงใจใครประมาณนี้ข้ามไปที่เมืองนอกนะครับข้ามไปที่จีนนะครับ OnePlus ก็เปิดตัว OnePlus 16เรือธงประจำปี2027ของเขาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับสเปคก็เป็นตามที่ลือก่อนหน้านี้เลยหน้าจอ OLED LTPO 6.78 นิ้วความละเอียด Full HD+ อัตรา Refresh Rate 1ถึง185 Hz นะครับความสว่างสูงสุด 2,000 นิตชิปเป็นเรือธงตัวใหม่คอคอมสารันมังกร8 EditXtreme Gen 6นะครับ กล้องหลังให้มา3ตัวตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับใช้ตัวเซนเซอร์ Samsung ISOCELL HPE 1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับเลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านใช้เป็น Omnivision OV50D ที่เป็นเซนเซอร์ขนาด1ส่วน 2.88 นิ้วแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซนเซอร์เป็น Sony IMX882 เซนเซอร์ขนาดครึ่งนิ้ว1ส่วน 1.95 นิ้วนะครับออบเจกต์ซูม3เท่ากล้องหน้า50ล้านใช้เป็นตัว Samsung ISOCELL JN5 นะครับแบตเตอรี่ให้มาใหญ่มาก 9,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไวด้วยสาย100วัตต์ไร้สาย50วัตต์ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟย้อนกลับมาได้27วัตต์ลำโพงคู่สเตอริโอพอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 686969K มีสแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอแบบ Ultrasonic ใช้คลื่นนะถือว่าดีแล้วก็มี IR Browser ก็คือ Infrared สั่งงานมาให้นะครับราคาที่จีนเคาะเริ่มต้นเนี่ย 5,999 หยวนสำหรับรุ่นความจุ12256ก็ราวๆประมาณสัก 3,500 บาทโดยประมาณนะครับตัวท็อปสุดจะเป็นตัว RAM 16 Storage 1 TB เคาะราคาอยู่ที่ 8,499 หยวนประมาณ 42,500 บาทโดยประมาณนะครับอันนี้คร่าวๆก็เดี๋ยวรอลุ้นแต่ในไทยวันพัฒน์ไม่ได้ทำตลาดมาสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะก็อาจจะในไทยก็เน้นเครื่องยิ้วเอาแล้วกันถ้าใครสนใจนะครับขณะเดียวกันเมื่อวันก่อนสิคือ Oppo เขาจะมีคิวเปิดตัว Oppo Find X10 Series Global Launch นะครับในสัปดาห์หน้านะ21ตุลาคมก็คือพุธหน้านะครับซึ่งตอนนี้ถ้าใครสนใจจริงๆ ทางฝั่งของOppo ประเทศไทยเขาเริ่มเปิด Blind Booking ในส่วนของตัว Oppo Find X10 Series แล้วนะครับก็เปิด Blind Booking ตั้งแต่วันนี้วันแรกนะครับ14ตุลาจนถึง27ตุลาคมก็เป็นการบอกแหละว่าในไทยน่าจะมีการเปิดตัวในวันที่ไม่27ก็28 แต่ให้เดาว่า28นะครับก็ตามนั้นเขายังไม่เคาะราคานะเขายังไม่เคาะราคานะครับสิ่งที่จะได้กับตัวโปรโมชั่น Early Bird ก็คือถ้าเป็น Oppo Find X10 จะรับตัว eVIP Card นะครับประกันจอแตกนะครับเคลมได้ฟรี1ครั้งภายใน2ปีที่เป็นการรับประกันตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีการรับประกันแบตเตอรี่นาน2ปีด้วยนะครับแล้วก็จะได้ของแถมเป็นตัว Capture Reality Portable Camera Bagนะครับส่วนตัว Oppo Find X10 Pro Max นะครับก็จะได้ตัว eVIP Card เหมือนกันประกันตัวเครื่อง2ปีเหมือนกันได้ของแถมแบบเดียวกันเลยคือ Capture Reality Portable Camera Black นะประมาณนี้นะครับแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์นิดๆก็คือนอกเหนือจากตัว Oppo Find X10 Series ที่ตอนนี้เปิด Blind Booking แล้ว Oppo ไทยยังมีการเปิดตัว Blind Booking ในส่วนของตัว Oppo Pad Mini ด้วยนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็คอนเฟิร์มแล้วแหละว่า Oppo แผ่นนี้ทำตลาดนอกประเทศจีนแน่ๆทำตลาดโกลบอลแน่ๆนะครับทวนสเปคแต่ว่าย้ำอีกทีว่าอันนี้สเปคจีนซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยเฉพาะเรื่องของแบตต้องไปลุ้นว่าจะเท่าจีนไหมนะครับ Oppo แผ่นนี้น่าจะเป็นแท็บเล็ตไซส์เล็กที่หลายคนน่าจะอยากได้ไม่ใช่น้อยอ่ะสเปคมันดูน่าสนใจมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอไซส์กำลังสวยงามเลย 8.8 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอแบบ AMOLEDAMOLED อ่ะเนาะความละเอียดก็คือ full ใช้คำว่าอะไร 2K อ่ะความละเอียด 2K plus 2520 x 1680นะครับอัตรา refresh rate อยู่ที่144 Hz ชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5นะครับกล้องหลัง1ตัว13ล้านกล้องหน้า1ตัว8ล้านได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว67วัตต์นะครับรองรับ Wi-Fi 7รองรับ Bluetooth 6.0 พอร์ต USB Type-C มาตรฐาน USB 3.2 Gen 1นะครับแล้วก็รองรับการใช้ปากกาเขียนหน้าจอด้วยปากกาก็จะเป็นตัว Apple ไม่ใช่ Apple โทษ Oppo Pencil 3 Pro Focus Pen ชื่อจะยาวไปไหนครับเนี่ยนะครับส่วนรุ่นความจุถ้าจำไม่ผิดในจีนน่าจะมีมาความจุเดียวคือ RAM 8 Storage 256นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นราคาในไทยกันอีกทีนึงว่าแต่ตอนนี้เขาเปิดแล้วล่ะแล้วก็อย่างที่บอกตัวหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่เป็น Matte Display ด้วยคือหน้าจอด้านนะครับก็เหมาะกับทั้งเรื่องของการลดแสงสะท้อนแล้วก็ทั้งเรื่องของการเขียนที่อาจจะดูสมูทหน่อยก็เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับหมายว่าเปิด early bird เรียบร้อยนะครับก็เราไปดูในหน้าเว็บของ Oppo ประเทศไทยก็ได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากการเปิดBlind Booking ทั้ง Oppo Find X10 Series แล้วเผื่อใครไม่รู้จองเนี่ยมันเสียค่าจอง 1,000 บาทยังไม่ต้องจ่ายตัวเครื่องนะจ่ายเสียค่าจองอย่างเดียว 1,000 บาทประมาณนี้นะครับนั่นคือ Blind Booking เนาะนอกเหนือจากนั้นก็ในตลาด Global นะครับOppo ก็มีการเปิดตัว Color OS 17ในตลาด Global อย่างเป็นทางการพร้อมกับเปิดกำหนดการว่ารุ่นไหนจะได้อัปเดตเมื่อไหร่ผมคงไล่ไม่ทุกรุ่นนะซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งแบรนด์อย่าง Oppo OnePlus แล้วก็ Realme นะครับซึ่งอย่างภายในเดือนนี้ปลายเดือนนี้ 29-30 ตุลาคมนะครับพวก Oppo Find X9 Series ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น X9 X9S X9 Pro X9 Ultra นะครับรวมถึงตัว Oppo Find N6 ก็จะได้อัปเดตเป็น Color OS 17นะครับในวันที่29ตุลาคมเช่นเดียวกับตัว OnePlus 15แล้วก็ OnePlus Pad 4ซึ่ง2ตัวนี้ไม่มีขายในไทยเนาะอีกส่วนฝั่ง Realme ที่จะอัปเดตในวันเดียวกันก็จะมีตัว Realme GT 8 Pro กับตัว Realme GT 8 Pro Dream Edition นะครับแล้วก็ถัดไป1วัน30ตุลาคมก็จะเป็นคิวของเรือธงปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Oppo Find X8 Series Oppo Find N5 นะครับ Oppo Reno 16 Series ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น 16F 16C 16ธรรมดา16 Pro อะไรพวกเนี้ยก็รวดเดียวในวันที่30นะครับส่วนของ OnePlus ก็จะเป็น OnePlus 15R OnePlus 13 OnePlus 13S Realme ก็จะเป็นตระกูลของ Realme GT 7 Pro Realme 16 Pro แล้วก็ Pro Plus Series นะครับหลังจากนั้นก็จะข้ามไปเดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่กำหนดวันนะครับแต่ว่าเยอะเลยไล่ตั้งแต่พวกไฟ N3 Series Reno 15 Series Reno 14 Series รุ่นเล็กๆก็จะเป็นพวก K14 C15 Series Series S ก็ไล่ตั้งแต่ F29 F31 F33 พวกนี้ก็จะได้อัปเดตทั้งหมดนะครับในเดือนหน้าแต่ยังไม่บอกนะว่าต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะครับส่วน OnePlus ก็จะเป็นคิวของ OnePlus Open OnePlus 13R OnePlus 12 OnePlus Nord 6ทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นนารุโตะนะครับ OnePlus Nord SE 6แล้วก็ OnePlus Pad 3 Realme ก็จะเป็นในกลุ่มของ Realme GT 7 Series รวมถึง Realme GT 7T ด้วยนะแล้วก็ Realme 16 Series Realme 15 Series ซึ่งครอบคลุมถึงตัว Realme 15X แล้วก็ 15T ด้วยนะครับแล้วก็ตัว Realme P4 Series ทั้ง P4 P4 Pro แล้วก็ Nacho 90ทั้ง90ธรรมดาแล้วก็ 90X ที่เหลือและอีกหลายรุ่นมันจะข้ามไปเป็นช่วงก่อนสิ้นปีนะครับซึ่งไปนั่งไล่ดูในหน้าเว็บของ ColorOS หรือหน้าเว็บ Oppo แล้วกันครับมีการลงไว้อันนี้ก็ลงไว้ให้คร่าวๆลงไว้ให้คร่าวๆนะครับนอกเหนือจากฝั่งของ Oppo ก็จะมีทางฝั่งของ iQOO กับตัว Origin OS 7นะครับก็มีการประกาศแล้วซึ่งชิงประกาศก่อน Vivo นะอย่าลืมว่า iQOO กับ Vivo ใช้ซอฟต์แวร์ชุดเดียวกันก็คือ Origin OS 7แต่ว่า Vivo ยังไม่ประกาศนะว่า Global จะมีการปล่อยอัปเดตรุ่นไหนอะไรอย่างไรเมื่อไหร่แต่ iQOO ชิงประกาศก่อนแล้วนะครับโดยที่ภายในสิ้นเดือนนี้รุ่นที่จะได้ก็คือเรือธงปีที่แล้วนะครับ iQOO 15แล้วก็กลางเดือนหน้าจะเป็นคิวของ iQOO 13กับ iQOO 15R นะครับแล้วก็ไปทีก็คือกลางเดือนธันวาคมจะเป็นคิวของ iQOO 12แล้วก็ iQOO Neo 10 Series นะครับทั้ง Neo 10 Neo 10R ข้ามไปก็จะเป็นสิ้นเดือนช่วงปลายเดือนมกราคมปีหน้าก็จะเป็นคิวของ iQOO Neo 9 Pro แล้วก็ iQOO Z10 Z11 Series ยกเว้น Z10X5G ที่จะไปได้ช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คร่าวๆประมาณนี้ส่วนของ Vivo คาดว่าน่าจะประกาศตอนที่งานเปิดตัวของ Vivo X500 Pro Max นะครับก็เดี๋ยวไปตามลุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับฝั่งของVivo ว่าเขาจะอัปเดตเมื่อไหร่อย่างไรนะครับพูดถึง iQOO นะครับก็อันนี้ก็ยืนยันจากฝั่งจีนว่าที่จีนเขาเตรียมเปิดตัว iQOO Neo 12 Series ที่จีนภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีการเปิดตัวแน่ๆนะครับสเปคที่ออกมาสำหรับตัวท็อปสุดนะของ iQOO Neo 12เนี่ยคุณจะได้หน้าจอความละเอียด 2K อัตรา refresh rate 185 Hz นะครับตัวชิป ตามข้อมูลจะได้เป็นCalcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5เรือธงปีที่แล้วนะครับแล้วก็จะมีรุ่นแรม 16GB ด้วยพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 9,000 มิลลิแอมป์อาวอันนี้คือตามข้อมูลนะแต่เปิดมาทรงนี้ราคาไม่ถูกแน่ๆนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะก่อนจะไปข่าวดีทิ้งท้ายเรื่องเกมสั้นๆแล้วกันมีข่าวลือออกมานะครับเว็บไซต์เกมบีทอ้างแหล่งข่าวรายงานโดยอ้างแหล่งข่าววงในจาก Rockstar นะครับบอกว่า Rockstar ได้กำหนดคร่าวๆไว้แล้วนะครับว่าเตรียมเปิดตัวเกม GTA 6ในเวอร์ชั่นของ PC นะครับภายในไตรมาสแรกปีหน้าก็คือจะเร็วมากๆอ่ะหมายความว่าเดือนหน้าเป็นคิวของ PS5 ใช่ไหมเป็นคิวของคอนโซล PS5 กับ Xbox ส่วน PC จะน่าจะได้คืออาจน่าจะเป็นคอนโซล Exclusive แค่ประมาณ3เดือนน่ะเพราะนั้นเราจะได้เห็นงานเปิดตัวประมาณช่วงกุมภามีนาเราใครที่เล็งๆว่าเฮ้ยจะซื้อ PS5 เพื่อมาเล่น GTA ดีไหมหรือจะอยู่กับ PC ต่อไปผมว่าถ้ามี PC อยู่แล้วแล้วแรงอยู่ประมาณนึงอยู่แล้วกำเงินรอไม่ต้องซื้อ PS5 แล้วไปรอเล่นเวอร์ชั่น PC เอาดีกว่าเพราะมาทรงนี้มาเร็วแน่ๆนะครับใช้คำว่ามาเร็วแน่ๆซึ่งถือว่าผิดคาดนะเพราะว่าจริงๆอย่างถ้าเกิดในประวัติที่ผ่านๆมาของ Rockstar เนี่ยมันว่าจะเป็นแบบ Red Dead Redemption ภาค2 GTA 5เนี่ยกว่าจะคอนโซลจะมาลง PC นี่คือเกิน1ปีนะ Red Dead นี่ประมาณ1ปีท้วนๆGTA 5นี่ประมาณปีครึ่งกว่าจะลง PC แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับ GTA 6ถือว่าเป็นเกมที่มีการลงทุนมีต้นทุนในการพัฒนาสูงมากๆเพราะฉะนั้นก็คงต้องพยายามหาทางรีบเอาทุนคืนให้ได้เพราะนั้นก็การขายมากแพลตฟอร์มที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับประมาณนี้พักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
16: เทคโนโลยีไลฟ
17: ์ดำเนินรายการโดย
18: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
19: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
20: Acer Swift 8 14 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 8 14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
21: Acer
22: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
23: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและ

0: FM 99
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับผมนะฮะช่วงนี้ Acer ฝากโน้ตบุ๊กอีก1ตัวแล้วกันเผื่อใครอยากหาโน้ตบุ๊กราคาย่อมยาวหน่อย 20,000 กลางๆแต่ว่าได้แรม 16GB นะครับกับตัว Acer Aspire Lite 15รหัส AL15-21P นะครับจะได้ตัว CPU เป็น AMD Ryzen 5 40นะครับได้แรม LPDDR5 16GB ได้สตอร์เรจ 512GB แบบที่เป็นSolid State Disk M.2 NVMe นะครับได้หน้าจอ 15.6 นิ้ว Full HD นะครับ 1090p เนาะก็คือ 1920x1080 นะครับแล้วก็ได้แน่นอนได้ Windows 11 Home 64bit ตัวเต็มได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มแล้วก็ได้ Microsoft 365 Basic ให้ไปใช้แบบออนไลน์ได้อีก1ปีก็คือ12เดือนเนาะได้ประกัน2ปีนะครับได้บริการออนไซต์ตลอด2ปีด้วยแล้วก็2ปีนั้นครอบคลุมค่าแรงค่าอะไรหมดแล้วนะครับที่สำคัญคือเขาราคาอยู่ที่ 24,990 บาทแล้วหน้าจอ 15.6 นิ้วแต่น้ำหนักกลับเบาเพียงแค่ 1.39 กิโลกรัมเท่านั้นด้วยนะถือว่าค่อนข้างเบานะสำหรับหน้าจอ 15.6 นิ้วนะครับก็ลองดูได้สำหรับใช้งานพื้นฐานโดยทั่วไปนะครับใช้งานตัดต่อวิดีโอเล็กๆก็ถือว่าไหวอยู่นะสำหรับตัว Acer Aspire Lite15นะครับก็ฝากไว้ด้วยหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศแล้วก็ที่ Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th นะฮะมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รวมใน YouTube FM 99 Active Radio นะเดี๋ยวไป YouTube นะขอตอบ SMS แป๊บลงท้ายด้วย7311ครับฟังแปลกๆทำไงให้ลงท้ายว่าค่ะได้ตั้งเสียงจิมินายเป็นเสียงผู้หญิงแต่เวลาพูดเรากะลงท้ายครับตลอดเลยบอกตัวเจมินายเลยครับว่าต่อไปนี้เวลาคุยกับฉันให้ลงท้ายด้วยค่ะไปเลยได้นะครับหรือเราสามารถบอกให้กำหนดเราคือ AI อ่ะเราสามารถกำหนดโรให้เขาได้ด้วยเช่นเราจะบอกว่าต่อไปนี้พูดกับเราอ่ะให้พูดให้ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการหน่อยเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกันแบบนี้ก็ได้รูปแบบคำพูดมันก็จะต่างไปอันนี้มันใช้ได้กับตัว AI ที่เป็นแชทบอทแทบทุกอันเลยทำได้หมดเลยเพราะนั้นคุณบอกกับเขาได้เลยไม่ต้องไปตั้งค่าเซตติ้งอะไรที่บอก AI เลยว่าต่อไปนี้คุยกับฉันให้ลงท้ายด้วยคำว่าค่ะไม่ห้ามพูดคำว่าครับได้เลยบอกเขาได้เลยนะครับตามนั้นลงท้ายด้วยรับรองว่าเขาไม่ดื้อเหมือนผมแน่นอนนะครับผมดื้อจัดเลยลงท้ายด้วย3758นะครับสอบถาม iPhone 18 Pro ที่ขายที่มัมคองร้าน NASA ราคาถูกกว่าช็อป Apple ในคอนสยามร้าน NASA ของแท้หรือเครื่องเก็บดีของแท้ของใหม่ด้วยแต่ส่วนใหญ่น่าจะเป็นเครื่องที่ activate แล้วก็คือมีการเดินคือเป็นของใหม่ที่ถูก activate แล้วไม่งงเนาะก็คือถูกยิงเข้าระบบไปแล้วหมายความว่าประกันเริ่มเดินแล้วนะครับประกันอีมี่เข้าระบบไปแล้วประกันเริ่มเดินไปแล้วส่วนใหญ่มันจะเดินแค่ประมาณไม่เกินเดือนหรอกเดือนหรือเต็มที่ก็2เดือนอันนี้เช็คกับที่ NASA ได้เลยนะครับแล้วเครื่อง NASA จริงๆมันก็ไม่ต่างเอาจริงๆมันสถานะมันคือเครื่องที่รับจาก Cinex มานั่นแหละเพราะงั้นสถานะก็ไม่ต่างอะไรจากเครื่องที่ขายตามพวกบานาน่าพาวเวอร์บายเจนว่าเขาอย่างที่บอกบางทีมันเป็นเครื่องแอคทีเวตมาแล้ว1 2ก็คือเขาอาศัยเขาเรียกอะไรอะไลฟ์เทลที่สั้นเทิร์นโอเวอร์ที่เร็วเขาก็เลยอัดกำไรต่อตัวต่อชิ้นน้อยหน่อยเพราะต้นทุนเขาไม่เหมือนพวกช็อปใหญ่ๆที่มันมีต้นทุนพนักงานต้นทุนค่าเช่าที่มันสูงมากๆอะไรประมาณนี้เล่นได้ครับเล่นได้มันนั้นก็เป็นเรื่องปกติของ NASA ซื้อได้ครับซื้อได้มันไม่ใช่เครื่องเกรด B ไม่ใช่เครื่องรีเฟอร์บิชเป็นของใหม่ปกติเลยนะครับเป็นของใหม่ปกติเลยใช้คำว่าปกติอันนี้จะผมคอนเฟิร์มเฉพาะของ NASA นะที่อื่นผมไม่รู้นะแต่ผมคอนเฟิร์มให้ของ NASA ก่อนนะเดี๋ยวจะใช้มาตรฐานนี้ไปกับทุกร้านตู้ไม่ได้นะเฮ้ยมันยังมีร้านตู้บางอันที่มันโกงด้วยนะแต่ NASA เขาอยู่มานานจัดๆอะตั้งแต่สมัยผมยังเดินมังคองเล่นมือถือยุคแรกก็แรกอ่ะเล่นสมัยซิมเบียนอ่ะก็คิดดูแล้วกันว่ากี่ปี20ปีบวกๆกับคุณ NASA ไว้ใจได้ครับสำหรับ NASA หายห่วงนะครับแต่อย่าลืมว่าเขาขายเฉพาะเงินสดนะถ้าคุณไปรูดบัตรเขามีชาร์จเพิ่มนะครับเพราะนั้นราคาที่คุณเห็นอย่างซึ่งจริงมันก็ถูกกว่า

พันเดียวนะมันถูกกว่าพันเดียวนะคุณอย่างตัว iPhone 18 Pro 256เงี้ย NASA ขายอยู่479ซึ่งมันก็ถูกกว่าในช็อปหมายความว่าในถ้าคุณเฉพาะอิงเฉพาะใน Apple Store เนาะก็ถูกกว่าแค่พันเดียวเพราะที่ Apple Store ทั้ง Central World หรือที่ Icon สยามขายอยู่ 48,900 ก็อยู่ที่ว่าคุณรู้สึกว่า 1,000 บาทนั้นคุ้มไหมถ้ารู้สึกคุ้มก็ไปจัดได้ของแท้ครับของใหม่ 100% อันนี้คอนเฟิร์มว่าจากมันถูกกว่าแค่พันเดียวไงมันถูกกว่าพันเดียวมันถูกกว่าพันเดียวไม่ได้ถูกกว่าเยอะกว่าจะถูกกว่าเยอะนู่นครึ่งปีบวกๆอ่ะกว่าจะเริ่มแบบส่วนต่างสักประมาณ 2-3 พันอ่ะอีกนานเลยอีกแบบครึ่งปีบวกๆไปเลยนะครับสวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณบิวคุณกระเพราหมูกรอบ A นะครับเรียวมี 4P Power ตัว RAM 12/256 กับ Redmi 17 Pro Max RAM 4RAM 8 256ไปตัวไหนดีใช้งานทั่วไปไม่เน้นกล้องแบตออกโอเคถ้าไม่เน้นกล้องแล้วเน้นเรื่องของแบตอึดไปเรียวมี4ไปเรียวมี P4 Power ครับไปเรียวมี P4 Power เพราะว่าแบตอึดกว่าผมไม่ได้มองเรื่องแรมอะไรเลยแต่โดยสภาพโดยภาพรวมของ P4 มันแบตอึดเยอะกว่าให้แบตมาเยอะกว่าแล้วก็สภาพรวมแบตอึดกว่าตัว Redmi 17 Pro Max อยู่พอสมควรนะครับมันไม่หนีกันมากแต่ว่าถ้าไม่เน้นกล้องอะเนาะแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่า P4 Power น่าจะหาได้ราคาถูกกว่าตัว Redmi 17 Pro Max พอสมควรด้วยนะครับคุณเซนต์ปีเตอร์สวัสดีคุณบอสยังไม่ได้ดู RE อีกเหรอครับไปไหนไม่ได้คือออกจากบ้านได้นะแต่ออกจากบ้านมีลิมิตเวลาอยู่ว่าสักประมาณชั่วโมงบวกลบไม่เกินนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าน้องแมวทิ้งไม่ได้นะครับยังอยู่ในการที่ต้องเฝ้าระวังก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยก็เดี๋ยวคงรอดูสตรีมมิ่งแหละนะครับนี่อุตส่าห์อดทนไม่ไปโหลดบิดดูด้วยนะเป็นคนดีไหม คือใจรู้สึกว่าแบบรอดูสตรีมมิ่งก็ได้วะอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะรู้สปอยหมดแล้วนะเพราะดูใน YouTube มาสปอยกันหมดแล้วอะ แค่เห็นกล่องกระสุนช็อตช็อตกันผมก็ภูมิใจแล้วครับหนังผ่านไป15นาทีที่เหลือโคตรระทึกก็ชื่อของแซคเครเกอร์ไว้ใจได้สำหรับผมนะสำหรับแนวแบบที่เป็นทริลเลอร์สยองขวัญ นะผมเห็นแฟน RE เดนตายบางคนแล้วกันออกมาบ่นว่าหนังมันโบ๊ะบะไปหน่อยมันจะมีจังหวะที่แบบมีความฮาฮาอยู่บ้างซึ่งผมมองว่าตัว Resident Evil จริงๆมันก็มีใส่จังหวะแบบนั้นอยู่บ้างนะแล้วคือเกมกับหนังมันซีเควนซ์การเล่าหรือบรรยากาศการเล่ามันไม่ควรเหมือนกันอ่ะเพราะรูปแบบการเสพเกมกับหนังมันต่างกันนะเนาะไม่อยากให้ไปยึดติดมากขนาดนั้นนะถามผมนะแล้วก็ตอนนี้Resident Evil ในฉบับของแซคเครเกอร์ขึ้นแท่นเป็นหนัง Resident Evil ที่ทำรายได้สูงที่สุดไปแล้วนะครับแต่ส่วนจะกำไรไหมไปลุ้นอีกทีนึงนะเพราะก็นอกเหนือจะทำรายได้ทั่วโลกเยอะที่สุดนะเวลานี้ไปแล้วและยังนับอยู่มันยังเป็น Resident Evil ที่ภาคที่ใช้ต้นทุนในการสร้างสูงสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูว่ามันจะกำไรไหมนะครับวิธีดูมันก็คือต้องไปดูว่าทุนสร้างเท่าไหร่แล้วรายได้รวมถึง2เท่าหรือยังถ้าถึง2เท่าคือจุดคุ้มทุนของเขานะครับหลังจากนั้นคือกำไรละนะครับประมาณนี้คุณวิฟิตแมนฮาร์ดดิสก์ WD พกพา2เทราไบต์หัว C ดีกว่าเดิมไหมที่มี4ดีกว่าเดิมไหมเหรอผมว่ามันก็ประมาณเดิมเพียงแต่ว่าก็ปรับดีไซน์ให้ดูสวยขึ้นแล้วก็ปรับตัวพอร์ตให้ใช้คำว่าอะไรดีเข้ายุคเข้าสมัยขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าก็ประมาณเดิมแหละครับคุณคัพเค้กพี่บอสครับไหวไหมครับคืนนี้กับLASK นะครับอาร์เซนอลถล่มไปแล้ว 3-0 กับลิเวอร์พูลใช่ไหมเอานะน่าจะมีแต้มแต่อาจจะแบบรูปทรงเกมไม่ดีเท่าไหร่อาจจะ 1-0 2-1 ประมาณนั้นนะฮะคุณเกษมศักดิ์ราคาแรมแพงกระฉูดแบบนี้ไปซื้อแรมมือ2ที่มีประกันไลฟ์ไทม์ร้านอวคืออะไรวะแทนพอได้ไหมถ้ามีปัญหาจะได้เคลมไหมไม่ได้เคลมหรือคืนเงินอย่างเดียวปัจจุบันถ้าเป็น DDR5 น่าจะคืนเงิน 100% หมายว่าคืนเงินแบบถ้าจะทุกเคสแต่ถ้าเป็น DDR4 อาจจะขึ้นอยู่กับตัวจะมีทั้งที่ได้เคลมแล้วก็มีทั้งที่คืนเงินแล้วคืนเงินไม่ใช่คืนเงินราคาปัจจุบันนะคุณมันคืนเงินราคาเก่าเนอะเพราะมันเป็นแรมมือสองมันไม่ใช่มันไม่ใช่ซีเรียลปัจจุบันหลายคนถึงงง

ว่าทำไมนะพอแรมแพงแล้วทำไมแต่ละแบรนด์ขยันออกแรมรุ่นใหม่กันจังเหตุผลเพราะว่าเขาออก SKU ใหม่เพื่อให้เป็นการนับว่า SKU นี้ออกมาในยุคที่ราคามันเป็นยังไงนึกออกป่ะพอคุณเอาแรมที่เป็นแรมมือ2ที่เป็น SKU เก่าไปเคลมเขาก็รู้อ๋อมันไม่ใช่ล็อตแพงเพราะฉะนั้นเขาก็คืนเงินในราคาล็อตเก่าเช่นสมมุติว่า16 GB DDR4 บัตร 3,200 สมมุตินะครับถ้าเป็นยุคสมัยโน้นมุดเป็น Kingston 16 GB เมื่อก่อนอยู่เท่าไหร่ 1,900 ปัจจุบันอยู่ 3,000 กว่าบาทนะปัจจุบันอยู่ประมาณ 3,000 3,000 กลางๆ 4,000 อ่ะเขาไม่ได้คืนคุณ 3,500 4,000 นะเขาก็คืนคุณประมาณ 1,900 นั่นแหละจบง่ายๆเพราะว่ามัน SKU เดิมอ้างอิงจาก SKU นะครับประมาณนี้แล้วก็คุณเกษมศักดิ์ถามต่อแล้วทุกวันนี้อุปกรณ์พวกแรมฮาร์ดดิสก์โซลิดสเตทดิสก์ SD การ์ดถ้าเสียคนนำเข้าและคนขายอย่างเซเนกอินกรัมแอดไวส์กับ JB ไม่ใช่คนนำเข้านะครับเป็นแค่คนขายอย่างเดียวนะครับจะยังเปลี่ยนของให้ไหมหรือคืนเงินอย่างเดียวถ้าเป็นแรมณปัจจุบันน่าจะ 90% คืนเงินส่วนถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ถ้าเป็นกลุ่มฮาร์ดดิสก์จานแม่เหล็กแล้วไม่ใช่รุ่นพิเศษหรือรุ่นที่แบบคือรุ่นปกติอ่ะเช่นแบบ WD Blue อะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีสต็อกของอยู่น่าจะมีลุ้นได้เปลี่ยนตัวใหม่แบบ50 50อยู่เช่นเดียวกันกับตัว Solid State Disk กับ SD Card SD Card สมมุติว่าผมยกตัวอย่างของ SanDisk ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พวกตระกูลแบบถ้าเป็นตระกูลธรรมดาไอ้ตระกูลสีดำธรรมดาไม่ใช่แบบสีทองสีแดงทองอะไรเงี้ยก็เข้าใจว่าน่าจะเคลมได้นะครับอาจจะมีลุ้น50 50ที่จะได้เป็นของเคลมมาSolid State Disk ก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าเป็นพวกรุ่นแบบรุ่นเรียบมี DRAM Cache ในตัวพวกแบบก็90 Pro ของ Samsung อะไรเงี้ยค่อนข้างมั่นใจว่าคืนเงินไม่น่าได้เคลม ไม่น่าได้เคลมคิดว่านะเพราะว่ามันไม่มีของแล้วก็ตัวใหม่ๆมันราคาสูงไปหมดแล้วราคาแบบพุ่งกระฉูดไปหมดแล้วนะครับคุณเค้าเกียร์พี่บอสครับเมนบอร์ดที่มีสล็อต M.2 NVMe เราจะใส่ตัว Solid State Disk ที่เป็น M.2 SATA ที่มี2เกี้ยวได้ไหมจริงๆต้องไปดูที่ตัวสล็อตครับว่ามันรองรับตัว B key มั้ยเผื่องงอีกสล็อต M.2 มันจะมีอยู่2ไทป์นะครับถ้าเป็นไทป์สำหรับตัว NVMe เราจะเรียกกันว่า M keyถ้าเกิดเป็นไทป์สำหรับ SATA ที่เป็น2เขี้ยวเราจะเรียกว่า B key เพียงแต่ว่ามันจะมีบางสล็อตที่มันจะเขียนเลยว่ารองรับทั้ง B key ก็คือใส่ M.2 SATA ก็ได้แล้วก็รองรับ M key ด้วยก็คือใส่ M.2 NVMe ก็ได้แต่เอาตรงๆผมไม่ค่อยเห็นสล็อตแบบนี้บนเมนบอร์ดปกติส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในพวกที่เป็นพวก enclosure ครับ enclosure คือไอ้กล่องที่เอาไว้ใส่ฮาร์ดดิสก์คือใส่กรณีนี้คือใส่ solid state disk M.2 เพื่อแบบเป็นพกพาอะไรเงี้ยอันนั้นจะเห็นบ่อยซึ่งข้อจำกัดของสล็อตแบบนี้ก็คือมันจะไม่รองรับในกรณีที่ทำงานร่วมกับตัว M.2 NVMe ก็คือสล็อต M key อ่ะมันจะไม่รองรับพวกแบบความเร็วสูงๆส่วนใหญ่จะรองรับสูงสุดก็แค่ประมาณแบบ PCIe 2.03.0 แค่นี้มันจะไม่รองรับ 4.0 หรือ 5.0 ถ้าเกิดเป็นพวกสล็อตใหม่ๆที่เป็นแบบสล็อต PCIe 4.0 5.0 ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะ 99% เผื่อใจไว้ก่อนเผื่อมันมีหลุดรอดที่ผมไม่เคยเห็นน่าจะเป็น M key อย่างเดียวทั้งหมดวันนั้นก็ลองไปเช็คดูก็ได้นะครับลองไปเช็คดูก็ได้ประมาณนี้ฮะไปที่ SMS แป๊บนึงลงท้ายด้วย2300ฮาร์ดดิสก์ติดโน้ตบุ๊ก512 500กิกจะพอใช้หรือครับจะปรับตัวยังไงผมว่าพอใช้ไม่พอใช้อยู่ที่เราต้องเป็นคน manage สำหรับผมพอไหมถ้าใช้จริงๆก็พอก็คือเรารู้ข้อจำกัดอะเนาะสมมติคุณซื้อโน้ตบุ๊กมาแล้วไม่มีสตอเรจ512เราไม่มีตังค์ไปเพิ่มแน่ๆนะครับเราก็คงไม่ยัดทุกสิ่งทุกอย่างไปใน512ไม่คุณนึกออกปะเราก็ไม่ควรทำแบบนั้นไหมเช่นสมมุติถ้าคุณเป็นสายเกมสมมุตินะสมมุติคุณซื้อโน้ตบุ๊กเกมมิ่งโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอาจจะราคาไม่สูงให้สตอร์เรจมา512 GB แน่นอนเหลือใช้จริงประมาณสัก400ประมาณ470 480 GB หลังจากลงวินโดว์ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับ
คุณก็คง

ลงเกมขนาดแบบ200กิก2เกมพร้อมกันไหมมันก็คือผมว่ามันอยู่ที่เราอะเรารู้ข้อจำกัดของสิ่งที่เราซื้อมาแล้วว่ามีความจุเท่านี้แล้วเราไม่มีตังค์เพิ่มเราก็แค่แมเนจสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันสมเหตุสมผลกับที่เราจะใช้อะแค่นั้นเออแค่นั้นถ้าในกรณีไม่มีตังค์เพิ่มจริงๆแล้วก็อะไรที่มันไม่สำคัญก็อาจจะไปอัปเดตขึ้นคลาวก็ได้ถ้าไม่มีตังค์เช่าคลาวอีกลองดูซิมีเอทานอลฮาร์ดดิสก์เก่าๆไหมถ้ามีก็ลองเอามาแบบสำรองไฟล์ก็ได้เป็นต้นนะครับอะไรอย่างนี้อยู่ที่เราถ้าถามผมคือถ้าเอาจริงก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าใครใช้ไม่ใช้แต่ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่าก็สุดท้ายเราซื้อมาแล้วอะแล้วเรารู้ข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์ที่เราซื้อมาแล้วว่ามันประมาณนี้เราก็ใช้คำว่าก็รู้ข้อจำกัดมันซะนึกออกปะอือประมาณนี้เหมือนเช่นแบบอันเนี้ยคุณไปซื้อโน้ตบุ๊ก CPU อาจจะเป็นแบบ Ryzen 3คำถามคือคุณจะมารัน Local AI มั้ยอ่ะคุณก็คงไม่เพราะมันรู้ว่าเขาจำกัดฮาร์ดแวร์มันไม่ได้มันไม่ไหวมันรับพารามิเตอร์เยอะๆไม่ได้ก็ไม่ต้องไปลงมั้ยก็แค่นั้นเออครับแค่นี้เลยอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันแค่นี้จริงๆไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันถ้าคำตอบไม่ดีขออภัยด้วยแต่นั่นแหละมันคือความจริงเนาะคุณมาพี่บอส LG Ally สีขาวตัวแรกเล่น GTA 6ไหวไหมผมจะคำว่าเปิดเล่นได้แต่เล่นแล้วเล่นได้จริงๆไหมอีกเรื่องนึงคือเล่นได้จริงหมายว่าเฟรมเรทมันยอมรับได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่แน่นอนมันเปิดเล่นได้แน่ๆนะครับคุณคัพเค้กต้องขอขอบคุณ Rockstar GTA 6 PC ครับที่ออกมาปราบวัยรุ่นรีเซล PS5 ใช่ไหมผมว่าเขาความตั้งใจมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ใครแบบฉันจะมาช่วยโลกไว้ PS5 รีเซลแพงเหรอได้ฉันออกบิ๊กไม่หรอกเขาแค่ต้องการต้นทุนและกำไรกลับไปเพื่อให้เขาหล่อเลี้ยงบริษัทเขาได้เขาไม่ได้คิดเป็นฮีโร่ใดๆทั้งนั้นครับผมคุณเกษมศักดิ์เคยเจอคนตั้งค่า AI บอกให้อย่ามาตามใจมากโอ้โหแย้งยับใช่ก็คืออย่างงี้ AI แชทโดยเฉพาะ AI แชทบอทนะมันคือการโรเพย์อ่ะคุณอยากให้เขาเป็นยังไงคุณบอกเขาได้เลยคุณอยากให้เขาเป็นแบบเป็นสายอวยบอกเขาได้คุณอยากให้เขาแสดงความเห็นที่หลากหลายมากขึ้นบอกเขาได้เออจริงอันนี้ to be fair บอกเขาได้เลยเนี่ยมันคือหลายคนถึงสนุกกับการใช้ AI แชทบอทไงเออหลายคนถึงสนุกกับการใช้ AI แชทบอทไงนะครับประเด็นคือมันเปลี่ยนกลับเหมือนเดิมได้ไหมได้บอกเขาช่วยกลับไปเป็นเหมือนครั้งแรกอะไรเงี้ยได้บอกได้บอกได้ครับบอกได้คุณ NW สวัสดีครับพี่บอสเสี่ยวหมี่ Redmi Series รุ่นล่าสุดราคาแพงขึ้นไม่น้อยยังคุ้มค่าอยู่ไหมมีตัวชนไหม Honor 600หรือ Vivo V7 Series ยังดีกว่าอยู่หรือเปล่าเน้นกล้องการใช้งานทั่วไปถ้าพูดให้แฟร์กับเสี่ยวหมี่ก็ต้องบอกว่าไม่เฉพาะเสี่ยวหมี่ที่แพงขึ้นแพงขึ้นทุกตัวครับก่อนจากนี้คุณจะเห็นว่ามันแพงคือก่อนอันนี้มันก็เห็นว่าแพงขึ้นรุ่นที่ขายมาแล้วเปิดตัวมาแล้วก็มีการขยับราคาขึ้นเช่นอย่างพวก Vivo V70 ก็ขยับราคาขึ้นไปแล้วถึงออกปะถ้าถามว่าอย่างตัวของ Redmi ก็น่าจะเป็นที่ถามมาน่าจะหมายถึงตัว Redmi Note 17 Series ถ้าเกิดเอาตัวท็อปๆเขาก็คือ Redmi 17 Pro Max Redmi 17 Pro Max ถ้าจะชนก็ชนกับ Honor 600ธรรมดาชนกับ Vivo V70พอได้อยู่แต่เอาจริงคือเป็นรองนะแต่ว่าด้วยทรงราคาอะในแง่สเปคมันเป็นรองตัว Vivo V70 เป็นรอง Honor 600เป็นรองไม่ใช่2ตัวเนี้ยเป็นรอง2ตัวเนี้ยนิดหน่อยเป็นรองนิดหน่อยแต่ก็นั่นแหละมันได้ราคาถูกกว่าหน่อยนึงด้วยก็คือในราคาผมยกตัวอย่างอย่างตัว Redmi Note 17 Pro Max ถ้าในราคาที่ชนกับ Vivo V70 เลยคุณจะได้สตอร์เรทที่เยอะกว่าก็คือถ้าเป็น Vivo คุณจะได้สตอร์เรทแค่256แต่ถ้าเป็น Redmi Note 17 Pro Max คุณจะได้สตอร์เรท512แต่ว่าพวกชิปพวกกล้องจะเป็นรองลงมานิดนึงแต่ไม่ได้มากนะครับถามว่าคุ้มไหมผมไม่ค่อยเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าผมว่าราคานั้นผมชอบพวก Vivo V70 ผมชอบ Honor 600มากกว่านะครับโอเคพี่บอสครับแล้วหนังเรื่องอะไรที่ทำรายได้มากที่สุดในโลกเท่าไหร่ก็น่าจะอวตารมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ไม่ได้เช็คนะแต่ถ้าอันนี้ไม่ได้เสิร์ช Google นะครับแต่ว่าเสิร์ชคุณครับเคสเสิร์ช Google ดูก็ได้แต่ถ้าผมจำไม่ผิดนั่นจะเป็นซีรีส์

0: ที่อวตารไหมคุณเกษมศักดิ์เซนบุ๊ก 14XI9 19 13900H RTX 3050เล่นเกมระดับไหนไหวบ้างพวกเกมขับรถเกมฟุตบอลปรับได้ขนาดไหนถ้าหมายถึงพวก EA Sport FC 27ผมแนะนำให้ปรับระดับโลบกมีเดียมที่ Full HD พอไหวอยู่เพราะ RTX 3050มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับหรือถ้าเกมแข่งรถอย่าง Forza Horizon 6เล่นได้แต่ก็คงแน่นอนปรับกราฟิกระดับไฮไม่ไหวหรอกก็มีเดียมบวกไฮมีเดียมบวกโลแล้วกันประมาณนี้น่าจะเล่นได้ลื่นอยู่หลักๆก็คือต้องการเฟรมเรทระดับประมาณสัก45-50นิ่งๆขึ้นไปก็ต้องปรับลงมาพอสมควรคือ CPU มันยังถือว่าแรงแต่ว่าการ์ดจอมันเก่าไปนิดนะครับ RTX 3050มันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็ VRAM มันก็น้อยด้วย VRAM ให้มาแค่4 GB เพราะฉะนั้นก็เล่นที่ความเรียบ Full HD ถ้าเกิดเปิด DLSS ได้ก็แนะนำให้เปิดนะครับเพื่อจะได้แบบช่วยพยุงเฟรมเรทได้ประมาณนี้นะฮะอ่ะหมดเวลา 15:59 สัปดาห์หน้าค่อยกลับมาเจอกันใหม่กับนายบอสใครยังไม่สะใจพรุ่งนี้ที่เพจนายบอสตอนประมาณ 20:00 มีไลฟ์นะครับก็ตามไปถามไปทักทายพูดคุยถามคำถามต่อในไลฟ์ที่เพจนายบอสได้พรุ่งนี้ทุ่มเสร็จๆวันนี้นายบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิก02-186-3010ชูโฟทิกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลไฟเขียวสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus วงเงิน 50,000 ล้านบาทกู้สูงสุด3ล้านผ่อนนาน40ปีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยกระทรวงการคลังภายใต้การกำกับดูแลของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ของธนาคารอาคารสงเคราะห์วงเงินรวม 50,000 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้สำหรับหลักเกณฑ์ของโครงการกำหนดวงเงินสินเชื่อรวม 50,000 ล้านบาทสนับสนุนประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน3ล้านบาทโดยสามารถขอสินเชื่อได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกันระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด40ปีครอบคลุมการซื้อที่ดินพร้อมบ้านหรือห้องชุดการปลูกสร้างบ้านการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านรวมถึงการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดและสามารถขอสินเชื่อสำหรับอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับการอยู่อาศัยได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารทั้งนี้จากการช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อเพื่อมีบ้านเป็นของตนเองแล้วโครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง plus ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทั้งการก่อสร้างการผลิตวัสดุก่อสร้างการจ้างงานและการบริโภคสินค้าและบริการโดยกระทรวงการคลังคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมประมาณ 125,000 ล้านบาทครม.รับทราบหลักการกฎหมาย3ฉบับช่วยนายจ้างลูกจ้างฝ่าวิกฤตเลื่อนจัดเก็บเงินสะสมเงินสมทบจาก1ตุลาคม2569เป็น1มกราคม2570ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกองรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.รับทราบหลักการร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรวม3ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเนื่องจากสถานประกอบการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงวันที่25ถึง29กันยายนจนต้องหยุดหรือลดการดำเนินกิจการส่งผลให้ลูกจ้างบางส่วนมีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ประกอบกับผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยังต้องรับมือกับปัจจัยกดดันด้านต้นทุนพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและกำลังซื้อที่ชะลอตัวสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายทั้ง3ฉบับประกอบด้วยการเลื่อนกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินกำหนดเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบใหม่เป็นวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นกลไกช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนการปรับกรอบเวลานำส่งเงินกำหนดให้อัตราเงินสะสมและเงินสมทบในช่วงแรกตั้งแต่วันที่1มกราคม2570ถึงวันที่31ธันวาคม2574อยู่ที่ฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระเกินไปก่อนจะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละร้อยละ 0.5 ตั้งแต่วันที่1มกราคม2575เป็นต้นไปการปรับวันเริ่มใช้หลักเกณฑ์การสงเคราะห์แก้ไขวันบิดผลบังคับใช้ของหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรสงเคราะห์แก่ลูกจ้างกรณีออกจากงานหรือเสียชีวิตให้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อให้สอดคล้องกับวันเริ่มจัดเก็บเงินการเลื่อนจัดเก็บเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในครั้งนี้ถือเป็นการปรับจังหวะการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเดือดร้อนที่แท้จริงของภาคธุรกิจและแรงงานโดยรัฐบาลยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกกองทุนแต่เป็นการผ่อนปลนเพื่อช่วยให้ทุกฝ่ายตั้งหลักได้ในระยะสั้นขณะเดียวกันยังคงยึดมั่นในเป้าหมายในระยะยาวที่จะใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป็นกลไกสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่แรงงานเมื่อสิ้นสุดความเป็นลูกจ้างอย่างยั่งยืนรัฐบาลระดมสารบำบัด 5,000 ลิตรลงคลองรังสิตเร่งแก้น้ำดำกลิ่นเหม็นคืนคุณภาพชีวิตคนริมคลองร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังและเน่าเสียโดยเฉพาะบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีรายงานปัญหาน้ำสีดำคล้ำและกลิ่นเหม็นเน่าส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการดำรงชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินมาตรการบรรเทาปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยเร็ว โดยกรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยเตรียมนำสารบำบัดน้ำเสียที่ผลิตจากสารเร่งซูเปอร์พอดอ6จำนวน 5,000 ลิตรมาฉีดพ่นบริเวณสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตซึ่งกรมพัฒนาที่ดินให้การสนับสนุนทั้งสารบำบัดน้ำเสียและเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยดำเนินการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และส่งเสริมการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนิโก้โควัชต่อสัญญากับดอร์ทมุนด์ออกไปจนถึงปี2029นิโก้โควัชกุนซือชาวโครเอเชียต่อสัญญากับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ต้นสังกัดในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีออกไปอีก3ปีหรือจนถึงปี2029อย่างเป็นทางการแล้วโดยโควัชเข้ามาคุมดอร์ทมุนด์แทนนูริซาฮินในช่วงต้นปี2025และกอบกู้เสือเหลืองจากที่จมอยู่ในอันดับที่11ของตารางบุนเดสลีกาจนกลับมาคว้าตั๋วแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จกระทั่งได้รับการต่อสัญญาใหม่ออกไปจนจบฤดูกาล2026ถึง2027และพาทีมคว้ารองแชมป์ลีกบุนเดสลีกาเมื่อซีซั่นก่อนจากผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้ดอร์ทมุนด์ไม่ลังเลที่จะจับกุนซือวัย54ปีต่อสัญญาในถิ่นซิกแนลอีดูน่าปาร์กออกไปจนถึงปี2029ในที่สุด
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: เวนรูนี่ตำนานดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาเรียกร้องให้ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมปีศาจแดงดรอปบรูโน่เฟรนันส์กองกลางกัปตันทีมชาวโปรตุเกสหลังจากทีมชนะได้แค่2นัดนับตั้งแต่เปิดซีซั่นเป็นต้นมาโดยเหตุผลที่เวนรูนี่เรียกร้องให้ไมเคิลคาริกดรอปบรูโน่เฟรนันส์ไม่ใช่ว่านักเตะเล่นได้น่าผิดหวังแต่เป็นเหตุผลที่บอกว่าแข้งรายนี้ร่างกายกรอบไปหมดแล้วและต้องรับบทบาทเดอะแบ็กมาโดยตลอดบวกกับรับหน้าที่กัปตันทีมจนเกิดความกดดันมหาศาลอยู่ในเวลานี้ซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ตึงเครียดจนระเบิดอารมณ์ขึ้นได้เพราะตัวเขาเป็นนักเตะที่ไม่กลัวที่จะแสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะอยู่แล้ว
5: ช่วง Premier League Update
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: กรอบเกลียวเขียวโปรเซ่อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้
9: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: วัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
1: อบกอบ
0: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
2: 16:09 น.สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ FM 99 Active Radio กับรายการ Sport Guide ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลาประมาณ 16:00 น.ถึง 17:30 น.วันพุธวันนี้มันเป็นรายการประจำของผมอยู่แล้วนะมีผมคมอดิคมภูเก้าล้วนนะครับมาประจำอยู่แต่ว่าวันนี้เนี่ยพิธีกรข้างๆผมเปลี่ยนไปนะครับจริงๆต้องเป็นคุณเจตเจษฎาศิวิเศษแต่ว่าวันนี้เป็นคุณโจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผมสวัสดีพี่โจอี้ด้วยครับผม
3: สวัสดีครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมด้วยนะครับ
2: ครับ
3: เจตไม่มาก็โจมาแทนนะพอแทนกันได้ไหมล่ะ
2: อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่ารายการนี้เป็นรายการเก่าเก่งเกม
3: เดี๋ยวรอดึกๆแล้วกัน
2: ใช่เพราะเดี๋ยวช่วง20:30เนี่ยเราต้องเจอกันอีกรอบกับรายการเก่าเก่งเกม
3: มีอะไรก็โทรมาแล้วกันนะอธิคมนะ
2: นะฮะเอาเป็นว่าช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของสปอร์ตไกด์ก่อนเพราะว่าเรื่องราวของกีฬายังคงอัดแน่นนะครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางเรื่องราวของแบดมินตัน
3: ครับ
2: นะครับที่ฝั่งโซนเดนมาร์ก
3: อ่
2: ะนะที่เดนมาร์กนะก็สนุกนะครับมีเทนนิสที่จีนนะครับรวมไปถึงความพร้อมของนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของเราเดี๋ยวมาเล่ากันในรายการนี
3: ้ครับก็กีฬายังหนาแน่นเหมือนเดิมนะทั้งกีฬาไทยแล้วก็กีฬาเทศ
2: ใช่นะครับ
3: แบตครั้งนี้ก็กำลังดูกันอยู่ก็สนุกสนานเลย
2: ใช่นะครับก็นอกจากเรื่องของกีฬาแล้วที่ต้องติดตามกันจริงๆนะอันนี้ข่าวคราวทั่วไปเลยนะ
3: อะไร
2: เรื่องของการประชุม World Bank ของบ้านเรานะครับ
3: ครับ
2: เมื่อเช้านี้ก็โดนไป1ดอกละ
3: อะไร
2: นะฮะอ้าวที่เขาออกมาเรื่องพูดเรื่องของการใช้เงินของบ้านเราไงรัฐบาลไทยเราอะไรประมาณนี
3: ้ผมคิดว่าเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวก่อนถึงรายการดึกเนี่ยผมจะนั่งรถไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซะหน่อย
2: ทำไมอ่ะ
3: ผมดูข่าวสำนักข่าวไทยแล้วเนี่ยการประชุมเนี่ยมันต้องมีพักเบรกใช่ไหมพักเบรกก็ออกมาดื่มกาแฟกินของว่างอะไรเงี้ย
2: ครับ
3: ในการประชุม IMF World Bank นี่เขามีไอติมกะทิให้กินด้วยนะ
2: อ๋อเหรอ
3: เขาทำแนวแบบสตรีทฟู้ดนี่ให้ผู้ร่วมประชุมนี้ออกมาแล้วเจออาหารสตรีทฟู้ดที่เป็นของไทยเราเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงเนี่ย อยู่สองข้างทางให้ผู้เข้าร่วมประชุมนี้ได้ชิมกันหนึ่งในนั้นมีไอติมกะทิด้วยมีผลไม้รสเข็นอ่ะ
2: ครับ
3: อย่างเงี้ยน่าไปคุณจะไปกับผมไหมแต่เราไม่ใช่ผู้ร่วมประชุมนะไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่า
2: เป็นเนียนกินไอติมเขาเงี้ยหรอ
3: เออใช
2: ่ทีนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่12แล้วนะครับ
3: ครับ
2: ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สัปดาห์นี้กรุงเทพมหานครรถไม่ค่อยติด
3: เพราะว่า
2: เขาให้ work from home
3: มีการเป็นวันหยุดด้วยใช่ไหม
2: ใช่
3: แล้วก็ให้ work from home นะครับแล้วก็มีการปิดถนนในบางจุดด้วยนะ
2: ถูกต้อง
3: ในระแวกที่ใกล้เคียงนะครับ
2: เขาประชุมกันอยู่ที่ไหนนะศูนย์ประชุมเศรษฐกิจ
3: ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับ
2: ไม่เข้าไปอยู่ละคือเป็นเราไม่เข้าไปตรงนั้นอยู่ละ
3: ใช่
2: ลุงลังเหลือเกินตรงนั้นแหละ
3: แล้วก็นี่เป็นการประชุม

0: ที่หลายท่านบอกว่าเป็นโอลิมปิกการเงินการประชุมแบบนั้นน่ะก็คือผู้แทนจากทั่วโลกเลยมาหลักหมื่นคนเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: มาประชุมที่บ้านเรานะครับ
1: คือเราเขาก็จะคุยแต่เรื่องการเงินอย่างเดียวนะคร
0: ับ
1: เมื่อเช้ามีหนึ่งประเด็นที่มันหลุดออกมาก็คือเรื่องที่เขาเหมือนแนะแนวนะครับการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินภายในประเทศที่ไม่ค่อยจะสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันสักเท่าไหร่อ๋อ
0: เกี่ยวกับเขาต้องให้เรามีวินัยทางการเงินอะไรอย่างนี้ป่ะ
1: ถูกต้องนะครับก็คือประมาณว่าลักษณะของการใช้เงินเยียวยาที่บ้านเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นลักษณะการช่วยเหลือแบบไฟไม่ฟางซึ่งมันทำให้เราต้องกู้มากขึ้นแล้วก็หนี้ต่อครัวเรือนเราก็จะสูงขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะครับซึ่งมันก็มีส่งผลกับสภาพเศรษฐกิจหลายอย่างในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือคร่าวๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไปฟังละเอียดมาอีกนะฮะ แต่ก็คือคร่าวๆเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจของโลกต่อจากนี้เรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของเงินกู้เนี่ยจะรุนแรงมากขึ้น
0: ครับ
1: เนี่ยไม่ควรที่จะใช้อะไรใช้เงินเกินตัว
0: อ๋ออันนี้แน่นอนใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามเนี่ยนะเงินที่อยู่ในกระเป๋าเรานี่เราต้องรู้จักบริหารใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่รู้จักใช้มันอ่ะหลักง่ายๆเลยนะอธิคมนะ
1: ครับ
0: บอกคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยเลยนะไม่มีเงินไม่ต้องใช้เอาแค่นี้
1: จริงเนี่ย
0: ไม่ว่าคุณจะหาไม่ได้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ย
1: เนี่ยคุณพูดได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่เอาเงินให้ภรรยาหมด
0: อย่าพูดอย่างนั้น คุณต้องพูดใหม่ว่าผมเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิสรภาพทางการเงินอิสรภาพจนไม่มีเงินน่ะเข้าใจ
1: เอาอันนี้มันแล้วแต่เรื่องของแต่ละบ้านเนี่ยไม่ว่าเขาไม่ได้ใช่ไหม
0: เรื่องจริงนะท่านจะบริหารยังไงเรื่องของท่าน
1: แสดงว่าคุณมีความมั่นใจว่าภรรยาของคุณเนี่ยสามารถบริหารจัดการ
0: กับ
1: การเงินในชีวิตคุณได
0: ้ไม่มั่นใจก็ต้องมั่นใจ เพราะว่ามันเอาไปหมดแล้วนะครับ แต่พื้นฐานเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อธิคมนะไม่มีเงินคุณไม่ต้องใช
1: ้
0: คุณมีเท่าไหร่คุณก็ใช้เท่านั้นก็แค่เนี้ยพื้นฐานเลยง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้โลกเรามันอยู่กับแบบไปเรื่อยๆมีคนมาเร่งเร้าเราให้เราใช
1: ้จริงๆอ่ะผมว่าอีกหนึ่งวิชาเลยนะผมใช้คำว่าวิชาเลยนะ
0: ครับ
1: ที่ควรจะต้องบรรจุลงไปในระบบการเรียนการสอนของบ้านเราอ
0: ่
1: ะมันคือวิธีเป็นวิชาแบบการบริหารจัดการเงินคือไม่ใช่บัญชีด้วยนะ
0: ครับ
1: บัญชีมันคือการคิดเงิน
0: อ๋อหมายถึงแบบทำบัญชีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: บัญชีคือการคิดเงิน
0: รายรับรายจ่าย
1: แค่นั้น
0: เข้าออก
1: แต่อีกหนึ่งวิชาที่ควรจะต้องปลูกฝังบรรดาน้องๆเยาวชนเลยคือเรื่องของวิธีหรือระบบความคิดในการบริหารจัดการเงินเพราะทุกวันนี้ระบบบริหารจัดการเงินคนเรามีปัญหา
0: ใช่
1: นะครับ
0: ที่มีปัญหาทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะ
1: เ
0: ป็นนี่เป็นสิน
1: เอางี้มันจะมีเรื่องของสูตรเขาเรียกอะไรสูตรคร่าวๆที่เวลาเราจะมักจะได้รับการสอนกันไม่ว่าจะตามโลกออนไลน์จากผู้ใหญ่ก็ตามที่เขาบอกว่าได้เงินมา100
0: สปอตได้มีสูตรละ
1: แบ่งออกเป็น3ส่วน
0: ครับ
1: เงินเก็บ1ส่วนเงินใช้1ส่วน
0: อ
1: ีก1ส่วนเอาไว้อะไรวะสักอย่างอะไรเงี้ย
0: 30 30 30 30 10อะไรเงี้ยนะ
1: 30 30 10 10อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆผมว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผมว่าจริงๆเราเป็นอีกหนึ่งวิชานะจริงๆเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ควรจะเอาไว้แบบในแบบเรียนของบ้านเราเลยนะ
0: ครับ
1: เรื่องของการบริหารจัดการเงินไม่ต้องอะไรมากผมดูคนหนึ่งที่ผมทะเลาะทุกวันเลยก็คือแฟนตัวเองนะครับเรื่องของการบริหารจัดการเง
0: ิน ดีพูดเรื่องครอบครัวตัวเองบ้าง
1: เรื่องของการบริหารจัดการเงิน
0: ครับ
1: เพราะไอ้นั่นเขาก็จะเป็นประเภทใช้พุ่งนะครับ
0: ไม่มีลิมิตอีก
1: ละใช้พุ่งนะครับบางทีก็ต้องเปรมก็ต้องเบรกกันไว้เนี่ยอย่างล่าสุดเพิ่งโดนค่าประกันรถยนต์ไปบ่นเลยบ่นโอ้ทำไมค่าประกันรถยนต์แพงงี้ผมตั้งคำถามว่าแล้วตอนที่ผมบอกคุณว่าให้คุณเก็บเท่านี้ต่อเดือนเพื่อเอาไว้จ่ายประกันรถยนต์จะได้ไม่หนักมากทำไมคุณไม่ทำเงียบมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้นี่แหละคือนี่แหละคือวินัยทางการเงินการบริหารเมื่อเราได้เงินมาแล้ว100บาทเนี่ยนะครับจะใช้สักเท่าไหร
1: ่ใช
0: ่เก็บสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วก็นำไปลงทุนสักเท่าไหร่ด้วยตรงนั้นต้องมีแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: แบ่งเป็นส่วนๆน่ะ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่มาคุยกันในสัปดาห์ของการประชุมWorld Bankนะครับที่ตอนนี้บ้านเรากำลังเป็นเจ้าภาพ
0: นี่เป็นการประชุมใหญ่จริงๆนะผมนึกไปถึงการประชุมWorld Bankเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอะที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งอาจจะเป็นครั้งแรกนะตอนนั้นนะ
1: ครับ
0: 2534ยุคนั้นเนี่ยเราถึงสร้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ขึ้นมานั่นแหละเพื่อจัดงานใหญ่และเป็นฮอลล์เป็น

0: การประชุมแบบนานาชาติ
1: แล้วศูนย์เศรษฐกิจก็ดีจริงๆนะหมายถึงว่าการเดินทางระบบสาธารณูปโภคการอำนวยความสะดวกอะไรดีมากดี
0: ตั้งแต่ยังไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินไปซะด้วยซ้ำไปเมื่อปี2534นะครับมาเวียนมานี่30กว่าปีละที่เราได้จัดการประชุมการเงินโลกอีกครั้งหนึ่งนะคร
1: ับผมนะครับ
0: แล้วก็นี่ก็เป็นการประชุมใหญ่นะศูนย์เศรษฐกิจก็ทำใหม่หมดแล้วนะจากของเดิมเนี่ยสร้างไว้เมื่อก่อนใช่ไหม
1: สามสิบปีก่อน
0: เดี๋ยวนี้ทำใหม
1: ่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับ
0: ใช
1: ่คอยหลายคนมองแม้แต่ตัวผมเองก็เคยมองว่า
0: ไม่เกี่ยวกับเรา
1: ไม่เกี่ยวกับเราหรอกก็เป็นเรื่องของเงินทองแล้วก็เป็นเรื่องของการบริหารประเทศไป
0: เศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจโลกอะไรใช่ป่ะ
1: ใช่
0: แต่จริงแล้วมันคือ
1: แต่
0: อยู่ใกล้เรามาก
1: ใช่ผมมองว่าจริงๆแล้วอ่ะจุดเล็กๆในเรื่องเนี้ย เราก็เป็นจุดเล็กๆในภาพใหญ่ได
0: ้ครับ
1: ก็คือการบริหารจัดการเงินของตัวเองนี่แหละคือสุดท้ายแล้วอ่ะไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงเรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปไง
0: เราต้องมีเงิน
1: เออเราต้อง เรายังต้องใช้ชีวิตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นบริหารจัดการกันให้ดีเราเห็นกันมาเยอะแล้วนะครับกับเรื่องของคนที่บริหารจัดการตัวเองไม่ดีแล้วสุดท้ายก็พลาดท่าไม่ใช่แค่ในชีวิตประจำวันแต่แม้แต่ในสโมสรกีฬาเราก็ได้เห็นมาบ้างแล้วหลายๆสโมสร
0: โอ้ชัดเลย
1: นะครับ
0: ชัด
1: ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นแล้วก็ต้องหยิบมาพูดกันในวันนี้แน่นอนเป็นเรื่องของบอลทั่วยุโรป
0: ครับ
1: กลับมาแล้วครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสซึ่งเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่า
0: สนุกใช่ไหมล่ะ
1: ระห่ำมากต้องใช้คำนี
0: ้
1: นะครับ
0: เราก็อยากจะแจมเขาบ้างแต่เราตายแต่วันจันทร์แล้วนะครับ
1: ผมเตือนคุณแล้วว
0: ันจันทร์จันทร์แนนยิ้มใหญ่เลย นะ
1: วันนั้นจำได้ไหมผมเตือนแล้วพี่แดนผมเตือนแล้วไม่ใช่ผมไม่เตือนเรื่องโคเวนทรีซิตี้เนี่ย
0: สนุกจริงๆเลยเชียว
1: นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมีอีกหลายเรื่องต้องอัปเดตกันไปไล่อัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: ผมเริ่มจากเรื่องของแบดมินตันนะครับ
0: เ
1: ม
0: ื
1: ่อคืนนี้ในศึกวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น2026ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับบาสเดชพลภูวรานุเคราะห์แล้วก็เฟมสุภิชราเพียวสัมพรานนะครับมืออันดับ5ของโลกดวลกับหูกวนซุนกับหลี่เจซินนะครับคู่มือ32ของโลกจากไต้หวันเอาเป็นว่าบาสเฟมของเรานี่ก็สามารถผ่านนะครับคู่จากไต้หวันไปได้2-0เกม21-18แล้วก็21-14ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้แบดมินตันเขาจะตีกันอยู่แถวสแกนดิเนเวียน
0: ใช่ครับ
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยบาสกับเฟรมถอนตัวนะครับในเกมแรกที่ Arctic Open ที่ประเทศฟินแลนด์ไปแล้วนะครับเพื่อไปเซฟร่างกายตัวเองมาเพื่อลงเล่นในรายการนี
0: ้
1: สุดท้ายเริ่มรอบแรกได้อย่างสวยงามแล้วเดี๋ยวบาสเฟรมจะผ่านไปสู่รอบ16คู่สุดท้ายเจอกับโฮปังรอนแล้วก็ไล่เปิดจริงนะครับคู่มืออันดับ51ของโลกจากมาเลเซียที่ชนะรูเบนกาเซียแล้วก็ลูเซียโรดิเกสคู่มือ40ของโลกจากสเปนมาได้2-1เกมเช่นเดียวกัน21-18แล้วก็21-16
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือเมื่อคืนนะครับส่วนรอบดึกของเมื่อคืนอีก1คนความหวังของเราวิลกุลวุฒินะครับก็แพ้ให้กับทางด้านของนักขวดชาวเดนมาร์กนะครับเป็นเดี๋ยวผมดูชื่อก่อนรัสมุสเกมเคนะครับนะครับรัสมุสเกมเคนะครับเมื่อเช้าเมื่อคืนที่ผ่านมาวิลกูรูดแพ้ไป1-2เกมวิลอะชนะก่อนในเกมแรก27-13
0: ครับ
1: แต่ว่า2เกมหลังเนี่ยเกมเคมาไล่แซงชนะไป27-17แล้วก็21-12กลายเป็นว่าวิลกูรูดวิธีสารตกรอบเป็นที่เรียบร้อย
0: คือตอนนี้พี่วิลเป็นมือหนึ่งของโลกแล้วนะ
1: ใช
0: ่ฟอร์มดีมาตลอดต่อเนื่องจนถึงเอเชียนเกมที่ได้เหรียญทองไปนั้นเป็นมือหนึ่งของโลกรัสมุสเคมเคนี่มือ27ของโลกนะครับเป็นนักแบดจากเดนมาร์กเจ้าถิ่นเขาก็ได้คือได้เปรียบนะเอาบรรยากาศอะเสียงเชียร์รอบด้านนะครับก็เอาชนะพี่วิวเราไปได้2-1เกม
1: นะครับส่วนวันนี้เนี่ยในประเภทชายเดี่ยวนะครับไทยเรายังมีให้ลุ้นอีกนะครับก็คือโอโม่นะครับพักพลธีรรัศกุลนะครับเดี๋ยวจะเจอกับไอแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: ที่ชื่อไม่ใช่ไอแลนด์เลยอะไรนะนัดเงียน
0: ชื่อก็บอกอยู่แล้ว
1: นัดเงียน
0: ว่าเขาชาติไหน
1: นะครับแต่เขาเป็นไอแลนด์นะ
0: สัญชาติไหนแล้วก็เชื้อชาติไหน
1: ก็เดี๋ยวจะตีกันในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาตามเวลาบ้านเรานะ
0: ครับ
1: โอโม่นะครับก็เป็นกำลังใจให้โอโม่ด้วยในประเภทชายเดี่ยวส่วนหญิงเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวเมื่อคืนนี้เนี่ยมันแคนเซิลน่ะพี่ก็คือรัชกอินทนนท์นะครับเจอกับเวียดนามนะครับเจอกับเวียดนามก็คือเหงียนอะไรวะเหงียนตุ๋ย
0: พี่เมย์เนี่ยเขาถอนตัวไปแล้ว
1: มันขึ้นโอ้แสดงว่าเมื่อวานนี้ถอนตัวเยอะมากนะเพราะว่า 4คู่เนี่ยมีถอนตัวทุกคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: นะครับก็อันอย่างคู่อันเซยองอ่ะกับที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นคู่ใหญ่ก็คือพีวีสินธุ
0: ครับ
1: สุดท้ายก็มีการถอนตัวเกิดขึ้นนะครับแคนเซิลไป
0: เมกได้รองแชมป์ที่ฟินแลนด์ไงพอมาถึงรายการนี้มันติดเกินไปแล้วก็ดูสภาพร่างกายละ
1: ก็เลยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยที่ต้องลุ้นในประเภทหญิงเดี่ยวของรายการนี้นะครับก็จะมีน้องเมซายนะครับสุภณิดาเกตทองนะครับวันนี้ก็จะเจอจากคู่แข่งจากอินโดนีเซียนะครับก็คือทางฝั่งของปาตรีกุสุมาวดานีนะครับมือดีจากอินโดนีเซียนะครับก็ไม่ใช่งานง่ายละนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือหมิวพรวีช่อชูวงนะครับวันนี้นี่หมิวจะเจอกับทางด้านของอินเดียซีฮัก
0: ครับ
1: ไม่ใช่อีสานนะครับ
0: ดาวิกา
1: ซีฮัก
0: ชื่อเพราะมากเลย
1: ครับ
0: เจอกับหมิวนะ
1: ใช
0: ่หมิวก็รอคิวอยู่นี่คือในช่วงตอนนี้ยังเป็นช่วงก่อนเที่ยงอ่ะที่เดนมาร์กนะ
1: ครับ
0: ก็กำลังตีกันอยู่ไล่มาก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเปิดดูถ่ายทอดสดก็ไล่มาเวลาก็จะต่อเนื่องกันไปครับของเรายังมีอีกหลายประเภท
1: ส่วนที่ตีอยู่ตอนนี้จะเป็นเจนิชาสุดใจประภารัตนะครับ
0: เชนิชาน
1: ะครับเชนิชาสุดใจประภารัตกับเป็นประเภทคู่ผสม
0: ครับ
1: นะครับที่ตีอยู่ณเวลานี้นะเชนิชากับธนดล
0: ใช่อันนี้คู่ผสม
1: ธนดลปั้นพานิชนะครับ
0: เขาจับกันใหม่เลยนะมาเจอกันนะคู่น
1: ี้ก็ที่ตีอยู่ตอนนี้เลยก็คือเซตแรกเราแพ้คู่จากจีนไปก่อนนะครับ
0: ครับ
1: 21-16เซตที่2เนี่ยเราตามอยู่12-13ณเวลานี้เลย
0: นี่แหละ
1: อันนี้คือเดนมาร์กโอเพน
0: เดนมาร์กกับเรานี่ห่างกันประมาณ5ชั่วโมง
1: ใช่
0: แล้วทางนั้นก็ยัง11โมงเที่ยงอยู่แถวนั้นนะครับก็ดูกันได้สัปดาห์นี้อยู่ที่เดนมาร์กมีอีกไหมเนี่ยของเราก็มีหลายประเภทนะเพราะว่านี่เพิ่งจะวันพุธเองนะครับยังตีกันอยู่มิวก็รอตีอยู
1: ่อ๋อคู่ผสมคู่นี้ที่ตีอยู่เนี่ยที่ไทยเราตีอยู่นะเวลานี้จะเป็นเจียงเฉินปัง
0: ครับ
1: กับเว่ยหยาซินนะครับเว่ยหยาซินจากจีนนะครับเราตามหลังอยู่นี่ตอนนี้เขานำ 14-12 แล้วล่าสุดนะครับในเดนมาร์กโอเพน
0: ก็ดูกันยาวๆนะครับ
1: ครับ
0: แบดมินตันนี่เดี๋ยวเดนมาร์กแล้วไปต่อไหนไปต่อฝรั่งเศสไปต่ออะไรอีก
1: เหมือนโซน
0: ตอนนี้อยู่ยุโรป
1: สแกนดิเนเวียนก่อนเขาอยู่โซนยุโรปตอนบนก่อน
0: ครับ
1: นะครับยังวนๆอยู่แถวนั้นอยู
0: ่ก็เป็นกำลังใจให้กับนักแบดมินตันไทยของเรานะครับ
1: ใช่นะครับจริงๆอยากอัปเดตเรื่องของเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ด้วยนะครับในศึกเทนนิสนะครับที่จะลงทำการแข่งกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยมันจะเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือไม่กี่คนแล้วตอนนี้เหลือดานิโอเมดเวเดฟเจอกับเซฟานอสชิชิพาสจากกรีซนะครับแล้วก็จะมีทอมมี่ปอนะครับมืออันดับ15ของรายการเจอกับซิซูเบิร์กนะครับซึ่งเดี๋ยวจะตีเนี่ยช่วงประมาณ5โมงต่อจากนี้นะครับที่เข้ารอบไปแล้วเนี่ยล่าสุดก็จะมีอย่างราฟาเอลยอร์ดานะครับมืออันดับ12ของรายการจากสเปนที่ผ่านไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับเฟลิกอเลเซมี่นะครับนี่ก็ชนะแคสเปอร์รูทก็เหมือนอเลเซมี่จะถอนตัวนะครับแคสเปอร์รูทเข้าไปสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
0: อ
1: ันนี้ในประเภทชายเดี่ยวนะ
0: ครับ
1: รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์เทนนิสนะครับ
0: อันนี้เทนนิสนะคุณไปเซี่ยงไฮ้ผมนึกว่าคุณจะไปกอล์ฟ
1: กอล์ฟมันยังไม่ตีไง
0: ยังไม่ต
1: ีมันแค่แบบไอ้นี่เฉยๆมันแค่เดี๋ยวมีใครตีบ้างเพราะฉะนั้นเอาที่แข่งก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจก่อนจะไปกอล์ฟนะครับแน่นอนวอลเลย์บอลชายหาดหญิงไทยครับเพิ่งจะคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมมาล่าสุดไปคว้าอีกหนึ่งรางวัลนะครับในรายการ ABC Beach Tour Doha Open นะครับแน่นอนนะครับคู่ตัวท็อปอย่างไบรท์ธารวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีระชยาเขาชื่อวรใช่ไหมวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีนะครับก็ไปคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองมาได้ที่กรุงโดฮานะครับรอบชิงเนี่ยเราชนะคู่จากญี่ปุ่นนะครับอาซามิชิบะกับไรกะมุราคามิ2-0เซต21-19แล้วก็21-12นะครับในเกมที่อัลกราฟาบีชวอลเลย์บอลคอร์ตนะครับก็ตลอดเส้นทางนี่ไบรเบสนี่เสียแค่เซตเดียวนะครับในรอบแบ่งกลุ่มนี้กลุ่ม C ชนะกาตาร์2-0ชนะจีน2-0รอบ8ทีมชนะ สมิตาสีมะรงนามและสมฤทธิ์เกิดแก้วของไทยกันเองเนี่ย2-0รอบรองเราชนะพี่น้องเรนนันมัตสึโมโตะไป2-1ก็คือไปเสียเซตในรอบรองแค่รายการเดียวล
0: ่
1: าสุดคว้าแชมป์ที่โดฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ AVC Beach Tour Doha Open ที่กาตาร์นะครับ
0: เนี่ยถือว่าไหลลื่นมากนะทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็การเอ่ยชื่อของอธิคมนะน้องเบสน้องไบรท์เนี่ยจากเหรียญทองที่เอเชียนเกมที่นาโกย่ามาถึงได้แชมป์ที่กาตาร์นี่นะถ้าไปเรื่อยๆนี่นะลุ้นเธอไปโอลิมปิกอ
1: ่
0: ะได้ควอต้าไปโอลิมปิกอีกประเภทหนึ่งหล
1: ัง
0: จากวอลเลย์บอลในร่มหญิงเราได้ไปแล้วนะครับ
1: แล้วถ้าไปโอลิมปิกเนี่ยผมว่ามีลุ้นเหรียญด้วยนะ
0: ใช่
1: ในความเป็นอันดับต้นๆของเอเชียนะเวลานี้นะครับสำหรับคู่พี่น้องไบรท์เบสนะครับ
0: เรา
1: ไม่ใช่คู่พี่น้องดิคู่เพื่อนสิ
0: เพื่อนซี
1: คู่เพื่อน
0: เราแชมป์เอเชียนะแชมป์เอเชียนเกม
1: ใช่
0: เชียร์กันต่อได้เลยนะครับ
1: ช่วงนี้เขาต้องใช้คำนี้นะ
0: อะไร
1: กำลังเป็นประโยคท็อปฮิตในโลกออนไลน
0: ์เฮ้ยว่าไง
1: เราก็ลูกพระยานามื่น
0: แล้วเขาใช้กันอยู
1: ่อ่ะใช่
0: กลับมาอีกครั้งนึงก็คำเก่าเนี่ย
1: เก่าแล้วนะครับเราก็ลูกพญานาคหมื่นนี่ถ้าจำได้เป็นวลีจากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหม
0: ลูกพญา
1: แต่ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าคำนี้นี่คนก็จะใช้กันเยอะนะเราก็ลูกพญานาคหมื่นนะครับก็เหมือนกันไบเบสนี่ชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็ลูกพญานาคหมื่น
0: ดีกรีดีอ่ะโควต้าทางเอเชียนี่น่าจะเป็นของเรา
1: แชมป์เอเชียนบีชเกมมาก่อนถ้าย
0: ัง
1: จำกันได้นะครับมาเป็นแชมป์เอเชียนเกมมาเป็นแชมป์โดฮาโอเพ่นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเข้าโอลิมปิกไปได้ก็สู้กับบรรดาระดับโลกได
0: ้อย่างน้อยก็คือตอนนี้4อะมือวางก็อยู่ในระดับต้นๆอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: ที่จะได้โควต้าไปโอลิมปิกที่ LA
1: ใช่นะครับก็เป็นผลแข่งขันนะครับกีฬาที่แข่งอยู่ตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะคุณมีไหม
0: มีปะล่ะ
1: ไม่ถ้าคุณไม่มีผมจะไปเรื่องอื่นละ
0: จะไปไหนรีบเหลือเกิน
1: จะเอาเรื่องชมหรือไม่ชมก่อน
0: เอ้ย
1: มีเรื่องชมกับเรื่องไม่ชม
0: เอาที่มันฮอตๆสิ
1: เอาฮอตๆเลยแน่นอนเอาเรื่องนี้คุณเคยพูดไว้คุณเพิ่งชมเขาไปไม่กี่วันที่ผ่านมา
0: แล้ว
1: ก็คือคิรินตัตติเวชนะครับ
0: นี่เลย
1: นะครับยอดนักวิ่งไทยที่เพิ่งจะไปทำลายสถิติทีมของไทยแล้วก็สถิติเอเชียนในชิคาโกมาราธอน2026
0: ครับ
1: นะครับที่ผ่านมานะครับเพราะว่าทำเวลาไป2ชั่วโมง8วินาที8นาที
0: 8นาที1วินาที
1: 2ชั่วโมง8นาที1วินาท
0: ีต้องชมเลยเพราะว่าคีรินนี่เป็นขวัญใจคนเชียร์กรีฑาใช่ไหมล่ะแล้วบอกอธิคมไปแล้วเดี๋ยวไปซื้อรองเท้าวิ่งอีกสักคู่หนึ่งอยากจะวิ่งให้ได้เหมือนคีรินจากคุณคิดดูนะจากระยะ 5,000 หมื่นนึงเนี่ยนะเช่นเกมไม่เล่นนะไปไหนไปมาราธอนแล้วก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเป็นสถิติประเทศไทยสถิติอาเซียนอย่างเงี้ย คือ2ชั่วโมง8นาทีนี่ถือว่าน่าตื่นเต้นมาก
1: ครับผม
0: จะได้เหรียญทองโอลิมปิกอยู่แล้วอ่ะเหรียญทองโอลิมปิก2ชั่วโมง6นาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกต้องตื่นเต้นต้องเชียร์คีรินสักนิดหนึ่งนะครับคุณจะวิ่งกับผมป่ะ
1: ได้ครับ
0: แหมตอบซะเร็วใช่
1: เอาเลยครับ ก็คีรินพูดถึงลักษณะการวิ่งของตัวเองในชิคาโกมาราธอนนะครับที่ทำเวลาไว้ว่า2ชั่วโมง8นาทีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังช้าไป
0: นี
1: ่มันยังช้าไปนิดนึงช
0: ้
1: ากว่าที่คิดไปนิดต้องใช้คำนี
0: ้เออ
1: นะครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่าคือระหว่างการวิ่งเนี่ยในอย่างเขาไล่มาเป็นไมล์แล้วอย่างไมล์ที่1ถึง3นี่เขาบอกใจเย็น
0: ๆครับ
1: นะครับไม่ต้องรีบไมล์ที่6นี่คิดแค่ว่าวิ่งไปแล้วหนูจะไม่วิ่งออกมาระหว่างทางอะไรเงี้ยพอไมล์ที่7ถึง12เขาบอกใจเย็นใจเย็นนะครับไมล์ที่12นี่วิ่งผ่านเพื่อนบอกเห็นเพื่อนบางคนเชียร์อยู
0: ่
1: นะครับไมล์19นี่เขาบอกว่าขอขอบคุณเลยขอบคุณแบบอาร์มอนเคมบอยนะครับเขาบอกคำนี้นะครับเพราะว่าเพจซิ่งเนี่ยเหมือนทำให้เขาเพจซิ่งดีขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณเป็นไมล์20เขาบอกว่าขอบคุณเป็นพิเศษกับเพื่อนร่วมทีมสวอตเรดซิ่งสำหรับการเชียร์ในช่วงที่เงียบและยากที่สุดของการแข่งขันก็คือช่วงกลางใช่ไหมไมล์20เนี่ยม
0: ัน
1: เป็นช่วงกลางนะครับมันจะไม่กลางแล้วล่ะมันจะ3ใน4ละไมล์22
0: ไมล์
1: มันชุดมันกิโลกว่านะไมล์มันไม่ใช่20กิโลไม่ใช่
0: 1ไมล์นี่ประมาณสัก 1.6
1: 1.6
0: แถวนั้นนะ
1: เขาบอกไมล์ที่22นี่เขาบอกว่าเห็นเพื่อนร่วมทีมจากฮาร์วาร์ดเห็นเพื่อนร่วมทีมจากทีมเก่าเนี่ยมาเชียร์เขาอยู
0: ่ครับ
1: ไมล์ที่24เขาบอกว่าเห็นครอบครัวของเขาเป็นครั้งที่4แล้วลุงของเขาก็โกนคิรินดังมากส่วนช่วงปลายนะครับเขาหวังแค่ว่าจะทำเวลา 2.08 2.08 คือ2ชั่วโมง8วินะครับแต่เขาไปทำได้ 2.8 เขาเลยบอกว่ามันเกินกว่าที่คิดไว้เป็นนิดหนึ่ง
0: อันนี้คือเขาบันทึกเอาไว้เหรอ
1: ใช่ใช่
0: วิ่งไปแบบ

0: ช่ใช่
1: จดบันทึกสถิติเอาไว้ในใจเนี่ย
0: แล้วก็เหมือนแบบว่าคือเขามันลิสต์ออกมาให้ดูว่าในแต่ละไมล์ช่วงนั้นเนี่ยเขารู้สึกหรือคิดอะไรอยู
1: ่
0: ในการวิ่งชิคาโกมาราธอน
1: อันนี้คือเรียกว่าเปิดเผยแผนของตัวเองนะสิ่งที่อยู่ในหัวว่าเวลาวิ่งแล้วคิดอะไรไปด้วยคิดแบบเป็นไมค์นะ
0: เหมือนเป็นเสียงในหัวของคีริน
1: อ
0: ่ะเออ
1: คือคุณคิดไปตั้งแต่มีหนูในสวนสาธารณะวิ่งแล้วจะไม่วิ่งตัดหน้าคุณน่ะนี่แสดงว่าเขาสร้างภาพขึ้นมาในหัวของตัวเอง
0: ใช่ใช่
1: ในขณะที่วิ่งเนี่ยมันสำคัญนะว่าคุณคิดอะไรอยู่แล้วนี่เรียกว่าวิ่งตามแผนวิ่งตามแผนไอ้คีรินนี่มีหน้าล่ะถึงทำสถิติได้ยอดเยี่ยมนะเนี่ย
0: เผื่อใครจะเอาไปปรับใช้
1: ใช้ได้เลยใช้ได้นะ
0: กรณีการวิ่งของคีรินนะครับ
1: แต่สิ่งที่บอกก็คือว่าช้าไปนิดกว่าที่คิดใช่ป่ะล่ะอันนี้น่าสนใจน่าสนใจคือเรามองว่าสถิติเขาทำได้แล้วแบบนี้นี่ถือว่าเร็วนะ
0: ใช่
1: แต่เขาบอกว่ามันยังช้าเกินไปเนี่ยแสดงว่าเขามาถูกทางแล้วเหมือนดิวภูริพลที่
0: เขายังรู้สึกว่าเขายังไปยังเร็วกว่านี้ได
1: ้ดูสตาร์ทมีปัญหาตอนแรกนะ
0: ใช่
1: แต่โค้ชบอกไม่จำเป็นต้องเร็วต้องช้าลงชุดที่3ไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจิตวิทยาน
0: ิ
1: กรีธา2ประเภทนี้นะที่เขาเออนำมาให้เราได้เหมือนจะฉุกคิดอะว่าเฮ้ยมันบางทีการวิ่งให้เร็วขึ้นนี่มันยากกว่าที่คิดนะแล้วมีอะไรที่แบบเออน่าสนใจน่าศึกษานะสำหรับตัวคีริน
0: ใช่
1: นะครับ
0: ปิดท้ายเบรกนี้กันด้วยเรื่องของคณะนักกีฬาพาราทีมชาติไทยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลุยศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ไอจีนาโกย่ากันต่อเลยในช่วงระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับล่าสุดเปิดเผยจำนวนนะครับรายชื่อนักกีฬาที่จะถือธงทีมชาติไทยเรานะครับก็เอเชียนพาราเกมแข่งกัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองนะครับเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด265คนนะครับสำหรับนักกีฬาเอเชียนพาราเกมของไทยเรานะครับก็ทีมพาราไทยเลือกมอสจักรินดำมุนีนะครับนักกีฬานักกรีธาพาราทีมชาติไทยนะเป็นผู้พิการทางสายตาคลาส T13 เจ้าของ2เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่หางโจวเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเจ้ามอสนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับกับหน้าที่นี้ที่ได้รับก็เชื่อว่ามาถึงจุดที่ตัวเองฝันไว้ตั้งแต่สมัยเด็กแล้วว่าจะ อยากจะเป็นแบบคนถือธงนำทัพทีมชาติไทยในการลุยศึกนะครับกีฬาสำคัญเจ้าตัวก็บอกว่าจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดนะครับส่วนการแข่งครั้งนี้เนี่ยเขาลง2รายการนะครับก็คือการป้องกันแชมป์วิ่ง100เมต
1: ร
0: แล้วก็400เมตรชายคลาส T13นะครับก็เชื่อว่าเตรียมตัวเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรนะคร
1: ับ อันนี้2เหรียญทองที่หังโจนะแล้วจะมาป้องกันแชมป์ที่นาโกย่านี่เดี๋ยวบอกที่บ้านเลยติดตามดูถ่ายทอดสดไงพิธีเปิดกล้องก็จะจับไปที่พี่มอสนะ
0: ใช่
1: ในพิธีเปิด18ตุลาคมนี้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก็คือกรณีของกกท.นะครับในเอเชียนเกมที่ผ่านมาก็ถือว่าสร้างปรากฏการณ์ไทยเฮาที่น่าสนใจนะครับต่อสาธารณชนมาแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ในเอเชียนพาราเกมยืนยันแล้วว่าจะมีการเปิดบริการศูนย์ไทยเฮาที่เมืองนาโกย่าอีก
1: เผื่อที่เดิมอ่ะ
0: ใช่
1: ที่เดิม
0: ก็เป็นการให้บริการนักกีฬาในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็โภชนาการอย่างเต็มที
1: ่
0: โดยศูนย์ไทยเฮ้าส์จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่17ตุลาคมนี้นะครับก็จะมีบิ๊กเอนะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นประธานในพิธีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ทัพนักกีฬาไทยเนี่ยตั้งเป้าในเอเชียนพาราเกมไว้27เหรียญทองนะครับก็จะประกอบไปด้วยวีลแชร์เรซซิ่งกรีธาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักแล้วก็เทควันโดเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
1: ครับอันนี้ก็พอๆกับครั้งที่แล้ว
0: ใช่
1: ที่หางโจก็27เหรียญทองครั้งนี้27เท่าเดิมที่ตั้งเป้าไว้นะแต่ผมดูแล้วการเตรียมทีมเนี่ยนะไม่มีดราม่าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนะเผลอๆอาจจะทำได้มากกว่านั้นดูเรียบๆง่ายๆไปเรื่อยๆรู้สึกว่าคราวนี้น่าจะมาดีน่าจะมาดีนะครับ
0: ก็นี่เป็นทั้งหมดในช่วงแรก
1: ครับ
0: นะครับของ
1: สปอร์ตไกด์ของเรา
0: ดี
1: อัปเดตผลงานของนักกีฬาไทยนะครับที่ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับ
0: ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทาง4689899นะครับ
1: ครับ
0: พอไม่ใช่อหมอพอไม่ใช่พี่เจตคนทักทายเข้ามาน้อยแต่ว่าก็มีอยู่บ้างนะอย่างอามซ่านี่ยังมาตลอดนะครับอามซ่ามา3คนมา3ข้อความแรกบอกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป๋าเจตพี่คมวันนี้ไม่ใช่พี่เจตนะครับ

0: ขอบคุณมากส่งข้อความมาเตือนเรานะครับ
1: ครับผมนะครับเมื่อวานคือถ้ายิ่งหนักเลยพอไม่ใช่น้อยเออนี่นั่นหมายความว่ามือหนึ่งมือสองไว้ใจไม่ได้ทั้งคู
0: ่เออ
1: นะครับ
0: ต้องอุดต้องอุด
1: เออนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวทิ้งท้ายกันด้วยข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้านักเตะกูรูเดี๋ยวเขามาวิเคราะห์ให้แน่นอน
0: เออก็คืนนี้ก็มีเตะกันต่อนะหวังว่าจะสนุกเหมือนคืนนี
1: ้ใช่
0: แต่คืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ขอเคลียร์ข้อความหน่อย
0: ครับ
1: นะครับมีส่งมาบอกว่าพี่โจอี้มีห้องเชือดไหมหรือเชือดได้ทุกห้อง
0: ไม่มีผมไม่ใช่เจดเนี่ยเจ๋ต้องเชื่อเป็นฉายาเขาไม่ใช่เหรอผมจะไปเลียนแบบเขาทำไม
1: เห็นไหมพี่บอกว่าสวัสดีครับชีวิตผม30กว่าปีไม่เคยได้จับบัตร ATM ครับอยู่กับเมียครับแต่ผมมีบ้านมีรถใช้ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาครับผม
0: เห็นไหม
1: เห็นไหม
0: ไอ้ดอนนะ
1: อันนี้แสดงว่า
0: คุณดูไว
1: ้กันทางเดียวกัน
0: เยี่ยมเลย
1: มีคุณจืดเองส่งมาบอกสิ่งที่แฟนผีเห็นชานโชเบเบโอแบกตองแม็กเฟรดเอริกเชมบ้าดอกูสมอลลิงฟิลโจนดาโลโอนาน่าอันนี้หมายถึงเมื่อวานใช่ไหม
0: แต่สิ่งนักเตะที่เอ่ยชื่อมานี่ดีทุกคนเลยนะเนี่ย
1: มีบอกอยากถามพี่ๆครับล่าสุดผมไปติดต่อหมู่บ้านตรงพระราม9เพื่อส่งของเจอเครื่องแลกบัตรแบบเอาบัตรเสียบแล้วมันมีฐานข้อมูลเราขึ้นผมรู้สึกมันมากมันมากไปหรือไม่ครับพี่ๆมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องเห็นฐานทะเบียนราษฎรเราขนาดนั้นเลยเหรอครับ
0: อ๋อมันเป็นระบบความปลอดภัยของหมู่บ้านเขาปะ
1: ใช่ใช่
0: เขาต้องการทราบว่าคุณเป็นใครอ่ะ
1: 40แล้วครับท่าเรือ
0: ไปเรื่อย
1: ก็คือเอาใครลงเมื่อกี้ก็ดูตัวก็ใช้ตัวดีอยู
0: ่ใช้ได้อยู
1: ่เออมีส่งมาบอกฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะปอลอนอนไม่ใช่ทีมยิ่งใหญ่แต่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดณปัจจุบันค่ะจากคุณเธอลงทุนนะฮะส่วนข้อความทาง YouTube มีบอกว่าเห็นไม้ Blackburn ผมขึ้นอยู่อันดับ7แล้วเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นพรีเมียร์ลีกแล้วต้องเจอกันแน่ปีหน้าผมจะขึ้นมาหาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะไม่ต้องลงไปหาแล้วลิเวอร์พูลแมนยูสเปอร์ไม่ต้องลงไปหา Blackburn แล้วนะครับ
0: อยากจะให้ขึ้นมานะแหม Blackburn Rover นะครับกุหลาบไฟ
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อดีตแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ
1: ส่วนข้อความทาง Facebook มีส่งเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: มีบอกว่าเนี่ยพี่โจอี้คุยเรื่องยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอ๋อคมครับทีมงานโค้ชโย่งเราอยู่ข้างล่างครับจะพาไปย่างครับผม
0: ไม่มีอุ้ยเชียร์โค้ชโย่งตลอด
1: มีบอกว่าเรอิจังอะไรเนี่ยเฟลลี่ฝุดฝุดเมื่อคืนอายาเซคือ MVP ของลิวเลยฮะคอมบังวะฮะเซนเซโคมุคอมบังวะฮะเพศโจอี้มีบอกว่าถามน้องคมเอาไงกับน้องโยดีอ๋อโยเกเรสใช่ไหม
0: โยเกเรสก็ทำทุกอย่างแล้วนะ
1: เออ
0: เออ
1: ก็ให
0: ้รอเดี๋ยวรอเดี๋ยว
1: ให้โอกาสกันต่อไป
0: เดี๋ยวประตูจะมาน
1: ะครับให้โอกาสกันต่อไปนะครับก็ผมก็เชื่อนะยังไงก็อยู่ในทีมยังไงเราก็เชียร
0: ์ปีที่แล้วที่เราคุยกันว่าเขายิงพอสมควรนะ
1: ใช่21ประตู
0: ถึง20หลัก2นะเออนะครับ
1: รวมทุกรายการนะ
0: เออ
1: รวมทุกรายการแต่เมื่อวานนี้เงียบกริบ
0: อยากจะให้ยิงแบบตัดสินเกมหน่อย
1: ออ
0: ยิงเกมใหญ่อย่างเงี้ยไม่ต้องยิงมากก็ได้
1: ประโยชน์หน่อยสร้างประโยชน์หน่อย
0: นั่นแหละที่
1: เมื่อวานนี้อีกหนึ่งไฮไลท์นึงในเอเวอเรสต์สเตเดียมคือการกลับไปเยือนถิ่นเอเวอเรสต์สเตเดียมของโอลิเวียชิรูนะครับ
0: ครับ
1: ก็จังหวะลงไปเนี่ยแฟนบอลก็ลุกขึ้นปรบมือให
0: ้เออ
1: สมกับข้อความคอมเมนต์ที่เขาบอกว่า
0: ว่า
1: once gunner always gunner
0: เ
1: ฮ
0: ้ยคำที่ใช้บ่อย
1: แล้วก็โอลิเวียชิรูก็เดินไปคุยกับมิเกลเอต้าประหนึ่งเพื่อนกัน
0: ครับ
1: นะเขาเคยเล่นด้วยกันมาก่อน
0: ใช่ไหม
1: เออเล่นด้วยกันมาก่อน
0: ครับ
1: นะครับก็วันกันเนอร์เอาไว้กันเนอร์
0: น
1: ี่เห็นไหมครับ
0: ถ้าคุณเป็น
1: โอ้
0: เป็นแล้วไม่หาย
1: คาชิวะ
0: 50
1: เฮ้ยถ้าเรืออะไรเล่นวะ
0: ใจเย็นเย็น
1: โอ้มาดามเคลียร์หน่อยดิ
0: พูดถึงนายกทำไม
1: อันนี้เป็นทั้งหมดของสปอร์ตไกด์นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกที20:30ในเก่าเก่งเกมจะไม่คุยเรื่องพวกนี้ละนะครับเดี๋ยวไปว่ากันเรื่องอื่น
0: เดี๋ยวไปหาเรื่องเก่าๆมาคุยดีกว
1: ่
0: า
1: ใช่นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ส่วนช่วงนี้หมดเวลาของสปอร์ตไกด์แล้วครับพี่โจอี้พลชาติและผมมานิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเหมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัม ด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิ

0: ฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: 0818-9763636
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: แอร์แคเรียเทคมีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง20 พฤศจิกายน

0: สวัสดีครับผมชูดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ 17:35 นาทีเป็นช่วงเวลาของ99 Guru ครับรับช่วงกันต่อเราอยู่จนถึงทุ่มตรงนะครับวันนี้อยู่กับคุณสมวิรุณมากับพระวิรุณ
1: ครับ
0: นะครับแล้วผมเองสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีพี่ชิดแล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 99
0: รายงานสภาพอากาศด้วยคุณจากคุณเดินทางจากตรงไหนมาถึงตรงไหนฟ
1: ้
0: าฝนเป็นอย่างไรบ้าง
1: ผมจากสี่แยกรัชโยธินครับมาที่อสมท MCOTพระราม9กำลังโปรยปลายเริ่มหนักขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: นะฮะลงรถมานี่ตอนแรกนึกว่าจะค่อยๆเดินโหต้องวิ่งฮะ
0: ก็วันนี้ดูเมฆทึบเมฆหนาหลายโซน
1: ใช่เห็นเมฆมาตั้งแต่ 3-4 โมง
0: ใช่
1: ก็เพิ่งมาลงเนี่ย 5:30 น
0: มันไปชัดใช่เพราะว่ามันเป็นเวลายอดฮิต
1: ครับ
0: เนี่ยประมาณเนี้ยแถวๆ 4:00 นไปปลาย 5:00 น
1: อืม
0: เคาะระฆังเริ่มยกที่1
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็น่าจะหนักเยอะหน่อยทางฝั่งทน
1: เห็นตรงนั้นเริ่มเร็วตั้งแต่ก่อนที่อื่นเลย
0: เริ่มขึ้นถนนแล้ว
1: ครับโอ้แล้วพอพี่พูดอย่างนี้
0: โอ้
1: คือเดี๋ยวผมอาจต้องไปมีต่อแต่ว่าไม่รู้ตรงนั้นจะไปได้ป่ะพี
0: ่
1: ไม่
0: ตกมั้งเข้าที่
1: คลองอ่ะ
0: เข้าที่พี่ดูมานะมันก็ฝั่งนู้น
1: อ
0: ่ะไม่มีอะไรนะตอนนี้นะ
1: แต่กลับว่ากันอีกเรื่อง
0: ค่อยดูไปค่อยๆดูไปก็ไม่เป็นไรคือเขาอุตส่าห์แห้งแล้งแดดจัดกันมาตั้งหลายวัน
1: อ
0: ันมา

0: นานปล่อยเขาตกไปบ้าง
1: อ่ะเป็นกำลังใจให้พี่น้องที่ถ้ายังขับขี่บนท้องถนนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็นี่แหละอยู่เป็นเพื่อนเรา2คนพิชิตและผมสนก็ SMS ช่องทางสื่อสารเดิ
0: ม
1: เสียบ8 9899
0: ครับผมแล้วก็2ช่องทางโซเชียลมีเดียด้วย Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube ชื่อเดียวกันนะครับ FM 99 Active Radio เข้าไปคุยกันได้ในนั้น
1: ครับ
0: นะฮะช่วงเวลาของ99 Guru ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอขอบคุณสำหรับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่ครับโปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
1: ส่วนของผมนะครับฝาก Air Carrier Tech V นะครับและ Tech S นะครับกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนนะครับรับคืน500บาทครับตั้งแต่วันนี้ถึง20พฤศจิกายนนี้นะครับหาซื้อ Air Carrier Tech V และ Tech S ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย Air Carrier ทั่วประเทศนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนแน่นอนกิจกรรมของ FM 99เราเดือนนี้แน่นๆนะครับมีทั้งเที่ยวใต้ตีกอล์ฟแล้วก็เรื่องของแรลลี่ที่อัมพวานะครับกิจกรรมแรกก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือชวนคนรู้ใจครับร่วมออกเดินทางไปแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวานะครับร่วมสู่กับกิจกรรมหาอาซีครับสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมนะครับเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ครับถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำกรองนะครับแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ครับพร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาตินะครับ 28-29 พฤศจิกายนนี้ก็ช่วงปลายเดือนหน้านะครับสนใจสถานที่เพิ่มเติมได้ที่

0: ามชายแดนนะครับสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่อครับอย่างไก่เบตงนะครับเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยเวงนะครับหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงสุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับรวมถึงเอาเท้าเนี่ยไปแช่บ่อน้ำร้อนเบตงแล้วก็ไปเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามนะครับขากลับเนี่ยแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ด้วยครับแล้วก็แพ็กเกจนี้นะ3 วัน 2 คืนนะครับ 14-16 พฤศจิกายนอันนี้ถ้าไปเบตงกลางเดือนหน้านะครับส่วนถ้าไปอัมพวาปลายเดือนก็หยิบกระเป๋ามาแต่ตัวนะครับกินหนูอยู่สบายสไตล์ FM 99ครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับก็เชิญชวนท่านนักกอล์ฟครับและผู้ร่วมสนใจนะครับมาร่วมระเบิดความมันนะครับในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM 99เรานะครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf Tour 2026นะครับมาลุ้นกันปีนี้ครับทีมสีแดงเนี่ยนำโดยป่าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์พี่เจี๊ยบคราทองนะครับเฉลิมวงศ์คุณมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับส่วนทีมน้ำเงินส่วนทีมสีน้ำเงินนี่กับตันทีมคนใหม่นะหางอาจบงสีบ่อนะครับแล้วก็พี่ต้นประวีนครับโอคิวโปเตแล้วก็คุณพิชี่นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดประทับใจครับรุ่นรับของรางวัลมากมายก็ถ้าตีกอล์ฟเนี่ย29 ตุลานี้นะครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club นะครับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงครับแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนในต่างจังหวัดนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0925315142 0909195365หรือทางเพจ Facebook FM 99ครับ
1: ครับผมเชิญได้เลยถนัดทริปไหนเชิญทริปนั้นถนัดทุกทริปก็ไปมันทุกทริป
0: พี่ชิดมีไปตีกอล์ฟด้วยไหม
1: ไม่ไป
0: ไม่แจมอ่ะ
1: ไม่แจมครับ
0: โอเค
1: ไม่ผ่านคอลิฟาย
0: ไม่ผ่านการตัดตัว
1: เออ
0: ครับอ่ะแล้ววันนี้พี่เอกนพดลด้นผม
1: พาลูกไปสอบไปโอ้โหไกลไปแถวเห็นบอกไปแถวราม2
0: โอ้โหเออ
1: ก็แถวนั้นก็น่าจะฝนตก
0: แถวบางนาร
1: อบนอกใช่ใช่ใช่ฝั่งนั้นน่าจะมาด้วยเหมือนกันเท่าที่ผมเช็คก่อนเข้ารายการเนี่ยก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ตามฤดูกาลไปช
0: ่
1: วงนี้มันปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อีกนิดเดียวอากาศจะดีกว่านี้อีกเยอะ
0: แต่ที่อากาศไม่ดีแล้วก็น่าจะพายุลงหนักไม่ใช่อากาศแต่ผลการแข่งขันนะฮะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตนะครับอีกหนึ่งตัวแทนจากสโมสรบ้านเราอย่างการท่าเรือวันนี้ไปเยือนคาชิวาเลโซทีมระดับท็อปของ J League ซึ่งทีมนี้เป็นทีมที่น่าจะเหลือทีมเดียวแล้วพี่ชิดที่กล้าใช้11ผู้เล่นตัวจริงเป็นญี่ปุ่นล้วนนะเนี่ยแหละอันนี้คือเครื่องหมายการค้าของทีมนี้เลยฉายาทีมลูกพระอาทิตย์แล้วก็คุมทีมโดยริคาร์โดโรดิเกสอดีตกุนซือ BG แล้วก็อดีตกุนซือราชบุรี
1: ครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเปิดบ้านยังไม่จบครึ่งแรกนำการท่าเรืออยู่5-0
1: โอ้สยองขวัญ
0: ครับก็ตามนั้นเลยนะครับวันนี้ถ้าท่าเรือคุ้นๆก็ตัวอย่างเจ้าต้นเทียนศักดิ์เผยพิมายธีรดลฉ่ำรัศมีโนบุรุชิมูระนะครับแนวรับมาเดลทอมเบียพวกนี้ชัยพลอดทนสุพนันบุรีรัตน์ประตูไมเคิลฟาเกสการ์ดก็อ่ะโดนไป5 ประตู
1: จ
0: ู
1: ดละจูด
0: จูดจูดวันนี้จูดซุนซับเบลมีชื่อเป็นกระสำรองครับ
1: ครับผม
0: ก็อ่ะส่งใจช่วยได
1: ้ไม่ทันแล้วล่ะบอกตรง
0: ก็ตีไข่แตกอะไรเงี้ยแบบอาจจะ
1: แก้เขินหน่อย
0: เออไปยิงทีมจากเจลิกในบ้านหน่อยเพราะว่าโอ้โหผมว่าโบซิด้าบันโดวิชเข้ามารอบเข้ามาครั้งนี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มท่าเรือ
1: แล้วก็ด้วยความที่ปีนี้ไปเยอะนะ3 ทีม
0: ครับ
1: เนี่ยกำลังจะครบ2 เกมกันทุกทีม
0: ใช่
1: ไม่สวยเลยครับออกแนวซิดซิด
0: แมตช์เดย์เนี้ยแมตช์เดย์ที่2ในรอบบิ๊กเฟสแล้วมีโอกาสจะแพ้หมดใน
1: ทั้งหมด3 ทีมรวมกันทั้งหมด6 เกมเก็บมาได้จำนวนทั้งสิ้นแต้มรวม1 คะแนนถ้วน
0: จากการที่บุรีรัมย์ไปเสมอยะโฮเกมแรก
1: ครับผมแล้วเมื่อวานแพ้
0: เมื่อวานแพ้ปักกิ่ง
1: ครับผมส่วน
0: ราชบุรี
1: ราชบุรีเกมแรกไล่มาตั้งแต่เกมแรกก่อนแพ้เกมในบ้านให้กับเซี่ยงไฮ้พอร์ต
0: ครับ
1: 4-6เล่นกันยังไงเหมือนเทนนิสแล้วก็เมื่อวานนี้ราชบุรีบุกไปแพ้เกียวโตซังงะ0-1
0: ก็มีช็อตปัญหานิดนึงว่าแฮนด์บอลหรือไม่แฮนด์บอลแต่สุดท้ายไม่ได
1: ้
0: แต่ก็แพ้อยู่ดีแต่ก็ไปเยือนทีมระดับเจลีส่วนวันนี้การท่าเรือก็ไปเยือนคาชิวะไรโซก็เรียกได้ว่าตามหลังอยู่ห่างๆเลย
1: ครับ
0: แต่ผมว่ามาตรฐานแล้วว่าเจดีต้องยอมรับว่ายังห่างแต่ผมว่าที่ต้องชื่นชมมากขึ้นคือมาตรฐานฟุตบอลจีน
1: อ
0: ะโอ้อย่างเตะมา2 นัดปีนี้ก็เขาเอาคืนเราได้นะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมพี่เชษ
1: ก็ปักกิ่งกัวอันนี้ก็6 แต้มจาก2 เกม

0: ครับส่วนอีกคู่หนึ่งก็วิลสันสโกเบนี่นำชอนบุกชุนบุกแล้วกันถ้าเรียกเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าปัจจุบันก็ยอนบุกนะครับโกเบนำอยู่1-0นะคร
1: ับ
0: ตามนี
1: ้นั่นคือฝั่งเอเชีย
0: ใช่
1: ยังคลุกคลิกกันอยู่ยุโรปก็เมื่อคืนซัดยกแรกไปแล้ว
0: ครับ
1: เบรกทีมชาติมายาวระหว่างเกมกับลีกเฟสเนี่ยระหว่างเกมแรกกับเกม2ห่างกันเป็นเดือ นกลับมาก็บูกันปุงปังปุงปังสนุกไหมเมื่อคืน
0: เอาทีมไหนพี่เพราะว่ามันสนุกแค่บางทีมบางทีมเขาก็ไม่สนุก
1: มันบรรยากาศสมมุติว่าแบบดูด้วยความใสซื่อเลย
0: สนุก
1: ดูเอาสนุกอย่างเดียวอะ
0: สนุกคือยิงกันเยอะ
1: ไม่ต้องเทคไซส์ไม่ต้องเลือกฝั่งไหนอะแค่รู้สึกว่าเอาแค่ความรู้สึกว่ามันสนุกไม่สนุก
0: ครับก็ยิงทุกสนามขนาดจุ๋มจิ๋มสุดก็ไลฟ์ซิกก็เบียด PSV ได้1-0
1: ครับ
0: นอกนั้นนี่ก็โอ้โหบันเทิงตั้งแต่5:45ก็ขั้นต่ำก็มีคู่ละ2 ประตูครับ
1: 5:45เนี่ยก็เป็นคู่แบบรองท้องซาบ้าม
0: า
1: แล้ว
0: ก็ไม่ได้หมู
1: ใช
0: ่ก็ชนะ
1: ก็มองดูตั้งแต่เกมแรกว่าเฮ้ยมันก็เป็นบอลที่ไม่ได้มั่วเข้ามา
0: ครับ
1: ก็มีอะไรใช้ได้เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเจอทีมเกรดไม่แข็งเนี่ยเมื่อวานก็เลยเก็บ3แต้มได
0: ้ระดับกุนซือแชมป์เกมเศรษฐี
1: เออใช่กุนซือสมองเพชร
0: ครับก็ซาบ้าบากูก็เปิดบ้านชนะสปาร์ตาปาร์กไป2-0
1: ครับ
0: คือชนะผมเข้าใจพี่ชิดแต่ผมรู้สึกว่ามาตรฐานฟุตบอลเช็กปัจจุบันมันดรอปไปเยอะมากนะไม่ว่าทีมชาติหรือสโมสร
1: ทางสหพันธ์ฟุตบอลเช็กเนี่ยโปรเจกต์ฟุตบอลที่นู่นเขาก็รู
0: ้
1: แต่เขาพยายามปรับตัวตลอดเวลานะพยายามจะปั้นพยายามจะสร้างแต่ว่ามันขาดจริงๆขาดไปเป็น10 ปีแล้วคือสิ่งที่ยังแบบชื่นชมไม่หน่อยคือแบบยังไงแกก็ยังเหนียวยังเกาะทัวร์นาเมนต์ใหญ่เข้าเล่นรอบสุดท้ายได้เรื่อยถ้าในนามระดับทีมชาติส่วนเกรดนักเตะส่งออกอะไรเนี้ยส่งไม่ออกแล้วด้วย
0: ครับแต่ถ้าเช็คถ้าสปาร์ตาปรา
1: หลังๆที่ยังตำแหน่งที่ยังดีๆอยู่คือผู้รักษาประตู
0: ครับก็มาเตะโควาไหมหรือว่าฮอนิเซก
1: ฮอนิเซกเตะโควาฮอนิเซกมี3ตัวมือใช้ได้แ
0: ล้วมีนี่ด้วยของสเปอร์ไง
1: ใช่คินสกี
0: ้อันโตนินคินสกี
1: ้ผู้รักษาประตูเด่นสุดในสกอตทั้งหมดเลยนะส่วนตำแหน่งเอาท์ฟิลด์แบบไม่เหลือตัวพึ่งพาได้แล้ว
0: อาจจะน่าเสียงโทมัสซูเช็กแล้วก็หน้าเป้าพวกพัตติชิก
1: บริเวณซูฟาวเนี่ยชื่อเดิมๆพัตติชิกเนี่ยมันเนี่ยมันค้ำกันได้แค่นี
0: ้
1: รุ่นใหม่ยังไม่มีใครที่จะยืนหยัดได
0: ้ครับ
1: แล้วก็กลายเป็นว่าขลุกอยู่ในประเทศแบบเกินครึ่งทีม
0: า
1: เลยเน
0: ี่ยอาจจะถ้าเถียงแทนสลาเวียปาร์กนิดนึงก็ผมไปดูไลน์อัพซาบ้าบากูเมื่อคืนโอ้โห11 ตัวจริงไม่มีตัวอาเซอร์ไบจานสักคนเดียว
1: เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ทีมจากอาเซอร์ไบจานก่อนนั้นเนี่ยมันมีทีมอะไรนะ
0: ก่อนหน้านี้มีไอ้นี่ไงก่อนซาบ้ามีเดี๋ยวเปิดดูเลยไม่ยากเพราะว่าก็ดูตาม
1: เจ้าบุญทุ่มยุคแรกของอาเซอร์ไบจานเนี่ย
0: เมื่อก่อนมีนี่
1: อะไร
0: นะคาราบักคาราบักอักดำแล้วก็พวกเนฟชีบากูพวกเนี้ยประมาณนั้นก็ใช้ตัวต่างชาติเป็นหลักแต่ปัจจุบันก็เป็นซาบ้าบากูดูยิ่งใหญ่สุดแล้วก็เปิดบ้านชนะซอเวียปาร์กไป 2-0 คว้า3แต้มแรกในประวัติศาสตร์การลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตัวนี้คู่หนึ่งก็ลิสบอนตามมาตรฐานโอ้มันก
1: ็ไม่ตาม
0: ไม่ตามเหรอ
1: จริงๆมันบอลแบบเกรดเดียวกัน
0: แต่ลองมันตกไปเยอะพี
1: ่ลองไปมั่วเรื่องโค้ชมั่วเรื่องโค้ชเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วที่มาดีเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือเปียซาส
0: เปียซาสตอนนี้มาตกระกำลำบากกับพาเลตอยู
1: ่ล่าสุดนี้ก็แล้วก็แล้วก็เขาไปเอาดีโน่ท็อปโมเลอร์เข้ามา
0: ครับ
1: อดีตเลยเป็นกุนซือที่ผมชอบเลย
0: อดีตกุนซือแฟรงเฟิร์ต
1: คุมได้6 เกมผลงานก็ขุกคลิกไม่ถึงกับห่วยก็พอไปได
0: ้ครับ
1: แต่ว่ามีปัญหาผู้บริหารออกไปก่อนเบรกทีมชาติเนี
0: ่
1: ยแล้วก็ไปเอาอดีตนักเตะของตัวเองขึ้นมา
0: ครับตอนนี้นี
1: ่มาคุม
0: ชาฮูสักใครอะผมยานิก
1: อดีตนักเตะเก่า
0: คาฮูแซก
1: ลองเอง
0: แค่41 ปีเองนะ
1: ก็คุมใช้ได้ก็เล่นดีแต่สปอร์ติ้งอะเป็นบอลที่แบบแท็กติกจ๋ากว่าแล้วก็มันต่างกันที่แบบเขามีกองหน้าอย่างหลุยส์โซเลสมันคมกว่าแค่นั้นเอง
0: หลุยส์โซเลสโคลัมเบีย
1: ใช
0: ่ก็
1: ซัมโบประจำทีมของสปอร์ติ้งเขา
0: เลยเมื่อวานนี้สปอร์ติ้งได้จากหลุยส์โซเลส1-0 นาที 22แล้วก็2-0จากดุมเบียนาที 74
1: อิซาดุมเบียนี่เป็นตัวทีมชาติอิตาลีชุดล่าสุดนะครับก็เป็นตัวที่มึงย้ายจากพวกประมาณเวเนเซียลมประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นยุคแบบฟ้าเปิดสำหรับอิตาลีไง
0: ครับ
1: ทุกคนสมควรได้รับการได้โอกาสหมดเช่นเดียวกับอิซาดุมเบียด้วย
0: ย้ายจากเวเนเซียอยู่นะพี่ชิดไม่น่าเชื่อใน20 ล้านเลยเหรออิซาดุมเบีย
1: เป็นเป็น ป็นอิตาเลียนเชื้อสายพ่อแม่เป็นไอวอรี่โคสต์อพยพมานั่นแหละ
0: ครับ
1: พ่อขับแท็กซี่แม่เป็นแม่บ้าน
0: พ่อขับแท็กซี่นี่เหมือนบูโน่กิมบไรท์เลยนะ
1: เรื่องราวของเขาแบบต้องมีอะไรแบบนี
0: ้ครับก็ผลิตตัวริมเส้นใหม่ละลิสบอนไอ้เจ้าดาวิดคาตาโมแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็อีรันคุนด้าทีมชาติออสเตรเลีย
1: โอ้โหลูกปาดเหมือนตอนบอลโลกแหละ
0: ใช่
1: คุณด้า
0: เดี๋ยวก็ขายอีกอ่ะ
1: เดี๋ยวก็ขายแล้วก็นี่แหละเพราะว่าตลาดทางฝั่งโปรตุเกสอ่ะไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่ในช่วงปีรอบซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพราะว่าของหมดที
0: ่
1: กำลังเติมใหม่อยู
0: ่ถ้ามีของก็เนี่ยอย่างเฟสเนด้าอีวานเฟสเนด้าแบ็คทีมชาติสเปนชุดล่าสุด
1: ติดทีมชาติสเปนไปด้วยเหมือนกัน
0: แล้วก็กอนคาโลอินาซิโอ
1: มาริดซื้ออีกไหม
0: โอ้มาริดหลอกพอก่อน
1: แล้วมันก็มีเชื้อสายมาริดนะครับมันก็เด็กเก่าคาเดมี่มาริด
0: เออแต่ไม่ได้พี่น้องเทนพี่อะ
1: คาเรลัสอะไรเงี้ย
0: เออ
1: ผู้ชายเอาเหมือนฝั่งซ้ายไง
0: อ๋อฝั่งซ้ายเป็นคาเรลัส
1: ซื้อของเก่าล้วงกลับมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อย่างที่คิด
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายฝั่งซ้ายไปซื้อคูกริยาเพิ่ม
0: ก็นั่นเป็นคู่หัวค่ำน้ำจิ้มคู่ดึกแล้วกันของแชมเปี้ยนลีกก็ซาบ้าชนะลิสบอนชนะส่วนคู่ดึกพี่คิดอยากไปตรงไหนอ
1: าร์เซนอลของคุณก่อน
0: อาร์เซนอลนี่ครึ่งแรกนี่เหมือนจะฝืดนะพี่
1: อาร์เซนอลคือมันก็ถ้าดูการจัดตัวแล้วเข้าใจได้เพราะมันจะเป็นชุดที่มันเป็นชุดที่ดีแหละแต่มันขาดความแน่นอนมันก็จะดรอปกว่าชุดตัวจริงหน่อยนึง
0: ครับคู่นี้ผมเซอร์ไพรส์นะตามประวัติศาสตร์สโมสรทั้งสองทีมเนี่ยคือทำมาค้าขายจริงๆกันบ่อยตั้งแต่นิโคล่าเปเป้แกเบียลมากาเยสกาเบียลมากาเยสของดีแล้วก็หลายๆคนปัจจุบันชิลูก็อยู่กับลิวแต่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลย
1: ฮะ
0: เหนือเชื่อนะก็เมื่อคืนนี้เป็นเกมแรกแล้วก็ไลน์อัพก็คืออาร์เซนอลใช้โยเคเลสหน้าเป้าด้านซ้ายเป็นเอเซ่ด้านขวามาดูเอเก้เพราะว่าซาก้านี่โดนวิพากษ์วิจารณ์หนักหน้าต่ำวันนี้เมื่อคืนเป็นเมริโน
1: ่
0: คู่กลางเนี่ยในฝันเลยกลับมากันอีกรอบหลังจากเคยใช้คู่นี้ตอนเกมกับไบรตันเราไม่เวิร์กบูโน่จีกับเดคันไรส
1: ์
0: นะครับแบ็คขวาทิมเบอร์กลับมาเต็มๆแบ็คซ้ายเป็นลุยส์เคลลี่เพราะว่าอย่างอินคาปิเย่นี่เจ็บอยู่ดีก็เจ็บตอนวอร์มดาว
1: น์แล้วก็ให้ลุยส์เคลลี่กลับไปเล่นแบ็คซ้ายเพื่อจะได้พักคาราเฟลลี่
0: ใช่
1: เพราะไม่งั้นจะใช้เยอะเกินไป
0: ใช่แล้วสำคัญมากช่วงหลังคาราเฟลลี่ยิงในพรีเมียร์ลีกเยอะก็น่าต้องเป็นตัวหลักในพรีเมียร์ลีก
1: ใช่
0: เซนเตอร์กาเบียลเจอทีมเก่าแล้วก็จับคู่เอลซีคอนซาปตูดาวิดรายานะส่วนลิวนี่ก็คุ้นๆกันคืออายาเซอุเอดะกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่ก็
1: ตัวเซลติกเก่าปะ
0: ตัวไอ้นี่เก่ามีเฟยนนอตแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นเรียกได้ว่าตัวดาวถล่มประตูที่คาดหวังผลหน้าสุดของทีมชาติญี่ปุ่น
1: อ่
0: ะ
1: อ๋อเป็นดาวซันโบลิกดัสมานี่หว่า
0: ใช่ใช่แล้วกับฟีฟ่าเดย์ที่เล่นล่าสุดนี่คือกับญี่ปุ่นนี่เปรี้ยงปร้าง
1: ครับ
0: ก็เป็นหน้าเป้าให้ลิวชิลูเป็นสำรองห
1: ม
0: ออูดะกองกลางเนี่ยอย่างริมเส้นมีบักวาที่ปีแล้วอยู่ฟอร์เรสต์ไงพี่ชิด
1: เออ
0: แล้วก็ด้านซ้ายฮาราลสันกองกลางนี่ตัวเก่าพวกแบงชแมงอองเดนาบิลเบนทาเลฟพวกเนี้ยนะครับก็ลิวต้านอยู่นะ45นาทีแรก
1: คือเกมจริงก็สู้ไม่ได้หรอกอาร์เซนอลก็เหนือกว่าชัดเจนอ่ะยิงทิ้งยิงขว้างเอง
0: ใช่จนมาครึ่งหลังเนี่ยนาที64มาปลดล็อกจากยูเล่นทิมเบอร์พิชิตว่าลูกนั้นเป็นไงเห็นทิมเบอร์ให้สัมภาษณ์ว่ามาดูเอเก้บอกให้ยิง
1: บอลแรกอะว้าวมาก
0: ม
1: ันแบบมันดูสมูทหมดเลยนะจังหวะสัมผัสบอลแล้วก็จบอย่างธรรมชาติอ่ะสวยงาม
0: จนเปิดหัวลูกนั้นได้อ่ะก็มาเบิ้ลลูก2จากเอเซ่20ใน67นะครับลูก1กับลูก2เนี่ยต่างห่างกันแค่3นาที
1: ครับ
0: แล้วก็ปิดท้ายด้วยซาก้าลงมาแทนทางมาดูเอเก้นาที65แล้วก็มายิงประตูด้านที71สุดท้ายก็ต้องพึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: เมื่อวานผมดูมาดูเอเก้แล้วผมเป็นคนที่ดูมาดูเอเก้แล้วผมอารมณ์เสียเกือบทุกครั้งที่ดูไม่รู้ยังไง
0: อย่าว่าแต่พี
1: ่รู้ว่าวูบวาบแต่ผมเป็นนักฟุตบอลที่ผมดูแล้วหงุดหงิด
0: ก็มันก็แบบนี้แหละคือจานตัดสินใจจังหวะสุดท้ายอ่ะที่มัน
1: ผมรู้สึกว่าเขาขยันทำในสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์มากกว่าเป็นประโยชน
0: ์นี่พี่พูดสุภาพนะไม่ก่อประโยชน์จริงๆมันยิ่งกว่านั้น
1: ใช่
0: ไม่มีประโยชน
1: ์คือประมาณว่าหลายๆช็อตเรารู้สึกว่าทำไมทำเพื่ออะไร
0: อ
1: ะไรเงี้ยมันจะมีคำถามเรารู้สึกอ
0: าจารย์อะไรหรือเปล่าทำไปทำไมทำเพื่ออะไร
1: คุณจะทำไปทำไมคุณจะทำเพื่ออะไร
0: ครับเห็นภาพเลย
1: มุจิตคือรู้มีฝีเท้ามีทักษะมีความเร็วนะมีร่างกายมีอะไรเงี้ยแต่แบบอุ้ยดู
0: ไปรีฟันกับเชลซีได้ไหมหรือขอเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยใช้ไอเอสเตวาขอเปลี่ยนได้ไหม
1: ถือซะว่าจริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ตัวที่เล่นแบบนี้มันเป็นคาแรคเตอร์ของตัวสำรองแท้ๆเนาะลงมาเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่แข่งอะไรเงี้ยเป็นฟุตบอลที่คาดเดาไม่ได้แม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้เลยช็อตต่อไปจะเล่นแบบไหนดี
0: ครับ
1: อะไรแบบนี้
0: แต่ราคาที่ซื้อมา50ล้านปอนด์นะพี่มันราคามันไม่ใช่ตัวสำรอง
1: เฮ้ยค่าโฮมโกลน
0: เหรอเฮ้ยแต่ลิเวอร์พูลขาดหน้าอยู่หน้าถนัดปีกขวาถนัดซ้ายแบบนี้นะอันนี้จะธรรมชาติไม่ต้องไปฝืนวิกตอร์มูนยอร์ไม่ต้องฝืนบาโกล่า
1: ไม่เป็นไรทุกวันนี้ที่มีอยู่ก็ปวดหัวหลายตัวแล้ว
0: ครับก็นั่นแหละก็สุดท้ายซาก้าก็เบิกลูก 3-0 นะครับแล้วให้พิชิตคอมเมนต์ถึงเยอร์เคเลตหน่อยผมคาดหวังเขาเยอะนะไอ้วันกับสวีเดนโคตรดีเลยแต่กับอาร์เซนอลมันเนี่ยอุตส่าห์ได้ลงก่อนฮาแวดเจอเอาก็แค่ลิวอ่ะจะใช้คำนี้ก็ได้อ่ะ
1: ใช่
0: เล่นในบ้านด้วย
1: ใช่
0: ไม่ยิงไม่มีประโยชน์
1: เกมก็เหนือกว่ากดใส่เขา
0: เ
1: ออแล้วก็เห็นช็อตเนี่ยลูกเดิมๆอ่ะลูกจะพยายามจะใช้ร่างกาย
0: ม
1: ันพลิกพอผิดจังหวะไปหน่อยนึกอะไรไม่ออกเอาล้มใส่อย่างเงี้ยมี
0: หรือตีเกได้ยังเนี่ยตอนนี้มันจะปีซีซั่นครึ่งไปแล้วไงปีที่แล้วอ่ะบอกว่ามันยังตัดสินไม่ได้แต่ตอนนี้มันชัดแล้วอ่ะ
1: เกสำหรับทีมใหญ่ครับเกสำหรับทีมระดับแชมเปี้ยน
0: เกสำหรับการเป็นตัวหลักของทีมใหญ่
1: ใช่
0: แต่ถ้าระดับลีกรองหรือทีมกลางๆก็ยังพอได
1: ้ถูกต้อง
0: ครับก็อาร์เซนอลเก็บ 3-0 นะครับแล้วก็เก็บ3แต้มด้วยก็ทำให้มี6แต้มเต็มแล้วขยับมาอยู่ที่3ก็ประตูได้เสียเป็นรองลิสบอนกับบาร์ซ่านะครับ
1: ครับ
0: ก็ครับ
1: เต็งเป็น1ในทีมเต็งนะฮะอาร์เซนอลเพราะว่าก็ใกล้เคียงมา2ปีหลังนะขยับใกล้ขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
1: ปีล่าสุดก็เกือบแชมป
0: ์ครับ
1: สุดยอดของโลกเลยเนี่ยอาร์เซนอล
0: โอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกพี่ไปไหนต่อดีเพราะว่าโอ้โหมีหลายเรื่องราวเอาอะไรแมนยูไหม
1: ได้
0: ระเบิดลงไปไงดิซันโดโอ้โหเอานี้ก่อนก็ผลคือแอดมาริดชนะแมนเต็ดไป 2-0 นะครับ
1: ครับ
0: รูปเกมอะไรอัพก่อนก็แอดมาริดข้างหน้าเป็นเพื่อนอัลเบเลสกับอีคังอินกองกลางปาโบบาลิออสนะครับมีจอห์นนี่คาร์โดโซด้านขวาเป็นยูเรโนสเปเน่ด้านซ้ายเป็นเอ็กซ์ไบเอน่าเซนเตอร์เป็นฮันสโกโรเมโลครับแบ็คขวาเป็นนากอสจอร์เรนเต้แบ็คซ้ายเอ็กซ์กรีมาโดประตูเป็นยานโอบลัก
1: ก็ทีมสมบูรณ์ดีหลักๆเขาขาดโคเก้แบบกระทันหันหน่อยเพราะว่าช่วงเช้าก่อนเกมอ่ะเขาเสียคุณแม
0: ่ครับ
1: ก็เลยแบบมีอาสโมสรจัดยืนไว้อะไรให้กำลังใจครอบครัวโคเก้ไปก่อนตั้งแต่ต้นเกมอะไรเงี้ย
0: ส่วนแมนเต็ดในข้างหน้าแบนแอมเบอร์โบนะครับหลังจากได้ยืนหน้าเป้าในเกมที่แล้วในลีกกับทางสเปอร์แล้วก็ผลงานดี
1: เปลี่ยนตัวแบบว้าวนะคือมันเห็นโอ้โหเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันทะเลาะกันในทีมหรือเปล่าวะแบบจัดทีมแบบเปลี่ยน5ตัว
0: ก็บูโน่ด้านขวานะครับเทเลมันเป็นเพลย์เมคเกอร์หมายเลข10แล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นแรชฟอร์ดผมมองว่าคาริกอาจจะอ่านว่าปีที่แล้วได้ไปเล่นในลาลิก้าเยอะอาจจะรู้ทางแอตเลติโก
1: แล้วก็ความเหมาะสมในการจัดสรรเรื่องความฟิตด้วยเพราะว่านัดที่แล้วแรชฟอร์ดลงนิดเดียว
0: กองกลางเนี่ยอังเดซานโตแล้วก็บาเลบาที่แฟนแมนยูเรียกร้องนะครับแนวรับเนี่ยอันนี้ก็น่าจะก่อนเริ่มเกมแฟนแมนยูน่าจะชอบคือเลือกใช้เลนี่โยโร่ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเลยเพราะว่าไปยืนแล้วก็ทำได้ดีกับฝรั่งเศสชุดใหญ
1: ่
0: ยุคซีดานนะครับ
1: นัดที่แล้วก็เพิ่งเล่นแบ็คขวากับแมนยูไป
0: ก็จับคู่เซนเตอร์กับลิซันโดมาร์ติเนสแบ็คขวาดาโลแบ็คซ้ายเป็นไอเดนเฮเว่นประตูเป็นเซนเนอร์ลาเมนซึ่งผมว่าในความคิดผมผมถึงแม้ไม่แฟนแมนยูแต่ผมเห็นไลน์อัพชุดนี้ผมว้าวนะเพราะว่ารู้สึกว่าผมไม่อยากเห็นโยโร่เล่นเซนเตอร
1: ์ครับ
0: แล้วก็มีบาเลบาที่แบบน่าจะพร้อมแล้วกับการออกสตาร์ตัวจริงจับคู่กับสายพลังงานอย่างเดซานโตสแล้วก็เทเลมันก็ที่เขาบอกว่าบางทีเกมรับอาจจะไม่ค่อยได้ก็เล่นเบอร์10ไปลองบูโน่ก็อ่ะชอบเปิดก็ไปอยู่ขวา
1: ครับ
0: คือชื่อตอนก่อนเริ่มเกมอ่ะผมว่าน่าสน
1: อ่
0: ะแต่พอเล่นจริงก็อย่างที่ทราบแอดมาริดนำ
1: 50
0: วิคิด
1: 50วิ
0: ยังไม่ทันอ่ะผมเข้าไม่ทันเอางี้ดีกว่าผมเข้ามาดูไม่ทัน
1: นะฮะเพราะผมว่าคนไม่ทันเยอะถ้าคนไม่ได้แบบจดจ่อตั้งแต่วอร์มอัพเพลงแชมเปี้ยนลีกขึ้นอะไรเงี้ยไม่ได้ดูหรอก
0: เป็นจังหวะไงพี่ชี้จากปาโบบาลิออส
1: มันก็เป็นช่องเปิดแล้วเผลอวูบเดียวมันก็ยาวแล้วก็นั่นแหละ50วินาทีจากปาโบบาลิออสก็จบง่ายแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องแบบคือไอ้ตัวที่อันตรายที่สุดในแผงเกมรุกของแอตเลติโกมาดริดดูการนี้มันคืออเล็กซ์ไบน่า
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นตัวที่ต้องระวังอันดับต้นๆอยู่แล้วเพราะแกท็อปฟอร์มตั้งแต่บอลโลกนะก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆปี๊ดแล้วก็โอ้โหก็ต้องชมเรื่องแบบวิสัยทัศน์ในการให้บอลอะไรเงี้ยคือมีตัววิ่งคืออัตเลติโกเนี่ยเวลาสวนเขาสามัคคีกันมาก
0: ม
1: าชั้นแถว1แถว2แถว3มันจะมีขยับซ้อนมาเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็ปล่อยตัวเติมเนี่ยดึงทำหน้าที่ดึงกองหลังของแมนยูไนเต็ดไปซ้อนแถวแรกแล้วก็นั่นแหละ แถว2กลายเป็นว่า ผู้เล่นนี้

0: วิ่งตามกลับหลังมาเนี่ยเป็นของฝั่งแอตเลติโกมาดริดก่อนนั่นคือปาโบเลออสในขณะที่แมนยูไนเต็ดมีแนวป้องกันแค่แถวเดียวแถว2ไม่ล่นมาด้วยโปเช่
1: เรียบร้อย
0: 50วินาทีปาโบเลออสยิงแอตเลติโกนำ
1: ครับแต่ก่อนยังมาคุยเรื่องลูกเกมต่อไปในประตูต่อไปในช่วงนี้ 17:59 นาทีละเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับขอรับพงษ์ชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกับในที่นายกูรูวันพุธกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดย
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: แอร์แคริเออร์เทควีและเทคเอสกับโปรโมชั่นเย็นดีมีคืนรับเงินคืน500 บาทวันนี้ถึง

0: ันเลย
1: ฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM 99
2: เวลา18 นาฬิกา

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
4: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: ีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ก็เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: อยู่กันต่อนะครับกับฟุตบอลออนไลน์ทาง FM 99 Active Radio กับนายที่นายกูรูครับมั่วรายการ
6: รายการตำนานมากแล้ว
5: โอ้โหเลิกไปต้องปี 2-3 ปีแล้วนะครับผมนายที่นายกูรูต้องไปสนมองหน้า
6: บอลออนไลน์นี่ต้องตีสองมาก่อน
5: ครับผม
6: หรือนี่มาห้าเที่ยงคืนนี่ต้องนายที่นายคอมมูนิตี
5: ้ครับผมบายบาย
6: ครับ
5: นะครับไม่เป็นไรอยู่กันช่วงเย็นๆแบบนี้แหละเวลากำลังดีกับนายที่นายกูรูนะครับนี่สะดุดเลยต้องหยุดคิดก่อนพูดถูกหรือเปล่าขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์ครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับและขอขอบคุณสำหรับM150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ครับ
6: ครับครบถ้วนนะครับส่วนช่องทางยังเหมือนเดิมนะครับ SMS คุยกับพี่ชินแล้วผมส่วน4689899นะครับ4689899รวมถึงใน Facebook Live แล้วก็ใน YouTube Live ก็เริ่มมีหลายท่านมาทักทายนะยังไงเดี๋ยวเราตอบให้เราสักครู
5: ่เมื่อกี้เราค้างกันไว้หน่อย
6: ก็หลังจากแมนยูเสียประตูไว้พี่ชิน
5: อืม50วิ
6: ครับก็เป็นบาโบบาเลอสจริงเข้าไปแล้วต้องบอกว่าเล็กซ์ไบน่าเนี่ยตอนนี้เขายึดตัวจริงทีมชาติสเปนนั่นซายนะ
5: ใช่ก็ตั้งแต่บอลโลกอ่ะตอนเรื่องนิโก้วิลเลียมส์ไม่ฟิตอ่ะ
6: ใช่แล้วคือแบบดูเข้าใจเกมนะครับอย่างผมแฟนอาร์เซนอลผมว่าตัวนี้เป็นติกริมเส้นนั่นซายที่น่าสนใจอาจจะไม่ได้บูบวาบแต่เข้าใจเกมแล้วก็เล่นง่ายทีมเวิร์กดีสไตล์เขาคล้ายๆกับซานติกาโซล่าเมื่อก่อนไม่ชิดป้อมๆแล้วก็ทักษะดีๆนะฮะก็ไบน่าแอสซิสต์ให้บาเลอสยิงส่วนท้ายครึ่งแรกอ่ะจริงๆมียิงเข้าไปได้ด้วยจากจอนนี่คาร์โดโซ
5: ใช่
6: แต่ตรงนั้นเนี่ยแฮนด์บอลก่อนใช่ไหมพี
5: ่มันขุกคลิกบอลไปติดแขนคนเปิดบอลก่อนก็คือมาโกสยอริเต้เด้งตอนแรกก็ดูเฮ้ยมันแขนใครกันแน่เพราะว่ามันโดนแขนเอเดนเฮเว่นด้วย
6: ครับ
5: แต่ว่ามาจากแขนของมาโกสยอริเต้ก่อนประตูนั้นก็เลยถูก VR ริบคืน
6: ครับ
5: ก็ยังดีมันสำคัญมากก่อนจบครึ่งแรกถ้าโดน 2-0 ไม่นี่ไง
6: ใช่คือถ้าตามหลัง2ลูกอ่ะแล้วเล่นที่เล่น เล่นที่บ้านตามหมีแทบจบแต่พอครึ่งแรกอ่ะยังรอดมาได้ก็ครึ่งหลังตามหมีมีขยับเอาบอลบริออสออกแล้วก็มาร์คผู้วิวลงมาแล้วก็จนฮานเดวิดสุดซาก ลงมาแทนอีคังอิน
5: เฮ้ยดีขึ้นเยอะปีนี้ท้ายเทียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาออกจากลิวมาใช่ไหม ฟรีเอเจนต์ไปที่ยูเว่โหดับอนาถดับแบบแย่แย่จัดๆเลยก็เลยต้องย้ายทีมอีกรอบมาที่อาเลติโก้เอ้ยปรากฏว่าเวิร์กใช้ได้ใช้ได้ครับเล่นแบบมีอิมแพคกับเกมพอสมควรในช่วงตลอดหลายเกมที่ผ่านมานะ
6: ก็เดี๋ยวเช็คหน่อยเดี๋ยวจะตัวแทนเดวิดนี่ฤดูกาลนี้เดี๋ยวดูนะยิงกี่ประตูก็
5: หนีไปบ้างแล้วอ่ะ
6: ยิงไปสามลูก
5: เออใช้ได้
6: สามลูกจากสี่เกมในลาลิก้า
5: ครับ
6: คือถ้าในลาลิ

0: ก้าโอเคแต่ในทีวียุโรปอาจจะจืดหน่อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็ครึ่งหลังแมนยูมีเปลี่ยนเอาอาจารย์ดูโจชัวซักซี่ลงมาแทนเตเดมันนาที66แล้วก็เมสันเมาส์มาแทนบาเลบาแล้วก็อามัดดิอาโลมาแทนแรดฟอร์ดล็อตนั้นน่ะก็3คนพร้อมกัน
1: ครับ
0: ก็ดูว่าเกมจะพลิกที่ไหนได้พลิกตรงที่โยโลโดนใบแดง
1: เขาแก้ย้อนกันไปย้อนกันมาซึ่งจริงไอ้เกมระหว่างแบบสกอร์ 1-0 ตั้งแต่นาทีแรกอะระหว่างนั้นมันก็มีโอกาสจะเพิ่มสกอร์ด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าแมนยูไนเต็ดโอกาสจะตีเสมอก็มีโดยเฉพาะเอ็มเมโมโอกาสใหญ่ๆอะมีอยู่เรื่อย
0: ๆครับ
1: 2-3 ครั้งอย่างน้อยสำหรับเอ็มเบโมแต่ว่ายิงติดบ้างยิงออกเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จริงๆไม่ได้ถึงกับเป็นเกมที่แย่เลวร้ายอะไรสักขนาดนั้น
0: อ
1: ะแต่จังหวะของตัวเองทำไม่ได
0: ้ก็สู้ได้แต่ความคมน้อยกว่าแล้วก็โยโรมาโดนใบแดงไล่ออกไปนาที74เกมก็เลยเป็นรอง
1: ใช่
0: หลังจากนั้นพอโดนใบแดงก็อีกแค่5นาทีก็อเดโมนาลุกแม่
1: ก็นี่ไงเลยนี่โยโรไปฟาวจนทานเดวิด
0: แล้วก็อย่างน้อยเรียกฟาวเรียกใบแดงได
1: ้
0: แล้วก็ไปลุกแม่นยิงเข้าไปเป็น 2-0 ที่79
1: ครับ
0: หลังนั้นเกมก็แทบจบนะครับถึงแม้คาริกจะแลกด้วยการถอดรูโน่ออกแล้วเติมตัวรุกอย่างคุณย่าแล้วก็เอาแฮร์รี่แม็กควายลงมาแทนเฮเว่นก็มีผลละ
1: กดดันแอริโก้ไม่ได้แล้วก็เป็นช่วงที่แอริโก้ก็ฟอร์มขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือตามสไตล์อ่ะตามหมีอ่ะหลายๆฤดูกาลต้นซีซั่นจะแกว่งแป๊บนึงแล้วเขาก็กลับมาได้ทันสักพักแล้วคือก่อนจะเล่นกับแมนยูไนเต็ดชนะมา4เกมติดในลาลิก้า
0: ใช่ก็ชนะทั้งเรอัลมาดริด 2-1 ชนะโซซิดาด 3-0 ชนะโอซา 4-0 แล้วก็ชนะอาราเบสล่าสุด 2-1
1: แล้วในทางกลับกันนั้นก็ทำให้แมนยูไนเต็ดนั้นบวกเกมนี้ไปด้วยไม่ชนะใคร5นัดติดจากทุกรายการ
0: ครับก็แพ้ตราหมี 0-2 เสมอสเปอร์ 1-1 เสมอฟูลแลม 1-1 แพ้ไบตัน 2-3 แล้วก็แพ้แมนเชสเตอร์ 0-1
1: ก็แพ้ไบตันนั้นก็ตกรอบถ้วยลีกครับ
0: อ่ะก็สถานการณ์แบบนี้พิชิตพร้อมกับการทิ้งบอมของลิซันโดมาติเนสว่าโอเคแหละคุณตำหนิผู้จัดการทีมตำหนินักเตะได้มันง่ายแต่ว่าบอร์ดบริหารเนี่ยอ่ะเขาพูดว่าก็ไม่ได้ช่วยพัฒนาทีมอะไรเลยเป้าพุ่งไปที่เจสันวิลคอก
1: จี้ไปชัดเจนเขาใช้คำพูดว่าฝ่ายเทคนิคด้วยซ้ำ
0: ครับจะมีเอฟเฟกต์ไหม
1: หลักๆเลยก็บอกว่าแบบการสนับสนุนทีมไม่เพียงพอการยกระดับทีมการเสริมทัพอะไรอย่างเงี้ยนักข่าวก็อาจจะจี้ถามว่าตำแหน่งไหนอะพี่รวมรวมเหรอครับรวมรวมจะให้ไปจี้ตำแหน่งเดี๋ยวขัดแย้งกันภายในต่ออีกกับพวกเดียวกันต่ออีกอะไรแบบเนี้ยก็ตัดสินใจที่แบบเปิดศึกเต็ม
0: ๆดับเครื่องชน
1: เปิดศึกกับผู้บริหารครับสำหรับลิซันโดมาร์ติเนสเพราะอะไรถึงเปิดศึกมีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้นักเตะวิจารณ์การบริหารของต้นสังกัดตัวเองได้เต็มปากเต็มคำแบบเนี้ยเพราะอะไรเขาถึงพูด
0: อยากย้ายไหม
1: ถ้าสถานการณ์ของลิซันโดมาร์ติเนสถ้าเรื่องอยากย้ายก็อันนี้ก็คือเอาตัวเข้าแรกก็แปลว่าต้องพร้อมย้ายด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็นี่ไงก็เห็นเพื่อนซีอย่างคริสเตียนโรเมโร่เนี่ยไปเติบโตกับตามี
1: สัญญาปีสุดท้าย
0: ด้
1: วยนะผมว่ามันก็ด้วยเรื่องแบบรายละเอียดภายในของเจ้าตัวทำให้อะไรพร้อมที่จะแลก
0: ครับแล้วอย่างวันเจอสเปอร
1: ์ไปครับสาดไป
0: สาดไปสมาชิกแล้ววันอย่างวันเจอสเปอร์เขาก็เป็นผู้ตามตรงก็มีส่วนผิดพลาดแล้วก็เป็นแพ
1: ้ไอ้จังหวะค้ำกับโซเลนกี้
0: ใช่แล้วโดน1-1ก็เลยเอาตัวเข้าแลก
1: ครับ
0: แล้วก็เชื่อว่าโอ้โหนักเตะคนสุดท้ายที่วิจารณ์บอร์ดบริหารคือคริสเตียโนโรนัลโด
1: เออใช่
0: ยังอยู่ไม่ได
1: ้
0: ที่บอกความทุกโซมโอแทฟฟอร
1: ์
0: ด
1: อันนั้นก็เคลียร์ชัดว่าเขาจะย้าย อยู่ไม่ได้หรอก
0: เพราะนั้นก็ผมว่าก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอ่ะด่าระดับสปอร์ตไดเรคเตอร์อ่ะ
1: ของโรนัลโดนี่ใหญ่กว่าเขาเพราะกวาดหมดกวาดโค้ดอะไรไปทั้งองค์คาพยพ
0: แต่ลิซันโดนี่บอกว่าผมว่าคาริกไม่ผิดทำดีที่สุดแล้วแต่ว่าพูดไปถึงสปอร์ตไดเรคเตอร์ก็คือเจสันวิลคอกนะครับซึ่งจริงๆผมว่าแฟนแมนยูเห็นด้วยนะเพราะว่าก็มันก็จริงอะว่าการเสริมทีมมันไม่ดีพอเพราะตอนนี้ผมว่าแฟนแมนยูโอเคแหละไม่พอใจผลงานแต่ไม่ได้ตำหนิไปที่คาริกแบบเป็นเป้าหลัก
1: ตลาดใหญ่ของแมนยูในแต่ในรอบตลอด2ปีปีที่แล้วก็คือปรับปรุงเกมรุกซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมานานเนาะก็ซื้อหมดเลยซื้อคุณย่าซื้อเมโม
0: ครับ
1: ซื้อเซสโก้แล้วก็เนี่ยซัมเมอร์ตลาดใหญ่รอบที่ผ่านมาล่าสุดก็คือโอเวอร์ฮอลแดนกลาง
0: โดยเฉพาะมิดฟิลด์ตัวกลาง
1: อันเดรซันโตส
0: ครับ
1: ยูริทีเลมันคาร์ลอสบาเลบ้
0: า
1: สามสหาย
0: ครับ
1: หลังยังไม่ได้ปรับปรุง
0: ไม่มีเลย
1: โดยเฉพาะแบ็คฟูลแบ็ค
0: ชุดเดิม
1: แบ็คซ้ายใช้มา12ปี
0: ลุกชอว์แล้วก็ที่สำคัญคืออย่างเดริกนี่ก็เจ็บไม่เลิก
1: เดริกเมื่อวานเพิ่งกลับมามีชื่อเป็นครั้งแรกในรอบผมว่าน่าจะเกินครึ่งปี

0: แสบมัน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้โห
0: มัน
1: จี๊ดจ๊าดอ่ะ
0: วันดีคือดีแบบเมื่อไหร่อยากเป็นลมเทคนิคมันแสบ
1: คือถ้าตำกับใบชะพูกับไอ้เหล้าขาวเนี
0: ่
1: ยเหล้าขาวมันก็จะเย็นอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วเจอใบชะพูเข้าไปเนี่ยยิ่งเย็นหนักเข้าไปใหญ่เลย
0: ผมเป็นถึงขั้นที่ว่าไปฉีดยานะแล้วหมอบอกว่ามันจะคุ้มครองได้5ปีแล้วมันก็คุ้มมาเป็น10ปีพี
1: ่
0: ผมว่าผมน่าจะรับวัคซีนตอนโตเพราะผม

0: เราเล่าข่าวตัดกลับมานะครับพาราเกม
1: ครับ
0: คุณมอสนะครับจักรินดำมุนีนะครับจะเป็นคนถือธงนำหน้าให้กับประเทศไทยในการเปิดสนามที่นิชิโนสเตเดียมนะ
1: โอ้โห
0: พาโลมะมิซูโฮสเตเดีย
1: ม
0: ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่เปิดเอเชียนเกม
1: ครับ
0: นะครับก็จะเปิดวันที่18ตุลา
1: โอ้โห
0: 18ตุลาคมนะครับ
1: เป็นทางการนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็จะมีการแข่งขันอะไรต่อมีอะไรก็เริ่มมีทีนี้เราจะดูถ่ายทอดสดได้ยังไงเนี่ย
0: อุ๊ย
1: มีของอะไร AS มีไหม
0: อุ๊ยมีไหม
1: น่าจะมีนะ
0: AS มีนะต้องมี
1: AS มี
0: AS มี
1: T Sport มีแน
0: ่ต้องมี
1: 11 11มีป่ะไม่รู้
0: 11ไม่รู้แต่ PPTV มี
1: อ๋อ PPTV มี
0: ใช่ๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเหมือนกับตอนเอเชียนเกมสั้นลงหน่อย
1: อาจจะไม่ได้เยอะขนาดน
0: ั้
1: น
0: ไม่ได้เยอะกีฬามันไม่ได้เยอะเพราะว่า กีฬามี18ชนิดนะฮะแล้วก็492เหรียญทองไทยเราส่งไป265ครบแต่ครบทุกชนิดกีฬาเป้าหมายคือ27เหรียญ
1: โอ้โห
0: 27เหรียญนะ
1: น่าจะได้นะโอ้ของเรามันเก่งโอลิมปิกมันไป
0: โอลิมปิกระดับโลกเราบึ้มเลยนะฮะก็ติดตามดูนะครับเพราะว่าคุณที่รับเลือกในครั้งนี้คุณจักรินดำมุนีเนี่ยเป็นนักกรีธานะครับเป็นนักกรีธาผู้พิการทางสายตา
1: ค
0: ลาส T13 นะฮะแกเป็นเจ้าของเหรียญทองหังโจเกม2เหรียญแล้วก็ครั้งนี้จะวิ่ง100เมตรกับ400เมตรนะครับในประเภทคลาส T13 นะ
1: ก็ต้องดูว่าเขามองเห็นนิดหน่อยตาบอดตาใสบอดสนิท
0: เดี๋ยวจัดคลาสกัน
1: ก็จะมีคลาสถ้าจะเห็นจะมีแบบพี่เลี้ยงวิ่งด้วยก็มี
0: อันนั้นคือบอดสนิท
1: บอดสนิทพี่เลี้ยงวิ่งด้วยแล้วพี่เลี้ยงเนี่ยต้องวิ่งเก่งพอนักกีฬาน
0: ะจริงๆพี่เลี้ยงนี่ต้องเก่งเลยนะ
1: ถ้าพี่เลี้ยงโอ้โหนักกีฬาไปนู่นแล้วพี่เลี้ยงอยู่นี่เนี่ยมันไม่มีคนบอกทางไง
0: ไม่ได้นะ
1: มันต้องสองประสานน่ะรวมเป็นหนึ่งอ่ะ
0: สองประสานคือเมื่อวานเนี่ยพูดถึงคนที่จะคือเราเนี่ยจะแข่งในประเภทเขาเรียกว่าเป็นการรวมหมดเลยเป็นการเขาเรียกว่าผัดผสม400เมตรฮะหรือว่า universal mix relay เนี่ยนะครับเป็นการรวมคลาสความพิการทั้งหมดของ3สมาค
1: ม
0: สามสมาคมก็จะมีสมาคมกีฬาคนตาบอดสมาคมกีฬาพิการทางสมองแล้วก็สมาคมกีฬาพิการ3อันวิ่ง4ซึ่งคนที่จะวิ่งกับคุณสุนีพรถนอมวงเนี่ยก็คือคนที่วิ่งด้วยคือเป็นไกด์คือคุณโอมชัยวัฒน์ทองจำรูนนี่พี่สมพูดเนี่ยก็คือคุณโอมจะต้องวิ่งให้เท่ากับคุณหญิงนะชัยวัฒน์เนี่ยต้องวิ่งให้เท่ากับสุนีพรนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหรียญนะ
1: ไม่ได้นะเพราะโค้ชเนี่ยมันต้องขอวิ่งข้างๆเลย
0: จริงจริง
1: ซ้ายหน่อย
0: เก่งมากนะ
1: ขวานิ่น
0: โอ้คือ
1: เขาอาจจะไม่พูดกับผมนะแต่เขาคงจะมีซิกกัน
0: อ่ะซิกต้องมีซิก
1: ต้องมีซิกกัน
0: ใช่ใช่นะฮะเก่งมากนะครับเดี๋ยวเรา
1: ติดตามวิ่งไปแล้วมันจะแบบมันไม่ตรง
0: อืม
1: เขาก็จะมีประมาณอย่าง
0: น
1: ี
0: ้คือผมว่าพี่โอมเนี่ยแกต้องวิ่งแบบคนเดียวนี่น่าจะเร็วไม่เบาอ่ะ
1: ผมชอบดูเพราะนักกีฬาคนพิการวิ่งโคตรเร็วเลย
0: เก่งมากนะครับ
1: วิ่งเร็วคนธรรมดาแล้วคนที่เป็นเทรนเนอร
0: ์
1: คู่ใจเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหเป็นเนยพวกเนย
0: ใช่
1: ต้องวิ่งเร็วมาก
0: นี่เหมือนเนวิเกเตอร์นะ
1: มันต้องเร็วอ่ะมันไม่เร็วไม่ได้มันต้องเร็วอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่งั้นไม่ทันเขาอ่ะ
0: โอ้โห
1: ถ้าเกิดนักกีฬาวันไหนมันเกิดฟิตขึ้นมาทำลายสถิติไอคนนี้วิ่งไม่ทันนะ
0: ถูก
1: วิ่งแบบสุดใจขาดดิ้น
0: จริงวิ่งสุดใจขาดดิ้นนะครับ
1: อ่
0: ะ44แล้ววันนี้มีหลายท่านเลยส่งมา
1: เป็นยัง
0: บอกว่าหวานเบอร์เมื่อวานผมยงแกเป็นยังไงกับอุ้ยเขาบอกว่าแอปมีปัญหาหรือเปล่า
1: อ๋อเหรอ
0: นะก็
1: ผมก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้พวกเราผมถ้าเกิดฟังผมก็เปิดวิทยุ
1: มันมีแอปเก่าแอปใหม่แต่ว่าถึงวันนี
0: ้แอปใหม่ไปแล้วนะ
1: คุณทุกคนน่าจะเป็นแอปใหม่หมดแล้ว
0: ใช่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวฝากพิจารณาช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับกับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150นะครับโอ้โหแอดเราเยอะมากเลยอ่ะ
1: โอ้มีท่องเที่ยวอีกนะนี่ผมอ่านไม่ออกเลยเล็กๆเงี้ย อันใหญ่ๆพอได้
0: พอได้ใช่ไหมพี
1: ่อันเล็ก
0: ๆเอาอันนี้ก่อนแล้วกันก็เชิญชวนนักกอล์ฟครับและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันกับศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM99 นะครับ
1: ครับ
0: The Charity Golf 2026

0: ครับทีมสีแดงนำโดยป๋าแปะ
1: อุ้ย
0: นะครับป๋าแปะเพื่อนพี่ส
1: ม
0: นะฮะมากับทีมงานนำทีมนะส่วนทีมสีน้ำเงินเนี่ยนำโดยน้าหังนะครับเมื่อวานขออภัยผมไม่เรียกน้าหำ
1: น้าหังนะน้าหำมันน้าหำนี่มันพี่อะไรนะ
0: พี่สุรักษ์สุ
1: ทิน
0: ฮะ
1: สุรักษ์สุทินชัยกิติ
0: อำนาจเฉลิมชลิต
1: อ๋อนะอำนาจเฉลิมชลิตเหรอ
0: น้าหำ
1: อ๋อน้าหำ
0: ครับผมพบกันวันที่26ขออภัยครับพบกันวันที่29ตุลา
1: โอ้โห
0: นะครับผิด3วันแล
1: ้
0: ว
1: เลยไป3วัน
0: ครับที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะครับช็อตกันเที่ยงตรงนะป๋าสายแน่ๆรายได้ส่วนนึงเนี่ยนำไปซื้ออุปกรณ์ให้กับนักเรียนในต่างจังหวัดนะครับสนใจก็ติดต่อทาง Facebook Fanpage FM 99หรือเพิ่มเติมครับ092-531-5142หรือ080-9195365สักครู่นะจ๊ะ
1: ครับ
0: มานะ
1: พักสักครู่นึงครับ
0: ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูลตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
4: ์ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึง

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
7: สนับสนุนโดย
8: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150
10: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
11: ช่วงนี้นะครับขอสนับสนุนขอบคุณนะฮะเกเตอร
12: ์
11: แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
12: อย่าคนติดต่อมาเยอะเลย
11: ครับ
12: อยากได้คนที่อ่าน
11: สปอต
12: สปอตที่เนี่ย
11: อ๋ออ
12: ยากได้อ
11: ่
12: ะ
11: อยากเอาไปทำงาน
12: เปล่าฮะให้ไปเก็บไปเก็บขยงเก็บขยะอะไรช่วงน้ำท่วม
11: ไหมเดี๋ยวต้องขออภัยครับเมื่อสักครู่พี่อี้มาเลยมาอ้างอิงข้อมูลที่สมมาถูกต้องแล้วน้าหำ
12: น้าหำ
11: คือน้าสุทิน
12: สุทินสุรั
11: ตน์อันนั้นน้าอำ
12: อำนาจเฉลิมโชลิศ
11: ขอบคุณครับตอนแรกเนี่ยแล้วเมื่อวานแล้วผมไปเรียกน้าหังว่าน้าหำได้ไหม
12: เออ
11: นะ
12: สงสัยเนี่ยคงแกคงกลับบ้านไงคงปวดหัวอยู่ตอนนี้มันเรียกอะไรของกูเนี่ย
11: เรียบร้อยขอบคุณนะจ๊ะ
12: ตอนนั้นนามเนี่ยน่าจะติดทีมชาติครั้งท้ายๆแล้วมีพวกประที่ปานขาวติดด้วยซ้อมจนนามเนี่ยอ้วกเลย
11: เอาเหรอแสดงว่าซ้อมหนัก
12: เปล่าฮะนามท้องเสีย
11: เรียกว่าแกแฮงมา
12: ท้องเสีย
11: แล้วขอบคุณอีกครับ
12: อีกอ่ะ
11: โอ้ของเราเยอะ
12: ถือว่าเป็น
11: นาเยอะนี่เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็กลับมาอีก2ครั้งครับสำหรับการเดินทางประจำปี
12: ครั้งเดียวก็พอแล้วมั้ง
11: แลลี่มาอีกแล้วพี
12: ่โอ้โหไม่อะไรไปวัดอะไรนะเมื่อกี้เนี่ย
11: เซนต์ปีเตอร์สไตล
12: ์โอ้โห
11: ประเทศลีลา
12: ปล่อยโล่งเลยปล่อยโล่งเลย
11: พี่อี้เยอะมาก
12: ลูกสาวประตูแบบไม่อยู่อ่ะเลี้ยงหลบลูกสาวประตูปล่อยโล่งเลย
11: อังกฤษดีต้องฝึกไว
12: ้ครับผม
11: นะครับก็ครั้งนี้เนี่ยพี่แลลี่มาแล้วนะที่ปีที่แล้วเราไปกันอ่ะปีแล้วไปเมืองกาญ
12: ปีนี้ไปที่
11: อัมพวา
12: อัมพวา
11: อัมพวานี่มันจังหวัดอะไร
12: อัมพวาก็สมุทรสงคราม
11: สมุทรสงครามนะครับ
12: พี่ต้องขอลาจากแล้วแก้วตา
11: สมุทรสงคราม
12: สมุทรสาคร
11: อ๋อเหรอ
12: สงครามถูกแล้ว
11: อ๋อเหรออ๋อไอ้นี่เนี่ยสิ้นแสงดาวดูเบาเล่าร้
12: อง
11: จากสมทุมใช่ไหม
12: ใช่ใช่ใช่ใช่
11: เพลงนี้ใช่ไหม
12: เพลงนี้เลย
11: โอเค
12: ใช้ได้เลย
11: ใช่เหรอ
12: รู
11: ้ถูกนะ
12: เชื่อพี่
11: จังหวัดเขาจะมีเพลง
12: เพลงของเขา
11: ก็เหมือนในเนี่ยล่องเรือหารักนี่เป็นเพลงประจำเมืองกาญล่องเรือมาหาม
12: า
11: ดูกัน
12: แล้ว
11: หารักสักคน
12: บางโพก็มี
11: โอ้
12: ต ุ่งตุ้งติ่งตุ่งตุ้งติ่งตุ่งสาวบางโพนั่นโก้จริงๆ
11: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
12: นะสาวบางโพเข้ามาสาวบางโพหนุ่มบางกลวย
11: ช่วยแม่ขายข้าวมันไก
12: ่มีเพลงมีหมด
11: ทุกจังหวัดดีนะประเทศไทยในครบนะอังกฤษไม่ค่อยมีนะครับ
12: อ
11: ังกฤษไม่มีนะ
12: มีไหม
11: เราไม่มี
12: ไม่มีนะ
11: แต่อเมริกามีนะโฮเทลแคลิฟอร์เนียมั่งฝันร้ายที่ศรีสะเกษมั่งอะไรเงี้ย
12: เซจูเซ
11: ตแมสซาชูเซต
12: ไอ้ที่บีจีมันร้องไงบีจีนี่ร้อง
11: ใช่ใช่บีจีนี่เป็นเมืองเลยนะ
12: ฮัมยูฮานีไฮชื่อแม่ชื่อสูเซ่ติ
11: ้
12: งติ้งติ้งติ้งติ้ง
11: ตอนเด็กๆได้ยินเป็นนะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปอัมพวาน
12: ี
11: ่สนุกกับกิจกรรมหา RC
12: โอ้โห
11: นะครับ RC หาไม่เจอกินซันเคสเลยก็ได
12: ้ทันไหมเอาหนักตัวใหญ่เลย
11: นะฮะบ้านป้าอ้วนมีตรงสมาคมนักข่าวกีฬา
12: โอ้ยแกงขายอยู่เลยฮะ
11: โอ้ป้าอ้วนไม่น่าจะขายแล้วบ้างนะ
12: เลิกไปแล้ว
11: ใช่สักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
12: ์
11: ถ่ายรูปสะพานแฝนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาไม่เข้าใจสะพานแขวนนะถ้าบอกสะพานแฝนเนี่ยเขารู
12: ้
11: นะฮะแม่น้ำแม่กลองเจอกับเต้ยด้วย
12: เต้ยแม่
11: เต้ยมันควรไปนะงานคลื่นเนี่ยแต่เต้ยต้องรู้นะ
12: เต้ยเขาคนแม่กลองก็จริง
11: เออแต
12: ่เวลาเชียร์บอลเนี่ยเขาเชียร์นี่
11: อะไรฮะเมืองทองเหรอ
12: ค้างคาวค้างคาวไฟ
11: อ๋อโอ้โหใช
12: ่
11: พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจฉบับ Thailand Only ครับ
12: ครับ
11: โอ้ซึ่งมันเป็นภาพลับมากเลยพักสบายท่ามกลางธรรมชาติแต่นอนในที่พักนะไม่ได้นอนท่ามกลางธรรมชาติ
12: แต่นอน
11: ค
12: นแบบ
11: ซื้อ 28-29 พฤศจิกายนนี
12: ้
11: มื้อนี้สอบถามได้ที่092-531-5142เด
12: ้อ
11: หรือท่านอยากจะโทรมาก็080-919-5365นะไอ้เบาเออนะหรือทาง Facebook FM 99ได้เลยครับ
12: โอ้โห
11: เรารับทุกภาค
12: นี่แล้วไปดูหิ่งห้อยนะ
11: อ่าโอ้ใช่อัมพวา
12: ที่สมุทรสงครามเนี่ยมีหิ่งห้อย
11: ฟรีไหมครับ
12: เสียงเงินรับจ้างเวลาไปดู
11: ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นจ่ายตังค์แน่อันนี้ไปฟรีไหมครับ
12: ไม่รู้ครับ
11: ละ
12: ไปนี่นะมันเปิดไฟวิบวับวิบวับนั่นไงหิ่งห้อยหิ่งห้อยเต็มเลยเข้าไปใกล้ๆหน่อย
11: กระสือเปล่าม
12: ันตะลิงมันนี่ตะลิงมันตื้น
11: อ๋อตะลิงมันตื้น
12: ใกล้ๆหน่อย
11: โอ้แต่ว่าอัมพวานี่ไม่ได้ไปแบบ20ปีแล้วอะ
12: อัมพวานี่นะ
11: โอ้
12: เขาไม่ได้พูดถึงเลยมั้ยมะพร้าว
11: อืม
12: มะพร้าวอ่อน
11: ใช่ใช่มะพร้าวอ่อน
12: มะพร้าวน้ำหอม
11: ครับ
12: ถ้าน้ำเหม็นนี่คือของปลอม
11: ใช่ใช่ใช่บ้านลิมพี่ลิมิง
12: น้ำหอมที่คุณต้องไปซื้อแล้วก็กินกุ้งแม่น้ำ
11: ครับ
12: ไม่รู้น้ำหลักนี่มันจะมีให้กินหรือเปล่านะ
11: โอ้
12: ไปจ้างเขามาตกกุ้งแล้วมาปิ้งมาอะไรเงี้ย
11: โอ้ไม่ต้องกินอาหารเออจริงจริงจริง
12: อันนี้นอกเมนู
11: เออคือนอกเมนูเนี่ยคือในเมนูก็อร่อย
12: อร่อย
11: นอกเมนูท่านก็สามารถสั่งได้
12: สั่งได้
11: นะครับแล้วก็มาเบิกที่พอสุเทพ
12: พอสุเทพบอกโอ้ไม่อยู
11: ่ไปไหมงวดนี
12: ้พอสุเทพไปดิ
11: เราสองคนคง
12: ไม่รู้เลย
11: ยังไม่รู้นะ
12: อืม
11: ครั้งที่แล้วนี่นะ
12: น่าจะไปนะ
11: ครั้งที่แล้วนี่ป่ายั่วมากเลย
12: สมัยครับ
11: แกมาถึงปุ๊บเมื่อคืนนี้นี่เอ้ยบีเพื่อนพี่เนี่ยมาส่งพี
12: ่
11: อืมมันมาส่งจริงหรือเปล่าวะ
12: เอ้
11: าทำไมอ่ะโอ้ตอนนั้นกูไม่รู้เรื่องแล้วแกเมาแล้วเช้ามานะผมก็พาผมไปกับลูกสาวใช่ไหมเขาพาไปกินข้าวกับลูกสาวตอนเช้าอุ้ยเพื่อนพี่อยู่ไหนวะ
12: อ
11: ื
12: ม
11: อืมมันตื่นได้ยังวะมันพักตรงไหนวะ
12: เออ
11: ช่วยไปปลุกมันทีดิ
12: ลงมากินกินนี่เลยนี่อาหารเขาอร่อยสมชาย
11: เออ
12: ยังไม่ได้กินข้าวทีเลยครับป๋าโอ้โห
11: แม่ครั้งที่แล้วบังคับให้เราแต่งชุดด้วยนะแม
12: ่ต้องไป
11: สนุกกันนะครับไปงานกิจกรรมของคลื่น
12: ไปงวดนี้ว่าเดี๋ยว
11: มี
12: ไหมเขาจะมีดนตรีอะไรหรือเปล่า
11: คนมีนะมีอยู่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมา
12: ครับ
11: คุณสิรินทานิยากร
12: โอ้โหแล้วบรรเลงโดยใครครับพี่ตู่
11: พี่ตู่เออ
12: พี่
11: จันตู่ของเรา
12: จันตู่ก็หลังๆมาดีทางเล่นดนตรี
11: ใช่ใช่ใช่ใช่
12: ร้องเพ้อด้วยร้องเพลงไอ้โตเรมบอมต้อมเรนโบว์อ่ะ
11: เออเออโอ้แกร้องเพ้อ
12: ร้องเหมือนมาก
11: เหมือน
12: ร้องแบบโอ้ถ้าไม่หันหน้ามานี่ไม่รู้เป็นต้อมเลย
11: เออหันหลังเท่านั้นก็รู
12: ้ร้องดีมาก
11: โอ้แกร้องเพาะแกร้องเพาะ
12: ร้องเพาะมาก
11: โอ้นะอ่าละครับตอนนี้ก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับการท่าเรือ ของไทยเรานะครับ
12: เจอเทียบกับ
11: คาชิวาเลโซ
12: โดนไป 5-0 พูนสวัสดเลย
11: โอ้โหของนิปปอน
12: นะ
11: 5-1 จบเกม 5-1
12: ก็เป็น FC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะ
11: ครับผม
12: แล้วก็เป็นรอบลีกสเตทโอ้โดนไปเยอะเลยแต่เราไปแข่งที่บ้านเขาอะแต
11: ่
12: ว่าแข่งบ้านเราเราก็น่าจะโดนอะดูทรงแล้วอย่างเงี้ย 5-1
11: ครับผม
12: นะฮะกระจุยกระจายเลย
11: 5-1นะครับก็
12: เดี๋ยวให้อธิคมมันมานี
11: ่เราม
12: าไล่ดู
11: ไข่แตกก็คือได้จากมานูเอลทอมเบียนาทีที่64เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราโดนไปคือเราโดนยิง5ลูกเนี่ย28นาทีเองนะ
12: โอ้โห
11: 28นาทีนะโทจิโร่คุโบะนะฮะ
12: ก็มันปล่อย
11: แค่5นาทีแรก
12: ทะลุทะลวงไปขนาดนั้นนะ
11: โอ้
12: มันจะห่างชั้นกันขนาดนี้เลยนะ
11: อืมก็เป็นเรื่องปกตินะที่ต้องขยับเอาให้ใกล้ที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ
12: โอ้โหขนาดบุรีรัมย์ยังแพ้เลยบุรีรัมย์นี่ตัวต่างชาติดีๆทั้งนั้นเลยยังแพ้เลย
11: ครับนะฮะเออมันเป็นอย่างนี้โดนไปส่วนทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับ
12: ครับ
11: ก่อนที่จะหมดช่วงนี้สักหนึ่งนาทีก็คือตอนนี้มันวุ่นไงเพราะว่าบาฮาเรนเนี่ยต้องออกเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
12: บาฮาเรนเนี่ย
11: บาฮาเรนเนี่ยส่งหนังสือถึงสมาคมกีฬาย่อมหนักก่อน
12: ไปส่งมาย่อมหนักมันไม่มาส่งฟุตบอลหรอก
11: ไม่ฝากไง
12: สมาคมมันใกล้กัน
11: ใกล้กันแล้วก็ฝากมา
12: ย่อมหนักมันอยู่ก่อนถึงสมาคมฟุตบอล
11: ใช่โอ้ยขอชั่วหน่อย
12: แล้วแกอ่านผิดเด็กอ่านผิด
11: เป็นนี่ผิดเหรออ
12: ่านผิดไงฟุตบอลน่ะ
11: ครับแล้วก็มาถึงสมาคมฟุตบอลแล้วก็บอกว่ามีปัญหาภายในนะแต่แกเนี่ยมีปัญหาภายในแต่แกไปเตะที่นู่นนะ
12: แกบอกว่าฟอร์มไม่ดีเลยใน
11: ฟอร์มไม่ดี
12: แล้วที่ดันเสือไปเตะรายการอื่น
11: ทิ้งรายการเราทิ้งรายการเราทำให้เนี่ยมันยุ่งครับ
12: เออ
11: มันยุ่งอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าจะจัดรูปแบบเดิมคือ4ชาติไม่เตะ3เศร้าก็พยายามจะส่งหนังสือเชิญไปทางสมาคมฟุตบอลชาติต่างๆแล้ว
12: ทีนี้ชาติอื่นเขาก็มีล็อก
11: มีโอ้โห
12: ใช่ป่ะ
11: จริงจริงอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดตอบตกลงอะไรอย่างนี้ไปเรียบร้อยมันต้องปรับตังค์หน่อยนะ
12: เออ
11: เอออ่ะแต่ว่าแนนบอกพักก่อน
12: เจอนี่ต้องตุยทอง
11: เออลำตัวหน่อยใน
12: อ่ะแต่ว่าตอนนี้ต้องพักก่อน
11: ครับ
13: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
14: สนับสนุนโดย
15: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
16: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
17: ฟัง Active Radio ไม่สะดุด

0: ขณะที่เวลา 20:00 น.
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลตำบลบางลึกอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งวัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปรวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยจังหวัดปัตตานีสวดพระพุทธมนต์ถวายผ่อนพระแล้วรับพระราชทานเปียนโตภัตตาหารเวลา 14:30 น.ครอบครัวสวัสดิกุลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์มาจากวัดดอนบุพพารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดสะพานสีจังหวัดสกลนครวัดพุทธสายญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดพรสวรรค์กรุงเทพมหานครและวัดราชพฤกษ์วัดลัดทรายมูลวัดราชธานีวัดราชพฤกษ์วัดบึงจังหวัดสุโขทัยเวลา 17:00 น.มูลนิธิหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดน้อยหนังหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีวัดตโนดรายวัดบางน้อยจังหวัดสมุทรสงครามและวัดชนประธานรังสิตจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.นายภูมิใหม่จงรัตนวาทินครอบครัวจงรัตนวาทินครอบครัวเลิศสุธารสและคณะเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรโดยเฉพาะราษฎรในพื้นที่ห่างไกลอาทิสหกรณ์การเกษตรสันป่าตองจำกัดอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
1: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ครับมาในช่วงท้ายนะครับมีอะไรประชามพันธ์ป่ะเขาบางอันมันมี2ช่วงเลยนะ
5: M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 ครับแล้วก็บิวต้องรู้นะ
4: บิวก็ต้องรู้นะเวลาพี่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยบิวก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีตะตุ้งตะตังได้เท่าไหร่2 4
5: 6ล้าน
4: 6ล้านบาท
5: ครับ
4: มีค่าทำลายสถิติอีก
5: เวลาพี่ไปสัมภาษณ์เนี่ยบิวก็ต้องรู้ว่ามันมีค่าดอกไม้ทุกเทียน
4: บิวก็พกๆไปหน่อยนึง
5: แล้วก็ใครที่ชวนบิวไปดูดวงเนี่ยบิวไม่ต้องดูลูก
4: เหร
5: อครั้งที่แล้วโอ้ดึงพี่หวังตัว
4: ดูแม่น
5: บิวดูด้วยนะ
4: เหรอ
5: บิวก็ดูด้วย
4: เห
5: รอโอ้โหแล้วบิวมันก็เห็นอย่างนั้นน่ะน้องมันหาเลยพี่โอ้ใช่ตรงครับพี่ตรง
4: ตรงเ
5: หรอโอ้บิวนี่วิ่งประเภทชายใช่ไหม
4: อ
5: ้าใช่ครับพี่
4: ชัดเลย
5: ชัดเลยเราเป็นนักวิ่งประเภทสปรินต์นี
4: ่
5: ดูจากลายเส้นเนี่ยมันเป็นสปรินต์ชัด
4: ๆมันระยะสั้นน่ะ
5: โอ้
4: เร็วด้วยใช่ไหม
5: ควิกใช่ไหมบิวควิกเอาที่ดีทั้งนั้นเลย
4: ไม
5: ่
4: เคยชมใคร
5: ครับผม
4: ครับผม
5: ช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงแฮปปี้อาวนะฮะของการลงสนามฟุตบอลนะ
4: คุณบี
5: ครับ
4: ไอ้ฟุตบอลสี่เศร้าหกร้องไห้ของเราเนี่ย
5: เออ
4: มันตรงฟีฟ่าเดย์ไหม
5: ตรง
4: อ๋อตรงฟีฟ่าเดย
5: ์ตรงฟีฟ่าเดย
4: ์โอ้เป็นฟีฟ่าเดย์ด้วย
5: คิงส์ครับ
4: มันจะเรียก
5: ใครมาตอนนี้เหนื่อยนะ
4: เหนื่อย
5: เพราะว่ามันกระชั้นแต่ผมว่าน่าจะ
4: มี
5: นะน่าจะ
4: ต้องมีอ่ะมัน
5: คือแฮปอ่ะ
4: เอาอินโดนีเซียก็ไม่ขี้เหร่นะ
5: แต่พวกนี้เขามีคิวอ่ะพี่
4: เขามีคิวฟิลิปปินส์เนี่ยมันชนะเราด้วยนะ
5: เขาแฮป
4: ชนะเราด้วยนะชนะแต่ว่าในยามที่เรามันแบเบอร์แล้วไง
5: ครับ
4: ก็ได้นะ
5: น่
4: าจะโล่งๆยูเครนไง
5: ยูเครนก็มีย
4: ูเครนเขาก็มี
5: มีเล่นในชั้นลีกนะฮะก็เป็นแบบนั้นนะก็วันนี้เนี่ยต่อเนื่องเรื่องเอเชียนเกมถ้าเป็นพี่ลีหมิงก็ชอบเลยนะคร
4: ับ โอ้โหในความทรงจำ
5: ไม่ใช่นี่เป็นวอลเลย์บอลชายหาดที่เราได้เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมมานะครับโดยได้เขาเรียกว่าเป็น2เหรียญทองนะครับจากน้องไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน
4: ์โอ้โหนามสกุลเนี่ยสั้นมากเลยชื่อนามสกุลนี่อ่านยากมาก
5: อันนี้แค่ไบรท์นะแต่เบสนี่แหละครับ
4: เบสนี่อะไรเอ
5: ่
4: ย
5: วรพีระชยากร
4: นามสกุล
5: ก้องพบสรุตาวดีล่าสุดเธอไปได้แชมป์อีกแล้วครับ
4: ก็ไปที่โดฮาน
5: ะครับโดฮากับกาตาร์นะครับไปชนะคู่มือหนึ่งของรายการครับก็คืออาซามิชิบะนะครับแล้วก็เรกะมูรากามินะฮะซึ่งสองคนนี้เนี่ยมาจากนิชิโอสเตเดียม
4: นะฮะโอ้แต่ว่าโดฮาเนี่ยมันไม่โดนอะไรนะ
5: ไม่เกี่ยว
4: ไม่เกี่ยว
5: ไม่เกี่ยวตอนนี้มีแค่ที่มีปัญหาคือที่ซาอุดีแหละครับ
4: ซาอุดีอย่างเดียวยูเอเขาก็ไม่เอาละยูเอเขาก็ถอนไปละ
5: ผ่านไปละนะครับตอนนี้ก็แสดงความยินดีกับน้องทั้งสองคนนะครับ เก่งกาจอยู่เหมือนเดิมครับขึ้นโพเดียมเป็นเบอร์หนึ่ง
4: โอ้กำลังขึ้นหม้อเลยตอนนี้น้อง
5: โอ้ครับก็ได้แชมป์จากชัยชนะ21-19แล้วก็21-12ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับทั้งสองท่านยินดีด้วย
4: เ
5: ยี่ยม
4: นะถือว่ากำลังมาเลยโอลิมปิกยังทันนะ
5: กำลังมา

0: เข้ารอบให้ลึกๆนะฮะก็ส่วนเรื่องที่บอกว่ากำลังมาแรงเนี่ยพี่สมก
1: ็
0: คือทางการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยที่มีปัญหาคดีไม่เยอะเท่าไหร
1: ่คดีแค่ร้อยกว่าคดีเองนั่นเอง
0: 114
1: ทำเป็นคิดมากไปได้
0: 114จาก115
1: ครับ
0: นะครับก็พูดง่ายๆเลยก็คือใช้เงินนอกระบบมาใส่37,000 ล้านในช่วง9ปี
1: เอากระเป๋าซ้ายมาเข้ากระเป๋าขวา
0: อ่านะครับ
1: ประมาณเนี้ย
0: ตอนนี้เนี่ยเดวิดโคแกนซึ่งเป็นประธานของหน่วยงานกำกับดูแลฟุตบอลอิสระนะครับ
1: ครับ
0: ก็ IFR ก็บอกเลยครับบอกว่าถ้ามันมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยไม่ได้เพราะว่าของเขาเนี่ยถือว่าเป็นอิสระนะการดูแลคืออิสระองค์กรอิสระของเขาเนี่ยอิสระจริงๆนะโอ
1: ้ไม่มีแบบ
0: ใบสั่งห้ามมายุ่ง
1: ไม่มีนะ
0: ใช่นะฮะห้ามเด็ดขาดเขาพูดว่าจะไม่มีนักการเมืองคนใดนะฮะที่จะพยายามใช้อิทธิพลหรือว่ามีความพยายามใช้สิ่งที่นอกเหนือจากเหตุผลเนี่ยมาไม่งั้นพวกเราจะลาออกถ้าพวกนี้ถ้าลาออกเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราในหวานหมูนะแต่ที่นู่นไม่ใช่นะเรื่องใหญ่โอ้เรื่องใหญ่นะโอ้นี่ก็ตามกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไง
1: ความเสียหายนี่มันมหาศาลเลยนะ
0: เยอะไปเยอะไป
1: โอ้โหแล้วมันก็พูดภาษาชาวบ้านมันโกงหลายปีอ่ะ
0: มันทำให้ความสง่างามมันหายไปเพราะว่าคือมันถูกตัดสินมาแล้วว่าผิดนะ
1: โอ้ผิด
0: ออ
1: แล้วมันได้แชมป์ไปเท่าไหร
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: แล้วทีมได้รองแชมป์จะทำไงแล้วเงินแชมป์การไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนโอ้มันหลายอย่างไง
0: ใช
1: ่ก็คงตัดสินว่าอะไรเงี้ยถ้วยเท่าคงคืนไม่ได้หรอกมันงั้นมันยุ่งตายเลย
0: ใช่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าตัดสินก็คือปรับปรับโทษปรับแต้มอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของทางนู้นแล้วล่ะนะทางเราก็ได้ติดตามแล้วก็ตอนนี้มีรายงานล่าสุดพี่สมจาก BBC
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราเข้าช่วงที่เรากำลังอัมเจเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าแอนดี้เบิร์นแฮมนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษคนปัจจุบันนะเคยร่วมรับประทานอาหารในฐานะเป็นแขกรับเชิญก็คือ Hospitality Dinnerกับประธานสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้2ครั้งในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีของเกเตอร์แมนเชสเตอร
1: ์โอ้มันก็ต้องกินเป็นเจ้าเมืองนะ
0: เขาบอกว่า
1: ทีมใหญ่ๆมันเริ่มเมือง
0: เ
1: ป็นเจ้าเมืองไง
0: เจ้าเมืองเจ้าเมือง
1: เรื่องปกตินะ
0: ก็เหมือนกับแขกไปใครมาในเมืองเราอย่างเงี้ยอ่ะอย่างบ้านเราถ้ามาปุ๊บอย่างก่อนนั้นนี้ก็ต้องเป็นคุณอัศวินใช่ไหมแต่ครั้งนี้คุณชาติเงี้ยก็ต้องกิน
1: กิน
0: เป็นเรื่องปกติ
1: แขกไปแต่ว่าไม่ปกติคือมีน้องมีนายอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปว่ากัน
0: ใช่เขาบอกว่าเคยรับประทานอาหารกับทางคาลดูนอัลมูบารักในปี2017และ2018นะฮะแล้วซึ่งแต่ข้อมูลเนี้ยกลับไม่ถูกระบุในการแถลงข่าวเมื่อวานทำไมไม่บอก
1: ไม่บอก
0: ให้หมด
1: แล้วกินกับอะไรบ้างไม่บอก
0: ใช่
1: ปลาทูกี่ตัว
0: โอ
1: ้พริกกี่ถ้วย
0: กะเพรา
1: โอ้
0: เขาบอกว่างานเนี้ยจัดโดยThe Greater Manchester Combine ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการประชุมของตัวของนายกเทศมนตรีตอนนั้นก็คือนายกตอนเนี้ยนะครับกับทางแมนซิตี้ตอนนี้กดดันมาก
1: ผมว่าคือในการไปกินกับคนระดับนี้มันเรื่องปกตินะ
0: แต่
1: เขาเจ้าเมืองนะ
0: เขาดันไม่ยอมพูดไงอ๋อ
1: ไม่ยอมอ่ะ
0: โอ้
1: ฟาร์ม
0: ใช่
1: เหมือนกับการเคลียร์บัญชีทรัพย์สินของส.ส.ต้องบอกให้หมด
0: คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นนักแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจทำไมนักข่าวบางคนเขาเข้าใจง่ายจังในเรื่องการอมตังอะไรเงี้ยฮะ
1: นี่หมายถึงดีเจท่านหนึ่งในคลื่น99ที่จัดรายการตอนทุ่มหนึ่งใช่ไหมฮะ
0: มีตัวย่อไหมฮะ
1: จอจาน
0: เดี๋ยวนี้เขากลายเป็นซอโซ่แล้ว
1: อ๋อซอโซ
0: ่แกอธิบายชัดมาก
1: แกอ่านรอบเดียวรู้เรื่องเลย
0: โอ้นี่ผมพยายามอ่านเขาบอกว่าไอ้ข้อมูลในทะเบียนการแจ้งผลประโยชน์ทับซ้อนตรงนี้ของเบิร์นแฮมนะครับเขาบอกว่าระบุถึงมื้อค่ำเนี่ยไปทานกันนั้นมีริชาร์ดน่าจะออกเสียงว่าลีสนะอังกฤษนะครับ LWESE มันควบอะริชาร์ดลีสตอนนี้คือเขาไม่ได้อยู่ในวงฟุตบอลแต่เป็นเป็นผู้นำสภาเมืองมันหลายอันนะผู้นำสภาเมืองอันนี้เป็นนายกเทศมนตรีนะครับแล้วก็การรับประทานในครั้งนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเกมที่แมนซิตี้เจอเอฟเวอร์ตันที่เอติฮัดสเตเดียม
1: ครับ
0: ภายโดยมูลค่าสิทธิพิเศษในห้องรับรอง Hospitality ราคา3

0: 300ปอนด์
1: อืม
0: ก็คือถ้าท่านเคยไปดูบอลอังกฤษนะครับก็คือห้องรับรอง hospitality เนี่ยมันก็ไม่ได้หรูหรางั้นนะแต่ว่ามันมีอาหารกิน
1: อืม
0: กินอาหารกันนี่แหละแล้วก็ดูบอลก็อาหารเนี่ย hospitality จะมีอาหาร1 main courseซุปถูกไหม
1: ซุป
0: ซุปเมนคอร์สบาเลีย
1: โอ้โห
0: แล้วก็ขนมปังวาย
1: อุ้ยยาม
0: ีเหล้าย่อยอาหาร
1: โอ้มีวายขาววายแดงวายดำ
0: วายวิสกี
1: ้มีวายวิสกี
0: ้แล้วแต่ท่านชอบ
1: นะฮะ
0: ครับถ้า300ปอนด์คือผมทำตัวบอลเนี่ย300ปอนด์มิสมมันจะมีอย่างนี้เลยคืออันนี้แบบประสบการณ์ตรงนะ
1: อ
0: ย่างแรกเลยเข้าไปถึงปุ๊บ Where you telephone
1: อันดับแรกมาเลย
0: เ
1: ข้าผัดมาก่อนเลย
0: จะบ้ามันโต๊ะจีนเข้าไปถึงปุ๊บเขาไปถามเลยว่ามากี่คนคะวังมอ
1: วังมอ
0: ไอคัมฟอร์มจางไห่ปุ๊บนั่งเลือกเลยว่าท่านจะดื่มอะไร
1: โ
0: อเบเลียหนึ่งขวดขวดเล็กนะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีซุปแล้วแต่มาปึ้งขนมปังแล้วก็เมนคอร์สใหญ
1: ่เราสั่งไก่3อย่างมีไหมฮะ
0: ไก่3อย่างเนี่ยครับชอบจะป่าฝรั่งไม่มีหรอก
1: สังเกตไม่มีอะไรไก่3อย่างฮะ
0: ชิคทริปเปิลชิคเก้น
1: โอ้ไก่3อย่าง
0: นี่แหละแล้วก็กินนี้เสร็จจากนั้นก็จะมีอดีตนักบอลขึ้นมาพูดตลกมาเล่าเรื่องแมตช์เนี้ยสมมุติว่าเป็นแมตช์แมนซิตี้เจอเอเวอร์ตันก็เล่าเรื่องความเดิมว่าคุณเคยเจอแมตช์นี้เป็นอย่างไรจากนั้นเขาก็จะเดินมันเป็นอย่างนี้จริงๆพี่คือพูดเสร็จคนปบมือเย่
1: แล้วมันไม่ฮาทำไง
0: ส่วนใหญ่ฝืด
1: มันต้องเอาตัวฮามานะ
0: ซึ่งเขาจะเอาคนแก่ๆมานักบอลเก่าๆแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้เลยคือพูดบนเวทีเสร็จปุ๊บแล้วก็เนี่ยเขาจะเดินไปเข้าซ่วมให้คนในนี้เดินตามไปขอลายเซ
1: ็
0: นและแกก็จะเซ็นให้แล้วจากนั้นคุณอยากจะกินเบียร์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรแต่มันจำกัดเวลาอยู่ในประมาณ1ชั่วโมง20นาทีประมาณนั้น
1: ถ้าเราส่งลีมิงไปเนี่ยแกต้องเอาเป้ไปด้วยแน่เลย
0: ขนออกมาเต็มแต่เดาว่า hospitality เนี่ยมันมีหลายแบบนะคุณผู้ฟังก็คือบางที่เนี่ยสมมุติว่ากินที่ Ruby หลังสนามแล้วเดินไปนั่งขนาดเดียวกันหรือกินในสนามเลย
1: ผมว่ากินในสนามมันก็ไม่
0: แล้วชะโงก
1: มันเป็นที่แบบว่าที่เปิดเผยอะ
0: ที่เปิดเผย
1: มันก็ไม่ได้ไป
0: เพราะฉะนั้นอันนี
1: ้รับอะไรกันเท่าไหร
0: ่พูดในฐานะเราอ่านตรงนี้คือไม่รับที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ที่รับ
1: เรื่องเปิดเผย
0: เพราะถ้าเป็น hospitality จริงๆเนี่ย
1: อ
0: ย่างต่ำเลยคือ20ที
1: ่
0: มันจะไม่มีแบบ exclusive นะ
1: ไม่มีแบบนั่งคน2คน3คน
0: ถ้าดูจากราคา300ปอนด์เนี่ยไม่เพราะบัตรปกติตั๋วที่ทำเนี่ยมันขึ้นไปถ้า hospitality มัน700ปอนด
1: ์โอ้
0: 700ปอนด์นี่ยัง20คนเลย
1: มีแบบว่าสมมติผมไปดูบอลเนี่ยผมไปนั่งไอ้ตรงเล้าตรงนี้แล้วผมไม่ดูบอลมั้ยฮะ
0: ได
1: ้กระจกมันกั้นอยู่แล้ว
0: ก็ล่าสุดนี
1: ่
0: ที่ลดคงไม่ได้แต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งก
1: ็
0: คือ hospitality แบบเหมาห้องนี้เป็น exclusive คืออย่างที่ผมไปเมื่อมกราห้องนี้จะมีคนแต่พี่หลมมันก็20แต่อาหารเนี่ยนะอยู่แล้วคุณตักได้ตลอดเบียร์แช่วายแช่แล้วถ้าอยากจะได้ก็จะบอกว่าอาเฮียนะฮะ
1: โอ้นี่รอบสองแล้วนะนี่รอบสองแล้วนะ
0: เขาได้หมด
1: อ๋อได้หมดนะ
0: ก็คือนั่งตรงนี้กินแล้วก็เดินออกไปดูเดินออกไปดูเสร็จออกมากินผมวันนั้นเนี่ยน่าจะกดประมาณไอ้ขวดเล็กอ่ะหน้ามัน8อ่ะพี
1: ่ก็ลูกค้าไม่ได้กินเลยบี
0: ซัดแบ้เลยจะบ้าเหร
1: อ
0: เขาเสิร์ฟไม่อั้น
1: อ๋ออ
0: ันนี้ก็คือห้องแบบพิเศษเลย
1: พิเศษ
0: แต่เนี้ยอันหลังที่ผมพูดนี่คือ
1: นะถามตรงเลยว่าอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างกินแล้วมันอร่อยไหมหรือว่าม
0: ันอร่อยไหมพี
1: ่คืออาหารฝรั่งมันจะมีอร่อยแบบฝรั่ง
0: ใช่
1: ฝรั่งมันกินแล้วไม่อร่อยแต่คนไทยกินแล้วมันก็โอ้หิวพอแดกได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: น่าจะย่างล่าง
1: อันนี้มันเปรียบเทียบมันอร่อยไหม
0: ไม่ค่อยอร่อยพี่แต่มันไม่ได้บรรยากาศ
1: อ๋อได้บรรยากาศ
0: แต่ว่าคือตามทรงแบบเนี้ยคือที่ผมพูดล่าสุดผมไปห้องแอคซ่าแล้วเขาเสิร์ฟไม่หยุดแต่อาหารทำร้อนแต่ขณะเดียวกันไอ้แต่พอเห็นราคา

0: 300เนี่ย
1: ออ
0: มันคืออาหารที่ทำแล้วรวดเดียวเหมือนโต๊ะจีน
1: อ
0: ่ะแต่เสิร์ฟแบบกินคนละจาน
1: อ๋อก็คือทำจานใหญ่เลย
0: แล้วก็ตัดมาเรื่อย
1: ผัดเนี่ยจานเบลเลอร์จานเปย์มาเลย
0: จานเปย์แล้วก็มาตักแบ่งให้เป็นอย่าง
1: น
0: ี้
1: ม
0: ัน
1: มีอาหารมงคลแบบประเทศจีน
0: ก็จะมีไข่เจียวผักถั่วงอก
1: ผักบุ้งไฟแดงมีไหม
0: ก็เพื่อความเจริญงอกงามไข่เจียวนี่เป็นสีทอง
1: สีทองแล้วผักบุ้งไฟแดงฮะ
0: ผักบุ้งไฟแดงกินก็เพื่อให้มันเจริญเป็นยอกต่อยอกไปอันนี้ทิปเจแล้วฮะทิปบ้าเลยกิน
1: กินแต่ผักบุ้งไฟแดง
0: พี่สมต้องจ่ายตังค์ไปซื้อเป็ดอ่ะ
1: สามเนื้อนี่นะตรงนี้เนี่ยไม่มีผักบุ้งไฟแดงแล้วนะคุณสมชายเนี่ยอําผงทุกวังเลยแล้ววันนี้กินปลาเซลมอนเลยโอ้แล้วเป็นยังไงวะโอ้ปลาเซลมอนนี่เราเลี้ยงเอง
0: โอ
1: ้ว่ายน้ำใสนิ่งเลยเนื้อ
0: ปกติเนี่ยนะมันสีส้วมนะบอกนี้เราสีส้วม
1: สีส้วมเลย
0: สีส้มสีส้ม
1: สีส้ม
0: มานี่เป็นไง
1: ซิดมาเป็นปลานี่เลยอย่างปลานิลเร็วหันมาแบบ
0: เกิดมาเพิ่งเกิดกินแซลมอนสีซีด
1: แล้วบาง
0: เทียบแล้ววันที่กินนี่ปูอลาสก้าใช่ไหมขาปูเราก็นึกว่าขาปูมันต้องมีอาหารเยอะเลยไหมขานี่เล็ก
1: ปูมีธุระ
0: ปูขารีบ
1: แล้วก็มีรีบ
0: คนละรีบ
1: ปูขารีบปูมีธุระ
0: โอ้โหผมจำได้เลยพี่สมต้องสั่งเป็ดเพิ่มอ่ะ
1: โอ้โหดีมิงนั่งเงียบกิ๊บเลย
0: นะนี่ก็เป็นการแถลงออกมาล่าสุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ให้ความเป็นธรรมจากสิ่งที่พูดแต
1: ่
0: นั่นคือครั้งแรกที่ไปกินแต่ครั้งที่สองก็บอกว่ามูลค่าเนี่ยมันเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวฮอสพิทเห็นไหมมันตรงกันเลยพี
1: ่
0: เมื่อสักครู่ผมพูด700หรือว่า699มันถูกกว่าผมปอนด์นึง50บาท
1: อีกบาทนึงไม่ทอนเป็นค่าดอกไม้ทูบเทียน
0: ถูกต้องนี่ไงแต่มันเป็นไปได้ครับที่เกมไม่ได้อะไรแฟนเอเวอร์ตันนะแต่ว่าราคามันจะเป็นอย่างนี
1: ้มันบิ๊กแมตช
0: ์บิ๊กแมตช์ก็จะอยู่ที่699แพงขึ้นไปอีก400ปอนด
1: ์เป็นบิ๊กแมตช์ของเม
0: ื
1: องของเมืองเขา
0: เขาบอกว่าอันเนี้ยนะพี
1: ่
0: เบิร์นแฮมเนี่ยไปนั่งกินแล้วก็มันมีงานเลี้ยงอาหารตอนค่ำอีกด้วยแล้วก็มีตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตเอ็ดชีแรนอีกด้วยอีกมูลค่า150ปอนด
1: ์โอ้โห
0: นี่หนักนะ
1: คือไอ้เนี่ยกระจอกมากเลยผมว่
0: า
1: คือถ้าเขาจะจ่ายเขาต้องจ่ายแล้วเขาจะไปจ่ายทำไมเทศมนตรีเพื่ออะไรมันไม่ได้เกี่ยวรองหนองยุ่งอะไรแค่เป็นทางผ่านเฉย
0: ใช่ไหมดูนะ
1: ถ้าดูเราดูตามสถานการณ์ถ้าเขาจะจ่ายเขาจะไปจ่ายพวกคนที่มันใหญ่โตมโหฬารกว่านี้ไหม
0: ใช่ใช่นะเรียบร้อย
1: เรียบร้อยนะ
0: มาเดี๋ยวข้อความเลยเดี๋ยวพี
1: ่ไม่มีใครดีสักคนนึง
0: ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับพี่ปรูพี่บี200น้องอาร์มอาร์มอย่าลืมไปเที่ยวตลาดนัดนะอาร์
1: มมาให้ดูใกล้นะ
0: ไม่ไปทุกปี
1: เหรอ
0: โอ้
1: เราซื้ออะไรบ้างไหม
0: ไม่ซื้อ
1: ทุกปีกับบ้านเจอกระเป๋าเลยของฟรีนั่นเลยของแจก
0: ไปร้านพี่นะร้านพี่ซื้อ1แถม1
1: โอ้ไปวันเกตวัน
0: ครับร้านผมไปวันเกตวันนะ
1: คละได้ไหมคละของได้ไหม
0: ก็คละไอ้แถมอะคละไอ้ไปวันเกตวันนะครับซื้อราคาถูกแถมของราคาแพงได้แต่ของราคาแพงจะอยู่ในถัง
1: อยู่ถังตาดีได้ตาไร้เสียครับ
0: ขอให้พี่สมชายพูดถึงเรื่องอำนาจลื่นเลงอีกสักครั้งเถอะครับ
1: โอ้โหไม่จะพูดยังไงอ่ะตอนนี้เขาล้มอยู่อ่ะ
0: ครับ
1: เขาล้มอยู่เราก็แอบไปซ้ำเขาอำนาจลื่นเลง
0: ครับ
1: แต่เล่นมันทีไรเจ๊งทุกทีเลยอำนาจลื่นเลงสมัยต่อยมวยไทยเพชรปอบุรพา
0: ครับ
1: สู้จริงร้ายมากนะแต่ว่าคืนนี้เขาล้มอยู่ก็ไม่อยากไปค
0: ุ
1: ยเดี๋ยวมันไปเรื่องซ้ำเติมเขาน
0: ักเตะอินโดคนไหนชอบดีใจตอบทอมเฮนะครับน้องอาร์มบีไหนบอกกือลาเซาจะแถลงวันนี้ไงอยู่ๆก็ดันเลื่อนไปคนก็หงกันหมดแล้วนะหนีตามกาลิเลโอ
1: กือลาเซา
0: เซ็งมากเลยแอปฟังไม่ได้ต้องเปิด YouTube เอาครับ
1: โอ้แล้วพี่ฟังที่บ้านแน่เลยดูทรงนะ
0: ไม่อยู่ข้างนอกเนาะ
1: อยู่ข้างนอก
0: ผมฟัง99มั้ยอยู่เคนนอตครับ
1: โอ้ครับผมหมอจัด
0: พี่บีพี่สมครับขอเบอร์ด้วยให้อ่านส่งข้อความทักทายเพิ่มทุกเช้าเย็นครับจากคุณนานอาร์ต
1: ครับผมซิลไปก็ไป99นี่ไง
0: หรือไม่ก็914-63
1: 636ไปสมัครเรียนดำน้ำกับลีหมิง
0: ผมงงมากครับพี่สมครับ ทำไมอาหารเจต้องมีเนื้อหมูปลาไก่ด้วยอ่ะแกชงอีกแล้ว PFC เบ่งผมดก
1: เออทำให้มันแบบดูแล้วมันน่ากิน
0: เออ
1: แต่มันเป็นแป้งนะ
0: ครับโอ้สวัสดีทุกท่านเลยนะฮะที่ส่งมาครับพี่ปลั๊กพี่ MD2 นะพี่หนุ่มบอกว่าขวัญใจคู่สร้างคู่สมของผมมาแล้ว
1: โอ้ครับ
0: พี่พีระดลบอกว่าทำไมเจ๊จัดรายการตอนเที่ยงดูซึมตลอดเลย
1: โอ้ซึมกว่า
0: พอเห็นพี่สองคนมาจัดเชื่อไหมเหมือนผมจะร้องไห้เลยครับผมดีใจจะพี่เพียวอันนี้บอกคลายเครียดช่วงฝนตกครับนะขออนุญาตให้พี่ทั้งคู่มาจัดทุกวันเลยได้ไหม please ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้ครับผ
1: ม
0: จนกว่าร
1: อให้มันเดือดร้อนกว่านี้ก่อนนะ
0: สวัสดีครับพี่บีพี่สมชายพี่ณัฐพงศ์กระจกเล้าทำไมไม่เปลี่ยนสักทีครับพี่ก็ไม่ร
1: อ
0: พี่เต้บอกนะครับเคยมีคนถามกันนะ
1: เออ
0: ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยแกก็ตอบคำเมื่อกี้
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: ไม่รอพี่เป้พี่อีท
0: อ่าน
1: ะ
0: พี่อีทก็จะบินอย่างเดียวโอ้ไม่เคยใช้รถไม่เคยอยู่บนถนน
1: ผมชอบแบบลีลาการร้อง
0: ใช่ใช่ใช่เออแกร้องอะไรไม่อยากจะไปมาให้สวรรค์รถติดนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่ปูพี่บีครับโอ้โหที่สวัสดีมาเยอะพี่ณัฐสรพี่วินเตอร
1: ์
0: พี่ DCM นะฮะฟังเมื่อวานผมเป็นคนฟังอยู่ครับฟังเพลินเกือบจบซอยเข้าบ้านดีที่พี่บีมาเบรกเจ๊ไว้คร
1: ับ
0: อันนี้บอกว่าพี่สมทิศบีขอที่สุดของซ้อมหมิงช่วงเอเชียนเกมหน่อย
1: อันนี้ที่เล่ามาที่สุดทุกอย่างเลยฮะ
0: จริงมันมีครับแต่ว่ามันออกอากาศไม่ได
1: ้
0: เชฟสมครับใช้ฝาสูบรุ่นเก่าหรือเปล่าครับฝาสูบรุ่นเก่าคืออะไร
1: นี่ไงโกคาร์ดไง
0: อ๋อโอเค
1: โกคาร์ดมันเป็นเรื่องฝาส
0: ู
1: บ
0: อ๋อฝาสูบสวัสดีพี่ปูคุณบีเมื่อวานซ้อแกอ่านผิดอ่านถูกอันนั้นคือมุกใช่ไหม
1: โอ้ก็มุกไงไม่งั้นมันจะก็รายการก็ก่อยดิ
0: ครับ
1: ไม่ขำอ่ะ
0: เออแล้วก็สวัสดีครับพี่บีจากพี่จอนสวัสดีครับพี่สม
1: ครับ
0: พี่จอนคราวโอ้ยังไม่ได้ไปนี่โทรศัพท์หน้าจอแตกพี่จอนไม่ซ่อมเลย
1: เดี๋ยวพี่จอนซื้อใหม่ดีกว่า
0: เอาอีกแล้วอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้บอกว่าผอ.ทรงแกจดลิขสิทธิ์ไหมครับคุณบีล้อแต่ป๋าแปะเนี่ยเดี๋ยวผมช็อกแทนป๋าเลยจากพี่วุฒิน
1: ะ
0: คืนนี้ลิเวอร์พูลยิงกี่ลูกครับพี่บีนะครับโอ้ให้รอดกลับมาตอนนี้โอเคแล้วอันนี้บอกว่า13เหรียญล่าสุดที่สาขาบางใหญ่รัตนาธิเบศร3หลังเซ็นทรัลเวสเกต
1: โอ้ยังมีอยู่นะ
0: โอ้แกบอกใกล้บ้านผมพอดีครับ
1: เป็น
0: อาหารแนะนำไก่อลาสก้าหอยลายอบเนยกระเทียม
1: อย่าเออนี่ผมอยากกินเลย
0: พิซซ่า
1: เดี๋ยววันไหนวัน2วันงานมงวานแล้วต้องมีแล้ว
0: ครับ
1: ไอหอยลายอบกระเทียมเนี่ยอร่อย
0: อันนี้บอกว่าพี่สมไม่น่าลำบากมาเลยครับพี่โจอี้แกรอเสียบอยู่555พี่จักรวาลข่าว
1: พี่โจอี้แกจัดถ้ารายการนี้ด้วยก็3รายการ
0: โอ้นะฮะแกนี่เป็นลมข่าวไปอ่ะอันนี้บอกว่าวัดอันนี้เดี๋ยวก่อนคู่หูคู่หาเจ๊ไม่ไปพาราเกมต่อเหรอครับดีแล้วคราวนี้เนี่ยครั้งที่แล้วสิรินทาคราวนี้ขอสุนารีราชสีมาดาวรุ่งอีกคนได้ไหมครับแลนลี่พี่ณัฐพงษ์
1: จัดไปไม่รู้ก็มีเปล่าก็ไม่เห็นมีพูดเรื่องของ
0: ยังไม่ได้บอก
1: ไม่ได้พูดไม่ได้พูด
0: ดีใจครับพี่ปูเสียงดีขึ้นชอบคู่นี้จัดรายการพี่จตุรง
1: ค์
0: สวัสดีครับพี่ปูพี่บีแม่อันนี้ผมว่าเกือบเคิร์มซะแล้วครับกับผักบุ้งไฟแดงไข่เจียวอาหารมงคล มีส้มตำด้วยนะ
1: มีให้บอกว่า
0: ส้มตำแกบอกว่ามังเป็งเส้งจริงแล้วจะได้ยืดยาว
1: โอ้
0: อีกวันนึงก็เป็นผักวุ้งเส้งกับไข่ไข่มังเป็งสีเหลือง
1: ใช่
0: มังสีทองอารามมา
1: แล้วเดี๋ยวจะพาเข้าไปแมะก่อนนะอย่าทุกคนต้องลงนะถ้าทุกคนไม่ลงไปนี่นะผอมเนี่ยนะจะโดนเจ้านายตำหนิอย่างแรง
0: เออเขาบอกว่าอย่าลืมไปแมะนะนะครับหูเราตอนแรกได้ยินเนี่ยนะหูเราไม่ค่อยดีเออนะ
1: ครับ
0: แม่ลุงลังเองอ้าวอันนี้มาขอข่าวลุงรองที่แกชอบส่งหน้ารามรถติดไม่จะเป็นยามาเออลุงรองแกหายไปเลยอ่ะ
1: เออ
0: ไอข้อความเนี่ยครับแกน่าจะตังหมดอ่ะดูจากทรงแล้วก็ส่ง SMS วันหลายตังอ
1: ่
0: ะ
1: หรือยังไงไม่รู้นะลุงรองเป็นยังไงบ้าง
0: เออส่งมาหน่อยนะ
1: โดนน้ำท่วมมั้งลุงรองอ
0: ่
1: ะ
0: ครับเวลาหมดแล้วจ้า
1: แหมกำลังเดือดหิวไอ้นี่เหลือเกิน
0: อะไรฮะอาหารฮ่องกง
1: ผักบุ้งไฟแดงเดี๋ยวต้องไปสั่งกินหน่อย
0: ครับ
1: วันนี้เราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี
2: ่นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: 20นาฬิกา36นาทีสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เก๋าเกมครับคราวนี้เป็นเก๋าเกมจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่รายการสปอร์ตไกด์นะครับก็สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับวันพุธอยู่กับเราสองคนผมคมปฏิคมภูเก้าล้วนแล้วก็พี่โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับผม
1: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีอธิคมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: คราวนี้โจคมละกลางสัปดาห์แบบนี้กับเก๋าเก่งๆนะ
0: ถ้าเกิดเป็นบ่ายจะเป็นคมโจ
1: ได้
0: เพราะว่าตอนแรกเป็นคมเจดแล้วก็เลยเป็นคมโจ
1: ก็จะพยายามตั้งชื่อให้แตกต่างกัน
0: ครับ
1: เพื่อคุณผู้ฟังจะได้แยกแยะได้ออกนะครับแต่โดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยก็ร้อนเงินทั้งคู
0: ่ถูกต้องนะครับช่วงนี้ต้องหาเงินทำรถนะครับรถพัง
1: เห็นไหมไม่กลางวันเราก็เอ้ยไม่ช่วงบ่ายแล้วก็คุยเรื่องการเงินเห็นไหม
0: ใช
1: ่ปรึกษากับอธิคมไปอธิคมก็ปรึกษาเราเรื่องการบริหารการเงินใช่ไหมช่วงนี้ช่วงประชุม IMF แล้วก็ World Bank อยู่พอดีเลยเข้าทางพอดี
0: ครับนะครับ
1: ครับ
0: ก็ช่วงนี้ขอขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150นะครับ
1: เออเมื่อกี้
0: เขาให้อ่านหลัง3ทุ่มอ่านไปก่อนเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่านให้ใหม่ก็
1: แล้วแถมนะครับเราก็กลัวลืมไม่ใช่อะไรแต่เพลงเมื่อสักครู่ที่คุณเปิดไปนี่เพลงอะไร
0: งงๆไหมคุณรู้สึกว่ามันเป็นเพลงเก่าหรือเป็นเพลงใหม
1: ่คือฟังซาวแล้วก็นึกว่ามันต้องเป็นเพลงเก่าซะ
0: ยุค90
1: ยุค90หรือ2000ก็ได้ที่เราฟังมาไง
0: จริงๆแล้วเป็นเพลงใหม่ครับ
1: เพลงใหม่ล่าสุดเลยเหรอ
0: เพิ่งจะมาดังช่วงนี้นี่แหละถ้าเกิดคุณเป็นแฟน TikTok เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะมีผู้ชายหลายๆคนที่เอาเพลงนี้ไปประกอบว่าคลิป TikTok ของเขา
1: เ
0: นี่ยครับคือพยายามจะบอกว่าผมไม่ใช่คนดีหรอกแต่ผมก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆครับผมเอามาเปิดในรายการนี้ผมก็คือว่าถ้าจะมีสักเพลงหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้
0: อยากบอกทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ว่าเขาน่าจะเลือกเพลงนี้เป็นหนึ่งในนั้น
1: ให้มองมุมดีๆของผมเหรอหรือว่าผมไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอก
0: ใช่การโกงเงินของผมมันไม่ดีหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นอะไรอย่างงี้
1: แหมมันเดี๋ยวนี้มันนัวๆนะคือมันไม่ขาวไม่ดำอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็เทาเข้มเทาอ่อนอะไรเงี้ยใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แล้วอีกเรื่องที่ผมรู้สึกกับเพลงเนี้ยก็คือมันคล้ายๆกับดนตรีในยุค90ที่เราโตมา
1: ครับ
0: แม้ว่าจะเป็นเพลงที่ทำใหม่ในปีนี้ก็ตามนะครับนี่คือเพลงนี้บอกได้เลยว่าเพิ่งจะทำได้สักประมาณไม่น่าจะเกิน3เดือนน่ะนะครับน่าจะดังขึ้นมาในช่วง3เดือนที่ว่าผมไม่นึกถึงเพลงของพวกคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอย่างเง
1: ี้
0: ยนะครับหรือว่าคุณขจรศักดิ
1: ์ก็พอไหวแต่ต้องแต่ปรับบีทจังหวะให้มันกระฉับกระเฉงขึ้น
0: ไม่หมายถึงภาษาที่ใช้
1: ภาษาเหรอ
0: ใช่ใช่อย่างสมัยรุ่นเราเด็กๆเงี้ยขจรศักดิ์ก็จะท้ายไปเกี่ยวกับท้อยไปเน
1: ี่
0: ยคือคำมันจะไม่ได้สวยแต่ก็แบบดูนักเลงหน่อย
1: คำแบบพุ่งมาเลย
0: ใช่
1: ให้โดนอ่ะ
0: เออหรืออย่างคุณเอ็มสุรศักดิ์เงี้ยอยากไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ไป
0: เ
1: มื่อก่อนในยุคนั้นจะเป็นแบบแสดงความเป็นตัวของตัวเองแบบชัดเจน
0: ใช่
1: ไปรักไม่รักบอกมา
0: อ
1: ย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ใครไม่เกี่ยวถอยไปมีอะไรหรือเปล่า
0: เ
1: ฮ้ยมีอะไรเปล่าเคยฟังป่ะ
0: เคยมีลาซาลาเปาไส้ไก่กางเกงในไม่ใส่อะ
1: ใช่ป่าวะมีอะไรหรือเปล่านี่กระสาบจำปาดิ
0: ใช่ใช่พูดก็ไม่ดีเงียบก็ไม่ดี
1: อะไรวะนั่นวงอะไรอ่ะ
0: แซนแบงค์
1: เฮ้ยแซนแบงค์โอ้โห
0: ไม่คือผมเลยจะบอกว่าแฟชั่นหรือว่าเทรนด์ของดนตรีในยุคนี้มันวนกลับ
1: ครับ
0: มันวนกลับมาเมื่อสักประมาณ30ปี20ปีที่แล้ว
1: คือมันก็

0: อ้วนเพราะตอนนี้ฟิต
1: เออเพราะมันฟิตขึ้นมา
0: ไม่คือแล้วมันจะวนกันไปอย่างงี้ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งอ่ะใครที่ใส่กางเกงขาเดฟอ
1: ่
0: ะ
1: ขาเดฟ
0: ที่แบบว่าติดแบบที่ต้องถึงขนาดแบบเอาถุงพลาสติกมาคลุมก่อนแล้วค่อยสวมเข้าไปอีกรอบนึงอ่ะซึ่งพวกช่างกลใส่เยอะๆอ่ะ
1: ขามีธุระ
0: เออขารีบอ่ะ
1: รีบอ่ะ
0: คือยุคนั้นสำหรับพวกผมมือก็คือมองไปแล้วแบบโอ้โหนี่เด็กแว้นเด็กแว้นชอบตี
1: อยากมีเรื่อง
0: อยากมีเรื่อง
1: อ๋ออยากปะทะ
0: แต่วินาทีที
1: ่ใคร
0: พี่ตูนบอดี้สแลมเอาใส
1: ่
0: เฮ้ยโคตรเท่เลยว่ะ แล้วมันกลายว่าก็ไปจะไปวนเป็นขาลิฟต์อ่ะตอนนี้กลับมาขาพองอีกรอบละ
1: เดี๋ยวมันก็หุบๆออกอ้าวหุบๆใช่ไหมพี่ตูนนี่กางเกงที่พี่ตูนใส่เนี่ยนะ
0: ใช่
1: สมมติผมมาใส่มั่งเนี่ยนะมันจะยกขาขึ้นซ้อนมอไซค์ไม่ได้อะมันจะขนาดนั้นปะโอ้ยเดินเหินกันลำบาก
0: ในยุคที่ผมไม่ได้อ้วนขนาดนี้ผมเคยพยายามใส่ได้แล้วผมก
1: ็เอาไว
0: ้แต่พอใส่เสร็จแล้วก็จะบอกว่าโอ้อึดอัดชิบหาย
1: แต่กางเกงถ้าเป็นยุคเรานี่ต้องทรงกระบอกอะอย่างน้อยก็ออกบานๆหน่อย
0: กระบอกตรงแล้ว
1: กระบอกลงมา
0: เต็มที่ก็จะเป็นขาบานกระบอกเล็กนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าใครใส่ขาเดฟยุคผมเป็นวัยรุ่นนะถ้าจะมาพี่ตูนมาอย่างนี้มันไม่ใช่ละแปลกแยกไม่ต้องออกกระบอกแล้วก็บานๆหน่อย
0: ถ้ามันกระบอกถ้าเกิดแบบว่าดูผู้นำแฟชั่นยุคนั้นก็จะมีหรือถ้าเกิดแบบว่าบางคนก็จะเป็นแบบว่ายุคนั้นก็จะมีอะไรแบบเป็นแจ็คเก็ตนะแจ็คเก็ตมีผ้าโพกหัว
1: เฮ้ยพี่เต๋าแล้วนั่นน่ะ
0: เห็นไหมพอเราพูดปุ๊บไอคอนปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลย
1: ถ้าคุณผ้าโพกหัว
0: หรือเต๋าหัวโจก
1: หรือจะเป็นแบบแจ็คเก็ตแล้วมีฮู้ด
0: เรา
1: จะนึกถึง
0: UHT
1: ใช่นะคือมันแต่ผมจะบอกว่าพวกนี้ตอนนี้มันกำลังย้อนกลับมา
0: ออ
1: กำลังย้อนกลับมา
0: UHT นี่ไม่ใช่นมนะ
1: ใช่
0: เป็นวง
1: บอยแบนด
0: ์บอยแบนด์แล้วใช้ชื่อว่า UHT เนี่ยไม่ได้มาจากนมนะ
1: ใช่
0: มาจาก Underwood Teenage เสื้อเขาต้องมีฮูดทุกคน
1: ใช่
0: แบบลีลางเขา
1: ผมจะบอกพอฟังเพลงนี้ของคุณพอศิลปินเขาชื่อพอแซก
0: ลืมถามชื่ อศิลปินไปนะ
1: พอแซกหรือปอแซกนี่แหละ
0: ครับ
1: นะจริงๆเขามีเพลงหลายเพลงมากนะแต่ผมเพิ่งเห็นเพลงนี้ที่แบบว่าเป็นกระแสในโลกออนไลน์นะเวลานี้
0: ตอนนี้กำลังแบบฟังกันอยู่มากเลย
1: ใช่ไม่ได้เลวขนาดนั้น
0: เราไม่ได้เล่น TikTok แต่ความหมายเนี่ยมันก็ใช้ได้กับหลายคนเลยส่วนใหญ่เลยนะในสังคมอ่ะแบบเวลาคุณทำถูกทำผิดทำอะไรก็ตามแล้วก็ต้องมาบอกว่าไม่ได้เลวขนาดนั้นหรอกนี่ใช่ป่ะ
1: คือคนเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบอย่างเช่นไม่ต้องอะไรง่ายนะ
0: ครับ
1: เราทุกคนเนี่ยมันจะชอบมองไปที่คนอื่นแต่จริงๆแล้วพอเรามองกลับมาที่ตัวเองเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นวะ เราก็ไม่ได้เลวขนาดนั้นวะ
0: อยู่ที่ว่าคุณจะเปรียบเทียบกับอะไร
1: ใช่
0: เปรียบเทียบกับใครบางทีเปรียบเทียบกี่โมงด้วยนะ
1: ใช่
0: บางทีบ่ายๆเนี่ยแย่แล้วแต่กลางคืนดูดีขึ้นก็มี
1: เดี๋ยวนะ เปรียบเทียบกี่โมงนี่คือเช้าเปรียบเทียบกับพระตอนพระออกบิณฑบาต
0: ตอนบ่ายมีให้เปรียบเทียบเท่านี้ไงบางทีคนที่เปรียบเทียบตอนบ่ายนี่มันแย่กว่าเราไงหรือพอตอนดึกมีคนดีเกิดขึ้นมาแฮะบางทีดีไม่ดี24ชั่วโมงหรอกนะเพลงนี้ก็ช่วยเชิดชูจิตใจของคนที่อาจจะทำผิดพลาดไปบ้าง
1: ไม่แต่ที่ผมพูดเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบรกนี้เนี่ยตั้งใจจะมาพูดถึงเรื่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อ
0: ทำไม
1: นะครับเนื่องจากว่าเราคุยกันไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วกับกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ
0: ครับ
1: ผิดไม่ผิดยังไงกับกรณี114ข้อหา
0: เ
1: ออนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ในโลกของวงการฟุตบอลอังกฤษณเวลานี้ซึ่งอย่างล่าสุดเนี่ยข่าวที่ผมเห็นนี่ก็จะเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ออกมาเปิดเผยแล้วว่าเขาเนี่ยเคยไปนั่งกินข้าวอ่ะกับประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ย
0: ครับ
1: 2ครั้ง
0: ที่เราคุยกันไปเมื่อวันจันทร์นะเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะ
1: ใช่นะครับซึ่งล่าสุดคือเขาบอกว่าเขาจะออกมาเปิดเผยใช่ไหม
0: ครับ
1: เพื่อที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ว่าเขาอ่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมใดๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็คือคนผู้ชายที่ชื่อว่าแอนดี้เบิร์นแฮมเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็ออกมายืนยันชัดเจนว่าเขาอะไปกินข้าวกันเฉยกับคือไปในฐานะแขกรับเชิญของประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: นะครับซึ่งตอนนั้นอะเขาไม่ได้อยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะ
0: เออ
1: แต่อยู่ในฐานะของนายกเทศมนตรีของเกรเตอร์แมนเชสเตอร
0: ์อ๋อซึ่งเขาเพิ่งมาเป็นนายกได้ไม่นานใช่ไหม
1: เขาเพิ่งมาเป็นนายกได้เมื่อ80กว่าวันที่ผ่านมา
0: แต่ตอนนั้นเป็นนายกเทศมนตรีก่อน
1: นะครับเขาบอกว่าการร่วมรับประทานอาหารของเขาเนี่ยมันเกิด

0: ึ้นเมื่อปี 2017-2018
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมันก็คือ 7-8 ปีที่แล้ว
1: เออนานนะ
0: นะครับซึ่งรายละเอียดในการไปเจอกันของเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกrecord หรือว่ามันไม่ได้จดอยู่ในแบบสัญญาสมุดนัดแค่พูดนายกท่านเป็นตัวเองก็จะมีสมุดนัด
1: ไ
0: ม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับ
1: ครับ
0: อืมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมายืนยันว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ซึ่งแถลงการดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าเขาไปเจอคาดูดอบูมรักอีกครั้งหนึ่งตอนตุลาคมปี2021เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสุดยอดด้านการลงทุนระดับโลกก็คือ Global Investment Summit นะครับของตอนนั้นเป็นของรัฐบาล UK สหราชอาณาจักรซึ่งตอนนั้นจัดโดยกระทรวงการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ยังได้พบกับประธานสโมสรแบบไม่เป็นทางการบริเวณอัฐจันทร์ก็ในเกมเขาเรียกอะไรเกมให้เกียรติอ่ะ Testimonial Match ของแวงซองคอมพานีในปี2019นะครับก็ในแถลงการเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะนายกเทศมนตรีณเวลานั้นเขาถูกเชิญจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ไปดูบ้างเป็นครั้งคราวอะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: คือมันต้องเปิดเผยเพื่อแจงความรู้ใจเนื่องจากว่าคะแนนความนิยมของเขาอะตอนนี้มันกำลังดิ่งกับกรณีที่เขาออกมาพูดถึงในกรณีที่อย่าไปโจมตีแมนซิตี้มากนักเลยเดี๋ยวเงินทุนในอาบูดาบีมันจะแบบไม่เข้ามาวิ่งลงทุนในอังกฤษบ้านเราอะไร
1: พูดไปในทางนั้นอะในทางแบบไปทางแมนซิตี้อะทำให้เกิดเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วเขาก็ถูกโจมตีเยอะเลย
0: ใช่ไหม
1: จากคำพูดของตัวนายกเองนะ
0: คือในวันที่เรายังไม่รู้เลยว่าบทลงโทษของแมนซิตี้จะเจออะไรบ้างนะครับตอนนี้คือใครไปแตะแมนซิตี้ก็คือโดนเละหมดนะครับแล้วไม่มีใครกล้าไปอยู่ฝั่งแมนซิตี้เลยนะ
1: ครับใช่
0: ณเวลา
1: ลักษณะนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: ซึ่งล่าสุดนะครับ BBC Sport นะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยเขาก็ขยี้ซ้ำลงไปอีกนะครับเขาออกมาแสดงผลการประเมินนะครับว่าการที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยละเมิดกฎทางการเงินเนี่ย
1: ครับ
0: สรุปเป็นตัวเลขความเสียหายได้ทั้งหมดที่844ล้านปอนด์นะครับหรือว่าประมาณ 38,000 ล้านบาทนะครับโดย BBC บอกว่าเงินที่เอาเข้ามาคำนวณเนี่ยนับรวมส่วนต่างเงินรางวัลตามอันดับในลีก
1: ครับ
0: ต้นทุนจากการตกชั้นและเงินรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอลยุโรปแต่ละทีมควรได้รับถ้าซิตี้ไม่โกงนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วตัวเลขที่ออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าน่าตกใจมากแยกถึงขนาดที่ว่าทีมไหนได้รับผลกระทบที่สุดดีซีทำขนาดนี้เลยนะครับ
1: ก็ทำละเอียดนะ
0: ใช่บางทีผมก็ตกใจว่าไปขุดกันมาขนาดนี้ได้ยังไงนะครับ เอาง่ายๆนะครับเขาบอกว่าต้นทุนจากการตกชั้นเนี่ยคำนวณจากสโมสรที่จบอันดับ18โดยประเมินจากรายได้ขั้นต่ำนะครับก็คือพูดง่ายอ่ะไอ้10ปีที่เขาถูกจับอ่ะทีมไหนตกชั้น
1: ไปบ้าง
0: แล้วมีแมนซิตี้แพ้ชนะกันเท่าไหร่เนี่ยหักลบหมดเลย
1: แล้ว
0: เอาเงินหักลบก็คือเอางี้ทีมที่ตกชั้นไปเงินมันจะหาย
1: อ
0: ันนั้นเอาไปรวมหมดเลยเขาบอกเอาแค่ค่าหักลบเรื่องเงินตกชั้นอย่างเดียวนะ349.7 ล้านหรือประมาณ350ล้านยูเอสดอลลาร์ปอนด์ครับ
1: ถ้าเกิดสมมติเอาทีม18 19 20ใช่ไหม
0: ใช่
1: สมมตินะทีมที่อยู่ตกชั้นอ่ะ
0: ใช่
1: สมมติในฤดูกาลชนะแมนซิตี้ได้สมมตินะเขาคิดไหม
0: คิด
1: เหรอ
0: เพราะว่าสุดท้ายเขายังตกชั้น
1: อ๋อก็คือเอาแค่ว่าคุณตกชั้นไป
0: ใช่
1: จะสมมติเขาชนะแมนซิตี้นะสมมตินะก็ยังคิดอยู่ใช่ป่ะ
0: คิดหมด
1: ละเอียด
0: เอามาคิดหมดอันนั้นแค่ตกชั้น3ทีมนะมี
1: อ
0: ีกมีอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคำนวณจากทีมที่พลาดโควต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: โอ้อันนี้ต้องคิดเลย
0: นะครับคำนวณจากทีมที่หลุดนะครับแค่อันดับเดียวนะ
1: ครับ
0: ก็คือหมายถึงว่าซิตี้อ่ะไปอยู่ตรงไหนก็ตามคือซิตี้เขาได้ไปแชมป์ลีกทุกปีอยู่แล้ว
1: เป็นแชมป์อ่ะ
0: จะแชมป์ไม่แชมป์ในลีกหรือยังไงก็ตามแต่เขาท็อปโฟร์แน่แน
1: ่เออ
0: แต่ถ้าสมมติว่าไม่ใช่เขาล่ะ
1: ก็ต้องมาดูแบบที่7
0: ทีมที่หล่นลงมาใช
1: ่ที่หล่นลงมา
0: ที่10อะไรแบบนั้นนะ
1: ใช่นะครับ
0: โอ้ยซึ่งเขาบอกว่าเป็นสโมสรพวกนี้1อันดับนะครับควรจะต้องได้จากแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลถัดไป
1: ครับ
0: เอามาลบด้วยเงินรางวัลจากยูโรปาลีกที่สโมสรนั้นได้รับจริง
1: ๆ
0: ก็คือทีมที่ควรจะติดท็อปโฟร
1: ์
0: เพราะแมนซิตี้แล้วดันได้ไปเล่นแค่ยูโรปาลีกหักลบกลบหนี้แล้วคิดเป็นเงินมูลค่า 217.8 ล้านนะครับ
1: เออละเอียดมากนะ
0: มีอีก
1: มีอีกเหรอ
0: ยังไม่จบนะครับอันนี้เมื่อกี้เราบอกสัดส่วนของเงินไปแล้วทีมตกชั้น300กว่ารายได้ของทีมที่ควรจะต้องได้จากยูโรปาลีกหักกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหักกันไปหักกันมา
1: เลขอี
0: ก200กว่าอีก1ส่วนเขาบอกว่าเป็นเงินรางวัลตามอันดับในพรีเมียร์ลีก
1: อ๋อผมนึกว่าคิดไปถึงคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วย
0: ไม่ๆๆๆ
1: เพราะมันก็เกี่ยวนะ
0: เพราะอะไรเพราะว่า พรีเมียร์ลีกนี่นะครับ20ทีมของพวกเขาได้เงินรางวัลทุกอันดับนะครับ
1: ใช่
0: ได้เงินรางวัลทุกอันดับ
1: ตกชั้นก็ได้ใช่ไหม
0: ตกชั้นยังได
1: ้เขาเรียงเอาไว้แล้ว
0: ใช่ตกชั้นยังได
1: ้ครับ
0: นะครับก็เป็นการคำนวณจากส่วนต่างของเงินรางวัลที่ได้จากการถ่ายทอดสดซึ่งแต่ละทีมเนี่ยขยับลงมา1อันดับจากการมีแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่มีอันดับที่ดีกว่าโดยนำมูลค่าต่ออันดับแต่ละทีมที่ได้มาขึ้นตามค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากประมาณ 7.55 แสนต่อปอนด์นะครับในฤดูกาล 2010 ถึง 2011 ซึ่งตอนนี้ขึ้นไปถึง 1.94 ล้านปอนด์ต่ออันดับในฤดูกาลเนี่ยรวมแล้วเป็นเงินอยู่ที่ 188.2 ล้านปอนด์นั่นจึงเป็นที่มาของเงินจำนวนทั้งหมด844ล้านปอนด์ครับ
1: 844นะ 30,000 กว่าล้านบาทเหรอ
0: ใช่
1: อันนี้มันจะเป็นตัวเลขที่อยู่แถวๆนี้มั้ยที่ซิตี้ต้องชดใช้อ่ะ
0: ใช่
1: อย่างนั้นใช่ป่ะ
0: จะบอกว่าชดใช้อย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับแต่เขาแค่คำนวณว่าเพราะคุณทำแบบนี้มันเสียหายเท่าไหร
1: ่
0: นะครับอ
1: าจจะไม่ได้ชดใช้เป็นตัวเงินทั้งหมดนะ
0: นะครับ
1: ก็หลายอย่างใช่ไหมถูกตัดแต้มถูกอะไรอย่างเงี้ยตกชั้นอะไรประมาณนี้
0: เขาบอกว่าตัวเลขที่เอามาคิดเนี่ยนับเฉพาะผลกระทบทางการเงินภายในประเทศนะครับยังไม่รวมโบนัสจากสปอนเซอร
1: ์
0: รายได้จากการเข้ารอบหรือผลกระทบต่อโบนัสและสัญญาของนักเตะเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าบางทีมตกชั้นไปสัญญาผู้เล่นเปลี่ยนนะครับบางทีมเลื่อนชั้นมาสัญญาผู้เล่นเปลี่ยน
1: ครับ
0: บางทีมได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสัญญาผู้เล่นเปลี่ยน
1: อีก
0: มีหมดนะครับนี่ยังไม่รวมนะเขาบอกนี่ยังไม่รวม
1: เฮ้ยนี่เขาคิดละเอียดขนาดนี้เลยเนี่ยว่าคิดอะไรมาจากไหนบ้างอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ันนี้ยังดูเป็นภาพรวมนะ
1: ครับ
0: เขาเจาะลงไปถึงว่าทีมที่ได้รับความเสียหายที่สุดในฐานะทีมในพรีเมียร์ลีกที่แมนซิตี้กำลังก่อเหตุเนี่ยอยู่ในเวลาเนี้ย
1: ทีมอะไรบ้าง
0: อันดับที่หนึ่งนะครับ
1: ท็อปนี่แหละ
0: ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นอันดับที่1ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากคดีของแมนซิตี้
1: ท็อตแนมได้ไงเนี่ย
0: เพราะอะไรรู้ไหมครับ
1: เพราะอะไร
0: เขาบอกว่าสเปอร์เนี่ยเสียรายได้จากแมนซิตี้สูงถึง 119.9 ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,400 ล้านบาท
1: เฮ้ยสูงสุดเลยเหรอ
0: เพราะสเปอร์ไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกถึง4ฤดูกาลในช่วงเวลานั้น
1: มันมีเขาเรียกว่าส่วนต่างเยอะ
0: ถูกต้
1: อง
0: ในช่วงเวลานั้น
1: แทนที่จะได้ไปถ้วยใหญ่แล้วไม่ได้ไปเลยใช
0: ่
1: ไหมหรือไปยูโรป้าอย่างนี้เหรอ
0: ใช่
1: แล้วต้องมาพอหักส่วนต่าง
0: แล้วทำได้แล้วเราได้แค่ไปยูโรป้า
1: เยอะสุดเยอะสุด
0: อ๋อส่วนทีมที่เสียหายรองลงมามีเฮาซิตี้นะครับ99ล้านเอเวอร์ตัน 66.4 ล้านสวอนซีซิตี้ 63.1 ล้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 60.5 ล้านลิเวอร์พูล 52.3 ล้านครับเชลซี 45.8 ล้านส่วนอาร์เซนอลเนี่ยอันดับท้ายๆคือ 22.1 ล้านและเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ครับ
0: เสียหายเพราะความผิดพลาดของแมนซิตี้ที่ 4.8 ล้านปอนด
1: ์เอ้ย น้อยนะเนี่ย
0: ถือ
1: ว่าน้อยเมื่อเทียบกับที่เอ่ยมานะ
0: ผมว่าทีมที่เขาน้อยอ่ะเป็นเพราะว่าเขายังเขาเรียกอะไรยังเขาเรียกเหมือนยังไม่ได้เสียหายจากค่าลิขสิทธิ์มากยังเป็นทีมระดับท็อปยังได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอะไรเงี้ย
1: ก็คือที่คมเอ่ยมาสเปอร์ก่อนใช่ป่ะฮาวซิตี้ใช่ป่ะคือทีมเอเวอร์ตันอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวพันกับการที่เขาจะได้ไปฟุตบอลยุโรปแล้วเขาไม่ได้ไป
0: ใช่
1: มันเลยได้รับผลกระทบเยอะหน่อย
0: ถูกต้องจริงๆแล้วบางทีทีมตกชั้นเนี่ยกับการว่าทีมตกชั้นน่ะมันเป็นประเด็นเยอะกว่าเนื่องจากว่ามันคือ3ทีมรวมกันไงพี
1: ่เออ
0: แล้วค่าลิขสิทธิ์มันสูงจริงๆนะ
1: ครับ
0: ระหว่างแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันคนละเรื่อง
1: อ่ะใช่
0: นะคร
1: ับ มูลค่ามันสูงมาก
0: แล้วมันคูณ10ฤดูกาลอ่ะ
1: ค่
0: าลิขสิทธิ์อ่ะคูณ10ฤดูกาลเข้าไปมันก็เลยดูมากกว่าแค่นั้นเอง
1: คนคิดมันก็ช่างคิดช่างรวมนะ
0: เออเนาะเก่งเนาะผมนั่งดูข่าวว่าอ่านไปดูข่าวมาแล้วผมก็แบบเลยวะเลยเหรออะไรอย่างเง
1: ี้ยก็คิดให้ดีบางทีสมมติเราแค่ดูบอลไงเราคิดไปไม่ถึง
0: อ่
1: ะคนทำทีมใช่ไหมล่ะคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงอ่ะเขาช่างคิดไงเมื่อกี้เขาต้องคิดแบบรวมทีมกันมา
0: คือ
1: ไม่คือความเสียหายอะไรบ้าง
0: อันนี้อยากรู้ว่าแบบเอาสูตรไหนมาคำนวณอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือแม้กระทั่งเขาอธิบายมาแล้วอ่ะว่าเขาเอาตรงไหนมาคำนวณบ้างเราก็ถ้าเป็นตัวเลขกลมๆอ่ะผมจะไม่รู้สึกว่าผมก็เข้าใจได้มันคือการประมาณการ
1: กลมๆก็ประเมินประมาณเอา
0: แต่นี่มันคือลงไปถึงแบบ 8.6อะไรอย่างเงี้ยคือละเอียดนะ
1: ไหนๆจะคิดแล้วนะ
0: ละเอียดอยู่นะ
1: ขอให้ละเอียดสักหน่อย
0: ออ
1: ตัวเลขมันจะได้น่าเชื่อถือ
0: ใช่ละเอียดเลยละเอียด
1: พอมีตัวเลขแบบนี้เอามาตั้งเอาไว้เนี่ยนะ
0: ม
1: ันก็เป็นฐาน
0: อ
1: ะเป็นฐานการพิจารณาว่าคุณควรจะได้รับการลงโทษสักเท่าไหร่เมื่อตัวเลขออกมาแบบนี้เวลาสมมุติตัวเลขนี้ออกมาใช่ไหมทางแมนซิตี้เขาก็ต้องมีแบบข้อชี้แจงอะ โอ้มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันเขาก็มีเหตุผลจำเป็นอะไรแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอามายันกัน

0: ทางนี้ก็คำนวณมาแบบนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าสูตรของแมนซิตี้อ่ะทีมแมนซิตี้เขาจะคิดคำนวณจากอะไรบ้างเพื่อให้มันน้อยกว่านี
1: ้คือต้องเข้าใจก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ช่วง 2-3 ฤดูกาลหลังนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเป็นช่วงเวลา2018
0: แถวนั้นอ่ะ
1: ถึง2028
0: เอ้ย201010กว่าสิ
1: เออ
0: 2013
1: เออ
0: ไล่มาประมาณสัก
1: ไม่ใช่ช่วงหลังนะ5ปีหลังสุด
0: ไ
1: ม่พอดีมีข้อความส่งมาบอกว่าที่แมนยูเสียหายน้อยกว่าสเปอร์เพราะอันดับด้วยหรือเปล่าที่ผ่านมาแมนยูอันดับก็ไม่ค่อยดี
0: ครับ
1: ช่วงนั้นเผลอๆต่ำกว่าสเปอร์อยู่หลายฤดูกาลด้วยเลยทำให้โอกาสไปแชมเปี้ยนส์ลีกน้อยลงก็เลยไม่ได้เสียหายไม่ใช่เพราะได้ไปหรอกครับประมาณนี้ไห
0: ม
1: ก็อาจจะเกี่ยวข้องด้วยสเปอร์ที่เสียหายน้อยสุดผมเข้าใจได้นะ
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นยุคที่แบบสเปอร์กำลังแบบว่าพุ่งอ่ะแกเรตเบล
0: แฮร์รี่เคน
1: ลูก้าโมดริชแฮร์รี่เคนอะไรเง
0: ี้ยคือเขากำลังจะขึ้นมาไง
1: ใช่ใช่
0: ทีมไประยะได้ไปยุโรปนะเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีก2019ได้ด้วยทีมเขากำลังขึ้นมา
1: ก็อาจจะเกี่ยวด้วยนะครับอันนี้คือความการสันนิษฐานของผมเองนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมอธิบายรายละเอียดไปแล้วว่าเขาเอาสูตรไหนมาคิดคำนวณบ้างแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะเราก็แบบไม่รู้ว่าใครมากน้อยขนาดไหน
0: แต่สเปอร์เนี่ยก็พอจะมองเห็นภาพเนื่องจากว่าจะได้ไป UCL ไม่ติดท็อป4มั้ยไม่ติดซึ่งเขาควรจะติดถ้าแมนซิตี้ไม่ทำผิดอะไรแบบนั้นแหละขึ้นลงๆแบบนั้นอ่ะ
1: นี่บอกว่าถ้าแมนซิตี้กากก็ไม่ได้การันตีว่าอันดับ18ถึง20จะไม่ตกชั้นการที่ทำให้ทีมบางทีไม่ได้ไปยูฟ่าดูจะมีเหตุผลมากกว่าเข้าใจได้ครับคือเรื่องของการเอาทีมจากยูฟ่ามาคิดเงินแต่ว่าเราก็ต้องไม่ลืมว่าซิตี้เองก็เป็นทีมที่เหมือนกับว่าก็ชนะไอ้พวกตกชั้นทั้งหลายอ่ะ
0: ครับ
1: คือมันต้องนับรวมหมดไงว่าสมมุติว่าแพ้ชนะอย่างที่พี่โจอี้บอกอ่ะถ้าเขาชนะล่ะถ้าเขาชนะล่ะแต่ผมว่าเขาถูกนับรวมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเขาไล่ตามคะแนนอันดับไง
0: อ
1: ย่างสมมุติว่าแมนซิตี้เป็นแชมป์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่อันนี้ผมอธิบายคร่าวๆแบบเอาที่ตัวเองเข้าใจนะเวลานี้นะก็คือสมมุติแมนซิตี้เป็นแชมป์ฮาวซิตี้ตกชั้นฤดูกาลนั้นนะฮาวซิตี้อาจจะชนะแมนซิตี้ก็ได้นะ
0: เออย่าง
1: แต่เงินรางวัลของแชมป์กับเงินรางวัลของทีมตกชั้นก็ต่างกันออกไปอีกก็เลยต้องถูกนับไงว่าถ้าทีมตกชั้นมันจะขนาดไหนอะไร
0: ถึงต้องรวมเข้าไปด้วย
1: ใช่
0: เดี๋ยวไม่คิดถ้าไม่คิดจะละเอียดไป
1: ใช่ใช่คือเอางี้ฟังเป็นตัวเลขไว้ก็พ
0: อ
1: ไม่ต้องไปคิดตามว่าเขาคิดด้วยสูตรอะไรเพราะผมเองก็ยังรู้สึกแบบเหรอวะอะไรเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ย
0: ถึงบอกนะเรานะต้องเรียนคณิตศาสตร์มากๆนะ
1: คือ
0: บางทีคนเขาเอาตัวเลขขึ้นมาให้ดูเนี่ยอยู่ที่เขาคำนวณแบบไหนมาด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่เอาตัวเลขไหนมาเชื่อมโยงถึงกันอะไรแบบเนี้ย
1: เอาขนาดว่าเราไม่ใช่แฟนซิตี้นะ
0: ครับ
1: เราเป็นแฟนอาร์เซนอลนะ
0: อืม
1: เรายังรู้สึกว่าเราต้องคำนวณขนาดนี้เลยเหรอวะ เราต้องปวดหัวกับการคำนวณว่าเราต้องเสียหายเท่าไหร่เลยเหรอ
0: นั่นแหละเพื่อเป็นฐานไงในการพิจารณาบทลงโทษ
1: เรารู้ว่าการแบบการตกแต่งบัญชีมันส่งผลแหละ
0: ใช่
1: แต่มันขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: แล้วคุณไปดูนะถ้าเกิดให้ทีมฝ่ายแมนซิตี้เขาเป็นคนคำนวณนะตัวเลขมันจะออกมาอีกแบบนึงแบบนี้ถูกป่ะ
1: ใช่ไหม
0: ก็เลยที่ว่าเขาใช้สูตรไหนของคณิตศาสตร
1: ์เอามาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรข้อความมาได้โอ้นี่พอส่งมาเยอะเหมือนกันนะ มีพูดเรื่องของแชมป์คาราบาวคัพด้วยนะ
0: เงินเงินทองทอง
1: นะครับก็เป็นว่าเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยถึงประเด็นเรื่องของความแตกแยกภายในสโมสรดีกว่านะไ
0: ม
1: ่ส่วนช่วงสปอตไกด์ที่เราคุยกันแต่เรื่องแบบว่าข่าวๆนะมาเรื่องนี้มาข่าวๆล้วนๆเลยนะ เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเก่าเก่งเกมครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยเรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยฟัง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ FM99 ActiveRadio.fm
3: ขณะที่เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสอทชี้น้ำท่วมกระทบสมาชิก 7,000 ล้านบาทเสนอ4มาตรการฟื้นฟูยกระดับแผนรับมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเผยน้ำท่วมส่งผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่โดยใน14จังหวัดน้ำท่วมมีสมาชิกได้รับผลกระทบกว่า 2,000 รายประ

0: ประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 7,000 ล้านบาทครอบคลุมเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบสินค้าคงคลังการผลิตและโลจิสติกโดยกรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งมีแรงงานน้ำท่วมขังบางพื้นที่สูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรส่งผลกระทบต่อโรงงานประมาณ150แห่งและมีโรงงานหยุดการผลิต34แห่งสะท้อนให้เห็นว่าอุทกภัยไม่ได้สร้างความเสียหายเฉพาะต่อสถานประกอบการแต่ยังส่งผลต่อการขนส่งการส่งมอบชิ้นส่วนและความต่อเนื่องของห่วงโซ่อุปทานแม้สถานการณ์ในภาคตะวันออกบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ยังจำเป็นต้องติดตามระดับน้ำปริมาณฝนและประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำทางนี้สอทเสนอ4มาตรการเร่งฟื้นฟูและยกระดับการรับมืออุทกภัยคือการตรวจสอบมลพิษและคุณภาพน้ำหลังน้ำลดการจัดการน้ำเสียสารเคมีและการอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยเร่งมาตรการทางการเงินช่วย SME ประสานหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับซ่อมแซมเครื่องจักรฟื้นฟูสถานประกอบการและยกระดับ BCP สู่ Response Plan ที่ปฏิบัติได้จริงทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องกับความเสี่ยงเฉพาะพื้นที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนการแจ้งเตือนเกณฑ์ตัดสินใจหยุดการผลิตแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเส้นทางขนส่งสำรองเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดความเสียหายกรมศุลกากรร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารต่างชาติพยายามลักลอบส่งออกกัญชา19กิโลกรัมนางสัทธนีภัยรัตนาพรผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรตรวจผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบูรณาการความร่วมมือกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจับกลุ่มผู้โดยสารชายชาวสเปนพยายามลักลอบส่งออกยางกัญชาน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัมมูลค่า 3.75 ล้านบาทและช่อดอกกัญชาน้ำหนัก17กิโลกรัมมูลค่า 170,000 บาทปลายทางกรุงเอเธนส์สาธารณรัฐเฮลเลนิกการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องรยศ.ท.แจงดราม่าโกคาร์ทเด็กอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลยืนยันยึดความถูกต้องเป็นธรรมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาหรือรยศท.ออกหนังสือชี้แจงประเด็นดราม่าแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพ2026รุ่นคาเดต B ที่จัดขึ้นณสนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกิดการประท้วงผลการแข่งขันโดยอ้างว่ามีผู้แข่งขันอาจใช้รถที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยระบุว่าสมาคมไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาอย่างเป็นกลางตามข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายทางนี้จะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: เทศแค่จำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: กลับเข้าสู่เก๋าเกมครับเบรกที่2ของเราวันนี้ยังอยู่กับเรา2คนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็พี่โจอี้พลชาตินะครับ
5: ครับไปที่ไหนก่อนขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
4: เขาให้อ่านหลัง3ทุ่มไง
5: ขอบคุณมาก
4: ส่วนช่วงนี้นะครับ FM99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีของ FM99 นะครับกับการแข่งกอล์ฟ The Charity Golf2026มาลุ้นกันปีนี้นะครับทีมสีแดงนำโดยปะแปะคุณเจี๊ยบคาตาทองนะครับเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับส่วนทีมสีน้ำเงินนำโดยน้าหังนะครับอัชพงศ์สีมาคุณต้นประวีนะครับโปรคิวโปรเตแล้วก็พิชชี่นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือ080-919-5365นะครับหรือทาง Facebook FM99 Active Radio นั่นเองนะครับ
5: ครับขอบคุณมากนะนี่โอ้โหเมื่อช่วงที่แล้วนี่คุยกันเรื่องแมนซิตี้นะนี่แสดงว่าคุณผู้ฟังนี่ชอบถอดสูตรคณิตศาสตร์แน่ๆเลยส่งข้อความมาแต่ละอย่างนี่นะก็คือคิดไปให้มันรอบด้านอ
4: ่
5: ะ
4: ใช่ๆ
5: คิดไปโดยให้มันละเอียดก็อย่างที่ว่าเนี่ยคดีนี้มันถึงนานไงเพราะว่าโอ้โหคิดเยอะเลยเยอะเลย
4: สุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะกลายเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดนะครับ
5: อ้าวทำไมล่ะ
4: เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนไม่ได้มีหลักฐานยืนยันในเชิงรูปธรรม
5: ครับ
4: ว่าสเปอร์เสียหายเท่านี้ฮาวเสียหายเท่านี้เป็นเพียงความคิดจากสูตรนั้นสูตรนี้ที่ถูกเอาจำลองขึ้นมาเฉย
5: ก็มันคือมันเป็นตัวเลขที่ยกขึ้นมาแบบน่าเชื่อถือได้ไงเนื่องจากว่าคุณไป UCL จะคุณจะได้ประมาณนี้
4: ใช่ใช่
5: ถูกไหม
4: มันมี
5: คุณไปยูโรป้าลีกจะประมาณนี้
4: ใช่ใช่มันมีตัวเลขที่ถูกตั้งไว้แล้ว
5: ใช่ใช่
4: เอาตัวเลขพวกนั้นเอามาแบบมัดรวมกันแล้วก็คิดหักลบกลบหนี้อะไรกันก็ว่ากันไป
5: ครับคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ว่านำมาคิดคำนวณอย่างที่ว่าที่เราถอดสูตรคณิตศาสตร์กันนะ
4: นะครับเพราะฉะนั้นส่งข้อความมาได้นะทั้ง4-8-9-8-9-9แสดงความเห็นกันนะครับรวมถึงทาง YouTube นี่ส่งมานี่อันนี้ผมว่าอันนี้ผมขอค้านความคิดเห็นนี้หน่อยนะคร
5: ับ เหรอว่าไปเซ่แล้วเราแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ
4: นะครับมีบอกว่าไม่มีทางเดียวที่จะหยุดแมนซิตี้ได้คือคดีความเท่านั้นเรื่องฝีเท้าหยุดซิตี้ไม่ได้หรอกนะครับ
5: อันนี้รู้เลยแฟนทีมอะไร
4: กฎเดิมคงไว้ก็คงมีเพียงไม่กี่ทีมที่อ้างขายเสื้อบอลได้มากได้เปรียบและขี่ทีมอื่นไปตลอดทีมอื่นเจ้าของมีเงินก็ใช้ไม่ได้เพราะขายเสื้อไม่ได
5: ้เอาไปเรื่องขายเสื้อแล้ว
4: คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ากฎการเงินเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อความเท่าเทียมนะครับ
5: ครับ
4: โดยเริ่มจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปก่อนก็คือยูฟ่าเนี่ยเป็นคนกำหนดกฎ FFP ขึ้นมา
5: ครับ
4: นะครับ FFP เนี่ยวิธีการที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือการหาเงินได้100ใช้ได้100
5: อันนี้เราว่ากันแทบทุกครั้งเลยนะ
4: อันนี้เราต้องเข้าใจกฎนี้ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับ
5: เรา
4: พูดถึงความเป็นกลางของกฎก่อนเลยว่ากฎ FFP เนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาเนื่องจากว่ามันก็จะเริ่มมีณเวลานั้นเนี่ยสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าสโมสรฟุตบอลในยุโรปหลายๆสโมสรนะกำลังจะกลายเป็นริชแมนทอย
5: ครับ
4: นะครับจริงๆอ่ะมีมาตั้งแต่ยุคของเชลซีกับโรมันอับราโมวิชนะครับหรือว่ากลุ่มทุนของชีกมันซูกับมาลาก้าถ้ายังจำกันได้นะครับ
5: มาลาก้าเหรอ
4: ใช
5: ่รวมลืมไม่ได้จำไปละ
4: รวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมงคือมันมีพวกเนี้ยเข้ามาอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าในความเป็นริชแมนฮอยเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือ แบบนี้สโมสรที่เขาเป็นสโมสรอนุรักษ์นิยมหรือว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าไม่ได้มีการถูกผ่องถ่ายเจ้าของหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ย
5: ครับ
4: เสียเปรียบนะครับกฎการเงินมันจะถูกระบุขึ้นมาว่าหาได้ร้อยใช้ได้ร้อยนะครับอันนี้เข้าใจกันง่ายๆก่อนนะจริงๆมันมีดีเทลอื่นๆอีกนะครับแต่ผมก็เลยพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าซิตี้หาได้ร้อย
5: ครับ
4: แล้วใช้ได้ร้อยจริงๆผมว่าเรื่องนี้จะไม่เกิด
5: มันจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเกิดใช้หาเงินได้ตามที่ใช้มา
4: ร้อย
5: หามาเนี่ย
4: 114กระทงนี้จะไม่เกิดขึ้นเลย
5: ครับ
4: แต่หลักฐานที่ยืนยันมาเขาบอกว่าซิตี้น่ะหาได้ร้อย
5: แ
4: ต่ใช้ไป500ปัญหามันอยู่ตรงนี
5: ้แถมมีการตกแต่งตัวเลข
4: ถูกต้อง
5: ใช่ไหม
4: นะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับถ้าจะเอาเรื่องขายเสื้อหรือเอาเรื่องพวกนี้มานั่นเป็นวิธีการหาเงินให้ได้ของสโมสรเหล่านั้นผมตั้งคำถามย้อนกลับไปว่าถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าซิตี้อ่ะหยุดไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเรื่องคดีความเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าซิตี้ไม่ตกแต่งบัญชีซิตี้จะจ้างเป๊ปกัวร์ดิโอล่ามาคุมทีมได้หรือเปล่าซิตี้จะสามารถซื้
5: อน
4: ัก
5: เตะ
4: ระดับนี้ที่มีอยู่ในทีมมาอยู่ได้หรือเปล่
5: า
4: 1ทีมที่เป็นตัวอย่างชัดเจนมากๆนะเวลานี้ว่าเจ้าของมีเงินแต่ยังติดอยู่ที่กฎและยังทำอะไรไม่ได้ยังไม่เติบโตเหมือนจะดีแล้วล้มลงไปอีก
5: ครับ
4: นิวคาสเซิลยูไนเต็ด
5: คุณพูดถึงเขาทำไม
4: นิวคาสเซิลเนี่ยเจ้าของเป็นระดับเจ้าชายซาอุ
5: ครับ
4: รวยเป็นโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลยครับ
5: คนรวยคนมีตังค์อ่ะ
4: แต่ทุกวันนี้คุณดูผลงานของนิวคาสเซิลว่าเป็นอย่างไรพวกเขาเคยกระโดดขึ้นไปถึงระดับ
5: ไป
4: แชมป์คาราบาวคัพได้แล้วไปแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้ว
5: ถูกต้องถูกต้อง
4: นะครับแต่ถามว่าทุกวันนี้ด้วยกฎเหล่านี้นี่แหละที่ทำให้นิวคาสเซิลเองเนี่ยถามว่านิวคาสเซิลไม่มีตังค์ซื้อเหรอพวกเออร์ลิงฮาแลนด์หรือว่าไม่มีตังค์ซื้อมี
5: คือตอนที่นิวคาสเซิลได้รับทราบข่าวว่ากลุ่มทุนซาอุนี่จะเข้ามาเทคสโมสรเนี่ยนะเขาวางไปถึงจะซื้อเอ็มบัปเป้ฮาลันเมสซี่เลยนะแบบนั้นเลยนะคือแบบเอ้ยคนมีตังค์มาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำได้
4: ใช
5: ่ด้วยกฎอย่างที่ว่านี่แหละไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วมีตังค์แล้วจะทำได้ตามอำเภอใจนะแบบนั้นแหละ
4: อันนี้ท่านเดิมเลยนะส่งข้อความเข้ามาเหมือนพยายามจะแลกเปลี่ยนกับเรานะครับ
5: ครับแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกัน
4: เข้าใจแต่ทีมเล็กจะหาเงินจากไหนได้เท่าทีมใหญ่แต่ละปีเราก็จะเห็นแต่ทีมใหญ่ทุ่มซื้อนักเตะดีๆเข้าทีมส่วนทีมเล็กก็ได้แต่นั่งมองตาปริบ
5: ๆครับ
4: งั้นผมจะแนะนำหนึ่งทีมให้คุณทราบนะครับว่ามันเป็นหนึ่งทีมที่หาเงินระดับพันล้านต่อปีโดยที่เขาใช้เงินไม่ถึง200ล้านด้วยซ้ำ
5: hey.
4: นั่นคือไบรตันโฮปอัลเบียนครับ
5: นั่นแหละคือ
4: ไบรตันโฮปอัลเบียนคือทีมที่เห็นเลยว่ารากฐานการบริหารสโมสรยอดเยี่ยมแค่ไหน
5: ครับ
4: แมวมองชั้นดีขนาดไหนนี่คือวิธีการบริหารสโมสรฟุตบอล
5: คือแชมป์อาจจะยังไม่ได้นะ
4: ใช
5: ่แต่ว่านักเตะที่มีอยู่ทำผลงานได้โอเค
4: ถูกต้อง
5: แล้วก็ขายออกไปได้ราคาดี
4: ถูกต้อง
5: นี่คือการบริหารของเขานะแบบนั้น
4: อ
5: ่ะ
4: เทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันน่ะกับที่แมนซิตี้อ่ะถูกแจ้งว่ามีเอกสารปลอมอ่ะ
5: ครับ
4: นู่นนี่นั่นน่ะเชื่อไหมว่าไบรตันขายได้เป็นพันล้านเลยครับ
5: นักเตะเขาไกเซโดไกเซโด
4: ใช่ไหม
5: ขายแล้วได้ไป100ล้านนั่นน่ะอย่างเงี้ย
4: แล้วถ้าจะบอกว่าแล้วทีมเล็กจะหาเงินยังไงคุณดูไบรตันหาเงินสิน
5: ั่นน่ะก็คือขายนักเตะออกไปแล้วผลงานของทีมก็ไม่ได้ตกลง
4: ผมเชื่อ
5: ไม่ได้ตกนี่ตกชั้นอะไรงั้นนะ
4: ผมเชื่อว่าไบรตันไม่ใช่ทีมที่ขายเสื้อกินด้วย ผมมั่นใจ
5: เอ้ยนี่เขาเพิ่งครบรอบ150ปีอะไรไปใช่ไหม
4: ใช่
5: สโมสรนะเสื้อเขาคลาสสิกนะ
4: ใช่
5: แบบนั้น
4: แล้วถามว่าตอนนี้ทุกวันนี้ไบรตันเป็นไงผลงานเขาอยู่ระดับหัวตารางโอเคเขาอาจจะไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรอก
5: ครับ
4: แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ทีมไหนเจอก็เหนื่อย
5: แล้วก็ไม่ต้องหนีตกชั้น
4: ไม่หนีตกชั้น
5: ลุ้นไปยุโรปทุกปีอะไรแบบนั้น
4: ใช่
5: อย่างเงี้ยนี่คือการตัวอย่างของทีมที่บริหารได้ดี
4: ใช่
5: แบบนี้เป็นต้นนะทีมแมวมองอะไรคาเดนเตะอะไรอะคาเดมี่อะไรเขาคงทำงานหนัก
4: ใช่
5: ทำงานหนักนี่คือการบริหารทีม
4: ใช่
5: นะครับ
4: หรืออย่างตอนนี้ถ้าเราจะหาหนึ่งทีมเลยนะที่มีปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการแล้วรับสภาพว่าฉันมีปัญหาเรื่องการบริหารการเงินแอสตันวิลล่าครับ
5: เหรอ
4: แอสตันวิลล่ากับการทำสนามใหม่ของพวกเขานะเวลานี้คือสาเหตุที่ทำไมต้องขายตัวไปเล่นระดับแบบมอร์แกนโรเจอร์ทีมบายยูริติเลมันล่าสุดเนี่ยมีข่าวโจมตีใน BBC เลยว่าตอนนี้บอร์ดบริหารแอสตันวิลล่ายอมรับแล้วว่าที่ทีมมันพังเพราะสนามใหม
5: ่เหรอทีมพังหมายถึงว่าแบบคือเรื่องการเงินใช่ไหมล่ะ
4: ถูกต้อง
5: เพราะว่าต้องสร้างสนามด้วยใช่ป่ะ
4: ถูกต้อง
5: แล้วก็ทีมก็ต้องทำแบบนี้นะ คุณทำไมไม่ปรึกษาอาร์เซนเวนเกอร์ล่ะ
4: อาร์เซนเวนเกอร์ก็เคยพูดเรื่องนี้นะ
5: ตอนนั้นนะที่ทำเอมิเรตใช่ไหมล่ะ
4: เขาก็บอกว่าเขาก็เลือดตากระเด็นเหมือนกัน
5: อ
4: ่ะ
5: เออ
4: แล้วต้องยอมแบบตกต่ำอ่ะต้องยอมเลย
5: ทำทีไปด้วยแล้วก็บริหารทีมด้วยสร้างสนามใหม่
4: ใช่
5: แล้วมันก็ต้องไปพร้อมกันนะก็ทำให้เป็นเหตุให้อาร์เซนอลนี่อาร์เซนเกอร์ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลประมาณ3ครั้งเองใช่ไหม
4: ใช่
5: แล้วก็ไม่ได้มายาวนานรวม20ปีอย่างที่ว่านั่น
4: แห
5: ละนี่คือการบริหาร
4: ถูกต้อง
5: การเงินที่ตัวเองมีอยู
4: ่คืออันนี้ผมไม่ได้แบบเดี๋ยวถามว่าผมใส่อารมณ์นะครับ
5: จะใส่อารมณ์ทำไม
4: แต่ผมจะบอกว่าความคิดเนี้ยที่บอกว่าทางเดียวที่จะหยุดแมนซิตี้ได้คือเรื่องคดีความอ่ะอันนี้ผมว่า
5: อ
4: ันนี้ผมไม่เห็นด้วย
5: นั่นแหละมันจึงมีกฎการเงินขึ้นมาเพื่อเราต้องอยู่ใต้กฎเดียวกัน
4: ใช่
5: มันถึงจะแฟร์ไง
4: แล้วถ้าไม่ได้อยู่ในใต้กฎการเงินแล้วจะอยู่ไปทำไมใช่ไหม
5: คือนักเตะอย่างที่แมนซิตี้ซื้อไปเนี่ยนะที่เขาใช้เงินซื้อเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์อะไรนะก็เป็นนักเตะทั่วๆไปแต่ว่าอย่างสมมติว่าตอนตลาดนี้หน้าหนาวเงี้ยเขาก็ซื้อได้ทีละ2คน3คนใช่ไห
4: ม
5: เอาเข้ามาเติมทีมได้ตลอดแบบนี้นั่นมันคือการเอาเปรียบอย่างนึ
4: ง
5: คือไม่ต้องซื้อซูเปอร์สตาร์นักเตะเก่งๆระดับโลกมาเสริมทีมโดยตลอดเวลาแต่ว่าเขาทำอย่างนั้นได
4: ้แล้วไปดูหลายทีมที่เขาพยายามปรับตัวในช่วงที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือเชลซี
5: ครับ
4: เชลซีเนี่ยผมจะบอกว่าเขามีโมดูลหรือว่าโมเดลการขายผู้เล่นที่น่าสนใจมากเขาจะไปกว้านซื้อดาวรุ่งแบบระดับแบบเขาเรียกอะไร rising star
5: เออ
4: ขึ้นมาแล้วถึงเวลาก็ขายแพงๆออกไปขายแพงๆออกไปเพื่อที่วันหนึ่งจะได้มาทุ่มนักเตะอย่างเอนโซ เฟรนันเดสออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเวลาขายออกอ่ะเชลซีขายด้วยราคาแบบยอมหันค่าตัวไหมไม่เคยนะครับคุณไปดูได้เลยว่าเชลซีขายตัวเล่นในระดับที่เขาต้องได้กำไรที่คุ้มค่าจริงผมจะบอกอ่ะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะเชลซีเนี่ยเคยถูกคาดโทษไว้ จากกรณีนี้ว่าเอ๊แกก็เหมือนกับซิตี้หรือเปล่านะ
5: เพราะเขามีตังค์มาก่อนตอนที่เทคโดยมหาเศรษฐีใหม่ๆใช่ไหม
4: เขาเคยทำแบบนี้มาก่อน
5: อ๋อเลย
4: ผมกล้าพูดเลยว่าเขาเคยทำแบบนี้มาก่อนเพราะว่าวันที่ทอดโบลี่เข้ามารับงานคุมทีมเชลซีเนี่ย
5: ครับ
4: เอ้ยเข้ามาเป็นเจ้าของเชลซีเนี่ยทอดโบลี่ก็ไปเห็นหลักฐานพวกนี้ครับแล้วก็อยู่ดีก็แต่เขาฉลาดนะ
5: ยังไง
4: ในความที่ถ้าสมมติว่าพี่เป็นผู้บริหารอย่างเงี้ย
5: ครับ
4: พี่ไปซื้อสโมสรนี้มาแล
5: ้
4: ว
5: เออ
4: แล้วพี่เห็นแล้วว่าเอ้ยข้างในมันมีทุจริตกันอยู่
5: ก็ต้องดูย้อนหลัง
4: พี่จะทำไง
5: ทำไงอ่ะ
4: พี่ทำไง
5: ทำอย่างเขาอะเจ
4: สิ่งที่ทอปบอลลี่ทำคือการเอาหลักฐานทั้งหมดพวกนั้นเดินไปบอกพิมลีกว่าช่วยทีนะครับพี่สโมสรผมเป็นอย่างเงี้ยครับทำไงดีครับ
5: อ๋อเขาต้อง
4: ตีแบ๊ว
5: เขาต้องแบบดีแคลร์ตัวเองก่อน
4: เขาดีแคลร์ไปแล้วเขาดีแคลร์ไปแล้ว
5: ว่าต่อจากนี้ไปผมไม่เกี่ยวกับฤดูกาลที่ผ่านมานะ
4: ไอ้ที่ทำมาไม่ใช่ผมนะ
5: น
4: ี่ผมมาให้ดูนะ
5: โอ้
4: แล้วสิ่งที่เชลซีโดนตอนนั้นคืออะไรครับ
5: อะไร
4: ห้ามซื้อขาย
5: จำได้ไหมครับ
4: ห้ามซื้อในช่วง2ช่วง
5: ใช่ไ
4: หมเออโดนปรับเงิน
5: ครับ
4: เขามอบตัวแล้วเขายอมโดน
5: ครับ
4: แต่ที่ซิตี้อ่ะมันเลื้อรังคาราคาซังอยู่ถึงเวลานี้ก็คือดีแคลก็ไม่ดีแคลให้มอบตัวก็ไม่มอบตัว
5: ครับ
4: หมายสารถึงหน้าบ้านแล้วไม่ไป มันก็เลยโดนหมายจับ
5: ไอ้คุณหมายพูดถึงซิตี้ใช่ไหม
4: ใช
5: ่ครับนี่จะไปถึงไหนแล้วเนี่ย
4: นี่ส่งมาบอกถ้าจะให้เท่าเทียมจริงๆแต่ละช่วงของการซื้อขายห้ามทุกทีม
5: อุ้ย
4: ไม่ว่าทีมใหญ่ทีมเล็กห้ามซื้อขายเกิน50ล้านกดบ้าบอมีก็เอาไว้เอาเปรียบทีมเล็กนั่นแหละคิดอย่างนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันครับ
5: แหมเป็นกำหนดตัวเลขอย่างนั้นไม่ได้
4: เลย
5: แต่ละทีมเขามีขีดความสามารถในการบริหารที่แตกต่างกัน
4: ย้อนกลับไปไบรตันอีกรอบนึงเลยอ่ะผมจะย้อนกลับไปไบรตันอีกรอบนึงเลยว่า
5: ครับ
4: คุณเขาสร้างนักเตะระดับมอยเซสไคเซโดขึ้นมาแล้วขายในราคา100ล้านได้
5: ขายได้เป็นร้อยนั่น
4: แหละแล้วถ้าจะมาบอกว่าห้ามขายเกิน50ล้านเอ้าก็ผมสร้างของผมอ่ะ
5: เออ
4: เหมือนคุณมีวัวตัวนึงอ่ะคุณซื้อมาขุนน่ะ
5: โอ้ยแหมไปถึงวัว
4: แล้วเตรียมจะขายเอาเนื้อแล้วถึงเวลาเราขายคิดว่าเนื้อเราขุนได้ในราคา100อ่ะเขาบอกห้ามขายเกิน50กดเขาบอกแล้วจะขุนทำส้นอะไรล่ะใช่ไหม
5: คือแล้วคนมีตังค์เขาจะมาซื้อเราด้วยนะถูกไหมล่ะเราก็ต้องขายสิ
4: ใช่
5: แบบนั้นแหละ
4: คือสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของอุปสงค์อุปทานนะเรื่องการขายอันนี้วนมาเรื่องของการซื้อขายนะ
5: อ
4: ุปสงค์อุปทานก็สำคัญอีกนะ
5: ครับ
4: ความอยากได้มากความอยากได้น้อย
5: ดีมานด์ซัพพล
4: ายดีมานด์ซัพพลายสำคัญนะครับ
5: ครับ
4: มันมีเรื่องพวกนี้อีกนะครับในตลาดซื้อขายนะครับเพราะฉะนั้นคือจะไปบอกว่าห้ามซื้อสิ50ล้านอ่ะ
5: ครับ
4: โอ้โหอังกฤษนี่ตัวดีเลยอังกฤษไม่ได้นับแมนซิตี้ด้วยนะ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกวันนี้
5: เหรอ
4: ยานโนก็หลอกขายไปต้องไม่รู้ตั้งกี่ตัว
5: ไอ้จานแนนยอม

0: แรกมาเนี่ยจะนานเขาพาดพิงถึงคุณอ่ะ
1: ไม่ใช่คือจะบอกว่าในความเป็น demand supply ครับมันพูดยากจะบอกว่าเอางี้ก็ออกกฎมาเลยสิขายไม่เกิน50ล้านได้ไม่ต้องโกงกันแล้วเอาสมมุติเขาขุดมาคิดว่าเอ้ยตัวนี้เขาขายได้ร้อยหนึ่งแน่บอกขาย50อย่างนี้อันนั้นโดนโกงไอ้ตัวที่ปั้นมาโดนโกงอ่ะ
0: เออใช่ถูกไหมยังไม่กำหนดจนขนาดนั้นเลยเพราะของมันจะไป50ได้ร้อยได้ก็ให้มันเป็นไป
1: กฎมันแฟร์มากอยู่แล้ว
0: มันแฟร์อยู่แล้วนะครับ
1: ที่บอกว่าหาเงินได้ร้อยใช้ได้ร้อยผมว่าอันนี้แฟร
0: ์อ
1: ันนี้ผมว่าอันนี้แฟร
0: ์ครับ
1: นะครับใครเห็นว่าไม่แฟร์ยังไงก็ลองบอกกันมาได้นะครับอย่างถ้าเขาบอกว่าเอ้ยขายเสื้อเอ้าถ้าเขาขายเสื้อแล้วเขาได้ร้อยอ่ะ
0: เ
1: ขาก็ใช้ได้ร้อยสิใช่ไหม
0: สมมุติว่าเขาไปขายเสื้อได้เยอะๆขึ้นมาโดยวิธีอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะก็ต้องให้เขาได้เงินไปแล้วเขาเอาไปบริหารทีมนะจะไปกำหนด50 100นึงนี่ลำบากทำไม่ได้นะครับไอ้พูดเรื่องบริหารทีมฟุตบอลนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะเราไม่ได้ทำเองเราเลยสนุก
1: ไม่หรอกพี่บางคนอ่ะบางทีผมเข้าใจนะ
0: ครับ
1: บางทีเราลืมเราแยกเราเอาไปรวมกันระหว่างเรื่องของธุรกิจฟุตบอลกับเกมกีฬาฟุตบอล
0: ครับ
1: ซึ่งมันต่างกันนะ
0: ต่างกัน
1: แต่มันไปด้วยกันมันอยู่ใกล้ๆกัน
0: มันไปด้วยกันได
1: ้
0: อะแต่บางทีมันก็ย้อนแย้งกันนะก็มีนะหมายถึงว่าสโมสรที่รวยนะที่มีตังค์ใช่ไหมล่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: มันก็บีมกันนะแบบนั้นแหละ
1: หนึ่งในทีมที่ผมจะบอกว่าตัวอย่างนะเวลานี้ชัดเจนมากที่สุดอ่ะผมมีหมดอ่ะ
0: เอาละพาทิ้งละ
1: โอลิมปิกลียง
0: เหรอลียงเหรอทำไม
1: ครั้งหนึ่งพวกเขาคือลียงลงเป็นยิงจำได้ไหมครับ
0: เขาคือแชมป์ลีกเอิง7สมัยรวด
1: ซัมเมอร์ล่าสุดยังต้องขายตัวออกไม่งั้นสโมสรโดนล้มละลาย
0: แล้ว มาถึงวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: เออมันก็เป็นไปได้นะ
1: มันคือการรักษากฎการเงินไว้อ่ะเขาบอกว่าเนี่ยคุณต้องเอาเงินมาดีแคลร์ตรงนี้ให้ได้ไม่งั้นนะสโมสรคุณจะถูกปรับตกชั้นปิดสโมสรนู่นนี่นั่นซึ่งเราเห็นมาแล้วกับชีโรงแดงบอกโดในลีกเอิงฝรั่งเศส
0: เออบอกโดก็โดนใช่ป่ะ
1: นะครับเราเห็นมาหมดแล้วนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าลียงปล่อยเรียบเลยนะครับใครอยากได้เอาของฉันไปเลยเอาอยากได้เอาตังมาก็พออะไรอย่างเงี้ย
0: ที่มีปัญหาในเชิงบริหารมักเซยด้วยป่ะมักเซยก็เคยมีนะม
1: ี
0: ปัญหาแบบนั้นเหมือนกันนะการบริหารงานอ่ะไม่รู้ก็ทำกันยังไงแล้วมันผิดพลาดนะครับผิดพลาด
1: นี่บอกเขาหาตังมาได้โดยไม่มีความเสี่ยงเรื่องทีมล้มละลายก็ควรให้เขาใช้เงิน
0: บอกไปถึงล้มละลายละ
1: มีคนบอกว่าสวัสดีค่ะนักคมและโจอี้1ถึง4อุ๊ยอ๋อ1 4
0: อ๋อ1 4แม่มีอุ๊ยด้วย
1: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะนักคมมีแค้นฝังหุ่นอะไรกับแมนซีหรือเปล่าคะพูดถึงการค่าโทษของแมนซีทีไรนักคมดวงตาลุกวาวเหมือนอยากให้แมนซีติดตัดโดนตัดสินโทษเร็วๆอยากให้โดนโทษหนักๆใช่มั้ยคะนักคมก้างชิ้นใหญ่จะได้พ้นทางแชมป์เราใช่มั้ยคะจากคุณเทยลงทุน
0: ใช่มั้ยใช่บางส่วนน่ะดูละ
1: ผมจะบอกให้ว่าคุณเทยลงทุนเนี่ยเป็นคนร้ายนะ
0: เอาไว้
1: จริงๆเนี่ย
0: ร้ายยังไง
1: มันเป็นความคิดของคุณเทยลงทุน
0: อ๋อ
1: แล้วนี่ก็ยืมมือฆ่าคน
0: ยืมดาบฆ่าคนอะไรเงี้ยเหรอ
1: ก็ยืมดาบฆ่าคน
0: เดี๋ยวผมพาดพิง
1: คุณมีแต่ตัวอักษรผมมีทั้งเสียงมีทั้งหน้าแล้วผมเป็นคนอ่านออกอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มาไอ้นี่ไม่ได
0: ้เดี๋ยวผมพาดพิง14ก่อนนะยิงเนี่ยผมตายเนี่ยตอน20แล้วนะผมคิดผมฝันเอานะว่าเฮ้ยนิวคาสเซิลนี่น่าจะกลับมาได้นะ20ใช่ป่ะเดี๋ยวฮาวิบาเนี่ยยิงแล้วก็แซง3-2นอนดีกว่
1: า
0: แล้วพอตื่นเช้ามาว่าตายละ4-1ไม่ได้เรื่องเลย
1: ไม่หรอกว่าจุดเปลี่ยนอ่ะมันไปอยู่ลูก3-1ตอน1-2ก็เหมือนจะฮึดขึ้นมาม
0: ันจะกลับมาได้นะ
1: เหมือนจะฮึดขึ้นมานะแต่พอบอลไปเข้าทางเอลิทซิมแล้วแบบปุ้งเข้าไปเลยนี่คือจบ
0: ที่คมพูดถึงเรื่องแมนซิตี้วันนี้เยอะหน่อยเนี่ยนะก็เนื่องจากว่าจริงๆเราคือมันเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: เป็นเรื่องใหญ่คราวนี้เราก็พอฟังเหตุการณ์มาจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะรู้จริงๆว่ามันตัดสินเป็นยังไงเนี่ยเราอยากจะรู้เพื่อมันต้องเดินหน้าต่อไปถูกไหมทุกวันนี้เนี่ยแมนซิตี้เจอเรื่องนี้เนี่ยมันคาราคาซังอยู่นะเพราะว่าเขาก็ยังลงเตะพรีเมียร์ลีกอยู่ตามปกติ
1: ใช่
0: ซึ่งแน่นอนจากที่เขาทำมาเนี่ยนะมันก็ส่งผลมาถึงวันนี้นี่แหละทีมอื่นก็ยังคงได้รับผลกระทบอยู
1: ่คืออย่างนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนวันที่แมนซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลครับ
0: ครับ
1: ก็คือเราเคยเล่าไปแล้วในรายการของเรานี่แหละว่าบรรยากาศที่เมืองลิเวอร์พูลวันนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: เออ
1: ก็คือแบบเหมือนแมนซิตี้โดนแบบเดินเข้าไปแล้วก็โดนตบหัวเรื่อยๆ
0: คือเขายิ่งกว่าเราอีกอ่ะ
1: ใช
0: ่มันทำให้เราแบบมันอดไม่พูดถึงไม่ได้นะ
1: ใช่นะครับแล้วแต่ว่าเขาผ่านออกมาได
0: ้ครับ
1: ผมเข้าใจนะผมเชื่อนะว่าคนที่มาดูบอล ช่วงในวันที่แมนซิตี้เก่งแล้วอ่ะเขาจะยอมรับว่าแมนซิตี้เก่งมากจริง
0: ๆครับ
1: ซึ่งผมก็ยอมรับว่าแมนซิตี้เก่งมากจริ ง
0: เก่งแล้วก็เล่นฟุตบอลได้ดีนะเป๊ปทำมา10ฤดูกาลใช่ไหม10ปีใช่ไหมเออถือว่าเป็นทีมฟุตบอลที่เล่นได้ดีทีมหนึ่งเลยนะระดับโลกอ่ะ
1: แต่ผมกำลังตั้งคำถามว่าถ้าแมนซิตี้อ่ะไม่ตกแต่งบัญชีตัวเองอ่ะ
0: ครับ
1: แมนซิตี้จะมาถึงจุดนี้หรือเปล
0: ่าเพียงแต่ที่มาแล้วการบริหารงานมันไม่ตรงไปตรงมา
1: เพราะผมสามารถ
0: เอาเปรียบคนอื่น
1: ผมสามารถไล่ย้อนไปได้หมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทุกสโมสรเคยเจอปัญหาเหล่านี้หมดมาตั้งแต่อาร์เซนอลในยุคที่สร้างเอเมเรตสเตเดียม
0: ครับ
1: นะครับเขาก็เคยมีปัญหาเรื่องการเงินต้องขายกัปตันทีมทุกปี
0: เฮ้ยฟาเบกาสเนี่ยเหรอ
1: โอ้ทั้งฟาเบกาสทั้งจิบเบโตซินวา
0: ฟาเบอร์ซี่อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช
0: ่เออ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือกว่าจะฟื้นมาได้ยุคนั้นอ่ะอาร์เซนอลต้องไปซื้อนักเตะอย่างแบบคิวคัมสตอมอะไรเงี้ยคือแบบงงมากว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเออใช้นักเตะพวกฟิลิปเซนเดอร์รอสอะไรอย่างเงี้ย
0: ซื้อมาทำไมเงี้ย
1: ใช่คือถ้าไม่โดนเรื่องสนามนะ
0: ครับ
1: อ่ะหรืออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยโอ้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงอ่ะแมนยูเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกัน
0: ครับ
1: เอเนียสกรุ๊ปที่เป็นคนเข้ามาดูแลเรื่องการเงินของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยลดค่าแรงก่อนแล้วดีเลย์คนออกก่อนแล้ว
0: เออใช่ที่แบบปรับเงินเดือนตัดเงินทันเซอร์ด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: หลายอย่างนะก็เข้มขัด
1: อ่ะลิเวอร์พูลครับก่อนที่จะเป็นจอห์นดับยูเฮนรี่เนี่ยก
0: ่
1: อนจะเป็น FSG เนี่ยยุคของทอมฮิกของยอร์จยิเลตเนี่ยเขาว่ากันว่าเป็นยุคที่ตกต่ำที่สุดของเรดแมชชีน
0: ผลงานนะผลงานนะตกต่ำนะ
1: ไอเรื่องการเงินก็แย่
0: เออเหรอ
1: ผมจำได้ว่าทอมฮิกกับยอร์จยิเลตอ่ะขายสโมสรลิเวอร์พูลออกด้วยเงิน200กว่าล้านซึ่งจริงๆแล้วมันคือหนี้ทั้งหมด
0: แล้
1: ว FSG ก็มาแทรกก็เข้ามาซื้อเข้ามาควบคุม
0: อันนี้ยุคไหนยุคสัก
1: รอยฮอสสัน
0: 2010ต้นๆนี้ป่ะ
1: ใช
0: ่
1: รอยฮอสสันก่อน FFG เข้ามาเทคโอเวอร์นะ
0: ครับ
1: ลิเวอร์พูลก็โตก็โดนครับแล้วอ่ะผมจะไล่เชลซีก่อนหน้านี้ช่วงที่เขาเป็นริชแมนฮอยอยู่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้จนวันหนึ่งโรมันอับราโมวิชถูกตั้งข้อหาอาชญากรสงครามแล้วก็
0: เอาตอนไหนตอนสงคราม
1: รัฐบาลอังกฤษเข้ายึดกิจการ
0: ยูเครนเลยน
1: ะใช่จนกลายเป็นทอร์โบลี่มาเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วก็มาโดนไล่ปรับเงินถามว่าทุกวันนี้เชลซีเก่งซื้อตัวดีๆได้แต่ถามว่าเคยโดนลงโทษไหมเคย
0: ครับ
1: เชลซีเคยโดนมาแล้วไล่ได้ทุกทีมนิวคาสเซิลยังเกือบโดนไม่รู้ตั้งกี่รอบนะครับ
0: ไม่มี
1: ที่ตอนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์โดนอ่ะเอเวอร์ตันโดนอ่ะ
0: ไม่มีคือไม่มีทางจับได้
1: นิวคาสเซิลเนี่ยยังไม่รู้ตั้งกี่รอบนั่นจะเป็นไงวะนิวคาสเซิลไม่เคยแบบจะสามารถแบบทำอะไรได้แบบที่แมนซิตี้ทำ
0: ไม่สามารถทำตาม
1: เนี่ย
0: คนมีตังทำได
1: ้ท็อตแนมฮอสเปอร์อ่ะดูทุกวันนี้นะครับขนาดว่า CEO แดเนียลเลวีเนี่ยออกไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ทุกวันนี้เปลี่ยน CEO ก็อ้าวไม่ดีขึ้นไม่รู้ทุกวันนี้ยังเละเทะอยู่เลยท็อตแนมฮอสเปอร์คำถามของผมก็คือในวันที่ทีมพวกนี้เขาเจอช่วงเวลายากลำบากของสโมสรทั้งหมดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: แมนซิตี้มีไหมช่วงเวลาแบบเนี้ยนับตั้งแต่วันที่โรบินโยมาอยู่ในสโมสรเลยด้วยซ้ำ
0: เฮ้ยโรบินโยนั่นเขามาผิดทีมเปล่าเขาคิดว่าเป็นแมนยูเปล่าแต่ตั้งต้นนะที่แมนซิตี้รวยขึ้นมาเนี่ยนะสตาร์เบอร์หนึ่งเบอร์ต้นๆก็คือโรบินโยใช่ไหม
1: ใช่คนแรกที่มาคือโรบินโย
0: โรบินโยนะทีมชาติบราซิลนะ
1: ใช
0: ่
1: ครับก็โรบินโยยังออกมายอมรับเลยผมมาก็งงเหมือนกันแล้วแหละ
0: ไม่ค่อยได้ติดตามบอลอังกฤษหรือไรนะเออใช่ใช่จำได้ตอนนั้นนะโรบินโยก่อนแล้วค่อยๆปรับมาเรื่อยๆเริ่มเอาซูเปอร์สตาร์ทั้งโค้ชนะทั้งนักเตะนะเข้าสู่ทีม
1: คือพูดง่ายเลยแมนซิตี้เข้ามาตอนนั้นก็คือโรบินโยคือเชื้อไฟเชื้อแรกๆเลยที่แบบว่าเข้ามาอะไรเงี้ย
0: เขาต้องนำก่อนเอาซูเปอร์สตาร์เข้ามาก่อนแล้วก็ดึงดูดหมายเลขต่อๆไปเข้าสู่ทีม
1: ใช่ไห
0: ม
1: นะครับก็เลยอยากอธิบายคือผมเข้าใจว่าหลายคนอ่ะคือมีความคิดนี้ซึ่งเข้าใจได
0: ้ครับ
1: มีคนบอกว่ามีคนคิดเยอะนะที่บอกว่าแมนซิตี้อ่ะสิ่งเดียวที่จะหยุดพวกเขาได้คือคดีความ
0: ย
1: ิงวันที่ไปชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นี่โอ้โห
0: เ
1: อิดเลยเอิดเลย
0: ใครหยุดลิเวอร์พ
1: ูลเพราะว่าวันนั้นน่ะลิเวอร์พูลอ่ะเขากดดันแมนซี่มากนะจนแมนซี่เอากล้วยเข้าไปในสนามไง
0: ใช่
1: แล้ว
0: ที่เราคุยกันไปนะ
1: คุณเห็นตอนเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงว่า1-0แล้วดูมันทำหน้าดิแบบทำไม
0: เนี่ยเขาตอบโต้ไงเพราะว่าต้องยอมรับว่าลิเวอร์พูลก็เล่นหนักจริงๆซิตี้ก็โดนหนักใช่ไหมล่ะหมายถึงก่อนเกมจะเริ่มนะ แบบนี้แหละ
1: คือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรกับนักเตะซิตี้นะ
0: ครับ
1: ผมมีความรู้สึกว่านักเตะซิตี้อ่ะเขารู้เขาเป็นคนในเขารู้ว่าสถานการณ์ของสโมสรเขาเป็นยังไง
0: ครับ
1: สิ่งที่เขาทำคือหน้าที่ที่เขาเนี่ยที่เขาเห็นเขาเล่นเนี่ยคือหน้าที่ที่เขาต้องทำ
0: ครับ
1: มันคือการงานถ้าเพื่อเป็นบริษัทเขาเป็นลูกจ้างเขาก็แค่ต้องทำงาน
0: เออ
1: นั่นคือสิ่งที่แมนซิตี้ทำ
0: ทำงานไปก่อนยังไม่คิดเลยว่าตัวเองจะก้าวหน้าอยู่ในตำแหน่งอะไรแต่ต้องทำให้ดีที่สุดไปก่อน
1: แต่แบบกองเชียร์เนี่ยกองเชียร์เนี่ยขนาดกองเชียร์แมนซิตี้ที่เป็นคนอังกฤษแท้ๆเลยอ่ะ
0: เออ
1: การถือกล้วยเขาเป็นสามเราอธิบายไปแล้วก็คือใครจะว่าไงก็ว่ามาบ้าบ้าไปเลยบ้าบ้าเวบ้าไปเลยจบบ้าบอไปเลยดีกว่า
0: แล้วก็เชียร์ให้มันสนุกสนานดีกว่า
1: ใช่
0: ด้วยนี่ก็เป็นตัวแทนของความสนุกสนานบันเทิงเหมือนกันนะ
1: ใช
0: ่จริงๆก็พูดกองเชียร์นี่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารผิดพลาดที่เกิดขึ้น
1: แต่ความคิดที่บอกว่าซิตี้จะหยุดได้ด้วยคดีความอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแค่นั้นเอง
0: แต่ก็โดนหยุดได้จริงๆนั่นแหละนะถึงตอนนี้เราเลยต้องมาโอ้โหคุยกันมากหน่อยแต่ตอนนี้ต้องพักอีกช่วงนะจันแนนนะ
1: ช่วงหน้าขอเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างคร
0: ับ อ้าวคุณยังไม่ไปไหนคุณยังอยู่ในเมืองนี้เหรอ
1: ใช่ผมชอบแมนเชสเตอร์มาก
0: โอ้
1: ไม่หรอกมันมีประเด็นเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นหลังจบเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปแพ้แอตเลติกเมื่อวานนี้ 2-0
0: ครับ
1: คือกลายเป็นว่าตอนนี้คือถ้าเป็นไปในทางเดียวก็ว่าไปอย่างนะครับคือมันก็เข้าใจได้ว่ามันจะมีเหตุและผลที่ชัดเจนแต่พอมันแตกเป็น2ฝั่งนะครับบทวิจารณ์ของอามัดเดียโลบทวิจารณ์ของลิซานโดมาร์ติเนส
0: ครับ
1: นะครับส่งผลอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาว่ากันในเบรกนะส่วนใครเป็นแฟนแมนยู
0: ครับ
1: เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรข้อความมาคุยกันได้ช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเก่าเก่งเกมครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE FM 99
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชคมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150
10: ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
1: กลับเข้าสู่เก๋าเก่งเกมนะครับเบรกสุดท้ายละ
0: ครับ
1: นะครับยังอยู่กันที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับ
0: คุณตัวลงคุณจะไม่ไปไหนใช่ไหมคุณจะวนรถอยู่แถวนี้ใช่ปะ
1: ขอข้ามฟากหน่อยไม่หรอกวันนี้เราผมว่าเรื่องอย่างนี้คือไล่มาตั้งแต่สปอตไกด์ช่วงบ่ายใช่ไหม
0: ครับ
1: พี่โจอี้เราก็อัปเดตเรื่องข่าวคราวนู่นนี่นั่นไปหมดแล้วนะครับพอมาอะไรที่นายกูรูแน่นอนเขาก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์เกมที่จะลงวันเตะวันนี
0: ้
1: นินทากีฬาโลกเนี่ยของพี่สมกับพี่บีเมื่อกี้เนี้ย
0: ก็หลากหลาย
1: ก็จะหลากหลายนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพอมันเป็นเก่าเก่งเกมเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่มันแบบว่าเมาเมากันหน่อยแล้วกันจะบอกว่านินทามก็ไม่ใช่แต่ว่าอยากจะพอดีไปเห็นอย่างที่บอกอะไปเห็น รายงานของ BBC เรื่องแมนซิตี้พอดี
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะวันนี้ใจอยากคุยเรื่องของแมนยูมากกว่า
0: คืออ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปแมนยูซิตี้นิดนึงคือเดี๋ยวพอสุดสัปดาห์นี้เนี่ยนะก็พรีเมียร์ลีกก็เตะเหมือนเดิม
1: นี่คือเอาคืนนี้ก่อนเลยเนี่ยคืนนี้ซิตี้จะเจอปารีสแซงต์แชร์แมง
0: ใช่ทัวร์ยุโรปก็ด้วยแต่พอเล่นกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกเนี่ยซิตี้จะต้องเจอเหตุการณ์อย่างนี้ทุกสนาม
1: ทุกสนาม
0: ดูแล้วมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะในฟุตบอลภายในไงโอเคยุโรปก็เตะไปเขาจะต้องเจออย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็มีผลต่อฟอร์มการเล่นอะต่ออีกหลายอย่าง
1: แล้ว
0: ฟุตบอลอังกฤษนะครับ
1: รายงานที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับหรือว่ามาขยายความให้ฟังเนี่ยมันจะนำมาซึ่งแรงกดดันภายในประเทศ
0: เออ
1: นะครับอย่าง BBC เนี่ยออกมาบอกว่าใครเสียหายบ้างเสียหายเท่าไหร่คิดเป็นเงินเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยเรานั่งอยู่ฝั่งนี้เนี่ยห่างจากบ้านเขาประมาณ7ชั่วโมงเนี่ย เรายังรู้สึกเลยว่าหูเลยเหร
0: อ
1: นึกออกว่า
0: ครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคนที่เขาอยู่ตรงนั้นโดยตรงเขาจะคิดยังไง
0: ถ้าให้ดีนะเรื่องนี้เนี่ยจบลงโทษกันไปให้เสร็จสับเนี่ยสักฤดูกาลนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือปล่อยยืดเยื้อคาราคาซังไปว่าไม่ดีนะไม่เกิดผลดีอะไรกับอะไรเลยนะเนี่ย
1: เรื่องนี้มันแตกออกเป็น2มุมนะพี่
0: ครับ
1: มุมนึงก็คือมุมพี่ที่บอกว่าจบภายในเนี่ยให้จบ
0: เพราะว่ามันความผิดมันไปเรื่อยๆมันส่งผลมาเรื่อยๆเอางี้แล้วกันแบบเนี้ย
1: แต่บางมุม
0: เขาว่าไง
1: มุมนึงเขาบอกว่ามันจะยืดเยื้อ
0: เหรอ
1: เพราะมันยืดเยื้อมาตลอด
0: จริงๆมันก็ควรจะยืดเยื้อนั่นแหละเพราะว่าแค่อธิคมยกตัวเลขขึ้นมาโอ้โหคูณบวกลบคูณหารกันไปเนี่ยมันก็เยอะจริง
1: ๆ
0: เยอะจริงๆแล้วทางฝั่งที่ผู้เสียหายอัพซิตี้นะคู่กรณีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมง่ายๆหรอกที่ตัวเลขมันจะมากมายมหาศาลถึงขนาดนั้นแต่จริงๆผู้เสียหายเขามองว่าตัวเลขนี่ยังน้อยไปซะด้วยซ้ำไปนะนะครับอ่ะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได
1: ้เพราะว่า ที่อยากจะพูดเรื่องแมนยูเพราะว่าบทสัมภาษณ์ไม่ใช่บทสัมภาษณ์ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นประเด็นเดือดหลังจบเกมที่แมนยูแพ้แอตมาดริดเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับเกมที่เสมอกับสเปอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
0: ครับ
1: ทำให้สถิติการเปิดฤดูกาลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยย่ำแย่ที่สุดในรอบ40ปีส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกพวกเขาชนะซาบาบากูมาก็จริงนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าการแพ้แอตมาดริดนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยมันกลายว่าลิซันโดมาร์ติเนสก็ทิ้งระเบิดลงกลางสนามโอทรัฟฟอร์ด
0: เขาทิ้งระเบิดไปที่ใคร
1: โจมตีฝ่ายบริหารโดยเฉพาะเจสันวิลคอกเนี่ยผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคว่าไม่สนับสนุนทีมมากพอ
0: กลับ
1: ในการทุ่มเงินซื้อนักเตะใหม่เข้ามานะครับเนื่องจากว่าแมนยูเนี่ยไม่ชนะใครมา5นัดติดต่อกันแล้วคือมีรายงานจากข้อมูลจาก Transfer Market นะครับพูดถึงสิ่งที่ลิซันโดอธิบายออกมาเขาบอกว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูใช้เงินซื้อนักเตะไปทั้งหมด 173.20 ล้านยูโรได้มา4คนประกอบด้วยคาร์ลอสบาเลบาอังเดรซันโตสยูริจิเลมันแล้วก็คาร์ดาโ
0: ล
1: ส่วนขาออกเนี่ยขายออกไป 55.65 ล้านยูโรมาจากราสมุสฮอยลุนราเดกวิเทคโทบีโคลิเยอร์แล้วก็คาเซมิโรนะครับถ้าดูในยอดซื้อเนี่ยแมนยูจ่ายไปมากสุดเป็นอันดับ11เทียบไม่ได้กับแมนซิตี้ที่จ่ายไปถึง 526.2 เห็นไหมมีซิตี้เข้ามาเกี่ยวได้ไหม 526.20 ล้านยูโรและเชลซีจ่ายไป407ล้านพูดง่ายๆก็คือแมนยูควรจะต้องจ่ายเงินเยอะกว่านี้ไหมในการที่จะซื้อตัวผู้เล่นที่มันมีคุณภาพมารวมมาอยู่ในทีมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพื่อที่จะได้มีแบบสิทธิ์ในการสู้กับคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวที่มีอยู่มันไม่ได้ดีขนาดนั้น อย่างตอนเนี้ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าแมนยูมีปัญหาในเรื่องของแนวรับแบ็กซ้ายเนี่ยมีลูกชอให้ใช้แค่คนเดียว
0: ครับ
1: นะครับส่วนแบ็กขวาก็ต้องตะแบงใช้ดีก็ดาโลไม่รู้ว่าดีไม่ดียังไงประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่เลสันโดมาโจมตีทีนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งที่ออกมาเหมือนแบบว่าคล้อยตามกันไปคืออามัดเดียโลนะครับแต่ตัวรุกของแมนยูอีกคนหนึ่งที่เขาโพสต์ผ่าน Snapchat นะครับโดยข้อความเนี่ยระบุว่าโคตรอัปยศเลย
0: แล้ว
1: หมดคำจะพูดเขาใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคงไม่ยาก fucking disgrace I have no word
0: เหรอใช้คำแบบอารมณ์แบบนี้เลยนะ
1: ใช่นี่คือภาพจริงนะครับผมเอามาอ่านนี่ไม่มีดัดแปลงสักนิดเดียวนะครับ
0: ครับ
1: ก็เขาบอกว่า fucking disgrace I have no word ก็คือโคตรอัปยศเลยไม่รู้จะพูดยังไง
0: ถือว่าเป็นคำที่แรงนะแรงเลยทีเดียว
1: นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นหลังจบเกมว่าตอนนี้เหมือนแมนยูอ่ะแตกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็คือเห็นด้วยกับลิซันโดมาร์ติเนส
0: ครับ
1: ซึ่งยังไม่ออกชื่อว่ามีใครบ้าง
0: ส่วนใหญ่เพื่อนนักเตะอะไรเงี้ยเหรอ
1: เ อันนั้นส่วนน้อยครับ
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะส่วนใหญ่มองว่าลิซันโดไม่เป็นมืออาชีพ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ไม่ควรจะแบบด่ากราดกัน
0: ไม่ควรจะ
1: ขนาดนี้
0: โยนระเบิดลงมาแบบนี้
1: ใช
0: ่ครับ

0: 18เดือนแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันไปตามทางนี่คือข้อตกลงและนั่นคืองานของผมไม่ใช่แค่การเป็นโค้ชหลังจากวันนั้น1วันอบริมให้สัมภาษณ์บทสัมภาษณ์นี้1วันโดนไล่ออก
1: อืมใช่ๆที่เรามาคุยกันเรื่องว่าโค้ชนะก็โค้ชทำทีฟุตบอลใช่ไหมล่ะแต่เขาใช้คำว่าเป็นผู้จัดการทีมด้วยแบบนี้ใช่ป่ะพอเอาผลงานเรื่องการคุมทีมมาเล่นงานอมริมก็เลยพูดคำนี้ออกมา
0: ใช่
1: ว่าผู้จัดการด้วยนะโดนเลยเหร
0: อ
1: วันต่อมา
0: อีกวันหนึ่งโดนเลย
1: นี่แหละ
0: ทีนี้มันก็เลยกลายว่าบทสัมภาษณ์หรือว่าระเบิดของลิซานโดรมาร์ติเนสที่ทิ้งใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันไปขุดประเด็นพวกนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับทีนี้มันสะท้อนอะไรพี่โจอี้ว่าเวลาเราเห็นนักฟุตบอลเนี่ยหรือนักกีฬาที่โจมตีโค้ชหรือโจมตีหลังบ้านตัวเอง
1: อ่ะม
0: ันเกิดเพราะอะไร
1: เพราะหมายถึงว่าเกิดเพราะอะไรเหรอ
0: ที่เราเคยเห็นกันมา
1: ก็คือเกิดจากคือผลงานไม่ดีไงพอผลงานไม่ดีก็พอเรื่องนี้มันพูดได้มีช่องทางพูดให้พูดเยอะด้วย
0: ใช
1: ่ก็เลยต้องพูดออกมาแบบนั้นมันเขาเจออะไรในทีมกับโค้ชกับผู้จัดการทีมเขาถึงได้พูดออกมาแบบนั้น
0: เรื่องนึงที่ผมรู้สึกนะมันหมายถึงสปิริตภายในที
1: ม
0: ที่มันกระแสกระสานสร้าง
1: มันสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทีมล่าสุดได้พูดออกมา
0: ล่าสุดเนี่ยอ้างอิงจากโพสต์ของคุณแนทนะครับเมื่อกี้ผมคุณแนทดูบางกันแนทอ่ะ
1: เ
0: ขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นกรณีที่บอกว่าเพื่อนนักเตะคนอื่นเนี่ยไม่โอเคกับคำพูดของลิซานโดมาร์ติเนสเนี่ย
1: ครับ
0: อาจจะเป็นแค่ประเด็นที่บอร์ดบริหารของแมนยูอยากให้คนอื่นเข้าใจ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาเรียกอะไรซึ่งเจนด้าเซตติ้งอ
1: ่ะซึ่งอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้
0: อาจจะไม่ความจริงก็ได
1: ้ซับซ้อนซ่อนเงื่อน
0: ใช่ไหมนะครับ
1: ครับ
0: คือผมก็งงนะคือมันมีคนตั้งคำถามกับผมเรื่องนี
1: ้
0: ว่าไม่ใช่เรื่องแบบว่าระเบิดในเมืองแมนเชสเตอร์อะไรประมาณนั้นนะแต่หมายว่าเขาตั้งคำถามว่าทำไมแมนยูถึงยังไม่สามารถกลับไปสู่ความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรเก่งกล้าเหมือนที่เขาเคยทำได้ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ทั้งที่จริงๆแล้วถามว่าตัวผู้เล่นตอนนี้เป็นยังไง
1: ดีไหมก็ถ้าดูเฉพาะตัวผู้เล่น
0: ก็ดีกว่าหลายทีมนะ
1: มันก็พอใช้ได้นะ
0: ใช่ไง
1: แต่ผลงานที่ผ่านมาพอไปดูผลงานทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีจริงๆนะในลีกตอนนี้เนี่ยนะเขาเพิ่งชนะเกมเดียวเองชนะอิปสวิชทาวน์ 5-2
0: ใช
1: ่ที่เหลือก็นี่นะ4นัดหลังนี่เสมอเอเวอร์ตันแพ้แมนซิตี้แล้วก็เสมอฟูลแลมกับท็อตแนมฮอสเปอร์มาเนี่ยแล้วล่าสุดก็มาแพ้อเลติโกมาดริด 2-0 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยสภาพทีมก็คือไม่ดีจริงๆบรรยากาศพานจะไม่ดีไปด้วยเหมือนที่ลิซานโดเขาได้พูดออกมาดูแล้วต้องคือเห็นหน้าตาของไมเคิลคาริกก็ยุ่งๆใช่ไหมล่ะหน้ายุ่งตลอดเวลาเลยเนี่ยมันทำให้นี่เดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้นะดูโปรแกรมก่อนนะเนี่ยเมื่อกี้คุยกับจันเนี่ยแล้วต้องไปเยือนลีดยูไนเต็ดเนี่ย
0: โรสดาร์บี
1: ้มันทีมมีประเด็นด้วยนะเนี่ยหน้ากังวล
0: โอ้แล้วลีดชั่วโมงนี้เก่งนะ
1: ว่าจะเป็นยังไง
0: บอกก่อนนะ
1: ล
0: ีดชั่วโมงนี้เก่งจัดเลย
1: ครับ
0: ก็อาร์เซนอลจะชนะได้นี่ก็โอ้โหเลือดตาแทบกระเด็นนะ
1: อาร์เซนอล 2-1 ใช่ป่ะ
0: ใช่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งเจอกันมาไง
1: เนี่ยมีประเด็นด้วยนะเพราะเป็นสงครามดอกกุหลาบใช่ป่ะ
0: ใช่
1: มันทำให้ไม่รู้แฟนแมนยูว่าไงเนี่ยจันแนน
0: เขาไม่ยอมอยู่แล้วนะ
1: ตอนนี้ไม่สนุกจริงๆเชียร์ไปก็เครียดไปนะ
0: คือไม่รู้ว่าอะไรคือผมว่าแมนยูก็ตัวผู้เล่นก็เปลี่ยนแล้ว
1: ครับ
0: โค้ชก็เปลี่ยนแล้วอะไรเงี้ยผู้บริหารบางคนก็เปลี่ยนแล้ว
1: บางคนนะ
0: ทำไมถึงยังไม่ดีอยู่อีกเนี่ยมีใครเป็นแฟนแมนยูแล้วแบบอยากแสดงความเห็นก็แจ้งได้นะครับอย่างเมื่อช่วงเย็นนี่ที่เขาบอกว่าพี่จืดเองที่เขาบอกว่าสิ่งที่แฟนพี่เห็นก็คือซานโชเบเบโอแบกตองแม็กเฟรดเอริกแชมบ้าดอกูสมอลลิงฟิลโจนดาโลโอนาน่าอะไรประมาณนี
1: ้นักเตะที่พูดไป
0: มันไม่ในทีมอย่างเงี้ยหรออ
1: ยู่ในหมวดที่แบบว่าซื้อมาแล้วเป็นยังไงล่ะแบบเนี้ยคือไม่ตรงตามที่ต้องการอ่ะแล้วบางคนซื้อมาแพงด้วยนะ
0: ครับ
1: อย่างเจดอนซานโชใช่ป่ะอย่างนั้นนะแพงมากนะแล้วก็ถือว่าเป็นดีลที่ล้มเหลวอะไรแบบนั้น
0: อ
1: ่ะโอ้อีกหลายท่านนี่เอ่ยมานะใช่นะพอมองย้อนกลับไปก็จริงนะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยผมก็ดูแมนยูอยู่จริง
1: ๆครับ
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราเห็นแมนยูตั้งแต่วันที่เสมอกับสเปอร์นะครับ
1: ครับ
0: ผมตั้งคำถามกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่า

0: อย่างวินาทีที่คุณได้เปรียบเขาแล้วอะ1-0ตอนที่นำโดยแบรนด์โมโม่นะ
1: ครับ
0: แล้วเขาเหลือ10คนแล้วอะ
1: อ
0: แมนยูไม่มีแผนที่ขยี้จนแบบจนเขาจนแบบจนฝังเขาได้หรือไง
1: คือปิดเกมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ปิดเกม
1: ในการปิดเกมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรือ หรือไม่ขึ้นคาลิกไม่มีหรือยังไง
0: หรือมี
1: หรือมีแต่ไม่ทำกันหรือยังไง
0: ไม่ทำหรือทำไม่ได้อ่ะ
1: ในขณะที่สเปอร์เขาก็ฮึดขึ้นมาอะไรแบบนั้นป่ะ
0: เพราะอย่างพี่จอมนะ
1: ครับ
0: พี่บอบูนะครับ
1: เออ
0: เขาเขียนสกู๊ปลงนะครับสกู๊ปที่ในเว็บไซต์สามกีฬาเขาบอกเลยว่า
1: สกู๊ปเนี่ยไม่ได้บ่นนะ
0: เออเขาบอกว่าตอนที่นนเห็นตอนเต้นเห็นจัดตัวรู้สึกได้ว่าเหมือนคาริกไม่ค่อยเน้น
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่แต่วินาทีที่โดนแอดมาดริดขึ้นนำแล้วอะแมนยูก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะอยากเอาคืน
1: อ๋อเมื่อคืนนี้นะ
0: เออ
1: ที่โดนยิงตั้งแต่ประมาณ50วินาที
0: ใช
1: ่เออแล้วยังไงก็คือแบบแทนที่จะฮึดขึ้นมา
0: ไม่มี
1: กระตุ้นกลับมาอยู่ในเกมอะไรแบบนี
0: ้ไม่มี
1: เล่นเหมือนเดิม
0: เออไม่ได้เหรอเออไม่ได้ดูแบบตื่นไม่ดูเร่งเร้าไม่ได้ดูแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่เด็ดขาดไม่ได้กระตุ้นกันไม่ได้อะไรกันซึ่งพอเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเรนี่โรโดนไล่ออกอ่ะ
1: กลับ
0: จบเลยปิดประตูได้เลย
1: ไม่รู้แค่11
0: ก็
1: ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหม
0: เออคือถ้าจะปิดประตูแพ้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างนั้นเลยอ่ะ
1: เออไม่รู้จะทำยังไงแสดงว่าอาการนี่มัน
0: หนักนะ
1: มันหนักกว่าที่คิดนะหนักกว่าที่เรามองเห็น
0: ผมจำได้ว่าผมเคยวิเคราะห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจุดเปลี่ยนแรกของพวกเขาที่ทำให้พวกเขามาถึงจุดนี้ได
1: ้ครับ
0: คือการปล่อยตัวเดวิดเดคา
1: ร์เหรอโอ้โหมันก็หลายปีแล้วนะเนี่ย
0: หลายปี
1: อืม
0: แต่จากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีอะไรมากขึ้นแล้วไง
1: เออ
0: เพราะว่าก็เปลี่ยนมาหลายคนแล้วจนตอนนี้มาได้เซนเนอร์ลัมเมนละนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยไปได้โอนาน่ามา
1: เออทำไมถึงมองเป็นเดวิดเดคาร์
0: คือ
1: เพราะว่าได้โอนาน่ามาตอนนั้นก็โอเคนะหมายถึงว่าแบบไปซื้อมานะโอนาน่าเขาก็ใช้ได้อยู่ตอนนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะหมายถึงเดคาร์อาร์นี่เป็นนักเตะแชมป์พรีเมียร์ลีกคนสุดท้ายป่ะที่ต้องปล่อยออกไปอะไรอย่างนี้ป่ะอย่างนั้นใช่ไหม
0: อะไรประมาณนั้น
1: ค
0: ือมันมีปัญหาว่าเอ้ยเขาไม่อยากเก็บเดคาร์ไว้เพราะว่าค่าเหนื่อยแพง
1: ครับ
0: อายุมากแล้วแต่คุณจะหาผู้สาประตูระดับเดวิดเดคาร
1: ์เออ
0: คือไม่ควรปล่อยแล้วทุกวันนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แมนยูก็ยังไม่สามารถหาผู้สาประตูที่ดีกว่าเดวิดเดคาร์ได้เลยนะยังไม่เคยได้เลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: คนล่าสุดนี้ไม่ดีอ่ะ
0: แต่อย่างตลาดโอ้เซนเนอร์เมนผมว่าเขายังเด็กอ่ะเขายังต้องเพิ่มกระดูกอีกพอสมควร
1: ดูเขาก็มาตรฐานดีนะ
0: แต่ถ้าพูดถึงตลาดรอบนี้เนี่ยเหมือนที่เขาขุดออกมาว่าแมนยูทำไมซื้อตัวแค่นี้ใช้เงินแค่นี้อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีหลายประเด็นนะครับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงิน
1: ครับ
0: แมนยูเรารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาเป็นทีมที่แบบพร้อมจะควักจ่ายอ่ะอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่เรื่องนึงที่ผมติดใจก็คือรู้ว่าทั้งรู้ว่าตัวเองมีปัญหาผมว่าแมนยูช่วงหลังนะโดยเฉพาะในเอาจริงเยอะๆแต่ยุคโรบินอัลเวริมอ่ะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาซื้อตัวถูกนะซื้อตัวถูกในที่หมายว่าถูกตำแหน่งอ
1: ่
0: ะ
1: เหรอ
0: ตัวไหนเล่นไม่ดีเอามาเสริ
1: ม
0: ตรงไหนไม่มีเอามาได้แต่ผมงงว่าซัมเมอร์เนี้ยทำไมแมนยูไม่ซื้อกองหลังเลยแม้แต่รายเดียว
1: อ๋อคือยุคอโมริมซื้อถูกตำแหน่งแม้ว่าจะทำผลงานได้ไม่ถูกใจก็ตามอย่างนั้นใช่ไหมแต่แก้ปัญหาได้ถูกจุดอย่างนี้ป่ะขาดกองหลังก็ซื้อกองหลังขาดกองกลางก็ซื้อกองกลางอะไรแบบนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: แต
0: ่ยุคนี้ขาดกองหลังทำไมไม่ซื้อ
1: ยุคนี้จึงต้องการตำแหน่งอะไรแบ็กซ้ายอย่างที่ว่าใช่ป่ะ
0: ใช่
1: เออ
0: หรือแม้แต่เซ็นเตอร์แบ็กอ่ะท
1: ุ
0: กวันนี้ก็เหลือให้ใช้กี่คนเองใช่ไหมนะครับคือมันงงๆอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วไมเคิลคาริกอ่ะก็เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์ได้แบบชนิดที่เรียกว่าคือวิสัยทัศน์ไม่ชัดเจนต้องใช้คำนี
1: ้ว่าวิสัยทัศน์ซะแล้วว
0: ิชั่นเขาไม่ได้แบบไม่ได้ฉะฉานเขาก็จะพูดคลุมเครือไปหมดอย่างล่าสุดเนี่ยมีคนไปถามเขาเรื่องลิซานโดว่าเนี่ยเขาพูดขนาดนี้คุณยังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งคาริกบอกว่าผมยังไม่เห็นเลยครับ คุณนะคุณนะ
1: ยังไม่เห็นเลยเหรอ
0: ผมยังไม่เห็นเลยครับ
1: เห็นแล้วแหละแต่ไม่อยากตอบเท่านั้นเอง
0: ผมรู้สึก
1: เดี๋ยวขอไปเคลียร์ก่อน
0: ผมรู้สึกคุ้นๆมากเลยอ่ะ เหมือนตอนที่เห เหมือนโรนัลโดกับฮอร์เก้เฮซุสยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
1: มียังไม่เห็นด้วย
0: เออยังไม่เห็นเลยนะเขาพูดตอนไหนนะอะไรอย่างเงี้ย
1: เออถ้าอย่างนี้เนี่ยลิซันโดโยนระเบิดแบบนี้เนี่ยนะเขาจะต้องเจออะไรต่อไปอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ถูกปรับไหมถูกปรับเงินไหม
0: เนี่ยเป็นเรื่องที่เขากำลังรอดูกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับซึ่งมันต้องมีได้อยู่แล้วล่ะทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพอแบบพอมีประเด็นพวกนี้เขาเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไง
1: เอออ
0: ย่างล่าสุดอ่ะ BBC ออกมาเขาเรียกอะไรตั้งคำถามปลายเปิดว่าสิ่งที่มาร์ติเนสพูดมีเหตุผลหรือไม
1: ่
0: คือเป็นความคิดของคนคนเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งเขาบอกว่านอกเหนือจากการปลดเทนฮากแล้วก็อัมโมริมในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แมนยูทำกันก็คือการปลดแดนแอชเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการกีฬาที่ได้รับการยอมรับสูงมาก
1: ครับ
0: นะครับออกจากทีมไปทั้งที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งมาได้เพียง5เดือนรายงานบัญชีล่าสุดเนี่ยยอดหนี้สินรวมของยูไนเต็ดอยู่ที่ 1.1 พันล้านปอนด์โดยแฟนบอลบางส่วนเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตัดสินใจทุ่มเงิน 63.5 เพื่อซื้อที่ดินสำหรับสร้างสนามแห่งใหม่ด้วยความจุ 100,000 ที่นั่ง
1: ครับ
0: นะครับแทนที่จะนำเงินก้อนนี้ไปเสริมทีมให้แกร่งก่อนไม่ทำ
1: นี่แหละนี่แหละคือ
0: วนกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วเห็นไหม
1: ใช่เนี่ยทำทีมก็ต้องทำสนามใหม่ก็จะต้องทำแล้วมันจะเป็นแบบนี้แหละแบบนี้แบบอีกหลายทีมเนี่ยที่เขาเจอที่เขาทำกันอยู
0: ่
1: คุณต้องโทรหาอาร์เซนเวนเกอร์ให้เขาแนะนำหน่อย
0: แล้วตอนนี้สิ่งที่สื่อปิดกำลังขุดขึ้นมาก็คือการทำงานของผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูที่ชื่อว่าเจสันวิลคอกที่แหละ
1: เ
0: ขาบอกว่ายุคของอโมริมเนี่ยอโมริมเคยบอกวิลคอกว่าให้โฟกัสที่งานของตัวเองนะครับก็คือวันที่เจอกับลีดนี่แหละ
1: กรา
0: บที่ผมแจ้งนั่นแหละซึ่งสุดท้ายแล้วอ่ะก็โดนไล่ออกนะครับคาริกเนี่ยพอไปถามนะครับเขาบอกว่ายังไม่ได้ดูสัมภาษณ์แค่ได้ยินผ่านหูบ้างครับมันเป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมในเกมมากกว่าครับโหเนี่ยบทสัมภาษณ์แบบนี้มันเห็นป่ะ
1: นี่ถ้าดูอย่างนี้นะคุณว่าใครจะอยู่ดี
0: ว่าโค้ชไทยลีก
1: คุณว่าใครอยู่ดีกว่ากันเนี่ยระหว่าง
0: โค้ชสันวิลคอกโค้ชตี้เองพูดคมกว่าเลยเอาผมพูดจริง
1: วิลคอกคาริกหรือลิซันโดเนี่ยใครจะอยู่ดีกว่ากันเนี่ย
0: ไม่รู
1: ้คือสามเศร้า
0: บทสัมภาษณ์คาริกนี่คือแบบไปเอาโค้ชฮันมาคุมไป
1: โค้ชเอาไว้จบ
0: โค้ชฮัน
1: อ
0: ่ะ
1: โค้ชฮันก็ไม่ได้เป็นโค้ชเจ
0: ้
1: เขาเป็นโค้ชหรือเปล่าโอ้ยพี่ฮันทำหลายอย่างผมว่าจุดเปลี่ยนเริ่มมาจากการรีเทิร์นของโรนัลโดมากกว่าครับ
0: ด้วย
1: พี่บิ๊กนี่ส่งข้อความมาล่าสุดเนี่ยใช่ป่ะ
0: มีส่วนด้วยแหละ
1: ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ
0: นะคร
1: ับ แต่โรนัลโดมานี่มันโอเคนะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามีแหละมาแล้วใช่แล้ว
0: ใช
1: ่พร้อมแล้วที่จะกลับมายิ่งใหญ่นะเนี่ย
0: จริงๆไม่ควร
1: เอาเหรอ
0: เ
1: ออทำไมอ่ะ
0: คือด้วยอายุอนามแล้วก็ฟอร์มการเล่นของคริสเตียโนโรนัลโดณเวลานั้นน่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่จะต้องคือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาเขากลับมา
1: เหรอ
0: เออ
1: แต่ผมว่าเป็นยาที่มาฉีดแล้วแรงนะถือว่าใช้ได้
0: แต่พอโรนโดกลับมาโรนโดก็เป็นคนไม่จำเป็นต้องเกรงใจใครไง
1: ครับ
0: เขาเป็นคนแรกๆที่ออกจากทีมไปแล้วก็เคลียร์ไปถึงบอร์ดบริหารนะ
1: ใช่ที่พอเล่นเสร็จแล้วสัมภาษณ์เลยใช่ไหม
0: ใช่อันนี้ผมแยกกันก่อนนะ
1: แย
0: กกันก่อนว่าสิ่งที่โรนโดโดนปฏิบัติ
1: ครับ
0: กับผลงานของโรนโดในสนามกับการกลับมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณเวลาน
1: ั้
0: นมันคล้ายๆกับตอนที่อาร์เซนอลไปเอาเทียรี่ยองรีมาจากนิวยอร์กเรดบูลครับ
1: ครับ
0: จำได้ไหมแต่ว่าอันนั้นเป็นยืมไง
1: ยืมมาเล่นชั่วคราว
0: ใช่แล้วก็ยิงประตูใส่ลีดในเกมไว้ไหมครับ
1: ยิงอ๋อยิงที่เป็นแบบซิงเกิลเจอร์เขาใช่ไหม
0: ใช
1: ่เออจำได้จำได
0: ้นานเลยอ่ะ
1: เออจำได้เอออย่างนั้นอ
0: ่
1: ะคนละแบบ
0: โรนัลโดมานี่
1: แต่ว่าซื้อมาเลย
0: แต่ว่าโรนัลโดเนี่ยก็คือไปเอามาเลย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะในความเป็นแมนคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ต้องทำตามอะไรอ่ะไม่ต้องทำตามเขาเรียกอะไรกระแสสังคมก็ได
1: ้เหรอที่อยากให้กลับบ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่ณเวลานั้นนะ
1: ครับ
0: ณเวลาน
1: ั้นแต่ดูตัวแล้วนะเอาเฉพาะดูตัวผู้เล่นนะแมนยูที่เกิดชุดนั้น
0: อ
1: ่ะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เอาดูแต่ตัวนะดูแต่ชื่อชั้นนะ
0: ตอนที่โรนัลโดอยู
1: ่คุณจะเห็นไหมมีป็อกบา
0: อ่าน
1: ะแม็กควายลุคช
0: อ
1: สองคนนี้เขารองแชมป์ยูโรนั่นน่ะแล้วก็มีใครมีบูโน่อยู่ยังบูโน่ก็อยู่แล้วนะแดนน่ามีเจดอนซานโชอะไรเงี้ยผมว่าเข้าท่านะตอนนั้นน่ะถือว่าโอเคเลยนะที่ดูเหมือนทีมจะกลับมาตอนนั้นแล้วคริสเตียโนโรนัลโดก็เ ก็เล่นได้ดีนะมีสำรองมีคนหนึ่งคาวานี
0: ่
1: แบบเนี้ยคือดูองค์ประกอบแล้วเอาเฉพาะตัวบุคคลเนี่ย

0: ไปได้ไปได้นี่ทีมชั้นนำเลยแล้วโรนัลโดมาแล้วเหมือนกับจะอัพพลังให้เพื่อนร่วมทีมให้ขึ้นมาด้วยตอนนั้นเราคิดอย่างนั้นนะชอบมากเลยตอนนั้นน่ะ
1: นับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันออกไปอ่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่เคยรู้สึกว่าแมนยูมีโค้ชเก่งเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เหรอ
1: แม้กระทั่งตอนที่โชเซ่มูรินโญ่อยู่ก็ตาม
0: ตอนนั้นโค้ชใครอ่ะโซชาป่ะ
1: ไม่คือเหมือนว่าพอไม่มีเซอร์เล็กเฟอร์กูสัน
0: อ
1: ่ะ
0: เออเออ
1: ต่อด้วยเดวิดมอยไงมอยก่อน
0: ดึงมอยมาแทนเลยใช่ไหม
1: มอยก่อน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ไล่ทีนี้ก็ไล่ไปเลยมูรินโญ่โซชา
0: หลุยฟานกัน
1: ฟานเกาม
0: ูรินโญ่ใช่ใช่ตอนโรนัลโดมานั้นภาค2นั้นใช่โซชาป่ะ
1: ใช
0: ่โซชามั้งทำทีมอยู่
1: อันนี้เป็นเพราะว่าผมติดภาพว่าเซอร์เลฟเฟอร์สันเก่งมากๆ
0: เก่งมาก
1: ดีเทลยิ่งฤดูกาลสุดท้ายตอนที่เขาทำแมนยูเป็นแชมป์อ่ะ
0: ครับ
1: คือนักเตะชุดนั้นคือขี้เหร่มากนะ
0: แล้ว2013ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที
1: ่
0: ได้แชมป์
1: ทีมสุดท้ายอ่ะ
0: แชมป์ที่13ของท่านเซอร์นะ
1: แล้วก็เป็นแชมป์สุดท้ายของแมนยูนะเวลานี้ด้วยนะ
0: ใช่ใช่โอ้ที่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยสิบสามปีแล้ว
1: ใช่ยังมีเวลาให้รออีกตั้งเยอะสำหรับแมนยูนะ
0: ท่านเซอร์นี่บอกเอาไว้ว่า
1: อาร์เซนอลยังรอตั้ง22ปีครับหรือวูรอ30ปี
0: 30
1: แมนยูเพิ่ง10กว่าปีเอง
0: เชลซีรอ50ปีอ่ะ
1: ใช่
0: แบบนี้นะแต่ท่านเซอร์บอกนะท่านเซอร์อเล็กซ์บอกว่าผมจะอยู่จนถึงแมนยูไนเต็ดเนี่ยทำสนามใหม่อีก5ปีข้างหน้านี่จำได้ไหมจำได้ไหมนี่ก็คือกระบวนการของแมนยูไนเต็ดก็เดินไปไงทีมก็ต้องทำสนามใหม่ก็สร้างอยู่เป็นการบริหารของเขา
1: คือผมว่าเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่พอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดคุณเคยไปแมนเชสเตอร์คุณจะรู้แล้วออลทราฟอร์ดอ่ะ
0: ครับ
1: มันปักอยู่กลางเมืองพี่เคยไปใช่ไหม
0: เออเ
1: ออออลทราฟอร์ดเนี่ยถ้าพูดง่ายถ้าเทียบกรุงเทพออลทราฟอร์ดมันคืออนุสาวรีย์ชัย
0: เออ
1: เอาออกยังไงวะ
0: แหมเปรียบเทียบดีมาก
1: เออเอาออกยังไงหรือใช้ไปก่อนแล้วพอได้สนามใหม่แล้วค่อยทุบทิ้งทำเป็นที่ดินอะไรเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าที่ตรงนั้นอ
0: ่
1: ะโอ้โหมูลค่าต้องมหาศาลมากๆอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: คือเรามองแบบการบริหารของเขาไง
1: ใช่
0: ทีมต้องได้แชมป์นะสนามใหม่ก็อยากได้นะจูเป็นแสนไม่ใช่เหร
1: อ
0: ก็อยากให้มันไปพร้อมๆกันอ่ะ
1: ใช่
0: ภายใต้การบริหารงานที่คุณกำลังทำอยู
1: ่
0: ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงกับสภาพตอนนี้ที่โอ้โหเซไปเซมาเหมือนกันนะท่านผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทาง YouTube ล่าสุดขอบคุณมากเลยนะโค้ชฮั่นมีชื่อในทีมสตาร์บีไลเซนนี่พี่ฮั่นก็ทำอยู่ด้วย
1: ผมไม่ได้ดูถูกโค้ชฮั่นนะ
0: ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า
1: แต่ผมจะบอกว่าผมเคยฟังโค้ชฮั่นทำรายการบอลไทย
0: แล้ว
1: แล้วผมก็ทราบว่าโค้ชฮั่นพูดจาฉาฉานเน
0: า
1: ะ
0: ฉาเจ๊
1: แล้วก็เป็นคนที่เอาความรู้มาปรับในการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ
0: แล้วก็ทำบอลก็ผลงานชัดเจน
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วไปดูบทสัมภาษณ์คาริกดิเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างครับเป็นเรื่องของอารมณ์ร่วมในเกมมากกว่าครับ
0: นั่นแหละคือตอบแบบไม่ตอบไงแล้วเดี๋ยวขอไปหาคำตอบ
1: ยูซื่อก็ได้เนี่ยยูซื่อ
0: ขอไปหาคำตอบที่ดีกว่านี้ก่อนเหมือนเกิดเหตุขึ้นในสนามแฮนด์บอลไม่แฮนด์บอลผมไม่เห็นนะไม่ยังไม่เห็นเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวมาเคลียร์ข้อความกันหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ว่าเห็นด้วยที่คุณคมอธิบายเกี่ยวกับกฎควบคุมการเงินที่พิมพ์ลีกออกมาทุกทีมคนอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันนะครับ
0: คุยกันยาวหน่อยวันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญ
1: ทำแบบเชลซีไม่ดีก็ขายออกไม่ต้องทนใช้ให้คุ้มเหมือนแมนยูทำแบบปัจจุบันดาโลคือตัวอย่าง
0: ไม่แต่ดาโลเนี่ยเขาก็อยู่นานนะว่าแล้วว่าอีกว่ายังไงเนี่ยเขาก็ได้ลงสม่ำเสมอนะเนี่ย
1: มีบอกหมอปลายเคยทายไว้ว่าอีกประมาณ3ปีแมนยูจะกลับมาครับ
0: เฮ้ยเหรอเขาทายด้วยเหรอ
1: โอ
0: ้เดี๋ยวต้องไปพึ่งทางหมอดูซะละ
1: มีบอกว่าอะไรเนี่ยถ้าเจ้าของแอปว่ารวยแล้วมาบริหารแล้วค้างค่าตัวนักเตะก็ว่าไปอย่างนี้เขาไม่มีความเสี่ยงเรื่องล้มละลายเลยนะไม่มีความเสี่ยงเรื่องล้มละลายก็ไม่หมายความว่าเขาจะโกงคนอื่นได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าโหมากซิตี้ก็จะยิงกบปากมากเหมือนที่ลิเวอร์พูลเป็นตัวอย่างโอเค
0: อันนั้นแหละเป็นการตอบโต้ของเขา
1: ถ้าทำแบบนั้นได้ทุกเกมก็เอาแชมป์ไปครับ
0: มันก็โอเคนะ
1: แต่ถ้าวันไหนทำไม่ได้นะ
0: เ
1: ละเลยนะบอก
0: ไม่อีกแล้ว
1: มีบอกขอบคุณคุณคมและคุณโจอี้ที่บอกเรื่องกรรมการกรีฑาตัดสินที่ซาอุนะครับ
0: เหร
1: อพูดเรื่องของนี่แหละแมนซิตี้แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: คราวที่แล้วกองหลังแมนยูชุดนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับ
0: ใช่ไงผมไปบอกว่าทำไมเขาไม่ซื้อกองหลังอ่ะ
1: นะครับมีบอกว่าขอขอบใจผู้รับรู้ทั้งสองที่ได้แลกเปลี่ยนความเห็นการบายมีภารกิจที่ต้องทำนะครับ
0: แลกเปลี่ยนกันนะแหมก็ต้องกระทั่งกันไปก็นิดๆหน่อยๆถือว่าเราคอบอลเหมือนกันนะครับ
1: บอกว่าอันนี้บอกว่าจุดเปลี่ยนของแมนยูมาจากการรีเทิร์นของโรนัลโดมาก

0: ว่าอันนี้ต่อไปแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกในความรู้สึกของผมอ่ะผมคิดเสมอว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมใหญ่แล้ววันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาแบบ
0: ใหญ่เดี๋ยวก็กลับมา
1: ใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งเลย
0: บอกให้แฟนๆแมนยูแถวนี้ด้วยนะเมื่อไหร่ไม่ทราบนะ
1: แต่แค่เห็นแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมวะทำไมมันไม่อะไรเงี้ยใช่ไหมนะครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้หมดเวลาแล้ว
1: ใช่ใน Facebook ข้อความมันเลื่อนไปแล้วมันอ่านไม่ออกนะครับ
0: แต่ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งเข้ามาเดี๋ยวผมตามไปคลิกไลน์นะน้องปฏิภาณในตัวหลักเลยนะครับที่ส่งเข้ามาทาง Facebook นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวตอนนี้นี่หมดเวลาแล้วนะครับของเก๋าเก่งเกม
1: ครับ
0: นะครับโจคมต้องลาไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม
1: ่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยฝายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M 150ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 1-6-7-3-699 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: ช่วยกระเป๋าเรา
1: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99 กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 468-9899

0: มาแล้วนะครับ11:11นะครับต้อนรับเข้าสู่ในรายการเนติดายไลฟ์นะครับวันนี้วันที่14 ตุลาคม 2569นะครับก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะนะครับทาง FM99นะครับช่วงนี้อยู่กับผมเจ๋งสงศักดิ์วานุจิตนะครับวันนี้รายงานตัวกันเป็นแค่คนเดียวเหมือนเดิม
1: อุ้ยเอาอีกแล้วฮะ2คนครับผมเอ็มซุ้งซับนะฮะรายงานตัวครับผมกับพี่เจ๋งฮะเนติดายไลฟ์ครับวันนี้ครับพี่เอาอีกแล้วคนเยี่ยมแล้วสองคนคือสองมาเอาวันนี้ผมนะพี่วันของผมฮะเมื่อวานของคุณนิกแล้วนะฮะใช่วันนี้ของผมบ้างนะครับตามนะ
0: จะเป็นคุณ
1: นะฮะอะไรนะฮะ
0: จะเป็นคุณหรือเปล่า
1: อ๋อใช่ครับผมฮะเอ้อก็พี่ก็ไลน์ผมไลน์บอกผมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าคิวของผมวันนี
0: ้อ๋อเหรอ
1: ครับรายงานตัวนะท่านผู้ฟังนะ
0: ผมไม่ค่อยมีตัวตนเนี่ยก็เลยเลื่อนไปแล้ว
1: พี่มีอยู่นะฮะโอ้โหเจ๋งเอาอีกแล้วพี่เจ๋ง
0: เออเจ๋งเลย
1: พี่เจ๋ง
0: มันเป็นเจ๋งแล้ว
1: โอ้โหขอพายพี่เจ๋งพ
0: ี่
1: มา
0: แล้ว
1: มา
0: แล้ว
1: นะ
0: ครับนัทพลนัทซุ่มซับนะฮะแล้วก็
1: ซุ่มพี่ซุ่มซุ่มครับพี่ซุ่มซุ่มซับซอยอุ่นหนูฮะก
0: ับ
1: พี่
0: ไม่ใช่ซุ่มซับ
1: เลยอะไรพี
0: ่ซุ่มซับ
1: ซุ่มซับครับแล้วหนู
0: ซุ่มซับ
1: นะฮะ
0: ขอไปพี่อ่านชื่อไปนิดนึงนัทพลนัทซุ่มซับพี่จำไหมจำสกุลไม่ได้ยังไงนะจำได้เซ่
1: จำได้อยู่แล้วใช่ก็เรื่องแรกคืออาร์ของจุ๊บเบลนั่นเองฮะสั้นนะ
0: จุ๊บเบลลงไหม
1: จุ๊บเบล
0: ขับเรือวันนี้ลงขับเรือ
1: วันนี้เอายังเนี่ยมันเขาเรียกว่าไลน์อัพยังไม่ออกนะฮะก็คาดการอาจจะเป็นตัวสำรองนะฮะของจุ๊บซุ่มซับเบลนะหลานชายสุดรักของกระผมนะ
0: ครับ
1: ใช่นะ
0: ครับหลานชายสุดรักคุณน่าจะคุยด้วยเพราะว่าคุณพูดภาษากินได้ก็คล่อง
1: เลยนิดนึงคุยด้วยคุยด้วยได้ครับ
0: แต่
1: ค
0: ืออัน
1: ภาษาแบบนิดนึงภาษามือแต
0: ่
1: ใช่แต่ก็พยายามผมก็พยายามศึกษาเรียนภาษากินให้คล่องนะฮะแล้วก็ให้สื่อสาร
0: ได้ด้วย
1: นิดนึงฮะ
0: สีเหลือง
1: เยลโล
0: ่สีแดง
1: สีแดงแมคโก้พี่เจ๋งสีเดียวไม่ไม่คือมุกนี่คือมุกโอ้
0: เอาไม่ได
1: ้นานเป็นเที่ยวมุกนานอย
0: ู่แล้วอ๋อแ
1: มคโก้แมคโก้
0: ครับมีด
1: มีดอีโอ้มันจะออกเสียงได้เลยฮะออนแอร์อยู่นะครับพี่เจ๋งฮะ
0: คุณโต้
1: คุณโต้เอออยากจุดจุดอย่างประมาณนั้นดีกว่าเข้าที่ก็ลาลุ้นวันนี
0: ้ครับ
1: จูซุนซับเบลนะครับก็ต้องรออันนี้ต้องรอเพราะไลน์อัพอาจจะออกประมาณก่อน1ชั่วโมงนะฮะวันนี้นะครับ
0: ครับเอาครับกลับมาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
1: จ้าพี
0: ่ลาไปก่อนแล้วกัน
1: เอาลาไปก่อนเปิดรายการ
0: อ๋อเปิดรายการ
1: แล้วกันขอ
0: วันนี้คุณมีอะไรบ้างคุณอะไรมีนักบอลบ้างวันนี้
1: ก็
0: มีข่าวอะไรบ้าง
1: ข่าวเยอะเลยครับพี่เก๋ง
0: คร
1: ับ เลยเป็นฟุตบอลนะโดยเฉพาะฟุตบอลอาฟุตบอลเนี่ยก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะแล้วก็เอฟซีอินดิท2นะครับของชิงแชมป์เอเชียบ้านเราพี่ไอ้อีลิตเอฟซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตอันนี้ลีกทูแต่วันนี้ลีกร้องวันนี้อีลิตฮะครับพี่เจ๋ง
0: ไหว
1: ตลอดนะคุณ
0: เอ็มไหวว่าเนี่ย
1: ไหวสิ
0: พี่มาจะมาเพิ่งบุญบารมีของคุณนะว่าพี่พี่แบบ
1: ได้ครับ
0: ก็ยังไม่ได้เตรียมมาคือคุยขาแล้วนะ
1: ครับ
0: พี่คุยขาไปในช่วงเช้าแล้วเนี่ยก็เกรงว่าแฟนรายการบอกเอาเจ๋งมาอีกแล้วมาก็เอาเล่าข่าวเก่าอะไรเงี้ยพี่ก็อยากจะให้เอ็มเนี่ยช่วยแบ่งพี่หน่อย
1: ได้ครับ
0: อะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ก็เป็นฟุตบอล NBA อะไรเง
1: ี้
0: ย
1: NBA อ๋อได้ครับเรามีฮะ NBA ฟุตบอล NFL แล้วก็บาสเกตบอล NBA
0: คุณได้คุณได
1: ้ก็ได้ครับบักก็ได้ได้พี่เจ๋งโอ้ยนี่ผมเปลี่ยนหลังแทนพี่เจ๋งเลย
0: ทำไมเอาแบนอุ้ยแบน
1: แล้วอุ้ยแบนมันใช่ครับขอพ่อครับมีฟังพี่เจ๋งครับ ไม่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้จะมาแบกพี่แล
1: ้
0: ว
1: ไม่มี
0: เอาได้ได้วันนี
1: ้
0: ที
1: ่
0: จะไปแกล้งแล้วเพราะว่าวันก่อนที่แกล้งแล้วเหมือนการมันทำมันทำตาม
1: ไ
0: อ้ทำตามหน้าที่ของมัน
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าพี่แกล้งเองมันจำไม่ได้ว่าวันอังคารที่จัดรายการกับน้องนิกน้องนิก
1: สายยับเลยสายยับเลยแค่
0: เป็น
1: ผู้
0: ม
1: ีความ
0: เ
1: งีย
0: บเลยเตะรอบไปทีเลย
1: รอบไปทีเลย
0: แต่พี่ก็เดียวตัวหลบนะพี่
1: ยังไง
0: ยกเอวไว้ยกเอวหลบปั๊บเงี้ย
1: หลบทันไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ทัน
1: เลย
0: โดนเขาว่า
1: อะไร
0: พูดเลยมีแต่คับอย่างเดียวเลย
1: คับอย่างเดียว
0: กับผมอะไรเงี้ย
1: มีแต่หลวมอย่างเดียวเลย
0: มีอะไรเงี้ยเออไม่คับก็ได้หลวมได้ไหม
1: ได้ไม่ได้ครับพี
0: ่ไม่ได้
1: ผมคุณนิกนี่สุดยอดเลย
0: สุดยอดแล้วเขาวอลเลย์บอลเอาคุณฟังอยู่แล้ว
1: ก็ฟังอยู่แล้วมีแฟนผมด้วยเนี่ยทำไมทำไม่มาฮะเมื่อวานผมก็โดนเอ้าเมื่อวานเป็นวันหยุดพิเศษใช่ครับ
0: ก็เป็นก็เลยไม่ได้มาใช่ไหม
1: ใช่ครับเนี่ยมาก็ได้ฮะ
0: แต่สัปดาห์นี้คุณมาทำงานตลอดสัปดาห์เนาะ
1: จับก็อะไรนะทำงาน
0: ตลอดสัปดาห
1: ์ใช่ใช่ครับพี
0: ่วันนี้คุณลาหยุด
1: เอาไม่หยุดนะก็อาจจะมีเรื่องส่งผมนิดนึงแต่คืองานต้องเสร็จก่อนนะฮะก็เนี่ยงานในแต่รายการนะฮะรับทราบว่าโอ้พี่เจ๋งเอาอีกแล้ว
0: โอ้คุณลาหยุด
1: ไม่หยุด
0: สิคุณลาหยุดไม่เหรอ
1: ก็
0: คุณลาหยุดพลาดพอดีเลยนะคุณเนี่ย
1: ผมกังวลอยู่อยู่แล้ว
0: นะเราสี่วันนะสี่วันนะ
1: ไม่สี่วันนะ
0: ผมรู้ทันไปแล้วคุณเนี่ยวันไหนหยุดสามวันคุณจะหยุดก่อนเลยผมรู้แล้ว
1: นี่ตลาดไหนเขาเลื่อนมาดีกว่าไหม
0: เอาละเอาไปแล้วตลาดเลยแซวคือว่าผมชอบแบบใช่ไหม
1: มันนิดนึงแล้วก็แบบได้แต่มันไม่ต้อง
0: แบบเยอะไปไงนะคุณเยอะก่อนนะ
1: ประมาณนั้นเลย
0: ผมมีนะมีผลฟุตบอลก่อนรายการฟุตบอลก่อนยูฟ่าชมบุรีเป็นยังไงแม่ยูแพ้ใช่ไหม
1: ใช่ครับโอ้ยยูแพ้เลยฮะ
0: เห็นสิ
1: แพ้ครับอาจารย์ก็หลอกครับหลอกครับผมรู้แล้วแพ
0: ้เพราะมันได้ตามผลมากด้วยเนี่ย
1: ตามเนี่ยผมดูอยู่พี่จิ๋งเอาอีกแล้วผมดูอยู
0: ่ก็
1: แพ้แล้วก็
0: แพ้ได้เหรออ
1: ้าวก็แพ้
0: แต่เมื่อคืน
1: แล้วก็ทีมรักผมไงทีมรักผมตกใจ
0: เออ
1: ย
0: ัง
1: ไง
0: ครับ
1: ก็ผมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2627นะครับผมในแมตช์ที่2คืนวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับก็เล่าที่คุณแล้วนะร้องครับใช่ไหมฮะพี่จิ๋ง
0: ล่อง
1: เป็นล่องนะฮะก็แพ้กับสปอร์ติ้งดิสบันนะฮะ0-2นะครับแล้วก็ซาบาเอฟเคนะครับชนะซาราเวียปรากนะครับ2-0นะครับอินเตอร์มิลานแพ้กับคลับบูธ4-3นะครับอาร์เซนอลชนะลิวใช่ไหมพี
0: ่ลิวถ
1: ูกนะฮะ
0: สามเกมต้องมั่นใจ
1: 3-0ใช่ครับ
0: พี่ไม่ได้ออกเสียงใช่ไหม
1: อาจจะไม่ได้ออกเสียงแต่คือ
0: ฝรั่งเศส
1: ใช่ครับสามสเตทนะ
0: ฮะ
1: ลิว
0: L I W L แล้วก็ E จะไปอ่านเล่ๆนะ
1: ไม่ใช่หูเล่ๆ
0: เอาธรรมดาเพราะว่าเอ็มอาจจะภาษาฝรั่งเศสหรือว่าฟุตบอลอ่ะจะไม่ค่อยอาจจะไม่ได้ตามบอลฝรั่งเศสนะนะก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปเหมือนที่มาทำงานใหม่ๆเนี่ยสมสนทัวไงร
1: ู้
0: จักทัวไหม
1: รู้จัก
0: ทัวสมสนฟุตบอลอ่ะรู้จักทัวใช่ไหมสมสนอ่ะ
1: รู้ทัว
0: ดีกันเลย
1: อ้าว
0: ก็รู้จักอีก
1: อ๋อส่งไว้แล้วอ้าวพี่ก็ต้องหาข้อมูลไอ้ก็ต้องหาข้อมูลอยู่ในสมอง
0: อยู่แล้วไม่รู้ไงไม่รู้เลยรู้ไม่รู
1: ้ก็จำไม่ได้แล้วกัน
0: จำไม่ได้โอเค
1: ครับครับต่อนะฮะ
0: TROYES เนี่ยออกเสียงว่าทรัวใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: พี่ไปอ่านว่าเขียนว่าทรัวเยสละเรียบร้อย
1: ยังไงครับดำไม่ขึ้นโดน
0: เ
1: ลยฮะ
0: เออว่าทรัวใช่เลยฮะครับผม
1: ครับพี่
0: นั่นแหละเรียบร้อยโดนด่าไปเลยอันนี้ภาษาฝรั่งเศสต้องเหรออ่ะรายการต่อ
1: โอเครับทราบครับก็โหคู่นี้แหมผมก็ทั้งรายการนะแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2-0
0: อันนี้เขาเล่ามาเล่ารายละเอียดมาว่าแมนยูเนี่ยโดนเร็วตั้งแต่50นาที
1: โอ้โหเสียดายมาก
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่โดนแดงด้วยป
0: ั
1: ญหาคือใบแดงด้วยต่อนะครับผมก็แอดเดลาซิกนะครับชนะ PSV เอลเฟนนะครับ1-0
0: เอลเฟน
1: เอลเฟน
0: ไม่ใช่เอลเฟน
1: เอลเฟน
0: มันกลิ่นไปแล้ว
1: ผมเขียนผิดเองแล้วขออะไรผมจดผิด
0: จดผิดแล้วมันกราฟิก
1: อ่ะกราฟิกอ๋อแล้ว
0: เอ็มเนี่ยเอ็มนี่ก็ไหลไปเรื่อยอ่ะ
1: ไม่ไหล
0: ก็ผิดก็ต้องยอมรับผิด
1: พี่มันมีกราฟิก
0: เราไหลตามน้ำแต่ผิดก็ไปเองเพราะอ่านผิดครับ
1: เดี๋
0: ยวรับผิดคนฝากเขาให้อภัย
1: ใช่ไ
0: หมอ๋อพี่ผิดพี่ก็ยอมรับช่วงแรกอาจจะมีต่อต้านบ้าง
1: ต่อต้าน
0: ต่อต้านก็คือส่งมีคนส่งมาด่าพี่ส่งกลับคืนเลยไม่ยอมไงดื้อไง
1: ดื้อเลยแล้วเป็นไงฮะสุดท้าย
0: ก็ไม่รู้ทำไมไม่รู้
1: ใช่ฮะ
0: อะไรเงี้ย
1: โอเครับทราบครับก็มีอะไรนะฮะชนะนาโปลีนะครับ3-1นะครับกาลาตาสลายนะครับแพ้กับบาเซโลน่าหรือบาซ่าครับ4-1และไวกิ้งเอฟเอนะฮะเสมอกับไบเยิร์นมิวนิกนะครับ3-3ที่เก่ง
0: เห็นว่าไบเยิร์นเนี่ยโดนก่อน2ลูกแล้วก็ยิงแซง3แล้วก
1: ็
0: เพียงแค่10คนไมเคิลโอลิเซ่ไงโดนเหลืองไปแดง
1: ครับ
0: แล้วก็ไวกิ้งเอฟเอก็เลยตีเสมอได้3เจอไวกิ้งเอฟเอใช่ไหม
1: ใช่ครับไวกิ้งเอฟเอ
0: ไวกิ้งเอฟเอทีมจากประเทศไหนไวกิ้ง
1: นอร์เวย์ฮะ
0: เอ้ย
1: นอร์เวย์นอร์เวย์ฮะนอร์เวย
0: ์ถูกไหม
1: ขออภัยครับถูกฮะนอร์เวย์ฮะ
0: คุณออกเสียงเป็น
1: นอร์เวย์นอร์เวย์ครับ
0: นอร์เวย์ตลอดเลย
1: ใช่ครับที่ผมจำได้ครับ
0: นอร์เวย์
1: นอร์เวย์
0: ฮะอย่าเอาเสียงเป็นนอร์เวย์
1: ใช่
0: เออนะครับอ้าวในการการแข่งขันก็คุณได้ดู
1: ครับ
0: ได้อะไรบ้างหรือเปล่ามีลงทางเพจ Facebook YouTube ของเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: TikTok ของเราด้วยนะนะครับก็ดูคลิปดูอะไรได้นะผลการแข่งขันทุกวันต่างๆนะฮะ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: นะครับแมนยูไม่ไงทำไมถึงโดนประตูเร็วจังเลยเมื่อวานนี้เป็นยังไง
1: โอ้โหนักเรียกได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสู้ได้อย่างเต็มที่นะครับโดน
0: โดนตั้งแต่50วินาท
1: ีใช่ครับ50วิน
0: าทีนาทีใช่ไหมแมนยูอ่ะใช่ไหมไม่ได้ดูเสียไม่ได้ดูไฮไลท์ใช่ไหม
1: ดู
0: ไม่ได้ดูไม่ได้ดูต้องมาดูหน่อยเราทำข่าวกีฬาใช่ไหมล่ะก็ต้องมาดูว่าคลิปอาจจะไปถ่ายก็มาดูคลิปก็ได้อ่ะเมื่อวานนี้ครูแจ็คก็ยิงสวนใช่ไหมล่ะก็อ่ะมาดูคลิปหน่อย
1: มูเล่เยโล่ครับนาที74
0: อันนี้ก็ใบแดง
1: ใช่
0: เห็นว่าโดนแบงค์อาสวีจากปาโบมาริออสของแอตแลนติกใช่ไหม
1: ครับพี
0: ่แล้วก็แมนยูมาเหลือ10คนเลนนี่เยโร่ไปเหมือนเลยนะ

0: เขากำลังจะโดดเดี่ยวและไปทำฟาวเป็นตัวสุดท้าย
1: ใช
0: ่ตัวสุดท้ายถ้าตัวสุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใบแดงนะเพราะว่ามันเข้ากดด็อกโซ่ไงนี่เขาด็อกโซ่ไหมเอ็ม
1: ด็อกโซ่อ๋อเข้าเป็นที่เขาเรียกว่าโซนของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมพี่
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มันใช่ด็อกโซ
1: ่ด็อกโซ
0: ่ด็อกโซ่ด็อกโซ่ก็คือภาษาเกรกอะไรนะ
1: ครับ
0: ดีไดอิงแอนด์ออฟเบสโกลสกอร์ติ้งscoring opportunity ก็คือขัดขวางโอกาสในการทำประตูอย่างชัดเจนหรือปฏิเสธการทำประตูอย่างชัดเจนนะฮะก
1: ็แ
0: บบลุดเดียวแล้วไปเตะเขาเนี่ยอะไรแบบนี้ฮะอันนี้เป็นเข้ากดนั้นพอดีนะนะครับทิศทางการเข้าหาประตูระยะทางอะไรแบบนี้เนาะนะครับก็โดนใบแดงไปพอโดนใบแดงไปแมนยูก็เลยโดนอีกลูกจากเดวิลล่าลูกแม่นนะที่ยิงเข้าไปครับอดีตนักเตะของเอเวอร์ตันนะลูกแม่นนะ
1: ครับ
0: นะครับในทีที่79ครับแมนยูก็เลยแพ้ไปนะครับ0ประตูต่อ2นะครับโอ้ยแมนยูไหวหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่พี่แมนยูไหวป่ะเนี่ย
0: เอ็ม
1: โอ้โห
0: ฮะแมนยูขอคุณเชียร์แมนยูคุณไหวป่ะคุณเชียร์แมนยูยุคไหนเน
1: ี่
0: ย
1: ต้องยุคท่านอเล็กเซอร์อเล็กกูซันนะพ
0: ี่ดันเซอร์
1: ครับ
0: ก็
1: ไม่ได้ว่าต้องนิดนึงอาจจะปรับ
0: นัดล่าสุดก็ที่เสมอสเปอร์ไม่ได้10คนนะสเปอร์ตีเสมอใช่ไหม
1: ครับอันตรายตอนนี้มันเซอร์ยูเนเต็ดถือมันยูเด็ดผีแล้วอันตรายนะฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี่
0: ก็เปล่าเนี่ยไมเคิลคาริกเนี่ย
1: โอ้คาริกพี่
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้โหแล้วคาริกผมดูนะมีเลยนี่อยู่นะฮะพี่
0: จำได้นะ
1: จำได้ครับคาริกเนี่ยคาริกมัน
0: ไหน
1: เ
0: ป็นตำแหน่งอะไรอ
1: ะไรนะ
0: ตำแหน่งอะไรไมเคิลคาริก
1: โอ้พี่เจ๊เดี๋ยว
0: ผมขอรับ
1: คำเดียว
0: แล้วตามไปยูจริงป่ะเนี่ย
1: ตามยูจริงพี่แต่เดี๋ยวมัน
0: อ
1: าจจะเอาเล่นนิดนึงฮะกองกลางกองกลาง
0: ไม่รู้ด้วยผมไม่ได้ตามบอลกูตามพวกมอเตอร์สปอร์ตใช่ไหม
1: นิดนึงแต่ฟุตบอลนี่แหละถ้ามันตอนนี้ที่เรากำลังมา
0: เลยไม่ใช่ครับ
1: เ
0: ด็กเขาต้องรู้ว่าเดี๋ยวเล่นกองกลาง
1: กองกลางแต่คืออาจจะยังไม่ชัวร์ก็คือมิดฟิลด์ตำแหน่งมิดฟิลด์กองกลาง
0: ก็เหมือนกันแหละมิดฟิลด์กองกลางพี่ถามแล้วยังไงต่อแมนยูคุณเนี่ยเพราะว่าล่าสุดก็เสมอกับสเปอร์มาไหวว่าแมนยูเป็นไงเอ็ม
1: ก็
0: ต้องมีการแก้ไขต่อว่าเดี๋ยวยังไงฮะ
1: ต้องมีการแก้ไขอะพี่มีการแก้ไขแบบเยอะมาก
0: นัดต่อไปโอ้โหไปเยือนลีดยูไนเต็ดด้วย
1: ใช่โอ้โหลีดมิดฟอร์มแม่งโคตรดีเลยครับพี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: ใช่ฮะแล้วตอนนี้ใน
0: เดือนวันอาทิตย์นะเป็นสงครามดอกกุหลาบด้วยนะ
1: ใช่สงครามดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่จะเป็น
1: ทำไมเรียกดอกกุหลาบฮะ
0: มันเป็นแคว้นยอร์กเชียร์มันเป็นแคว้นในก่อนสมัยก่อนนะ
1: อ๋อครับพี
0: ่แล้วก็เชียร์กับยอร์กเชียร์ไงใช่กันนานแล้วเป็นสงครามดอกกุหลาบไงเอ็มจะถามเยอะเลยพี่ก็จำคงไม่ได้อยากไปยี่พี่สิ
1: ได้แล้วพี่
0: เอ็มพี่สิเอ็ม
1: โอ้ยตี้ไงโอ้ยนึกมีแอร
0: ์โอเคหมดนะฮะจบนะจบนะ
1: จบฮะโอเคครับผมอ
0: ือว่าไง
1: ก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับตอนนี้อยู่อันดับ7นะฮะของตารางมี3คะแนนนะครับพี่ก็ที่1คือบาร์เซโลน่า
0: ครับ
1: บาร์เซโลน่านะฮะมี6คะแนนใช่ครับพี่แล้วก็สปอร์ตติ้งCP ใช่พี่ตอนที่ CP แล้วก็อาร์เซนอล
0: CP คือลิสบอน
1: อ๋อ CP คือลิสบอนนะฮะ
0: แล้วก็เตะลิสบอนไง
1: ครับ
0: อาร์เซนอลก็ผลงานยอดเยี่ยมนะ
1: ใช่ครับอาร์เซนอล
0: ลาซาชนะ2นะลิสบอนก็ชนะ2นะติดต่อกันอาร์เซนอลก็ชนะ2ส่วนบาเยิร์นสุดแล้วนะเมื่อวานนี้
1: ใช่ครับ
0: บาเยิร์นเนี่ยไปเจอกับไวกิ้ง FK ทีมจากสโมสรทีมจากนอร์เวย์เนา
1: ะ
0: เกมนี้โดนก่อน2ประตูในช่วงครึ่งแรกเลยก่อนที่บาเยิร์นจะเปลี่ยนตัวนะครับในครึ่งหลัง3คนเลยนะอวโซเดวิสนะครับลงมาแทนนาธิเทนบราวดายูปามิกาโนแทนยูเนทานทาอิสมาเอลไซบารีนะครับลงมาแทนเลนนัทคาวครับและมาเร่งเครื่องยิง3ประตูรวดเลยแฮร์ริเคนจุดโทษนะแฮร์ริเคนยิง
1: ใช่ฮะ
0: 54จุดโทษตาที่60นะก็คิมิดส่งให้แฮร์ริเคนยิงอีกฮะทำประตูอีกนะเป็น2ต่อ2และลุยดิอาร์นะครับมาได้ประตูนำ 3-2 นาทีที่71นะครับแต่ว่าไมเคิลโอเลเซ่นะครับไปทำฟาวนะครับในที่73แล้วปรากฏว่าโดนใบเหลืองมาที่2ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
1: จับผิด
0: เขาว่าข้อหาไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาฮะ
1: โอ
0: ้ก็เหลือ10คนเลยสุดท้ายฮะโดนไวกิ้งเอ็มเคที่เสมอในช่วงนาทีที่90พอดีเอ็ม
1: ท้ายเกม
0: ท้ายเกมโดน
1: ท้ายเกม
0: บาเยอร์ของเรา
1: ไม่ไหวฮะ
0: เสมอ3ประตูต่อ3ครับ
1: ครับ
0: มันยังไงเอ็มมันยังไงบาเยอร์ของเรา
1: โอ้โหมันยังไงฮะก็อยู่อันดับ4นะของตารางตอนนี้ก็อยู่มีสิทธิ์ได้คือก็ต้องลุ้นกันต่อไปพี่บาเยอร์น่ะมันก็เป็นทีมที่แบบดังที่1ของโลกไอ้ที่1เออติดอันดับโลกอ่ะง่ายใช่พี่ก็ต้องรอเชียร์ใช่พี่ตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหผมว่ามันก็เต็มนะแต่เหมือนมีคนมีเจ็บมั้ยนักเตะเจ็บ
0: ฮะ
1: มีไหมฮะที
0: ่เจ็บเหรอตอนนี้มีใครบ้างล่ะโมเซล่าก็เมื่อวานนี้เดี๋ยวดูว่ามันหลงหรือเปล่านะโมเซล่าก็เพิ่งกลับมาไง
1: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้โดนเร็วอ่ะโดนตั้งแต่นาทีที่2เอ็มเป็นจังหวะลูกโป่ง
1: ฮะ
0: เรียบร้อยไวกิ้งเคนเป็นทีมจากทีมแรงทีมอย่างนอร์เวย์นะ
1: ใช่ครับนอร์เวย์ฮะ
0: โดนลูกโป่งเมื่อวานนี
1: ้ครับพี
0: ่นะฮะแล้วก็ขออภัยไม่ดูไฮไลท์ดูไฮไลท์แต่ของแมนยู
1: กับ
0: แ
1: มนยูอ๋อแสดงว่าการ
0: ได้ดูไฮไลท์ของแมนยู
1: ดูไฮไลท์อยู
0: ่ไฮไลท์อยู
1: ่ไฮไลท์อยู่อ๋อแล้วเลือดสดเลย
0: เลือดสดแล้วเลือดสดแล้วไหนๆคุณงานผลฟุตบอลหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยข่าวกีฬาอื่นบ้าง
1: ครับ
0: บอลนะเอฟซีชิบะลี
1: กเอฟซีชิบะลีก
0: เด
1: ี๋ยวไม่รอดก็
0: เวลาเป็นยังไง
1: เวลาเป็นยังไงก็แพ้ปักกิ่งเอฟซีไปศูนย์ต่อหนึ่งครับพี
0: ่
1: ได้ประตูจากฟาบิโออาบลูนะในนาที79นะครับพี่ก็
0: ขาบ้านเลยเหรออ
1: ่าขาขาบ้านนะฮะ
0: ขาบ้านสมัยบ้านเนี่ย
1: เออใช่แล้วพี
0: ่
1: ใช่ครับโรซิวาเนี่ย
0: ไหวไหม
1: ก็ถ้าลองดูต่อไปเลยพี่คือไหวไหมผมว่าไหวนะไหวพวกเขาไปทิ้งไปอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ใช่ครับพี่คือแพ้ยังน่าเสียดายพี่ทั้งที่บุกทั้งเกมนะพี่บุรีรัมย์เราผมก็ดูบ้างนิดนึงแต่คือเขาเรียกว่าอะไรบุกแบบยาวอ่ะพี่ซึ่งแผงหลังเขาไม่ได้แผงหลังเขา
0: ดูอยู่คุณดูอยู่
1: ดูไลท์ไฮไลท์ครับขอไฮไลท์ครับไฮไลท์
0: บุรีรัมย์เสียสีอะไร
1: สี
0: ใส่สีอะไร
1: แดงก็ได้สีขาวมั้งฮะอู้สีน้ำเงินเลยพี
0: ่สีน้ำเงิน
1: โอเคโอเคเขาเลยโอ้พี
0: ่ขอเสียงคุณดูจริง
1: เออดู
0: ผมก็ฟังผมด
1: ูโอ้ตุ๊กผมอยู่แล้วผมก็ใจดี
0: ไม่แพ้ใช่ไหม
1: ก็แพ้น่าเสียดายพี่เจ๋งคือสมเลยว่าน
0: ี่ขนาดยังไม่ได้เจอทีมจากญี่ปุ่นนะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับพี่คือผมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ทำเต็มที
0: ่ครับ
1: นะฮะครับก็มานั่นครับพี่กินเรื่องมิสซูรี่นะฮะโดยเป็นตัวจริงซึ่ง
0: ตัวจริง
1: เ
0: ลยไหม
1: ใช่ครับพี่เนี่ยมิสซูรี่นะฮะอย่างนี้เน้นเลยกินเย่มิสซูรี่เน้น
0: กินเย่แม่
1: กินเย่แม่
0: กินเย่แม่
1: กินเย่แม่
0: มิสซูรี่
1: มิสซูรี
0: ่ครับเสียวใช่ไหม
1: ผมขออนุญาตแล้วเล่าฟังพี่จิ๋วคุณฟังฮะ
0: เคย
1: ไปใช่ครับไปสนามครั้งหนึ่งฮะเมื่อปีที่แล้วผมไปทำสาของเอเซียนเดนเซอร์ซึ่งครับการแข่งขันแล้วจัดอยู่ในไทยเนี่ยเจอครับผมก็ตะโกนมิสซูรี่มิสซูรี่ผมก็เขาก็มองใครตะโกนให้เขาผมก็ตีเรื่องผมก็ตะโกน
0: คุณรูปร่างเลย
1: ใช่ไม่รูปร่างผมดีใจ
0: ที่บุรีรัมย์
1: ใช่ครับบุรีรัมย์แล้วได้ชมเกมบุรีรัมย์วันนั้นด้วยนะครับการผมความที่ขอเล่าเป็นประสบการณ์นะผมก็ตะโกนมิสซูรี่มิสซูรี่เขาก็มองใครอยู่ไหนอะไรเงี้ย
0: บางครั้งไม่เออไอ้มิสซูรี่มิสซูรี่นามสกุลวันนี้ผู้คนที่ต่างชาติเนี่ยเขาชอบเอานามสกุลเนี่ยมาปักชื่อหลังนั่นเหมือนไมเคิลโอเว่นใครล่ะเออเบ็คแคมก็จะเอาชื่อนามสกุลไปปากใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับพี่
0: จริงๆเขาจะเป็นชื่อเล่นเขาเนี่ย
1: ใช่
0: มิสซูรีไม่แน่ใจชื่อเล่นยังกินเยเม่ไหมเลย
1: กินเยเม่
0: คิดว่าชื่อเล่นชื่อเม่ไหม
1: ไม่ใช่พี่อันนี้คือจริงนามสกุลเขาอ่ะก็เหมือนพ
0: ี่เ
1: จ๋ง
0: เป็นตระกูลมิสซูรีมาครับเขาอาจจะไม่รู้ก็ได
1: ้ไม่รู้ก็ได้ใช่ครับไม่รู้ก็ได้ต้อง
0: ชื่อเล่นเขา
1: ชื่อเล่นชื่อจริงเขาผมไม่ได้เติม
0: ชื่อเล่นจริงเขาอ่ะคืออะไรไม่รู
1: ้ชื่อจริงก็กินเยเม่
0: ฮะ
1: กินเยี่ยมใช่เหรอที่กินเขาก
0: ินเย
1: ี่ย
0: ม
1: กินเยี่ยมก็ชื่อทีมเขาอะที่จริงนี
0: ่เรียกกินเยี่ยมเลยเหรอ
1: ก็ไม่ได้เรียกมิสซูรี่เขาก็มองหาใครเรียกเขาอะไรเงี้ย
0: อ๋อเขา
1: ไม่รู้ครับผู้สื่อข่าวตะโกนผมเนี่ยตอนนักการผู้สื่อข่าว
0: ตะโกน
1: ถ
0: าม
1: ก็หันมามองก็มองว่าใครเรียกเขานะฮะแล้วเขาก็มาคิดว่าใครเรียกแล้วผมก็ตะโกนอยู่สองสามรอบแค่นั้นแหละครับก็กลับเข้าห้องนะเขาใช่ครับแค่นั้นคือนะครับเขาไม่เหมือนกับว่าเขาไม่มองผมเขามองไปที่อาจารย์ฝั่งตรงข้ามอื่นนะฮะเอาไปจากโดนเขาใช่ฮะประมาณนี้พี่เจ๋งก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้ไปช
0: ม
1: นะฮะเกมแบบเอเชียของบ้านเราคือบุรีรัมย์แข่งนะฮะก็นะครับไปดูการแข่งขันเอเชียนิวซิงครับพี
0: ่ใ
1: ช่ครับชิงแชมป์เอเชียนะฮะของทีมยามาฮ่าแล้วครับพี่โอ้ครับเอ
0: ๊ะ
1: อันนี้พูดได้ไหมพูดได้ไหม
0: พูดได้
1: เออถ้าทาราเลสซึ่งทีมเราฮะ
0: จ้าจ้าไปกับคุณ
1: คุณบอยใช่ครับคุณบอยพี่บอยฮะพี่บอยเราเนี่ยฮะพ
0: ี่
1: บอยสายห่างเราอืมฝากดูแลพี่ตูนนะฮะขอบคุณมาก
0: พี่ตูน
1: ไ
0: ม่ได้สแตม
1: ไม่ใช่พี่ตูนเราไปได้เราไปได้เราไปได้พี่ตูนจริงพี่ตูนเรียบร้อยแล้ว
0: พี่บอยยายโซกพี่ตูนเรียบร้อย
1: แล้วลูกหล่อเราใช่ครับเราพี่จิ๋งหล่อเรากว่า
0: แล้วผมพูดเป็นไงบอลไทยคู่เป็นยังไงนอกจากบุรีรัมย์แล้วราชบุรีเป็นไงราชบุรี
1: ราชบุรีโอ้โหก็ทีมจากไทยก็แพ้ไปอีกทีมหนึ่งนะฮะแพ้เกียวโตสัง
0: อ
1: ่ะจากที่ญี่ปุ่นจ้ะพี
0: ่
1: ก็หนึ่งประตูนะพี
0: ่สุดท้ายใช่ไหม
1: ใช่ครับพี
0: ่
1: โอ้โหแหมทีมจากไทยวันนี้เมื่อวานเมื่อคืนนี้เก็บไม่ได้เลยนะเก็บต้านไม่ได้เลยนะพี
0: ่เราไม่มีท่าเรือคุณไหวป่ะวันนี้ท่าเรือ
1: โอ้โห
0: ท่าเรือเจออะไร
1: ท่าเรือเจอคาชิวะเรโซไหวไหมเนี่ยก็ต้องหลายอ่ะพี
0: ่ถ้าสนามในฟุตบอลสโมสรแชมป์เอเชียจะต้องไปเตะที
1: ่
0: นู่นใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ประเทศเกาหลีใช่
0: ไหมเอ้ยไม่ได้แต่ที่เตะที่ไหน
1: ใช่พี่
0: อ๋อแต่ที่เกาหลี
1: เกาหลีนะฮะ ซันโคเฟอร์นิเจอร์ได้ซันโคเฟอร์นิอะไรนะพี่จริง
0: ถ้าได้จะทีมเลยโอ้นี่ทีมของ
1: ไม่ใช่
0: หลายคนเลยเน
1: ี่
0: ย
1: อันนี้คือสนามสนามอาจจะชื่อเล็กยากตรงนิดนึงก็คาชิวะโซเดียมดีกว่า
0: คาชิวะโซเดียม
1: ครับพี่ใช
0: ่ของพี่ได้มา
1: ใช่ใช่
0: เป็นเยี่ยมนะโอเค
1: ครับก็คิกออฟวันนี้ห้าโมงเย็น17 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะฮะผมฟังครับผมพ
0: ี่เจมส์จุดเบลทุสแซบหลานคุณไป
1: ครับอันนี้เราเห็นโอ้โหพี่จะใส่หูฟังเดิมนะฮะยังหล่อยังเท่นะฮะตะโกนจุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดตรงไหนโอ้ตายแล้วเขาก็หันมามองใครเรียกเขาผมก็สาบเองเวลาเจอใครก็ให้ตะโกนไม่ได้
0: ไม่ก็ต้องบอกหลานนะว่าคุณมาเล่นฟุตบอลเนี่ยครับต้องมีส่วนแฟนคลับหน่อยใครบอกใบมือหน่อย
1: ใช่ใช่ไหมครับพี่ผมก็บอกลงไปขอให้ลายเซ็นหน่อยอย่างนักแข่งระดับโลกมาร์คมาเกสอย่างเงี้ยนะเขาขอลายเซ็นหูไปโกงไปกอดเห็นว่าสนามบุรีรัมย์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณน้าเขาเนี่ยโอ้ยกระแสตอบรับจากคนไทยดีมาก
0: ครับ
1: สุดยอดแล้วเขาเฟรนลี่อ่ะพี่ใช่แล้วนักแข่งทุกคนก็เฟรนลี่พี
0: ่
1: ใช่ประมาณนี้พี่ใช่เล่าให้ฟังว่าเขาก็ผมก็สอนหลานผมว่าเฮ้ยของฟิลลี่คนไทยเนี่ยแล้วเขาคนไทยเนี่ยฟุตบอลเขาจริงจังเชียร์ที่แบบเชียร์ทั้งประเทศนะ
0: ค
1: ดูคุณอยู
0: ่
1: เฮ้ยพี่คดูคุณอยู่นะมันไม่ใช่ตลกอะไรนะพี่ไม่ตลกเลยพี่นะครับพี่ขออนุญาตนะไม่ตลกเลยจริงๆว่าคนไทยเขาอินกับฟุตบอลมากไงผมกล่าวไว้ดีกว่าครับ
0: คุณสอนก่อนนะ
1: ใช่ฮะเขาบอกว่าเออให้ฟิลลี่นิดนึงแบบทำตัวแบบคือเหมือนพี่เจชนาธิปสงกรานต์นะพี่พี่เจพี่อุ้มพี่ตังสารัตอยู่เย็นอย่างเงี้ยเขาทำแบบเฟรนลี่เหมือนว่าเขาให้เข้าใจว่าถ้าทำไทยนิดนึงใช่แล้วขอปรับตัวอันนี
0: ้ขอแอดจัดก่อนใช่ไหม
1: ครับแอดจัดก่อนขอปรับตัวเข้ากับประเทศไทยนิดนึงนะฮะใช่เวลามีก็ลองรอลุ้นเลือกเชียร์ต่อไปนะครับจะไปขออนุญาตอย่าพุ่งไปอะไรเขามากไปอาจจะมีนิดนึงถ้ามีบล็อกตัวข้อความฮะก็ส่งที่ผมดีกว่านะครับอย่าไปส่งที่ร้านผม
0: วันนี้ไม่ได้ในวันจุดเดียวหรอก
1: ใช่ผมขอรับเป็นคนเดียวแล้วขอขอโทษจริงๆครับขอโทษแฟนบอลทุกคนทั้งประเทศนะฮะที่อาจจะยังเค้นฟอร์มมาไม่ได้ตอนนี้นะครับแต่ก็พยายามจะสู้
0: เฮ้ยคือปกป้องหลานชาย
1: ครับไม่ได้ปกป้องคือใช้กระแสมันดีขึ้นนิดนึงนะฮะพี่เจ๋งเออถ้าดูแล้วคือไม่ประมาณนี้พี่เข้าใจกันอยู
0: ่
1: ครับผมก็มาใหม่ก็เหมือนนิโคลัสมิเกลสันนะฮะพี่ก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปในวันนี้ครับกับท่าเรือเนาะครับประมาณนี้พี่เจ๋ง
0: ใช่ครับก่อนจะลาไปก็ฝากด้วยแรลลี่ของเรานะ
1: ครับพี่เจ๋ง
0: ครับกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจนะครับร่วมออกเดินทางไปกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาครับร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือ080-919-536ครับไอ้เบอร์นี้คุณนะ
1: ใช่ครับเบอร์ผมฮะ
0: เบอร์
1: ผมเลย
0: คุณรู้เรื่องนะคุณจะชี้แจงตรง
1: ครับพี่
0: รายละเอียด1234คุณต้องรู้นะ
1: ครับ
0: มีไหนยังไงบ้างค่าสมัครเท่าไหร่คุณต้องรู้นะ
1: ใช่ครับทราบ
0: โอเคโอเคนะ
1: โอเคครับพี่
0: ครับหรือทางเพจ Facebook ของกาสปาก็ได้นะครับและคุณมีอะไร
1: ครับผมมีขออนุญาตนะเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026ครับ
0: มาแล้วนะ
1: มาแล้วนะ
0: ครับ ย
1: ัง
0: ไงครับ
1: เขาเรียกว่าอีก1สัปดาห์เท่านั้นแล้วครับผมได้ฟังพี่เจงฮะก็FM 99 Active Radio นะครับเชิญท่านนักกอล์ฟนะครับและผู้สนใจร่วมด้วยระเบิดความมันในศึกดวลวงสุรินทร์ประจำปีของ FM 99กับการแข่งขันกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟ2026มาลุ้นกันปีนี้นะครับทีมสีแดงนะฮะนำทีมโดยป๋าแปะพี่เจี๊ยบคาถาทองแข่งมาเตอร์เฮนะฮะเฉลิมวงศ์นะครับพี่มนต์นำมือและอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะครับทีมสีแดงเงินนะครับที่นำโดยน้าหังอัจฉพงศ์สีมาพี่ต้นตะวินโตคิวโตเตและคุณพิชชี่นะครับพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับพบกันนะพี่คุณผู้ฟังนะฮะก่อนวันในวันที่วันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้ณสนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการนะครับช็อตการเที่ยงตรงรายได้ส่วนหนึ่งนำไปใช้อุปกรณ์กีฬาให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0902531542และ0809195325อันนี้เบอร์ของผมเองนะครับ
0: ติดต่อได้นะ
1: ครับ
0: เขาโทรมาเพื่อสมัครยังไงคุณรู้เรื่อง
1: แต่ครับรู้เรื่องครับทราบนะฮะจะแจ้งรายละเอียดครบถ้วนอย่างนี้ดีกว่า
0: ครบถ้วนไปเจอครบถ้วน
1: ครบถ้วน
0: ครบถ้วน
1: เชิญดีกว่าแล้วก็
0: เราชัดเจนอยู่แล้วต้องบอกเลย
1: ครับ
0: ที่ขาย
1: แล้ว
0: ต่อ
1: ครับพี่แล้วก็หรือทางเพจ Facebook FM99 นั่นเองนะครับผม
0: ฝากด้วยนะ
1: แล้วขออนุญาตมีอีกหนึ่ง ประชาสัมพันธ์นะครับผม
0: ครับ
1: หน้าร้อนนี้ใครยังไม่มีพัดลมอุตสาหกรรม

0: คุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำพัดลมอุตสาหกรรมพาชีวาที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดใจเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับฝากไปด้วยนะคุณผู้ฟังพี่ติ๋งนะ
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาเที่ยวกับเรานะครับช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะไปกับเรานะครับกับ FF99 นะครับกิจกรรมนะครับลอยแรงแรงใต้นะครับปีที่4โอเคไปที่เบตงนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนรับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสขออร่อยขึ้นชื่ออย่างไกลเบตงนี่ต้องไปของเรานะเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกไอเยอเวงหอนาฬิกาแดงตู้พิษณียักษ์ที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุดนะอุโบสถเบตงมงคลฤทธิ์นะครับแช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปป้ายใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน14-16พฤศจิกายนนี้มาแต่ตัวนะครับเก็บกระเป๋านะมาแต่ตัวนะ
0: ใช่ครับ
1: มากระเป๋าด้วยแล้วก็กินโรยุสบาร์นะครับสไตล์ FM 99สนใจสอบถามเลยเบอร์โทรนะครับ0925315142ติดต่อพี่กอล์ฟนะและ0809195365ติดต่อคุณเอ็มนะครับได้ทุกคนนะหรือทางบางครั้งฟังไม่ทันครับพูดพี่เจมพูดเร็วจังเลยอย่างเงี้ยก็ติดต่อมาทางเพจ Facebook ของ FM 99ฝากด้วย
0: ใช่ครับ
1: 3กิจกรรมใหญ่ของเรา
0: ใช่ฮะ
1: เชื่อปลายปีนะ
0: ถูกต้องแล้วแล้วก็
1: ไปกับเราสนุกแน่นอน
0: ถูกต้องครับ FM 99จัดให้ฮะเมืองไทยแข็งแรงอ้าวโอ๊ยพี่เจมหาไหมหาไหม
1: เออคุณแบบการเล่นมากขึ้นเลย
0: เออกล้า
1: พี่คนเดียวตัวพี่อะไรเงี้ย
0: คุณกล้าพี่คนเดียวคนอื่นพักกันสักครู่เลยพี่แล้วเดี๋ยวมาต่อกันในที่ไลฟ์ตอนเด็กที่สองนะครับตอนนี้พักก่อนฮะ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
0: กลับมาครับในเบรกที่2กับรายการ99 Live นะครับวันนี้อยู่กับผมเอ็มซูซานและพี่เจ๋งนะครับผม
1: เฮ้ยคุณเข้ารายการเองปิดรายการเองแล้วช่วงนี
0: ้อ้าวก็ผมก็มีนักปกให
1: ้ปิดกล้าขายแข่ง
0: ผมมีนักปกให้นักปกขึ้นรายการเลยเอาผมก็ต้องทำ
1: นักปกจริงๆเนี่ยเอ็มต้องมาขอบคุณพี่นะ
0: ขอบคุณครับพี่
1: คนแรกน้องเอ็มซึ่งดูแลเรื่องของภาพกราฟิกอะไรของการสการบอกว่าพี่จะเอาเอ็มไหมเพราะว่าพี่กับนนท์ก็พอมั้งสองคนพอ
0: นะฮะ
1: แล้วเขาเออสองคนพอได้พี่เนาะพี่บอกเฮ้ยเอ็มเขาก็จัดรายการนะแม้ว่าเขาจะจัดแล้วเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้อีเล
0: ยอะไรต่างอันนี้จริงเลยรู้พี่มันต้องแบบคือบางกีฬาอาจจะไม่ทราบมากยอมรับนะฮะแต่คือเจาะจงกีฬาในกีฬาหนึ่งเนี่ยผมพูดได้ว่าเจาะลึกเลยเจาะลึกเขาเส้นเลือดเขาสายเลือดนัดออกมาแล้วเป็นไงวะ
1: เหรอ
0: ครับพี่ประมาณนี
1: ้อ๋อประมาณนี้ก็เลยต้องเอาเอ็มเนี่ยมาประกอบ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งหลายคนก็ถามว่าพี่เอ็ม
0: สงสารนิดนึง
1: มาเป็นพิธีกรได้เหรอใช่คือสงสารสงสารแหละแต่ไว้
0: สงสาร
1: พี่ที่มันเหลือ
0: ยังไง
1: เลยพี่จะเป็นมันเหลือ
0: เดี๋ยวก็แล้วขออนุญาตนะท่านสารพี่เจ๋งอันนี้ใช้คำว่าพี่ที่เหลือเลย
1: พี่เหลือเลย
0: เออ
1: แล้วก็มา
0: ให้เต็มยอมไหม
1: มาให้เต็ม
0: ครับประมาณนี้ก็ได้
1: สรุปผลการแข่งขันมาไปแล้ว
0: ได้ครับ
1: แต่คุณไล่บริการแชมเปี้ยนหน่อยวันนี้มีคนถามมาเป็นยังไง
0: เดี๋ยวขออนุญาตนะฮะ
1: วันนี้

0: ฮะ
1: ก็พี่เชียร์ลิเวอร์พูลอ่ะ
0: ก็ลิเวอร์พู
1: ล
0: อ๋อเหรอครับผมไปต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับผมโอ้โหคู่บิ๊กแมตช์เลยพี่เจ๋งเวลาตีสองแล้วปารีสเซงแมงปารีสปาเช่
1: ปาเช่ปาเช่นะพยายามไม่ได้เจอโอ้เจอเกมใหญ่นะเจอคริสตี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไปเยือนไปเยือนด้วยไปปาเช่ไปเยือน
0: ใช่
1: ที่สอง
0: ใช่ที่ที่สองครับแล้วก็อีกคู่นึงครับโรม่านะครับตอนรับกำมือเยือนของเรอัลมาดริดตีสองมาดริดนะทีมของคุณเบนเขาใช่ครับ
1: มาดริด
0: เ
1: ล
0: ยของสายกีฬาไทยฮะ
1: อ๋อก่อนสายกีฬาไทยเขาเชียร์มาดริดเหรอ
0: ใช่เขาเชียร์โอ้โหเอาไปถึงพูดไม่ได้เลยก็เดินเขาว่าผมเนี้ยจริงๆแล้วคุณเบนเขาเอเนอร์จี้สูงเนี่ยแต่เรนักหลีกเนี้ย
1: อ๋อ
0: ถ้า
1: เรามาตริด
0: เรนักหลีก
1: เรามาตริด
0: เรานักหลีก
1: มาตริด
0: นักหลีก
1: ต่อเต่าด
0: อก
1: สกอตใช่มาตริดเป็นโอกาสสกอต
0: เอาโอกาสสกอตอ๋ออันนี้ผมทีมเขาเรียกอะไร
1: ทีม
0: ท
1: ั้
0: ง
1: ประเทศ
0: ทีมทั้งประเทศ
1: อ๋อคุณอ๋อขลาไม่ค่อยได้แล้วเอ็มเนี่ยก็ไปฝึกนี่ก่อนไปฝึกไอ้อะไรนะเอเลียเอผลทุเรียน
0: ทุเรียนมุกอีกแล้ว
1: ให้เป็นส้มให้เป็นผลมะนาวได้แล้ว
0: เขารู้แล้ว
1: เราเรือชัดเจนอยู่แล้วมาดริดไม่ใช่มาดริด
0: มาดริดฮะ
1: มาดริด
0: มาดริดมาดริดเรอัลมาดริดขออนุญาตพอก่อนนะฮะต่อไปครับแอสตันวิลล่านะฮะตีสองนะครับเวลาตีสองพบกับเฟเนปาเช่นะฮะ
1: เฟเนปาเช่
0: เฟเนปาเช่
1: เฟเนปาเช่อะไรหรอ
0: เฟเนปาเช่
1: บาบา
0: บาบาบา
1: เฟเนปาเช่ออกเสียงให้ถูกเดี๋ยวแฟนรายการก็ฟังผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ฟังเอ็มออกเสียงให้ถูกคนทักมาพี่ก็ไม่กล้าบอกเอ็มไงพี่ครับทำไมเป็นอย่างนี้พี่ก็ปกป้องเราเอ็มไงเดี๋ยวว่าถ้าพี่ว่าถ้าพี่ไปว่าเอ็มแล้วเอ็มก็เสียใจอย่างเงี้ยหน้าเอ็มจะเสีย
0: ไม่เสีย
1: เวลาโดนด่าหน้าจะเสีย
0: ปัดตู้พี่เจ๋งรู้ทันเลยว่าผมอยู่พี่แบบสิบปีเลยผมรู้เลย
1: ไม่เดือดไม่เดือดสิบปี
0: ฮะเอาเ
1: ดือดเดือดสิบปีเลย
0: ต่อฮะก็เรอัลเบติสนะครับพบกับปอร์โต้นะครับเวลาตีสอง
1: เบติส
0: ครับเบติสนะแล้วเบติสนะครับพบกับปอร์โต้นะครับเวลาตีสองแล้วก็เบนกิมนะครับพบกับโปรตุเกสแบบดูนะฮะเวลาตีสองนะครับแล้วก็ซันตาโคเนสซันตาโคเนสนะฮะ
1: จักตา
0: ซันตาโคเนสนะครับ
1: ซันตาโดเนตไม่ใช่โค
0: ซันตาโดเนต
1: โดเนตไม่ใช่คอควาย
0: อ๋อโดเนต
1: โดเนตอยู่เครนอยู่เครน
0: ฮะอยู่เครนฮะก็พบเอเคเอเธอร์เอเทนใช่ไหม AEK Athen นะฮะ
1: Athen Athen ไม่พอไม่ต้องเทนมันต้องใส่ไม่เอ๋ครับ
0: ตีสองนะครับ
1: Athen เมืองหลวงของประเทศกรีซ
0: มันต้องกรีซด้วยโอเคครับพี่แล้วก็อีกคู่สุดท้ายนะสโลวานบราติสลาวานะครับพบกับสตุตการ์ดเวลาตีสองพี่เจ๋ง
1: อ๋อครับ
0: ก็
1: ติดตามตีสองก็หมดเลยนะยกเว้นคู่ฟายโนดกับโคโบ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้เตะ 5:45 แล้วก็ลิเวอร์พูลของเรานะครับ LAS เกลินเปิดบ้านเจอลิเวอร์พูลของเราก็ติดตามได้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: จะเป็นคู่ใหญ่ก็เป็น
1: คู่ไหน
0: แมนเชสเตอร์ซิตี้กับ
1: ตี2
0: ใช่ครับตี2กับปารีสแซงต์แจงเปเอสเวลาตี2
1: เอ็มต้องตื่นมาดูได้เลยตี2
0: แน่นอนโอ้ยตื่นก็ตื่นครับพยายามฮะพรุ่งนี้วันหยุดด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่วันหยุดพรุ่งนี้วันปกติฮะวันทำงานขอไป
1: หยุดคนดิ
0: ไม่ใช่วันหยุดคน
1: คุณลาคุณลาที่ไหนคุณลา
0: อ๋ออะไรนะ
1: คุณลาวันไหนลาพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ลาไม่ต่อยพรุ่งนี้ก็ได้ครับ
1: ลาพรุ่งนี้
0: ขอโทษครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ที่16วันศุกร์คุณลาสามวันแล้วก็คุณลาเลยวันนี้4วันเลย
0: ใช่พี่จะย้ำ
1: จริงไหมจริงไหมจริงไหมจริง
0: เขารู้กันหมดแล้ว
1: เขารู้นะเต็มตลอดเลย
0: เราลาฮะเขารู้
1: ชอบลาวันหยุดยาวคุณลาเพิ่มตลอดเลยอ่ะ
0: เจ๊งผมอาจุดที่ซับเบอร์นะฮะผม
1: คุณเบ่งเบ่งเนี้ยเบ่งเหรอ
0: ไม่ได้เบ่งนะเอากระติงนะฮะ
1: ผลแบบเป็นผลแบบเป็นยังไงบ้างผลแบบเป็นยังไงบิวแพ้ใช่ไหม
0: ผล
1: แ
0: บบเป็นยังไงบิวแพ้นะครับการแข่งขันวิกเตอร์เดนมาร์กโอเพ่น26 World Tour Super 750เมื่อวันอังคารที่13ที่ผ่านมานะฮะประเภทชายเดียวนะครับคุณวิวกรุ๊ปวิทยาศาสตร์นะครับมือดำหนึ่งของโลกแพ้กับลัสมุสเคนเคนะครับมือ27ของโลกจากเดนมาร์กไปได้อย่างน่าเสียดายนะครับ1-2เกม21-13 17-21และ12-21ทำให้หยุดเส้นทางการเดินทางของวิลกรูดไปได้ในรอบแรก
1: เดินมา
0: ของ
1: เพนนะ
0: ครับที่ได้แล้วได้อะ
1: นี่ก็ถอนตัวใช่ไหมรายการนี
0: ้นี่ใหญ่มาลัชนกอินทนนท์ในครับผม
1: ก็มีการบาดเจ็บนะ
0: ใช่ฮะ
1: นะครับไม่เป็นไรไปแข่งขันในการที่ประเทศต่อไปนะ
0: ใช่ครับพี่ก็คะแนนยังเป็นมือหนึ่งโลกอยู่นะพี่ลองมาจาก
1: แต่มีสิทธิ์ที่จะโดนแซงไหมบิล
0: มีสิทธิ์เพราะจอร์แดนคริสตี้เนี่ยแกจี้มาละของอินโดนีเซีย
1: ใช่เลยจี้ฮะ
0: ใช้ปากกาโอ
1: ้ได
0: ้เยอะได้โอ้เขาบอกว่าผมเล่นกับพี่แค่คนเดียวฮะขอญาติแล้วคนอื่นอาจจะเล่นได้แต่ผมต้องลิ้นมือเนี้ยอาจจะต้องให้ต้องลองจับเขา
1: ครับพี่คนเดียว
0: ใช่ครับเล่นกับคนเดียวคนอื่นขอญาติ
1: ได ้คุณกล้าปะคุณกล้า
0: ผมไม่กล้าครับพี่ไม่กล้าผมมัน
1: เอาทิตตี้จี้มาได้ใช่
0: ไหมใช่ครับที่จี้มา
1: แล้วตอนนี้จิ๋วกรุ๊ดเนี่ยเป็นมือหนึ่งของโลก
0: สายตบกระจายเลยใช่ครับ
1: คริสตี้เป็นนักตบจาก
0: ประเทศอินโดนีเซียครับเขาแต่ง

0: หมือนนักฟุตบอลเลยผมชอบผมก็เลยคุยอยู่ที่บ้านอยู่ฮะ
1: จริงเหรอแต่เอาดูแบตอยู่ใช่ไหม
0: จะเล่น
1: ดูแบต
0: ดูแบตครับพี
1: ่
0: ดูแบตเตอรี่ฮะอุ้ยขออนุญาตแล้วขอไปฮะแบตตันฮะ
1: ไปใส่ฮาร์ด
0: ไม่ฮาร์ดนิดนึงมีสีสันนิดน
1: ึ
0: งขออนุญาต
1: ก็แล้วไม่เป็นไรบีมก็ไปเล่นเฟนเดอร์เพนต่อไปแล้วกันนะ
0: ครับ
1: วันนี้มีหลายคนที่จะตีนะ
0: ครับพี่
1: ครับก็โอโมดปอป้อตีตอน 14.10 นะ
0: ครับ
1: คุณกับเจนเตตีตอน 15.50
0: ครับพี่เจ๋ง
1: เมซ้ายสุบรรณาเกียรติธรตีตอนเวลาประมาณ 5:00 กว่านะ
0: ครับ
1: เจอกับปูตรีใช่ไหม
0: ใช่
1: EQ ครับด้วยนะวันนี
0: ้ใช่ครับ EQ นะฮะ
1: EQ เนี่ยลงแข่งในเวลา 18:20 นะครับ
0: ครับ
1: EQ เนี่ยใช่ที่เป็นในน้อยเจ้าปัญญาไหมอ่ะ
0: ใช่ฮะเอ้ยพี่เจ๋งเอาอีกแล้วมันใช่มันน้องเจ้าญาณนั่นมันโอ้โหละโอ้โหละครเอ้ยละครเขาเรียกอะไร
1: การ์ตูน
0: การ์ตูน
1: โอ้โห
0: จุดปีนะ
1: อีคิวเนี่ยอะไรนะ
0: ผมไม่เด็กเลยนะ
1: ที่เป็นฝาแฝดกับโอมเอกับนั่นอะ
0: นะฮะ
1: โอโม
0: โอโม
1: เอออ
0: ีคิวโอโมฝาแฝดกัน
1: ฝาแฝดกัน
0: ใช่ละเราทั้งค
1: ู่โอโมจะเล่นไปเป็นคู
0: ่โอโมเล่นคู่ใช่ครับอี
1: คิวเนี่ยพนิชพล
0: พนิชพลฮะ
1: ธีรรัศกุล
0: ใช่ธีรรัศกุล
1: มือขวาเนาะ
0: มือซ้ายพี่เก่งอันนี้ผมรู้ยายาแบบนี้ต้าน
1: เ
0: ลยผมรู
1: ้คุณเลยไม่คุณได้นะ
0: ขออนุญาตนะทุกฝ่ายพี่เก่งนะผู้ใหญ่แล้วเองกาผมรออยู่นะครับแบบนี้ต้านนะฮะ
1: เออคุณได้คุณได้
0: แบบนี้ต้านนะครับผมขออนุญาตนะครับผมใช
1: ่ฮะอันนี้อีคิวลงสนามเนาะ
0: ครับใช่อีคิวลงสนามนะแล้วก็ขออนุญาตนะครับพี่เก่ง
1: โอโมพีก็โอโมก็ตีด้วยใช่ไหมมิวนี่ตีด้วยนะมิวจะตีต่อประมาณ5:00 นะก็ติดตามได้นะครับเดนมาร์กโอเพ่นที่ประเทศเดนมาร์กนะครับมีถ่ายทอดสด10 คู่แรกด้วยนะคอร์ดหนึ่งนะครับเห็นเมย์ออกโชว์คอร์ดแค่คนเดียวนะก็คือเมย์สายเพราะเขาเจาะที่คอร์ดหนึ่งอย่างเดียวเนาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่หน้า
0: บาสเกตบอลไหมครับพี่ขออนุญาต
1: บาสเกตบอลเป็นยังไง
0: ใช่ครับก็เสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนนะครับ
1: เดอะไลท์แดน
0: ถูกขายด้วยราคา470.70 ล้านบาทโอ้โหจริงเสื้อแข่งของโอ้โห
1: เอ็มเจ
0: ไมเคิล
1: จอร์แดน
0: เออนะฮะก็เสื้อแข่งของไมเคิลจอร์แดนนะครับตำนานนักบาสเกตบอลนะฮะชาวอเมริกันซึ่งสวมลงสนามในฤดูกาลสุดท้ายกับทีมชิคาโกบูลนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะลัสแดนถูกขายในการซื้อขายส่วนตัวนะครับด้วยราคา14 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 470.70 ล้านบาทของไทยนั่นเองนะครับ กลายเป็นของสะสมวงการบาสเกตบอลที่มีราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วนะพี่ซึ่งเสื้อตัวดังกล่าวเนี่ยเป็นเสื้อจอร์แดนสวมลงเล่นในเกมที่2ของรอบชิงชนะเลิศ NBA ในปี1998นะครับพร้อมลายเซ็นของเจ้าตัวโดยเจ้าตัวนั้นทำคะแนนได้สูงถึง37 แต้มนะครับก่อนพาชิคาโกบูลเนี่ยคว้าแชมป์ด้วยการเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปนะครับ4-2 เกมปิดฉากฤดูกาลสุดท้ายด้วยแชมป์ NBA สมัยที่6และคว้ารางวัลผู้เล่นอันทรงค่าคือ MVP พี่เก่งคุณผู้ฟังครับ
1: ผู้เล่นทรงคุณค่า
0: ทรงค่าผู้เล่นทรงค่า MVP นะฮะรอบชิงชนะเลิศครบทั้ง6ครั้งที่ได้แชมป์สุดยอดนะฮะ
1: ครับ
0: สำหรับไมเคิลจอร์แดนนะฮะ
1: ทันไหมทันไหม
0: ทันครับพี
1: ่ไหม
0: คิดถึงไมเคิลจอร์แดนคิดถึงโคบี้ไบรอันด้วย
1: แต่ไมเคิลจอร์แดน MJ คุณไม่น่าทันมั้ย
0: อาจจะไม่ทันเลยครับพี่แต่คือผมทราบผมก็ดูบาสเกตบอล
1: ที่ได้แชมป์MA ใน6สมัยอ่ะ
0: ใช่ฮะ
1: MJ นั่นเป็นเสื้อรุ่นเดียวกับสไตล์ที่เขาแข่งใช่มั้ย
0: ใช่ครับซึ่ง
1: แต่แดนชุดนึงเนี่ยเขาได้แชมป์มาแล้วเขาเหมือนไปแข่งเบสบอล
0: ใช่ๆ
1: เหมือนอิ่มตัวแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึง MJ ไงแล้วยังไงต่อได้ไง
0: ก็พูดถึงไมเคิลจอร์แดนนะฮะแล้วพูดถึงโคบี้ไบรอันก็น่าเสียดายนะที่เสียชีวิตไปแล้วเอ้ย
1: MJ ยัง
0: เสร็จ MJ ยัง
1: โคบี้เขาจากไปแล้ว
0: เราจากไปแล้วใช่ผมก็เสียดายเพราะเขาคือเจ้าพ่อสามแต้ม
1: เออเหรอ
0: เจ้าพ่อสามแต้มโอ้โหผมสุดยอดนะโอ้โหคือแบบ
1: เพราะว่าไม่ใช่จอร์แดนได้แชมป์ในปี91 92 93ฤดูกาลติดแล้วก็พักไปช่วงนึงแล้วก็กลับมานะครับได้แชมป์ปี96 97แล้วก็98 MJ ไม่ใช่จอร์แดนเอ็มไม่น่าทันมั้งเอ็มเกิดปีไหน
0: ยุค90 1เอ็มเกิดปี2533ฮะก็ยุค1990
1: คุณเปิดปีอะไรก็คุณเปิด1990
0: ใช่ไหม1990
1: อ๋อไม่น่าทัน
0: ไม่ทัน
1: เอ็มน่าจะเล่นอะไรสักอย่างอยู่ที่บ้านอยู
0: ่ไม่เล่นครับไม่เล่นดีกว่าก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างครับจากคุณพ่อคุณแม
1: ่อ๋อเรียนรู้นะเออคุณพ่อแม่สั่งขอแบบสอนว่ายังไงบ้าง
0: เออครับพี่ยิ้มมาครับพี่ครับขอบคุณครับพ
1: ี่นะครับอ้าววันนี้ก็ติดตามแล้วกันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ม
1: ีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรบ้างเลย
0: คร
1: ับมีรายงานไบค์กับเบสหรือไม่เป็นยังไง
0: ไบค์กับเบส
1: ที่เพิ่งได้เหรียญทองเอเชียนเกมที่ผ่านมาไง
0: วันนี้ได้ไหมครับ
1: ล่าสุดเนี่ยไบค์กับเบสโหชื่ออ่านยากนิดหนึ่งนะพ่อน้องติดชื่อน้องไบค์ครับ

0: ธาราวดีนาราพรพัฒน์และน้องเบสครับวรพีระชยากรก้องพบสุรุตาวดีที่เพิ่งได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ล่าสุดเนี่ยไปแข่งขันที่กรุงโดฮานะ 10-13 ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็ปรากฏว่าไบค์กับเบสเข้าถึงรอบชิงนะก่อนชนะคู่ใจญี่ปุ่นเอ็
1: ม
0: ชาสมิชิบะกับไรกะมุราคามินะครับก็ชนะไป2ต่อ0เซตนะครับสกอร์ก็21ต่อ19และ21ต่อ12นะครับน
1: ี่
0: ก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในศึก EBC Beach Tour โดฮาโอเพ่นนะครับโอ้สุดยอดนะก็ตลอดเส้นทางถึงรอบชิงจนถึงการได้แชมป์นะก็เสียเพียงแค่เซตเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับและรอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยชนะคู่จากไทยด้วยกันด้วยนะนะครับก็คือชนะซิมิตราสีมะโรงน้ำนะครับแล้วก็สมฤทธิ์เกิดแก้วนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วยนะครับเอายินดีกับน้องด้วยนะ
1: ใช่ครับน้องไบร์น้องเบนฮะ
0: น้องไบร์กับน้องเบนน้องเบนจะตัวสูงนิดนึงเนาะ
1: ใช่
0: น้องไบร์จะตัวเล็กกว่า
1: ใช่ครับที่เราพากันวันนั้นใช่ไหมเอซิเกล
0: เออไม่ติดว่าคุณตามอยู่ใช่ไหม
1: ตามอยู่สมุนมากใช่ครับสมุนมากคร
0: ับ เพราะเราได้เหรียญทองประวัติศาสตร์ในรอบ20ปีเลยในศึกเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองล่าสุดในวอลเลย์บอลชายหาดหญิงก็คือเอเชียนเกมปี1998
1: ครับ
0: นะครับอ้าวเอเชียนพาราเกมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เป็นไงความพร้อมเป็นไงบ้างอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนพาราเกมนะครับหรือว่ากีฬาของเหล่าบรรดานักกีฬาพารานะจะเริ่มแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการนะครับในวันที่16ตุลาคมนี้ที่จีพิธีเปิดมีวันที่18ตุลาคมแต่ประเภททีมหรือว่ากีฬาชนิดอื่นที่เป็นประเภททีมเนี่ยก็จะลงแข่งขันก่อนนะเอ็มนะ
1: ใช่ครับ
0: ในวันศุกร์นี้นะศุกร์ที่16ตุลาคมนี้นะครับก็ฝากให้กำลังใจทัพพาราไทยด้วยนะน้องเอ็มนะ
1: ครับ
0: นะครับขอสวดแปรยอใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็พี่แววสายชูดีจัดนะ
0: เฮ้ย
1: ใช่ครับ
0: พี่ชายฟันดาบ
1: ใช่พี่ชายฟันดาบคือต้องลุ้นให้กำลังใจเราทัพเอไออาเซียนพาราเกม
0: เอเชียน
1: เอ
0: เชียนพาราเกมต้องเป็นกีฬาอาเซียน
1: เอเชียนพาราเกม
0: ครับผม
1: ใช่ครับผมก็ทางทีมชาติไทยของเราไปทั้งหมด265คนนะครับรวมกีฬาและเจ้าที่412คนครับพี
0: ่ก็ล่าสุดเนี่ยพอไปถึงเขาเดินทางไปแล้วนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคร
1: ับ
0: คุณวรพงษ์วัฒนศิลป์ครับซึ่งท่านก็เป็นที่ปรึกษาในฐานะของ NPC อะไรนะ Attach ใช่ไหมนะครับ Attach ก็เป็นผู้ช่วยทูตผู้ช่วยเลขานุการมันผู้ช่วยบาเน่เนาะนะครับก็ไปเป็นผู้แทนสถานทูตสถานเอกอัครทูตณกรุงโตเกียวนะครับนำของที่ระลึกนะให้กับนักกีฬาพาราไทยนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาวิชาพันดาบทีมชาติไทยเพื่อร่วมส่งใจและเสริมขวัญให้กับนักกีฬานะครับก่อนที่จะลงแข่งขันในมหกรรมกีฬาไอจินาโกย่า 2.26 เอเชียนพาราเกมส์นะครับนี่สถานทูตของไทยณกรุงโตเกียวนะก็มาด้วยนะครับนี่คณะนักกีฬาวิชาเลสซิ่งก็เดินทางไปแล้วเนาะนะครับเห็นว่าขึ้นรถไฟใต้ดินของญี่ปุ่นเพื่อเดินทางไปยังสนามฝึกซ้อมด้วยตัวเองนะหลังฝ่ายจัดการในการอาจจะมีปัญหาเรื่องของการขนส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีบ้างเนาะสุดท้ายเราต้องเดินทางด้วยรถไฟอ่ะแต่ว่าของเขาก็จะมีอะไรนะเขาจะมีอะไรนะเขาจะมีลิฟต์ของผู้พิการให้อยู่เนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ดูแลอยู่นะฮะก็ของเราไปนะครับเดินทางเขาต้องเดินทางด้วยรถไฟอ่ะเนาะในกีฬาวิชาทีมชาติไทยจริงแต่สนใจเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินโดยใช้บัตรที่ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าเจ้าภาพมอบให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับตั้งแต่วันแรกที่มาถึงนะซึ่งในขากลับทางเจ้าภาพก็ได้จัดรถบัส18ที่นั่งมารับแต่ก็เป็นรถที่ไม่มีลิฟต์สำหรับวิชานักกีฬาต้องอาจจะลำบากนิดนึงอะเนาะนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายเนาะเจ้าภาพช่วงแรกก็อาจจะลำบากนิดนึงเพราะดังก็ยากอย่าลืมว่าเขาจัดมาการกีฬาเนี่ยได้เป็นมาการกีฬาใหญ่ครั้งแรกของเมืองเขาอะ
1: ใช่ครับพี
0: ่ก็ว่าก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาจัดเอเชียนเกมแค่3ครั้งไงนะใช่ไหมจัด2ครั้งเสร็จ
1: โ
0: ตเกียวแล้วก็โยชิมะแล้วก็มาที่นาโกย่าน
1: าโกย่านาโกย่าไอจีไอจีนาโกย่าสุดยอดนะ
0: นาโกย่าเป็นเมืองไอจีเป็นจังหวัดก็เหมือนกับอำเภอเมืองของปทุมธานีอำเภอเมืองก็คือนาโกย่
1: า
0: ปทุมธานีเป็นจังหวัดก็คือไอจี
1: ไอจี
0: เข้าใจไหม
1: เข้าใจคร
0: ับ
1: ครับเราทราบโค้ดครับคนพิถึงครับ
0: ครับบอกว่าเออกล้องพอดี
1: ครับพี
0: ่น้องเขากำลังปรับตัวอยู่อย่าเพิ่งว่าเอ็มเลยเออครับพี่ปกป้องเรานี่แหละ
1: ปกป้อง
0: เอ็มนี่แหละ
1: ปรับตัวพยายามนะ
0: ใช่ใช่เดี๋ยวก็พยายามปรับตัวเนาะปรับตัวเอ็มเขามีงานเยอะอาจจะไม่ได้มาตามเรื่องกีฬาทุกชนิดเนาะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถ้าจากตรงเลยก็เป็นมอเตอร์สปอร์ตแล้ว
0: มอเตอร์สปอร์ตมอเตอร์สปอร์ตเป็นไงบ้างมอเตอร์สปอร์ตเป็นไง
1: อะไรฮะมอเตอร์สปอร์ตเป็นไงก็
0: เห็นว่าล่าสุดเอฟวันครับจะมาจัดที่รวันด้าใช่ไหม
1: ใช่รวันด้าก็ต้องรอชมเหมือนพี
0: ่ครับ
1: ใช่ครับ
0: แค่นี้
1: แค่นี้
0: แล้วมีอะไรต่อ
1: ครับประมาณ
0: มาจัดที่รวันด้าแล้วรวันด้าอยู่ไหน
1: รวันด้าอยู่อ๋อพี่เจ๋งจี
0: ้แอฟริกา
1: แอฟริกา
0: เพราะว่าไปจัดเอฟวัน
1: อาจารย
0: ์แรกเลยที่แอฟริกา
1: ใช่ครับ
0: รวันด้าเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์ตรงแขนเสื้อไงแขนเสื้อของ
1: ทีม
0: อาร์เซนอล
1: นี่คุณใหญ่ฮะ
0: ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับพี่
0: ล่าสุดเลยเขาได้จัดเอฟวันได้นะเอ็ม
1: สุดจริงเลยฮะ
0: แต่ก่อนยังมีหนังอยู่เลยไอ้นี่ไอ้ลาวันด้าอะไรทุกอย่างตอนนั้นอ่ะนะครับนะอ้าวก็มอเตอร์สปอร์ตมีอะไรบ้างคุณ
1: ก็ไม่ก็มีเนี่ยครับก็มีเดือนธันวาคมอันนี้ว่าของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งที
0: ม
1: ที่จะสนามสุดท้ายนะครับที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็เป็นสนามสุดท้ายที่ชิงเขาเรียกอะไรเอกชิงแชมป์เอเชียซึ่งซุปรุ่นของไอเดียกิตติพัฒน์คือคำเป็นแชมป์ไปแล้วซึ่งเราต่อไปก็เป็นรุ่นซูเปอร์สปอร์ต 600cc ของตีอนุภาพซาบูนนะครับก็มาลุ้นกันว่าสองสุดท้ายเนี่ยคุณน้องตีเนี่ยจะทำได้ไหมจะได้แชมป์ในรุ่นนั้นไห
0: ม
1: ต้องมาร่วมลุ้นแล้วให้กำลังใจเชียร์ยามาฮ่าไทยแลนด์และทุกทีมกันนะครับผม
0: ครับ
1: ก็นะครับก็ผมอาจจะขออนุญาตไปทำข่าวด้วยใช่ครับขออนุญาตไปทำข่าว
0: ไปแล้ว
1: อ่ะไปต้องไปเลยไม่พลาดเลยไม่พลาดอาจจะเป็นรถแบรนด์อื่นก็ได้จะเป็น Honda Racing Thailand Yamaha Thailand Racing Team หรือเป็นทีมของYamaha อินโดนีเซีย Yamaha มาเลเซียอะไรเงี้ยคือผมติดตามหมดคือต้องรายงานทุกการแข่งขันใช่ครับแล้วก็ทุกค่ายที่ได้แชมป์ของสนามสุดท้ายนี้ของช้าง
0: โอเค
1: แล้วก็สกิ
0: ปชุดยอด
1: ใช่ครับถ้าเรื่องเกี่ยวกับพวกรถกว่าโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ผมจะคล่องผมจะติดตามมาก่อนเยอะทุกวันขออภัยครับคุณฟังครับจะคือจะพอจะทราบทุกอย่างก็ทุกอย่างก็คือต้องเรียนรู
0: ้ถ้า
1: ค
0: ุ
1: ณเข้าวงการมาขอย้ำมา5ปีมันยังน้อยไปกว่าบางคนเนี่ย10-20ปีก็ต้องศึกษากันเรื่อยๆครับพี
0: ่พอแล้วพอแล้วอย่าแล้วประบดเยอะเลย
1: ครับ
0: ย่างเราเนี่ย
1: ครับ
0: ปลาสวัสดีครับมานะครับสวัสดีครับพี่เจพี่เอ็มนะครับสีแดงแมงโก้ฉีดตำราอีกแล้วสีแดงแมงโก้
1: สีแดงแมงโก้สีแดงแมคโก้สีแดง
0: เ
1: ออครับพี
0: ่ขอเสียงในหัวเอ็มหน่อยครับเหมือนเอามาขยี้เลยถ้าบอกมาพระครับผมยูทูบพีเอ็มทำไมไม่เอาตัวเองอยู่ตรงกลางนะครับ
1: อ๋อไม่ครับ
0: เป็นหนักการ
1: ไม่กล้าครับพี่ขออนุญาตพี่ถึงด้วยครับครับ
0: ผมสายวันนี้สายหลุดนะครับสวัสดีพี่เจพีเอ็ม
1: สวัสดีครับ
0: สายกันแล้วมานะแล้วก็ทางเฟซบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพีเอ็มนะครับ
1: ครับพี
0: ่ดูดูแบตเตอรี่หามาเลยครับพี่เอ็ม
1: ขอบคุณมากครับพี่เอ็ม
0: ตีแบตใช่ไหมตีแบต
1: ครับอันนี้แหละที่คุณเจมคุณเดนเอาไปใช้ได้นะครับผมขออนุญาตนะเอาไปใช้แล้วคุณเจมคุณเดน
0: ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99 ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @M-Court Academy
3: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาว
1: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time วันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งนะคะขออนุญาตนำเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุด้วยหลัก5อนะคะเมื่อก่อนเราบอกว่าหลัก3อนี่การดูแลสุขภาพเบื้องต้นอาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์อันนี้ก็มีนะคะคุณผู้ฟัง2อนี่เพิ่มมาใหม่ให้กับผู้สูงวัยนำข้อมูลนี้มาจากกรมอนามัยนะคะเราไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
6: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
5: คุณผู้ฟังคะอากงอาม่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้คุณพ่อคุณแม่ของเราเองที่เป็นผู้สูงวัยนะคะลองฟังว่าหลัก5อมีอะไรบ้างนะคะวัยผู้สูงอายุนะคะมักจะเป็นวัยที่พบปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตมากกว่าวัยอื่นๆเนื่องจากการเสื่อมสมรรถภาพของร่างกายตามอายุไขที่เพิ่มมากขึ้นนะคะผู้สูงอายุก็จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีสุขภาพดีมีความสุขทั้งกายและมีความสุขทั้งใจก็ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนั้นดีขึ้นโดยหลักการดูแลผู้สูงอายุประกอบไปด้วย5อของผู้ฟัง5ออแรกเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกับวัยเรานี่แหละอาหารทานอาหารที่ย่อยง่ายมีความหลากหลายและครบ5หมู่ซึ่งอาหารที่ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงได้แก่อาหารที่มีไขมันสูงอาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดหวานจัดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรหลีกเลี่ยงอารมณ์อันนี้เราก็สอมอนะคะอที่สองเหมือนกันเลยออารมณ์ทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอมองโลกแง่บวกนะคะไม่เครียดบางคนนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ามันมีคนอยู่สองกลุ่มสูงวัยแบบน่ารักแบบอบอุ่น อีกสูงวัยประเภทหนึ่งคือไม่อยากอยู่ใกล้นะคะคุณฟังอออารมณ์นะคะอที่3เหมือนเราเลยค่ะอออกกำลังกายนะคะผู้สูงอายุคนเคลื่อนไหวแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเลือกท่าที่เหมาะสมทำเป็นประจำไม่หักโหมจนเกินไปนะคะหลีกเลี่ยงการยืดเส้นสายนะคะควรมีการยืดเส้นสายแล้วก็ยืดเหยียดฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงแล้วก็อาจจะเป็นการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วปั่นจักรยานเป็นต้นอที่4เพิ่มมาจาก3อคืออดิเรกคุณผู้ฟังผู้สูงอายุควรหากิจกรรมอดิเรกที่ทำแล้วเพลิดเพลินนะคะหรือเป็นกิจกรรมอดิเรกที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อเพิ่มความคิดสร้างสรรค์อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนเพิ่มคุณค่าในสิ่งที่ถนัดเท่าที่เห็นมาเช่นนะคะต่อเห็นมาคุณครูของเราเนี่ยพอเกษียณท่านก็จะทำขนมไทยนะแจกแล้วขายแล้วก็ทำขนมไทยตามออเดอร์นะคะบางท่านก็เย็บปักถักร้อยบางท่านก็ถนอมอาหารเนาะตามต่างจังหวัดจะมีกล้วยกล้วนเผือกกล้วนอะไรก็ว่าไปสุดท้ายนะคุณผู้ฟังคืออนามัยค่ะดูแลสุขภาพอนามัยตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีแล้วก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจริงๆแล้วหลัก5อไม่จำเป็นต้องผู้สูงวัยเสมอไปนะคุณผู้ฟังอย่างเราท่านๆตัวต่อเองหรือคุณผู้ฟังเองนะคะสามารถที่จะทำได้เลย3อก็เพิ่มมาอีก2อนะอดิเรกแล้วก็อนามัยเพื่ออะไรเพื่อจิตใจที่แข็งแรงเพื่อร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งและนี่คือสุขภาพหน้า1ที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
6: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
5: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยแล้วก็จัดรายการด้วยกันนะคะ4689899 4689899เมื่อวานนี้อาจารย์หมอปัญญาพูดถึงเรื่องของเส้นผมของเรานะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ด้วยขึ้นอยู่กับการรักษาแล้วก็เส้นผมก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้บุคลิกนั้นดูดีแต่วันนี้อาจารย์เกริ่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานว่าขออนุญาตพูดถึงเล็บนะสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
7: สวัสดีครับพี่เหล่าครับสวัสดีครับท่านฟังครับขออภัยครับวันนี้เราจะพูดกันต่อถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สวยสดงดงามอีกต่อเนี่ยแต่พูดในเชิงของพื้นฐานเบสิกให้ท่านทราบนะครับเรื่องแฟชั่นต่างๆนี่ผมไม่ข้ามไปพูดถึงนะครับมีความสำคัญเพราะว่าอย่างน้อยของคุณสปอร์ตสกรีนะครับปัจจุบันนี้มีการใช้เวลากับการดูแลรักษาเล็บการตกแต่งเล็บต่างๆให้สวยงามและผมก็เห็นด้วยจริงๆเลยนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเขามีลักษณะของเขาคือลักษณะของการที่เป็นโสดโสองนะครับรูปร่างหน้าตาต่างๆดูสวยงามความดูน่ารักความริมเอตมาอย่างต่างๆนะครับเวลาใช้มือมันก็ทำให้มีต่างๆต้องโชว์เช่นใช้เครื่องระดับต่างๆมาเสริมมาเติมให้นะครับกำไรข้อมือแหวนต่างๆอีกอันนึงก็คือเล็บมันมีสิ

0: ันมือซ้ายมือขวารวมแล้วเป็น10เล็บถ้าเราสามารถจะแต่งตัวนี้ให้สวยงามขึ้นก็จะทำให้ดูดีขึ้นอีกนิดนึงสำหรับไฟสุภาพสตรีผมเห็นด้วยนะอันนี้ก็แต่งเล็บจะมีความสำคัญเพียงแต่ว่าจะทำให้เล็บนั้นเสื่อมเสียหายไปเร็วธรรมดาสักนิดถึงจากการใช้สารต่างๆมาแต่งก็ว่ากันไปตอนที่อายุมากขึ้นแล้วนะครับเล็บจึงมีการที่ต้องตั้งเรื่องพูดกันนี้มาศึกษาค้นคว้ากันทางการแพทย์เพื่อดูแลเล็บให้คนได้ใช้กันนานถึงแก่ถึงเฒ่าโดยที่ไม่เสื่อมสลายไปเร็วกว่าธรรมดาเล็บขั้นเล็บนั้นคืออะไรครับมีความสำคัญยังไงธรรมชาติคือที่สร้างมนุษย์มานี่ครับDNA ที่สร้างมนุษย์มาทั้งหลายแหล่ควบคุมการเจริญเติบโตของคนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลสำคัญอันหนึ่งว่าถ้ามีอะไรว่าอะไรก็ตามแต่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำดีเป็นสะดือซึ่งจริงๆแล้วแต่ตอนโตมาเราไม่ค่อยได้ใช้นะ สะดือเนี่ยครับเพราะว่าเราโตเติบคลอดแต่ท้องแม่มาแล้วแต่สะดือก็มีความสำคัญนี่เป็นตัวอย่างที่เห็นว่ามีความสำคัญถ้าอะไรก็ตั้งแต่ธรรมชาติสร้างมาให้มีก็จะมีความสำคัญกับร่างกายเสมอถ้าอย่างนั้นเล็บหลังเต่าผมถามว่าเล็บมันสร้างมาทำไมเนี่ยในเมื่อจริงๆเราก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรเต็มที่เพราะเวลาหยิบเราจับของเนี่ยเราใช้ปลายนิ้วเป็นส่วนใหญ่เพราะเล็บมีไว้ทำไมธรรมชาติต้องมีเหตุผลในการสร้างมาไว้นะครับท่านฟังถ้ามันไม่มีการใช้งานจริงไม่มีเหตุผลสำคัญมันก็จะฝ่อไปสลายไปเองเช่นไอ้คนหางที่เขาว่าก่อนนู้นพันกว่าปี 2,000 กว่าปีก่อนนั้นมนุษย์มีหางแล้วอยู่ดีก็เมื่อเราไม่ได้ใช้มันไม่เหมือนพวกกลิงพวกข้างที่ต้องใช้หางในการช่วยเหวี่ยงตัวเองเกาะเกี่ยวกิ่งไม้ในการโยกไปมนุษย์ต้องใช้มันก็เลยหางก็เลยหดเข้ามาสั้นไปแล้วก็ลบหายไปไอ้คนนะครับเพราะคนใช้วิธีการเดินสร้างที่อยู่อาศัยสร้างบ้านอยู่เราไม่ต้องไปเกาะกิ่งไม้อีกแล้วไม่ต้องค่อยโหนกันอีกแล้วเราก็เลยไม่ต้องมีหางโบราณนักโบราณก็ดีเขาว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ละจริงๆมันเป็นไงเพราะว่าย้อนหลังไปงั้นเราไม่ได้เกิดมาเนี่ยเราก็ไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรแต่ปัจจุบันนี้คนไม่มีหางเพียงแต่ว่าที่กระดูกสันหลังคนเราเนี่ยครับสุดปลายสุดเลยตรงบริเวณก้นเขาเรียกว่าก้นกบมันยังมีริ้วรอยกระดูกสันหลังเราที่มันจะเป็นติ่งเนื้ออยู่ติ่งกระดูกอยู่ขออภัยนะครับที่ก้นกบอยู่นะคุณคำจะได้คำได้ปลายปิ้งเลยของกระดูกเนี่ยมันจะมีติ่งอยู่อันหนึ่งที่มันเรียกว่าก้นกบกระดูกก้นกบยังแหลมๆอยู่เราเคยคำเจอไหมครับสะอาดหน้าท่านี่ครับ
1: เคยเป็นก้นกบอ่ะใช่อาจารย์
0: ใช่ครับมันจึงมีเหตุผลสำคัญที่อธิบายกระบวนการที่นักโบราณคดีเขาบอกว่าไงนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีการใช้งานมันจะฝ่อไปเองแต่ทำใช้เมื่อไหร่ก็จะมีอยู่ด้วยเกิดขึ้นมาเล็บไม่มีแสดงท่าทีจะฝ่อหายจากร่างกายเลยครับมีแต่เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆสำหรับเล็บนี่นะใช้งานตกแต่งมันต้องมีเหตุผลแน่ๆเลยแต่กระแทกก็ทำการศึกษาต่อเลยครับว่าถ้างั้นมันเอาไปทำไมคำตอบคือ4-5ข้อต่อไปนี้ครับเล็บมีความสำคัญต่อมนุษย์สี่ห้าข้อนี้ขาดไปได้เล็บใช้ในการปกป้องการกระแทกกระทันที่ปลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วของเราเองรวมทั้งนิ้วเท้าด้วยอีกเป็น10นิ้วก็คือเป็น20เล็บคนเรามี20เล็บนะครับเล็บมือ10เล็บเท้า10แต่เล็บมือเนี่ยครับรับภาระบ่อยมากมากเลยเขาใช้มือในการหยิบจับทำนู่นทำนี่เลี้ยงลูกให้เติบโตขึ้นมาจากวัยรุ่นเป็นทารกเป็นวัยรุ่นแล้วก็เติบโตขึ้นมาหลายนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเล็บส่วนหนึ่งนะเพราะคอยป้องกันการกระแทกกระทันการบีบบังคับต่างๆเช่นไอ้ช่างคนหนึ่งจะทำงานช่างต้องหยิบต้องจับต้องเคาะต้องตอกข้อต่างๆใช้เล็บในการช่วยกระทำให้จับได้มั่นคงเครื่องมือต่างๆนั้นมั่นคงขึ้นที่เป็นตัวอย่างนะครับป้องกันปลายนิ้วอันที่สองคือเล็บเนี่ยครับเป็นตัวช่วยทำให้เราแต่ว่าจะหยิบจับของชิ้นเล็กๆที่หาขอบไม่ค่อยเจอเช่นเหรียญบาทตกที่พื้นบ้านเนี่ยครับเพราะก็แนบเนียนกับพื้นบ้านมากเลยในเหรียญบาทเนี่ยนะเป็นตัวอย่างนะครับคุณจะเอานิ้ว

0: หยิบเหรียญบาทขึ้นจากพื้นที่มันวางราบติดกันไปเลยเนี่ยถ้าคุณใช้นิ้วอื่นๆที่ไม่มีเล็บมาติดหยิบเนี่ยปลายนิ้วที่ไม่มีเล็บมันก็จะเนื้อมันก็จะฟูบี้ไปมาไม่มีลักษณะที่เป็นทรงลักษณะของตัวเองไว้ทรงเนื้อปลายเล็บไปแต่พอมีเล็บมาช่วยด้านหนึ่งเล็บอยู่ด้านเดียวเนื้อปลายนิ้วอีกด้านหนึ่งนุ่มๆพอจับพอหยิบจับขอบเหรียญบาทได้คุณก็สามารถใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งหยิบที่เหรียญบาทขึ้นมาได้แต่แรงที่กระทำเคยขึ้นเนี่ยพบว่าเล็บเป็นแรงต้านให้เนื้อปลายเล็บคงสภาพคงรูปร่างเดิมมาหยิบจับของเล็กๆน้อยๆได้คุณไปเที่ยวชายหาดไปชัดไปทะเลไปหัวหินกระอำคุณจะหยิบเปลือกหอยกลับบ้านสักชิ้นหนึ่งชิ้นเล็กๆที่พื้นทรายถ้าไม่มีเล็บคุณอาจจะหยิบขึ้นยากมากเลยนะครับต้องโกยขึ้นมาทั้งกำมือและทั้งทรายนะแล้วค่อยมาเลือกเก็บอีกทีหนึ่งแต่บางทีเราปัจจุบันเราก้มไปแล้วก็หยิบเปลือกหอยที่สวยๆขึ้นมาได้เลยที่เล็กๆแบบนี้นะครับท่านฟังสังเกตไหมว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าแรงต้านจากตัวเล็บเองต้านด้านหนึ่งก็จะกดเนื้อให้ทรงรูปไว้พอที่จะหยิบจับของเล็กๆได้ภาษาแพทย์ก็เรียกวิธีการหยิบเล็กๆแบบนี้เรียกว่า pinch นะครับ pinch หยิบจับของที่เล็กๆที่มันไม่มีขอบเขตให้เราจับได้ชัดเจนง่ายดายเราต้องใช้ปลายนิ้วเป็นตัวจะไปปิ๊กครับมันขึ้นมาวิธี pinch นี่ครับใช้เล็บเป็นตัวช่วยมีความสำคัญเลยนะครับท่านฟังเห็นด้วยหรือเปล่าตรงนี้นะครับเล็บยังมีหน้าที่อีกหลายๆอย่างตัวอย่างเช่นเล็บช่วยในการที่ทำให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาตินะอันนี้หมายถึงพวกผู้ชายมันจะมีลักษณะเป็นสีสันที่ดีเล็บมีหน้าที่สำคัญในการคือพวกหมอระบบการแพทย์พยาบาลเนี่ยใช้ในการสังเกตดูอาการเบื้องต้นเลยที่จะบอกว่านี่มันเข้าเขตฉุกเฉินหรือเปล่าเพราะว่าคนไข้มีปัญหาเรื่องช็อกระยะหนึ่งแค่สองสามนาทีแรกเนี่ยครับถึงแม้เขายังคงทำงานต่างๆได้นะแต่ที่เล็บจะมีสีคล้ำขึ้นแล้วครับเพราะออกซิเจนในกระแสเลือดมันต่ำลงจะเห็นที่สีเล็บก่อนเลยเพราะที่เล็บนั้นใต้เล็บไปทีหนึ่งมีเนื้อเยื่อที่ออกชมพูเป็นเส้นเลือดฝอยเล็กๆมาโชว์ออฟมันเป็นหน้าจอทีวีเลยที่ถูกบังไว้เลยเล็บนั่นเองนะครับเล็บมีความใสแล้วก็มองส่องผ่านเล็บเข้าไปหาเนื้อเยื่อข้างในได้ที่เราเรียกเรื่องนี้ว่าเนลเบสนะครับเจียงนอนของเล็บแต่ต้องอยู่กับเนลเบสในเยื่อสีชมพูที่เห็นแล้วคุณมองที่เล็บคุณจะเห็นว่ามันเป็นสีชมพูทุกคนแหละครับถ้าจะเป็นภาวะปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่คุณเป็นลมนะครับคุณสลบไปหรืออะไรต่างๆที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจากการหายใจไม่คล่องนะครับก็จะเห็นเล็บมีสีออกคล้ำๆม่วงๆนิดๆไม่ชมพูเหมือนที่เคยนี่คือสิ่งที่เราสังเกตกันมานะครับแล้วก็ตั้งไปอยู่ที่อากาศที่หนาวยอดดอยจะดูเล็บว่าเป็นสีออกชมพูน้อยลงนะออกสีม่วงนิดๆขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับที่เป็นสิ่งที่บอกว่าสารการต่างในร่างกายเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างทั้งปกป้องคุ้มครองการกระแทกกระทันต่างๆที่ปลายนิ้วทั้งช่วยในการหยิบจับของชิ้นเล็กๆพวกที่ว่าพินช์นะครับเหรียญบาทที่ตกกับพื้นเปลือกหอยรวมทั้งบอกสถานภาพในเลือดร่างกายของเราเกี่ยวกับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ด้วยอันนี้สิ่งที่ผมว่ามีความสำคัญถึงขนาดปัจจุบันที่เราสร้างเครื่องดูภาวะออกซิเจนเหล่านี้ที่หนีบนิ้วท่านสังเกตถูกจีบต้องการเคยถูกหนีบนิ้วไหม
1: หนีบเวลาเราไปโรงพยาบาลออกซิเจนอะไรเงี้ย
0: ครับมันใช้เทคนิคเทคโนโลยีต่างเหล่านี้ครับที่ดูสีเล็บนี่ครับเป็นตัวช่วยบอกว่ามีออกซิเจนในกระแสเลือดเท่าไหร่ใช้เทคโนโลยีต่างช่วยแต่ทำเป็นเครื่องเล็กๆที่หนีบแค่ปลายนิ้วเราก็สามารถจะบอกได้แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นไหมครับว่าเล็บมีความสำคัญต่อมนุษย์ถ้าไม่มีเล็บจะมีปัญหามากมายเช่นคนแค่บางคนที่ถูกกระแทกกระทันจนกระทั่งเล็บมันตายเนี่ยกระแทกกระทันจนกระทั่งมันไม่งอกไปอีกแล้วก็มีปัญหาได้นะครับจำเป็นต้องแพทย์ต้องช่วยเหลือจะใช้วิธีการผ่าตัดปลูกถ่ายเนลเบสปลูกถ่ายเลยนะเอาเนลเบสจากนิ้วของเท้าผ่าตัดแซะมาให้เป็นพื้นเนื้อเยื่อเล็กๆบางๆมาปลูกที่นิ้วมือให้เราแต่อีกสักพักหนึ่งหลายเดือนผ่านไปมันก็จะเกิดเป็น

0: นลเบรกขึ้นมาเนลเบรกจะเป็นเนื้อเยื่อมาคู่กับเล็บครับพูดเล็บจะขาดคำว่าเนลเบรกไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเขามาคู่เลยแปะกันเนลเบรกจะมีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งที่ประกอบกันก็คือสรุปมันเป็นแม่พิมพ์ของเล็บครับถ้าเนลเบรกเรียบสวยงามดีไม่มีรอยครุขระไม่มีเกิดบาดเจ็บกระแทกกระทันเล็บที่งอกมาก็จะทำตามแม่พิมพ์ก็คือเนลเบรกเองจะเรียบตามไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณถูกกระแทกถูกค้อนทุบปลายนิ้วเวลาตอกตะปูแล้วพลาดไปโดนปลายนิ้วเข้าเนลเบรกเป็นบาดเจ็บเกิดเป็นแผลเป็นขึ้นที่ผิวเนลเบรกข้างล่างใต้เล็บเล็บที่งอกใหม่ขึ้นมาของเราก็จะครุขระตามลักษณะของผิวที่เนลเบรกไม่มีชื่อไทยผมต้องเรียกเนลเบรกแต่ว่าเนลแปลว่าเล็บเบสว่าเตียงนอนเป็นเนื้อเยื่อที่เป็นที่นอนของเนื้อเล็บคือแปลว่าเป็นแม่พิมพ์ของเล็บนั่นเองนะครับนี่ก็สิ่งที่ผมคิดพูดถึงแล้วก็เล็บกับเนื้อเบสเดลเบสจึงมาด้วยกันและเราก็พบว่ามันต้องมีสุขภาพดีทั้งคู่เนื้อเยื่อระหว่างเล็บกับเดลเบสเองครับมีเยื่อหุ้มเล็บอยู่อีกที่อีกอันหนึ่งนะครับที่คอยเป็นตัวตรงกลางระหว่างเล็บกับเดลเบสเพื่อให้แยกชั้นระหว่างเนลเบสให้แยกออกไปไม่ให้รวมกับเล็บได้ในยุคนี้เรียกว่าเปลือกคุ้มปลอกคุ้มเล็บนะครับก็จะมีชุดหนึ่งที่จะมีความสำคัญในการพูดเรื่องต่อไปคือเรื่องเล็บขบคือว่าเห็นภาพนี้ไปนะครับว่าเห็นเล็บวางอยู่บนเนลเบสเตียงนอนของมันเองสีชมพูใต้เล็บเองระหว่างนี้มีเนื้อเยื่อขั้นหนึ่งบางๆเป็นเนื้อเยื่อที่จะเติบโตพร้อมเล็บและจะแข็งตัวขึ้นพร้อมเล็บแต่เป็นตัวขั้นอยู่เรียกว่าเป็นเยื่อหุ้มเล็บนะครับสำคัญมากเลยเอาละครับหันมาดูเรื่องเกี่ยวว่าเล็บนั้นเมื่อมีลักษณะเฉพาะต่อจงที่เล่าให้ฟังแล้วเป็นธรรมที่อื่นอีกไหมเล็บเอามาตกแต่งกุฏิทาสีทาสีนู่นนี่นั่นทำทาสัญญาล้างเล็บล้างสีเล็บออกจากเล็บจะเปลี่ยนการดีไซน์ใหม่เอากาวไปแปะไปติดที่เล็บผลตามมาก็คือทำให้ผิวเล็บด้านนอกเนี่ยมันเริ่มสาดขุ่นผิวไม่เรียบเป็นเงาไม่วาวเหมือนที่ธรรมชาติเคยเป็นลักษณะนี้ครับจึงจำเป็นต้องมีการป้ายมีการเพ้นสีเล็บต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้เล็บมันไม่มีการสีประทับแต่ที่คุณชอบสีทำเนี่ยครับก็จะทำให้เล็บมันไม่วาววับแล้วบางทีอาจจะไม่เรียบเท่าที่ควรรวมทั้งการที่เนลเบสข้างล่างเกิดบาดเจ็บก็ทำให้เล็บไปเรียบไม่ดีด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่จะพูดวันนี้ต่อไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่เกิดมีเล็บขบคนเราเคยเป็นเล็บขบใช่ไหมผมเคยเป็นเล็บขบ
1: เคย
0: ลูกที่บ้านก็ไม่เคยเป็นต่อเคยเป็นกี่ครั้งแล้วกัน
1: เคยเป็นเพราะว่าตอนนั้นใส่รองเท้ามันบีบ
0: เห็นไหมตรงปลายรองเท้าเนี่ยมันเกิดคู่นี้คู่ที่คุณที่ต่อใส่เนี่ยมันเกิดเล็บไปครึ่งเบอร์มันก็เลยมาบีบแล้วมาดันส้นกลับคืนมาที่ปลายนิ้วเท้าแต่มักจะเป็น 99% ของเล็บขบเป็นที่นิ้วโป้งเท้าซ้ายกับนิ้วโป้งเท้าขวานิ้วอื่นนิ้วชี้ด้วยกันนานนี่ครับก็เป็นเท้าเหมือนกันเล็บเท้าเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ค่อยเกิดการเกิดเล็บขบเพราะว่าลักษณะที่ออกแบบมาของเล็บเนี่ยมันแตกต่างกันมากเล็บของนิ้วโป้งเท้าซ้ายกับขวานิ้วโป้งนะครับมันมีลักษณะเฉพาะต่อจงในรูปร่างก็แตกต่างกันเต่าสังเกตเห็นไหมครับ
1: ค่ะใช่
0: มันจะเป็นลักษณะเฉพาะเลยเพราะร่างกายเนี่ยใช้นิ้วโป้งในการทรงตัวครับเวลายืนทรงตัวยืนนิ่งๆหรือการเดินก้าวแล้วก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเราไม่ล้มเรามีการทรงตัวได้เพราะว่าใช้นิ้วโป้งนิ้วที่หนึ่งกับนิ้วที่ห้าที่สี่ที่ห้านิ้วที่หนึ่งกับสี่ห้าเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยในการทรงตัวซ้ายขวาเราจะได้ยืนแล้วก็แก้ไขการเอียงตัวได้ไม่ให้ล้มได้แต่คนสูงวัยระบบป้องกันอันนี้จะค่อยๆเสื่อมไปจนถ้าคนแก่เนี่ยล้มง่ายเพราะว่าทรงตัวไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็ตัวที่ผมเอ่ยถึงเลยแต่ว่าเล็บมีปัญหาได้โรคที่เกิดขึ้นกับเล็บที่นิ้วเท้าที่โป้งสองข้างก็คือ 99% เล็บขบครับท่านฟังที่บ้านเคยเป็นเล็บขบคนบ้างหรือเปล่าแต่ผมก็เดาว่านะครับทุกคนเคยมีประสบการณ์อย่างน้อยๆก็หนึ่งครั้งเช่นผมเป็นตัวอย่างเคยเป็นเล็บขบหนึ่งครั้ง ครับช่วงที่ออกพื้นที่นานๆลงพื้นที่แล้วเราก็ใส่รองเท้าที่มันไม่เหมาะสมไปเดินขึ้นดอยบ้างขึ้นที่ลาดที่ชันที่สูงแล้วก็ไม่ค่อยจะล้างเท้าเท่าไหร่เพราะออกลงพื้นที่ไปดูค่ายตามพื้นที่ต่างๆตามอำเภอต่างๆเนี่ยก็จะเห็นเลยครับว่าโหต้องใช้เท้าในการเดินใช้เท้ามากกว่าอยู่เมืองหลวงเยอะเลยนะครับทำงานในเมืองหลวงเนี่ยครับอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยเขาใส่แค่รองเท้าที่เหมาะกับเรามันก็ถูกปกป้องในรองเท้าด้วยถุงเท้าด้วยนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้และจริงค่อนข้างจะไม่มีปัญหาในการบาดเจ็บแต่มันก็จะไม่ค่อยทนทานไม่เจอสมบุกสมบันเหมือนที่ชาวบ้านเขาเป็นกันพอเราไปลงพื้นที่ไปเดินในพื้นที่ที่มีสมบุกสมบันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังเปียกบ้างไม่เปียกบ้างลุยน้ำบ้างตามมาก็คือเป็นเล็บขบครับการรักษาก็คือเนื่องจากผมเรียนเฉพาะพวกนี้มาด้วยนะครับผมก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะว่าไอ้เล็บเนี่ยครับเวลาคุณตัดเล็บตัดไม่ตรงมีการงุ้มมุมซ้ายกับมุมขวาเข้าต่อตัดเล็บมีการงุ้มโค้งมุมซ้ายเข้ามากับมุมขวาเล็บเข้ามามากกว่าธรรมดาหรือเปล่าครับ
1: อาจารย์เชื่อไหมหนูตัดมาทุกรูปแบบจะแบบเรียวแบบแซะข้างๆจะแบบตัดตรงก็เคยอันนี้ก็ตามกระแสแฟชั่นความสวยงาม
0: แต่ทางการแพทย์เราแนะนำให้ตัดตรงครับเพื่อลดเรื่องเล็บขบเป้าหมายคือลดเล็บขบนะแต่ความสวยของเล็บนั้นจะไม่สู้ไม่ไปสู้พวกตัดโค้งนะครับตัดโค้งจะดูสวยงามกว่าม
1: ัน
0: เป
1: ็
0: นรูปเล็บโซ่งกว่าตัดตรงมันดูซื่อบื้อมากเกินไป แต่ทางการแพทย์ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเล็บขบเนี่ยครับเราอธิบายได้ด้วยว่าทำไมต้องเชียร์ให้คนไปตัดเล็บตรงตรงแต่มุนบ้างที่เราจะขอบก็ใช้สบายช่วยเอาไปตัดมุนนิดหน่อยเอาช่วยให้มันไม่น่าเกลียดมากนักไม่ตรงซื่อบื้อจะเกิดไปมากนักปลายเล็บที่ตัดจะตรงนะครับแล้วก็ขอบซ้ายขอบขวาเนี่ยจะยาวขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้มันดูตรงมันไม่งุ้มซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาขอบมันตัดเข้าไปเพราะว่าตัดไปนั้นเป็นตัวทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเกิดเป็นแผลเล็กๆที่เนื้อหุ้มขอบเล็บด้านข้างด้านข้างเล็บเรามีตัวที่โผล่ชัดเจนออกไปคือด้านเดียวคือด้านนอกปลายนิ้วด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยเราถูกห่อหุ้มเนื้อเยื่อของเราเองนะท่านฟังพอสังเกตดูยกนิ้วมาดูสิครับขอบซ้ายกับขอบขวาเนี่ยครับมันจะถูกเนื้อของนิ้วเราเนี่ยก็มาเล็กๆมาหุ้มไว้นิดๆนะเนื้อตรงนี้นะครับคือเนื้อที่จะเกิดปัญหาเพราะว่าตรงปลายสุดของมันเนี่ยครับถ้าเราตัดให้มีแผลเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะเนื้อที่เกิดตรงขอบเล็บที่หุ้มขอบเล็บซ้ายขวาเนี่ยจะเกิดเป็นแผลเล็กๆขึ้นแล้วเกิดติดเชื้อโรคได้จากเชื้อที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่เราไปหยิบไปจับไปเหยียบนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองขึ้นมาได้และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของคำว่าเล็บขบเล็บขบเป็นเวลาหลายวันหลายเดือนหลายสัปดาห์ก็จะเกิดมีหนองแทะไปใต้เนื้อเล็บไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเนลเบสข้างล่างแล้วนะครับคราวนี้ก็จะไปแทรกตรงนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้เกิดอักเสบขึ้นหนองไหลเจ็บเดินเจ็บต่างๆเป็นปัญหาของเล็บขบซึ่งคนกลัวมากรักษาหายยากเพราะรักษาไปแล้วมันก็ดีขึ้นไป 2-3 เดือนกลับมาเป็นอีกถ้ามีการสะสมอยู่คงเดินหายไม่ขาดจริงเล็บขบจึงรักษายากครับหมอบางคนใช้วิธีการถอดเล็บออกเลยถอดเล็บเลยก็โหเรื่องใหญ่มากนะถอดเล็บเนี่ยเล็บกว่าจะงอกมาได้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับ10วันถ้าแค่ครึ่งมิลลิเมตรที่เล็บเท้าครึ่งมิลลิเมตรนี้เดียวอะต้อง10วันเนี่ยความที่งอกมาถึงหมดเล็บเท้าเนี่ยยาวมากเลยเซนกว่านิ้วเท้าเลยครับมันก็ใช้เวลาเป็น 4-5 เดือนกว่าจะยอกงอกมาได้แล้วก็ต้องเจ็บไปเรื่อยๆมีปัญหามากมายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือรักษาแผลขนาดนั้นนะครับที่เป็นนิ้วโป้งเท้าที่เป็นเล็บขบเนี่ยตุ่มหนองที่เกิดขึ้นใช้ยาช่วยนิดหน่อยให้ยากินฆ่าเชื้อนิดหน่อยแล้วก็ทำแผลทุกวันจนกระทั่งเล็บที่มันตัวทำให้เกิดเป็นแผลเนี่ยครับมันงอกยื่นยาวมาพ้นเนื้อขอบเล็บทั้งขอบซ้ายขอบขวาได้มันก็จะไม่ทำให้เกิดเป็นแผลที่เนื้อขอบเล็บแผลนั้นหายไปแล้วก็จะหายอีกตลอดเลยถ้าคุณตัดเล็บแต่ทักษะที่ตรงไม่นุ่มเข้าไปมากมายวิธีที่เกิดเล็บขบอีกอันที่เกิดบาดเจ็บก็คือนอกจากเล็บจะไป ทิ่มแทงเอาเนื้อเกิดขึ้นแล้วนะครับช่างทำเล็บก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนทำให้เกิดให้คุณเกิดเล็บครบนะถ้าเขาไม่มีฝีมือไม่มีความชำนาญเนี่ยเขาใช้อุปกรณ์คือมือตัดเล็บที่มันตอนที่งุ้มเข้าไปเนี่ยปิดปลายแหลมๆหน่อยปลายแหลมของเครื่องมือตัดกรรไกรตัดเล็บที่แหลมๆเนี่ยก็จะทิ่มเนื้อคุณไปขอบแผลให้ขอบเล็บเนี่ยครับให้เกิดเป็นแผลเล็กๆขึ้นเป็นแผลเล็กๆเชื้อโรคก็มีโอกาสซึมเข้าสู่เนื้อเราได้และเกิดเป็นตุ่มหนองเมื่อมันเกิดหลังตาไปประมาณสัก7-8 วัน 10-14 วันเราจึงไม่ได้โทษช่างตัดเล็บต้นผ่านมานานละ10 กว่าวันละเราจึงไม่ได้โทษเขาแต่ว่าจริงแล้วช่างตัดเล็บช่างตัดเล็บที่ไม่มีฝีมือไม่มีความเชี่ยวชาญมือไม่นิ่งพอเนี่ยเป็นคนทำให้เกิดเล็บขบกับคุณได้ในสุภาพสตรีนะครับผู้ชายเองก็คือเกิดจากการที่เล็บนั้นถ้าคุณตัดงุ้มเข้าไปคุณจำคำว่าเยื่อหุ้มเล็บที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ได้ไหมครับเป็นเนื้อเยื่อบางๆกั้นการระหว่างเนื้อเล็บเรากับเนื้อเนลเบสชมพูชมพูใต้เล็บนะครับมันเป็นเชื้อราการสร้างมาเนื้อปลอกคุ้มเล็บนี่แหละครับจะงอกไปตามเนื้อเล็บแต่เวลาคุณตัดถ้าคุณตัดไม่ดีเล็บแข็งๆถูกตัดอย่างเดียวแต่ปลอกคุ้มเล็บเนี่ยไม่ถูกตัดด้วยเป็นเนื้อเยื่อนุ่มๆเราก็นึกว่าตัดเรียบร้อยหมดแล้วตอนเนื้อเล็บออกไปหมดแล้วงุ้มเข้าไปก็งุ้มหมดแล้วแต่ที่แท้แล้ว ปลอกคุ้มเล็บเนี่ยครับมันไม่ถูกตัดไปด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ผ่านไปสิบกว่าวันไอ้เนื้อปลอกคุ้มเล็บที่เคยนุ่มๆจับดูก็ไม่มีเล็บเนื้อนี่นามันจะปรับตัวกลายเป็นเนื้อขอบปลอกคุ้มเล็บที่แข็งขึ้นครับแข็งขึ้นแต่ไม่ถูกตัดออกไปมันก็จะไปทิ่มแทงเนื้อที่คุ้มขอบเล็บของเราได้เพราะมันปรับตัวเป็นเนื้อที่แข็งขึ้นคล้ายๆมันอยู่กับเล็บมันก็เลยต้องแข็งพร้อมเล็บไปโตไปด้วยกันแต่เราไปตัดเฉพาะเนื้อเล็บแข็งๆอย่างเดียวตอนที่มุมมันแต่เยื่อหุ้มเนี่ยไม่ได้ตัดออกไปด้วยมันก็เลยโตขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นอีกวันก็จะแข็งตามธรรมชาติของมันเองนะครับแข็งก็กลายเป็นจะงอยเล็กๆมุมเล็บซ้ายกับมุมเล็บขวาและจะงอยเหล่านี้เองเปรียบเสมือนหอกเล็กๆที่คอยทิ่มแทงเนื้อที่หุ้มรอบขอบข้างซ้ายกับขวาเนี่ยครับให้เป็นรอยขีดข่วนและเป็นรอยแผลเล็กๆขึ้นได้เชื้อโรคอินทรีย์ทามก็มีเชื้อโรคเยอะเลยจ้ะทุกฝ่ายเหยียบนู่นย่ำนี่นะเราก็ไปรักษาความสะอาดเท่ากับนิ้วที่มือเราเป็นนะครับก็เกิดเป็นอักเสบเป็นตกหนองตุ่มหนองก็ได้การตัดเล็บที่มันค่อนข้างจะตรงเนี่ยจึงตัดปัญหาเรื่องการที่จะตัดเล็บส่วนงุ้มกุมขอบซ้ายขอบขวาการตัดเล็บเท่าที่โดนเฉพาะเนื้อเล็บอย่างเดียวเยื่อหุ้มเล็บไม่ถูกตัดด้วยตัดปัญหาไปเลยเพราะว่าขอบเล็บมันยาวพ้นขอบเล็บมันยาวพ้นเนื้อที่หุ้มขอบซ้ายขอบขวาขึ้นออกไปแล้วถึงแม้จะดูไม่ค่อยสวยงามมากนักดูซื่อบื้อยังไงก็ชอบคนแต่ไม่มีขอบเล็บที่จะทำให้เป็นขอบแหลมๆที่ไปทิ่มแทงเนื้อได้เราจึงไม่เกิดแผลเล็กๆเราจึงไม่มีเชื้อโรคเข้าไปซึมทำให้เกิดเป็นตุ่มหนองได้เราจึงไม่ต้องเป็นเล็บขบซ้ำแล้วซ้ำอีกได้และผมเองก็ไม่เกิดเป็นอีกเลยนะครับผ่านมา10 กว่าปี 20 ปีนี่ครับที่ไปเป็นเล็บขบครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ตัดเองเลยปัญหาเราคือขอเวลาเพื่อไปสักนาทีถึงน้องเต่าจ๋าที่ตัดเล็บของเราเนี่ยครับที่เราขายกันทั่วไปตามร้านขายอุปกรณ์ตามร้านตามห้างสรรพสินค้าที่แผนกอุปกรณ์เครื่องตัดเล็บเนี่ยครับมันเป็นเล็บที่ตัดเล็บที่มันหวำเข้าในใช่ไหมครับตัวตัดนิ้วมือได้ง่ายๆมันจะได้โค้งนิดๆได้นิ้วชี้นิ้วกลางนางตัดง่ายถ้าสังเกตเครื่องตัดเล็บที่เราซื้อมาไหมครับมันจะเป็นฟันหวำเข้าในนะครับแต่จะมีเครื่องตัดเล็บอีกชนิดหนึ่งที่คุณจะเคยเจอในห้างสรรพสินค้าแล้วแผนกอุปกรณ์ตัดเล็บนี่แหละครับที่มันส่วนคมมันเนี่ยมันโค้งออกนูนออกเหมือนตาปลาเลยโค้งๆนะครับนูนออกไปไม่ได้หวำเข้ามาข้างในคุณก็งงว่ามันจะตัดอะไรวะตรงเนี้ยนะเปล่าเคยมีที่ตัดเล็บแบบนี้ไหมครับ
1: มันจะมีอยู่2แบบคุณผู้ฟังกรรไกรแบบตัดมุมกรรไกรแบบตัดเล็บหน้าเล็บแต่เดี๋ยวนี้อาจารย์กรรไกรตัดมุมตัดหน้าเล็บมันก็แข็งขึ้นตามอายุเหมือนกันนะพออายุมากขึ้นเล็บก็แข็งมากขึ้นนะอาจารย
0: ์
1: ก่อนจะตัดก็ต้องแช่น้ำอุ่นแช่เท้าแช่มือก่อนจะได้ง่าย
0: ที่เครื่องตัดเนี่ยถ้าเป็นเครื่องแบบที่มันหว่ำเข้าในตัดให้มันโค้งนะครับตัดแล้วได้เล็บโค้งๆงั้นเถอะมันเป็นตัวทำให้เราเนี่ยตัดหว่ำเข้าคือผลทำให้เกิดไปเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการแข็งเป็นจะงอยมาทิ่มเนื้อเราไ แต่ถ้าคุณปล่อยให้มันยาว

0: พ่นไปแล้วมันจะเป็นจะงอยยังไงก็ตามแต่มันก็ไม่มีเนื้อให้มันทิ่มเพราะขอบเล็บซ้ายกับขอบเล็บขวามันถูกตัดตรงๆมันก็จะยาวพ้นเล็บออกไปนะครับอันนี้ทำเฉพาะนิ้วโป้งเท้าซ้ายกับเท้าขวา2นิ้วเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังนิ้วอื่นๆนิ้ว2นิ้วชี้นิ้วกลางของเท้าเนี่ยตัดตามสบายท่านเลยเพราะต้องสักโครงสร้างเล็บมันไม่เกิดการเกิดเป็นยังงอยแหลมแหลมทิ่มเนื้อเด็กแล้วจ
1: ะ
0: เป็นนิ้วโป้งเท้าซ้ายกับนิ้วโป้งเท้าขวาเท่านั้นที่จะมีโอกาสเกิดอย่างนี้ได้เราเชื่อใช้เครื่องตัดเล็บที่มันออกโค้งออกนอกนะครับโป่งออกไปจุดคมมันโป่งออกไปเวลาคุณตัดคลิปเลี้ยงกันไปจากซ้ายไล่ไปขวาเนี่ยคุณจะได้เล็บที่มันไม่โค้งไม่งุ้มเข้าและมันจะออกตรงขอบจริงๆของมันที่พ้นเนื้อไปแล้วคุณอาจจะใช้เล็บนิดหน่อยให้มันโค้งนิดๆได้เพื่อดูไม่น่าเกลียดจนเกินไปแต่เล็บเท้าจะต้องยาวขึ้นอีกนิดหนึ่งเพื่อให้มันพ้นขอบซ้ายขอบขวามันพ้นเนื้อที่หุ้มเล็บออกไปซะเวลามันเกิดจะงอยขึ้นมาแต่เขาตามใจที่เกิดขึ้นมันจะได้ไม่มีเนื้อให้มันทิ่มอีกแล้วเพราะเนื้อไม่ได้หุ้มอยู่จะทำต่อเห็นภาพไหม
1: เห็นภาพอาจารย์หนูมีเรื่องอะไรจะเล่าให้อาจารย์ฟังหนูจะเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งนะเช่นไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนเต่านะเวลาแค่เครียดอ่ะจะเปิดการตัดเล็บขบจริงๆอาจารย์เปิดการตัดเล็บขบเบิดบีบสิวหรืออะไรอย่างเงี้ยดูอาจารย์คนที่เป็นเล็บขบน่าสงสารนะนอกจากเขาจะเดินไม่ได้ซ้ายขวาของเล็บส่วนใหญ่เป็นนิ้วที่นิ้วเท้านิ้วเท้านิ้วโป้ง
0: ใช่ครับ
1: ตรงมุมอ่ะอาจารย์สงสาร
0: ทำอะไรไม่ค่อยได้แต่รองเท้าก็ไม่ได้
1: ใช่
0: ไม่ทำงานเขาก็ดูน่าเกลียดเพราะว่าที่รองเท้าที่ทำงานก็ใส่รองเท้าหนังกันนะจะน้อยเจอใส่รองเท้าแตะไปทุกวันมันก็น่าเกลียด
1: ไงไม่ได้
0: เป็นแล้วไม่หายทีเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกเนี่ยจนกระทั่งเจ้านายคุณก็จะคำเมนมองบนนะครับว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ย
1: ใช
0: ่ทำงานครอบคนนะครับรวมถึงการเจ็บปวดด้วยทำกิจกรรมต่างๆไม่ได้สมบูรณ์แบบลองใช้วิธีที่ผมแนะนำนะครับตัดเล็บที่เฉพาะนิ้วโป้งซ้ายกับนิ้วโป้งขวาที่มันเป็นเล็บขบ 90% กว่าเนี่ยครับตัดแบบที่ตรงๆถ้าเป็นบนเป็นสบายก็ได้สบายที่ขอบซ้ายขอบขวาของเล็บที่มันตรงๆให้มันหมุนๆนิดๆตามที่ปรารถนาแต่ขอให้ขอบเนี่ยครับต้องยาวพ้นเนื้อที่หุ้มขอบเล็บไปก่อนหลักการอยู่แค่ตรงนี้แหละครับ มันต้องยาวพ้นไปแล้วมันจะไม่มีที่จะไปเสียบไปทิ่มไปตามไปเกิดรอยแผลขึ้นมันก็จะไปเกิดตุ่มหนองเล็กๆขึ้นเพราะเชื้อโรคเข้าไม่ได้เพราะไม่เป็นแผลและชาตินี้คุณก็ไม่เป็นนิ้วขอบอีกเลยเล็บขอบอีกเลยตรงไปตรงมาครับท่านผู้ฟังครับให้ใช้หลักการความรู้ทางการแพทย์มาสนับสนุนนะครับก็จะเป็นสิ่งที่พูดตรงนี้กินเวลามา 7-8 นาทีเลยเวลาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยถึงเรื่องของเล็บและการตอบคำถามค่ะ
0: เล็บขบด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: ครับ
2: เฮลที่ไทม์ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Androidกลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM99

0: ในช่วงนี้นะคะก่อนอื่นพาคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมของเรานะคะ The Charity Golf ค่ะคุณผู้ฟังเชิญชวนท่านนักกอล์ฟและผู้ที่สนใจนะคะไประเบิดความมันกันในศึกดวลวงสวิงประจำปี2569นะคะ FM 99จัดแข่งขันกอล์ฟโดย Charity นะคะสีแดงนำโดยป่าแปะนะคะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์ค่ะพี่ซิ่งพี่มนอาจารย์โอ๊ตพี่เจี๊ยบกถาทองนะคะแล้วก็สีน้ำเงินนำโดยณหังณอัชพงศ์ศรีมาคุณต้นประเวียนโปคิวโปรเตและน้องพิชชี่แล้วก็พบกัน29ตุลาคมนี้ที่สนามกอล์ฟวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการนะคะช็อตกันเที่ยงตรงค่ะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่0925315142นะคะหรือจะ0809195365รวมทั้งทางเพจของ FM 99ของเราด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมพาคุณผู้ฟังไปหลอยแรงแหล่งใต้กับเรานะคะครั้งที่4ที่โอเคไปที่เบตงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตของเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนเอาจริงนะผู้ฟังสารภาพนะคนอื่นเข้าไป 3-4 ครั้งแล้วแต่ยังไม่เคยไปนะที่เบตงเนี่ยจริงๆก็อยากจะไปเหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ให้คุณผู้ฟังไปสัมผัสกันก่อนไปสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ3วัน2คืนค่ะ14ถึง16พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวนะคะกินรู้อยู่สบายสไตล์ FM 99เบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ0925315142หรือจะ0809195365หรือทางเพจ Facebook ของ FM 99ของเราค่ะกลับมาในช่วงนี้คุณผู้ฟังพูดคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพอาจารย์หมอพูดคุยกันถึงเรื่องของเล็บและเล็บขบนะคะหลายคำถามก็มีเกี่ยวข้องกับเล็บแล้วก็สุขภาพเหมือนกันเล็บบอกอะไรเราได้บ้างเล็บสีของเล็บเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะสีของเล็บบอกอะไรเราได้บ้างบางคนบอกโหเล็บม่วงเชียเล็บชมพูเชียนะคะเล็บซีดเชียนะคะคำถามนี้เป็นอย่างไรอาจารย์ขากลับมาค่ะ
1: กลับมาแล้วครับสวัสดีครับเบติสอนนะครับแต่ข่าวว่าช่วงนี้ใกล้ๆกับเวลาที่พี่แป๊ะและทีมจะพาไปเล่นกอล์ฟอีกแล้วใช่ไหมครับท่านน้องเต๋า
0: ใช่ค่ะเราจะไปที่วินเทจที่สมุทรปราการค่ะอาจารย์ก็เป็นการแข่งขันกอล์ฟเดอะชาริตี้กอล์ฟกันค่ะอาจารย
1: ์อ๋อการแข่งขันที่พี่แป๊ะก็จับเนี่ยครับผมเคยไปร่วมด้วย2ครั้ง2ปีต่อเนื่องกันนะท่านผู้ฟังแต่ผมไปตอนนั้นก็คือมันจะเป็นเวลาที่ใกล้เคียงกับเวลาที่มีการแข่งขัน LPGA ของไทยที่จัดที่เมืองไทย เพราะว่าพอเล่นกอล์ฟกับพี่แวะแล้วเนี่ยไม่ได้จบแค่นี้นะต่อรายการอีกก็คือเป็นวันสุดท้ายของการแข่ง LPGA ที่พัทยาสนามเป็นประจำทุกปีเลยครับฮอนด้า LPGA ของเราเองที่เมืองไทย แล้วก็จะพาพวกเราที่แข่งกอล์ฟเล่นกอล์ฟเสร็จแล้วนี่ครับไปดูไปเดินรอบขอบสนามเลยนะเชียร์กันแบบจับมือนักกอล์ฟได้เลยไปเรื่อยๆตามรูปต่างๆที่สนามที่เขาแข่ง LPGA ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือกินหรูอยู่สบายรับรองได้ครับวันนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นจริงตามนั้นขอบอกเลยครับพักสบายกินอร่อยนะครับแล้วก็มีสนามกอล์ฟดีๆเล่นก่อนทุกหนึ่งครั้งแล้วก็พาเราไปเชียร์กอล์ฟที่ขอบสนามLPGA Honda LPGA เลยนะครับผมเคยมีประสบการณ์2ครั้งที่จำแม่นและประทับใจมากก็คือที่สัตหีบนะครับแต่เป็นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟที่สัตหีบซึ่งโอ้โหสนามภูเขาสูงเล่นดีมากเลยสนุกมากแปลกใหม่มากแล้วก็ไปเชียร์ LPGA กันก็ขอชวนชมเชิญชวนท่านผู้ฟังนะครับใครมีเวลาว่างยังว่างอยู่หรือเปล่าแล้วเต่าหมดเต็มหรือยังเนี่ย
0: ยัง
1: เต
0: ็
1: มเร็วมากเลย
0: ยังอันนี้เราจัดกอล์ฟชาริตี้กอล์ฟก่อนค่ะอาจารย์แล้วก
1: ็
0: ส่วน LPGA เราจะรับพาคุณผู้ฟังไปในช่วงกุมภาพันธ์นะคะ
1: ใช่เวลาที่จะแข่งขัน LPGA ครับตอนนั้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าเชียร์กันนะกินหรูอยู่สบายนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของพี่แปะเขาเลยล่ะ
0: นะคะมาที่คำถามนะคะอาจารย์อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเล็บโดยตรงวันนี้หนูขออนุญาตเก็บคำถามอื่นก่อนนะคะอาจารย
1: ์
0: คุณกิตสนีบอกว่ารบกวนค่ะอาการถามอาการคุณแม่วัย98ปีทำ CT scan เจอโพรงน้ำในสมองค่ะอาจารย
1: ์
0: เจอโพรงน้ำในสมองแล้วก็มีเหี่ยวจะต้องรักษาอย่างไรหรือมียาทานแทนการดูดออกหรือเปล่า

0: ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันอันตรายหรือเปล่าคะอาจารย์คือตอนนี้ก็คืองงๆคุณแม่เนี่ยทรงตัวไม่ค่อยได้อ่อนแรงแล้วก็อั้นถ่ายไม่รู้สึกเลยอาจารย
1: ์คือโพรงน้ำในสมองเนี่ยครับเราใช้ศัพท์อธิบายคนไข้ได้เข้าฟังเข้าใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบเป็นถุงน้ำนะที่เรียกว่าซิสในเนื้อสมองนั่นเองนะข้อสำคัญคือสมองคนเราเนี่ยครับเนื้อเยื่อเนื้อสมองเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่เหลือเผื่อให้ใครมันเป็นโพรงน้ำโพรงเนื้ออีกแล้วเพราะรอบสมองเลยนี่คือกระโหลกกระดูกกระโหลกเนี่ยจะคงที่ไม่มีพื้นที่เพิ่มเติมอีกแล้วพอมีอะไรเข้าไปแทรกอยู่ในเนื้อสมองก็จะมีแรงกดตัวเนื้อสมองเพิ่มขึ้นเพราะว่าไปกินพื้นที่เนื้อสมองที่อยู่ภายในกระโหลกที่ล็อกไว้เลยฟิกไว้เลยว่าแค่นี้นะครับตามมาคืออาการที่เกิดขึ้นกับเนื้อสมองโดยยิ่งคุณป้าก็เป็นคนสูงอายุแล้ว90กว่าปีแล้วนะครับก็จะมีอาการได้พวกนี้ครับตอนนี้แล้วอาการเหล่านี้ก็เกิดพร้อมกับอาการของความชราด้วยที่เป็นตัวทำให้เขาสมองควบคุมลงไม่ค่อยดีแต่ผมคิดว่าคุณป้าอายุมากขนาดนี้เชื่อว่าคุณหมอก็คงจะใช้วิธีการที่มันสำคัญนุ่มนวลในการที่ทำให้น้ำในโพรงสมองนั้นครับลดน้อยลงด้วยวิธีต่างๆนะครับเช่นใช้ยาช่วยใช้การเจาะดูดออกช่วยนะครับปัจจุบันนี้เครื่องมือทางการแพทย์เราก็มีเครื่องมือที่ช่วยทำให้ไม่ต้องไปลุกลามมากเกินก้าวร้าวในการรักษามากจนเกินไปทำให้เหมาะกับวัยของคนไข้ด้วยหนุ่มตาก็90กว่าแล้วเราคงไม่พลีพรามไปทำอะไรที่มันก้าวร้าวมากแต่ผมไม่มีความรู้เรื่องการผ่าตัดในเนื้อสมองมากนะครับท่านฟังก็เลยขออธิบายพูดในหลักการให้ฟังเฉยๆว่าที่โพรงน้ำมันเกิดปัญหากับคุณป้าเขาเนี่ยตาคุณยายเนี่ยครับเพราะว่ามันไปกดดันไปเพิ่มความดันในเนื้อสมองขึ้นแต่ก็โพรงน้ำนี่แหละครับเพราะสมองไม่รับการที่จะขยายอีกแล้วนะครับตัวทั้งสมองคุณยายก็ฝ่อด้วยนะครับตามวัยก็เลยเกิดอาการชัดเจนก็คุณก็เป็นญาติก็เราปรึกษากันเองในกลุ่มลูกและหลานก่อนว่าเราต้องจะเลือกวิธีการที่มันค่อนข้างจะไม่ก้าวร้าวในการรักษานะครับให้กับคุณป้าเมื่ออายุมากขึ้นขนาด90กว่าแล้วนะครับ
0: ค่ะก็ดูแลอาจารย์กำลังจะบอกว่าดูแลตามอาการไปเรื่อยๆถูกต้องไหมอาจารย
1: ์หรือคุณหมออาจจะแนะนำวิธีการที่มันเป็นช้อยที่ใช้เทคโนโลยีช่วยเช่นแค่เข็มเจาะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไม่ก้าวร้าวหรอกครับ
0: นะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณอรวรรณค่ะบอกว่าตากแดดที่ลอดเข้ามาในบ้านทางหน้าต่างเนี่ยจะได้รับวิตามินดีไหมคะอาจารย
1: ์ได้รับครับได้รับครับแต่ว่ากระจกบ้านคุณเนี่ยมันเป็นแบบสไตล์แบบที่เขาบอกว่าป้องกัน UV ในเนื้อกระจกหรือเปล่าเทคโนโลยีใหม่ๆก็ใส่สารป้องกัน UV ไว้ในเนื้อกระจกด้วยเช่นตึกใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตึกใหญ่ๆที่สร้างสูงๆใหญ่ๆนี่ครับกระจกคุณใช้กระจกที่กัน UV ทั้งนั้นเราจึงไม่ค่อยได้เพราะ UV มันถูกเหมือนกับทายากันแดดไว้ที่กระจกครับพอแดดมาก็เด้งดึงไปเลยหน้าที่คุณคือออกไปนอกระเบียงถ้าคุณอยู่คอนโดที่อยู่สูงๆรับแสงแดดซะบ้างนะครับ10นาที15นาทีต่อวันเนี่ยไม่ว่ากันหรอกครับแต่กลัวว่าผิวจะไม่สวยทั้งเดียวเพราะความสวยงามกินไม่ได้นะได้แต่คนมีคนสนใจแต่สุขภาพของเราคือวิตามินดีมันกินได้มันอยู่ในเลือดเราช่วยเราให้กระดูกเขาไม่ไปผุนมากหรืออีกหลายอย่างเช่นการมีความมีพาวเวอร์ในการทำงานไม่อ่อนหย่อนคล้อยมากเกินไปซึ่งคุ้มถ้ายอมโดนแดดสัก15นาทีที่แขนสองข้างเนี่ยก็แค่นั้นแหละครับแขนนั้นไม่ได้สวยแต่มากๆคุณก็ไม่ได้มองสาวๆแล้วหนุ่มเขาไม่ได้มองคุณที่แขนหรอกครับก็มองคุณที่ใบหน้าก
0: ับ
1: คอกับเหนียงเป็นหลักนะ
0: นะคะก็มีเวลาก็ลงมารับแดดโล่งๆโปร่งๆไปเลยดีกว่า
1: ได้ใช่ถึงแต่ว่าถ้ากระจกเป็นกระจกบ้านธรรมดาแบบบ้านพวกเราเนี่ยเราไม่ได้ใช้กระจกที่กัน UV อันนี้มันเข้ามาช่วยเราแน่ถ้าเป็นวิธีการที่เหมาะสมใช้ม่านค่อยช่วยนิดหน่อยกันแสงไม่ให้โดนเยอะเกินไปจนกระทั่งผิวคุณออกสีคล้ำหรือกล้านแดดกล้านอะไรมากเกินไปก็เราควบคุมมันได้ครับท่านฟัง
0: บ้านตามชนบทเปิดหน้าต่างอะไรซึ่ง
1: สบายเลย
0: สบายเลยนะคะ
1: เยี่ยมเลยลมพัดด้วยนะไม่ร้อนด้วย
0: ใช่นะมาที่คุณพงศิษฐ์นะคะบอกว่าอาจารย์หมอครับผมเป็นเชื้อราที่เล็บมาหลายปีรักษาไม่หายสักทีทั้งพบแพทย์ทั้งทายาหลายตัวเลยขอคำแนะนำอาจารย
1: ์ก็เอา คุณหมอคือหนังสมัยใหม่เขารักษาพวกนี้ได้ดีนะแล้วยาที่รักษาเชื้อรามันก็ดีด้วยแต่มีบางเคสบางรายเหมือนกันที่คุณหมอปรึกษาข้ามแผนกมาแผนกกระดูกเนี่ยครับเพื่อขอให้ช่วยถอดเล็บก่อนเพราะเล็บมันคุมมันเป็นเชื้อราใต้เล็บเหมือนๆที่เนลเบสที่ผมพูดไปสักครู่เนี่ยเชื้อรามันบุกเซาะใต้แล้วเข้าไปที่เนลเบสเนื้อชมพูที่ใต้เล็บที่ว่าเนื้อเบสที่เราพูดผมตอนเบรกที่หนึ่งฟังกันนึกออกหรือเปล่าครับเนื้อเยื่อตรงนี้ครับเราเป็นเชื้อราแล้วมันโหรักษายากมากว่าตัวยาที่ใช้กินในการฆ่าเชื้อราก็เข้าไปซึมไปตรงที่บางๆไม่เยอะเลยฆ่าเชื้อราไม่ได้หมดมันยังเป็นแล้วเป็นอีกซ้ำซ้ำซากถอนเล็บให้มันเห็นกันชัดๆแล้วก็ใช้ยาช่วยรักษาที่เนื้อเบสพอถอนเล็บปั๊บจะเห็นเนื้อเบสนะครับท่านฟังภาษากันตื้อดื้อให้มันหายดื้อไปก่อนนะเล็บจะงอกขึ้นมาอีกนะครับเป็นปกติการถอดเล็บถ้าถอดโดยหมอเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะเรารอรักษาตัวที่มันที่อยู่ใต้เล็บนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเจอที่เกิดแบ่งตัวให้เล็บต่อไปได้เนี่ยมันคลีบเอาไว้ไม่ทำลายมันแต่ละคุณเลิกจากการถอดเล็บแล้วเล็บก็จะงอกตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆกระทั่งยาวถึงสุดได้จริงๆด้วยนะครับ
0: มาที่YouTube นะคะก็บอกว่าคุณทองสุขค่ะสอบถามเล็บที่หักหรือฉีกขาดง่ายบ่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือบางทีอาจารย์โดนนิดโดนหน่อยก็เล็บฉีกโดนนิดโดนหน่อยก็เล็บหักอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะท่านฟังจริงครับเขาพบบางคนเนี่ยโหไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยเล็บอะแต่มันขึ้นกับการใช้งานของคุณครับถ้าคุณใช้งานใช้มือใช้ไรในการทำนู่นทำนี่ตลอดเวลามันก็เป็นการกระตุ้นให้เล็บเนี่ยต้องเหนียวต้องแข็งแรงเพื่อจะสู้กับภารกิจที่คุณทำแต่บางคนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้มือทำอะไรเลยอ่ะมันมีผมไม่ได้เอ่ยเพศวัยขนาดบางทีทำแค่เบาๆนู่นนี่นั่นแต่งหน้าเฉยเบาๆตักยกช้อนตักข้าวเข้าปากแค่นั้นแต่กระทำที่เกิดที่ปลายนิ้วคุณเนี่ยก็ไม่มีถูกไม่กระตุ้นให้เล็บมันต้องแข็งแรงมากมันจึงฉีกง่ายบาดเจ็บง่ายอะไรต่างเยอะแยะเพราะมันไม่ถูกใช้งานจริงๆร่างกายก็รู้ว่าเฮ้ยเขาไม่ใช้เราเท่าไหร่หรอกปลายนิ้วน่ะเราก็ไม่ต้องแข็งแรงที่เล็บมากมายนักแต่คนอีกคนนึงกลุ่มนึงเป็นช่างไม้ช่างปูนครับหรือว่าคนที่ต้องยกของหนักบ่อยๆพวกนี้ครับรับรองว่าเล็บจะเหนียวจะแข็งแรงมากเลยเพราะว่าถูกใช้งานทุกวันกระตุ้นให้เล็บพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงมากขึ้นธรรมชาติจึงเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับถ้าใช้งานก็จะแข็งแรงถ้าใช้งานเบาๆก็จะแข็งแรงพอเบาๆไม่ต้องแข็งแรงมากก็เลยเป็นฉีกขาดง่ายอันนี้โทษใครไม่ได้โทษตัวท่านเองนะครับ
0: นะคะก็ดูแลตัวเองเนาะอาจารย์อาจารย์หนูขออนุญาตตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ได้ไหมคะเล็บขบที่อาจารย์พูดถึงหนึ่งนอกจากการตัดเล็บผิดวิธีสองคือการใส่รองเท้าครับหรือบีบรัดเกินไป
1: สั้นไปไซส์มันสั้นไปครึ่งเบอร์
0: ใช่หรือว่าการดูแลสุขภาพเท้าไม่สะอาดอาจารย์มีโรคประจำตัวไหมฮะที่ทำให้เป็นเล็บขบอันนี้ตั้งข้อสังเกตเฉยๆเพราะว่าเท่าที่หนูเห็นนะคนที่เป็นเบาหวานค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน
1: ี้ตลาดจริงเต่าพูดครับมีโรคประจำตัวคือกลุ่มพวกเบาหวานที่มันจะเป็นระบบเส้นเลือดที่ปลายปลายนิ้วเท้าปลายเนี้ยมันแย่มันตีบมันตันไปมันก็ทำให้เป็นเล็บขบง่ายหรือโรคกลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มพวกภูมิคุ้มกันตัวเองครับ SLE พวกอะไรพวกนี้ครับสะเก็ดเงินนู่นนะครับเป็นเล็บขบกันเพียบเลยต่อทำให้ร่างโรคตรงนิ้วเท้ามันสุขภาพแข็งแรงต่ำลงไปภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่ำลงไปหรือว่าเบาหวานนี่มันชัดเจนมากเลยว่าเป็นปัญหาที่เท้านี่แหละครับคำว่าตาไตตาเท้ามันรวมทั้งหมดเลยครับทั้งเชื้อราทั้งเล็บขบทั้งอะไรเนี่ยอยู่ในกลุ่มของเบาหวานที่เป็นเบาหวานมานานๆคุณจะเจอพวกนี้ครับเบาหวานเป็นเล็บขบเยอะสมกับปรึกษาข้าแผนกจากแผนกรักษาเบาหวานมาครับข้าแผนกหมอกระดูกนะครับมากมายครับ
0: เนาะเท่าที่เห็นนะอาจารย์เพราะว่าเราเล็บเขาก็ไม่ใช่สีเหมือนเราเอามาออกคำคล้ำบ้างขออนุญาตคุณผู้ฟังขอโทษจริงๆนะบางครั้งมีมุมๆอ่ะมันเป็นหนองๆเลยนะอาจารย
1: ์นะครับมันเป็นเล็บขบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เนลเบสมันออกสีคล้ำๆได้ออกอมม่วงนิดๆมันไม่ชมพูแบบพวกเราเป็นนะเนี่ย
0: นั่นแหละค่ะคุณผู้ฟัง มีอีกหนึ่งกรณีนะคะเช่นอ่ะเราปกติเรียบเราธรรมดาอาจารย์เดินไปตดคือเตะขาโต๊ะอ่ะโอ้โหอาจารย์หลังจากนั้นสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะง่ายๆกลับมาดูอักเสบช้ำแล้วก็นั่นแหละเรียบร้อย
1: ก็นี่มันเรียกว่าเปิดอุบัติเหตุครับเกิดเลือดออกซึมๆอยู่ในเนลเบสเนลเบสใหม่แล้วท่านฟังถ้าเกิดรับคำว่าเนลเบสนะครับให้รับรู้ว่ามันคือตัวท่านเองแหละไอ้ชมพูชมพูใต้เล็บนี่แหละที่ภาษาแพทย์ก็เรียกว่าเนลเบสแต่เราไม่ได้ตั้งชื่อไทยยังไงผมถึงไม่สามารถจะเอาชื่อไทยมาใช้กับท่านได้นะต้องคำว่าเนลเบสแต่แปลง่ายครับเนลว่าเล็บครับภาษาแพทย์เบสก็คือภาษาชาวบ้านทั่วไปคือเตียงนอนมันเป็นที่นอนของเล็บมันเป็นแม่พิมพ์ของเล็บจะพิมพ์เล็บออกมาที่งอกใหม่ได้ยังไงจะเป็นโค้งเป็นรอยต่างๆก็เกิดเพราะไอ้เนลเบสนี่แหละดังนั้นปัจจุบันที่เรามีการผ่าตัดรักษาเนลเบสมากนะครับคือการใช้แทนกับการปลูกเนลเบสใหม
0: ่
1: เอาเนลเบสจากนิ้วเท้าเนลเบสที่มันจะทำออกมาเอามาใช้กับนิ้วมือแล้วทำให้เล็บที่นิ้วมือมันเนลเบสมันเรียบมันเนียนแล้วเล็บที่งอกใหม่ก็จะเรียบเนียนตามไปด้วยถ้าที่เล็บนิ้วเท้าที่เอาเนลเบสมาเป็นตัวให้นะครับมันก็จะงอกเป็นเนลเบสปกติได้เป็นปกติไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะเครื่องมือการทันเตรียมการปลูกถ่ายเนลเบสเนี่ยมันใช้เป็นแค่บางส่วนของเนลเบสที่เท้าเท่านั้นเองเอามาใช้นะครับ
0: ค่ะมีคุณผู้ฟังบอกคุณหมอครับถ้าเราเจอดอกเล็บหมายความว่าเป็นจุดขาวๆบนเล็บอะค่ะงั้นแปลว่าเราขาดสารอาหารจริงไหมคะหรือว่ามันแค่เป็นอะไรที่เล็บเฉย
1: ๆมีส่วนเป็นจริงครับตรงเนลเบสไอ้ตรงเล็บเนี่ยครับส่วนที่อยู่ใกล้ๆกับมุมด้านในอะที่จะจุดงอกตรงเล็บนะครับบางทีถ้าในช่วงนั้นเราขาดน้ำเราเจ็บป่วยยาวๆเป็นไข้หวัดยาวสัก2อาทิตย์เล็บคุณจะเปลี่ยนสีมีเป็นดอกเล็บได้นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เตือนให้เองว่าเมื่ออดีตผ่านมาสักเดือนที่แล้วครึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยมันมีรักษาที่ร่างกายคุณเนี่ยอ่อนแอลงไปเล็บมันก็อ่อนแอตามไปด้วยมันก็งอกมาอ่อนแอตามด้วยแล้วพอมันงอกพ้นลึกข้างในเนลเบสข้างในก็เราเห็นได้เป็นดอกเล็บได้แล้วมันก็จะหลุดออกไปพ้นออกไปตามคำงอกของมันเองนะครับเล็บใหม่ที่แข็งแรงกว่าเมื่อเราแข็งแรงแล้วหายจากโรคแล้วก็จะขึ้นมาเป็นปกติได้นะครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะแล้วก็เล็บม่วงนะอาจารย์ก็บ่งบอกโรคได้เหมือนกันใช่ไหมคะสีของเล็บ
1: ใช่ครับเล็บม่วงนี่ต้องดูแลให้ชัดว่ามันเกิดเหตุใดนะถ้าส่วนใหญ่เราเป็นโรคที่เรื้อรังของเราเองเกิดมีอยู่ซึ่งพวกหมอพวกอะไรเขาสังเกตพวกเล็บสีม่วงอยู่ประจำอยู่แล้วเล็บมือมันจะยาวเลยกว่าเล็บเท้าสักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ10วันมิลนะครับจำเลขไว้เลยครับเป็นเล็บมือยาวขนาดนั้นนะแต่เล็บเท้าไม่10วันมิลประมาณสัก20วันมิลมันยาวช้ากว่าเล็บเท้าเล็บมือ
0: นะคะ
1: เล็บมือมันยาวเร็วกว่านิ้วเท้านะครับ
0: นะคะแล้วก็ขอแชร์คุณผู้ฟังนิดนึงนะต่อเองเนี่ยเคยไปทำสีเล็บด้วยสีเล็บแบบธรรมดาจานไปเจลสีเล็บที่นี่พอเจลสีเล็บเขาจะมีคล้ายๆแบบที่กรอเล็บอาจารย์กรอให้มันบางๆนู่นนี่นั่นเอาสีมาทาคืออันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะทำให้เล็บเราบางได้นะอาจารย
1: ์เสียธรรมชาติเล็บไปเลยคร
0: ับ ใช่ใช่ใช่
1: เล็บธรรมดามันไม่ได้เนียนเปี้ยขนาดที่เขาทำหรอกครับแต่ว่ากรอไปรับก็จะเสียชั้นนอกสุดของเล็บไปที่มันทำให้เกิดการมันวาวๆเนี่ยเอาคุณไม่ทายเลยเนี่ยมันจะด้านอีกยาวเลยกว่าเล็บใหม่จะงอกขึ้นมาชดเชยของเก่าได้เป็นการไปทำลายธรรมชาติมากกว่านะครับ
0: ค่ะกำลังจะบอกว่าเราทำลายธรรมชาติโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะ
1: อ
0: ่ะเวลาหมดนะคุณผู้ฟังขออนุญาตเก็บคำถามไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะต่อมาตอบให้อาจารย์หมอตอบกันต่อเนาะอาจารย
1: ์ได้ครับพรุ่งนี้เรื่องอะไรลองติดตามนะครับแต่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยงามพื้นฐานความสวยงามของคุณเองว่าไม่มีมันยังไงเช่นเล็บเป็นตัวอย่างวันนี้ที่พูดถึง
0: ค่ะวันนี้อาจารย์หมอปัญญาและต่อน้อยลาไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: 1-6-7-3-6Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยนี่
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้

0: สุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็จันทร์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดีครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะฮะไปที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนเลยดีกว่ากับไม่ครั้งกับการเดินทางประจำปีเตรียมเก็บกระเป๋าชวนเพื่อนชวนครอบครัวหรือคนรู้ใจร่วมออกเดินทางไปกับแลนลี่มัสจันอัมพวาร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีสักการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กองนะฮะแล้วก็พบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมรุ่นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติ 28-29 พฤศจิกายนนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 092-531-5142 0809195365 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM99 ครับไปกันต่ออีกงานนะฮะ FM99 Active Radio ชวนแฟนรายการร่วมกิจกรรมร้อยแรงแรงใต้ปีที่4โอเคไปที่เบตงครั้งหนึ่งในชีวิตเปิดประสบการณ์เดินทางสู่เมืองในหมอกดอกไม้งามใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนโอ้มากันครบเลยนะฮะสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตลิ้มรสของอร่อยขึ้นชื่ออย่างไก่เบตงเที่ยวสวนดอกไม้หมื่นบุปผาชมทะเลหมอกอัยเวงหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์ที่สูงและใหญ่ที่สุดอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์แช่เท้าบ่อน้ำร้อนเบตงเช็คอินถ่ายรูปใต้สุดแดนสยามขากลับแวะสักการะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้เก็บกระเป๋ามาแต่ตัวกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 0809195365หรือทางเพจ Facebook FM 99นะครับเบอร์โทรถ้าฟังไม่ทันนะก็เข้าไปที่เพจ Facebook FM 99ครับแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของตัวแลนลี่แล้วก็ร้อยแรงแหล่งใต้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆของทางสถานีนะครับก็ใครที่อยากไปนะครับสมัครเข้ามาดูแลแล้วกันนะครับที่เพจ Facebook FM 99ครับตอนนี้อาจารย์อยู่สายแล้วอาจารย์สวัสดีฮะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็น้อมระลึกถึงรัชกาลที่9นะครับ
3: ครับ
4: ก็ส่วนเบตงก็ไปเที่ยวดิ
3: โอเคเบตง
4: ไม่ไปดูสนามไม่นั่นเหรออ
3: ะไรฮะ
4: สนามบิน
3: สนามบินเบตงนะฮะ
4: ใช่5,800ล้านที่ไม่ได้ใช้เลย
3: มีเครื่องไปลงบ้างไหมนะ
4: นี่แหละไม่มี
3: ครับ
4: จะได้ไปดูมรดกแห่งภาษี
3: เมื่อวานพูดถึงวิ่งควายผมมานั่งนึกเล่นๆนะเราทำแทนที่จะทำวิ่งควายเฉยๆฮะอาจารย์นะที่ชลบุรีเมื่อวานที่นี้ที่คุยกันเราทำวิ่งควายชิงแชมป์โลกได้ไหม
4: ก็วิ่งบนสนามบินที่ไม่ได้ใช้เลยเดนมาร์กก็ยังไม่ได้จัดให้ควายวิ่ง
3: โอ
4: ้
3: ฮะ
4: ก็สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
3: ครับ
4: กลับมาพบกันนะฮะใน
3: ร
4: ายการ Variety Travel นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เบตงไม่ได้ไปนานมากนะฮะเบตงมีไข่ต้ม
3: ไข่ต้มไก่เบตงไก่ต้ม
4: ไข่ไข
3: ่ขอไข่ด้วยฮะโอเค
4: อ๋อไข่บ่อน้ำร้อนฮะ
3: อ๋อ
4: เบตงดีมากมีไข่ลวกไข่ออนเซ็นใช้คำพูดนี้แล้วกันไข่ออนเซ็นอร่อยมากแล้วก็ไก่เบตงแง่อยู่แล้วแล้วก็ข้าวหยก
3: ข้าวหยกหมูสามชั้นปลาโลคล้ายๆปลาโล
4: ใช่แต่กินแล้วอ้วนกว่าเพราะมันเยอะเราก็รู้ของกินเยอะนะฮะไม่ได้ไปนานแล้วว่าจะไปก็ที่แรกกะจะนั่งเครื่องบินไปมันก็ไม่มีเครื่องบินให้ไปที
3: อื ครับพูดถึงเบตงแล้วผมถึงนึกถึงหนังโอเคเบตงเนี่ยแต่ว่าเป็นหนังที่ดีนะผมดูแล้วก็ชอบฮะเด็กที่เล่นนี่โตหรือยังกับหมายรู้ป่านี
4: ้โตหมดแล้วสู้ Resident Evil ไม่ได้หรอก
3: อ๋อทำไมฮะ
4: ที่ผมชอบหนังเลือดสาดหนังหนังรักโรแมนติกดูแล้วจะหลับรู้สึกคิดถึงวัยรุ่นที่ใช้หัวใจนำหน้าชีวิต
3: ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะครับทางด่วนเปิดให้ขึ้นฟรี
4: จะให้วิ่งไปไหน
3: ไม่ไปดีกว่าวันนี้พักผ่อน
4: อยู่บ้านเพราะวันนี้ก็มีนั่นด้วยนี่มีประชุม IMF
3: บกับครับก็ครั้งนี้นี่เขาบอกว่ามีคนเข้าร่วมความหมื่นคนนะจากทั่วโลกเลยนะฮะแล้วก็ไม่รวมทั้งพวงผู้ติดตามด้วยนะครับคือคนที่มาประชุมก็ประชุมกันไปผู้ติดตามก็ที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประชุมเขาก็ไปเที่ยวไปช้อปปิ้งไปพักผ่อนไปหาอะไรกินกันนะฮะตัวคนประชุมก็ประชุมอยู่ที่กรุงเทพตัวคนผู้ติดตามก็ไปอยู่แถวเชียงใหม่บ้างพัทยาบ้างภูเก็ตบ้างนะ
4: มาไกลจัง
3: หัวหินบ้างอะไรอย่าง
4: น
3: ี
4: ้ไปไกลเกินไปแล้วอยู่จริงๆก็มีหลายเรื่องเกี่ยวกับการประชุมนะฮะเรื่องหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดกันเนี่ยเขาก็พูดกันถึงเรื่องของ AI AI เขาก็บอกว่าเรื่องของAI จะมาแย่งงานคนหรือเปล่าซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งโลกให้ความสนใจซึ่งที่ประชุมเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เพราะว่า AI มันก็มีทั้งดีมีทั้งเสีย
3: คร
4: ับ AI ถ้าเกิดพวกคนที่ทำงานไปแล้วแล้วเอา AI มาเป็นเครื่องมือเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ก็จะได้เวลาไปแอบสีดไถสีดเล่นขณะที่ถ้าเกิดเป็นคนที่กำลังจบใหม่เนี่ยพวกนั้นจะระเบิดลำบากหน่อยเพราะว่าการรับสมัครงานอาจจะยากขึ้น
3: ไม่มี AI ที่ไปแฮกข้อมูลขโมยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีบอกว่าเอาลายชื่อที่อยู่เบอร์ติดคอนแทคติดต่อข้อมูลส่วนตัวหลุด 60,000 บ้าง AI ใครก็ไปสั่ง AI ให้มันไปแฮกข้อมูล
4: มันก็สั่งได้ถ้ามันจะสั่งไม่ได้คือ AI มันก็คือมีดมีดโจรเอามีดมาที่เราก็ได
3: ้แต่มีดที่เป็นมีดที่ขยับเองได้ใช่ไหมฮะ
4: เรามีดไปตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้หาเงินก็ได้ตัดอ้อยไปขายก็ได้มีดก็คือมีดมันขึ้นอยู่ว่าใครใช้มีดเป็นแต่ว่าปัญหาก็จะไปอยู่กับเด็กรุ่นใหม่ฮะช่างเขาเถอะไม่เกี่ยวอะไรกับผมก็มันจะเกษียณแล้วจะ AI ยึดโลกแบบใดที่มันไม่เป็นเทอร์มิเนเตอร์ผมก็ไม่ตายหรอก
3: ซึ่งจะเริ่มเดือนแรกของปีที่คณะปีเกษียณมันไม่กี่วันเองนะอาจารย์นะเพิ่งจะเริ่มมาได้13วัน
4: ก็ติดกี่วันก็ผมใกล้แล้วเพราะงั้นตอนนี้ยังไม่นะฮะปีสุดท้ายละเพราะว่าผมเกิดปลายปีก็เลยได้เงินฟรีๆหนึ่งปีคือเป็นแบบว่าถ้าแม้ถ้าไม่ง่ายก็บอกคุณผู้ฟังไว้ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าอาชีพไอ้พวกอาชีพอย่างบริษัทเนี่ยก็เริ่มไม่เป็นที่ไม่
3: เป็นที่นิยม
4: สมัยก่อน
3: อ
4: าชีพแบบบริษัทเข้าใจนะหมายความว่าเอาสัก30ปีก่อนเนี่ย salary man office lady เนี่ยเป็นอาชีพที่ใครๆก็ต้องอยากทำก็คือเข้าไปอยู่บริษัทมั่นคงทำงานแล้วก็เติบโตตามสายงานหรืออะไรต่างๆไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากบริษัทก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนเยอะแยะมากก็ใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ย
3: ครับ
4: อาชีพคนก็เลยต้องหาอาชีพอื่นๆเช่นทำงานอิสระอะไรเงี้ยเล่นหุ้นฟรีแลนซ์หาทางไปเรื่อยๆแล้วแต่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าเกิดคนกลุ่มที่ทำงานอยู่ก็เอา AI มาใช้ได้ขณะที่ในเรื่องของปริญญาอย่างผมเป็นอาจารย์เนี่ยผมก็ต้องดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปริญญาอะไรพวกนี้ไว้บ้างเขาก็บอกว่าคนก็ให้ความสำคัญน้อยลงไม่ใช่เมืองไทยนะฮะตอนนี้เราคุยกัน IMF นะฮะคือทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเพราะว่าแม้กระทั่งในอเมริกาก็สนใจสกิลมากกว่าตัวปริญญาไม่ได้ตอนนี้ปริญญาไม่ใช่เป็นตัวระบุสกิลอย่างเดียวเพราะงั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ต้องทำพอร์ตเยอะๆก็คือหมายว่าพอร์ตหมายว่าทำนู่นก็เป็นทำนี่ก็เป็นพอตรงตัวงานเขาก็จ้างแต่การจะจ้างระยะสั้นอะไรเงี้ยยกเว้นถ้าเกิดมันเป็นสกิลที่หายากจริงๆมันก็สามารถที่จะไปต่อได้หรือไม่ก็คอลแลปสำหรับคุณผู้ฟังที่มีลูกมีหลานก็ฟังไว้แล้วกันนะฮะก็คอลแลปส ายงานสองสายมาชนกันแล้วก็จะรุ่งได
3: ้อืมครับ
4: ตัวอย่างนี้ตัวอย่างง่ายๆคือผม
3: ฮะยังไงฮะ
4: อ่าก็ผมข้อแรกผมทำงานสายวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแต่ผมใช้เทคนิคการเขียน
3: ก็เป็นนักเขียนไปด้วย
4: สื่อสารข้อแรกในด้านการสื่อสารเช่นเขียนพูดหรืออะไรก็ได้หรือทำแล้วได้ตังค์แล้วก็ใส่อินสปายก็คือได้ตังค์เยอะๆแล้วก็โมทิเวตก็คือได้ยังได้ตังค์น้อย
3: มีโมเดลอะไรเนี่ย
4: มีครบนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนท้ายสุดก็เลยอยู่มานานประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องมีราวก็คอลแลบเลยซะไว
3: ้ก็ให้ทำกิจกรรมเยอะๆให้เขารู้ทางว่าเขาอยากจะทำอะไรผมว่าอันนี้ก็สำคัญนะฮะ
4: คือไอ้สิ่งนี้เขาชอบเนี่ยอย่าไปขัดขวางจะไปเล่นเกมจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นทักษะซึ่งเอาคนรุ่นพ่อแม่เนี่ยไปตัดสินคนรุ่นลูกเนี่ยบอกไม่ได
3: ้
4: ว่ามันจะรุ่นไม่รุ่งมีแต่เราอยู่คนยุคสมัยแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเร็วเหมือนผมเนี่ยผมชอบอ่านหนังสือมันตั้งแต่เด็กนะคุณพ่อก็ไม่เคยห้ามหนังสือบ้าอะไรก็อ่านไปเถอะเพราะงั้นผมอ่านหมดพออ่านเสร็จก็อยากเขียนพออยากเขียนขึ้นเยอะๆมันก็เลยกลายเป็นเทคนิคด้านการนั่นอยากเขียนเสร็จแล้วเริ่มเขียนก็อยากดัง
3: ครับ
4: ใช่ไหมพออยากดังก็เลยยิ่งอยากเขียนแต่เพียงแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็เรียนทางสายวิทยาศาสตร์ไม่ชอบธรรมชาติเพราะฉะนั้นสองอย่างก็เอามาคอลแลบกันโดยตั้งเป้าว่าอยากได้ตังค์เป็นหลัก
3: อยากเที่ยวได้ไหม
4: ตอนเด็กๆไม่ค่อยมันเที่ยวตอนเด็กๆนี่มันเป็นสายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดพูดถึงเด็กๆว่าผมทำงานด้านทะเลเนี่ยผมออกทะเลปีจุดสมัยเด็กๆสมัยเรียนเป็นนิสิตผมออกทะเลปีร้อยกว่าวันเที่ยวผีอะไรเลยที่อยู่ทุกทางได้ที่มีลำซูนลิมกับหมุยมันอยู่จนไม่กินจนไปบ้านไปแล้วมันไม่ได้เรียกเที่ยวแล้วตอนนั้นต้องแต่งรถฮะ
3: ครับ
4: เอาเงินไปใช้เพื่อแต่งรถจะเลี้ยงสาว
3: ก็เป็นแรงงานที่ดีในการหาเงินครับอาจารย์ฮะ
4: ใช่เพราะว่าต้องหาเงินมาเลี้ยงสาวด้วยมาแต่งรถด้วย
3: ไม่ได้ลำบากในเรื่องหาเงินมาเลี้ยงดูชีพอยู่แล้วก็มีส่วนเหลือก็เอามาเลี้ยงสาวแต่งรถก็ดีครับเป็นฮ็อบบี้ผู้ชายมีอะไรแนวนี้เยอะเหมือนกัน
4: ไม่งั้นจะหาตังค์ไปทำไม
3: ถูก
4: ไม่งั้นก็กลายเป็นอย่างลูกผมไงสองคนเลยเหมือนกันเปรีย
3: บ
4: ค
3: ุ
4: ณไม่รู้จะเอาตังค์ไปใช้ทำอะไรกอบพ่อกอบแม่แล้วจริงๆก็กอบพ่อกอบแม่กินนี่ไม่ต้องจ่ายอะไรสักบาทข้าวก็มีกินตัวผมก็เป็นคนซื้อกับข้าวให้คุณแม่บ้านก็ทำข้าวให้เที่ยวพ่อก็ออกแล้วคุณเองลองคิดภาพดูว่าไอเด็กสองคนในบ้านผมซึ่งมันก็ไม่เด็กแล้วอายุ20กว่า25 26นะเขาจะใช้เงินทำอะไร
3: ก็มีงานไอ้หลงไอ้เหล็กอะไรก็ใช้ในเรื่องในพวกนี้แหละ
4: ก็เล่นเกมไง
3: เล่นเกมบ้าง
4: มันก็ไม่ได้เปย์อะไรมากมายขนาดนั้นมันไม่ได้เล่นเกมสายเปย์อยู่แล้ว
3: เกิดก็ชอบเที่ยวในประเทศหรือเที่ยวต่างประเทศก็แล้วแต่อัธยาศัย
4: ไม่ชอบอยู่ในบ้าน
3: อ้าวจบกันก็อยู่เล่นเกมในบ้าน
4: เล่นเกมเล่นเกมอยู่ในบ้านแล้วก็แชทกับเพื่อนทางไลน์อะไรประมาณนั้นอ๋อมีก็มีเล่นหุ้นอยากได้ตังค์ก็เล่นหุ้นเอาเอง
3: อันนี้
4: จริงๆเนี่ยโลกเราเปลี่ยนนะฮะผมว่าจริงๆแล้วเด็กๆยุคนี้เนี่ยบางทีเขาว่าอยากทำงานแบบให้เวลาในชีวิตอ่ะเข้าใจไหม
3: สนองความต้องการของชีวิต
4: คือสมัยก่อนเนี่ยคนเราอาจจะอยากทำงานเพื่อความก้าวหน้า
3: ครับ
4: แต่สมัยนี้เนี่ยไม่ทุกคนนะฮะแต่หลายคนด้วยผมก็มีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายหลายคนเนี่ยทำงานเพื่อที่จะมีเวลาเหลือไปให้ชีวิตเพราะงั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าไปทำงานราชการเพราะว่าราชการเนี่ยเดิมทีมันราชการเนี่ยคืออาชีพมั่นคงนะแต่อันนี้ก็คืออาชีพมั่นคงแล้วก็ยังมีเวลาเหลือเพราะว่าราชการพอหมดเวลาราชการก็คิวแล้วก็ไม่ต้องก้าวหน้ามากมายอยู่ไปเรื่อย
3: ๆฟังดูน่าทำ
4: ก็มันก็มีรูปแบบของมันแตกต่างกันไปฮะคืออย่างผมแม่อาจารย์เนี่ยผมก็ต้องเข้าใจว่าเด็กๆ เขาต้องการอะไรเหมือนที่เขาจะ

0: ได้สอนได้ถูกทาง
1: ครับ
0: อะไรประมาณนั้นมาว่าตอนนี้เวลาสอนก็พยายามจะสอนสกิลอินฟลูเอนเซอร์ไปเยอะ
1: ๆอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่นิยมของเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะใครๆก็อยากเป็นแหละจริงๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นผมรุ่นแอคทีฟซีเนียร์หรือรุ่นไหนก็ตามถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันก็เหมือนกับมีใบเบิกทางให้ทำนู่นทำนี่ได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับเงินทองก็ไหลมาเทมาด้วย
0: มันก็ไม่ไหลมาขนาดนั้นอ่ะแต่ก็มีอะไรให้ทำอย่างผมเนี่ยถึงแม้จะเสียผมก็ไม่ได้เดือดร้อนผมไม่เขียนเฟซบุ๊กผมอยู่แล้วมันก็มีงานให้ทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีการเกษียณจนกว่าเฮียมาร์กจะตายซึ่งก็คงอีกนานมันโลกเรามันก็เปลี่ยนไปไว้งั้นก็พูดมันทั้งหมดตั้งยาวเนี่ย เพื่อรอให้คุณผู้ฟังส่ง SMS มาเพราะหลังๆนี่ชอบส่งมาก่อนหมดรายการก็เลยพยายามจะพูดให้ส่งมาอ๋อมีอีกประเด็นนึงเมื่อวานนี้คือเขียนเฟซลงไปว่าฤดูหนาวจะมาเมื่อไหร
1: ่
0: เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกรมอุตุประกาศฤดูหนาว23ตุลาคมก็ปีนี้ก็เลยให้ทายกันว่าฤดูหนาวจะกรมอุตุจะประกาศฤดูหนาวเมื่อไหร
1: ่ครับต้องทายด้วยเหรอฮะก็23แล้วมั้งใกล้ๆกันแล้วไม่ต่างก
0: ัน ไม่มันต้องมีประเด็นฮะมันเป็นซุปเปอร์เอลนีโ
1: ออ๋อมีหลักวิทยาศาสตร์รองรับ
0: คุณเหนือสิเพราะงั้นเราก็ถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดมันประกาศฤดูคือประกาศฤดูหนาวเนี่ยเรายึดของกรมอุตุเป็นหลัก
1: ครับ
0: นะฮะเพราะว่ากรมอุตุก็ต้องมีกติกาของเขาซึ่งก็เป็นมาตรฐานของเขาใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้วมันก็เคยสามารถเอามาเทียบกันได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดปีนี้ประกาศฤดูหนาวช้ากว่าปีที่แล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็หมายความว่าสภาพปีนี้อาจจะไม่หนาวมากอาจจะหนาวแผ่วๆอะไรประมาณนี้มันก็เอามาดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญได
1: ้เมื่อกี้พยายามจะเดาอยู่ผมนะแต่ว่าพออาจารย์พูดว่ามีซูเปอร์เอลนีโญเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เริ่มนึกขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาทำให้กำหนดการลมหนาวที่ฟ้าประทานฟ้าดินประทานเนี่ยมันจะแปรปรวนหรือเปล่า
0: ก็ใช่เนี่ยแล้วเนี่ยคำถามที่เขียนลงเฟซก็เพื่อกระตุ้นให้มันติดตามกันว่าจะประกาศเมื่อไหร่แล้วจะได้ดูว่าผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญมันมีหรือเปล่า
1: ใช่
0: แล้วมีคนไม่ไร้เยอะเลยมีคนมาพยายามจะตอบเยอะเลยบางคนก็บอกไม่มีหรอกหน้าหนาวอะไรบางคนก็บอกว่าเดือนมกรา
1: แล้วมันจะหนาวมากไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ก็ถ้าเกิดตามทฤษฎีก็ตามทฤษฎีก็หนาวแผ่วๆหนาวน้อยกว่าปีที่แล้วหนาวมากหนาวน้อยนี่มันต้องมีตัวเทียบถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คงจะหนาวน้อยกว่าแล้วก็มาแผ่วๆคือหน้าหนาวไม่อยู่นาน10วันอย่างเงี้ย15องศา10วันเนี่ยปีที่แล้วก็คงจะยากหน่อยนี่ผมพูดถึงภาคเหนือนะฮะขณะที่กรุงเทพที่จะให้ต่ํา20ปกติกรุงเทพเนี่ยหนาวไม่หนาวดูที่ต่ํา20องศาก็คือ18 19นะจะมีหรือเปล่าปีนี้ก็ต้องลองติดตามดู
1: ครับอ่ะไปกันที่ข้อความกันนิดนึงครับอุนเนสปิซาสนามบินพะเยายังจะสร้างอยู่ไหมครับน่าจะไม่ค่อยมีใครใช้คล้ายสนามบินเบตงหรือเปล่าครับ
0: สนามบินคือสนามบินพะเยาผมก็ไม่มั่นใจนะฮะคนพะเยาคงอยากได้แต่สร้างเสร็จแล้วจะมีเครื่องบินบินไปหรือเปล่าคือสนามบินเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่ว่าเครื่องบินจะไปหรือเปล่าตอนนี้เรามีสนามบินจำนวนมากที่มีสนามบินแต่ไม่มีเครื่องบินไปยกตัวอย่างง่ายๆเลยผมคิดออกตอนนี้ก็คือเบตงพิษบูรณ์นั่นก็ไม่มีแล้วก็อะไรวะแม่ฮ่องสอนตอนนี้บินนี่ยังไม่รู้แต่รู้สึกผมจำได้ว่าเขาเลิกบินไปแต่ผมยังหาไม่เจอว่าเขาบินกลับไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดสนามบินพะเยาเนี่ยเชียงใหม่มันก็น่าจะรับได้ด้านเงินน่านน่านก็ยังมีเครื่องบินบินอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะพอไปได
1: ้น่านก็ช่วงนี้ไฮซีซั่นของน่านแล้วก็น่าจะมีบินหลายเที่ยวอยู่เหมือนกันนะครับต่อวัน
0: มันก็ใช่เพราะงั้นจริงๆแล้วระยะจากน่านมาพะเยามันก็ไม่ได้มากจากเชียงใหม่มาพะเยามันก็อยู่ในรัศมีที่มาได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ทราบแต่ไม่คิดว่าจะสร้าง
1: จะไปเกาะเสม็ดวันที่27นี้ครับทะเลจะสวยไหมครับ
0: 27 ทะเลทะเลน่าจะสวยครับเพราะว่าตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วถ้าเกิดลมหนาวมาเนี่ยมันจะดันน้ำแถวนั้นมันจะดันให้พวกน้ำขุ่นๆไปฝั่งนู้นเพราะฉะนั้นคิดว่าทะเลน่าจะสวยแต่ขอให้ดูลมนิดหนึ่งถ้าเกิดลมมันเป็นจังหวะช่วงลมหนาวมาเนี่ยคลื่นลมอาจจะแรงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่เกาะเสม็ดนี่จริงๆก็มันค่อนข้างปลอดภัยแล้วเพราะมันคิดเดียว
1: ครับ
0: นะฮะมันจากกรุงเทพมันปุ๊บเอ้ยโทษทีจากบ้านเพมันยู่เดียวมันก็ถึงเกาะเสม็ดเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางมากคือลมมันก็ไม่ได้ได้เกิดใช้เรือมาตรฐานคือลมมันก็ไม่ได้ถึงขั้นที่จะทำให้เกิดอันตรายได
1: ้ครับโดยสารโดยเรือโดยสารปกติเนี่ยที่วิ่งไปก็ใช้เวลาประมาณสัก 30-45 นาทีนะโดยประมาณนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเขามีเจ็ตโบ๊ทด้วยต่อก็จ่ายเป็นรายคนดูแล้วนะครับประมาณสัก350มั้งถ้าจำไม่ผิด นะตื้อเดียว15นาทีถึง
0: ใช่ตื้อเดียวฮะเอาจากด้านเพียเลือกเอาเองแล้วกัน
1: ครับแต่ว่าคันนี้คิดเหมือนผมนะคือถ้าเดินทางทะเลสวยไหมสภาพอากาศเป็นยังไงถามจันทร์ถูกแล้วแต่ถ้าถามว่าข้างบนบกบนเกาะเสม็ดทรายสวยไหมผู้คนเป็นยังไงบ้างต้องถามผมนะฮะเขาใส่เสื้อผ้าน้อยชุดว่ายน้ำกันไปว่ายกันเพียบเลยครับอาจารย์ฮะครับ
0: ก็มีเดินเล่นเลือกทางเลือกทิศทางให้ถูกถ้าเกิดไปอยู่แถวอ่าวพร้าวก็สวยหาดสวยมากสงบมากแต่เดินเล่นไม่ได้เพราะหาดมันสั้นมันก็เดินวนอยู่แค่หาดเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมานอนแถวหาดทรายแก้วคราวนี้ก็เดินยาวเลยอยากดูสาวดูอะไรก็เดินไปแต่ช่วยกรุณาเทวดำด้วยถ้าเกิดแดดออกเนี่ย โอ้โหหาดทรายแก้วชื่อมันก็บอกแล้วทรายแก้วทรายมันเป็นซิลิก้าสูงมากนะฮะเพราะงั้นมันสะท้อนแสงปิ๊วปิ๊วเพราะงั้นถ้าเกิดจะพาสาวไปด้วยก็ช่วยกรุบอกสาวว่าคุณระวังตัวดำแล้วก็อย่าไปเดินเอาตอนช่วงบ่ายสองอย่างเงี้ยตายแต่เดินมันสักเย็นๆหน่อยให้แดดมันเบาๆหน่อย
1: แล้วก็ที่พักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะว่าที่พักบนเกาะสเปนนี่พร้อมมีให้เลือกให้พักเนี่ยหลายเลทหลายระดับหลายราคาเลยตามความต้องการนะฮะอาหารก็มีครบหมดเหมือนกันครับฝั่งที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยหาดทรายแก้วก็เดินต่ออ่าวลุงดำยาวจากหัวเกาะไปท้ายเกาะได้เลยครับเป็นชายหาดสลับกับเป็นหินนิดๆเนี่ยเดินง่ายสบายนะครับทางฝั่งอ่าวพราวก็นั่นแหละมีเดินอยู่ตรงนั้นนิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะที่อ่าวพราวนอกเหนือจากนั้นก็เป็นหินหมดเลยครับผมเคยไปเดินมาแล้วเกือบไม่รอดรอบเกาะเลยครับ
0: โอ้โหมันเดินลำบากฮะมันเดินได้แต่มันเดินได้แค่นั้นก็พอแล้วจะไปเดินถึงไหน
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับ10นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่

0: 2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับไปกันเรื่องสภาพอากาศ PM 2.5 ที่สิงคโปร์กันหน่อยฮะอาจารย์ฮะนี่พอพาดหัวมาเลยกรุงเทพธุรกิจสิงคโปร์อากาศแย่สุดในโลกเจอหมอกควันข้ามพรมแดน
1: แต่เมื่อวานเราก็คุยกันแล้วนี่
0: ใช่ฮะ
1: เพราะว่าก็บอกแล้วไงว่าไอ้ภัยยุคนี้เนี่ยประเทศต่อให้เป็นประเทศที่สูงส่งยังไงก็สวยได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นก็อดทนกันแล้วกันวันนี
0: ้
1: เปิดสภาพภูมิอากาศดูสิงคโปร์ KL โดนแรงหมดฮะ
0: นี่ผมมีเพื่อนไปอยู่ที่สิงคโปร์เห็นเขาโพสต์มาบอกว่าสภาพอากาศแย่มากต้องรีบเดินทางออกเลยมันอยู่ได้ไหมเนี
1: ่ยเฮ้ยคนกรุงเทพ
0: คนกรุงเทพ
1: บ้าแค่นี้จริงจริงจะทำจะใช้คำว่ากระแดกก็เกินไปคนเราก็ต้องอดทนคนกรุงเทพมีภูมิต้านทานฝุ่นระดับสูงมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เป็นไฟป่าครับไม่ต้องคิดมากเลยไฟป่าจากสิงคโปร์เข้ามาฝุ่นขนาดจริงๆบ้านเราว่าตอนนี้ก็เริ่มมีฝุ่นแล้วนะฮะภาคเหนือก็มีฝุ่นประปรายระดับmoderate and healthy แบงค์กรุงเทพก็เริ่มแล้วเดี๋ยวนี้รออีกแป๊บนึงกรุงเทพจะเข้าฤดูฝุ่นละแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะหนีฝุ่นไม่อยากโดนฝุ่นก็มีบอกได้เลยว่าตั้งแต่ประจวบจนถึงสุราษฎ
0: ร์ครับ
1: ฝั่งอันดามันพวกนั้นจะฝุ่นน้อยหมดเลยครับเมื่อวานก็มีคนถามผมมาว่าไปนู่นไปนี่โดนฝุ่นไหมก็บอกว่าได้รู้ว่าง่ายๆว่าฝุ่นจากไฟป่าที่บอร์เนียวเนี่ยขึ้นมาจริงๆก็ถ้าเกิดเอาแบบระดับรุนแรงเนี่ยในเมืองไทยมาไม่ถึงครับแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นก็อย่างหัดใหญ่สงขลาก็ยังพอมีแต่ถ้าเกิดเอาแบบไม่มีฝุ่นน้อยมากๆอากาศดีตอนนี้ก็มีให้เลือกสองที่อันนึงก็คือภาคใต้ตอนบนอีกอันนึงก็คืออีสานอีสานฝุ่นอีสานกลางอีสานล่างฝุ่นน้อยมากเพราะว่าลมหนาวมันเจอลมมันช่วยพัดฝุ่นไป
0: ผมว่าไปอยู่ตรงอีสานจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ำโขงก็ดีนะครับอาจารย์นะลมมัน
1: ก็นั่นน่ะได้หมดเลยฮะแถวริมแม่น้ำโขงก็ได้หมดเลยจะไปมุกดาหารไปแถวนั้นได้หมดเลยอุบลได้หมดอุบลอากาศก็ดีครับ
0: ครับเกาะมันในน่าไปไหมครับ
1: ก็มันในมันเป็นเกาะเดย์ทริปอยู่แล้วครับก
0: ็
1: คือไปดูเต่าเดินเล่นดูเต่าลงเดินเล่นหิดลิ้นมังกรตอนน้ำลงก็จะได้เดินยาวๆนะฮะมันก็คือสันทรายหัวเกาะที่ยาวมากแล้วก็ปะการังเขาไม่ดูดำน้ำดูนะเพราะว่าปะการังมันก็ไม่ได้เหลือมากมายส่วนใหญ่ถ้าเกิดจะดำน้ำดูปะการังก็ไปเกาะมันนอก
0: ครับ
1: แต่ก็ถ้าเกิดไปมันในก็ไม่คิดอะไรราคามันไม่เท่าไหร่แล้วไม่คิดเลยมาก
0: ก็เป็นวันเดย์ทริปไปแล้วก็ไปดูเต่าแล้วกันนะฮะเล่นน้ำได้นิดหน่อย
1: จริงๆฮาร์ฟเดย์ด้วยไม่ถึงวันเดย
0: ์ก็เล่นนานๆหน่อยก็ได้
1: ไม่น้ำก็มันเคยมีคนเล่นนะ
0: ครับ
1: คือผมต้องพูดตามตรงว่าหาดบนเกาะมันในเนี่ยมันนี่หาดแหลมไม่พิมพ์หาดทรายละเอียดกว่า
0: โอ้
1: เข้าใจไหมคือมันกลับกันเดิมคุณผู้ฟังโอเคถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปบ้านเพย์อย่างเมื่อกี้เนี่ยโอเคหาดบ้านเพย์มันก็ทรายหยาบหน่อยอะไรเงี้ยสวนฝนมันก็ทรายไม่สวยเพราะงั้นเกาะเสม็ดทรายสวยกว่าฟังใช่ถ้าไปพัทยาหาดพัทยามันก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดไปเกาะล้านไปหาดตาแหวนทรายขาวจั๊วเพราะงั้นก็ไปเกาะแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังไปเนี่ยจะเกาะมันในเนี่ยถ้าเกิดหาดแถวแหลมแม่พิมพ์เนี่ยทรายสวยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปเล่นน้ำเล่นทรายเนี่ยอยู่แหลมแม่พิมพ์ไม่ต้องไปเกาะมันในเพราะหาดเกาะมันในสู้หาดแหลมแม่พิมพ์ไม่ได
0: ้ก็เล่นน้ำแล้ววันนึงเสร็จแล้วก็ไปดำน้ำสามเกาะต่อด้วยกลุ่มเกาะมันอีกทั้งนี้หนึ่งฮะอาจารย์ฮะเขามีเป็นแพ็กเกจทัวร์อยู
1: ่ดำน้ำถ้าเกิดผมไปผมก็ไม่รู้สึกว่ามันสวย
0: ก็ไปแล้วอ่ะระยอง
1: ก็ไปดำที่อื่นดิ
0: อ๋อฮะอยู่ระยองไปดำที่ไหนแล้วครับ
1: ก็เกาะเสม็ดไง
0: อ๋อโอเค
1: อ่
0: ะที่หนาวที่สุดในโลกคือที่ไหนครับที่ประเทศไทยด้วยที่ไทยนี่น่าจะเลยนะฮะ
1: เดี๋ยวนะตกลงเดี๋ยวเอาหนาวถ้าเกิดทางเมืองไทยก็ถ้าเกิดเลยก็ถึงเลยนี่คือในตัวจังหวัดนะ
0: ครับ
1: อันนี้พูดถึงในจังหวัด
0: ไม่นับบนยอดดอยนะยอดภูนะ
1: ยอดภูมิภูดอยอินทนนท์มันก็ต้องกินอยู่แล้ว
0: ฮะ
1: แล้วก็ส่วนหนาวที่สุดในโลกเหรออ
0: ืมกลัวโลกหรอมั้งแอคติก
1: ถ้าเกิดจะไปถึงแอคติกมันก็หนาวอยู่แล้วลบ 70 ลบ 80 องศาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดจะเอาหมู่บ้านเหรอ
0: ฮะ
1: ยาคุดเนี่ยฮะ
0: ยาคุด
1: ลบ 40 ลบ 50
0: ยาคุดอยู่ที
1: ่รัสเซียครับ
0: อ๋อถ้าเทียบกับฮาร์บินจีแล้วฮะอาจารย์ฮะอันนั้นก็เมืองน้ำแข็ง
1: หนาวกว่ายาคุดยาวหนาวกว่า
0: อ๋อครับ
1: แต่ไอ้นี่เราไม่นับหมู่บ้านนะคือถ้าเกิดหมู่บ้านคน100 คนเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้แต่ถ้าเกิดเมืองเนี่ยยาคุดเมืองยาคุดถ้าจำไม่ผิดเนี่ยประชากร 2-3 แสนอะต้องนับเป็นเมืองฮะถ้าเกิดถามว่าเมืองหนาวที่สุดในโลกอยู่ที่ไหนก็บอกว่ายาคุดที่รัสเซีย
0: ครับ
1: หนาวจริงฮะหนาวกว่าฮาร์บินครับขณะที่มันอยู่เหนือฮาร์บินด้วยขณะที่ถ้าเกิดจะเอาเป็นจุดที่หนาวที่สุดในโลกก็แอนตาร์กติกาหาที่วัดเอาเองแล้วกันอยากวัดตรงไหน
0: เออมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาครับอาจารย์ไปศิริชาบ่อยเพราะที่นั่นมีมอเกษตรไปบ่อยไหมครับมีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างไหมครับอาจารย์เข้าไปสอนเปล่า
1: แล้วผมไม่ได้ไปมอเกษตรศิริชาผมแทบจะไม่เคยไปนะฮะเพราะว่ามันก็เขาก็มีอาจารย์ถึงแล้วจะให้ผมไปสอนทำไมแต่ผมไปศิริชาบ่อยเพราะว่าคณะประมงมีสถานีศิริชาหลายคนเข้าใจผิดผมเคยนัดทีมไปถ่ายภาพถ่ายอะไรอย่างไรว่าเขาจะถ่ายรายการผมให้ผมสัมภาษณ์ผมเรื่องอะไรเนี่ยไปผิดเป็นประจำเลยเพราะทุกคนจะคิดถึงเกษตรศรีราชา
0: ครับ
1: แต่จริงๆแล้วผมสังกัดเกษตรบางเขนก็คือเกษตรในที่เกษตรใหญ่อ่ะ
0: นะแต่สถานีประมง
1: แต่ที่คณะประมงเนี่ยมีสถานีคณะของคณะประมงซึ่งสังกัดบางเขนนะไม่ได้สังกัดศรีราชานะอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็อยู่ติดทะเลเลย
0: ต่
1: างเป็นท่านไปหน่อยเดียวเพราะงั้นผมไปศรีราชาบ่อยครับเพราะว่ามันมีไอ้โรงพ่อเลี้ยงหญ้าทะเลผมก็อยู่ที่นั่น
0: ครับยังไม่ตายใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยไม่ตายเขามีเงินสุดแล้วว่าถ้าเกิดไปศรีราชาเที่ยวไหนเหร
0: อ
1: ศรีราชาอย่างแรกสุดเนี่ยผมไปถ้าเกิดผมไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดจะตอบว่าเที่ยวเซนทันนี่อาจจะโดนด่าผ่านทางอากาศ
0: ครับมีตั้งหลายห้างนั้นอ่ะ
1: ไม่ได้ไหมไปเที่ยวเซนทันศรีราชาม
0: ันก็เที่ยวห้างแล้วกันเอาตรงๆ
1: เยอะด้วย
0: มีหลายห้าง
1: ผมไปศรีราชาไปทำอะไรนอกจากไปทำงานแล้วก็แช่ออนเซนเพราะว่าศรีราชาเป็นลิตเติ้ลโอซาก้า
0: ฮะก็มีออนเซนที่ออนเซนสไตล์ญี่ปุ่นแท้รับคนญี่ปุ่นแท้ๆด้วย
1: ผมไปนอนโรงแรมแช่ออนเซนแล้วก็ไปกินข้าวกินข้าวมีที่กินหลายร้านเยอะแยะเชิญเลือกเอาเองด้วยกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปก่อร้อยเดี๋ยวนี้เขาทำดี
0: ถ้าเกิด
1: ไปก่อร้อยได้หรือไม่ก็อีกทีนึงก็ถ้าเกิดอยากซิ่งหน่อยก็นั่งเรือข้ามไปเกาะสีสันแม่อันนั้นก็ว่ากันยาวเลยได้เที่ยวเลยทั้งวันเลยคือถ้าเกิดชอบแผ่นดินหน่อยก็ศรีราชาก็อยู่ใกล้ๆบางพระเข้าไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำสวยดีออกนะฮะแล้วก็มีสวนสัตว์เปิดเขาเขียวถ้าเกิดใครอยากไปกลางคืนจะสนุกมากในซาฟารีอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นศรีราชาไปเที่ยวได้ทุกที่เลยครับ
0: ครับนี่นักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวไปกันคนที่อยู่ที่นั่นอ่ะที่เป็นคนญี่ปุ่นเป็นคนเกาหลีอยู่กันเยอะฮะเพราะมีนิคมอุตสาหกรรมด้วยก็ค่อนข้างที่จะพร้อมในเรื่องของการรองรับของนักท่องเที่ยวนะมีเจปาร์คด้วยนะมีศาลมีวัดญี่ปุ่นน่ะลัทธิชินโตอ่ะอยู่ด้วยแล้วก็มีสระมีเขาเรียกอะไรอ่ะสถานที่อาบน้ำของญี่ปุ่นอ่ะคือเปิดเพื่อให้อาบน้ำโดยเฉพาะเลยก็มีฮะอาจารย์ฮะเป็นอ่างน้ำอุ่นอย่างที่อาจารย์ชอบเลย
1: ใช่ถูกปัญหาคือศรีราชามันดันร้อน
0: ครับ
1: ผมชอบแช่น้ำผมชอบแช่น้ำในที่ที่อากาศเย็นตอนนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาของชีวิต
0: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งสองท่านหน้าหนาวไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่รู้ว่าไก่เดือยทองจะเริ่มหนาวแล้วใกล้จะตกชั้นขึ้นทุกนัดครับผมว่าไก่หนาวไม่เท่าผีนะคาริกสันดิ๊กๆเลย
1: ของไก่เหรอไก่ตอนนี้กำลัง

0: อังกฤษผมก็ไปดูโคเวนทรีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะผูกพันกับเมืองโคเวนทรีผมอยู่หลายเดือนที่โคเวนทรีเพราะฉะนั้นผมก็เชียร์โคเวนทรีมาตลอดจนมันตกชั้นไปแล้วหายหน้าไปมุก20กว่าปีอันนี้กลับมาใหม่เพราะงั้นความผูกพันเก่าๆก็ยังมีอยู่
1: อันดับ14ก็ดูไม่น่ามีอนาคตสักเท่าไหร่ฮะโคเวนทรีเนี่ย
0: ก็เอาแค่ไม่ตกชั้น
1: ครับผมเชียร์ลีดดีกว่าไหมครับอาจารย์ฮะ
0: ลีดเ
1: สื้อสวยดี
0: ตกอยู่แล้ว
1: เสื้อสวยดีนะเสื้อเขาตัวขาวแล้วก็มีขอบอะคลิปเป็นสีน้ำเงินสวยทีเดียว
0: คือมันต้องมีอะไรผูกพันบ้างสิพอเราดูดีจะเป็นเรื่องจะเชียร์ทีมไหนเชียร์มันก็ไม่ใช่นักแฟนบอลที่แท้จริงอย่างสเปอร์ผมชอบตั้งแต่สมัยนู่นแล้วที่เขายิงประตูเยอะๆแล้วเล่นบอลดูเดือดเล้าใจดีขณะที่โคเวนทรีเนี่ยผมอยู่เมืองนั้นมันต้องคนมันเชียร์โคเวนทรีทั้งเมืองจะให้ผมไม่เชียร์เบอร์มิงแฮมเหรอโคเวนทรีกับเบอร์มิงแฮมนี่เกลียดกันมาก
1: ถ้า
0: โปรวิล่าด้วยเพราะว่ามันเป็นสามทีมเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่เดียวพื้นที่ตอนกลางของอังกฤษเหมือนกัน
1: ถ้าพูดถึงทีมเก่าๆนะอาจารย์ยกโคลนให้ขึ้นมาเนี่ยผมนึกถึงบีเบิร์ดันเลยนะชื่อมันชื่อ MK มันจะมีอยู่ไหมเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อไปแล้วว่ะ MK ดอน
0: ในโซนนี
1: ้ฮะ
0: บีเบิร์ดันอยู่แถวลอนดอนไม่เหรอฮะ
1: ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าถ้าผมจำได้ใครอ่ะที่มันมีนักเตะโรคจิตอ่ะที่ชอบเตะแรงๆอ่ะอะไรสักอย่างบินนี่จอนใช่ไหมฮะแต่เป็นไอดอลของลอยคีนอีกทีนึงอ่ะไอดอลลอยคีนเขาว่าอย่างนั้นนะจริงจะเป็นการใดไม่ทราบ
0: โคตรของวิมเบอร์ดันแต่มึงแค่สร้างวิมเบอร์ดันมึงสิผมไม่ได้เชียร์คือถ้าเราเชียร์บอลในอังกฤษเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราอยู่โซนไหนไอ้ดาร์บี้แมตช์มันถึงมันเหมือนถ้าเกิดใต้กับเซาท์แฮมป์ตันบอร์ดสมาร์ทอะไรเงี้ยมันจะมีดาร์บี้แมตช์ของในแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอย่างไอ้หลังๆเนี่ยอย่างหงกับผีเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันมาโหดกันตอนช่วงลอยคีนวิเอล่าไอ้นั่นเก่ากันเนอร์แต่มันไม่อยู่ในโซนเดียวกันอยู่แล้ว
1: พออะไรเนี่ยฝนยังไม่จบยังไม่จบครับมันเริ่มต่ำลงเรื่อยๆก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะ
0: ฝนไม่จบครับไอ้ส่วนใหญ่จะบอกฝนจบเนี่ยคือจบภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพใกล้จบคือผมอย่างที่บอกว่าเมืองไทยมันตั้งเหนือใต้เข้าใจไหมเป็นแนวเหนือใต้เพราะฉะนั้นฝนมันไล่ลงมาถ้าเกิดจะถามว่าหน้าฝนให้หมดจากประเทศไทยจริงๆต้องรอไปเดือนมีนาเมษาเพราะว่าฝนมันก็จะไล่ใต้ไปเดือนมกราก็ยังมีฝนตกหนักที่ภาคใต
1: ้
0: ยังไงคำว่าฝนหมดในที่นี้เนี่ยนี่จะเป็นคนกรุงเทพเนทีฟเวลาผมใช้คำว่าฝนหมดผมก็เลยใช้คำว่าฝนหมดของกรุงเทพก็คล้ายๆเป็นที่เข้าใจว่าฝนหมดของกรุงเทพ
1: อันนี้ผมถามเองนะครับอาจารย์ครับเรามีตลาดปลาที่รวมของทะเลอย่างพวกอ่างศิลาตลาดอ่างศิลาพวกเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ท่าเรือเป็นท่าเรือเลยแต่เดี๋ยวนี้ยกขึ้นมาเป็นตลาดแล้วจะขึ้นมาข้ามฝั่งมาข้ามถนนครับฝั่งมาถ้าเทียบกับพวกตลาดปลาญี่ปุ่นกับตลาดอ่างศิลาอะไรพวกเนี้ยของรวมของทะเลกันนะมันมีความต่างอะไรไหมฮะที่ถ้าเที่ยวที่ไหนแล้วดูแล้วมันจะมีความคุ้มค่ามากกว่ากันฮะ
0: คุ้มค่าอะไรฮะ
1: ในแง่ของเวลาเดินเข้าไปแล้วมันมีความน่าเที่ยวอาจารย
0: ์ตลาดปลาญี่ปุ่นน่าเที่ยวกว่าเยอะแต่ตลาดปลาอ่างศิลาก็ไม่เร็วมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกตาตลาดปลาสเปนก็สนุกถ้าเกิดพอให้พูดอย่างนี้ผมก็บอกไปได้เรื่อยๆว่าผมไปตลาดปลากันทุกที่เมืองไหนที่ผมไปหลักการแห่งแรกก็คือต้องไปตลาดปลาหาคำว่าฟิชมาร์เก็ตเจอแล้วว่าผมทำงานด้านนี้แล้วผมชอบดูปลาโดยเฉพาะปลาตายหน้าตาแปลก
1: ๆผมอ่ะไปสะพานปลาบ่อยเพราะเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยเรือจอดแล้วก็เอาขนปลาขึ้นมาเนี่ยก็จะไปสะพานปลาก็จะเห็นพวกปลาที่ใส่เข่งขึ้นมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักขึ้นจากเรือเนี่ยเห็นบ่อยเห็นจนชินตาเป็นภาพประจำไปแล้วนะฮะ
0: ทีนี้มันไม่ใช่เป็นตลาดปลาลักษณะนั้นแล้วมันกลายเป็นตลาดปลาของกินก็คือไม่ค่อยมีปลาขึ้นแล้วแต่ก่อนอาศิลาก็ปลาขึ้นแต่หลังๆมันไม่มีปลาม
1: ันข้ามถนนมาเป็นตลาด
0: มันศิลาเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นขายของอย่างเดียวไงเหมือนหัวหินเนี่ยสะพานหัวหินตอนนี้เขาก็ทำเป็นตลาด
1: ครับ
0: ตลาดปลาหัวหินขายกุ้งกล้ามกราม
1: แต่ความวุ่นวาย
0: จริงจริง
1: จริงก็อ่านศิลาก็กุ้มกล้ามกล้าม
0: ก็ตอนนี้ความรู้สึกมันก็เลยรู้แปลกคล้ายๆกับไปทำสะพานปลาให้กลายเป็นถนนคนเดินมากกว่าที่จะเป็นเรียกตลาดปลาอย่างแท้จริง
1: เออเด็กรุ่นใหม่ก็เริ่มงงก็

0: เริ่มสับสนแล้วเอ๊ะตกลงกุ้งกล้ามกามันกุ้งน้ำจืดหรือกุ้งน้ำเค็มนะ
1: โนโดเห็นใคร3ตัวใส่ถ้วย
0: ครับแต่ก็ไปกินก็อร่อยเหมือนเดิมแหละของก็สดอืมนะฮะหอยก็สดปลาก็สดกุ้งก็สดมึกก็สดสดไปหมดเลย
1: ไม่จริงอ่ะ
0: ทำไมอะฮะ
1: มึงตัวมาจากโอมาน
0: ไอ้บางทีมันไม่มาขึ้นตรงนี้มั้ง
1: นี่ก็ไปหาตามหาเองแล้วกันสถานที่รับทอนไม่บอกนี่แต่เดี๋ยวมันจะไม่รับ
0: อ้าวไม่ก็ไม่รับสักเท่าไหร่แล้วฮะคนก็รู้กันเยอะ
1: ไม่เป็นไรตราบใดที่คนอื่นคนรู้ในระดับหนึ่งก็ทนได
0: ้อืมอ่ะถ้าฟังส่งเข้ามาครับหนาวตกลงหนาวจะมาเมื่อไหร่ครับ
1: ก็ไม่รู้แล้วก็ผมถามไงถ้าเกิดผมรู้ผมก็ไม่ถาม
0: เดี๋ยวนี้
1: ผมให้ทุกคนมาช่วยกันเดากันว่าปีที่แล้ว23ตุลาปีนี้จะมาเมื่อไหร่ไม่ได้เป็นไม่ใช่ออกข้อสอบ
0: อันนี้
1: เขาเรียกว่าถามความคิดเห็นซึ่งตัวเองผมก็ไม่รู้มันมาเมื่อไหร่ก็ต้องรอกรมตัวเองก็ไม่รู้มาเมื่อไหร่เขาก็ต้องรอให้อยู่ในสภาพที่สามารถประกาศฤดูหนาวได้ตอนนี้อุณหภูมิเฉลี่ยนานแค่ไหนหรืออะไรต่างๆเขาจะมีหลายมีกติกาของเขาซึ่งเป็นกติกาที่เขาใช้เป็นมาตรฐานในการประกาศไม่ใช่นึกจะประกาศก็ประกาศเพราะงั้นก็รอติดตามกันนะครับคุณผู้ฟัง
0: ปลายเดือนจะออกพรรษาแล้วไปที่ไหนดีครับบ้านอยู่ไหนแล้วครับส่วนใหญ่ออกพรรษาส่วนใหญ่จะกลับบ้านกันหรือเปล่า
1: เนี่ยออกพรรษาก็ไปงานวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปงานวัด
0: แต่ถ้าไม่รู้จะไปไหนหรืออยากจะไปเที่ยวนะผมแนะนำนะไปงานเทศกาลออกพรรษาบ้างไฟพญานาคโลกนะฮะที่จังหวัดหนองคายมีเวลาก็ไปกันนะครับก็น่าจะไปได้ทั้งอะไรนะดูงานพืชสวนโลกแล้วก็ไปดูพืชสวนโลกยังไม่เริ่มขอโทษนะครับไปดูไปออกพรรษากันที่หนองคายด้วยนะครับไปงานเทศกาลออกพรรษาแล้วก็บ้างไฟพญานาคโลกกันนะฮะข้อมูลผมแปะไว้ให้แล้วไปดูกันเองแล้วกันที่เพจวอลิพีทาเวลครับ
1: มีคำว่าโลกด้วย
0: มีคำว่าโลกด้วยเวอร
1: ์บ้องเดี๋ยวบ้องไฟพญานาคนอกจากไตกับลาว
0: ครับ
1: แล้วมันมีที่ไหนอีกเหรอ
0: ไม่รู้
1: ถ้าเกิดมาอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะถ้าเกิดใครรู้ก็ตอบมาด้วยแล้วกันว่ามีประเทศอื่นที่มีบ้องไฟพญานาคไหมอะไรประมาณนั้นขณะเดียวกันพูดส่วนโลกนี่ตกลงมันเงียบๆจังโดยตกลงเนี่ยเขาจัดที่ไหนอย่างนี้ผมยังไม่รู้เลย
0: พูดส่วนโลกอยู่ที่อุดรธานี
1: ไอ้ที่ทะเลาะที่โคราชนี่เขาได้งานอะไร
0: คือพูดส่วนโลกเหมือนกันแต่ว่าคือเขา move จากอุดรธานีเนี่ยคือหมายถึงว่าครั้งต่อไปจะมาจัดที่โคราชแทน
1: ครั้งต่อไปนี่คืออะไรฮะ
0: ครั้งต่อก็ตอนนี้เนี่ยคือการที่จัดที่จะเริ่มกันนะฮะอาจารย์ที่ช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ยาวไปถึงมีนาคมเนี่ยจัดที่อุดรธานีครับส่วนเรื่องของไอ้ที่โคราชเดี๋ยวค่อยมาเล่ากันทีหลังแล้วกัน
1: เพราะว่าโอเคคุณผู้ฟังอยากรู้ว่าเราไม่เล่าอ
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาจบไปก่อน
1: จบแต่ก็ตามสบายแล้วกันเอาง่ายๆว่าไปอุดรแล้วกันนะอุดร
0: ฮะ
1: ที่ไหนเนี่ยอุดรยังไม่รู้เลย
0: อ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงแหมพูดหลายรอบแล้วพออาจารย์ถามปุ๊บนึกทันทีมันก็นึกไม่ออกเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงครับแต่พูดหลายรอบแล้วเหมือนก
1: ัน โอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวแต่ผมว่าจะไปนะ
0: ฮะ
1: ไปอุดรเฮ้ยน่าสนใจนะแนะนำคุณผู้ฟังนะฮะว่าจัดงานวันที่1พฤศจิกายนถึง14มีนาคมแนะนำว่าหนาวค่อยไปจัดที่อำเภอเมืองเลยความแนวคิดก็คือความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตเชื่อมโยงผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนนะมันชื่อมันยาวจะว่อยโอเคนั่นเป็นแนวคิดแล้วกันแนวคิดก็ไปดูกันแล้วกันนะฮะมีสวนดอกไม้แห่งนานาชาติมากกว่า20ประเทศเข้ามาแล้วก็กลางคืนก็มีอะไรตุ๊บตับตุ๊บตับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูกันว่าพืชสวนโลกเนี่ยที่อุดรนะฮะเลือกเอาแล้วกันวันไหนหนาวก็ดีดีจองตั๋วที่อุดรก็คือช่วงดีที่อุดรกับขอนแก่นมันอยู่ใกล้กันไง
0: ฮะ
1: ไม่จำเป็นต้องไปนอนอุดรก็ได้ถ้าเกิดโรงแรมเต็มก็มานอนขอนแก่นแล้วก็ขับรถจากขอนแก่นไปเที่ยวงานที่อุดรก็ยังอยู่ในรัศมีที่ไปสบายสบายหรืออย่างคุณเหม่งบอกว่าบังไฟเมื่อไหร่นะ
0: บังไฟ22ถึง26ตุลานี้ฮะอาจารย์ฮะ
1: ทำไมไม่เลื่อนงานนั่นมาเท่ากันวะ
0: ก็ออกพรรษาเขาเขียนอยู่งานที่เลื่อนพรรษา
1: โทษทีอ่ะ

0: เอาพรรษาเราบังคับพญานาคไม่ได้เพราะฉะนั้นก็โอเคจะไปมันสองรอบแล้วกันผมไม่รู้จะทำยังไงมันงานเขายังไม่เปิด
1: ก็เพิ่มเติมนะฮะในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงขอนแก่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของอุดรธานีเนี่ยเขาทำพื้นที่เชื่อมโยงเที่ยวนะฮะห้าจังหวัดภาคอีสานตอนบนพูดไปวันก่อนนี่มีของหนองคายกันเลยแต่จริงๆแล้วมีหนองบัวลำพูก็อยู่ติดๆกันด้วยนะครับแล้วก็ไปขวาสุดอีสานสุดของประเทศไทยเนี่ยคือจังหวัดบึงกาฬนี่เขาก
0: ็รวมมีหินไง
1: ฮะหินสามวานอยู่ที่นี่ครับ
0: แล้วก็ท่านนาคาไง
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาจะเที่ยวงานเพื่อส่วนโลกเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ที่พักก็น่าจะเริ่มเต็มกันแล้วมั้งนะครับก็ไปนอนในพื้นที่ของจังหวัดใกล้เคียงนอกเหนือจากนี้เขาก็จะเริ่มเปิดขายบัตร20ตุลาคมนี้ด้วยครับข้อมูลมีเพียบแต่ถามปุ๊บเนี่ยต้องรอแป๊บนึงเปิดดูก่อนนะฮะนี่เขามีข้อมูลในเรื่องของบัตรด้วยมีบัตรในราคา199บาทนะสิทธิ์เข้าชม5รูปแบบนะครับเป็นแบบประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติเป็นอันดับ1นะข้อ2ก็คือชาวอุดรธานี3เป็นประชาชนในจังหวัดเครือมีเครือด้วยนะสบายดี4แล้วก็คณะผู้เข้าชมแบบกลุ่มแล้วก็5ผู้ได้รับสิทธิ์เข้าชมแบบฟรีเป็นบัตรเจ้าบ้านเออไว้ชมได้ตลอดงาน134วันจ่ายครั้งเดียวเหรอเออดีอันนี้ชอบ
0: ครับก็มันราคามันไม่เท่าไหร่หรอกเท่ากาแฟสตาร์บัคแก้วแต่คิดมากก็นอนขอนแก่นก็ใกล้หน่อยนะฮะ2ชั่วโมง
1: ฮะ
0: แต่ถ้าเกิดจะไปหนองคายก็ใกล้หน่อยชั่วโมง
1: ชั่วโมงหนึ่ง
0: จะลองคิดดูกันหรือจะไปนอนสกลแต่สกลก็ไม่เคยมีที่นอนอยู่แล้ว
1: ไปนอนบ้านเชียงดีกว่า
0: บ้านเชียงมันจะมีโรงแรมให้นอนเหรอ
1: จะนอนบ้านโฮมสเตย์สิไม่ต้องดาวก็ได้ครับ
0: รู้สึกถึงนอนโฮมสเตย์ก็ไปนอนบุดอนก็ได้
1: ไปเที่ยวเหรอคือไปนอนสักเลยเสร็จแล้วก็มาวันเดย์ทริปเนี่ยที่งานพิศวงโลกที่อุดรแล้วก็ตีรถกลับอย่างนี้ได้ไหมก็ได้นะว่า
0: ที่ไหนไหม
1: ที่เลยบ้างหนองบัวลำพูบ้างที่หนองคายบ้างนี่ก็ได้นะผมมันเป็นเขาทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อ5จังหวัดอีสานตอนบนนะฮะ
0: เลยถ้าเกิดไปเชียงคานมันไกลนะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดไปจังหวัดเลยเฉยๆไปดูอะไรวะ
1: อ้าวมีที่เที่ยวต้องเยอะแยะเลยครับอาจารย์นะภูกระดึงก็มี
0: ใครมันจะไปงานเพื่อส่วนโลกก็ไปเที่ยวภูกระดึงด้วยกันคุณเอง
1: ใครจะไปวันเดียวล่ะเออไปเที่ยวงานเพื่อส่วนโลกก็ไปเหลือไปสักสี่วันห้าคืนอะไรเงี้ย
0: ไปภูกระดึงไปภูกระดึง
1: อ๋อครับ
0: มันเป็นอะไรเจอเป็นทริปการท่องเที่ยวดีพิสดารเกินเหตุนะฮะ
1: เดี๋ยววันพฤหัสเราไปเตรียมความพร้อมกันมาเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้เลยจัดทริปเที่ยวงานพืชสนโลกดีไหมฮะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เวลามันไม่พอไม่ใช่เลย
0: อ๋อโอเคได้แต่จริงๆแล้วก็ยังมีที่นอนนะ
1: ฮะ
0: โรงแรมยังไม่เต็มครับผมกดโรงแรมดูเล่นๆทุกวันธรรมดาเนี่ยโรงแรมก็ยังมีอยู่แล้วก็อุดรก็มีโรงแรมให้เลือกพอสมควรน่ะโรงแรมทันสมัยก็มีหลายโรงแรมก็ลองกดเอาเองแล้วกันแต่ผมกดเล่นๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็ยังว่างอยู่นะเพราะงั้นเผอคุณผู้ฟังอยากลองไปก็ขอผมคิดว่าผมไปแน่แต่ผมจะรอจังหวะแน่นจังหวะอะไรจังหวะที่
1: เผอผมเผออ่ะไปแล้วนะจัดรายการเองคนเดียวนะอะไรงี้ป่ะ
0: เออนั่นไปญี่ปุ่นก็คิดว่าจะรอหนาวฮะเพราะว่าอุดรมีเครื่องบินนี
1: ่เดี๋ยวเราเก็บไว้คุยพื้นฐานดีกว่าอ่านข้อความดีกว่าครับอาจารย์ฮะ
0: น้า
1: คุณสุวิทย์ส่งเข้ามาผมว่า25ธันวาน่าจะเข้าหน้าหนาวครับหรือเวลานิดหน่อยทันไหมเนี่ยคุณธีรวัตร
0: แล้วฮะ25ธันวาหรือ25ตุลา
1: เขาเขียนธันวา
0: โอ้โห25ธันวายังไม่เข้าหน้าหนาวด้วยถือว่าซุปเปอร์เอลนีโญดีกลายเป็นซุปเปอร์ก็อดซิลล่าเอลนีโญแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยดีเลย์ไป2เดือนนี่ไม่ต้องหนาวแล้วครับต่อ
1: ผมคุณธีรวัตรส่งเข้ามาครับผมตามข่าวต่างประเทศมานานไม่เคยเห็นสื่อต่างประเทศลงเรื่องบั้งไฟพญานาคเลยจ้า
0: ก็ว่ากันแล้วกันตามสบาย
1: คุณเบียร์สมัยเด็กๆพี่เหม่งเคยลงแข่งรถโกคาร์ทไหมครับไม่เคยครับไม่เคยแข่งแต่เคยขับผมเคยไปดูบั้งไฟพญานาคตอนละครนาคีดัง10ปีก่อนที่โพธิสัยหนองคายผมเห็นลอยขึ้นต่อหน้าจริงๆหนึ่งดวงเวลา2ทุ่มครับจำได้ฝังใจผมยังไม่เคยดูเลย
0: ก็ดีนะฮะก็ลองไปดูส่วนว่าจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นความเชื่อเพราะงั้นเราไม่วิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ง่ายว่าถ้าเกิดใครผมเคยไปดูแล้วครับเพราะงั้นใครยังไม่เคยเห็นก็ลองไปดูกัน
1: หลังไมค์ได้ไหมฮะแต่ว่าของจริงของปลอมพระอาจารย์ฮะ
0: คือไม่จบของความเชื่อเราไม่มีความจำเป็นต้องไปนั่งในส่วนที่ความคิดผมไม่มีความจำเป็นใดๆคือต้องไปหาเรื่องใส่ตัวคนเขาจะเชื่อก็เชื่อไปไม่เกี่ยวอะไรกับผมให้ผมไปดูผมก็ดูว่ามันมีไหมแต่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่
1: ครับ
0: สบายไม่ใช่รายการเรื่องจริงผ่านจอ
1: คำชะโนดทำไมไม่เคลื่อนแบบสัก10ปีก่อนครับเห็นมีเพจไปถ่ายบอกเงียบลงเพราะเศรษฐกิจไหมครับคำชะโนดไม่คึกคืนเหมือน10ปีก่อน
0: ผมไม่เคยไปการพูดทุกสามตามโต๊ะเนี่ย10ปีก่อนคำชะโนดคึกคืนเหร
1: อ
0: ผมไม่เคยไปเหมือนกัน
1: เหมือนคำชะโนดมันมาดังสัก 4-5 ปีก่อนเองไม่ใช่10ปีก่อนหรือเปล่าครับ
0: ไม่รอตามสบาย
1: อยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวประเทศไทยมีรถไฟหรูให้นั่งเหมือนไอ้ที่ยุโรปไหมครับ
0: ก่อนมีโอเรียนเตอร์เอ็กซ์เพรสแต่ก็เจ๊งไปแล้ว
1: รถไฟเอ็กซ์เพรสนี่เป็นของที่ไหนนะ
0: เขาเรียกโอเรียนเตอร์เอ็กซ์เพรสนะเป็นบริษัทของรถไฟที่จะทำรถไฟแบบหรูๆนั่งอยู่ในนอนกินอยู่ในรถไฟแต่ก่อนวิ่งสายใต้แต่ตอนนี้เจ๊งไปแล้ว
1: ครับถ้าฝั่งยุโรปนี่เขาเป็นรถไฟอะไรนะอาจารย์นะอาจารย์เคยไปนั่งไหมฮะ
0: ก็เลยเจ
1: อเอ็กซ์เพรสอ๋อเหมือนกันเลย
0: มันเป็นบริษัทเชนฮะบริษัทเชนที่ก็จะไปทำการที่ต่าง
1: ๆอ๋อ
0: ตามประเทศต่าง
1: ๆครับอ่ะตอบแล้วนะฮะเรียบร้อยก็นั่งรถไฟธรรมดาเที่ยวไปก่อนเฟิร์สคลาสก็มีพันกว่าบาทนะมีทั้งหลายแบบให้เลือกท่องเที่ยวกันนะครับเห็นการรถไฟเขาก็ลงทุนโปรโมทอยู่เรื่องของท่องเที่ยวเอารถไฟมาปรับรูปแบบด้วยนะฮะอ่ะแต่วันนี้เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับนี้ผมกับอาจารย์ธรนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณที่ตามรับฟังด้วยครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินธรเม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOTAcademy
7: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาว สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัท Acer Computerจำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะครับ Acer Thailand นั่นเองครับเว็บไซต์ก็ .com เนาะถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer นะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คสินค้าใหม่ๆที่จะมาก่อนใครที่ Acer Online Store รวมถึงโปรโมชั่นออนไลน์เฉพาะ Exclusive บน Acer Online Store ด้วยนะ store.acer. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno Fly นะครับวันนี้อัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวพูดคุยถามคำถามก็ได้ทุกเรื่องราวเหมือนเดิมเนาะคุณมิฟิตแมนไม่หยุดเลยหรอฮะหรือว่าหยุดแต่ว่าก็ฟังทุกวันเงี้ยหรอคุณมิฟิตแมนถามมาว่าจอ Samsung OLED ตัว G9 ที่เป็น 32:9 เนี่ยตัวไหนน่าใช้ตัว C93 C95จริงๆ2ตัวเนี้ยสเปคตัวพาเนลตัวอย่างอื่นมันอย่างงี้สเปคด้านฮาร์ดแวร์เหมือนกัน 100% นึกออกป่ะเป็นจอแบบโค้ง 1800R ใช้เป็นควอนตัมดอท OLED เหมือนกันขนาด49นิ้วอัตราส่วน 32:9 ความละเอียด 5120x1440 เท่ากันอัตรา refresh rate 240Hz เท่ากันพอร์ตเชื่อมต่ออะไรทุกอย่างเหมือนกัน 100% ต่างกันแค่ว่าตัว C ตัว G93 มันเป็นมอนิเตอร์อย่างเดียวเพียวๆแต่ถ้าเป็น G95 มันเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ก็คือตัว G95 เนี่ยมันเหมือนตัว Samsung Smart TV ครับมันมีตัวระบบปฏิบัติการ Smart TV ติดตั้งมาให้ด้วยก็คือตัว Tizen OS เพราะนั้นคุณก็สามารถลงแอปคุณง่ายคุณสามารถลงแอปแล้วก็ดูพวก Netflix YouTube Prime Video Disney Plus Hotstar Monomac อะไรเงี้ยเหมือนคุณใช้สมาร์ททีวีได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์เปิดแค่มอนิเตอร์ก็ได้แล้วพอตัว G95 มันเป็นตัวสมาร์ทมอนิเตอร์เนาะ นอกเหนือจากพอร์ตเชื่อมหรือวิธีการเชื่อมต่อพื้นฐานของตัวมอนิเตอร์ปกติอย่างที่ G93 มันมีก็คือมีช่อง HDMI มาให้ซึ่งเป็น HDMI 2.1 นะ DisplayPort ก็มีมาให้เป็น 1.4 เหมือนกันสิ่งที่ต่างกันก็คือใน G95 ที่เป็นตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ครับมันก็จะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ในตัวมันเองได้สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ก็คือต่อหูฟังกับ Bluetooth ต่อคอนโทรลเลอร์กับตัวทีวีเพื่อเล่นเกมอะไรเงี้ยได้ประมาณนี้แล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงผ่านทั้งตัว Bixby กับ Alexa ได้ประมาณนี้แล้วก็ในกล่องของตัว G95 ที่เป็นสมาร์ททีวีมันก็ที่เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์มันก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์ก็คือตัวรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นสเปคจอมเหมือนกันฮาร์ดแวร์เหมือนกันต่างกันที่ว่าตัว G93 เป็นมอนิเตอร์ปกติแต่ถ้าเป็น G95 จะเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์เท่านั้นเลยต่างกันแค่นี้ต่างกันแค่นี้นะครับหลักๆต่างกันประมาณนี้ก็ลองดูละกันนะจ๊ะสวัสดีคุณ Stay Beautiful ด้วยนะครับอ่ะรับฟังกันอยู่อ่ะมาอัปเดตข่าวสารวงการเกมหน่อยนะครับช่วงนี้เกมออกเยอะนะครับสัปดาห์ถ้าเอาตั้งแต่สักเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปวันไหนวะช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเพราะเราจัดวันสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือวันพุธใช่ไหมวันพุธที่7

ันนั้นถ้าไล่ตั้งแต่วันที่8แล้วก็ยาวจนไปถึงวันไหนเดียววันเสาร์เนี้ย16 17นะก็จะมีเกมเปิดตัวเยอะแยะมากมายให้เล่นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีตัว Star Wars Galactic Racer ที่กับตัวGearBox E-Day ที่เปิดให้เล่นสัปดาห์ที่แล้วรวมถึง Planet Zoo 2ซึ่ง Planet Zoo 2เนี่ยมีภาษาไทยตั้งแต่ Day 1เลยนะนั่นคือข้อดีนะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็เปิดให้เล่นก็จะมีตัวของ Hellraiser เนาะ Cliff Bucker Hellraiser Revival นะครับคะแนนรอบสื่ออาจจะดูกลางๆไปหน่อยเนาะคะแนน Metacritic 75คะแนนแต่นั้นคือคะแนนฝั่งของ Reviewer คือคะแนนฝั่งสื่อแต่ถ้าเกิดไปดูคะแนนฝั่งของ user โอ้ได้เยอะได้80กว่าเลย85 86เลยก็คือแฟนๆชอบแต่รีวิวไม่ชอบสื่อไม่ชอบก็เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีสื่อที่ชอบนะอย่างพวกกับเกมสปอตเกมเรดาร์เกมมิ่งเทรนด์พวกนี้ให้8ให้ 8.5 แต่อาจจะไม่ถูกใจพวก IGN ไม่ถูกใจ Eurogamer ไม่ถูกใจ Push Square พอพวกนั้นให้5ให้6เท่านั้นแต่ว่าแฟนๆส่วนใหญ่ชอบนะครับนะก็เปิดให้เล่นเรียบร้อยตัวเกมมันลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC เด็กยุคใหม่อาจจะไม่คุ้นกับ Pinhead แล้วนะครับ Hellraiser แต่ถ้าเกิดเป็นแบบคนชอบดูหนังปีศาจหนังสยองขวัญในยุคประมาณแบบปี 80-90 นี่คือหนึ่งในไอคอนิกของยุคนั้นเลยนะผมให้ยกว่าไม่ได้แพ้เจสันสุข13ไม่ได้แพ้เฟรดดี้คูเกอร์อะไรเลยนะสำหรับพลพรรคของพินเฮดใน Hellraiser นะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าหลังๆเขาไม่ทำภาคต่อเนาะแต่เมื่อก่อนมันถือว่าเรื่องโหดมากๆนะสำหรับ Hellraiser นะครับเด็กยุคใหม่จะไม่คุ้นเท่าไหร่อีกเกมนึงที่เตรียมเปิดให้เล่นเขาจะเปิดให้เล่นพรุ่งนี้ตามเวลาบ้านเรานะครับก็คือ Weller Mortis นะครับเกมแนวโซเต็มเหนียวเลยนะครับอันนี้สื่อก็เสียงแตกนะเพราะว่าได้คะแนน Metacritic โดยภาพรวมไปที่75เต็ม100นะครับสื่อที่ชอบมากๆก็มีพวก Push Square Dual Shocker Gamer's Hero Destruct Toy นะครับพวกนี้ให้ 8.5 ให้ 8ให้ 9อะไรเงี้ยส่วนที่เฉยๆก็จะมีอย่างพวก IGN Game Informer พวกนี้ให้7ที่ไม่ชอบก็จะเป็นพวกแบบเกมสปอตเกมเรดาร์พลัสพวกนี้ให้แบบให้ 5.5 ให้6อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอิงกับตอนเดโมอ่ะของ Weller Mortis ผมว่าเกมมันดีนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันตัวเกมลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC แต่ต้องบอกก่อนว่าเกมยากนะครับก็ตามแนวสไตล์โซลไลท์เลยโซลไลท์เต็มขั้นอันนี้ไม่แบบไม่ใช่วันนาบีอ่ะมันถูกทำมาแบบตั้งใจเป็นโซไลท์แน่ๆ 100% นะครับก็รอเล่นได้นะครับแล้วก็พูดถึงเกมที่เปิดไปเล่นก่อนหน้านี้แล้วก็แสดงความยินดีนิดนึงสำหรับS Combat 8 Wing of Thieves นะครับตอนนี้ทำยอดขายทะลุ1ล้านชุดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเกมเพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อวันที่2ตุลาคมก็เท่ากับว่าไม่ถึง1สัปดาห์ดีที่เขาเฉลิมฉลองว่าตอนนี้ครบ1ล้านชุดเรียบร้อยนะครับถือว่าเป็น Ace Combat ภาคที่ทำยอดขายทะลุ1ล้านชุดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์แฟรนไชส์ Ace Combat นะครับตัวเกมมันลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC บนสตรีมอ่ะเนาะซึ่งบนสตรีมมียอดผู้เล่นเกือบแตะ 400,000 คนพร้อมกันนะสำหรับ Ace Combat Wing of Thieves ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็พูดถึง Ace Combat 8ก็ต้องขอโยงไปที่งาน Gamescom AsiaCross Thailand Game Show นิดหนึ่งนะครับก็ล่าสุดทีมของบันไดนัมโกะนะครับออกมายืนยันเรียบร้อยว่าคุณชื่ออะไรนะคุณโคโนะคุณคาซุโอกิโคโนะนะครับที่เป็นดีเรคเตอร์หรือว่าผู้กำกับของซีรีส์ Ace Combat จะเดินทางมาร่วมงานGamescom Asia Cross Thailand Game Show ปีนี้ด้วยนะครับโดยที่ของคุณโคโนะเนี่ยจะมีเซสชั่นที่แบบพูดคุยกับแฟนๆตอบคำถามนู่นนี่นั่นทำกิจกรรมเนี่ยในวันเสาร์ที่31ตุลาคมช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับงาน Gamescom Asia Thailand Game Show จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือนนี้นะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายน

จริงๆมันจัดมันจะมีรอบที่เป็น business day ด้วยมันจะมี business day ด้วยนะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นคนทั่วไปก็เนี่ย30 31แล้วก็1นะครับก็ไปได้แล้วก็นอกเหนือจากคุณโคโนะที่เป็นผู้กำกับ Fury Game X Combat ก็จะมีคุณนาโอกิฮามากุจินะครับที่เป็นผู้กำกับของ Final Fantasy 7ฉบับรีเมคทั้ง3ภาคเนี่ยมาจอยงานด้วยเหมือนกันโดยที่เซสชั่นของคุณฮามากุจิจะขึ้นในวันศุกร์ที่30ตุลาช่วงบ่าย2ครึ่งถึงบ่าย3ครึ่งนะครับก็นี่ประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ทีมของ Thailand Game Show เขาก็เปิดให้ซื้อบัตรได้แล้วก็ไปซื้อบัตรงานไม่ได้เข้าฟรีนะย้ำอีกทีนะครับสำหรับงาน Gamescom Asia Cross Thailand Game Show นะครับแต่ว่าผมใช้คำว่าคุ้มตังค์นะคุ้มตังค์ที่เสียตังค์ไปนะ 2-300 นะแนะนำนะต่อมามาที่ทางด้านของ Phantom Blade Zero อีก1เกมที่ถูกคาดหวังสูงมากๆในเดือนนี้นะครับตัวเกมจริงๆเนี่ยมีกำหนดออกช่วงปลายเดือนนี้นะครับ29ตุลาคมสำหรับ Phantom Blade Zero นะครับในฝั่งคอนโซลมันจะลงแค่ PS5 เนาะตอนนี้แล้วก็ลง PC นะครับแต่ว่าโอเคมันคือมันลงทั้งคอนโซล PC แหละแต่ว่าคอนโซลมันลงแค่ PS5 เป็นหลักนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีคะแนนไม่ใช่คะแนนใช้คำว่าอะไรดีพรีวิวจากบรรดาสื่อใหญ่ทางฝั่งเมืองนอกออกมารวมถึงมีสื่อไทยเข้าไปด้วยนะครับที่ได้ทดลองเล่นกันไม่ว่าจะเป็นแบบเกม Radar Plus เกม Informer หรือสื่อไทยก็คือ Gaming Dose นะครับก็ชัดเจนอย่างแรกก็คืออันนี้ผมเห็นพยาเห็นทีมพัฒนาเขาพยายามเน้นย้ำเรื่องนี้ในทุกครั้งที่แบบมีโอกาสได้สื่อสารแมสเสจของตัวเกม Phantom Blade Zero ก็คือ Phantom Blade Zero ไม่ใช่เกมแนวโซลไลท์อันนี้คือเขาพยายามย้ำแล้วย้ำอีกนี่จะน่าจะย้ำเป็นครั้งที่ประมาณ 763,452 แล้วมั้งคือย้ำทุกครั้งที่เขามีโอกาสได้แบบสื่อสารไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมหรือทางใดๆก็ตามนะครับก็พยายามเน้นย้ำเรื่องนี้มากก็คือตัวเกมไม่ใช่แนวโซลไลท์นะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีบอสในเกมให้เราได้ไปท้าทายไม่ต่ำกว่า50ตัวนี่มันยิ่งกว่าแบ็คมิดอูคองไหมนะแล้วก็แนวทางการต่อสู้ของตัวเกมก็จะเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นการผสมผสานกันระหว่างศิลปะการต่อสู้ของจีนแบบโบราณที่ใช้อาวุธรวมถึงมีการใส่ท่าทางสมัยใหม่ที่เรียกว่ากังฟูพังเข้าไปด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะมีความเบียวๆหน่อยที่เราใช้ศัพท์ว่านิยมคำว่าเบียวๆกันประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาทีมพัฒนาก็พูดชัดเจนนะครับว่าบอสไหนตายแล้วก็ตายเลยนะคือเราจะไม่ได้วนมาเจอบอสนี้อีกในกรณีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างตัวละครใหม่นะก็ตายแล้วตายเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีอาวุธให้ผู้เล่นสามารถเลือกใช้มากถึง30ชนิดนะครับแล้วก็อันนี้คืออาวุธหลักแล้วก็มีอาวุธรองให้เลือกอีกกว่า20ชนิดนะครับเรียกว่าเดือดเลยเดือดเลยก็ดูเกมเพลย์รอบพรีวิวกี่ครั้งมันก็ดูน่าเดือดมากๆนะสำหรับ Phantom Blade Zero นะครับก็รอได้เลยนะครับแอนิเมชันเขาบอกว่าจัดเต็มแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวด่านเองจะมีความวกวนพอสมควรแล้วก็ถึงแม้จะไม่ใช่แนว Open World เต็มที่แต่ก็มีอิสระในการสำรวจแมปพอสมควรนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครเป็นสายชอบสำรวจชอบเก็บเควสทีมพัฒนาเขาเน้นย้ำว่าเควสรองเนี่ยให้ของรางวัลที่คุ้มค่ากับการที่จะไป explore ไปแบบสำรวจเพื่อไปเล่นในพวกบรรดาเควสรองไม่เก็บไม่จำเป็นต้องเก็บเฉพาะเควสหลักด้วยนะครับก็รอได้ตัวเกมออกปลายเดือนนี้นะสำหรับ Phantom Blade Zero 1ในเกมใหญ่ประจำเดือนนี้นะครับก็คือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเปิดไปแล้วหลายเกม Ace Combat 8 Ion 2นะครับ Planet Zoo 2 Gears War E-Day นะครับ Star Wars Galactic Racer นะครับสัปดาห์นี้ก็อย่างที่บอกไปมี Valor Mortis มียังมี Silver Pie อีกนะแล้วก็

0: เดี๋ยวจะมี Castlevania Belmont Curse นะครับออกวันที่15อันนี้เราพยายามไล่เกมใหญ่ๆนะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้า22ก็จะมี Final Fantasy Resonance นะครับสำหรับ Nintendo เองก็จะมีตัว Nintendo Switch Sport Resort เกมใหญ่ของฝั่ง Nintendo เขาใช่ว่าเกมสามัญประจำเครื่องของ Nintendo ก็ได้นะครับก็อันนี้ Exclusive ของ Nintendo Switch 2เนาะก็รอเล่นแล้วก็แฟนๆ One Piece เดี๋ยวจะมีเกมOne Piece Grand Gourmetนะครับออกมาวันที่23ตุลาคมแฟนๆ COD Call of Duty ก็รอเล่นได้ Modern Warfare 4 23ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป29ตุลาคม Phantom Blade Zero ปิดท้ายเดือนด้วย Wolf Among Us ภาค2ประมาณนี้นะครับก็รอเล่นได้นะฮะนี่คือเกมที่จะออกนะฮะแล้วก็พูดถึงเกมจะออกมาเรียบร้อยสำหรับ Forza Horizon 6ในเวอร์ชั่นของ PlayStation 5นะครับก็ประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อย26มกราคมปีหน้านะครับตอนนี้เปิดให้ pre order แผ่นได้เรียบร้อยแล้วสำหรับ Forza Horizon 6ในเวอร์ชั่นของ PlayStation 5บอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะฮะแฟนๆของ Death the Diver นะครับก็ทีมพัฒนามินิร็อกเก็ตนะครับมินิมินร็อกเก็ตไม่ใช่มินิโทษมินร็อกเก็ตนะครับออกมาประกาศเปิดตัว DLC ที่เป็นชุดเสริม DLC สุดท้ายของ Death the Diver นะครับรอบนี้ไปคลอสกับตัวเกมSubnautica 2นะครับก็จะใช้ชื่อว่า Subnautica 2 Content Pack นะครับยังไม่ได้กำหนดวันแต่บอกกำหนดช่วงเวลาคร่าวๆว่าจะออกมาในช่วงประมาณต้นปีหน้าต้นปี2027แน่นอนเมื่อไปคลอสกับทางด้านของตัว Subnautica 2นะครับเท่ากับว่ารอบนี้ Death the Diver บรรดาเชฟของเราตัวตึงของเราจะไม่ได้แค่ขึ้นบกเหมือน Into the Jungle อะไรเงี้ยแต่รอบนี้จะไปอยู่ในดาวอีกดวงเลยไปอยู่ในดาวโพธิอุสเลยครับเป็นดวงดาวหรือในจักรวาลของซับมัลติก้าทูนั่นเองครับก็จะได้ไปดำน้ำในต่างดาวรอบนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเชื่อมโยงให้มันไปกันยังไงวะอาจจะตามนั่นแหละนะครับรอเล่นได้สำหรับ Death the Diver แล้วก็ Death the Diver ตอนนี้มีภาษาไทยแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าตัวซับมัลติก้าทูคอนเทนต์แพ็คก็จะมีภาษาไทยด้วยเหมือนในปัจจุบันเนาะพูดถึง DLC นะครับตัว Marvel Talkon Fighting Soul ก็ประกาศตัวละครที่จะใส่เข้ามาในตัวของ Year 1 Battle Pass หรือว่า Game Pass อย่างเป็นทางการเรียบร้อยครบทั้ง4ตัวละครแล้วนะครับก็ไล่ใบที่จะมาก่อนเป็นตัวแรกต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ได้แก่ Phoenix Cyclops นะครับมาทีก็มาเป็นตัวบั๊กเลยตัวโกงเลยเป็นเป็นไซคลอปที่ได้พลังของฟีนิกซ์ฟอร์สเข้าไปนั่นแหละซึ่งในเทเลอร์โชว์เกมเพลย์แล้วต้องบอกคำว่ายั้งโกงมองยังไงก็โกงโกงทุกอนุท่าเพราะว่ามันสามารถแบบมีร่างที่แบบเป็นแบบร่างฟีนิกซ์ฟอร์สแบบตื่นรู้ได้ด้วยอย่างเงี้ยมันดูโอ้มันดู OP มากเลยอ่ะมันดู OP มากพลังมันดูโคตรเท่เลยอ่ะสำหรับฟีนิกซ์ไซคลอปอ่ะก็รอเล่นได้แล้วก็ช่วงปลายปีน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนไม่ใช่กลางเดือนสิต้นปีหน้าต้นปีหน้าช่วงวินเทอร์2027มันก็คือช่วงต้นปีหน้าเนาะหลังคริสต์มาสก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่2ที่จะเพิ่มเข้ามานั่นก็คือตัวของทอที่เป็นเจนฟอสเตอร์ก็เหมือนกับที่เราเห็นในภาพยนตร์นั่นแหละพอหญิงนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาเป็นคาแรคเตอร์ที่2ที่จะเพิ่มเข้ามาในตัวของ Year 1 Stage Pass นะครับคาแรคเตอร์ที่3จะมาช่วงประมาณมีนาเมษาสปริงเนาะก็ได้แก่ Venom นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ Jubilee อันนี้จะมาช่วงซัมเมอร์2027ก็ประมาณช่วงกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมราวๆนั้นนะครับก็4ตัวละครที่จะเข้ามาใน Year 1 Stage Pass แรกนะครับของ Marvel Talkon Fighting Soul รอเล่นได้นะครับส่วนสั้นๆแล้วกัน Sony มีการประกาศวางจำหน่ายตัว PlayStation 5ตัวปกตินะไม่ใช่ตัว Pro นะครับตัวที่เป็นดิจิตอลปกตินี่แหละในเวอร์ชั่นสีดำล้วนนะครับแต่ว่าเขาขายเฉพาะที่ญี่ปุ่น ยังไม่มีกำหนดว่าจะขายที่ประเทศอื่นไหมแต่ว่าตอนนี้ประกาศที่ญี่ปุ่นโดยที่เวอร์ชันนี้เขาจะเรียกว่าสี Midnight Black นะครับก็จะได้ทั้งตัวเครื่องที่เป็นสีดำตัวฐานก็สีดำคอนโทรลเลอร์ก็ได้สีดำนะครับจะวางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นในวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วถึงแม้ว่า Sony จะเคยประกาศมาแล้วว่าเดี๋ยวมกราคม2028เป็นต้นไปเกม PlayStation ทั้งหมดจะไม่ออกในรูปแบบของแผ่นฟิสิคอลอีกแล้วนะแต่ปรากฏว่าไอ้ตัว PlayStation 5 Digital Edition ที่จะวางขายสี Midnight Black ที่จะวางขายที่ญี่ปุ่น19พฤศจิกายนเนี่ยเขาดันทำไอ้ตัว Disc Drive ที่เป็นสีดำ Midnight Black เข้าชุดกันด้วยขายแยกอีกต่างหากก็เลยมีคนไปแซะว่าแหมอุตส่าห์ประกาศขนาดนี้ยังอุตส่าห์จะขายตัวดิสไดท์ที่เป็นสีดำเข้าชุดกันอีกเนาะก็จริงนั่นแหละตามนั้นนะครับส่วนใครที่มี Nintendo Switch 2อยู่นะครับตอนนี้ Metaphor Fantasio เปิดให้ลองเล่นแบบเดโมบน Nintendo Switch 2ได้แล้วนะครับใครที่ยังลังเลว่าจะซื้อดีไหมผมว่าแฟนๆของ Metaphor ซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละแฟนๆ Persona น่าจะซื้ออยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครยังไม่คุ้นเคยได้แนวนี้เป็นยังไงตอนนี้โหลดเดโมมาลองเล่นได้แล้วนะครับสำหรับ Metaphor Re Fantasio บน Nintendo Switch 2นะฮะขณะเดียวกันชินแฟนๆชินจังนะครับทีมพัฒนาตัวเกมนะครับเขาเตรียมออกขายชินจังในรูปแบบของ Double Pack นะครับในเวอร์ชันของ Nintendo Switch 2เนาะมันจะประกอบด้วย2เกมนะครับก็คือชินจังมีแอนด์เดอะ Professor on Summer Vacation นะครับที่เป็น The Endless 7 Day Journey นะครับแล้วก็อีกภาคหนึ่งก็คือชินจังชิโร่ and the Cold Town นะครับเตรียมมาจำหน่ายแบบแพ็คคู่ลง Nintendo Switch 2วันที่4มีนาคมปีหน้านะครับส่วนใครที่มีตัวเกมของเวอร์ชัน Nintendo Switch 1อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะซื้อตัวเกม Nintendo Switch 2ในราคาพิเศษได้ด้วยนะครับก็ตามนี้เอามาลง Nintendo Switch 2อย่างเป็นทางการประมาณนี้นะครับอ้อผมข้ามไป1เกมว่าสัปดาห์นี้เราเปิดให้เล่นกันนะครับเกมแนวเป็นเกมรีมาสเตอร์แหละแต่ผมว่าแฟนๆแนว RPG ยังไงก็เล่นนะครับก็คือTales of Eternia ฉบับรีมาสเตอร์นั่นเองนะครับก็จองจำหน่าย15ตุลาคมนี้ใครซื้อไปแล้วก็รอเล่นได้นะครับบนคอนโซลมันจะลงทั้ง PS4 PS5 Xbox Series แล้วก็ Nintendo Switch 1กับ2ซึ่งในเวอร์ชั่นของคอนโซลเนี่ยจะเปิดให้เล่นวันที่15ตอนเที่ยงคืนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น PC จะเปิดให้เล่นวันที่16ก็ช้ากว่า1วันโดยประมาณนะครับในเวอร์ชั่นของรีมาสเตอร์เนาะสำหรับแฟนๆซีรีส์ Tale นะครับ Tale of Eternia อ่ะตามนี้ขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยตอบคำถามแล้วก็มีพรีวิวเล็กๆเกี่ยวกับเกมช่วงนี้ละกันว่ามีอะไรน่าสนใจอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: Najima on Tour
7: หากพูดถึงหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องไม่พลาดคือตลาดกิมหยงค่ะ ศูนย์รวมสินค้าที่หลากหลายและบรรยากาศที่

0: ีชีวิตชีวาที่นี่ไม่ใช่แค่ตลาดธรรมดานะคะแต่เป็นจุดนัดพบของวัฒนธรรมและความคึกคักของผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทยจีนมาเลเซียและสิงคโปร์ที่แวะเวียนมาจับจ่ายของฝากและสัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครค่ะตลาดกิมยงโดดเด่นด้วยการเป็นตลาดในร่มขนาดใหญ่2ชั้นที่เรียงรายไปด้วยสินค้านานาชนิดทั้งของสดของแห้งของใช้ในชีวิตประจำวันและอาหารหลากรสชาติที่ชวนลิ้มลองค่ะโดยเฉพาะสินค้าอย่างผลไม้สดตามฤดูกาลขนมของทานเล่นและของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียที่มีให้เลือกสรรแบบครบครันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสินค้าอื่นๆอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปจนถึงน้ำหอมและเครื่องประดับซึ่งนักช็อปสามารถต่อรองราคากับพ่อค้าแม่ค้าได้อีกด้วยค่ะตลาดกิมหยงไม่ได้เป็นเพียงตลาดแต่ยังเป็นเสน่ห์แห่งหาดใหญ่ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตอันมีสีสันและหลากหลายของชาวใต้ค่ะที่นี่เปิดต้อนรับตั้งแต่เช้าจรดค่ำไม่ว่าจะมาช่วงไหนคุณก็จะได้พบกับความคลึกครื้นและของอร่อยมากมายที่พร้อมให้เลือกซื้อกันใครที่กำลังมองหาของฝากหรืออยากสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นอันมีชีวิตชีวาแบบนี้ตลาดกิมยงคือจุดหมายปลายทางที่คุณจะไม่ผิดหวังค่ะมาเดินเล่นที่นี่สักครั้งและคุณจะรู้ว่าคำว่าครบจบในที่เดียวเป็นอย่างไรค่ะ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสุทธิกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99

0: 1-6-7-3-6
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดนะครับก็ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะครับ Acer Thailand นั่นเองครับเว็บไซต์ก็ .com เนาะถ้าเกิดจะซื้อสินค้า Acer นะครับอย่าลืมเข้าไปเช็คสินค้าใหม่ๆที่จะมาก่อนใครที่ Acer Online Store รวมถึงโปรโมชั่นออนไลน์เฉพาะ Exclusive บน Acer Online Store ด้วยนะ store.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดด้วยนะฮะมาSMS 468-9999รวมใน YouTube FM 99ที่ Radio นะครับสวัสดีคุณ Stay Beauty ด้วยนะฮะคุณวรวินสวัสดีด้วยนะครับมีข่าวอุปกรณ์ Apple ที่จะเปิดตัวบ้างไหมถ้าหมายถึงวันนี้จะเปิดตัวช่วงราวประมาณ 20:00 นะครับสินค้าวันนี้จะเป็นสินค้าในกลุ่มของ Smart Home Hub ก็จะมีถ้าตามข้อมูลที่ดีตอนนี้ที่หลุดออกมาก็จะมีทั้งหมด3ตัวเริ่มจากตัว Apple TV 4K รุ่นใหม่ก่อนนะครับดีไซน์เดิมอัปเกรดชิปภายในจากเดิมที่เป็น A15 Bionic กระโดดมาเป็น A19 เลยแล้วพอขยับเป็น A19 ปุ๊บก็จะได้แรมขยับขึ้นมาเป็น8 GB เพราะในรุ่นปัจจุบันที่ผมใช้อยู่แล้วก็รุ่นที่ขายมาตั้งแต่2022ที่ใช้ A15 Bionic อ่ะมันได้แรมแค่4 GB นะครับในแง่ฮาร์ดแวร์ภายนอกที่เปลี่ยนจะเป็นเรื่องของตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเพราะว่ารีโมทคอนโทรลจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่จะมีการเพิ่มปุ่มสิริเข้ามาให้จะมีลำโพงในตัวนะรีโมทเดี๋ยวต้องรอดูว่าดีไซน์จะเป็นยังไงก็ประมาณนี้เพื่อใช้รองรับในส่วนสิริ AI ได้นั่นเองสำหรับ Apple TV 4K รุ่นใหม่ก็มาสักทีเถอะนะครับเพราะว่ารุ่นปัจจุบันออกมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะครับอุปกรณ์ที่2ที่มีการเปิดตัวใหม่ก็คือตัว HomePod Mini รุ่นใหม่นะครับตามข้อมูลล่าสุดที่ออกมา HomePod Mini รุ่นใหม่เนี่ยจะใช้ชิปตัวเดียวกับตัว Apple Watch Series 10ก็คือตัวชิปApple S10 นะครับก็กระโดดจากรุ่นเดิมมาเยอะเพราะว่ารุ่นปัจจุบันที่ทำตลาดอยู่ที่หาซื้อยากๆเนี่ยมันใช้ชิปนู่นเลย Apple S5 กับมะ แล้วก็แน่นอนก็จะได้พวกฟีเจอร์แบบสามารถทำเขาเรียกอะไรอ่ะทำแบบเชื่อมต่อพร้อมกันหลายตัวทำเสียงสเปเชียลออดิโอได้อะไรประมาณนี้นะครับส่วนสินค้าใหม่เลยถอดด้ามเลยที่มีการเปิดตัวแล้วก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ตอน20:00ก็คืออุปกรณ์ที่เป็นหน้าจอสั่งงานสมาร์ทโฮมมันมีหลายชื่อมากก่อนหน้านี้มันเคยหลุดในชื่อของ Apple Home Hub แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Apple HomePad ล่าสุดเปลี่ยนชื่ออีกแล้ว Apple Home View แต่คือ Apple Home View เนี่ยมันสอดคล้องกับเครื่องหมายการค้าที่มีคนไปเจอก่อนหน้านี้ว่าเขาจดชื่อจดสิทธิบัตรชื่อนี้นะ Apple Home View นะครับApple Home View มันจะเป็นเหมือนใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันจะเป็นเหมือน iMac รุ่นเก่าที่แบบเอามาย่อส่วนอ่ะมันจะมีตัวเครื่องที่เป็นป้อมๆกลมๆอยู่แล้วก็ด้านบนของมันก็จะมีตัวหน้าจอหน้าจอขนาดเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยนะขนาดประมาณ 6-7 นิ้วนะครับตัวชิปภายในเขาบอกว่าจะใช้เป็นตัว A18 นะครับมาพร้อมกับแรม 8GB นะครับแล้วก็แน่นอนรองรับ Siri AI ได้นะครับน่าจะว่ากันว่านี้ตามข้อมูลนะมาตามข้อมูลนะเราสามารถที่จะถอดเอาตัวของหน้าจอเนี่ยออกมาแล้วไปติดกับสามารถแบบไปเมาส์ติ้งกับผนังหรืออะไรก็ได้ด้วยนะมันจะมีทั้งรุ่นที่เป็นรุ่นแบบตั้งโต๊ะแล้วก็รุ่นที่แบบรุ่นติดผนังประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวมันเองจะมีแอปพลิเคชันบางส่วนมาให้ใช้แต่ว่าจะไม่สามารถติดตั้งแอปภายนอกเพิ่มเติมได้คือไม่มีแอป Store นั่นเองณปัจจุบันจะยังไม่มีแอป Store นะครับหลักๆมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้มีกล้องด้วยเอาไว้ใช้ FaceTime ได้มีลำโพงมีกล้องใช้ FaceTime ได้มันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ทำเพื่อ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในกลุ่มสินค้า Apple Smart Home Hub แล้วก็ว่ากันว่า Apple ยังมีการเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Apple Home Collection นะครับซึ่งจะได้แบรนด์อย่าง LG นะครับแบรนด์อย่าง Schneider Electric ที่เอาอุปกรณ์ Smart Home ของ LG ของ Schneider นี่แหละมารวมอยู่ใน Ecosystem ของตัว Apple Smart Home Hub เรียกกันว่า Apple Home Collection เช่นอย่างที่เมื่อวานบอกไปก็อย่าง LG ที่มีคนไปเจอโค้ดมาแล้วก็จะมีพวกแบบดิจิตอลดอร็อกดิจิตอลดอเบลนะครับกล้องที่แบบกล้องตาแมวอ่ะกล้องตาแมวอ่ะหรือว่ากล้องพวก IP camera อะไรประมาณนี้ของ Schneider เองก็น่าจะเป็นทางฝั่งของพวกสวิตช์เพราะ Schneider Electric เขาจะพวกอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ดังของ Schneider ก็จะเป็นเรื่องของพวกแบบไอ้พวกสมาร์ทสวิตช์ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็จะถูกสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สั่งงานควบคุมผ่านไอตัวอุปกรณ์อย่างตัว Apple Home View ได้อ่ะประมาณนี้อันนี้คือที่จะเปิดตัวคืนนี้ประมาณ2ทุ่มทุ่ม2ทุ่มประมาณนี้หัวค่ำบ้านเราจำเวลาเป๊ะๆไม่ได้แต่คิดว่าน่าจะ2ทุ่มนะถ้าผมจำ

เวลาไม่ผิดประมาณนี้ก็จะไม่มีแบบอะไรที่เราคุ้นๆกันเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ Apple TV 4K แหละที่หลายคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีรุ่นใหม่แต่ว่าแล้วก็จริงๆมันมีหลุดกำหนดวางขายมาแล้วด้วยนะครับคือถึงแม้จะเปิดคืนนี้แต่ยังไม่พร้อมขายเขาว่ากันว่าเอาเฉพาะในสหรัฐก่อนนะถ้าเป็น Apple TV 4K กับตัว HomePod Mini รุ่นใหม่ที่จะเปิดตัววันนี้เนี่ยกว่าจะพร้อมจำหน่ายจริงๆจะเป็นช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับก็คืออีก2อาทิตย์ข้างหน้าก็คือวันที่30ตุลาคมอันนี้เวลาสหรัฐนะส่วนของตัวไอ้ Apple Home View เปิดตัวคืนนี้แต่จะพร้อมขายกลางเดือนหน้ายังไม่กำหนดวันในสหรัฐนะของในไทยก็ต้องเดี๋ยวต้องรอลุ้นอีกว่าจะมาพร้อมกันหรือเปล่านะฮะแล้วก็นอกเหนือจากของคืนนี้อ่ะอันนี้คืนนี้มันคอนเฟิร์ม 100% เพราะว่าออกเป็นแบบบัตรเชิญเรียบร้อยละที่ใช้คำว่า Welcome Home อ่ะนะแล้วก็มีข่าวลือว่าอีก2อาทิตย์ข้างหน้าคือวันอังคารที่27ตุลาคม Apple จะมีการจัดงานเปิดตัวอัปเดตสินค้าใหม่อีก1ชุดหลักๆ ก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มของ MacBook Proกับ iPad mini ที่จะมีการอัปเกรดไปใช้หน้าจอแบบที่เป็น OLED OLED อันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าเขาจะ announce เมื่อไหร่นะครับว่าจะคอนเฟิร์มไหมแต่เน้นในฐานะยังเป็นแบบข่าวลืออยู่นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้ CEO ของ Apple ไม่ใช่จอห์นเทอร์นัสละแล้วก็ตอนที่จอห์นเทอร์นัสขึ้นมาเป็น CEO แล้วก็โชว์ผลงานไปแล้ว1แมทก็คือตอนเปิดตัว iPhone 18 Pro Series นะเนาะหลังจากจบงานนั้นน่ะมีข่าวลือออกมาว่าในยุคของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยจอห์นเทอร์นัสต้องการที่จะปรับเปลี่ยน traditional ครับธรรมเนียมปฏิบัติในการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆให้มันถี่ขึ้นกระชับขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของทีมคุกตลอดหลายปีที่ผ่านมาอย่างของสมัยทีมคุกที่เราคุ้นงานต้นปีก็จะช่วงมีนาคม1ชุดกลางปีจะเป็นก่อนหรือหลังงาน WWDC 1ชุดแล้วก็หลักๆก็จะเป็น iPhone เดือนกันยายนแล้วก็จะมีปะปลายในช่วงเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนเป็นแบบนั้นซึ่งอีเวนท์ที่มันมีจริงๆเนี่ยมันก็จะมีแค่ตอนงานมีนาคมซึ่งมีบ้างไม่มีบ้างถ้ามีก็จะเป็นแบบปิดนะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าแบบปิดก็จะเป็นพวกงานแบบที่เป็น educationalประมาณนั้นแล้วก็ WWDC อันนี้มันไลฟ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็งานของ iPhone ซึ่งก็เป็นไลฟ์อยู่แล้วไม่ใช่งานปิดเหมือนตอนต้นปีแต่ว่าไองานอื่นๆเนี่ยมันจะแค่แบบปิดหน้าเว็บแล้วก็เปิดแถลงการออกมาเป็นข้อความหรือเป็นวิดีโอเฉยๆมันไม่ได้แบบเป็นงานเปิดตัวจริงจังหรอกใช่ป่ะแต่ในยุค ของจอห์นเทอร์นัสเนี่ยสื่อมีการบอกว่าได้รับข้อมูลมาว่าจอห์นเทอร์นัสเองเนี่ยกับทีมบริหารชุดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้มีการเปิดตัวถี่ขึ้นซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเนี่ยแหละมีการเปิดตัว Welcome Home ที่ประกาศส่งบัตรเชิญเป็นครั้งแรกแล้วก็คืนนี้ประมาณทุ่ม2ทุ่มวันนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปรอลุ้นอีกว่า27มีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นอาจจะใช้คำว่าความคุ้นเคยเดิมๆเกี่ยวกับรอบการเปิดตัวสินค้าของ Apple ในยุคสมัยทีมคุกอาจจะนำมาใช้ไม่ได้ในยุคของจอห์นเทอร์นัสประมาณนี้ก็รอดูละกันนะครับนะฮะสวัสดีคุณครับเค้กด้วยนะครับคุณชื่อญี่ปุ่นนะครับโน้ตบุ๊กโฆษณาว่าจอ 2K 16นิ้ว 1920 คูณ 1200 ถือว่าหลอกลวงไหมหลอกลวงนะทำไมมันใช้เพราะว่า 2K อ่ะมัน 2K ไม่ได้นะ Full HD มัน 2K ยังไงวะเขาเขียนผิดหรือเปล่าคุณหมายความว่าเขาเขียนความละเอียดหน้าจอผิดหรือเปล่าคือจอ16นิ้วมันไม่ค่อยมีใครทำจอ Full HD 16:10นะอันที่ผมนึกออกอ่ะอาจจะเขาทำเป็น 2K หรือเปล่าเขาอาจจะเขียนความละเอียดผิดก็ได้นะครับแต่1920 คูณ 1200ไม่ใช่จอ 2K แน่ๆมันคือจอ Full HD นะอัตราส่วนที่เป็น16:10ถ้าเป็น16:9ก็คือ1920 คูณ 1080แค่นั้นเลยนะครับคุณบิบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอยครับแรมยี่ห้อนี้ไว้ใจได้มากแค่ไหนไมคอนไม่ได้ก็บ้าแล้วนะครับไม่ได้ก็บ้าแล้วนี่คือ1ใน3ผู้ผลิตแรมเม็ดแรมรายใหญ่สุดของโลกนะครับถ้าไว้ใจไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อยี่ห้อไหนแล้วครับเอาผมใช้คำนี้ไม่ต้อง

ว่าเขาไลฟ์หรือไม่ไลฟ์คุณเช็คได้เนี่ยไม่น่าไลฟ์เพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นสเก็ตดัวไลฟ์ไฟอ่ะมันไม่เหมือนตอน iPhone ที่เขาขึ้นสเก็ตดัวไลฟ์ไฟอ่ะเพราะฉะนั้นผมเดาว่าเขาน่าจะขึ้นเป็นแค่โพสต์วิดีโอแนะนำโปรดักต์อ่ะคือวิดีโอเปิดตัวเป็นแบบแห้งอ่ะไม่ใช่ไลฟ์แบบไม่เหมือนตอน iPhone ที่เป็นไลฟ์นึกออกป่ะไม่น่าใช้แบบนั้นเพราะเขาไม่ได้ขึ้นสเก็ตดัวไลฟ์ไฟอ่ะนะประมาณนี้ก็รอแล้วกันแต่กว่าจะขายแล้วก็ถึงต้องรอลุ้นคือโฮมวิวอ่ะจะขายในบ้านเราไหมเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของการมาโหใหญ่หลายอย่างเหมือนกันนะมีเรื่องมอกมีเรื่องอะไรอีกต้องรอดูแล้วกันแต่ผมว่า Apple TV หลายคนอยากได้แหละแต่ Siri AI ก็ยังไม่ภาษาไทยอยู่ดีอ่ะเนาะยาวๆไปตามนั้นคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับทางยี่ห้อผู้ผลิตแจ้งว่า 2K อ้างอิงตามมาตรฐานโรงงานภาพยนตร์ DCI งั้นก็อย่าไปซื้อมาเลยถ้าจะอ้างอิงแบบนั้นแล้วก็มัน 2K กี่โมงก่อนมัน 2K ไม่ได้ไง 2K มันต้อง 2,560 บลาบลาบลาดิคือยังไงก็ต้อง 2,400 2,500 บวกๆอ่ะไม่ใช่ 1,920 แน่ๆครับไม่ต้องอ้างอิงกับมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นมาตรฐานก็ผิดแล้วเอามาตรฐานอะไรอ่ะมาตรฐานเวซ่ามั้ยมันไม่ใช่อ่ะครับก็ครับก็ถ้าว่าหลอกลวงครับถ้าเกิดถ้าแนะนำก็จริงๆถ้าเกิดไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ต้องซื้อมันแต่ถ้าเกิดรู้สึกขัดอกขัดใจแจ้งสคบไปครับถ้ารู้สึกขัดอกขัดใจแจ้งสคบไปครับแต่จริงๆก็แค่แบบก็เขาอ้างอิงมาตรฐานเขาไปแต่มันไม่ใช่ 2K แน่แน่มันไม่ใช่ 2K แน่แน่นะครับเอาจริงๆทุกวันนี้อันนึงที่แบบผมยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่ก็โอเคมันก็ make sense ที่จะคิดแบบนั้นนะก็คืออย่างพวกความละเอียดประเภทแบบ 2.8K ผมก็มันก็เข้าใจอะนะเพราะมัน 2,880 อะเนาะแต่ปกติมันไม่มีไง 2.8K อะมันก็คือ 2K แบบที่เป็นแบบ widescreen หรือว่าเป็นแบบ 2K พัดอะไรก็ว่าไปไม่เป็นไร 2.8K แต่อันนี้มันไอ้1920คูณ 1,200 มันไม่ใช่ 2K แน่ๆครับมันคือ Full HD มันคือ Full HD แบบที่เป็น 16:10 ถ้าเอาสับจริงๆเขาจะเรียกว่าอะไรวะเดี๋ยวก่อนเขาจะเรียกว่าอะไรนะWUXGA นะ Full HD แบบ widescreen อัตราส่วน16:10ครับถ้าแบบสับแบบพวกเนี้ยเขาจะเรียกว่าตามความละเอียดเนาะ WUXGA นะครับก็ไม่ใช่ 2K แน่ๆยังไงก็ไม่ใช่ 2K มันคือ Full HD นั่นแหละมันคือ Full HD นั่นแหละนะครับตามนั้นครับตามนั้นฮะคุณอะไรวะเนี่ยคุณชนนิพาตอนนี้จอแบบไหนที่ดีมั่งผมควรตอบประโยคนี้ยังไงครับเนี่ยเยอะเลยครับนิยามคำว่าดีให้ผมก่อนดีสำหรับอะไรมันมีดีสำหรับเกมมิ่งดีสำหรับภาพยนตร์ดีสำหรับงานกราฟิกสิ่งพิมพ์ดีสำหรับงานมัลติมีเดียวิดีโอมันต้องเจาะจงลงไปนิดนึงมันต้องเจาะจงลงไปนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบดีโอเวอร์ออลแน่ๆก็จอกลุ่มที่เป็นพวกควอนตัมดอทโอเลดก็คือ QD OLED แต่ QD OLED ผมว่ามันก็มีข้อเสียเรื่องความสว่างอยู่บ้างเนาะยังไงก็ต้องคาลิเบตนะถ้าเกิดแบบทำงานด้านกราฟิกแต่ว่าโอเคมันเป็นจอที่ใช้คำว่าออแบบออราวที่สุดแล้วรองลงมาก็จะเป็นมินิ LED จริงแต่ว่ามินิ LED ในส่วนของมอนิเตอร์นะปัจจุบันอ่ะมันยังไม่ได้ดีเท่ากับฝั่งทีวีเพราะนั้นถ้าเกิดเอาคุณภาพจริงๆก็ต้องยกให้ตัวที่เป็นพวก QD OLED ฝั่งมอนิเตอร์นะอันนี้คือมอนิเตอร์นะครับอาจารย์พุทธิบอกว่า Siri AI ใช้พิมพ์ภาษาไทยพอได้ครับแต่พูดคุยไม่ได้นั่นแหละฮะไม่มีประโยชน์พิมพ์ภาษาไทยมันพิมพ์อะไรก็ได้ครับมันใช้คีย์บอร์ดอะไรก็พิมพ์ได้ครับแต่มันคุยภาษาไทยไม่ได้ครับไม่มีประโยชน์ครับคุณวสวาลิศนะครับอยากเล่นเกม Valor Mortis ราคาประมาณเท่าไหร่เป็นแนวฮอร์เรอร์per person หรือเปล่าไม่ใช่ครับ Valor Mortis เป็นแนวโอ้โหใช้คำว่าอะไรดีวะ

0: ่ะมันคือ first person action แหละแต่มันเป็นความ slow life อ่ะคือถ้าเกิดไปเทียบกับ Silent Hill F ไม่ใช่ Silent Hill F ไอ้ Silent Hill อะไรนะไอ้ล่าสุดอ่ะไอ้ Towerfall ใช่ไหมผมว่ามันฉับไวแอคชั่นมันฉับไวกว่า Silent Hill เยอะนะถ้าถามผมอ่ะผมว่ามันฉับไวกว่า Silent Hill ค่อนข้างเยอะนะครับมันน่าจะเยอะอยู่ส่วนราคาของ Valor Mortis ถ้าอิงโอ้ยังไม่ประกาศราคาอีกวะเนี่ยจนป่านนี้พี่ยังไม่ประกาศราคาอีกนะครับบนสตรีมกูจะบ้าขายพรุ่งนี้แล้วเนี่ยเขาประกาศพรุ่งนี้เลยมั้งประกาศพรุ่งนี้เลยมั้งยังไม่ประกาศราคาเลยอ่ะเอาพี่โคตรอินดี้เลยว่ะขายเป็นพับลิเชอร์วะเนี่ยone more level like ข้อเกมโอเคยังไม่ประกาศราคาเลยครับเกมขายพรุ่งนี้แล้วนะฮะงงแท้เราเดโมก็มีให้เล่นด้วยนะฮะแต่ไม่ประกาศราคางงฮะ คุณชนิพาดีสำหรับงานกราฟิกและเกมถ้างบเยอะ QD OLED ครับหาพวก QD OLED อันเนี้ยดีคือมันดีทั้งงานกราฟิกและเกมแน่ๆเพราะว่าถ้าเป็นงานกราฟิกโดยเฉพาะงานกราฟิกด้านที่เป็นพวกงานวิดีโอจอ OLED มันได้เปรียบเรื่องการแสดงผลในโหมด HDR อยู่แล้วนะครับมันดีกับเกมอยู่แล้วเพราะว่า OLED จอ OLED ยังไงก็ค่า response ต่ำ response time ต่ำมากๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ขายในตลาดจอ QD OLED ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเฮิร์ตสูงทั้งหมดไม่ค่อยเห็นเฮิร์ต60เฮิร์ตธรรมดาน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเฮิร์ตสูงอยู่แล้วรองรับทั้งตัวของตัวอะไรอ่ะของ Nvidia แล้วก็ของ AMD รองรับทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็นั่นแหละทั้งงบเยอะนะครับทั้งงบเยอะคุณครับเค้ก27นิ้ว QD OLED อยู่ราคาประมาณ10,000ต้นๆพอหาซื้อได้10,000ต้นๆพอหาซื้อได้ถ้าเป็น27นิ้ว 2K นะ27นิ้ว 2K นะครับคุณครับเค้กเพิ่งดู Spider-Man Brand New Day บนสตรีมมาแล้วเหรอสุดติ่งเลยอ๋ออันนี้ซื้อใช่ไหมเช่าใช่ไหมบอสมีภาคต่ออีกไหมเขาทำนะเห็นเขาบอกเขาจะทำนะครับแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เท่านั้นเองคุณ NW Lim พี่บอสครับโน้ตบุ๊กมี IR Camera ปกติจะปลอดภัยไหมปลอดภัยครับใช้ภาพมาสแกนแทนได้หรือเปล่าต้องเป็นภาพที่ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆพอสมควรนะเหมือนเมื่อเดี๋ยวที่อาจจะหลอกกล้องได้โน้ตบุ๊กมีสแกนนิ้วด้วยควรเลือกใช้สแกนนิ้วดีกว่ามันจะปลอดภัยกว่าไหมถ้าถามผมว่าไอ้คาเมร่าปลอดภัยกว่านะครับผมว่าสแกนนี้บนโน้ตบุ๊กมันสแกนยากอ่ะมันไม่เหมือนบนมือถืออ่ะถ้าผมใช้คือมันหลักๆมันคือตัว Windows Hello เนาะที่ใช้กับตัวที่เป็นBiometric ในการยืนยันตัวตนอะไรเงี้ยก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าให้ผมเลือกไอ้คาเมร่าครับถ้าเป็นผมเลือกจะใช้กล้องมากกว่าโน้ตบุ๊กที่ไม่ใช่ AIPC ปัจจุบันไม่มีแล้วนะ Microsoft ยกเลิกคำว่า Copilot พาร์ท PC ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับชิปแค่ Ryzen 57520U การใช้งานและอัปเดตไม่เทียบเท่าพวกเครื่องที่เป็น AIPC ทั้งในปัจจุบันและอนาคตการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆใช้งานไม่ได้ใช่ไหมทั้งใช่และไม่ใช่แยกส่วนถ้าคำว่าอัปเดตหมายถึงอัปเดตของ Windows ปกติอัปเดตได้ยาวเท่าๆกันเหมือนกัน 100% สิ่งที่ต่างกันก็คือฟีเจอร์ AI ครับฟีเจอร์ AI ที่เป็นฟีเจอร์ AI ของ Windows 11เองก็คือไอ้ตัวฟีเจอร์ที่เป็นพวก Copilot Plus น่ะถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มที่เป็น AIPC มันก็จะใช้ฟีเจอร์เหล่านั้นไม่ได้ซึ่งไม่ต้องมีซีเรียสอะไรเลยเพราะมันโคตรไม่สำคัญเลย มันไม่สำคัญอ่ะไม่สำคัญขนาดว่า Microsoft ยอมแพ้ไปแล้วครับ Microsoft ถอดเอาพวกฟีเจอร์ AI ที่เป็นแบบฟีเจอร์ของ Copilot Plus PC ออกไปในคอมโพเนนต์หลายๆอันของ Windows 11ไปแล้วเช่นตัว Snipping Tool ก็ออกไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้จำเป็นอ่ะหรือฟีเจอร์ไทม์ไลน์มันก็ค่อนข้างไร้ประโยชน์สำหรับผมนะเพราะนั้นไม่ต้องมีซีเรียสเรื่องนั้นเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่อง AIPC เป็นความพยายามผลักดันของ Microsoft ซึ่งไปอีกครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปแคร์เรื่องการอนาคตการอัปเดตอะไรทุกอย่างเหมือนเดิมหมายความว่าถ้าฟีเจอร์ที่ไม่ใช่ฟีเจอร์เกี่ยวกับ Copilot Plus ซึ่งผมว่าอนาคตจะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะมันไม่ประสบความสำเร็จชัดเจนแล้วนะครับหมายความว่าฟีเจอร์ที่เป็นปกติของ Windows 11อย่างคุณอัปเดตเป็น Windows 11 26H2 อนาคตอะไรทั้งหลายมันก็รองรับทั้งหมดไม่มีปัญหาใดๆโอเ 100% นะครับคุณวีเพชรนะบอสครับจอมินิ LED ที่ดีต้องดูคุณสมบัติเรื่องอะไรบ้างถ้าหมายถึงมอนิเตอร์ใช่ไหมหลักๆก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวของผมเข้าใจว่ามันไม่ชัวร์นะอ่ะเช็คก่อนว่าเป็นฟูลอะเล่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดของเสี่ยหมี่ไม่น่าใช่ฟูลอะเล่อย่างที่สองก็คือตาหลักๆอ่ะดูดิมมิ่งโซนว่ากี่โซนถ้าแบบทั่วๆไปแบบสแตนดาร์ดไม่ได้คาดหวังอะไรสูงมากมันจะอยู่มันไม่เกิน 1,000 โซนมันอยู่ประมาณผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้มันมีตั้งแต่576 800สักอย่างโซนอะไรเงี้ยก็คือ local dimming zone อ่ะเนาะถ้ามันจะ work ก็คือตั้งแต่ประมาณสัก 1,200 หรือ 1,500 บวกขึ้นไปสำหรับจอ27นิ้วอันนี้จะ work แต่ยังไม่ค่อยเห็นในปัจจุบันมันมีแหละแต่ในไทยผมยังไม่เห็นขายเห็นมีแต่ตัวของเมืองนอกนะครับก็จะหลักๆก็ดูเรื่องของ dimming zone จะยิ่งจำนวนเยอะก็เป็นการบอกว่าเขาใส่หลอด mini LED มาเยอะก็จะสามารถทำเรื่อง dynamic range ได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเอาความคุ้มค่าปัจจุบันเอาตรงๆถ้าจะซื้อมินิ LED สำหรับมอนิเตอร์นะผมแนะนำว่าซื้อเป็น OLED คุ้มกว่าเพราะราคา OLED ปัจจุบันถูกลงมาค่อนข้างเยอะอย่างตัวของ Samsung ทันไหมเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะหาก่อนแมวก็ร้องโอ้ยถ้าเกิดเอาแบบ OLED ปกติก่อนนะครับอย่างตัวของ Samsung เนี้ยตัว Odyssey G5 นะครับที่เป็นตัว OLED 2K 180 Hz อันนี้ก็อยู่แค่ประมาณ10,000ทวนถ้าเกิดอันนี้10,000ทวนนี่คือหน้าเว็บ Samsung ด้วยนะ1,900นะครับถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์ใช้โค้ดลดอะไรก็จะได้ถูกกว่านี้อีกก็จะได้เป็นพาเนลเป็น QD OLED แล้วก็จะได้เป็น QD OLED แล้วแล้วก็เฮิร์ตสูงแล้วนะครับ180เฮิร์ตก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วก็จะเอาไปทำงานกราฟิกจะเอาไปทำเล่นเกมตอบสนองดีเยี่ยมทั้งคู่อยู่แล้วในราคาหมื่นเดียว27นิ้ว 2K สำหรับผม27นิ้ว 2K เป็นความละเอียด 2K กับจอ27นิ้วสำหรับผมเหมาะสมผมไม่ค่อยชอบจอ27นิ้ว 4K ผมว่าการแสดงผลมันเล็กไปหน่อยเพราะตัวหนังสือมันเล็กทำให้เราต้องไปซูมภาพก็คือต้องไปเพิ่มอัตราการซูมใน Windows ใช่ป่ะหรืออะไรเงี้ยซึ่งทำให้พื้นที่มันก็ไม่ได้ใช้งานเยอะอะไรเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะนั้นก็เนี่ยแหละครับซึ่งจริงมันมีหลายยี่ห้อนะไม่ได้มีแค่ Samsung นะครับมีของ MSI มีของ Viewsonic ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มีของ Alienware ก็ลองไปดูแต่ว่าโอเค Samsung เขาก็ให้คำว่าอันดับต้นๆเนาะก็ยกให้แล้วกันก็ไปดู Samsung อันนี้คือตัวเริ่มต้นถูกสุดที่แนะนำแล้วกันตัว Samsung OdysseyG5 OLED 27นิ้ว 2K 180 Hz 180 Hz อาจจะดูไม่ได้สูงนะถ้าเกิดต้องการ240ก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณ 10,000 ไปๆ 20,000 ต้นๆประมาณนั้นแต่180สำหรับคนใช้ทั่วไปไม่ได้แบบสาเป็นแบบเขาเรียกอะไร e-sport ขาโหดก็โอเคเพียงแต่ว่าตัวของ G5 ความสว่างมันจะไม่ได้สูงเท่าไหร่เท่านั้นเองจะแค่ประมาณ200นิตถ้าเกิดพวกดีๆหน่อยจะอยู่ประมาณ400-500นิตก็จะดีนิดหนึ่งประมาณนี้อ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับประการใดขออภัยบอสซาไปแล้วสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง

0: เวียกรรมสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อาหารต้านการอักเสบเคล็ดลับสุขภาพยอดนิยมอาหารต้านการอักเสบกำลังเป็นเทรนด์ฮิตที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากคนดังหลายคนต่างเผยผลลัพธ์ที่น่าประทับใจทั้งจากการลดน้ำหนักและการดูแลสุขภาพโดยรวมทำให้วิธีการกินลักษณะแบบนี้ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่องอาหารกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยผลไม้ผักถั่วชนิดต่างๆถั่วเปลือกแข็งปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3และชาสารต้านการอักเสบที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้ช่วยลดการอักเสบในร่างกายส่งผลดีต่อสุขภาพในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นการควบคุมน้ำหนักลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและชะลอความเสื่อมของสมองด้วยคุณประโยชน์ทั้งเรื่องของการเสริมความงามและสุขภาพอาหารต้านการอักเสบจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองอย่างยั่งยืนผ่านวิธีการกินที่ดีต่อใจและร่างกายสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: นายจินนาออนทัวร
5: ์น้ำตกถ้ำพระหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดบึงกาฬตั้งอยู่ถ้ำกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสความเย็นสดชื่นของธรรมชาติพร้อมชมความงดงามของสายน้ำที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินอย่างสวยงามค่ะจุดเด่นของน้ำตกถ้ำพระคือบรรยากาศร่มรื่นและความสมบูรณ์ของธรรมชาติรอบด้านนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเส้นทางธรรมชาติเล่นน้ำหรือพักผ่อนท่ามกลางเสียงน้ำตกที่ไหลตลอดทั้งปีนอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีถ้ำและจุดชมวิวที่เพิ่มเสน่ห์ให้กับสถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการถ่ายภาพเป็นอย่างมากน้ำตกถ้ำพระจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดบึงกาฬที่สะท้อนถึงความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนเงียบสงบและใกล้ชิดธรรมชาติที่นี่คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนบึงกาฬค่ะ
6: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy
8: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
9: สวัสดีครับ
8: นะฮะอ่ะเรามาพูดคุยกันเหมือนเดิมฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะแต่ก่อนเป็นเรื่องรถยนต์นะไปบอล นิดนึงได้ไหม
9: เอาซะหน่อย
8: นี่เขาบอกว่าเขายอมรับผิดแล้วนะกับทางผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกนะฮะ
9: เ
8: ขาบอกว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นได้ชัดว่าไม่ควรให้ใบเหลืองทั้งสองใบการเข้าปะทะไม่ได้เป็นการกระทำที่ประมาทไม่ถึงกับขั้นต้องให้ใบเหลืองเตือนและไม่สมควรได้ใบเหลืองที่สอง นี่เป็นความผิดพลาดชัดเจนและเห็นได้ชัดของผู้ตัดสินนะฮะจริงๆเนาะผู้ตัดสินคนนี้ก็หลายดอก
10: โมเมนตัมมันโมเมนตัมมันเจ๊งไปแล้วที่มันเรียกคืนกลับมาได้
8: แต่กำลังดีๆอยู่เลยอ่ะพังเลยนะฮะแล้วอย่างคือต้องบอกว่าไอ้คนเนี้ยถ้าจำได้นะนับที่เอเวอร์ตันเจอกับแมนซิตี้และทำแฮนด์บอลในเขตโทษแต่ไม่ให้แล้วนัดที่ดอกูเอาเท้ายันแม็กอาริเตอร์ก็ไม่ให้น่าจะใช่นะนั่นแหละโอ้คนนี้หลายดอกหลายดอกครับคนน
10: ี้ขาแม็กอาริเตอร์นี่เห็นปุ่มครบเลยนะ
8: ครับผมก็ต้องยอมรับกับทำอะไรนะจริงๆมันแก้ไม่ได้จริงๆนะหรือเราแก้กฎใหม่ได้ไหมถ้าตัดสินผิดพลาดแข่งใหม่ไปเลยผมเชื่อว่าแข่งใหม่นี่เอานะไม่เป็นไรก็บริอะไรนะทีมก็ได้งานได้ตังค์เพิ่มไงนึกออกอ่ะ
10: แต่ถ้าชนะเนี่ยไม่ต้องแข่งใหม่ก็ได้นะตัดสินผิดพลาดแต่ชนะเนี่ยไม่ต้องแข่งใหม่ได
8: ้แต่จริงๆนะผู้ตัดสินอังกฤษนี่เขาสุดจริงๆเนาะทำไมเขาไม่เอาแบบเอาผู้ตัดสินอย่างเขาเนี้ยอย่างเงี้ยโอเครู้ว่าความผิดพลาดอ่ะแบนทั้งฤดูกาลเลยได้ไหมจริงๆนะมึงไม่งั้นมันก็แบบเขาเรียกละมันไม่มีความมันเหมือนกับว่าพอทำผิดแล้วเนี่ยหัวหน้าเรายอมรับผิดให้ไงนึกออกว่าเฮียนั
10: ท
8: แต่ไม่มีการลงโทษลูกน้องไงแ
10: ล
8: ้วลูกน้องมันก็ได้ใจดิโอ้ยฉันทำผิดฉันก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลย
10: ฉันเดี๋ยวสมาคมก็กลมหัวเอง
8: อะแล้วเดี๋ยวฉันก็ผิดต่อก็ได้วะไม่เป็นไรนี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าไม่ได้นะอย่างเงี้ยนะเป็นผมนะไล่มันออกเลยไม่ตัดสินแล้วไปอยู่ลีกซาอุไปนู่นไปลีกซาอุไปเลยมึงชอบขนาดไหน
10: ไปลีกซาอุไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องมีผลต่อความชื่นชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดสินทีมบอลที่ไม่รู้จัก
8: หรือว่าลีกเมืองไทยก็ได้ไม่น่ารอดนะ
10: อย่าให้มันมาเกี่ยวแถวนี้นี่พี่อย่าให้มันเกี่ยวแถวนี้เดี๋ยวมันเราจะพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดือดร้อนเอาไปกาชาไปอะไรก็ได้พี่ไ
8: ปไม่เขาบอกว่าพอๆกับเมืองไทยคล้ายๆกันอะไรอย่างเง
10: ี้
8: ย
10: พี่ไม่พอพี่ไม่พอประเทศไทยดีกว่าเยอะพี่เรา
8: ไม่ของ
10: นอกก็พอพี
8: ่เอาผมไม่ค่อยได้ติดตามบอลไทยไงไม่ไรหรอก
10: อย่าไปติดตามอย่าไปไม่ติดตามก็ยิ่งอย่าไปคุยพี่อย่าหรือว่าน้องข
8: ออ่ะโอเคอันนี้
10: เราข้ามไปเลยเราไปเป็นที่ที่ MOL เสร็จปุ๊บเราไปลีกอื่นเลยไปลีกตุรกีอะไรอย่างงี้ไปเลย
8: อันนี้แบบว่าแค่มาอัปเดตให้ฟังเฉยๆนะ
10: โอเคนะคร
8: ับ แต่ไม่
10: ม
8: ี
10: อะไรเก
8: ี่
10: ยวกับเราทั้งนั้น
8: ถูกต้องครับใช่ครับ
10: นะ
8: อ่ะวันนี้ก็ใครที่มีปัญหานะเรื่องรถยนต์ก็ส่งกันเข้ามานะครับ4689899นะครับผมอ่ะวันนี้เฮียนัทมีอะไรจะเล่าไหมวันนี้
10: ลดโล่งครับทางด่วนฟรีอยากไปเที่ยวในเมืองก็รีบไปซะ
8: เอาวันนี้ทางด่วนฟรีใช่เมื่อเช้าลืมไปเลยว่าทางด่วนฟรีแต่ถ้าผมขึ้นโทเวก็ไม่ฟรีเสียตังค์
10: ไม่พี่คือผมโอเคถ้าไหนจะพูดเรื่องโทเวนะเมื่อวานเนี่ยผมก็มีความคิดนะเมื่อวานเสร็จงานเย็นเนาะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วก็มีความคิดว่าลงมาจากตินแดงไม่กลับทางด่วนธรรมดาจากในเมืองเนี่ยมันก็วิ่งไปลงประชานุกูลได้เลยใช่ไหมใช่แต่ก็ดินแดงไม่ติดว่ะฟ้าก็เลยวะลงดินแดงละกันพอลงดินแดงเอ้ารถเยอะก็เลยตัดสินใจขึ้นโทเวแล้วก็มาลงปตท.ระหว่างที่ไปเนี่ยก็เหลือเฮ้ย800แล้วว่ะก็รู้สึกว่าอ้อยวัดโทเวมันคือ90เนอะอะไรเงี้ยแล้วรถที่ติดอยู่ข้างล่างทำไมเขาไม่ขึ้นโทเวเขาไม่ขึ้นโทเวก็ตรง90บาทนี่แหละ
8: คือบางคนอ่ะ
10: ถูกไหม
8: อาจจะแบบไม่ได้รีบไงเฮียนัทก็ไม่ขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่อย่างเราอ่ะบางทีเราก็เอ้ย
10: วันนี้ผมเหนื่อยแล้ว
8: ฉันอยากจะรีบกลับบ้านอะไรอย่างนี้มั้งนั่นนะฮะ
10: แต่เมื่อวานไม่ได้รีบกลับบ้านนะเมื่อวานรีบไปวิ่ง
8: อาจจะเมื่อวานผมก็ไม่ขึ้นนะเมื่อวานผมก็ไม่ขึ้นนะผมก็วิ่งธรรมดาเลยนะวิ่งทางธรรมดาเลยนะไม่ขึ้นเหมือนกัน
10: ใช่คือผมอ่ะคิดอีกมุมนึงนะสมมติว่าเราทำงานเงินเดือน10,000 17,000 17,000 18,000 ทางด่วน2ต่ออ่ะสมมติพี่กำโดน90 50140ไปกับ280 280เดือนนึงทำงาน20วันออก 5,000
8: แล้วเกือบ 6,000 แล้ว
10: 6,000 ใช่ไหมเอถ้าผมก็คิดว่าผมขึ้นดอนเมืองโทเวไปเนี่ยพุ่งขาออกนะไม่มีรถน้อยมากแล้วกันจะว่าไม่มีรถ cover เลยรถน้อยมากผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นว่าแล้วถ้าดอนเมืองโทเวมัน50บาทอ่ะคนจะตัดสินใจง่ายกว่านี้ในการใช้บริการไหม
8: เหมือนกับว่าถ้าแพงคนไม่ขึ้นแต่ถ้าถูกคนจะขึ้นแล้วถ้าเอามาเทียบกันโอลูมเนี่ยในการขึ้นมันอาจจะเยอะกว่าปกติสมมติว่า90บาทมีเยอะยกตัวอย่างนะ90บาทอาจจะขึ้น100คันแต่ถ้า10บาทอาจจะขึ้น300คันถ้าเกิดว่าคุณได้กำไรนะเพราะทุนมันอยู่บนถนนอยู่แล้วนึกออกปะ
10: ก็ถูกต้องโครงสร้างมันตั้งอยู่แล้ว
8: เออมันไม่ได้แบบมันไม่ต้องมาปรับอะไรเพิ่มแต่ว่าไอระยะรถที่มันเยอะขึ้นอ่ะสมมติว่าถ้า100คันพวกเนี้ยใหญ่เฮ้ยนะบอก5เก็บ90บาทใช่ป่ะแต่พอเป็น50บาทเพิ่มขึ้นมาอีก2เท่าสมมุตินะก็ถ้าขอได้150เลยนะคือถ้า150เนี่ยส่วนต่างคือ60บาทเลยนะต่อ1วัน
10: อ
8: ่ะต่อ1คันแล้วกันนะ
10: ใช่ไหม
8: ได้ดิ
10: คือมันต่างยุคละเยอะขึ้นปลาพี่มุกเนี่ยผมก็มองในมุมว่าถ้าสมมติผมเงินเดือนหมื่นกว่าแล้วผมก็มองในมุมแบบคนใช้เนอะผมก็จ่ายเงินผมก็ไม่ได้ขึ้นฟรีนี่ว่าก็ต้องพูดได้สิวะอะไรเงี้ยผมก็คิดแบบนี้นะผมก็มองว่าผมไม่อยากให้ถนนเมืองไทยมันต้องคอยจ่ายเงินเพื่อให้มันสบายคือถ้าอยากจะเร็วก็ต้องซื้อมันถูกไหมมันก็ถูกแล้ววะเหมือนยูนิเวอร์แซลไปดิสนีย์ยังต้องมีฟาสต์พาสเลยถูกไห
8: ม
10: เข้าใจได้แต่อันนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องสิ้นเปลืองที่คุณเลือกได้ไง
8: ครับ
10: แต่ถนนพื้นฐานมีให้ใช้ไหมก็มีแหละแต่ถ้าเกิดจะให้มันเร่งด่วนขึ้นเร็วขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้มันวางอยู่บนคำว่าราคาที่สมเหตุสมผลเป็นไปได้หรือไม
8: ่
10: คือ180กับค่าแรง500ต่อวันเนี่ย

0: มันเกิน 30% แล้วนะ
1: ครับผม
0: เออผมก็เลยมองว่าหรือบางคนที่ฟังอยู่ก็จะบอกก็ไม่ต้องขึ้นสิวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ต้องขึ้นแล้วแล้วมันอัดกันอยู่ข้างล่างแล้วเวลาของการไปทำงานหรือตามแต่มันเพิ่มขึ้นพอสมควรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็ทำให้บีบให้คนมีทางเลือกน้อยลง
1: แต่เดี๋ยวก็จะมีคำถามจะมีคำถามย้อนกลับมามึงก็ออกแต่เช้าสิวะ
0: เออใช่มันก็เป็นเรื่องที่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันน่ะแหละ
1: ไอ้คำว่าออกแต่เช้าเข้าใจคือบางที
0: อ
1: ่ะทุกคนก็อยากจะออกมาแล้วก็รถไม่ติดแล้วถึงที่ทำงาน
0: เออ
1: แล้วไปทำอะไรอ่ะถือว่าออกตีห้าถึงหกโมงเข้างาน8โมง2ชั่วโมงทำอะไรอ่ะ
0: เราจะไปหลีกว่ามาทำงานเร็วแล้วหัวหน้าจะอัปเกรดเราขึ้น
1: ไม่หัวหน้าไม่เห็นหรอกเพราะหัวหน้ามาใกล้แบบหัวหน้าก็มาใกล้8โมง
0: ใช
1: ่ไหมหัวหน้าไม่ได้มาเร็ว
0: ไ
1: ม่เห็นหรอก
0: อะไรอย่างเงี้ยคือผมก็มองในมุมว่าเอออยากให้เรามีทางเลือกกับการใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะฮะเบาขึ้นอันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องวิงวอนไปยังผู้หลักผู้ใหญ
1: ่อือฮึค่ะ
0: เออนะคือพี่คืนเขาวันละ40เนี่ยเขาได้คืนมาเดือนละ800พันหนึ่งผมว่าบางทีมันอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ว่าพอไปดูตรงปลายทางกับเงินเหลือจากค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วอ่ะผมว่ามันก็เหลืออยู่นะ
1: ก็ดีเลยนะจะบอกให
0: ้ใช่ใช่ใช่ใช่ก็อะไรประมาณนั้น
1: จริงจริงเนี่ยอย่างเรื่องดอนเรื่องทางด่วนเรื่องการใช้รถหรืออะไรพวกนี้ผมว่ามันเป็นงูกินหางไงเห็นนัททุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดอ่ะนะ
0: มีคนนึงเขาบอกว่าดินแดงจะคืนแล้วแล้วตอนหลังดินแดงไม่คืนอีกแล้ว
1: ครับ
0: เออก็เลยแบบเอ๊ะไปต่อรองยังไงวะ
1: ครับ
0: คืออันเนี้ยสมมติอันนี้มันถึงจุดคุ้มทุนจุดสัมปทานหมดแล้วเงี้ยแล้วสร้างอันใหม่ก็เอาอันใหม่นั่นแหละไปกินต่ออ่ะไปแต่ไม่ต้องเอาอันเนี้ยมาช่วยเฉลี่ยอันใหม่เลยเพราะก็ไม่ให้ผมไม่รู้ว่าจนผมแก่ตายตอนนี้ผม46ย่าง47แล้วเนี่ยมันจะมีทางด่วนอะไรที่มันขึ้นฟรีบ้างไหมอะไรเงี้ยผมขึ้นมาตั้งแต่15บาทถ้าจำไม่ผิดนะนั่งกับพ่อเนี่ยจนทุกวันนี้50มี65มี90ถ้าวิ่งจนสุดก็115มั้ง
1: ไม่แต่จริงๆอ่ะผมว่ามันอยู่ที่ตัวภาครัฐเองอ่ะตอนที่ไปคุยเลยว่าตั้งแต่ทีแรกอ่ะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าสัญญามันไม่ได้แบบปี2ปีนึกออกว่ามันเป็นสัญญาระยะยาวและการที่บริษัทนี้จะทำแต่ว่าต้องมีเงื่อนไข1 2 3 4 5เราเลือกได้นี่ใช่ป่ะณเวลานั้นเราก็เลือกได้หรือว่าเฮ้ยหูถ้าราคานี้ประชาชนไม่ไหวหรอกนู่นนี่แน
0: ่
1: นในอนาคตมันมองให้ออกอยู่แล้วไงทำไมถึงปล่อยให้เขาทำอ่ะปล่อยไม่เอาเจ้าอื่นทำอ่ะที่ราคาถูกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ก็อันนี้พูดในมุมของคนที่จ่ายค่าทางด่วนเดือนละเฉลี่ย 8,000 บาทนะ
1: ครับ
0: นะ
1: นี่ถ้าเราไม่ขึ้นเลยนะสมมุตินะนี่ปีนึงเราเหลือเก็บ 96,000 เลยนะ
0: อ๋อใช่ครับ
1: 96,000เกือบแสนเลยนะทำล้อเล่นไปนะเออไม่น้อยนะจะบอกให้ครับผม
0: ก็ฝากไว้เนี่ยคือในฐานะที่ถ้าเป็นคนหรือใครที่จะเป็นคนเป็นเจรจาเนี่ยก็อยากให้เจรจาในมุมของภาคประชาชนผู้บริโภคละกัน
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันอาจจะฟรีไม่ได้เลยอ่ะก็เข้าใจมันก็คนก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะไม่งั้นจะเอาเงินเดือนที่ไหนพนักงานก็ตกงานก็ทำให้มันย่อมเยาลงหน่อยดูอะไรจะมีโมเดลไปดูจีน
1: อ
0: ่ะค่ารถไฟในจีนเท่าไหร่กี่บาทไปดูที่เฮ้ยมูลค่าพลังงานเขาเท่าไหร่ยังไงก็ลองทำให้มันถูกลงคนมันจะได้อย่างน้อยที่สุดตังในกระเป๋ามันมีมูลค่ามากขึ้นมันก็แฮปปี้แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะที่น่าถ้ามันลดคอสตรงนี้ได้เนี่ยค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าในแต่ละวันในการเดินทางเนี่ยมันถือว่ามันก็จะดูแฮปปี้ขึ้นเลยนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยว15ธันวาเนี่ยขึ้นราคาอีกนะโอเวเนี่ยมันขึ้นมาตั้งแต่ผมเรียนอยู่หอวังอ่ะจนตอนนี้ผมจบมาเนี่ยมันรุ่นเท่าไหร่แล้วไม่รู้หอวังอ่ะ
1: ฮะคร
0: ับ เนี่ยไม่คุ้มทุนสักทีมันไม่ครบสัญญาสักทีวะสัญญามันกี่ปีวะเนี่ย
1: นี่ผู้ประกันบอกว่าดอนเมืองโทเวกำลังจะหมดสัญญาแล้วครับรัฐบาลก็จะปล่อยให้หมดสัญญาแล้วมาทำเองราคาคงไม่น่าเลือกขนาดนี
0: ้
1: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไม่ราคามันฟังได้จับต้องได้อ่ะผมว่าคนก็มีทางเลือกอ่ะคนก็อาจจะเอ้ยฉันขึ้นโทเวดีกว่าจะได้แบบทำเวลาให้มันเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ปรากฏพอภาครัฐเข้ามาปั๊บอันนี้ผมบอกหูดักคอพี่หนูก่อนนะ
1: อ่า120
0: พี่หนูแล้วเอาไปลงไทยช่วยไทยพัดอีกเศษพอก่อนนะพี่หนูนะพี่หนูให้เด็กๆเราลืมตาอ้าปากไปนะ
1: ถึงเวลานั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ
0: หรือเอา30บาท50บาทอะไรเงี้ยว่ากันไป
1: ไม่ใช่ไอ้คำว่าไม่ใช่
0: รู้ผมรู้จะได้พี่กับเธอยังพูดอย่างกันไม่ได้เดี๋ยวเดือนละฟันเป็นอะไรแม่เฉียวแล้วเงินไม่รู้ตอนนั้นเป็นใครไม่รู้หล่ะยังไงแหละแต่ถ้าพี่หนูยังอยู่
1: เลย
0: ถ้ายังเป็นพี่หนูอยู่อ่ะถือว่าน้องขอนะ
1: ครับผมอ
0: ันนี้ผมดึงพี่2ทีแล้วนะวันนี้นะนั่นน่ะรัฐบาลมาทำอ่ะก็เอาละวางโครงสร้างให้มันสมเหตุสมผลให้คนได้ใช้ชีวิตกันแบบมีความสุขร้อยหนึ่งขอให้มันขึ้นตำรวจได้2ครั้งหรือ2ครั้งครึ่งก็ยังดีวะ
1: นะ
0: ได้ไ
1: หมก็ส่วนใหญ่การขึ้นทางด่วนคือการซื้อเวลาอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะถามว่าถ้าทางข้างล่างมันโอเคอ่ะทางด่วนก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ผมกล้าพูดได้เลยอ่ะนะครับ
0: ใช
1: ่รับรองทางด่วนนี่เงียบเหงาเลยนะผมบอกให้เลยอ่ะ
0: แต่ก็ยากแต่ถ้าเทียบกับปริมาณรถในกรุงเทพนะผมต้องบอกงี้นะอันนี้เป็นข้อมูลสักพักแล้วสักปีสองปีแล้ว
1: ครับ
0: รถในกรุงเทพมันจดทะเบียนกันเนี่ย5 ล้านกว่าคันเลยนะ
1: อ่าฮะครับ
0: ที่จดทะเบียนกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดว่าไปนับดูว่าปริมาณถนนที่มันรองรับได้มันรองรับได้ไม่กี่ล้านประมาณล้านหรือ2 ล้านคันเท่านั้นแหละเราเกินไปแล้วไม่รู้กี่เท่า
1: หมายถึงว่าเขาคำนวณเนี่ยอยากว่าปริมาณรถที่จดทะเบียนแล้วเอามาต่อกันแล้วก็เทียบความยาวถนนทั้งกรุงเทพ
0: อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอ
1: ะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยครับผมโอ้ก็นะรถมันเยอะกว่าถนนนะแต่ก็ต้องบอกว่ารถก็ไม่ได้ออกมาทุกคันไง
0: ถูก
1: แต่ว่าโอเคปริมาณในการใช้มันก็เยอะจริงๆแหละนะครับผ
0: ม
1: ซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ต้องมีถนนรองรับให้มันเพียงพอขึ้นแล้วกันนะครับพูดถึงที่นัดเล่าเรื่องตรงนี้เนี่ยโอเคในเรื่องลดค่าใช้จ่ายกับการขึ้นทางด่วนอะไรพวกเนี้ยในส่วนของรถยนต์เราเนี่ยจริงๆอ่ะถามว่าเราต้องเซฟคอสกับการใช้งานกับรถเราได้ไหมมันได้เป็นบางจุดแล้วกันนะฮะคนส่วนใหญ่นะเฮียนัทเวลาใช้รถเนี่ยตอนซื้อป้ายแดงอ่ะจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับการที่จะซื้อรถป้ายแดงนะเวลานั้นเท่าไหร่ก็สู้ถ้าตัวเองชอบนะจะผ่อนเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่เชื่อไหมว่าพอถึงเวลาที่จะต้องซ่อมเนี่ยกลับไม่ค่อยกล้าซ่อม
0: หลังชีวิตเลยอ่ะ
1: จริงนะพอถึงเวลาจะซ่อมเนี่ยคือจะแบบจะรู้สึกว่าซ่อมไปแล้วมันจะคุ้มไหมวะคือบางทีเนี่ยเวลาคนซ่อมรถเนี่ยเขาจะไปอิงเรื่องราคารถมือสองเป็นหลักไงนะ
0: อ่ะ
1: สมมติว่าเอารถหนึ่งคันเนี่ยซื้อมาเนี่ยอายุเดี๋ยวนะรถหนึ่งคันถ้าเราซื้อมาเนี่ยณเวลานั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณล้านกว่าบาทสมมุตินะพอผ่านไปสัก10 ปีก็ตีไว้ประมาณสักแสนกว่าโลหรือ200,000 โลตอนนี้ราคามูลค่ารถอาจจะเหลือสัก3-4 แสนแล้วอ่ะหรือ2-3 แสนก็แล้วแต่พอมูลค่ารถมันลงเนี้ยแต่อย่าลืมว่าอะไหล่ที่ณเวลานั้นอ่ะกับณเวลาเนี้ยมูลค่าอะไหล่ในรถคันนั้นเนี่ยมันไม่ได้ถูกลงตามรถนะ
0: อะไรมันใหม่นอนกล่องอยู่ในโชว์รูมอยู่ในกล่องไง
1: แล้วมันอะไรพวกนั้นเนี่ยมันมีแต่จะปรับราคาขึ้นกว่าณเวลาตอนที่มันอยู่ป้ายแดงนะจะบอกให้ราคามันอะไรไม่สูงขึ้นกว่าเดิมอะเอางี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนน่ะส่วนมากนะเวลารถมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดกับรถที่เราใช้ประมาณสัก10 ปีแล้วนึกออกปะเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาจะลงทุนแล้วมันจะคุ้มไหมวะการที่จะซ่อมรถให้มันกลับมาดีเหมือนเดิมเนี่ยมันจะคุ้มเงินที่จะลงไปหรือเปล่า ในมุมมองของเจ้าของรถจะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นะ
0: อืม
1: หรือไม่

0: คนหนึ่งอาจจะมองอีกรูปแบบหนึ่งเลยว่าอุ๊ยมันถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องเปลี่ยนรถแล้วเพราะถ้าฉันมานั่งซ่อมเนี่ยฉันคงไม่เอาหรอกฉันเปลี่ยนใหม่ดีกว่าพอเปลี่ยนใหม่ปุ๊บอาจจะเอานี่ไปเทปุ๊บก็เพิ่มเงินอีกสัก50-60%อะไรอย่างเงี้ยในการที่จะซื้อรถอีกคันหนึ่งเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลารถเก่าอ่ะพอซ่อมปุ๊บจะไม่ค่อยอยากจะซ่อมคือต้องเข้าใจว่าอย่างว่าบางทีเนี่ยเวลาเราเข้าไปซ่อมรถเนี่ยถ้าเราเข้าไปตามอู่หรือตามเอาง่ายมันจะต้องแบ่งพาร์ทอย่างนี้ก่อนแบ่งเลเวลก่อนศูนย์บริการศูนย์ข้างนอกแล้วก็อู่แล้วกันเนาะแบ่งเป็น3เลเวลเลเวลที่หนักที่สุดน่าจะเป็นศูนย์บริการซึ่งศูนย์บริการเนี่ยก็ต้องเขาเรียกเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอะไรที่มัน50-50หรืออะไรที่มันแบบดูก้ำกึ่งว่ามันอนาคตมันจะเสียแน่ๆเขาจะไม่ปล่อยไว้เลยนะเขาจะเลือกที่จะทำให้กับเจ้าของรถคันนั้นเลยนี่ล่าสุดนี่ผมเจอใบเสนอราคาคันนะทำรั่วแล้วก็ทำพวกระบบหล่อเย็นนะพวกท่อน้ำพวกอะไรพวกเนี้ยปั๊มน้ำท่อน้ำอะไรพวกเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีหม้อน้ำด้วยแต่คิดว่าน่าจะมีนะรถซิตี้เห็นนะ2015ให้เห็นนะทายว่าราคาเท่าไหร่ทำรั่วเครื่องยนต์ทั้งหมดเลยอะเอาง่ายรายการอะไรเนี่ย
1: 9,000 นะ
0: รายการอะไรเนี่ยประมาณกระดาษ A4 สองหน้า
1: โอ้ทางนั้นเอาไป 15,000 ไป 20,000 ทำเก็บรั่วนะก็คือมีโอลิงซีซีมีอะไรงี้อ่ะโอเคถ้าลงค่าแรงอ่ะ 9,500 10,000
0: ห้าหมื่นกว่าบาท
1: ยังวะรถอะไรเนี่ยมีอะไรวะเนี่ย
0: ซิตี้มูลค่ารถคันนี้น่าจะเหลือมาสัก200,000กว่าเนี่ยพอเจอราคาเสนอราคาอย่างเงี้ยคิดว่าลูกเขาไอ้คิดว่าเจ้าของเขาอยากทำไหมคือบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้เอาที่สำคัญเลยจริงๆสำคัญเนี่ยไม่เกินหน้ากระดาษ A4 ก็หมดแล้วแต่นี่มันเกินไปเยอะไงบางทีอ่ะพวกแคมป์นัดกิฟต์ย่อยไอ้พวกเนี้ยเขาเปลี่ยนหมดเลยนะซึ่งถามว่าต้องเปลี่ยนไหมโดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่จำเป็นนะเนี่ยพอโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครเขาจะทำคือพอเห็นราคาบุ๊กทุกคนเขาเรียกอะไรหันหน้าออกเลยหาอู่ข้างนอกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับชุดเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี้ยน่าจะอยู่ประมาณสักถ้าชุดทำรั่วนะทำรั่วจริงๆอ่ะ6,000 บาทก็อยู่แล้วไม่รวมแต่จริงๆไอ้ที่เขาเสนอราคามาเนี่ยไอ้พวกท่อน้ำยังไม่เป็นไรเลยนะเฮียนั
1: ท
0: ยังไม่รั่วแน่อะไรเลยนะสบายดีอยู่แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอะว่าเขาต้องการความชัวร์ไงในเรื่องของการเซอร์วิสอะไรที่มันดูแล้วก้ำกึ่งหรือว่าเอ้ยคันนี้อายุเริ่มเยอะแล้วจับเปลี่ยนก่อนเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตเหมือนกับที่เราเคยบอกอะว่าเอ้ยรถอย่างถ้าแฟนรายการถามรถ300,000 โลเฮียระบบหล่อเย็นทำได้หรือยังแต่มันยังไม่มีปัญหาเลยนะถ้าถามผมก็บอกผมก็จะตอบว่าอยู่ที่เจ้าของรถเลยครับถ้าคุณเป็นคนหมั่นคอยตรวจสอบหรือว่าดูรถด้วยตัวเองบ่อยขึ้นอะอันเนี้ยถ้าคุณเห็นปัญหาคุณก็ยังแก้ทันไงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่เคยเปิดฝากระโปรงเลยมันจะมีความสุ่มเสี่ยงไงเห็นไห
1: ม
0: สมมติว่าถ้ารั่วแล้วไม่เห็นอะไรจะเกิดอะปัญหาเรื่องความร้อนเกิดทันทีเลยหรือว่าเอ้ยมันรั่วมาสักพักนึงแล้วแต่เพิ่งมาเห็นทีหลังเป็นยังไงต่อให้รั่วนะแต่ถ้าเราเห็นทันนะมันก็ยังถือว่าป้องกันได้ไงแต่ถ้ารั่วแล้วไม่รู้แล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้ป้องกันไม่ได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอกไว้ว่าศูนย์บริการเนี่ยในเรื่องของการทำลักษณะเนี้ยเขาต้องการเน้นความชัวร์ไงแต่ว่าเขาไม่ได้นะสมมติถ้าเจ้าของรถบอกว่าเฮ้ยฉันยังไม่ทำใช่ว่าพอสื่อเสนอบอกเจ้าของรถบอกฉันยังไม่ทำ

0: แล้วถ้ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนเนี่ยย้อนกลับไปด่าเขาไม่ได้นะครับเพราะเขาถือว่าเขาก็เคยแจ้งมาแล้วว่าเฮ้ยให้ทำแต่เราไม่ทำเองนึกออกปะไอ้ตรงเนี้ยเราจะไปแบบโวยวายเขาไม่ได้ว่าอุ้ยทำไมฉันเข้าศูนย์ตลอดทำไมคุณไม่ดูแลให้ฉันทำไมถึงปัญหาเรื่องความร้อนมันถึงเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยต้องบอกว่าไปด่าเขาไม่ได้แต่โอเคแต่ถ้าโอเคถ้าอายุรถมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ใส่ใจเป็นคนที่หมั่นดูตรวจเช็คตลอดเวลาแล้วถ้าเราเห็นปุ๊บโอเคปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นก่อนนะคำว่าเห็นก่อนมือเราเห็นจุดที่มันเกิดปัญหาแล้วเราแก้ปัญหาทันอนาคตเราจะไม่เจอปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่เห็นปัญหาเราไม่เคยไปฝาโปงดูเลยแล้วถ้าเกิดปัญหาแล้วเราไม่เห็นนั่นเนี่ยความเสียหายมันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมไงครับจากเปลี่ยนแค่ท่อน้ำอย่างเดียวกับกลายเป็นต้องมารื้อฝาสูบหรือนู่นหรือนี่หรือนั่นอะไรเงี้ยนะครับอย่างเมื่อวานก็เจอคันหนึ่งน่าจะหม้อน้ำรั่วแล้วไม่ได้สังเกตไงไม่เห็นแล้วก็ดับคาเท้าเลยโอเคตอนที่มันดับเขาก็สไลด์รถมานะเราก็ไม่ได้เปิดดูหรอกก็โอเคเห็นหม้อน้ำรั่วเอาจับเปลี่ยนก่อนเลยปุ๊บเติมน้ำไปปุ๊บพอสตาร์ทรถน้ำมันกระโดดพวดเลยพวดออกมาเลยบอกลูกน้องบอกถ่ายน้ำออกคืนถ่ายเก็บเลยไม่รอดฝาสูบโขงเรียบร้อยเนี่ยชัดเจนเลยถ้าอย่างเงี้ยเพราะไม่เห็นเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าน้ำหายคือถ้าเห็นแล้วรู้ผมว่ายังป้องกันทันแต่ถ้าไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้อันนี้ป้องกันไม่ทันแล้วพอเจอปัญหานี้ทำไงฮะสุดท้ายก็ต้องมานั่งทำเครื่องทำฝาตูเปลี่ยนหม้อน้ำอย่างเงี้ยแทนที่จะเปลี่ยนหม้อน้ำอย่างเดียวให้นัดจับต้องเปลี่ยนทั้งหม้อน้ำทั้งฝาตูทั้งทำฝาสูบด้วยเลยนะครับ
1: ยาว
0: นี่แหละครับผมถึงบอกผมก็เห็นนั้นบอกเสมอว่าถ้ารถเก่าอ่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดฝากระโปรงแล้วก็ตรวจสอบรถดูนิดนึงหรือไม่ก็ก้มดูที่พื้นซิว่ามีน้ำมันเครื่องมีอะไรที่มันซึมมันรั่วหรือเปล่าหรือถ้าเราเจอปัญหาเราจะได้แก้ทันเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นเราไม่เจอปัญหาแล้วเราปล่อยปะละเลยไปอย่างเงี้ยแล้วถ้ามันไปเจอปัญหาในขณะที่เราใช้งานอยู่อ่ะบางทีปัญหามันอาจจะจากเล็กจะกลายเป็นใหญ่เลยนะแล้วอย่างคือผมเชื่อได้อย่างว่าเวลาเจอปัญหาบนถนนแล้วเนี่ยถ้ารถติดๆอ่ะทุกคนมีความเขาเรียกความหน้าบางอยู่เป็นในตัวอยู่แล้วนึกออกปะไม่กล้าจอดถ้าจอดปุ๊บเดี๋ยวจะโดนด่าทำให้รถติดทั้งถนนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเป็นอย่างเงี้ยบางทีนะเราก็ต้องยอมนะเฮียนัทเนาะยอมที่จะเขาเรียกรอดูว่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบบุ่มบ่ามแล้วรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการรอเป็นเรื่องที่ดีนะแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ถูกใจกับคนบนถนนเท่าไหร่นะเพราะไอ้คนบนถนนก็คงหงุดหงิดอ่ะรถติดอะไรวะอ๋อติดไอ้นี่คันเดียวเองอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: เราอยากให้เข้าใจถ้าเป็นแฟนมอเตอร์เทนก็คือไม่มีใครอยากให้รถมันเสียหรอกครับ
0: ใช่ถูกต้อง
2: ใครจะอยากให้มันเสีย
0: ครับพอรถเสียแล้วมันนะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมัน
2: จะต้องหมดวันนั้นอ่ะ
0: ทั้งหน้าที่การงาน
2: ที่
0: นัดหมายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผม
2: ไปหาลูกค้าไม่ทันไปทำงานไม่ทันไปรับลูกไม่ทันโอ้โหมีแต่เจ๊งกับเจ๊ง
0: สังเกตไหมเวลารถปิดเทอมเนี่ยปิดเทอมนี่จะเป็นช่วงเวลาที่คนจะเอารถมาซ่อมกันเยอะนะเพราะเป็นช่วงที่ลูกไม่ต้องไปโรงเรียนไงนะไม่ต้องไปส่งเด็กคือยังมีเวลาเอารถมาซ่อมได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆก็มีนะบางทีรถบ้านอย่างผมเคยเจอนะเจ้าของรถกับลูกสาวเขาผมก็ไม่ได้ว่านะแต่บางทีว่าผมว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีก็สปอยลูกเกินไปก็มีนะเหมือนกับว่าถ้าไม่มีรถคันนี้จะชีวิตจะลำบากมากเลยใช่ไห
1: ม
0: ชีวิตจะแย่มากเลยแบบในด้านการพูดเขานะแล้วลูกแบบลูกก็สมทบอีกเนี่ยไม่ได้นะดีนะไม่งั้นจะส่งหนูทันได้ยังไงอะไรเงี้ยเราเห็นเขายืนคุยกันแล้วโอ้โห ทำไมเขาไม่มีเวอื่นตรงเลยวะอะไรเงี้ยทำไมต้องมีเวนี้เวเดียวด้วยอะไรเงี้ยนี่คือรถคันนี้นี่หยุดไม่ได้เลยนะหยุดเกินวันสองวันนี่ไม่ได้เลยนะอันตรายเลยนะพอลูกไม่มีลูกไม่มีรถนั่งไปทำไปโรงเรียนอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าบางทีมันก็ถ้าผมเจอเจ้าของรถอย่างนี้นะผมบอกตรงว่าผมไม่รับเลยนะ
1: มัน
0: ถ้าเป
1: ็
0: นงานป
1: ั
0: ญหานี่แต่ถ้าเป็นงานปัญหานี่ผมไม่เอาเลยนะแล้วผมจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ปกติแล้ววะ
2: ถ้ามันไม่จบในตอนนี้แล้วยังหาไม่เจออยู่เนี่ยอันนี้เราเดือดร้อนแหละ
0: ใช่ถูกต้อง
2: เราต้องแบกรับความกดดัน
0: ต้องกลายเป็นแล้วตอนเราต้องเป็นแพะรับบาปแทนอะไรเงี้ยลูกไม่มีรถไปเรียนอะไรประมาณนี้แหละนะครับจริงๆอ่ะรถอ่ะมันก็มีเวลามีปัญหาเนี่ยผมเชื่อว่าช่างหลายคนเวลาซ่อมรถเนี่ยเขาก็พยายามทำให้มันจบให้เร็วที่สุดแหละนะฮะอย่างใครมาหาผมเนี่ยผมกล้าพูดได้เลยว่าระยะเวลากับการทดสอบหรือว่าอะไรพวกนี้ผมน่าจะเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วนะผมแทบจะไม่ปล่อยให้รถค้างอู่เลยจะค้างก็เฉพาะงานหนักๆงานที่แบบมาไม่ทันบ้างมาช้าบ้างอะไรเงี้ยจำเป็นต้องทิ้งรถไว้นะฉะนั้นจะให้ทิ้งรถไว้นะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899ช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: Motor in Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันโจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: 99 on tour
7: เชียงใหม่เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ซึ่งสะท้อนผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่งและหนึ่งในนั้นคือประตูท่าแพค่ะประตูเมืองเก่าที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดด้วยโครงสร้างอิฐสีส้มที่โดดเด่นผสมผสานกลิ่นอายของล้านนาและยุคสมัยใหม่ที่นี่จึงเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะนอกจากความสำคัญทางประวัติศาสตร์ประตูท่าแพยังเป็นศูนย์กลางของถนนคนเดินวันอาทิตย์แหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองอาหารท้องถิ่นและศิลปะการแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมล้านนาได้อย่างลึกซึ้งอีกหนึ่งไฮไลท์คือฝูงนกพิราบที่บินโฉบไปมากลายเป็นฉากหลังอันเป็นเอกลักษณ์ของภาพถ่ายที่ระลึกกันเลยค่ะหากคุณกำลังวางแผนมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาสัมผัสเสน่ห์ของประตูท่าแพไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นถ่ายภาพสวยๆหรือสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าที่ยังมีชีวิตรับรองว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สร้างความประทับใจและความทรงจำดีๆให้กับทุกคนที่มาเยือนแน่นอนค่ะ
6: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกัน
8: พบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป่าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: 6736มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับมาครับในช่วงที่2กันเลยนะครับก็ข้อความก็ส่งมาได้นะครับที่4689899นะฮะถ้าใครที่อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องรถก็ลองถามกันมาดูนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ผมว่าบางทีเจ้าของรถอาจจะรู้สึกเคยชินกับการใช้รถจนไม่คิดว่ามันคือปัญหาของตัวเองในเงี้ยเรื่องแอร์ครับพี่นัทอย่างบางทีเรื่องแอร์เนี่ยอย่างวันนี้ผมเจอคันหนึ่งก็คือตอนไปลองอ่ะรู้สึกแล้วแหละว่าแอร์เขาไม่เย็นแต่ตอนไปลองรถด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องแอร์เขาเลยนะเขาก็ไม่ได้ทักเธอว่าเอ้ยเนี่ยช่างอันนี้แอร์เย็นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้พูดถึงเราก็แต่เขาบอกว่าโอเครถเขามีเสียงวีดหรือเสียงอี๊ดอะไรเงี้ยเราก็จริงๆเขาบอกว่าวิ่งมาสักพักนึงถึงจะได้ยินอะไรเงี้ยซึ่งเราไปลองเราก็ไม่ได้ยินหรอกแต่เราก็สันนิษฐานว่าเออหรือว่าเป็นเสียงเพราะน้ำยามันวิ่งหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยพอน้ำยามันเริ่มไม่เยอะแล้วไงเริ่มหายไปเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกับเจ้าของรถว่าเออพี่เนี่ยอันเนี้ยรถพี่แอร์ไม่เย็นนะเขาบอกอ้าวเหรอเอางั้นดูให้เลยดูให้เลยเราก็อ่ะดูเลยทั้งนั้นหรือเราก็เลยมาวิเคราะห์อีกทีว่าเออหรือเสียงที่เขาได้ยินมันคือเสียงวาล์วแอร์ที่เวลาน้ำยามันขาดแล้วมันฉีดอ่ะนึกออกปะมันเหมือนผิวปากอะไรอย่างนั้นอ่ะเออเราก็เดาว่าอย่างนั้นนะฮะอ่ะสุดท้ายเราก็ลื้อทำแอร์โอ้พอเขาไปนั่งรถอีกทีนะเฮียนัทโอ้นี่แอร์ปกติมันอย่างนี้เองเหรอ คือเหมือนกับความเคยชินไงคือทุกอย่างเนี่ยเวลาเราใช้รถอ่ะมันคือความเคยชินกับการที่จะได้ยินเสียงที่เราขับแล้วเราจะรู้สึกว่าอันนี้คือปกติไงแต่จริงๆอ่ะไม่ปกติอย่างผมเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องแยกประสาทให้ออกว่าอันนี้คือไม่ปกตินะถ้าปกติมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าอันนี้คือไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคือมีหลายเคสนะบางทีไหนลองลดให้หน่อยว่ามีอะไรต้องทำบ้างเราก็จะบอกเลยว่าอันนี้เสียนี่เสียซึ่งไอ้คำที่เราบอกเนี่ยเวลาเราทำให้เขาเนี่ยมันจะต้องชัดเจนนะว่าเออมันเสียจริงเวลาเปลี่ยนไปทุกมันจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนึกออกปะไอ้จุดที่เราเปลี่ยนไปอ่ะมันจะต้องดีขึ้นอะไรประมาณนี้มันจะต้องรู้สึกได้อะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งในปัญหาเรื่องรถเนี่ยนอกจากไอ้เรื่องการแมนเทนแนนซ์แล้วเนี่ยผมว่าปัญหาที่เราจะต้องเจอกับมันบ่อยๆอ่ะมันก็ยังมีเยอะเลยอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือระบบช่วงล่างอายุแสนกว่าโลเอาผมตีไว้แสนบวกลบเลยแล้วกันนะต้องเจอแน่ๆแต่ใครจะมาเร็วมาช้ามันอยู่ที่หลายปัจจัยนะในเรื่องของสภาพถนนในเรื่องของลูกระนาดในเรื่องของการชะลอรถก่อนเจอหลุมหรืออะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้เป็นปัจจัยหมดนะถ้าเราขับรถผ่านในหมู่บ้านสมมตินะมีลูกระนาดสัก10ลูกไอ้นี่ไม่เคยเบรกสักลูกเลยไก่คันนึงหยอดทุกลูกคิดว่า2คันนี้คันไหนเร็วกว่ากันนะ

0: ื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยจนถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเอ้ยมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำอะไรเงี้ยและอย่างคือบางอย่างเนี่ยคนที่ใช้รถในประเทศไทยแล้วกันเนาะเวลาเสียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเลือกจุดในการที่จะทำไม่ได้ทำแบบเหวี่ยงแหในการทำอ่ะนึกออกปะ
1: ไม่จัดชุดใหญ่
0: ไม่ได้แบบโอ้โหต้องเปลี่ยนตัวนี้นี่นี่หนึ่งท้องสี่ห้าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราก็อาจจะเอาเปลี่ยนเท่าจุดที่มันเสียจริงๆดีกว่าส่วนใหญ่ก็คนที่ใช้รถในเมืองไทยจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นเพราะปัจจัยในเรื่องของราคาอะไรด้วยเรื่องของระยะเวลาด้วยมั้งคิดว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยจะทำหรือไม่ทำด้วยนะครับผมอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะใครที่มีเวลาว่างก็ลองไปเปิดฝากระโปรงรถดูนะว่ารถเราเนี่ยมีอะไรที่จะต้องแก้ไขมีอะไรที่จะต้องทำมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่าวันนี้มีข้อความอะไรส่งกันมาบ้างแล้วนะครับผมอ่ะอันนี้ตอบไปแล้วนะฮะมีเรื่องดอนเมืองโทเวกำลังหมดสัญญาแล้วรัฐบาลก็จะเลยปล่อยให้หมดสัญญาไปก่อนอ๋อแล้วก็มาทำเองคือทำเองก็ได้นะแต่ว่าราคาก็ถูกลงไปแล้วกันเนาะ
1: มีคนใช้ง่าย
0: มันมีไหมสมมตินะยกตัวอย่างกันดอนเมืองโทเวตอนนี้คือ90 บาทซึ่งตั้งแต่ดินแดงเลยนะสมมตินะ90 บาทถ้าหมดสัญญาและภาครัฐมาจับเองความเป็นไปได้เห็นนะว่าถึงฮะจะลดลงหรือว่าจะเพิ่มขึ้น
1: ดอนเมืองโทเวต้องถูกลง
0: แล้วถ้าไม่ถูกลงล่ะ
1: ก็ขึ้นเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: ให้ทำไง เราก็อยู่ปลายสุดของห่วงโซ่อาหารอยู่แล้วนี
0: ่อือครับ
1: อ่ะผมพูดตรงนะมันมีประโยคที่ลูกพี่ผมพูดไว้แล้วก็พูดเสมอเลยอยู่ประเทศไทยอ่ะไม่ทำอะไรหรอกไม่ใช่สิทำได้อย่างเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้มีตังค์ไว้ก่อน
0: มีตังค์
1: จะอยู่สบายที่สุดในโลกแล้ว
0: คือประสบความสำเร็จนะครับผม
1: ใช่นะพอละมาละเดี๋ยวชีวิตมันจะมีทางเลือกเองคือมันก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วก็เจ็บปวดหัวใจนะ
0: ครับ
1: แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่เถียงเว้ยนี่ในขณะที่จัดรายการไปเนี่ยผมก็ติดชิ้นตัวอย่างไปด้วย
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: นะในขณะที่ทำงานอีกงานอยู่ก็ยังทำอีกงานด้วยไปไง
0: ค่ะ
1: หยันเบอร์นี้สุดยอดแล้ว
0: ต้องทำด้วยนะครับคุณ F. Devil ถามว่าวันนี้มีเฉพาะออฟไลน์เหรอครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะออนไลน์น่าจะมีเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีจริงนะฮะครับผมสองเฮียครับแอร์รถผมเวลาทำความเร็ว60ขึ้นความเย็นลดลงยิ่งตอนขึ้นเนินยาวๆยิ่งไม่เย็นแต่ลงเนินถอยก็เร่งความเย็นจะกลับมาเป็นมาตั้งแต่คอมเดิมและคอมใหม่มือสองจอดเย็นยิ่งฝนตกยิ่งเย็นรถผมแท็กซี่อัลติส 2017อันนี้น่าจะเป็นเรื่องการระบายความร้อนน่าจะมีปัญหาเนาะการระบายความร้อนของตัวคอมเพรสเซอร์แอร์น่าจะหรือว่าคอนเดนเซอร์แอร์น่าจะมีปัญหาเดาว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอาการเนี่ยมันเหมือนกับว่าแอร์เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าแต่ถ้าแอร์เป็นน้ำแข็งให้อาจจะลืมที่เลยตัวเทอร์โมหรือตัววาล์ว2อย่างนะครับผมเขาบอกอ๋อมันเป็นเวลาเร่งเครื่องครับแต่ตอนคันเร่งแอร์เย็นครับช่างยังหาสาเหตุไม่เจอเดี๋ยวนะเป็นเวลาเร่งเครื่องตอนเครื่องเย็นเหรอแปลกนะทำไมต้องขึ้นเนินถึงยังมีปัญหาแต่ว่าโอเคผมเดาว่าอาจจะเป็นเรื่องของไอ้ตู้แอร์ที่เป็นน้ำแข็งบอกไม่แน่ใจนะเฮียนัทนะคือเวลาเป็นน้ำแข็งเนี่ยถ้าคอมมันทำงานตลอดอ่ะไอ้ตัวน้ำแข็งมันจะไม่ค่อยละลาย
1: แล้วคราวนี้มันที่มันเย็นน้อยลง

0: เพราะว่าลมมันออกมาได้น้อยลง
1: ถูกต้อง
0: คือมันก็เรื่องนึงแต่ว่าเราจะสังเกตส่วนใหญ่ครับถ้ามันตู้มเป็นน้ำแข็งเนี่ยมันจะมีควันขาวๆออกมานะ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องไปสังเกตต่อกันว่าอ่ะของเรามันเป็นยังไงนะ
1: อือฮึครับผมจริงๆถ้าตู้แอร์เป็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยนะที่ทำให้เกิดปัญหาปัจจัยแรกอาจจะเรื่องของเทอร์โมปัจจัยที่2อาจจะเรื่องของวาล์วหรือว่าปัจจัยที่3อาจจะเรื่องของระบบการตันของระบบน้ำยาแอร์ก็เป็นไปได้นะครับลองดูแล้วกันนะฮะวันนี้มีเฉพาะออฟไลน์เหรอที่เขาถามมานะวันนี้เราน่าจะอ่อนไหมเฮนัทไม่น่าอ่อนนะเท่าที่เห็นก็ยังไม่น่าจะไม่อ่อนแล้ววันนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะมันหยุดเร็วไม่แน่ใจนะครับผม
0: ระบบครับ
1: อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่อยากจะเตือนกับแฟนรายการว่าไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับตรงนี้เลยคือรถเนี่ยหนึ่งคันเนี่ยทุกวันนี้รถเราระบายความร้อนด้วยน้ำถูกไหมฮะน้ำมีหน้าที่ในการทำให้ตัวเครื่องยนต์มันเย็นขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่รถไม่มีน้ำสิ่งที่ตามมาคือโอเวอร์ฮีทหรือว่าความร้อนขึ้นสูงนะครับแล้วก็มันก็จะเกิดความเสียหายจากชิ้นส่วนในเครื่องยนต์เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหรือว่าคนที่ใช้รถอายุเกิน 7-8 ปีไปแล้วมันเปิดฝากระโปรงเช็คน้ำหล่อเย็นนิดนึงนะครับเพราะถ้าเราไม่เห็นหรือเราไม่ได้เช็คมันเลยเนี่ยแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยแทนที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยกลับไปต้องเสียอีกเพียบเลยนะครับฝาสูบก็ไม่ต้องทำคอยก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรหัวเทียนก็ไม่มีปัญหาคือนี่กรณีที่เราเจอปัญหาก่อนนะแต่ถ้าเราปล่อยปะละเลยจนเกิดปัญหาแล้วเนี่ยตอนนี้ยากเลยนะไอ้คำว่ายากผมไปยังก
0: ็มันจะลาม
1: ไปเรื่อยถูกใช่มันจะลามไปเรื่อยนะครับ
0: สมมุติว่าเราจะเริ่มต้นจากอาการแรกฝาหม้อน้ำเสียน้ำไหลไปออกถังพักน้ำทะลักออกมาข้างนอกโดยที่เจ้าของรถอาจจะไม่ค่อยได้ดู
1: ครับ
0: วันเวลาผ่านไปทุกครั้งที่ใช้รถเก็บแรงดันไม่อยู่น้ำหายจากระบบไปประมาณลิตรนึงก็อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอหายลิตร5หาย2ลิตรอ้าวแล้วเอ้ยทำไมความร้อนกระดิกก็อาจจะไม่ยังไงก็ยังไม่ยังไงเสร็จปุ๊บอาจจะด้วยความที่น้ำวันนี้รถยุคปัจจุบันมันมีแค่หลอดเย็นกับหลอดร้อน
1: ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าพอเห็นอีกทีเนี่ยปัญหามันเกิดแล้วแต่พอปัญหามันเกิดแล้วภาพตัดไปสิ่งที่คุยก่อนเบรกคือตายละวะอยู่กลางถนนเลยกำลังติดอยู่อีกประมาณสัก40นาทีจะจอดตรงไหนแล้ววะเนี่ยตอนนี้อยู่วิภาวดีขาออกตอนเวลา 6:30 รถติดทุกเลน
1: ครับ
0: ก็ต้องถูรูถูกลางกันไปแล้วความเสียหายที่เกิดขึ้นคืออะไรบางคันถ้าสมมติเป็นในกรณีที่ผมเคยเจอใกล้ชิดตัวเองพอมันเดือดจากปุ๊บคอยเสีย4ตัว
1: ฮะครับ
0: ใช่ไหมความร้อนข้างในพอจอดได้เสร็จปุ๊บไม่รอแล้วไม่รอเติมน้ำแล้วกันปุ๊บเหล็กที่หรือวัสดุที่เป็นโลหะอลูเจอน้ำช็อกลงไปปั้งบิดตัวแต่การบิดตัวของมันปุ๊บติดเดียวแต่ก็ส่งผลต่อการทำงาน
1: ครับ
0: ตอนนี้ไปหมดเลยทุกอย่างฝาหม้อน้ำอันเดียวหรือพัดลมตัวเดียวอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องนึงที่มันไม่ควรจะเกิดถ้าเราเฮ้ยคอยสังเกตสังกาจากเปลี่ยนฝาหม้อน้ำประมาณสักเลยสามร้อยสองร้อย
1: สองสามร้อยประมาณนี
0: ้ใช่ไหมก็กลายเป็นคราวนี้เพราะต้องขึ้นฝาเนี่ยคราวนี้ไปแล้ว
1: พอจากสองสามร้อยไม่พอนะมองไม่ทันหรือว่าไม่เห็นปัญหาจากกลายเป็นอาจจะสองสามหมื่นเลยนะตอนนี้ข้าวผม
0: เน
1: าะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะผมว่าบางทีบางอย่างเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วเราเห็นอย่างตัวหม้อน้ำแล้วกันอันนี้ผมยกตัวอย่างอย่างฮอนด้านะแค่ที่ผมเจอบ่อยๆถ้าสีของเปลือกหม้อน้ำเนี่ยมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนะสีของเปลือกหม้อน้ำสมมติว่าหม้อน้ำมันไอเปลือกไอตัวพลาสติกจะเป็นสีดำใช่ไหม
0: ยัง
1: พอเป็นสีดำเสร็จปุ๊บใช้ไปนานๆเข้ามันจะเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลพอเป็นสีน้ำตาลปุ๊บจะไปเป็นน้ำตาลอ่อน พอมันน้ำตาลอ่อนปุ๊บอันนี้คือสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าหม้อน้ำคันนี้ใกล้แล้วนะใกล้ที่จะกลับบ้านเก่าแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะดูจากสีที่มันเปลี่ยนไปไงคุณสมบัติของเนื้อพลาสติกเนี่ยเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วไงครับมีโอกาสแตกมีโอกาสทะลุมีโอกาสที่เรียกว่าจะเขาเรียกอะไรไอตัวหม้อน้ำเนี่ยอาจจะหักก็ได้อะไรประมาณนี้แหละครับถ้าเจอปัญหาลักษณะเยี่ยหรือว่าเฮ้ยเห็นสีหม้อน้ำเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าเป็นหม้อน้ำพลาสติกนะถ้าเป็นของห้างเนี่ยผมว่าจะไม่ค่อยถามมีปัญหาไม่มีแหละแต่ว่ากว่าจะเกิดปัญหาก็สามสี่ปีขึ้นแล้วกันนะครับวิธีดูก็ดูที่เปลือกมันถ้าเปลือกมันเปลี่ยนสีเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะบางคนเนี่ยเวลาจะซ่อมวัตถุผมว่ามันก็ดูแล้วเขาแบบไม่กล้าตัดสินใจเฮนัท
0: อาจจะเรียกอะไรบัตเจ็ตอาจจะด้วยบัตเจ็ตด้วยอะไรหลายอย่างนะ
1: บางทีก็ต้องคิดแล้วคิดอีกแบบ
0: ใช่
1: อย่างเคสหม้อน้ำอย่างที่ผมบอกอ่ะบางทีบางคนก็แบบเอาไงดีวะเอาเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นแล้วกันคือถามว่าเปลี่ยนเฉพาะที่จำเป็นเนี่ยทำได้นะแต่คุณจะมีเวลาในการที่จะตรวจดูสิ่งที่เหลือหรือเปล่านะว่ามันยังโอเคอยู่ไหมท่อน้ำยังโอเคอยู่ไหมสภาพตัวปลายท่อมีน้ำยาขังอยู่หรือเปล่าแต่เรื่องที่ผมอยากให้ความสำคัญเลยน้ำยาหล่อเย็นว่าสำคัญนะทำให้มันดีแล้วทำให้มันมีดีกว่ามันจะได้แบบเฮ้ยโอเคแล้วฉันไม่ต้องกังวลแล้วเว้ยอะไรเงี้ยว่าเวลาไปไหนก็ไม่ต้องว่าเอ้ยคอยเติมน้ำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูอย่างนั้นแล้วกันนะครับผมลองไปสังเกตดูนะสีหม้อน้ำถ้ามันไม่ดีแล้วก็รีบเปลี่ยนซะแต่ถ้าโอเคถ้าเราจะทำก็ทำมาให้หมดไปเลยทั้งระบบเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ทำเวลายกเซ็ตพวกเนี้ยมันจะจบแล้วมันง่ายเห็นนะนะครับผม
0: ลองดูถ้าทำเป็นระบบอ่ะมันก็อั้นใจไว้ทีเดียวแต่ต้องเพียงเดียวจบไม่ต้องคุยกันอีก
1: ครับผมประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาพูดคุยกันฮะวันนี้ผมพีนัทลาแล้วสวัสดีครับ
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Encore Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @MCOTAcademy
7: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์
8: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: นายที่มาออนทัวร
10: ์ตุ้งผางจังหวัดตากคือหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าภูเขาและสายหมอกโดยเส้นทางคดเคี้ยวกว่า 1,000 โค้งทำให้อุ้มผางกลายเป็นเมืองเล็กกลางหุบเขาที่ซ่อนความงดงามเอาไว้อย่างน่าค้นหาเลยค่ะไฮไลท์สำคัญของอุ้มผางนะคะก็คือน้ำตกทีลอซูน้ำตกขนาดใหญ่กลางผืนป่าที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถล่องแพเดินป่าและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงและบรรยากาศเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนสูดอากาศบริสุทธิ์และหลีกหนีความวุ่นวายจากเมืองใหญ่อุ้มผางจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวธรรมดาแต่เป็นดิน

0: แดนแห่งธรรมชาติที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และความประทับใจค่ะสำหรับใครที่รักการผจญภัยและอยากสัมผัสความงดงามอากาศบริสุทธิ์อุ้มผางคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ควรมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตค่ะ
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: ดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทริกครับนะสวัสดีโปรเตด้วย
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีป้าแป๊กครับ
4: ครับนะละวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องดีๆของ FM 99เราก่อน
5: ครับ
4: โดยเฉพาะรายการกอล์ฟทริกของเราซึ่งมีกิจกรรมใหญ่นะปีละหน
5: ครับ
4: คือการจัดกอล์ฟ The Charity Golfนะคราวนี้ก็เป็นครั้งที่4แล้วนะครับ
5: ครับ
4: The Charity Golf 2026กำหนดไว้ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการนะอยู่บางบ่อ
5: ครับ
4: นะฮะบางบ่อนี้นะฮะก็จะมีปลาสลิดที่อร่อยๆเยอะมาก
5: ตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่บางบ่อแล้วล่ะ
4: ยังไงครับ
5: มันโดนน้ำท่วมไปบางส่วน
4: มันรวมกันทุกบ่อแล้ว
5: มันน่าจะรวมหมดกันหมด
4: เขาบอกว่าปลาสลิดอร่อยที่บางบ่อแต่ปลาดุกนี่อร่อยทุกบ
5: ่อ
4: พฤหัสบดีวันดีวันครู29ตุลาคม
5: ครับ
4: พฤหัส29ตุลาที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจครับนะฮะสนามนี้นะพอจับมือกับเป็น99นอกจากสนามดีนะแฟร์เวย์กรีนโอ้โหใช้ได้เลยจัดแข่งระดับนะนานาชาติมาแล้วน้ำก็ไม่ท่วม
5: ฮะ
4: คนดีมาเจอกันไงไม่มีปัญหารวมทั้งเส้นทางการเดินทางไปยังสนามด้วยนะครับเดวินเทลรอดจากน้ำนะครับ
5: ครับผม
4: ก็เชิญชวนนะครับการแข่งขันคราวนี้เรารับสมัครนะฮะทั้งแบบประเภททีม
5: ครับ
4: ทีมละ4คนรับ18ทีมนะฮะ
5: ครับ
4: นะก็จะออกรอบในหลุม1ถึงหลุม9
5: ฮะ
4: ส่วนหลุม10ถึง18เราจะรับประเภทบุคคล
5: ครับ
4: เพื่อจะมาแบ่งเป็นสีแดง30
5: ครับ
4: สีน้ำเงิน30
5: ฮะ
4: นะฮะรวมกับกัปตันนะฮะฝั่งละ5คนรวมเป็น35 35บวกก็70คนออกในหลุม10ถึงหลุม18นะครับกติกาของประเภททีมก็จะมีถ้วยชนะเลิศ
5: ครับ
4: นะฮะของกสมทแล้วก็รองชนะเลิศ
5: ครับ
4: นะครับเอาเฉพาะประเภททีมที่แข่งขัน
5: ครับ
4: มาประชันกันนะครับ
5: ส่วนประเภทบุคคล
4: ส่วนประเภทบุคคลอ้าวโปรตีอธิบาย
5: ถ้วยทีมใหญ่นะครับคือเราจะเล่นกัน
4: มีถ้วยอยู่ใบเดียว
5: ใช่ครับถ้วยทีมใหญ่ไม่รู้จะเรียกชื่อว่าถ้วยอะไรดีเรารู้ว่าถ้วยใหญ่ถ้วยทีมใหญ
4: ่ถ้วยไรเดอร์ครับ
5: ถ้วยไรเดอร์ครับ
4: เพราะตอนเราจัดครั้งแรกตรงกับปีไรเดอร์พอดี
5: ครับ
4: นะฮะปีนี้มันไม่ตรงไรเดอร์ไง
5: ปีนี้ตรงโซฮาม
4: ตรงโซฮามนะฮะก็เลยต้องเอาผู้หญิงมาคนนึงเพื่อมันทันสมัยมีน้องพิชชี่มาฝั่งสีน้ำเงินให
5: ้เขาส่ง SMS มาแล้วนะว่าวันสุขที่จัดวิเชียร์ไปครับเขาส่ง SMS บอกว่า ทำไมเอามาคนเดียว
4: คนเดียวพอตอนนี้นักกอล์ฟของ FM 99มีเล่นอยู่คนเดียว
5: เป็นเรื่องลำล่องครับช่วงนี
4: ้คุณแป้งไม่อยู่ไงถ้าแป้งอยู่ก็จะได้เล่นด้วยไง
5: แป้ง
4: จากรายการกอล์ฟทิกา
5: พี่แป้งบ่นทุกปี
4: อยู่อเมริกา
5: ตุลาแกกลับตลอดอ
4: ่
5: ะ
4: น่าจะถามนะว่าจะจัดด้วยไหนจะกลับให้ตรง
5: จัดตุลาเหมือนเดิมครับ
4: ก็วิธีการก็คือจะต้องสมัครเข้ามานะครับจะเป็นคนเดียวหรือจะเอาเพื่อนมาก็ได้มาเล่นคู่กัน
5: ครับ
4: กูว่า1จะมี4คนสีน้ำเงิน2แดง2ต่อหลุม
5: ครับผม
4: ประชันกันนะครับคะแนนดิบๆมารวมนะน้ำเงินทุกคนคะแนนตีมาเท่าไหร
5: ่ครับ
4: แต่ถ้าเกิน120เรามีเต็มตุ่ม120ไม่ต้องกลัวต้องอาย
5: คือสุดแม้กับ120
4: ครับ
5: นะครับ
4: เอาทุกคนนะครับรวมทั้งกัปตันมารวมกันเป
5: ็
4: นคะแนนดิบ
5: ปีนี้กัปตันด้วยเหรอ
4: เอากัปตันด้วยสิ
5: ปีที่แล้วไม่เอากัปตัน
4: ไม่ได้ปีนี้ต้องเอาด้วยเพราะกัปตันทีมผมรู้สึกว่าฝีมือสุดยอดมากแต่ละคน
5: อ๋อปีพี่ป๋องไม่เอา
4: ก็ดูสิครับมีเจี๊ยบนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นโค้ชนะเรียนกอล์ฟของรามาเฉลิมวงศ์นี่ระดับนะฮะวิศวกรด้านอุปกรณ์มีมัมมี่ช่วงหลังนี่ตั้งแต่พอสู้บิดพิชี่ไม่ได้แอบซ้อมเยอะเล่นดีขึ้น
5: มือจับสลากดีเลย
4: อาจารย์ว่าดูสิช่วงนี้ก็ทำบุญกับเด็กทำบุญกับคนที่เดือดร้อนเรื่องน้ำพานักศึกษาของนะฮะเทคโนโลยีกระบังพระจอมเกล้าไปช่วยซ่อมเครื่องไฟฟ้าเมื่อ3วันที่ผ่านมา9/10/11เนี่ยเนี่ยบุญกุศลที่จะส่งให้ทีมสีแดงของผมดีขึ้นผมเลยเลือกอาจารย์โรสมาอยู่ทีมผมด้วยอีกคนนึงส่วนผมก็ทำหน้าที่นะครับดูแลบริหารจัดการฝีมือเท่าเดิมไม่ได้ซ้อมเลยครับ
5: พูดแบบนี้ทีมสีน้ำเงินเหลือใครบ้างเนี่ยเดี๋ยวกัน
4: สีน้ำเงินนำโดยปีนี้ผมจัดให้นหังผู้บรรยายเกมฟุตบอล
5: ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับกอล์ฟนะครับ
4: แต่เล่นกอล์ฟดีมากและมีลูกสาวอนาคตจะเทิร์นโปรในเร็วๆนี้
5: ที่เล่นกอล์ฟดีกว่านหัง
4: อัชพงศ์ศรีมานหังนะฮะมีต้นประวีนผมไม่ย้ายค่ายไปช่วยนหังหน่อย
5: ก็ปีที่แล้วเขาจับฉลากไม่ดีป๋าก็เตะเข้า
4: โปคิวนี่โปคิวนี่ฝีมือดีผมก็ให้ไว้ผมก็ไม่ได้ดึงหมด
5: ครับ
4: อย่างโปเตก็โอเคก็อยู่ฝั่งนั้นแล้วก็มีน้องพิชชี่เข้าไป
5: ครับ
4: ไปเสริมนะไปสังสรรค์นะกับพี่ๆเขานะไปช่วยบรรยากาศโน้นหน่อยนะฮะ
5: แต่ทีมปีนี้เสียเปรียบดิผมตีไม่ได
4: ้ก็ไม่เป็นไรคุณไม่เอาคะแนนมารวมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจัดคนเล่นแทนให้ เอาละครับนะคะแนนดิบของทั้ง2ทีมมารวมกันทีมไหนคะแนนน้อยกว่าก็จะได้ถ้วยรางวัลไปนะครับ
5: ครับ
4: มีการจะให้กัปตันดึง
5: คน
4: ออกมา5ใบน้ำเงินดึงแดง5ใบนะกัปตันคนละใบคนละใบคนละใบผมไปนอนฝันแล้วเมื่อคืน
5: ตอนแรกบอกว่าจะดึงกันเอง
4: ว่าวิธีนี้ทำให้ผมชนะครับแดงก็มาดึงน้ำเงิน5ใบนะฮะผมดึงใบเจี๊ยบดึง1ใบเฉลิมวงศ์ดึง1ใบประมาณนี้ต้องดึงคนที่คะแนนดีๆน้อยๆออกมานะส่วนฝั่งสีน้ำเงินจะไปดึงพวก120ของแดงออกมารับรองทีมผมชนะแน่นอนแต้มน้อยชนะไงก็อย่ารีรอและอย่าลังเลใจนะครับตอนนี้สมัครกันเข้ามาเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะบุคคลนะฮะพันละ 3,900 มีรถกอล์ฟให้ทุกคนโปรเต
5: ผมสนใจที่สุดคือมีข้าวเที่ยง
4: มีข้าวเที่ยง
5: มีข้าวเย็น
4: ข้าวเย็นมีเครื่องดื่มครบ
5: เครื่องดื่มไว้เท่าไหร
4: ่เครื่องดื่มมีฟองก็มี
5: ครับผม
4: นะฮะรับเพียง30ท่านต่อ4นะฮะ
5: ครับผม
4: 0925315142025315142แล้วก็0809195365
5: ครับ
4: 0809195365หรือดูรายละเอียดทาง Facebook ของ FM99 ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายได้ส่วนหนึ่งผมจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียน
5: ครับ
4: นะที่ยากไร้ในต่างจังหวัดด้วย
5: ครับผม
4: นะปีนี้ก็จะไปทางพวกตะวันตก
5: ตะวันตก
4: น้ำกำลังท่วมอยู่ตอนนี
5: ้อ๋ออุปกรณ์กีฬาที่ต้องให้น้องเป็นก็พวกเจ็ตสกี
4: ไม่ใช่รองเท้านักเรียนนะลูกตะกร้อลูกฟุตบอลอะไรพวกนี
5: ้อ๋อผมดูว่าจะเสื้อเชือกชูชีพแว่นตากันน้ำ
4: เอาเงินไปสิ
5: อุปกรณ์ว่ายน้ำ
4: อันนี้จัด5งานยังซื้อไม่ได้ประมาณนี้นะครับนะฮะ29ตุลาเจอกันนะฮะโปรเตวันนั้นก็จะทำหน้าที่นะเขาเรียกว่า
5: ผมลงไปหาทุกคน
4: นั่งรถขับไปหาทุกก้วนไปพบปะสังสรรค์
5: ตอนนี้กำลัง
4: ถ่ายรูปแล้วก็รูปของพวกท่านมา ขึ้นอยู่ในเว็บไซต์
5: ครับตอนนี้กำลังถามป๋าว่าถ้าผมไปเล่นกับกวนไหนจะมีแต้มพิเศษได้ไหม
4: ไม่ต้องเราไม่รับนักกีฬาพาราลิมปิกครับ
5: นั่น
4: ให้มือมันหายก่อนเถอะครับนะฮะเดี๋ยวมันจะแย่กว่านี้อีกเอาละครับทุกวันอังคารเราก็ต้องไปดูกันเรื่องของอันดับนักกอล์ฟทั้งหญิงทั้งชายรวมทั้งช่วงหน้าเราก็จะมาดูสำนักที่ถูกต้องตามกฎหมายเขาวิเคราะห์นะ

0: เจาะลึกกันว่า Golf LPGA รายการ Build It LPGA เซี่ยงไฮ้ชิงเงินรางวัลรวม 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐนี่ใครจะเป็นเต็งหนึ่งจะเป็นอัธยาที่ตระกูลแชมป์เก่าแล้วเพิ่งได้แชมป์ที่ฮาวายมาหรือเปล่า
1: คร
0: ับโปรดใจรอแล้วก็ถ้าโปรเตพอมีเวลาก็ไปเช็คหน่อยว่าเดี๋ยวนี้ขอด้านน่ะเขามาเอเชียบ้างไหม LPGA 3-4 สนามคราวนี้เนาะ
1: ครับผม
0: ที่เซี่ยงไฮ้เราเช็คเรียบร้อยนะไม่มีชื่อเธอนะ
1: ไม่ผม
0: ไม่มีชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่อก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะถ้าไม่มาเลยนะอัธยาคว้าแชมป์ไปหลายรายการอาจจะส่งผลถึงอันดับด้วยนะถึงอันดับนะ
1: ต้องส่งแชมป์ติดหลัก
0: อันดับประมาณนั้นนะไปเรื่องอันดับนักกอล์ฟก่อนคะแนนเพิ่มขึ้นสักหน่อยไหมครับอัธยาทิติกุลหลังได้แชมป์ล่าสุดที่ฮาวายครับ
1: อัธยาทิติกุลนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ อยู่ที่2ของโลกครับอันดับถามว่าคะแนนต่างไหมคะแนนของเนลลี่คอร์ด้าอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้อยู่ที่ 12.8 ครับของอัธยาเนี่ยอยู่ที่ 11.1
0: 11.1
1: 1
0: ครับ
1: ของเนลลี่คอร์ด้า
0: 12.8
1: ครับ
0: แต่นิด
1: ๆครับ
0: ใกล้เคียงมากครับตอนนี้หายใจแล้วต้นคอแล้วครับ
1: ครับ
0: เหมือนกับสิงที่อยู่ไหล่ขวาปั๊มน้ำมันพีทีที่อยู่ไหล่ซ้าย
1: เปลี่ยนปั๊มน้ำมันพีทีไม่ค่อยดีนะครับช่วงนี้ทุกคนจะค่อนข้างขึ้น
0: เติม95ไปเมื่อวานเต็มถังไม่เคยขึ้นไปถึง 2,400 กว่าบาทเลยมันขึ้นมาเป็นครั้งแรก41บาท49สตางค์ต่อลิตรน้ำมัน95
1: 20ผมมันจะ36
0: ดีนะคุณไม่ขับดีเซลซึ่งเมื่อก่อนหัวล็อกกันลักๆๆๆเดี๋ยวนี้ร้องไห้ยังไงๆ42บาท
1: ก็ดีเซลใช่สมัยก่อนดีเซลถูกกว่า
0: ตอนนี้ทรัมป์ปวดหัวครับน้ำมันดีเซลแพงที่อเมริกาต้องไปซื้อจากรัสเซียหัวล็อกกันทั้งโลกเนี่ยฮะ
1: ก็ทำตัวเองอ่ะ
0: ตัวเองทั้งนั้นแล้วก็ไม่โทษตัวเลยนะที่ไปล็อกกับอิหร่านซึ่งเขาอยู่นิ่งๆไปโทษยูเครนรัสเซียว่าน้ำมันแพงอ่ะต่อเพิ่งคนแรกนี่นะครับจีโน่อัธยาทิติกุลเป็นมือ2แมรี่คอด้าเป็นมือ1มือ2ของไทย
1: มือ2ของไทยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่ง
0: ดูซิว่าเป็นโปเมียวหรือแพตตี
1: ้ผมกำลังมึนกับที่ป๋าบอกว่าอะไรนะยูเครนไปโทษยูเครนกับรัสเซียลั่นไปมือ2ของมันมือ2ของไทยนะครับอันดับที่29ของโลกนะครับแพตตี้ธวัฒนกิจครับ
0: เป็นแพตตี้นะฮะประพังกรนะครับ
1: อันดับ3ของไทยปาจาริยานันทการครับอันดับ40ของโลก
0: นี่โปรเมียวนะฮะเพื่อนร่วมค่ายของจีโน่ SCG ส่งประกวด
1: ครับผมอันดับที่4ของไทยครับ47ของโลกนะครับคือเอเรียจุฬานุการ
0: เท่าไหร่แล้วตัวนี้อันดับ
1: 47ครับ
0: 47อดีตมือ1โลก
1: ครับผม
0: เอริยาจุฑานุกร
1: ต่อมาเป็นอันดับที่5ของไทยนะครับชนตีวรรณเสนครับ59
0: ชนตีโปรพราวสาวเชียงใหม่
1: อันดับ59ครับ
0: 59ครับ
1: ครับผมต่อมาเป็นมือ6ของโลกนะครับอันดับ6ของไทยนะครับพิชญ์อายุบนครับ81ครับ
0: โอ้โหนี่มาช่วยชาติเอเชียนเกมนะก็วิทย์จะได้เหรียญนะแต่คราวที่แล้วทำดีมากแล้ว2เหรียญทองเอเชียนเกมที่หางโจวสาวสระบุรี
1: ครับอันดับ7ของไทยพัชรจุฑาคงกระพันครับ
0: พัชรจุฑาคงกระพันไม่ได้เล่นอยู่ใน LPGA นะ
1: เล่น
0: อันดับดีสุด
1: เล่นอยู่ไต้หวันกับเกาหลี
0: โอ้
1: โซนนี้ครับไต้หวันเกาหลีจีน
0: ครับเป็นอันดับที
1: ่151ครับ
0: 151
1: ครับ
0: อันดับ7ของประเทศไทย
1: ครับอันดับที่8นี่จรวีบุญจันทร์ครับ171
0: โลว่านเล่นอยู่ในเกาหลีเป็นหลักแล้วก็มี LPGA ได้บางรายการ
1: ครับผมต่อมาอีกคนก็จะเป็นพรนงเพชรล้ำครับ243
0: พรนงเพชรล้ำสาวชัยภูมินี่นะ243โ
1: หครับผม
0: เป็นห่วงตัว LPGA เธอหรือเกิน
1: น่ะเธอก็เล่นได้บางรายการนะช่วงน
0: ี้ใช่โชคดีวันนั้นได้สำรองแล้วก็ได้เล่นที่ฮาวายอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วผ่านจากตัวได้เงินด้วย
1: ครับแต่คนที่กำลังจะขึ้นมาใหม่ก็คือชนชีวาวงรักน้องโปรครับ
0: ครับ
1: อยู่อันดับ260ของโลกครับ
0: 260ปีหน้า
1: ขึ้นมาเป็นลูกยี
0: ่หัวป้ายแดงเป็นลูกยี่เลยนะครับ
1: แล้วมาจากเอฟซันทัวร์ก็จะได้เล่นเยอะหน่อย
0: ครับเพราะอันดับทัวร์อันดับที่9ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นทุกรายการ
1: ใช่ครับตอนนี้คนแทงกันแทง
0: อะไรฮะ
1: แทงทางรัฐบาลกันเต็มเลยครับเบอร์9เบอร์260อะไรก็แทงกันเต็มเลย
0: มันกลายเป็นเลขเด็ดของสลากกินแบ่งไปเลยเหรอ
1: ใช่ครับผมก็งงอยู่ครับว่ามา
0: โซนผมก็งงมากงงกับคุณหนึ่งนะครับมันไม่น่าจะเกี่ยวหัวเลยนะฮะ
1: มาโซนไหนก็ไม่รู้ตอนนี้คนมาทางนี้กันเยอะมาก
0: เลยฮะไม่ใช่เรื่องตรงนั้น เลข9คือรัชกาลที่9
1: แล้ว260
0: เดือนนี้ไง
1: แล้ว260แล้วครับ
0: อันนั้นเป็นความเชื่อของครอบครัวเขาประมาณและคนรอบข้าง
1: ผมยังไม่ได้เล่นอยู่เลย
0: คุณไม่เล่นคุณไม่รู้หรอก
1: ครับผมแล้วก็รุกกี้ปีนี้ที่กำลังขึ้นมาก็คือสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนะครับ
0: ครับ
1: อยู่ที่284
0: 284
1: นะฮะ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ครับผมประมาณนี้ครับ
0: ไปดูอันดับ1ถึง15ของโลก
1: ถึง15ของโลก
0: ผมอยากรู้ว่าญี่ปุ่นตอนนี้มันกี่คน
1: อันดับ1ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนานะครับก็คือ Nelly Korda นะครับ
0: ไม่มาเอเชียเลยนะ
1: เล่น35อีเวนต์
0: ตอนนี้เราเช็คได้แค่ที่เซี่ยงไฮ้ว่าไม่มานะ
1: ครับ
0: สนามต่อไปเรายังเช็คไม่ได้ใช่ไหมฮะ
1: ของ BMW ที่เล่นที่เกาหลีใต้ Entry List ขึ้นแล้วแต่ว่าขึ้นในฝั่งของเกาหลี
0: ครับ
1: เป็นหลักนะฮะ
0: อเมริกา
1: ขึ้นใน KLPJ เป็นหลักแล้วก็ CME Global Point ขึ้นมาก็ไม่มีในเรื่องของ
0: ได้ก็ไม่น่าจะมาผมว่ามาเลยก็ไม่มาเกาหลีก็ไม่มาญี่ปุ่นก็ไม่มาถ้าไม่มาเซี่ยงไฮ้แล้วถ้ามาก็ต้องมาให้หมดแต่เขาเคยมา Honda LPG ครั้งผมจำได้
1: ใช่ใช่มาปีที่พี่สาวเขาได้แชมป
0: ์ใช่ใช่มาพร้อมกันแล้วก็พี่สาวได้แชมป์เธอนี่เดินไม่ยิ้มแม้แต่หลุมเดียว
1: เขาไม่ยิ้มโดยส่วนใหญ่เขาไม่ยิ้มเขาไม่ยิ้มเขาหน้าเงียบๆนิ่งๆไปหน่อยนะครับ
0: มือหนึ่งเป็นเนลี่คาด้ามือสองเป็นจีโน่มือสามเป็น
1: จากเกาหลีใต้ครับแฮรันริวครับ
0: แฮรันริวนะฮะ
1: จ้ามือ4นี่เป็นมิยูยามาชิตะจากญี่ปุ่นนะครับ
0: คนนี้แรงคนรุ่ยๆเนาะ
1: ครับผม
0: มาชิตะนี่เพิ่งได้แชมป์ที่เกาหลีล่าสุดไม่ใช
1: ่หรอใช่ครับ
0: รายการญี่ปุ่นได้แชมป์เกาหลีเลยนะ
1: แต่นั้นไปเล่นของ Lady European นะ
0: รายการระดับยูโรเปียน
1: Lady
0: European ยูโรเปียนแต่แข่งที่เกาหลี
1: แข่งที่เกาหลีครับใช่ครับเพราะตอนนี้อะไรก็ตาม
0: ทำไมมันเอเชียหมดแล้วนะนี่พี่โรทัวร์ยังไปอินเดียเลย
1: ก็ช่วงนี้ครับช่วงเอเชียสวิง
0: เอเชียสวิง
1: ไม่ต้องไปหาเล่นที่เอเชียแล้วเพราะทางอื่นเขาเริ่มหนาวแล้วไม่ได้นะฮะ
0: อันดับ4เป็นยูมาชิตะญี่ปุ่นอันดับ5
1: อันดับ5เป็นคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ครับ
0: โอ้คิมฮโยจูนะ
1: ครับอันดับ6เป็นรันนี่ครับจากจีน
0: หรือ
1: หลินหยินรู้หนิง
0: หยินรู้หนิงผมเรียกรันนี่ผมงงแตกเลย
1: เพราะว่าอเมริกาอ่านลำบากเขาเร
0: ีย
1: ก
0: หยินรู้หนิงขึ้นได้เหรียญทองประเภททีมเช่นเกมช่วยชาติจีนมา
1: ครับจากว่าที่แล้วที่แพ้เป็นโอไปนะครับนะฮะแล้วก็อันดับ7ของโลกกับอันดับ8ของโลกนี่เป็นสาธารณรัฐจักรครับล็อตตี้โหวตกับชาลีฮอ
0: ล็อตตี้โหวตกับชาลีฮอลอังกฤษทั้งคู
1: ่ครับผม
0: ใกล้ติดกันเลย
1: ใช่ครับ
0: อันดับ9
1: อันดับ9เป็นคิมเซยังครับจากเกาหลีใต
0: ้คิมเซยังนี่เกาหลีนี่3คนเลยนะ
1: น่าจะยังไม่เซ
0: นะท็อป10นี่3คนเลยนะ
1: ตอนนี้ขึ้นมาจากอันดับ10ด้วยน่าจะยังไม่เซน่าจะยาวๆเลย
0: ครับ
1: อันดับ10ของเราเป็นแฮนนากรีนจากออสเตรเลียครับ
0: ออสเตรเลียคนเดียวไทยคนเดียวญ
1: ี
0: ่ปุ่นคนเดียวอเมริกันคนเดียวเกาหลี3
1: ครับ
0: แฮรันลูฮโยจูคิมเซยัง
1: ครับ
0: ยูมาชิตะนี่หนึ่งเดียวท็อป10ของญี่ปุ่น
1: ครับอันดับ11เป็นชิโวคุวากิครับจากญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นแล้วเนี่ย
1: อันดับ12เป็นบุ๊กแอนด์แฮนเดอร์สันจากแคนาดาครับ
0: โอ้กลับมาอีกรอบเนาะหายไปนาน
1: อันดับ13นี่คิมบินซอจากเกาหลีใต้ครับ
0: อ
1: ันดับ14แกบิโลเตสจากเม็กซิโก
0: ครับหนึ่งเดียวคนนี้
1: อันดับ15เป็นลิลิโคจากนิวซีแลนด์ครับ
0: หลุดไปอยู่อันดับ15แล้วครับ เศรษฐีนีซึ่งเล่นกอล์ฟได้นิดหน่อย
1: ฮะแล้วก็ถ้าจริงๆที่ป๋าบอกเอาแค่15แต่ถ้าลงไปถึง25เนี่ย
0: เอาว่าไป
1: แล้วอันดับ17อันดับ16เป็นอินยุนนาครับจากเกาหลีใต
0: ้
1: อันดับ17นี่ลีมินจีจากออสเตรเลีย
0: ครับ
1: อันดับ18เป็นอากิอิวาอินะครับอยู่ที่18อันดับ19กับ20เป็นอเมริกาทั้งคู่ลอเรนคัฟลิงกับแอชตันคิม
0: ครับ
1: ญี่ปุ่น18ไปแล้วญี่ปุ่นเป็น21ไอ้ที่22ก็เป็นญี่ปุ่นครับมาโอไซโกคานาซาฮาตะโอกะ
0: โอ้ญี่ปุ่นเริ่มจะเยอะๆนะหลังจากอันดับ10ลงมาเนี่ย
1: อันดับ23เป็นเฮสเตอร์เอเซนไลท์จากเยอรมนีครับ
0: ครับ
1: อันดับ24เป็นอิมจินฮีจากเกาหลีใต
0: ้
1: อันดับ25เป็นแคสซันดาอเล็กซานเดอร์จากแอฟริกาใต
0: ้ครับคุณไปดูอันดับหน้าคู่แข่งของอัธยาธิติกุลสนามที่ฮาวายที่ดวลกัน3หลุมสุดท้ายอ่ะชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วอันดับเท่าไหร
1: ่แป๊บหนึ่งนะ
0: ที่เธอได้นางร้องอ่ะ
1: ผมก็จำไม่ได้
0: ใจหายหมดเลยตอนอัตยาทีออฟหลุม16แล้วตกน้ำกลางทะเลกัน
1: อ๋ออยู่วินนาใช่ไหม
0: อยู่วินนา
1: อยู่อินนาอยู่อินนา
0: อยู่16ครับติดตามเธออันดับ16
1: ครับ
0: โอ้เป็นนักกอล์ฟสาวหน้าตาดีด้วย
1: ครับอันดับ16ครับ
0: แล้วก็ใจกว้างดังแม่น้ำ
1: ทำไมตีตกน้ำไ
0: ม่
1: แหม
0: ช่วยอัตยาที่16นะอยู่อันดับ16นะชื่ออะไรอีกทีนี
1: ้ยูนาย
0: ูอินนา
1: ครับยูอินนาอยู่อินนา
0: ไปดูฝ่ายชายกันบ้างน้องสดุมแก้วกาญจนาเด็กนราธิวาสหลังจากมาช่วยชาติไทยในเอเชียนเกมนะเกือบได้เหรียญเงินนะบุคคลนะเปย์ออฟก็ได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกของประเภทกอล์ฟชายของทีมชาติไทยที่ได้เหรียญในเอเชียนเกม
1: โอ้ครับเราไม่นับ4เกม
0: ไม่นับ4เกมดิ
1: ครับเราไม่นับ4เกมนะครับโอเค
0: จะนับทำไมลูกอันดับเท่าไหร่
1: สะดมใช่ไหม
0: สะดม
1: สะดมตอนนี้อยู่4
0: ตอนนี้สะดมอยู่มาเก๊าแล้วนะ
1: 458ครับ
0: 458
1: ใช่
0: ไม่ใช่มือ1ของไทยแน่นอน
1: ไม่ใช่ครับเป็นประมาณมือ7
0: โอ้
1: ครับ
0: โ
1: อ้ครับ
0: ไหลไปอย่างนั้นเลย
1: ครับมือ1ปริตตั้งมันมาเสร็จครับ314มือ2แจ๊สเจียมพัฒนานนท์367
0: ครับ
1: มือ3กิเลสอภิบาลรัฐ377มือ4แดนไทยบุญมา423
0: ครับ
1: มือ5สุธิพัฒน์ประทีปเทียนชัย431มือ6สารัตวงสรุตวงชัย10
0: สรุตวงชัย10
1: 448
0: แล้วถึงจะเป็นสะดม
1: เลยเป็นสะดมครับ
0: สะดมก็ได้ค่าขนมไปเหรียญทองแดงนี่ 500,000 บาทลำดับแชมป์ในประเทศ1รายการเนี่ย
1: 500,000 บาทบินไปมาเก๊าโดนค่าเครื่องบินค่าเอ้ยไม่ใช่เขาบินจากญี่ปุ่นไปเลยเนาะเขาไม่โดนค่าเครื่องบินบ้านเรา
0: ไม่ต้อง
1: นะฮะต่อจากสะดมว่าเป็นสาธิตสุวรรณรัตน์นะครับ465แล้วก็พิจักไหมชน474แล้วก็รัฐมนตรีศรีจันทร์482ภูมิศักดิ์แสนสิน503เอกปริตบู642รังชนะพงศ์อยู่ประยง640ครับ
0: ต้องรายงานไหมมือ1ถึง10โลกมีอะไรน่าสนใจไหม
1: มีขยับ
0: นอกจากสก๊อปปี้แล้วก
1: ็ป๋านับดีกว่า เอาท็อป20เลยป๋านับ
0: จะมี
1: ใ
0: คร
1: มีเมียกี่คน
0: ไม่ใช่อเมริกากี่คนอ่ะ
1: ไม่ใช่อะไรเอาท็อป20นะ
0: เอาท็อป15พอ
1: ท็อป15
0: อยากรู้เยอะ
1: อ๋อท็อป15ไม่มันเลย
0: มือ2ลอรี่แบงค์อีลอย
1: ครับ
0: ผมรายงานต่อได้เลย
1: ครับ
0: สก็อตตี้มือ1
1: ครับ
0: ทีเหลือไล่ไป
1: มือ3จากอังกฤษครับแม็กฟิปแพทริกครับ
0: โอ้นี่คือนอกอเมริกาคนแรก
1: ครับ
0: คนที่2ด้วยนะ2และ3เป็นนอกอเมริกา
1: ครับผมอันดับ4อันดับ5เป็นอเมริกันนะครับเคมรอนยังกับวิลเลียมคลาร์กอันดับ6เป็นอังกฤษเหมือนกันครับทอมมี่ฟลีทวูด
0: นี่คนที่3แล้วนะอังกฤษ2แล้ว
1: หลังจากนั้นมีการล้วนกัน
0: ครับ
1: 6 7 8 9 10 11 12อเมริกันล้วนครับ
0: ครับ
1: วัสโซเฮนรี่คริสกอเทอร์อัพแซนเดอร์ชัฟเล่แซมเบิร์นคอลินมูริคาวาเจเจสปันอันดับ13จากนอร์เวย์ครับวิกเตอร์โฮปแลนด
0: ์คนที่4
1: อันดับ14คิมซีวูจากเกาหลีใต
0: ้คนที่5
1: อันดับ15จอร์ลามจากสเปน
0: ไอ้ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเขาไม่ติด1ใน15เลยเหรอ
1: เหรียญทองเอเชียนเกมใครนะไอ
0: ้คิมเลย
1: คิมอะไรทำคิมหรอคิมจงอันดับ33ครับ
0: 33ของโลกหลังจากหลุดไปเยอะเนาะ
1: ครับ
0: โอ้อาวละครับก็ประมาณนี้อันดับกอล์ฟ
1: คือถ้าไม่ท็อป25ครับเราจะไม่เห็นนักกอล์ฟต่างชาติเลย
0: อืม
1: เขาตั้งแต่16ลงมาเนี่ย16 10 16เป็นอังกฤษ18อังกฤษ19สวีเดน21เป็นสกอต22เป็นนิวซีแลนด์24เป็นสวีเดน25เป็นญี่ปุ่น26เป็นอังกฤษนอกนั้นที่เสียมาคืออเมริกาไม่ครับ
0: รายการนี้พีเจทัวร์อเมริกาเป็นคนสร้าง
1: ครับ
0: อเมริกาเป็นคนดูแลอเมริกาเป็นคนเล่น
1: ติดจ
0: อดเป็นคนหารางวัลและยิ่งลิฟกอล์ฟหายไปด้วยพีเจก็ยิ่งใหญ่เงินรางวัลโอ้โหสูงกว่า LPGA เนี่ยเกือบเท่านะทุกรายการเลยอ่ะ
1: ลิฟกอล์ฟตอน
0: 8ล้านเหรียญ10ล้านเหรียญ PGA เนี่ยของฝ่ายหญิงนี่3ล้าน5 2ล้าน5 2ล้านอะไรประมาณนี้
1: คือดูจากการทำลีกแล้วครับคือของ PGA ตอนนี้เขาเริ่มดึงอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยนะเข้ามาเยอะขึ้นแต่ถ้าเป็นฝั่งผู้หญิงอ่ะเหมือนก็ยังมีบางอย่างที่ไม่ยอมเปิดให้อะไรที่เป็นนอกกีฬาเข้ามามั่งเพราะเขากลัวเรื่องของจะเป็นแบบลิฟ คือบางทีเอนเตอร์เทน
0: ผู้หญิงก็มีความเขาเรียกว่ามึงนิ่งมึงนิ่งแบบผู้หญิงสไตล์การแต่งตัวขาสั้นขายาวได้กระโปรงได้เนี่ยมันไม่เหมือนกับผู้ชายซึ่งยังไม่เปิดให้ขาสั้นลงนะ
1: ใช่แต่ว่าสปอนเซอร์หลักของผู้หญิงอะครับที่ขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบเหมือนกับของผู้ชาย
0: สินค้าผู้ชาย
1: ไม่สินค้าผู้ชายสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟมาก
0: อ๋อมาก
1: เพราะว่ามันจะมีสินค้าแบบพวกแบบอุตสาหกรรมอะไรก็ตามที่มันอยู่กับกีฬากอล์ฟมานาน
0: ครับ
1: มันก็ยังจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรรถยนต
0: ์
1: คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่แต่พวกเครื่องสำองเครื่องสำอางยังไม่เข้า
0: ไม่โอ้จะไปยังไงก็ต้องมาฝ่ายหญิงที่แต่นะครับนะฮะ LPGA นี่เรื่องของผู้ชมแต่ละปีไม่มีลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะไล่ฝ่ายชายไปเรื่อยๆนะอนาคตผมว่าจะใกล้เคียงกันละรางวัลก็จะมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นสีสันอ่ะคนติดตามกันค่อนข้างจะเยอะนะฮะเอาละครับช่วงหน้าพูดคุยกันได้ผ่าน SMS 4689899พักกันก่อนสักครู่ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจFacebook FM 99
9: M-Cod Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy

0: กอล์ฟทริก
1: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
2: สัปดาห์นี้นะบอกกล่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะโปรเต
3: ครับผม
2: โอ้โหกอล์ฟมาเล่นอยู่ในเอเชียใครคอกอล์ฟนี่ดูกันสบายสบายความต่างของเวลามันไม่มากเหมือนถ่ายจากยุโรปหรืออเมริกานะฮะเริ่มจากบิวอีกแอลเจเซียงไฮเนี่ยรางวัลรวม3,200,000สองแสนเหรียญสหรัฐแข่งกันที่เซียงไฮ15-18ตุลาเนี่ยก็มีจิโน่อัธยาทิติคุณเธอเป็นแชมป์เก่ารายการนี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยนะแล้วก็มีโปรสาวไทยอย่างอภิชญายุบลช่วยชาติแล้วก็มาช่วยตัวเองงานนี้ประพังกรธวัฒนกิจเพตตี้ปัจจเรียนนันทกาลโปรเมียวเชนตีวนาแสนโปรพาวเอริยาจุธานุการโปรเมนัดกริปตาวงทวีลาบได้รับเชิญ
3: ครับ
2: นะก็ร่วมแข่งขันด้วยมีโอกาสอยู่ที่โอกาสเซ็น300ส่วนเอเชียนทัวร์นะครับเป็น SJM มาเก๊าโอเพ่นที่สนามมาเก๊ากอล์ฟแอนด์คันที่ขับก็เริ่มเล่นพฤหัสนี้เหมือนกัน 15-18 มีเงินรางวัล1,000,000 เหรียญ
3: คร
2: ับ พอไม่มีซาอุนี่ก็น้อยหน่อย
3: ก็หนักนิดนึงหนักนิดนึง
2: เจ้าของเหรียญทองแดงไอเช่นเกมคนราชสุดสะดมแก้วกาญจนาก็ไปด้วยภูมิศักดิ์แสนสินช่วยทีมชาติก็ไปด้วยรัศดรวรศรีจันทร์ประวิตรตั้งกำมุงประเสริฐแล้วก็ทัวร์ไทยอีกเกือบ100 ชีวิตนะฮะรวมตัวกันที่นั่น DP World Tour นะเล่นกันที่นิวเดลีอินเดียรายการ DP World India Championship นะฮะมีโปรอาร์มคนเดียวครับไปร่วมแข่งขันน่าจะทำได้ดีนะน่าจะทำได้ดีเคยมีสถิติต่ำสุดของเอเชียนทัวร์นะเกิดที่อินเดียนะโดยโปรโจ๊กใช่ไหม
3: ชับชัยนิราศ
2: ชับชัยนิราศนะฮะ
3: อินเดียสนามเขาจะสนามพวกผมจะใช้คำว่าเฉพาะทาง
2: ยังไงครับเฉพาะทางเฉพาะทางงัวเฉพาะทางควายเฉพาะทางคนแล้วยังไงครับ
3: ทำไมใช่เจ้าถิ่นเล่นยากครับ
2: โอ้
3: มันจะมีมุมบางอย่างเหมือนกับที่ที่ไต้หวันมีไต้หวันเหมือนกับที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยครับสนามที่แบบว่าพื้นที่มีจำกัดแล้วก็
2: ไซเวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา
3: อะไรอย่างนั้นแล้วก็จะมีจุดแลนดิ้งที่ถ้าไม่ใช่เจ้าถิ่นเนี่ยจะไม่ค่อยรู
2: ้โอ้เหล็กต้องคมต้องแม่นต้องโยนไปตรงนั้นจริงๆ
3: ใช่ครับ
2: อืม
3: อย่างนั้น
2: นะแต่สถิติเกิดขึ้นยังไม่มีใครทำลายนะโอ้โจ๊กชับชัยนิราศ32อันเดอร
3: ์ครับ
2: นะครับก็ปลามไปคนเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีPGA Tour Champion นี่แข่งที่อเมริกาเหมือนเดิมเป็น SAS Championship นะของผู้อาวุโสณธงรัตน์ธงชัยใจดีหนึ่งเดียวก็ร่วมเล่นด้วยที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาไปแข่ง16 17 18
3: ครับ
2: 3วันนะครับตัดฉับกลับมาที่เซี่ยงไฮ้วันนี้วันอังคาร
3: ครับ
2: นักกอล์ฟทุกคนก็อยู่ที่โน่นกันแล้วได้ซ้อมอยู่2วันนะครับวันพฤหัสก็เริ่มแข่งที่ถูกต้องตามกฎหมายบริษัทรับพนันขอมองสาวชาใดครับที่จะเป็นตัวหนึ่งคว้าแชมป์รายการนี้บิวอีกแอลเจเซียงไฮ้
3: บิวอีกรอบนี้
2: ตัวเด่น
3: หนึ่งตัวหนึ่งเป็นของจีนครับจีโน่ทิติกุลของเรา
2: เดี๋ยวเอาใหม่ตัวหนึ่งเป็นของจีนก็คือไชน่าสาวจีน
3: จีนบ้านเราเนี่ยจีโน่ทิติกุล
2: ชื่อเล่นชื่อจีน
3: ใช่
2: โอ้โหผมไม่เกิดความสับสนได้เหมือนกัน
3: เ
2: ล
3: ยเป็นของไทย
2: คุณก็ไม่เรียกจีโน่ไปเลยให้ฝรั่งได้รู้ด้วย
3: นะเป็นของไทย
2: เป็นจีโน่เป็นเต็งหนึ่งเงินจ่ายเท่าไหร
3: ่4ครับ
2: โอ้โหนี่มันต่ำสุดๆเลยครับโปรเต
3: ครับจริงๆเขา4กับ 4.5 ครับ
2: ถือว่าน้อยมากนะครับนี่มันยุคไทเกอร์วูดเลยนะครับ
3: ครับที่2เป็นยูยามาชิตะครับ
2: สาวสู้มาเลยมากตัวนี้
3: ครับ
2: สาวญี่ปุ่นคนนี้เพิ่งได้แชมป์ในถิ่นเกาหลีใต้ในกอล์ฟเลยที่อยู่กับเป็นทัวร์
3: ใช่ครับอารามโค
2: โอ้โห
3: 5-1
2: จ่าย5-1
3: ใช่
2: ก็ไม่ได้ทิ้งกันเยอะนะ
3: ครับ
2: โอกาสสูสีถ้ามองอย่างนี้นะ
3: ครับอันดับ3
2: มาชิตากับทิติกุลเลยฮะ
3: ครับ
2: มือ3
3: มือ3เจ้าบ้านครับดันนี่หยินนู่นหนิง9-1
2: พุ่งได้เหรียญทองประเภททีมช่วยชาติมาบุญกุศลอาจจะส่งนะแต่ยูนิ
3: ค
2: หนิงเล่นในจีนรู้สึกจะกดดันยังไงก็ไม่รู
3: ้ปกติครับ
2: ป กติเหรอ
3: ปกติเหมือนเพื่อนผมเป็นอาชีพเป็นแพทย์เ
2: ง
3: ี้ยครับ
2: ยังไงครับ
3: เวลาคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายมันก็ให้เพื่อนทำครับให้เพื่อนรักษา
2: เองคือพ่อแม่เราเนี่ยรักษายังไงก็ได้ไปจัดการให้หน่อย
3: พ่อแม่พ่อแม่ฉันแกช่วยหน่อย
2: มือเราจะสั่นอ่ะ
3: ใช่
2: เราไม่สามารถทำได้
3: เพื่อนที่เป็นสันแพทย์บอกว่าสั่น
2: สั่นนะไม่กล้าผ่าพ่อแม่ไปเอง
3: ใช
2: ่โอ้หมอสั่นเนาะ
3: ครับ
2: ต้องให้เพื่อนเนาะ
3: ครับ
2: ก็ถ้าเล่นในบ้านเสียงเชียร์มันเยอะก็เลยมีสั่น
3: ใช่ครับ
2: พัดไม่ก็ดี
3: ใช่ครับ
2: เก็บพัดเดียวไม่ได
3: ้ครับ
2: ก็เลยอยู่เต็ง4
3: ใช่ครับ
2: เต็ง5
3: เต็ง5เป็นเกาหลีใต้ครับเอรินคิม
2: เอรินคิมนะฮะ
3: กับคิมกับคิมเซยัง
2: สาวไทยอีกสักคนสิที่มัน
3: แพตตี้กับปาจารีปาจารีอยู่40ตอนหนึ่ง
2: ครับ
3: แพตตี้อยู่50ตอนหนึ่งอภิชยายุ่งบนอยู่50ตอนหนึ่ง
2: ให้ปาจารีดีกว่าแพตตี้นะแต่อันดับโลกนี่แพตตี้ดีกว่าปาจารีนะ
3: ใช่แต่ปาจารีแพตตี้กับอภิแพตตี้กับเปโนอยู่50ต่อ1ครับ
2: ครับ
3: ทางด้านของ
2: ชนิดปีเอลิยาน
3: เอลิยา66ต่อ1ชนิดปี70ต่อ1
2: น้องนักติตานี่ไม่1ต่อจ่าย500เหรอ
3: กําลังดูมันจะพันมั้ย
2: เออๆๆๆ
3: นักติตา
2: เ
3: นี่ยครับ400ต่อ1คร
2: ับ 400เลยนะถ้าได้แชมป์นะบาทเดียวได้400บาทนะ
3: ฮะ
2: โชว์ให้เค้าเห็นหน่อย
3: เดนโนคังนะครับ 1,500 ต่อ1
2: ทำไมแย่กว่านักปิตาล่ะครับ
3: แบบเนี้ย
2: ครั้งแต่หนึ่งครั้งเขามือดีนะคุณ
3: ใช่พันธุ์ว่าตอนนี
2: ้ก็เกิดขึ้นกับเธอสงสัยเขาไปสืบมาแล้วร่างกายไม่สู้ดี
3: ในช่วงนึงเธอพักยาวอ่ะบาดเจ็บแล้วก็แก้วง
2: ครับ
3: จริงๆไม่อยากใช้คำว่าแก้วงหรอกคือคำว่านักกีฬาบาดเจ็บต้องการการพักฟื้น

0: มากกว่า
1: ใช่ใช่เดี๋ยวนั่งคังนี่ก็ถือว่าเป็นสาวเมืองนะ
0: ครับผม
1: ที่โน่นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นี่แล้วก็อธิติอโศกเนี่ย
1: อโศกเป็นไง
0: อโศก200ต่อ1
1: โอ้รถไม่ติดนะวันนี้วันหยุดอโศกนะ
0: 200ต่อ1ถ้ารถติดจะตกประมาณ 1,500 นึ
1: งแต่ทางราชการเขาขอความมือแยกอโศกไปถึงแยกสุขุมวิท
0: ครับ
1: ยันแยกพระราม4นะ
0: โอ้โห
1: อย่าไปอย่าไปตอนนี้ประชุมโฟแบงค์อยู่
0: ไม่ไปอยู่แล้วครับบ้านผมอยู่ฝั่ง
1: ซ้ายประชุมแห่งชาติสุริเกียรติตอนนี้นะฮะใครไม่จำเป็นก็อยากขับรถผ่านให้มันรู้เรื่องวายรับแขกบ้านแขกเมืองถ้าจะไปยังไงก็นั่งรถไฟไปรถไฟใต้ดินสะดวกมาก
0: บนฟ้าบนฝนอย่าตกนะครับเดี๋ยวมันระบายไม
1: ่ไม่มีไม่มีวันนี้ผมจะเล่นกอล์ฟที่เมืองเอกบางน้อย
0: ไม่มันไม่ตกแถวตามันตกข้างใน
1: ฝนแห่ข้ามตะวันออกไปอยู่ตะวันตกเรียบร้อย
0: ครับ
1: เมืองการเพชรบุรีราชบุรีนะฮะรับน้ำกันไปเมื่อ2วันที่แล้วอ่วมเช่นกัน
0: มีจังหวัดนึงที่ผมสงสารมากเลย
1: ที่ไหนฮะ
0: ปราจีนนะครับ
1: อุปราจีนยังแช่อยู่ในน้ำอยู่เลยแล้วมันมีพื้นที่เขาว่านะไอ้บัวพิษขยะพิษอ่ะมันอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะฝังฝืนอยู่อะไรเงี้ยนะเขาว่านะหรืออันตรายถ้าท่วมขังนานๆนะครับ
0: เนี่ยเป็นห่วงมาก
1: นายอำเภอบ้านสร้างเห็นได้ข่าวล่าสุดรถย้ายไปอยู่ลพบุรีคนลพบุรีปกมือรับกันอยู่นะฮะ
0: ได้ของดีไงได้ของดีไงทรงเนี้ย
1: ครับเรียบร้อยอีก2รายการเราไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนกอล์ฟเราจะตามเชียร์โปรสาวไทยกันนะครับ
0: ครับ
1: ก่อนที่จะไปดู SMS กันนะครับวันนี้ก็ขอเป็นน้ำพันนะครับเชิญชวนกันนะครับนะฮะมาร่วมสังสรรค์มาเจอหน้าเจอตา
0: ครับ
1: นะฮะในกอล์ฟ The Charity Golf 2026ของ FM 99ซึ่งนะฮะผู้ดำเนินการกอล์ฟทิกทุกคนเนี่ยร่วมกันจัดเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภททีมละ4คนนะฮะรับ18ทีมมีถ้วยชนะเลิศและก็รองชนะเลิศส่วนประเภทบุคคลนะครับจะมาคนเดียวหรือจะมา2คนหรือจะมา4คนเลยก็ได
0: ้ครับ
1: นะท่านละ 3,900 แต่ท่านต้องเลือกสีถ้ามา4คนท่านเล่นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมก็แบ่งเป็นสีแดง2น้ำเงิน2
0: ครับ
1: ก็ทีมสีแดงนี่จะมีกัปตันนะ5คนนะครับจะคอยเทคแคร์คอยดูแลพวกท่านนะมีป๋าแป๊ะผมนี่แหละครับมีคุณเจี๊ยบมอเตอร์อินเทนนะฮะเฉลิมวงศ์นะฮะมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอ๊ตดุสิตนะ
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์อยู่เทคโนโลยีราชกระบังพระจอม9
0: ครับ
1: นะเรื่องของไฟฟ้านะถามแกได้เลยรู้ทุกเรื่องสีน้ำเงินนำโดยนะหังนะอัจฉพงศ์สีมาแล้วก็ต้นประวีนนะจัดนะฮะ Morning Talk วันเสาร์นะ
0: ครับ
1: นี่เป็นนักกอล์ฟระดับเยาวชนของโคราชนะ
0: ฮะ
1: โปรคิวนี่ไม่ต้องพูดถึงถ้ามีโปรนำหน้าต้องเก่งโปรเต้แล้วก็น้องพิชชี่นะครับจากสปอร์ตรีแลกซ์นะครับนะงานเลี้ยงประทับใจทุกท่านแน่นอนนะครับอาหารมีตั้งแต่มื้อเที่ยงก่อนออกรอบนะฮะจากก็ยามเย็นมีของรางวัลเยอะโอนบอลลูนปิดไว้ก่อนนะครับอาจจะมีหลุม2หลุมจะขอความชัดเจนก่อน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สนามกอล์ฟเดวินเทจไม่มีปัญหาเรื่องน้ำเลยนะครับอยู่บางบ่อเจอกันพฤหัสที่29ตุลาคม0925315142080919-5365รายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การศึกษาร่วมกันทำบุญกับเด็กนะฮะที่ต่างจังหวัดนะครับ
0: ผมไม่แน่ใจว่าถ้าจำไม่ผิดสนามวินเทจนี่คือเซนทันเน
1: า
0: ะ
1: เซนทันเป็นผู้บริหารครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำครับ
1: เพราะผมแม่นครับเมื่อตอนต้นปีผมเป็นพิธีกร
0: ครับ
1: ก็เป็นเจ้าของร้านค้าที่มาจับจองร้านในเซนทันมาร่วมกัน
0: เซ็นท่านขอไอ้นั่นมาจับฉลากหน่อยครับขอก็เรื่องอะไรนะไวเชอร์จะ
1: ก็ไม่ต้องห่วงครับเรื่องของเกรนฟรีเนี่ยฮะน่าจะมีนะกวนสองกัวละเนี่ยว่าจับฉลากกันตอนน
0: ี
1: ้ต้องขอบคุณนายฮิวนะให้ที่พักมา1ห้องแล้วก็กวนหนึ่งกวนมาจับฉลากด้วยนะครับมีโรนฮิวด้วยใช่ไหมเห็น
0: โรนฮิวของพี่บอย
1: โค้ชเจี๊ยบบอกมาว่าก็จะมีให้ด้วยนะครับ
0: นะฮะ
1: ไปดูข้อความกันครับ489899นะครับ
0: ครับ
1: น้องอามมาก่อนใครถามคำถามนักกอล์ฟคนไหนที่เอาบาดู
0: ตอบมาโกเพน
1: มาโกเพน
0: ฮะเพนกับเพนป๋าให้คะแนนมาครับผมให้ไปเมื่อวาน
1: ต้องเป็นโปรเตให้ครับผมไม่เคยรู้จักนักกอล์ฟเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: มาโกเพนจริงๆเขาชื่อมาโกเพน
0: เพน
1: ก็คือเพนสี
0: เพนสี
1: โอเคนะ
0: ก็ได้
1: ดีนะ
0: เจ็ดเต็มสิบ

0: ปลาสลิดทอดให้กินไหมครับเดี๋ยวผมจะไปคุยพ่อครัวของสนามเขาหมูเย็นเอาปลาสลิดมาทอดให้กินกับข้าวไงน่าจะอร่อยนะ
1: ทอดแบบกรอบๆเลยนะ
0: โอ้วันนั้นผมไปก็ไปกับอาจารย์โอ๊ตนี่แหละ
1: ครับ
0: ไปทดสอบสนามนะครับ
1: ครับ
0: ตอนออกจากสนามมาส่วนใหญ่ผมก็ต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะออกถนนใหญ่บางนาตาดใช่ไหม
1: ครับ
0: นะเพื่อจะกลับกรุงเทพแต่นั้นอาจารย์โอ๊ตบอกเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนเข้าไปข้างในอีกขับไปไม่กี่กิโลสองสามโลเอง
1: ครับ
0: มันหันด่านเยอะมากเลยนะแล้วอยู่ริมคลองอ่ะวันนั้นถ้าจำไม่ผิดชื่อร้านป๊อปมา
1: อยู่ริมคลองแต่หายหันทะเล
0: ข้างหลังเป็นคลองเป็นคลองก็เชื่อมมาเพื่อจะน้ำออกทะเลนั่นแหละเป็นคลองขุดอ่ะเพื่อจะแบบช่วยระบายน้ำไงคือบรรยากาศดีมากแล้วร้านข้าวปลาสลิดปลาทอดไม่กิน
1: ทำไม
0: อาจารย์โอ๊ตซื้อกลับมาแบบเขาทำเป็นแพ็กเกจจิ้งสวยงามเลยสวยงามเลยถุงละโลถุงละโลมาทอดกินที่บ้านอร่อย
1: ทำไม
0: แนะนำเลยแนะนำเลย
1: ทำไมปลาสลิดต้องไม่มีหัวครับ
0: เขาต้องหัวออกไม่งั้นตากแดดแล้วมันจะเหม็นเน่าคุณคือถ้าเลี้ยวซ้ายพอจากสนามเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะเส้นนั้นจะไปสุขุมวิทเส้นเก่าไงที่จะไปบางแสนไปชลบุรีได้อ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ผมไม่เคยขับเส้นนั้น
1: เส้นนั้น
0: เราจะเข้ามาปากน้ำสุนทรการก็ได้ด้วยเราถนัดแต่เส้นบางนาผ่านแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ถนัดถนัดทางเสียดัง
0: เ
1: ขาเลย
0: ถ้าใครไปนะครับสนามนี้ถ้าขึ้นทางด่วนลอยฟ้าต้องออกช่องทาง26ไปลงด้านข้างปุ๊บจะวิ่งประมาณสักกิโลนิดๆแล้วก็จะมีเกือกม้าอยู่
1: เกือกไปยูเทิร์นใช่
0: ยูเทิร์นกลับมาไม่ไกลก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนี้ที่เรียกว่าถนนใหญ่มาก
1: คร
0: ับ เป็นอำเภอบางบ่อ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ว่าจะไปซ้อมก่อนมีราคาพิเศษไหมฮะ
0: เดี๋ยวครับสักครู่นะฮะผมว่าจะเริ่มไปยังพันสัปดาห์หน้านะครับเพราะว่าทุกคนนะฮะจะได้ซ้อมราคาพิเศษคือต้องสมัครเข้ามาก่อน
1: ครับ
0: ต้องขอชื่อนามสกุลต้องส่งยอดไปส่งไปทางสนามเขา
1: ครับผม
0: นะครับมีแน่นอนมีแน่นอนนะครับจะเย็นใจเย็นนะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งซ้อมมากเดี๋ยวเจ็บซะก่อนครับผมมีข้อความอื่นอีกไหม
1: คอด้าไม่ค่อยออกงานนอกอเมริกาหรอครับรองาบแต่เมเจอร์แล้วก็เล่นในเมืองบ้านเขาดีกว่า
0: วันหลังนี่ต้องให้ใครที่อยู่อเมริกาถามหน่อยว่าทำไมถึงเอเชียไม่ค่อยอยากมาถึงไม่ชอบนั่งเครื่องบินนานๆหรือเปล่าเพราะอเมริกานี่ถ้าจะมาเอเชียโอ้ต้องมีอีกข้ามวันข้ามคืนเลยนะ
1: เขานั่งพักได้ไหมหรอ
0: ผมเมื่อขนาดไปตอนทำข่าวโอลิมปิกกับผมยังเหนื่อยเลยคุณกว่าจะไปถึง LA เนี่ย
1: ก็ต้องนั่ง
0: ลงญี่ปุ่นไม่กี่เรื่องอ่ะ
1: ต้องลงญี่ปุ่นก่อน
0: 24ชั่วโมงอ
1: ่
0: ะ
1: ต้องมาลงญี่ปุ่นก่อน
0: วันนั้นผมบินตรงอ
1: ่
0: ะ
1: บินตรงก็นานหน่อย
0: ตอนเธอมาฮอนด้าผมก็ไม่เห็นเธอยิ้มเลยอากาศเธออาจจะไม่ถูกใจที่มันร้อนๆนะไม่ถูกเธอเพราะเธอ
1: รู้สึกว่าผิวบางหรือว่าเขามีความเชื่อเหมือนกับในสมัยก่อนที่นักดนตรีชาวอเมริกันเนทีฟครับ
0: ยังไงครับ
1: ใช่อันนี้เป็นเรื่องเล่านะที่ผมเคยได้ยินมา
0: ผมก็ไม่เคยได้ยินคุณเล่าให้ผมฟังเลยครับ
1: คือเป็นนักร้องวงที่เป็นชาวลูกไม่ใช่ลูกครึ่งเป็นชาวอินเดียนแดงเลย
0: ครับ
1: ที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็ทำเพลงดังแล้วก็คนในเขาเรียกอะไรนะในเผ่าพ่อหมอในเผ่าอ
0: ่
1: ะบอกว่าคุณเป็นคนที่เก่งและคุณดีมากแต่คุณไม่สามารถเดินทางโดยนกยักษ์ได
0: ้โอ้ห้ามจะเกิดเหตุเพศภัย
1: เพราะว่าเขาบอกว่าฝันว่าอยู่บนนกยักษ์แล้วนกตกมาตาย
0: โอ้ก็เลยไม่กล้าขึ้นเครื่อง
1: เขาก็เลยบอกว่าห้ามขึ้นเครื่องเพราะว่าจะทำให้ตาย
0: แต่ในนี้ก็น่าคงไม่ใช่ประเด็นนี้เพราะว่าเธอก็บินนะตอนในสนามที่อเมริกาตะวันตกไปตะวันออกเธอก็ขึ้นเครื่องเธอไม่ได้นั่งรถนะฮะ
1: ผมไม่ก็กลัวจะเป็นทรงนั้นเพราะจะมีเหมือนนักบอลคนหนึ่งที่ขึ้นเครื่องบินไม่ได้
0: เธออาจจะประหลาดว่าเป็นว่าเอเชียเธอไม่ไปแล้วกันมันเหนื่อยนะแบ่งปันให้คนอื่นคิดในแง่ดีให้คนอื่นได้แชมป์บ้าง
1: ถ้าคิดในแง่ไม่ดีก็จะเสียมา
0: เพราะว่าตอนต้นปีนี้สังเกตไหมที่อเมริกาแกคว้าแชมป์ 4-5 รายการเลยนะ
1: ครับ
0: รวมทั้งเมเจอร์ด้วย
1: มีจะไปส่งมาบอกว่าเส้นสุขุมวิทเส้นคลองด่านเป็น6เลนแล้วครับ
0: โอ้โหไม่ได้ไปนานมากแล้วไอ้คลองด่านที่มีปัญหานะเขื่อนคลองด่านนั้นนะ
1: แล้วก็มีคนบอกว่าเหมือนอ่านเจอบอกว่าเธอมีสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพเวลานั่งเครื่องบินนาน
0: ๆอ๋อเอออาจจะมีส่วนไม่งั้นเงินทั้งนั้นยังไม่อาชีพเธอด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ลง4รายการเลยนะนี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ญ
1: ี
0: ่ปุ่นเซี่ยงไฮ้มาเลย
1: ใช่
0: แล้วที่ไหนอ่ะเกาหลี
1: ฮะหมอนทองเส้นประสาททับกระดูก
0: ครับครับ
1: อาจจะเป็นแบบนั้นก็
0: ได้ไม่เห็นไงเคยอ่านเจอว่าเธอมีปัญหาครับ

0: จะเป็นหมอนรองทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยครับหรือว่าหมอนรองทับกระดูกอะไร
1: ก็สาวเอเชียนะฮะก็เลยบอกว่าไม่มาก็ดีแล้วในลิโคด้าเธออยู่ตรงอเมริกาเธอเป็นทำมาหากินกันนะเป็นพื้นที่นะ
0: แค่นี้ก็ขายสู้กันลำบากแล้ว
1: ครบทุกข้อความนะคร
0: ับ
1: วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะก็ขอให้เป็นวันหยุดนะฮะที่ดีกับผู้ฟังรายการเอฟเอ็ม99โดยเฉพาะรายการกอล์ฟทิปทุกท่าน
0: ครับผ
1: มวันนี้โปรเตและก็ผมป่าแป๊ะต้องขอลาครับเดี๋ยวผมขอเดินทางไปสนามกอล์ฟเมืองเอกวังน้อยสัก
0: ครับผม
1: ไปร่วมงานกอล์ฟรายการพิเศษ
0: ครับผม
1: ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลตำรวจ
0: คร
1: ับ แล้วก็กรุงอารยูนังอ่ะมีสโมสรเขาเรียกลาติธาใช่ไหม
0: อ๋อลาติธา
1: เขาจะมีความสัมพันธ์กันทุกปีสายสนามเมืองเอกวังน้อยมีท่านพี่พริโมดผมซื้อเทียนให้ผมไปเล่นด้วยขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันนะครับ
0: ครับ
1: ไปที่ร่วมรายการนี้เจอกันที่สนามครับวันนี้ลาครับ
0: สวัสดีครับ
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: Magina on Tour
5: 1ในโลเคชั่นที่เที่ยวระนองที่อยากให้ลองไปเยือนสักครั้งสำหรับพระราชวังรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวังจำลองที่ตั้งอยู่ที่เชิงเขารัตนรังสรรค์ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2433โดยเจ้าเมืองระนองเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแก่การมาประทับของกษัตริย์ทั้ง3พระองค์คือรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ภายในประกอบไปด้วยอาคารท้องพระโรงอาคารที่ประทับทรงงานอาคารทรงแปดเหลี่ยมมีสะพานไม้เชื่อมอาคารที่ประทับทรงงานกับอาคารแปดเหลี่ยมจัดแสดงเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์3พระองค์ที่เสด็จมาประทับแรมที่จังหวัดระนองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการค้าของเมืองระนองจากอดีตสู่ปัจจุบันค่ะนอกจากนี้ห่างจากพระราชวังไม่ไกลมีหอพระแก้วเกจิประดิษฐานรูปเหมือนของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดระนองได้แก่หลวงพ่อจันหลวงพ่อนุ้ยหลวงปู่ทวดหลวงพ่อติ๋วหลวงพ่อลอยหลวงพ่อเบี้ยวหลวงพ่อบันและหลวงพ่อน้อยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ชาวระนองและประชาชนในภาคใต้ให้ความศรัทธาและมาสักการะบูชาค่ะสำหรับการเที่ยวชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ผู้เข้าชมต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นปิดทำการทุกวันจันทร์วันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
6: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตบุษิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟเดอะวินเทจคลับสมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 4689899
9: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
10: นายที่นายมิวสิกรูม
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: แมจิกแมนออนทัวร
5: 1ในสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์คสุดผจญภัยของจังหวัดเพชรบุรีนั่นก็คือวนณอุทยานเขานางพันธุรัตน์เป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสวยงามมีเอกลักษณ์โดดเด่นมองเห็นได้จากริมถนนใหญ่ทอดยาวตามแนวเหนือใต้มองดูคล้ายนางยักษ์พันธุรัตน์นอนปฏิมากรรมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องสังทองค่ะจากตำนานเรื่องนี้ได้นำไปสู่การเป็นที่มาของชื่อเทือกเขาซึ่งบางครั้งชาวบ้านก็พากันเรียกว่าเขานางนอนทั้งนี้เขานางพันธุรัตน์มีความสำคัญตรงที่การเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตน์อันเนื่องมาจากพระราชดำริและผลลัพธ์ที่ตามมานั้นทำให้ทิวเขาสีน้ำตาลแห้งแล้งถูกแทนที่ด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ที่มาเติมความสดชื่นเย็นสบายในบริเวณนั้นได้เป็นอย่างดีค่ะสามารถเดินเล่นในสวนหย่อมที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีเลยค่ะส่วนใครที่สนใจเรื่องราวของพระสังฆ์ลองเดินไปชมบ่อจำลองที่เชื่อกันว่าเป็นบ่อทองที่พระสังฆ์ลงมาชุบตัวแล้วเอาชุดเจ้าเงาะมาใส่เป็นเรื่องราวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากค่ะสำหรับการพักค้างคืนที่นี่ไม่มีบ้านพักให้บริการนะคะหากต้องการพักต้องนำเต็นท์มาแล้วติดต่อขออนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่รับรองว่าได้ฟินท่ามกลางธรรมชาติอย่างแน่นอนค่ะ
2: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้ โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
13: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092 531 5142หรือทางเพจ

0: Facebook FM 99
1: M-Court Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcourtacademy

0: This is Smooth 105.5.
1: Guess I'm gone.

0: This is Smooth
1: 105.5. 105.5.
2: Last November, I fell in love.

0: ดีเจพึ่งณภัสสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอแก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ เจคัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค่ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันใน Smooth Society ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าถึงบ่ายโมงที่ Smooth 105

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุด
4: 99 Music Room
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแปะเจฟคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์ศรีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพระราชบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365 หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีแลลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
11: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
10: ประเดิมความมันในศึกดวลวงศ์สวินการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
11: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
10: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
11: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยม

0: อเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
0: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: มาแล้วนะครับ5นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่รอบโลกกีฬานะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นบนไทยแข็งแรงนะครับวันนี้เช้าของวันพฤหัสบดีนะครับที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับอยู่ในการจนถึงเวลา 6:30 น.เหมือนเดิมนั่นในชั่วโมงครึ่งนะครับกับรายการของเรานะครับวันนี้ผมโสศักดิ์วรรณวิจิตรมารับหน้าที่รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเพลงพ่อจากน้องฟิลิปรามด้วยนะครับเพลงหอยยิ้มนะของนักสู้นะครับของพี่เสกโลโซนะครับโอ้เพลงนี้สมัยก่อนเนี่ยก็เปิดบ่อยนะนะครับท้อแท้ไงนะครับนี่มีเพลงนี้ให้กำลังใจนะอุ้ยวัยรุ่นแต่ก่อนเนี่ยท้อแท้ครับเจออะไรมาก็ร้องไห้นะท้อแท้นะครับได้เพลงนี้แหละที่ช่วยนะนะครับเพลงเนี่ยก็ให้กำลังใจนะเพลงรอยยิ้มของนักสู้นะครับของพี่เสกโลโซนะครับขอบคุณเพลงเพราะจากน้องฟิลิปลาด้วยนะนะครับอ้าวแต่ครับก็เข้ามาคุยกันไม่เดิมนะ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ไลฟ์สดของเรานะครับเข้ามาทักทายกันรวมทั้งอีกหนึ่งช่องทางของเรานะ TikTok นะครับของ FM 99นะครับฝากด้วยนะสำหรับทางกิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมนะครับกอล์ฟเชียร์ตี้รายการใหญ่ของเรานะเชียร์ตี้กอล์ฟนะครับในวันพฤหัสบดีที่29นะครับตุลาคม2569นะครับในการแข่งขันที่มีทีมสีแดงทีมของป่านะนะครับสีแดงแล้วก็สีเมืองก็คือนาห่างนะอัจฉพงศ์ศรีมานะครับตกปากรับคำกับเรานะครับว่าจะมาเป็นหัวหน้าทีมของสีเมืองนะครับแข่งขันที่สนามวินเทจจังหวัดสมุทรปราการนะครับเข้ามาคุยกันได้นะนะครับผมทักมาในเพจของ FM 99ก็ได้นะครับหรือนะครับจะเข้ามานะครับผมที่เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะนะครับ0825115142นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของพี่กอล์ฟนะครับผมที่เขาจะมารับสายให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะฮะก็เซียกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะครับนำทีมโดยป่าของเรานะนะครับก็จะมีที่สนามวินเทจจังหวัดสมุทรปราการนะครับพฤหัสบดีนี้หรือหากว่าใครไม่ทันนะฮะหรือว่ายังไงก็แอดมาทางเพจของ FM 99ก็ได้นะครับนะฮะอ้าวก็กลับบ้านนะนะครับในกอล์ฟของเรานะครับนี่เหมือนเดิมนะฮะคุณโดนะ
1: ครับ
0: นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะเขียนกับดีๆของ FM 99นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับของเบอร์โทรศัพท์นะของทางว่าจะให้เบอร์โทรศัพท์ของคุณของคุณเอ็มจำเบอร์เอ็มไม่ได้ฮะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนฮะพอดีของทีมงานนะคุณรถฮะครับผมนี่แป๊บหนึ่งฮะนี่โทรหาเบอร์เอ็มก็ได้นะนะครับเบอร์ของเอ็มนะคุณรถนะนะครับก็แป๊บหนึ่งนะฮะเอาเบอร์ดีกว่าดีกว่า0925115142นะครับพอดีเบอร์ของเอ็มไม่มีคุณรถจำไม่ได้ฮะ
1: ครับ
0: ครับต้องถามน้องกันเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาเบอร์พี่ก๊อฟไปก่อนเลยกันนะครับ0925315142นะหรือว่าอินบ็อกซ์มาทางเพจ Facebook ของ FM 99เดี๋ยวก็ได้นะนะครับก็ใครจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันนะครับทีมป๋าเนี่ยสีแดงนะมีป๋าแป๊ะนะพี่เจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงศ์มนต์บัมมี่คุณรถอาจารย์โอดุสิตไง
1: ครับ
0: แล้วก็จะเหมือนมีพิชชี่ด้วยนะน้องพิชชี่ปฏิด้วยนะฮะก็เสร็จเป็นการนำทีมโดยอัญชพงศ์ศรีมานะพี่ต้นประวีนนะครับโปรคิวโปรเตแล้วก็ออฟพิชชี่อยู่เสร็จเป็นการขออภัยสนามเดอะวินเทจคลับจังหวัดสมุทรปราการนะครับค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทเท่านั้นนะช็อตกันนะครับในเวลา 12:00 นนะครับในวันพฤหัสบดีนี้นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ก็ฝากไว้ด้ว

0: ยนะฮะเออคิดดีของเรานะนะครับ0925315142นะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: แล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวเบตงกับเราด้วยนะ
1: อืม
0: อืมนะครับไปเที่ยวเบตงกับเรานะคุณโดนนะครับก็ร้อยแรงแรงใต้นะคุณโดนครับผมไปกับเรานะก็เบอร์โทรของของเราได้หรือว่าแอดมาทาง FM99 ก็ได้นะครับนี่เป็นไงแล้วก็อย่าลืมแรลลี่ของการสกาของเราด้วยนะนะครับในเดือนหน้านะนะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับนี่ไปเบโตเนี่ยเราจะไปวันที่14-16พฤศจิกายนนะคุณโดด
1: ครับ
0: ครับฝากไว้ด้วยนะฮะการเดินทางแบบทริปท่องเที่ยวนะกินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99นะครับไปสะพานข้ามป่าฮาราบาลาเคยไปไหมคุณโด
1: ดไม่เคยฮะ
0: นาฬิกาเบโตต้องไปกับเรานะตู้ไปรษณีย์ยักษ์เบโตนะครับสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมและลิ้มลองอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อโอ้น่าไปไหมกันนะเคยไปเปล่าเบตงคุณโด
1: ดไม่เคยฮะ
0: เออไม่เคยไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็อย่าลืมไปเรดดี้ของเรานะนะครับเรดดี้ของเรานะคุณโดดนะหาอาซีเหมือนเดิมนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคุณโดดไม่ได้ไปนานแล้วใช่ไห
1: มหลังๆก็ไม่ไปแล้วฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับติดงานสิครับ
0: อืมแต่ก่อนไปอยู่ใช่ไหม
1: อืมก็ไปกับพวกเอกรพดลอะไรพวกนี้ไง
0: เออเป็นยังไงเป็นยังไงฮะ
1: ก็ไม่รู้เลยเลยฮะเล่นไพ่อย่างเดียว
0: อ้าว
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: เออแต่ก่อนไปกันสนุกนะ
1: เออ
0: เออนะครับไปกับเรานะแลลลี่นะครับของ FM 99นะครับเราไปอัมพวานะ
1: ครับ
0: ฝากไว้ด้วยนะก็บางคนบอกเฮ้ยเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับจำไม่ได้แอดก็แอดเข้ามาที่ FM 99ก็ได้นะทางแฟนเพจนะ
1: ครับ
0: มีทีมงานนะครับเขาคอยตอบนะครับ
1: อืม
0: นะครับก็ขออนุญาตขายของกันแป๊บนึงแล้วกันนะแต่ว่าก็เดินนะฮะสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนนะเป็นไงลิเวอร์พูลของเราไปไล่บอกแล้วเฮ้ยกลับมาขึ้นฟอร์มเป็นไงเป็นไงไล่ถลุง LAS เคลินไปอย่างขาลอยนะเป็นยังไงเป็นยังไงฮะเฮ้ยซิเวคัสกับตัดทีมพาทีมบุกไปชนะนะ
1: ครับ
0: สุดยอดไหมเออบอกแล้วอย่ายุ่งกับเขานะครับลิเวอร์พูลของเรานะคุณโดนะ
1: เออ
0: ในการแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสเนาะ
1: ครับ
0: นั่นนี่เป็นนัดที่สองนี่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: นัดที่สองแล้วนะเฮ้ยสุดยอดนะก็ซิเมคาร์เนี่ยไม่ได้ดูแล้วแต่มาดูไฮไลท์มาไงพอดีนอนก่อนฮะ
1: ครับ
0: นะครับก็บุกชนะลินไปต้องเป็น LAS เคลลี่หรือว่าลาสตินในคุณโดนฮะ
1: ก็ไม่รู้ครับถ้ามันอ่านคนก็อ่านทั้งสองแบบอ่ะ
0: เหรออ
1: ืมคนก็เรียกลักลินนะบางคนก็เรียก LAS เคลลี
0: ่เนาะแต่เราติ
1: ด
0: LAS เคลลี่นะเนาะ
1: เอออ
0: าราโฮยิงได้แล้วนะมงได้แล้วคุณโดน
1: ใช่
0: อาราโฮสมัยอยู่บาร์ซ่าก็มงเก่งอยู่ใช่ไหม
1: ก็มงก็เป็นตัวมงเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เออตัวใหญ่ไงใช่ก็หม่งเข้าไปไง
0: เออ
1: แล้วก็บาโคล่าก็แฮตทริก
0: ครับ
1: อืม
0: บาโคล่าแฮตทริกนะ
1: ใช่
0: ครับก็มีแบรี่บาโคล่านาทีที่24เนาะอาราโฮ22ฮะแล้วก็แบรี่บาโคล่าอีกนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: 37นะฟอร์เรนเวสจ่ายให้เชนไม่ฟิปปงยังยิงอ่ะคิดดูด้วยกัน
1: ฟิปปงยังหม่งได้อ
0: ่
1: ะ
0: เอ้า
1: อืม
0: บาโคล่านาที66นะ
1: ครับ
0: ลุยส์คูมาส72คุณโด
1: เออ
0: ครับผมลิเวอร์พูลมาเสียประตูสามลูกเนาะนาทีที่61ไล่มา14นะแล้วก็26 74และ36นาทีที่77นะครับ
1: ครับ
0: นี่ไงลูอิสกูมานฮะยิง1จ่าย1นะ
1: ครับ
0: ที่จริงเจ้าตัวน่าจะยิง3ลูกนะโดนจับล้ำหน้าไงจำได้ล้ำหน้า2ลูกมั้ยลูอิสกูมานจำได้ไหมคุณรถลูกชายของเจสันกูมานนะ
1: ก็ช่วงหลังก็ลงเป็นหน้าเป้าเลย
0: ช่วงหลังเล่นช่วงหลังโอเคนะน้องนะ
1: เ
0: ออ
1: ตัวเจ็บหมดไง
0: เอา
1: ก็ต้องเอาเด็กลงเนี่ยแหละฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยผมว่าน้องใช้ได้นะ
1: ก็พอเล่นได
0: ้เอา
1: แต่ว่านี่มันเจอลิ้นไงมันก็พอพูดตรงก็ห่างชั้นเยอะ
0: เหรอ
1: ก็ไอ้โคมาร์นี่ก็ลงไงวันเจอแมนซี่อ่ะเป็นไงอ่ะ
0: ครับ
1: 3-0ไง
0: อืมแล้วตัวแรกทำไมตัวไม่แดงเนี่ยเอ้ยได้อยู่นะสู้ได้อยู่นะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็สู้ได้อยู่เออ
1: แต่ว่าเกมรับก็ยังหมูตู้เหมือนเดิมนะฟิมปงอ่ะหลุดทั้งนี้ทุกลูกเลย
0: อ้าว
1: โอ้โหโดนกระชากหายกระชากหายอยู่นั่น
0: ครับ
1: ครับก็นำ 6-1 ก่อนแหละลิเวอร์พูลแล้วก็มาโดน2ลูกติดเนี่ยก็เลยชนะไป 6-3 นะ
0: เกือบไปเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แต่ก่อนเนี่ยเจสันคูมาร์เนี่ยเขาเป็นคุณรู้จำได้ไหมอดีตศูนย์หน้าของตัวลูกอ่ะของเวสต์บอมอ่ะ
1: ครับ
0: ชาวเวลอ่ะ
1: ใช่
0: จำได้ไหม
1: อืม
0: เป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลนะ
1: อ่าฮะ
0: คุณพ่อขึ้นไม่ได้คุณโดน
1: ครับ
0: ส่งตัวให้ลูกชาย
1: อืม
0: ลุยส์คูมาร์ไง แล้วลูกชายก็ทำตามฝันของคุณพ่อนะ
1: ครับ
0: ที่ลงเล่นชุดใหญ่กับลิเวอร์พูลได
1: ้เออ
0: เอาให้กำลังใจน้องนะ
1: เจ้าตัวก็ยิงเข้าก็ดูจะดีใจมากเลย
0: ดีใจไหม
1: ก็แบบมันก็ทำประตูให้กับลิเวอร์พูลแล้วก็ในแชมเปี้ยนลีกด้วย
0: แล้วก็ในคุณพ่อด้วยนะคุณโดนวะ
1: เออ
0: ว่าไหม
1: ใช่
0: มันทำตามผ่านคุณของคุณพ่อไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมดีใจกับน้องด้วยนะครับแล้วผลคือเป็นยังไงบ้างอ่ะผลคือเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มีแอสตันวิลล่านะครับชนะเฟเนเวเช่ไป 6-0 นะ
0: ครับ
1: นะครับนิโคลัสแจ็กสัน2นะครับลอสบาร์กลีย์2มันซัมบี้1นะครับแล้วก็แทมมี่อับราฮัม1นะจ๊ะ
0: ครับ
1: นิ่มๆเลยนะครับแล้วไปติชนะปอร์โต้ 3-2 โบโดกลิมนะครับชนะบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ 1-0
0: อ้าวดอร์ทมุนด์แพ
1: ้แมนซิตี้นะครับแพ้เปเช่นะ 2-4 โรม่าแพ้เรอัลมาดริดนะครับ 3-4 นะโรม่านี่นำก่อน 3-1 แล้วก็ช่วงท้ายเกมนะครับต้องหลังนาที80ไปที่โดน3ลูกเลยลูกเซตพีชล้วนๆก็กลับมาแพ้ 3-4 นะครับชักซ่าโดเนตชนะ AK10 3-1 แล้วก็โซโลวานนะครับแพ้สตุตการ์ด 0-3 นะครับ
0: ครับ
1: ก็แมตช์เดย์ที่2นะครับสำหรับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะส่วนในศึกแชมเปี้ยนชิพนะครับมีนอริชนะครับแพ้ซาวด์แฮมป์ตัน 0-1 บอร์สมัธชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 3-2 QPR นะครับชนะดาร์บี้เคานตี้ 4-1 แล้วก็ลินคอล์นซิตี้แพ้เวสแฮมนะครับ0ประตูต่อ6นะ
0: ครับ
1: ขณะที
0: ่
1: FC FC FC แชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะเดี๋ยวดู
0: ก็เมื่อวานนี้เอ้ยท่าเรือคุณรถครับท่าเรือไม่ไหวเน
1: า
0: ะ
1: ก็ 5-1
0: โอ้โหก็รู้สึกครึ่งแรกโดน5ลูกหรือบ้าง4ลูก5ลูกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็แป๊บเดียวเอง
0: เออเปิดฉากมาโดนยิงเลยอ่ะไม่กี่วินาทีอ่ะ
1: 20ไม่ถึง30นาทีอ่ะโดนไป5ลูกแล้ว
0: เออโดนแบบกองหลังลุยมากเอ้ยยุ่ยมากเลยแต่ว่าพอเอมีคนเด็กที่เล่นดีนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: หลานชายไงหลานชายของคุณคุณเอ็มไงเฮซุปซาเบลใช้ได้นะ
1: ครับ
0: ใช้ได้อยู่กับจังหวัดกาชาแล้วใช้ได้อยู่นะครับ
1: นะแล้วก็มีวิเซนต์โกเบนะครับชนะชมบุกมอเตอร์นะ 2-0 นะครับ
0: ครับ
1: ก็
0: เมื่อวานนี้ท่าเรือก็เนาะไม่ไหวเนาะ
1: ก็
0: คือญี่ปุ่นเขาเล่นบอลสไตล์แบบเล่นพื้นที่แคบอะ
1: ครับ
0: คือมาเคาะหน้าบ้านของแนวรับของท่าเรือแล้วก็เคาะ 1-2 ไง TikTok อ่ะTikTok ไป TikTok มานะจ่ายบอลเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาไง
1: ครับ
0: จ่ายด้านสั้นแล้วก็ให้ตัวเขาจะมีตัวลูกเหมือนมินามิโนะเนาะแบบนี้อ่ะ
1: ใช่
0: กระชากเข้าไปอ่ะแล้วก็ยิงแล้วก็บางครั้งก็คัดแบ็กกลับมาไงถึงเส้นหลังก็แล้วก็ตัดกลับมานะสุดญี่ปุ่นจะเล่นแบบนี้ตลอดเนาะ
1: ครับ
0: และท่าเรือไม่ชอบด้วยจริงๆน่าจะมีโดนหลายลูกนะ
1: ใช่
0: ครึ่งแรกถ้าคมคมอ่ะดูอยู่ไง
1: ก็นี่เขาไอ้ญี่ปุ่นนี่เขาก็เปลี่ยนตัวเอาตัวแบบครึ่งหลังก็เหมือนผ่อนแล้วอ่ะพูดตรงๆนะเขาก็ผ่อนแล้วนะครับเพราะครึ่งแรกเขาก็ยิงไม่ขาดแล้วไงนะก็แต่ว่าโดยรวมปีนี้ก็ต้องบอกว่าสโมสรไทยก็งานหนักทุกทีมอ่ะนะครับเพราะว่า3ทีมรวมกันตอนนี้เพิ่งจะมีอยู่แต้มเดียวนะบุรีรัมย
0: ์เหรอ
1: เสมอ1แพ้1ลาดลีแพ้2นัดรวดนะครับท่าเรือแพ้2นัดรวดนะครับปีนี้ก็ยากนะครับสำหรับสโมสรไทยเพราะญี่ปุ่นพ่อมา5ทีมเลยแล้วก็5ทีมนี้ก็แข่งโพกทุกทีมแล้วก็เราก็ต้องเจอพวกญี่ปุ่นพวกนี้ด้วยก็ดูแล้วปีนี้ยากนะครับสำหรับสโมสรไทยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่ายาโฮยังโอเคนะยาโฮนี
0: ่
1: ชนะ1เสมอ1นะตอนนี้มี4แต้มนะครับอยู่อันดับ6ของตารางนะครับปีนี้ทีมจีนมันก็เริ่มดีนะปักกิ่งนี่ชนะ2นัดรวดนะไอ้เซี่ยงไฮ้พอร์ตนี่ชนะ1เสมอ1
0: ครับ
1: หลังจากที่โดนลดโควต้าไปกับทีมจีนนะใช่ไห
0: ม
1: เหลืออยู่2ทีมปีนี้เรียกว่าอาจจะกลับมาคืนฟอร์มนะครับสำหรับทีมจากจีนนะครับ
0: ครับนะก็โหเป็นห่วงทีมจากไทยของเราเนาะ
1: ครับ
0: ครับเออดูการนี้มันรู้ยังไงบ้างเนาะเออเดี๋ยวแชมเปี้ยนลีกเนี่ยนะเหมือนที่ว่า FC แชมเปี้ยนลีกนะจะกลับมาเตะอีกทีก็ปลายเดือนนะ
1: ครับ
0: อีก2สัปดาห์ข้างหน้านะฮะ
1: เออ
0: ซึ่งโหแล้วถ้ามาเตะที่ซาอุนั้นเตะได้ไหมอ่ะ
1: ซาอุ
0: พวกอาลีพวกอะไรอย่างเงี้ยจะกลับมาเตะได้ไหมอ่ะเอาคาดิซิยาเลยคุณรถ
1: ก็
0: จะได้ไหมอ่ะ
1: จะไม่ใช่เอาเนสเซอร์มันก็ไม่น่าเป็นไรมั้งเพราะว่ามันก็ไม่ได้อยู่ในเข าเรียกว่าอะไรไม่ได้อยู่ในริยาดอ่ะ
0: อืม
1: ตอนนี้มันก็เหมือนมีที่ริยาดที่โดนโจมตี
0: ริยาดคือเมืองหลวงเน
1: า
0: ะ
1: ที่เมืองหลวงอ่ะ
0: อืม
1: เพราะถ้าเป็นที่อื่นก็อาจจะพอเตะได้มั้ง
0: ครับ
1: อืมแต่มันก็ยังไม่เลื่อนอะไรนะในลีกซาอุมันก็เห็นเลื่อนไปคู่สองคู่เดียวเองมั้ง
0: เออ
1: ก็เดี๋ยวต้องรอดูปลายเดือนมันอาจจะ

0: สงบสงบกันแล้วก็ได้
1: โอ้ยเราก็รู้แล้วว่าสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยยังไม่เขาเรียกว่ามันยังไม่สงบอ่ะเนาะ
0: เ
1: ขาว่าลบกันต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่
1: ไอ้กลุ่มกบฏฮูตีกบฏกบฏตัวนี้ตีเข้ามาแถบนั้นทะเลแดงใช่ไหมตรงฝั่งซ้ายของเยเมนอ่ะฝั่งตะวันตกอ่ะ
0: ครับ
1: ตีได้เยอะแล้วนะ
0: อืม
1: เขาบอกผมก็อ่านนะเขาบอกว่ากองทัพของเยเมนเหมือนไม่เป็นเอกภาพกบฏ
0: ใช
1: ่กบฏฮูตีอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเขาแบบค่อนข้างจะลบได้ต่อเนื่องอ่ะ
0: ก็ซาอุเขาหนุนฝั่งเยเมนรัฐบาลเนี่ยส่วนฮูตีก็เป็นอิหร่านนี่แหละเป็นคนหนุน
1: เพราะว่ามันก็แบบสงครามตัวแทนแล้วเนาะแล้วให้อเมริกามาช่วยก็อเมริกาก็ยังติดหล่มกับอิหร่านอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: อเมริกาก็มาช่วยไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าตอนไปทำสงครามกับอิหร่านก็โดนด่าเละเทะไปหมดแล้ว
1: เอาเหรอ
0: เขาก็จะมาเปิดศึกตรงนี้อีกก็
1: โดนอีกเน
0: า
1: ะ
0: อเมริกาบอกก็ตายพอดี
1: ก็เลยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นสงครามตัวแทนไปมากกว่านี้แล้วเนาะ
0: ใช่
1: เ
0: พราะอย่าลืมว่าอเมริกามันมาทำสงครามเนี่ยต้นทุนมันก็แพงกว่าชาวบ้านเขา
1: ใช่ไหม
0: อุปกรณ์อุปกรณ์แล้วก็เดินทางมาไกลไง
1: ผสมภาษีอีกเนาะ
0: ก็เดินทางมาไกลแล้วฐานอเมริกาก็ค่าจงค่าจ้างก็ไม่ถูกก็เป็นอาชีพที่ดีใช้ได้อยู่กันนะฐานอเมริกาเขารับคนไทยด้วยนะ
1: เห็นว่านี่ไงผมก็สูทำไมอเมริกามาเยอะอย่างเขาบอกมีสวัสดิภาพคนดสวัสดิการอะ
0: สวัสดิการ
1: สวัสด
0: ิ
1: การของสมมติว่าคุณอพยพมาที่อเมริกาใช่ไหมครับคุณไปเนี่ยคุณจะได้สัญชาติอเมริกาอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: เขาก็มาทำเพื่อครอบครัวประมาณนั้นแหละครับผมที่เท่าที่อ่านเดี๋ยวเน
0: า
1: ะ
0: บางทีเขาก็ไปจ้างนี่ไงพวกเขาเรียกอะไรฐานรับจ้างไงPMC อะไรเงี้ยที่มันเป็นบริษัทเอกชนน่ะที่มันทำเกี่ยวกับยุทธปกรณ์ทำสงครามทำอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เขาก็มีทหารมายืมให้ใช้อะไรเงี้ยเขาก็ไปจ้างพวกนี้มาลบก็ได
1: ้
0: ก็เหมือนในที่สมัยก่อนรัสเซียมันก็จะมีบริษัทที่มันเกี่ยวกับเป็น PMC วากเนอร์อะไรเงี้ยพวกนี้มันก็รวบรวมทหารมาแล้วก็รับหน้าที่ไปลุยแล้วก็ได้ค่าจ้างไง
1: ก็มีทหารรับจ้างเนาะ
0: อ
1: ันนี้เราไปอันนั้นไม่ได้นะว่าชาติไหนรับจ้างไหนไม่ได้นะเราก็ไปรับจ้างเขาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: คนไทยก็มีที่เขาทำคอนเทนต์อยู่ในโซเชียลก็มี
1: ก็นี่ไงที่ไปนี่ไงคุณโดน
0: ทหารน่ะ
1: ตอนยูเครนกับรัสเซียก็คนไทยก็ไปนะ
0: ครับ
1: คนฐานรับจ้างอะเนาะ
0: เออ
1: ตอนเราลบกับฝั่งนี่ฮะฝั่งไอ้สามนาฬิกาเนี่ยฝั่งนั้นก็มีนะ
0: ครับ
1: เขาก็จ้างมาเหมือนกันนะ
0: เออ
1: แต่ว่าสู้ฐานไทยไม่ได้หรอกฮะของเราเนี่ยเราเต็มที่อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ยอมไปเล่นรายการด้านนี้คือฟุตบอลเอฟซีชิปปี้เพราะว่าเหมือนจะไม่เกี่ยวกับฟุตบอลแต่มันเกี่ยวนะก็ที่เบื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เอาเนื้อเสื้อเกิดมันเตะไง
0: ใช่
1: เกือบไปเหมือนกันนะพอดูเลยก็จะไม่เตะไงเขาบอกจะไม่ออกจากสนามอ่ะ
0: ครับ
1: จนกว่าจะมีความปลอดภัยเกิดขึ้นเนาะ
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: ที่เจอเนปชีนะฮะครับ
0: ก็
1: สเปกิสถาน
0: โรนโดก็ลูกเขามาดูในสนามด้วยโรนโดนะแต่ว่าก็สุดท้ายแกก็ยังอุตส่าห์ยอมเตะนะแล้วก็ทำประตูได้ด้วยนะคริสเตียโนโรนัลโด
1: เนาะก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนาะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลกับเรื่องสงครามตอนนั้นโหเราดูแล้วก็น่ากลัวนะเข้าไปดูก็ชอบอ่านข้อมูลพวกไอ้เพจต่างๆนะเพจทหารเพจอะไรนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันนั้นกลุ่มของข่าวสารต่างประเทศนะสนุกดีเหมือนกันนะมันได้ความรู้ดีนะฮะ
0: ครับ
1: ได้เติมความรู้เข้าในเซเลบ้านของเราใช่ไหมฮะเพราะว่าไม่เคยตั้งใจเรียนเนี่ยสมัยก่อนนะครับผมไม่งั้นรวยแล้วนะคุณโรนนะ
0: ครับ
1: ไปเป็นนักวิเคราะห์เหมือนกราบเลยนะครับนะเอ้าก็เหมือนนี่ไงฮะได้ต่อแล้วเยอะนึงนะแต่ต่อแล้วเดี๋ยวอยู่นะคุณโรน
0: ครับ
1: ครับผมไปก็แล้วได้ไปเป็นพิธีกรใช่ไหม
0: จอต่อละ40,000เหรอ
1: หรอโหเยอะเหมือนกันนะอันนี้ความรู้ความสามารถใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่
1: เนาะเอ้านะครับเราเนี่ยชั่วโมงละ200 300ก็ยังเอานะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: เอาหมดในชีวิตต้องสู้นะฮะเอาตัวลนไปคู่ไหนก็สอบถามมาได้นะ48 9899แล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะครับรวมทั้ง TikTok ด้วยนะนะครับเราเอาดีๆแบดมินตันเป็นไงฮะเป็นยังไงบ้างเอ่ยแบดมินตันของเราอ่ะคุณโดนฮะเป็นยังไง
0: ครับแบดมินตันนะครับก็ที่เดนมาร์กนะครับรายการ Victor Denmark Openนะครับเมื่อวานนี้ก็ป้อๆกับโอโม่ก็ตกรอบไปแล้วนะครับในประเภทคู่ผสมนะแพ้คู่จากไต้หวันไป0ต่อ2เกมนะครับมีเมซายนี่ก็ตกรอบนะนะครับแพ้วอร์ดานี่นะครับแต่วอร์ดานี่เขาก็เป็นมือ5นะของอินโดนีเซียนะครับแพ้ไป0ต่อ2เกมก็ตกรอบนะครับ
1: ครับ
0: มีคิว EQ นี่ชนะ

0: นักแบดมินตันจากไอร์แลนด์นะครับก็ชนะไป2-1เกมนะนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแล้วก็จะมีโอโมโอโมนี่ก็จับกับปอป้อในคู่ผสมแล้วก็มาจับกับพีรชัยสุขพันธ์นะครับในประเภทชายคู
1: ่
0: นะครับซึ่งก็ในประเภทชายคู่นี่เข้ารอบนะเข้ารอบนะครับชนะคู่ของไต้หวันไป2-1นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้องหมิวนะครับน้องหมิวนี่ก็ชนะนักแบดจากอินเดียชีฮักนะครับ2เกมรวดนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: รายการนี้ก็เป็นรายการระดับ750นะนะครับที่เดนมาร์กนะครับ
1: ครับแล้วการของเมย์เป็นไงบ้างอาการของเมย์อ่ะจะไปแข่งที่รู้จะเป็นเฟนเพลรายการต่อไปเนี่ย
0: ใช่
1: ได้ไหมอ่ะเมย์อ่ะ
0: ก็น่าจะได้มั้ง
1: น้องน่าจะได้นะวิวด้วยวิวก็ตกรอบไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ไปรอรายการหน้าเลย
1: รายการหน้าเฟรนด์เพนเนาะ
0: ครับ
1: นะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ20-25ตุลาคมเนี่ยก็ไปทายที่ไฮโลเพนนะ27ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับ
0: ครับ
1: มิวก็ยังยอดเยี่ยมนะนะครับเหนียนชักแหละลูกหลานก็ฟอร์มดีขึ้นนะฟอร์มดีนะต่อเนื่องเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: น้ำเมียของเรานะครับ
0: ฮะ
1: ก็ติดตามแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ครับผมไอพีรชัยกับภาคพลเนี่ยเขาก็ใช้ได้อยู่นะโอโมกับพีแล้วคุณรถ
0: ก็พอใช้ได้ก็พอใช้ได้นะครับแต่รอบหน้านี้เจอจีนนะ
1: หรอ
0: ก็เดี๋ยววันนี้เจอจีนนะครับก็ต้องดูนะครับมีบัตเฟรมวันนี้ก็จะลงด้วยนะครับเจอกับคู่ผสมจากมาเลเซียนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เราก็เหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะรายการนี
1: ้
0: นะครับส่วนน้องหมิวก็จะลงแข่งขันเช่นกันนะครับวันนี้นะเจอกับริโกกุนจิจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็โอโมนี่ก็เจอศึกหนักเลยนะครับเจอกับคริสโตปป๊อปนะครับจากฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ปป๊อปนี่เป็นมือสองของรายการนะครับ
1: โอ้หลายๆคริสโตปป๊อปเนี่ยดีขึ้นนะ
0: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคริสโตปป๊อปคุณโดนะ
0: ก็ผลงานดีฮะ
1: เหรออ
0: ื
1: ม
0: ก็ใช้ได้เลยช่วงหลังแต่ว่ามันก็ฟอร์มก็อาจจะยังไม่ได้แบบคือมันก็ไม่ได้นิ่งอะไรมากนะคือไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันแล้วแต่วันๆน่ะแล้วเราไหนผีไปสิงใครก็เพราะว่ามันฝีมืออะไรมันก็พอๆกันหมดแหละก็ดูอย่างวิลกลูวุฒิเท่ากันไหนแบบเทพขึ้นมาเหมือนตอนในเอเชียนเกมอ่ะ
1: โอ้โหเจ้าตัวยังลงนะ
0: ใช
1: ่ก่อนไปเอเชียนเกมเจ้าตัวบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีตกรอบก็หลายรายการนะเจ้าตัวยังบอกเลยว่าโอ้โหมาเอเชียนเกมครั้งนี้ฟอร์มไม่สม่ำเสมอเนาะ
0: ใช่
1: แต่พอมันช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างเนาะ
0: ก็อยู่ที่ช่วงวันนั้นอ่ะ
1: มันจะพีก็พีจริงเน
0: า
1: ะ
0: พอรายการเอเชียนเกมนี่พีก็แบบโอ้โหดูนิ่มเลยอ
1: ่
0: ะรอบชิงนี่อย่างนิ่มเลยชามาลาชนะอวีฟาฮานชนะได้หมดอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าวันไหนก็องค์ไม่ค่อยลงก็เรียบร้อย
1: อ้าว
0: เหมือนรายการเนี้ยก็ปิวไปรอบแรกเลยแพ้ลาสวุดเกมเค
1: ครับ
0: ครึ่งชายเดียวก็ตอนนี้มันก็คล้ายๆกันหมดอ่ะแต่ละคนมันก็พอๆกันหมดนะครับแล้วแต่วัน
1: ๆครับ
0: แต่มือหนึ่งมันก็เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นี่
1: เห็นไอวิวเนี่ยเหมือนจะหลุดไหมอ่ะ
0: ก็มีสิทธิ์
1: หลุดไหมอ่ะเพิ่งขึ้นมือหนึ่งของโลกนะ
0: ใช่
1: วิวของเราอ่ะ
0: ก็ต้องดูผลของคู่ของคนอื่นๆน่ะนะครับคนอื่นๆด้วยถ้าเขาไปได้เข้ารอบลึกๆก็วิวก็น่าจะก็จะเสียมือหนึ่งไป
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่า
1: ก็เก้าอี้ดนตรีเนาะ
0: มันก็เก้าอี้ดนตรีอ่ะมันก็ไม่เหมือนหญิงเดี่ยวไงที่อันเซยองมันเก่งเกินไปอ่ะ
1: อาซิยอมผมเคยไปดูฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเขานะน้องเขาแพ้ใช่ไหมคุณดอด
0: ครับ
1: แพ้ที่โอลิมปิกเกมปี2020บวกหนึ่งใช่ไหมจะแพ้เฉินยูเฟยไห
0: ม
1: ปีนั้นอ่ะ
0: ใช
1: ่น้องแบบสู้ไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: น้องกลับมาบอกน้องแบบวินัยดีมากอ่ะซ้อมคุณด
0: อ
1: ดซ้อมแบบเอ้ยอะไรนะแบบมีเครื่องให้ตัวเองหนักพวกใส่เหล็กใส่อะไรไปด้วยนะให้ตัวเองเครื่องที่แล้วก็ไปเล่นบนทรายด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: เพื่ออยากให้น้ำหนักเท้ามันแบบมันดูคล่องไงซ้อมเสร็จไม่พอนะไปฝึกภาษาอังกฤษด้วย
0: ครับ
1: ตอนเย็นนะคุณดวง
0: โ
1: อ้วินัยดีมากนะ
0: ใช่
1: ไม่ต้องแปลกใจสยองทำไมถึงแบบฟอร์มดีวินัยเขาดีมาก
0: อืม
1: เขาซ้อมแล้วเขาบ้าเลยนะ
0: ครับใช
1: ่ก็เป็นเหมือนวิกเตอร์เอเดอร์เซนยุคหนึ่งนะ
0: อืม
1: ที่ไม่มีใครจะต้านทานเขาได้ไหมฮะ
0: ครับใช่
1: แข็งแกร่งมากเนาะ
0: เออ
1: นะเชียงเชียนเกมที่ผ่านมายามาโกชิจะเก่งมาจากไหนใช่ไหม
0: อ
1: ือ
0: ฮึ
1: เรียบร้อย
0: ก็ปากันนี้ก็ป่ามาหมดแต่พอมาเจอสยองก็เรียบร้อย
1: เหมือนเด็กหลังห้องใช่ไหม
0: เออ
1: ครับ
0: ตบกิ้งเลย
1: เอา
0: ครับ
1: เหมือนเด็กหลังห้องนะเวลาเด็กหน้าห้องมาไหมคุณโดนะมาหลังห้องใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ่ายตังก่อนเลยฮะ
0: เออ
1: ขัดถ่ายตังเลยก็สิบบาทนะฮะถ้าเด็กหน้าห้องบอกว่าไม่มีไหมคุณโด
0: ครับ
1: เราจะบอกว่าไงฮะถ้าคนเจอเอาหมดใช่ไหมฮะครับ ประมาณนั้นแหละฮะ
0: เออ
1: คือฟอร์มมันดีกว่าเนาะ
0: ใช่
1: นะครับเอออ่ะก็ลุ้นกันนะครับผมเออรายการนี้นะติดตามทาง True Vision เขานะครับส่วนเอาดีๆเอาเทนนิสหน่อยไหมอ่ะคุณรถ
0: ครับ
1: เอาอะไรดีเอา ATP Master 1000หน่อยไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: เพราะว่ามีประเด็นดราม่าไงฮะลาเฟลคอร์ด้าคุณรถ
0: ครับ
1: จากสเปนนะไปพูดจาไม่ค่อยดีกับกับบอบอยบอกเกอร์อ่ะเด็กเกมบอลอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เด็กเขาแบบเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้ช้าไงใช้ภาษาบัชราเป็นภาษาสเปนนะ
0: ครับ
1: ครับผมก็คือรีบเอาผ้าขนหนูไม้ขนหน่อยให้เขาหน่อยแล้วมีเอฟเวอร์ด้วยนะ
0: เออ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วด่าแบบไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ย
0: อื้
1: อโอ้โหจิมมี่ซึ่งเป็นแชมป์ไพ่อ่ะเปโนโกเต้คุณว่าชาวเอกวาดอร์ฟังภาษาสเปนออกฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เ
1: ตือนเลยนะขอได้เพิ่งขึ้นมาไง
0: ใช่
1: แล้วดูเหมือน20ปีอ่ะเนาะหัวร้อนนะคุณว่า
0: ครับ
1: ฝีมือดีอยู่นะแต่ว่าถ้า
0: ท
1: างกติหลังๆเนี่ยวันก่อนก็ไปชนคราวก่อนรายการอื่นรายการก่อนนี้ก็ไปชนกับเด็กเก็บบอลนะคุณรถครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าไงจะรู้ไหมเนี่ยคอด้าเนี่ยฮะไปด่าอันนั้นด้วยนะ
0: ใช่
1: ระวังนะเมเวเดสเนี่ยเคยโดนดิสคอลิฟายมาแล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับตีลูกเทนนิสใส่แฟนบอลใช่ไห
0: ม
1: ไปกีฬาฮะ
0: ครับ
1: ระวังนะตั้งคำถามการควบรวมขอในทิศไลน์นี้เนาะครับ
0: ครับ
1: เนาะก็ระวังด้วยนะ
0: ก็คือก็ปรากฏว่าหลาแชมพายก็ดันฟังออกพอดี
1: ภาษาสเปนอะไรก็โดดเอวาโดเขาพูดภาษาสเปนอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่
1: ครับแต่หลายครั้งนะคอได้เลยก็โดด
0: ครับ
1: ก่อนอันนี้เจ้าตัวก็มีเรื่องของเชือกรองเท้าด้วยเนาะครับผมกับไอ้ชโปวาล้อมไง
0: ครับ
1: ครับ
0: เอออ่
1: ะนะแต่ว่าก็สเปนเล็กก็จะเข้ารอบนะในรอบ8คนสุดท้ายนะ
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็ลุ้นกันนะครับมาสเตอร์1000รายการที่ประเทศจีนนะนครเซี่ยงไฮ้นะฮะแม่วันเด็กก็ยังยอดเยี่ยมนะ
0: ครับ
1: แม่วันเด็กอดีตแชมป์นะคุณดอทนะครับก็ยังยอดเยี่ยมในเข้ารอบต่อไปวันนี้คอร์ด้าจะเจอกับโบติกฟอร์เดอร์ซองชูปจากดัชนะฮะก็เวลาเท่าไหร่เวลา10นาฬิกาคุณดอทครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตามด้วยแคสเปอร์รุตนะนะครับเจอกับเฟลิกโอเจอร์อาริซิมนะคุณดอท
0: ครับ
1: ครับเมเวเดฟเจอกับซิสปานฮะแล้วก็ทำไม่พอเจอกับซิสซูเบิร์กนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็ติดตามกันนะ
0: ออ
1: ในวันพุธที่10เอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนี้รู้จักจบไปอย่างอะแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าไอ้โคด้าเจอกับไอ้นี่ไงเจอกับทางโบติกฟอร์เดอร์โซชูปไงโคดอสแคสเปอร์ลุตชนะไอ้เฟลิกโอเจลซิมไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับเหมือนวันนี้จะมีโปรแกรมตีแค่2คู่นะผมดูโปรแกรมแป๊บนึงพอดีดูไปเว็บไซต์ทางการเขานี่แป๊บหนึ่งนะฮะครับมันจะมีแค่2คู่นะวันนี้นะก็ติดตามได้นะครับทาง AIS Pay เรียบเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์1ระดับ 1,000 นะ
0: ครับ
1: ครับนี่ก็วันนี้อลิสเตอร์สเปเรฟเจออเลสติมินอร์คุณโดนขออภัยอาตูเชียเจอกับอเลคันโดดาวิดโฟกิน่านะแค่2คู่นะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได้นะครับในช่วงเช้าๆเน
0: า
1: ะNBA มีอะไรน่าสนใจไหมอ่ะอเมริกันเกมเป็นยังไงบ้างครับมีไหมฮะ
0: ก็ไม่ค่อยมีอะไรฮะ
1: อ้าวปีซั่นอยู่ใช่ไหมตัวนี้หรือเข้าแล้วฮะ
0: ยัง
1: ยังใช่ไหม
0: ครับเป็นช่วงปีซีซั่นอะไรต่างๆพวกนี้นะก็มีประเด็นความเคลื่อนไหวพวกต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: เออ
0: ยังก็ตัวก็ไม่ได้ระดับท็อปอะไรมากมายอ่ะ
1: ปีนี้ผลงานของทีมไหนมีโอกาสที่จะไปถึงแชมป์มาเป็นไงบ้างอ่ะ
0: ก็น่าจะเป็นโอเคซีมั้ง
1: เหรอ
0: เออแต่มันก็ไม่แน่นะบาสมันก็อย่างปีแล้วลิกมันก็ยังเป็นแชมป์ได้นะตอนนี้คนก็อาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็เป็นพวกเกมปีซีซั่นกันไปก่อน
1: น
0: ะครับก็อาจจะไม่ได้จริงจังอะไรมากตัวดังๆก็ลงมาแป๊บนึงแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยออกไปพักนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ก็
0: แต่ก็ไม่รู้ว่า ESP เขามีถ่ายหรือเปล่านะเห็นมีบางเกมนะ
1: ปีซั่นใช่ไ
0: ห
1: ม
0: เออมีที่เกมที่จีนที่อะไรเงี้ยก่อนนั้นก็เห็นมีถ่ายอยู่นะ
1: โอ้เขามาตีที่จีนด้วยใช่ไหมมาเล่นที่จีนด้วยนะ
0: เอออ
1: ืม
0: ใช่
1: ครับอืมอ่ะก็ตอนนี้ก็ปีซั่นนะเน
0: า
1: ะก็ติดตามกันได้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับทีมของเลบอนเจมเป็นไงบ้างมีโอกาสไหมอ่ะคุณรถเป็นไงบ้างเลย
0: ก็น่าจะยากนะ
1: เอาเหรออ
0: ืม
1: อืม
0: น่าจะ ผมว่าน่าจะผ่านนิกไม่ไหวแล้วมั้ง
1: เหรอ
0: เออแต่ว่าก็ต้องดูมันต้องดูตัวอื่นด้วยแต่ว่ามันก็เป็นทีมเหมือนรวมดาราแต่ว่าก็ดาราลอยๆหน่อยจูเอมบีช่วงหลังก็สภาพแบบไม่ค่อยสภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
1: เหรอ
0: เออใช่ไหมล่ะนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันว่าจะเข็นกันขึ้นหรือเปล่า
1: เพราะอายุเยอะแล้วเหรอ
0: ก็อายุเยอะกันหมดแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็มีเจเลนบาวอะไรเงี้ยก็โอเคหน่อย
1: ครับ
0: คอมอะไรพวกนี้
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าก็ต้องดูสภาพโจเอมบีดด้วย
1: เนาะ
0: นะครับคาดเดายากอ่ะมันก็ยังคาดเดายากเพราะว่าซิกเซอร์ก็หลายคนก็มองว่าตัวจริงอะดีแต่ว่าสำรองก็อาจจะยังไม่ค่อยไว้วางใจได
1: ้ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผมก็เห็นวันก่อนเนี่ยมีเซเลบริตี้นี่ก็ไปด้วยนะคุณโดนนะอะไรนะอะไรนะไบรท์ใช่ไหมไบรท์ใช่ไหมเอาไม่ได้ไม่ใช่เป็นนักวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะหรือว่าไงฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ฮะ
1: อันนี้เป็นน้องไบรท์เนาะ
0: ครับ
1: วชิราวิทย์ใช่ไหมวชิราวิทย์ใช่ไหมเห็นว่าไปชมเกม NBA China เกมด้วยนะแสดงว่าน่าจะชอบบาสเนาะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: ก็มีไปชมเกมด้วยนะเห็นว่าตัวนี้เข้าไปแข่งปีสั้นที่ประเทศจีนเนาะครับผมนอกจีนก็เป็นตลาดใหญ่เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ชาวตลาดใหญ่สุดแล้วจีนอ่ะคือบาสตัวนี้ก็เรียกว่าตีตลาดจีนเนี่ยแล้วก็จีนมันก็ตีรองเท้าบาสเลยก็ของจีนกันทั้งนั้นน่ะรองเท้าบาสจีนก็มาตีตลาดในเบกันหมดอ่ะ
1: อันตาใช่ไหมอะไรนะ
0: ใช่
1: ดังของเขาอ่ะ
0: อันตา
1: ครับ
0: หลีหนิงอะไรพวกนี
1: ้ก็ดีนะ
0: เออ
1: เขาบอกโหตัวนี้ไนกี้เนี่ยปวดหัวแล้วตัวนี้นะ
0: ครับ
1: เนาะ
0: ใช่เพราะว่ารองเท้าจีนก็มาแรง
1: มากเนาะครับอ่ะนะฮะก็ติดตามกันนะครับผมไปดูข่าวมีนักบาสเกตบอลญี่ปุ่นเลยคุณรัตยูกิคอมุระนะฮะเห็นว่าคลิปเปอร์ปล่อยตัวไปแล้วนะ
0: ก็โดนตัดทิ้งไปแล
1: ้ว25ปีเองอ่ะ
0: ครับ
1: อ้าวทำไมฮะแล้วเป็นนี้ทำไมฮะยูกิดังอยู่นะผมนี่ยินชื่ออยู่นะคอมุระใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็
1: ตัวเล็กไปไหมหรือว่าไงฮะ
0: ก็ไปหาที่มือไง
1: อ้าว
0: ก็โดนปล่อยทิ้งไปก็ไปหางานไปเล่นที่อื่นหรืออะไรเงี้ยแค่นี้มันก็ประจำอยู่แล้วฮะมันก็ประมาณแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เล่นไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้อยู่แล้วอ่ะคือมันโปรตีมันก็จะได้สัญญาแบบประเภทเขาเรียกว่าสัญญาสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรอยู่แล้วอ่ะคือมันก็ไม่ได้เป็นตัวเก่งอะไรมากมายฮะ
1: ใช่ไหม
0: เพียงแต่ว่าพอเป็นนักบาสเอเชียนะว่าญี่ปุ่นมันก็จะได้รับแรงก็แรงเชียร์จากคนไทยมากหน่อยอะไรเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: แต่พอไปถึงเวลาจริงอะไรเงี้ยก็โดนตัดทิ้งบ้างอะไรบ้าง
1: อะไรนะเจเนมี่หลินใช่ไหมแต่ก่อนอะ
0: จ้าเจเนมี่หลินก็
1: เก่งไหมเก่งไหม
0: เจเนมี่หลินก็เก่งในระดับหนึ่งเก่งในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่มันอยู่ดีมันก็เปี้ยงปังขึ้นมาแต่เจเนมี่หลินมันเล่นบาสในอเมริกาไงมันเล่นบาสแบบว่าเป็นเรียนมหาลัยในอเมริกาเจเนมี่หลินเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็เป็นคนไต้หวัน
1: แต่ว่าไปอยู่อเมริกาอยู่แล้วใช่ไหม
0: อยู่อเมริกาอยู่แล้วเล่นมหาลัยในอเมริกาอยู่แล้วอยู่อเมริกามาตลอดแหละเกิดที่แคลิฟอร์เนียด้วย
1: เอาออ
0: ก
1: จะไปเชื้อสายไต้หวัน
0: หรือว่าไปเชื้อสายไต้หวันจะมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งมันก็เปี้ยงป้างขึ้นมาจะมาเปี้ยงป้างขึ้นมามันก็เลยแบบด้วยความเป็นคนเอเชียมันก็ได้รับแรงกระเพื่อมมากหน่อยอะไรเงี้ยแบบนั่นน่ะนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายมันก็ยืนระยะได้ไม่นานน่ะมันก็แป๊บเดียว
1: โอ้แต่ก่อนดังนะ
0: ก็มีช่วงหนึ่งก็ดังขึ้นมาเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ย
1: โอ้ดังจริงดังจริงเนาะแต่ว่าเหมือนจะย้ายทีมบ่อยเนี่ยใช่ไหม
0: ก็ย้ายบ่อย
1: ครับเพราะว่าหาเขาเรียกว่าอะไรนะหาอะไรนะหาประสบการณ์ใช่ไหมหรือไงฮะ
0: หารายได้เลยฮะ
1: เอา
0: ครับ
1: หรือว่าหาประสบการณ
0: ์
1: แล้วว่าแบบเหมือนหาความท้าทายใหม่ไงเหมือนนักฟุตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่แล้วฮะหารายได้เลยแล้วครับ
1: อ้าว
0: ตอนนั้นก็ดังกับอะไรนะนิวยอร์กนิกไง
1: เขาอยู่เลเกอร์ไหม
0: ใช่เขาไปทั่วเลยฮะ
1: คุณ
0: ไปฮิวสตันไปหลายทีมอ่ะบร
1: ู
0: คลินเลเกอร์ไปหลายทีมอ่ะ
1: ครับ
0: เรียกว่าหลังๆก็เพเนจรย้ายทุกปีของมัน
1: ครับที่ไปเอาก็เอาก็ไปใช่ไหม
0: ใช่มันก็มีช่วงเวลาดีๆอยู่ช่วงหนึ่งไง
1: เ
0: จเรมี่ลินเนี่ยแต่ว่าพอข้อจริงอ่ะมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรขนาดนั้นอ่ะแค่มันก็แบบเล่นได้อะไรอย่างงี้
1: เล่นได้เนาะ
0: เออ
1: เนาะ ะครับอ้าวประมาณนี้นะครับผมเรื่องของกีฬา

0: ไหม
1: คือเขายังไม่ได้ฟันธงอะไรไงไม่ตัดสินอะไรก็รวบรวมข้อมูลอยู่นะครับไม่ได้นิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: เพราะคนเขาก็บอกว่าช่วยรีบๆตัดสินได้แล้วมันจะได้จบๆดราม่าเด็กจะได้ไปทำอย่างอื่นไง
0: เ
1: พราะยิ่งมีดราม่ากันเยอะมันก็ไม่ดีต่อเด็กอะไรเงี้ย
0: ใช่ไหมเด็กก็เครียดอ่ะเนาะ
1: ใช่นะครับแต่ว่าทางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยอ่ะรยศทเขาออกแถลงการณ์ว่าก็กำลังรวบรวมข้อมูลอะไรต่างๆอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านช่องทางเป็นทางการนะครับแต่ระหว่างนี้ก็หลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกันก่อนก็พูดง่ายว่าอย่าเพิ่งไปคุยเรื่องนี้
0: อ้าวก็ไปออกหงกระแสอยู่แล้วไหมเหรอไปออกหงกระแสแล้วไหมเหรอฮะ
1: ออกแล้วเหรอไม่รู้
0: ออกแล้วนะคุณดอสแต่ว่าเป็นทีมอีกทีมหนึ่งนะฮะออกแล้วฮะ
1: ครับ
0: ก็เห็นงงๆกันอยู่นะ
1: อ
0: ้าว
1: ก็ใช่เขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปฟันธงอย่าเพิ่งไปสรุปเรื่องนี้อะไรเงี้ย
0: อ้าวเหรอ
1: ก็เงียบกันไปก่อนว่าง่าย
0: ๆ
1: แล้วก็เดี๋ยวพิจารณาเสร็จแล้วก็จะมีแจ้งผลกันไปเองอะไรประมาณนี้ก็รอก็ให้รอยศทนี่แหละคนเขาก็บอกก็รอยศทอยู่นี่แหละครับนั่นแหละนะแต่ว่าก็เขาก็ต้องรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับรักษามาตรการการแข่งขันและความเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคน
0: ครับ
1: นะ
0: เนาะก็รอก่อนนะ
1: ก็รอก่อนอย่าเพิ่งไปสรุปการอะไรอย่างงี้ก็คือจริงๆเรื่องมันก็ไม่มีอะไรหรอกพูดตรงนะเราถ้าใครดูแข่งลงแข่งรถอ่ะมันก็ประท้วงอะไรกันอย่างงี้เป็นประจำอยู่แล้ว
0: ประท้วงกันเหรอ
1: เป็นประจำอยู่แล้วขนาดในระดับโลก
0: F1 ก็มีอ่ะ
1: มอเตอร์ GP ก็มีประท้วงกันเยอะแยะประจำแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นลูกคนดังแล้วก็มี FC มีอะไรงี้ไงเขาจะมี FC มีอะไรเงี้ยพอเป็น FC มันก็เลยแบบออกมาปกป้องออกมาแบบอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้มันไปขยี้ไปอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันก็ยิ่งเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นไป
0: เนาะเป็นคนดังอะเน
1: า
0: ะ
1: คือถ้ามันไม่ได้มี FC ไม่ได้เป็นคนดังอะไรนะเป็นลูกตาสีตาสาอะไรแข่งจบไปก็ประท้วงกันเล็กน้อยเดี๋ยวเขาก็ตัดสินมาปุ๊บ ก็จบแยกย้าย
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่นี่มันลูกคนดังต่างคนก็ต่างมี FC ของตัวเองอะใช่ไหมก็แต่ละคนก็เอาง่ายๆที่ได้1ของ3ก็เนี่ยก็ลูกเศรษฐีนั่นแหละลูกเศรษฐีกันนั่นแหละเออใช่ไหมโดยเฉพาะก็มีน้องบางคนเขาก็มี FC มีอะไรของเขาด้วยมันก็ยันน่ะ FC ก็จะช่วยออกมาปกป้องอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คือการที่คุณยิ่งออกมาปกป้องอ่ะก็อยากจะบอกว่าก็ยิ่งทำให้น้องเขาอ่ะเสียหายไง
0: เอาเหรออ
1: ้าวก็คุณมาปกป้องบางคนเขาไม่ได้รู้กฎกติกาก็มาชี้แจงมั่วๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: แล้วยิ่งข่าวมันก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกมันก็เนี่ยตอนนี้จากเดิมเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะใช่ป่ะก็กลายเป็นข่าวใหญ่โตระดับประเทศแล้ว
0: จากที่เราไม่รู้เรื่องเนาะ
1: เรา
0: เอ๊ะมีเรื่องอะไรฮะ
1: ใช่
0: จนสัตว์ผมต้องมาดูอ่ะ
1: ม
0: ีอะไรกันฮะว่าไหม
1: ใช่
0: แ
1: ล้วเนี่ยมันก็ทำให้คนมันก็น้องไม่ใช่แบบน้องตัวเด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งกลายเป็นอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในประเด็นของสื่ออยู่ในนี่ไปเลยอ่ะซึ่งมันก็สำหรับเด็กอายุแบบแค่นี้นะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้จะมาน้องก็แบบอ้าวชื่อตัวเองก็ไปอยู่ตามหน้าโซเชียลหน้าอะไรเต็มไปหมดจะมาก็ไปเป็นทะเลาะกันผู้ใหญ่อาจจะไปทะเลาะกันแต่เด็กก็เนี่ยต้องมาแบกรับอะไรตรงนี
0: ้ครับ
1: เพราะฉะนั้นท้ายดีก็เงียบๆกันไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรื่องมันก็จบไปเองแหละ
0: เพราะว่าตอนนี้มันโยงไปถึงโอ้โหหลายๆคนแล้วเน
1: า
0: ะเห็นว่าคุณไผ่คุณพิษทองเจือก็มานะคุณโดนนะ
1: ก็มีใช่มาแล้ว
0: แล้
1: ว
0: จะโทรเข้าไปในรายการเลสเซียร์น่ะรายการพี่หนุ่มไม่ใช่หัวกระแสมารายการนี่เป็นรายการพี่หนุ่มอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นโทรเข้าไปในรายการพี่หนุ่มอ่ะเน
1: า
0: ะผมไม่แน่ใจแกอ่านข่าวหรือเปล่าอ่ะ
1: ครับ
0: หรือว่าเป็นรายการเห็นโทรเดินเข้าไปอ๋อสรยุทธ์คุณรถขออภัยไม่ใช่พี่หนุ่ม
1: ใช่
0: โทรเข้าไปหาพี่สรยุทธ์บ้าง
1: ครับ
0: ประมาณนี้แหละ
1: มันก็เป็นคนในวงการรถวงการอะไรเนี่ยมันก็ยิ่งเนี่ยไปกันใหญ่อ่ะก็ตอนนี้บางทีสื่อไปถามไอ้คนนั้นดีกว่าคนนั้นดูแล้วเป็นช่างใหญ่มีประสบการณ์สูงคนนั้นเคยเป็นอดีตนักแข่งรถใช่ไหมหรืออะไรเงี้ย
0: ก็หายไปละ
1: ก็ไปพูดกันไปหมดอ่ะเรื่องมันก็ไม่จบไงก็รอตอนนี้จริงๆก็ไม่ต้องอะไรแล้วก็รอให้เนี่ยรอยศทก็ตัดสินมาก็จบเลย
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้มันนิ่งไปแน่น้องก็ตอนนี้มันก็น่าสงสารเด็กอ่ะก็ต้องมาอยู่ในประเด็นข่าวแบบนี้
0: เท่าที่คุยได้เท่าที่สรุปประเด็นนะเหมือนคุณพีททองเจือเนี่ยก็เขาเป็นนักขับอยู่แล้วเน
1: า
0: ะประสบการณ์การแข่งเนี่ยเกือบ30ปี

0: 28ปีอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไม่เคยประท้วงนะในการประท้วงก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันประมาณนี้เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เออถ้าว่าก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของกรรมการนะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนคุณไผ่ก็บอกว่าอ้าวครับผมบอกให้ไปโกทูเบียนคุณโดนฮะ
1: ก็ไปนอนไง
0: อ้าว
1: คุณเพียวผมไม่ขอบคุณมากที่เป็นห่วง
0: ผมสื่อภาพอ่ะ
1: เอออ
0: ้าว
1: ก็มันก็คนละมุมอ่ะคือคุณพีเขาก็เอาประสบการณ์เขาบอกว่าสมัยเขาต่อให้มันฝั่งตรงข้ามผิดกฎอะไรยังไงเขาก็ไม่ประท้วงก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมของคุณพี
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่ว่าคุณไผ่เขาประมาณว่าเฮ้ยมันก็ประท้วงได้กฎระดับโลกอะไรเขาก็ประท้วงกันมันก็เรื่องกีฬามันก็ประท้วงกันเป็นเรื่องปกติ
0: ถ้
1: าฝ
0: ั่
1: งข้ามมันผิดกฎอ่ะใช่ไหมล่ะเราก็ประท้วงมันก็เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันอยู่แล้วมันก็มองคนละมุมไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนไอ้เรื่องไอ้ที่มันเป็นประเด็นเรื่องเครื่องยนต์อะไรเนี่ยอะไรนะฝาสูบหรืออะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเออนั่นแหละมันก็มองคนละอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฝ่ายหนึ่งก็มองว่าทำได้ฝ่ายหนึ่งก็บอกเฮ้ยไม่ถูกต้องวันเมกเลสมันต้องทุกอย่างต้องเท่าเทียมกันรถต้องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็รอให้เนี่ยมาตัดสินราชยานอะไรเนี่ย
0: รอยส
1: ทเนี่ยเขาตัดสินก็จบจะได้แยกย้ายกันไปทำมาไปจะได้ไปดราม่าเรื่องอื่นต่ออ
0: ืมอ
1: ืม
0: ครับ
1: นั่นแหละแต่ว่ามันก็สงสารเด็กๆไงอายุแค่นี้ก็ต้องมา
0: โดนแล้วโอ้เน
1: า
0: ะ
1: มาเป็นประเด็นแบบออกข่าวดังไปทั่วประเทศอะไรเงี้ย
0: โอ้โห
1: มันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสำหรับน้องๆเขา
0: สงสารเด็กอะเน
1: า
0: ะ
1: เออ
0: ว่าไ
1: หมแล้วมันก็กลายเป็นเนี่ยมันนะเดี๋ยวน้องโตขึ้นมาไปเซิร์ชชื่อตัวเองใน Google
0: อ้าวเป็นเหมือนในดิจิทัลฟุตพริ้นท์ใช่มั้ย
1: ใช่มันก็เหตุการณ์เมื่อสมัยตอนอายุ9ขวบมันก็คาอยู่ในโซในอินเทอร์เน็ตไปตลอดกาล
0: ดีนะเราเกิดมาก่อนนะเนาะยุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่มั้ยล่ะ
1: ครับ
0: ทำผิดอะไรก็เยอะเหมือนกันนะ
1: เออ
0: หลายเรื่องฮะ
1: ใช่
0: ครับผมไม่งั้นน่ะเรียบร้อย
1: ครับ
0: อายลูกอายหลานนะเนาะ
1: เออ
0: นะคุณโดนนะครับ
1: แล้วลองนึกดูว่าเดี๋ยวน้องสมมุตินะน้องสักใครสักคนก็ได้ในเนี้ยซึ่งหลายๆคนเขาก็บอกว่าอนาคตก็สดใสนะอาจจะไปเป็นนักขับระดับโลกก็ได้นะเพราะว่าแรงสนับสนุนจากพ่อแม่ก็ดีใช่ไหม
0: เพราะว่าโกคาร์เนี่ยมันเป็นจุดเริ่มของพวก
1: จุดเริ่มต้นนะต่อไปนะเขาอาจจะไปเป็นนักขับดังเป็นเล็กซ์เดอร์อัลบอนก็ได
0: ้ครับ
1: ลองคิดดูว่าต่อไปดังไปปุ๊บคนก็อาจจะไปขุดคุยเอ้าเฮ้ยสมัยเด็กคุณเคยมีประเด็นเรื่องแบบนี้นี
0: ่
1: อะไรเงี้ยมันก็เสียก็เปล่าๆอ่ะมันก็ใช่ไหมมันก็กลายเป็นนั่นเปล่าๆเพราะว่าอย่าลืมเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรมันก็คาอยู่ในนั้นแหละจะไปลบก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นติดตัวเขาไปตลอด
0: เนาะโซเชียลก็แรงด้วยนะ
1: ใช
0: ่เออนะฮะอ่ะก็รอก่อนนะนะครับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชโองการสมาคมกีฬานะครับหรือว่ารยศช.รยศท.
1: ครับ
0: เวลาเราไปแถวอะไรนะแถวตึกช้างอ่ะแถวราชโยธินใช่ไหม
1: ครับ
0: ถามว่า
1: คุณเมเจอร์เลย
0: แค่ข้างเมเจอร์เลย
1: เออ
0: ถามว่าคุณมาคุณออกนอกเมืองอ่ะคุณพุ่งไปตรงนั้นไอ้ตรงประชาชื่นใช่ไหม
1: ครับ
0: อยู่ขวา
1: อืม
0: แต่ว่าถ้ามาจากประชาชื่นเข้ามาราชโยไอ้รัชไอ้ราชโยไอ้เนี่ยราชโยธินเนี่ยก็อยู่ซ้ายฮะตัวนั้นนะฮะก็รอก่อนนะครับก็จะทำตามกฎระเบียบและกฎที่เกี่ยวข้องนะ
1: ครับ
0: เพื่อจิตเดียวรักษามาตรฐานการแข่งขันและความเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคนนะครับโอ้โหก็กลายเป็นประเด็นดราม่านะประเด็นดราม่าใหญ่นะ
1: ครับ
0: ทำเอาเราเนี่ยต้องไปติดตามดูนะว่าไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับทีมเอเชียนพาราเกมของเราด้วยนะก็วันพรุ่งนี้นะเริ่มแข่งแล้วนะ
1: ก็วันศุกร์
0: เริ่มแล้วนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมประเภททีมอะกีฬาประเภททีมเขาจะเริ่มแล้วนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณดอทครับก็มีการวิ่งครอบเพลิงไอจินนาโกย่าเรียบร้อยนะนะครับเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่หมู่บ้านสวัสดิการในเมืองโอกาซากินะครับเป็นการเฉลิมฉลองและส่งต่อข้อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้และความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดนะครับโดยมีโยชิมิคาจินะนักกีฬาพาราแคนูทีมชาติญี่ปุ่นชุดโตเกียวพาราลิมปิกเกม2020ได้รับเกียรติให้เป็นผู้วิ่งครบเพลิงเป็นคนแรกนะคุณดอทครับผมนะ ก็เห็นว่าดึงเกิร์ลกรุ๊ปดึงกรุ๊ปนักเต้นสุดไวรัลคุณรถ
1: ครับ
0: มาโชว์สเต็ปพิธีร่วมไฟคอนเฟิร์มด้วยนะวางปลุกกระแสพาราเกมด้วยนะฮะครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทีมทัพพาราไทยของเรานะครับซึ่งคนที่จะได้รับถือธงนะเป็นมอสนะจักรินดัมบูนีคุณรถ
1: ครับ
0: นักกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับเป็นนักวิ่งอ่ะ
1: ก็นักวิ่งกรีธา
0: สองทอยเอชบาราเกมไง
1: เออฮะ
0: คันที่สี่ที่หางโจนะครับก็ได้รับเกียรติถือธงแต่โรนะครับนำขบวนทีมชาติไทยเข้าสนามนะครับในพิธีเปิดการแข่งขันนะครับจากป้องกันแชมป์วิ่ง100เมตรและ400นะครับที13นะครับ
1: ครับ
0: เหมือนน้องเนี่ยผมเคยสัมภาษณ์น้องนะน้องเขาบอกสายตาเหมือนมองเห็นอยู่คุณรถแต่มองเห็นไม่ชัดอ่ะ
1: ลางๆ
0: ลางๆอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเขาจะแบ่งตามมีหลายคลาสอ่ะคือแบบว่าถ้าไม่เห็นเลยก็ต้องมีคนวิ่งประกบใช่ไหม
0: เป็นไกด์แลนเนอร
1: ์เออ
0: ครับ
1: ถ้าแบบเห็นลางๆอะไรอย่างนี้ก็อีกแบบนึงก็จะต้องแบ่งคลาสกัน
0: ครับ
1: เพื่อให้มันแข่งแล้วมันเท่าเทียมกันหน่อย
0: เขาบอกถ้าคลาไอตัวเลขยิ่งน้อยคุณรถหนึ่งเนี่ยจะเยอะอ่ะ
1: ครับ
0: เออถ้ามาสองสามสี่อะไรเงี้ยก็จะไอทุเราลงมาไง
1: เออ
0: ประมาณนั้นนะก็เข้าไปแบ่งคลาสเนาะ
1: ใช่
0: นะครับเราเข้าไปดูเคยไปดูคลาสอยู่นะฮะตามมันค่อยได้แล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: คือแล้วแต่ชนิดกีฬามันก็จะคลาสมันก็ไม่เหมือนกันไง
0: ม
1: ันก็ต้องไปลงในรายละเอียดอะว่ามันจะแบ่งคลาสกันยังไง
0: ใช่นะครับก็
1: ร
0: ุ้นกันนะ
1: ครับ
0: ยิงสดนะฮะหลายช่องทางนะเอสเพลย์ก็ยิงสดด้วยนะ
1: ครับ
0: รวมทางเนี้ยพีพีทีวีและทีสปอร์ตเจ็ดด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามกันนะ
1: ครับ
0: เอเชียพาราเกมให้กำลังใจกันหน่อยนะครับที่จริงพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่18ตุลาคมนะวันอาทิตย์นี้คุณรถแต่ว่าเหมือนอะไรนะเหมือนจะแข่งก่อนนะเนาะ
1: ครับ
0: 16อ่ะ
1: ใช่
0: พิธีปิดจะเป็นวันที่25เนาะ
1: ก็แข่งไม่นานอาทิตย์เดียว
0: แข่งอาทิตย์เดียว
1: อาทิตย์เดียวแต่ถ้ารวมนั่นด้วยก็ประมาณ10วัน99ถึง10วันประมาณนี
0: ้ประมาณนี้เนาะ
1: เออแล้วก็แข่งก่อนพิธีเปิดแค่2วันเองไม่เหมือนในเอเชียนเกมเลย
0: โอ้แข่งตั้งสัปดาห์นึง
1: เอเชียนเกมนี่พิธีเปิดวันที่19ใช่ป่ะแข่งแต่วันที่10อ่ะเออแต่นี้ก็แข่งก่อนแค่2วัน
0: เนาะจำได้ว่าแข่งบาส
1: สาวอ่ะ
0: แข่งบาสก่อนจำได้เลย
1: ก็บาสก็ตอนนั้นถ้าจำได้ก็วันที่19พิธีเปิดปุ๊บวันที่20ก็ชิงบาสแล้วไงไอ้พวกนักบาสก็กลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลยเรียบร้อย
0: ยังไม่ได้พิธีเปิดเลยใช่ไหม
1: ก็บางคนก็ตกรอบไปก็ก่อนพิธีเปิดด้วยเพราะว่าบาสมันไม่ต้องมาแข่งจัดอันดับอะไรอย่างเงี้ยชาบะล่ะคุณตกรอบไปคุณก็กลับบ้านได้เลยก็ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเรียบร้อยกลับบ้านเร็วเลยฟิลิปปินส
0: ์เอา
1: เออ
0: แชมป์กลับมาอย่างฟิลิปปินส์นะก่อน
1: ใช่ก็ล่วงเร็ว
0: เรียบร้อยนะ
1: แต่บ้านบางทีมันก็มาไม่ชุดไม่ค่อยเต็มไงญี่ปุ่นหลายๆทีมก็มาไม่ค่อยเต็ม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับอ่ะนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีก่อนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อเนาะนะครับที่จริงก็มีเรื่องของไอ้ลิสโตมาติเนสใช่ไหมสรุปแล้วยังไงเห็นว่ามีปากเสียงกับเพื่อนเตรียมด้วยใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วก็ไปจับมัดจับมือกับนี่ไงฮะโรเบโร่ด้วยนะ
1: อืม
0: อ้าวยังไงฮะนี่ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เขาเป็นคู่กองหลังในทีมชาติ
0: อืม
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ใส่ย้ายไปอยู่แอตมาดริดหรือเปล่า
0: เอาเหรออื
1: ม
0: อ่ะไปบ้านคาร์เดเบกหน้าเนาะ
1: ครับ
0: ช่วงนี้หกนาฬิกาพอดีพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคายชิว่าถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: กลับมาครับในเบรกที่2ของรอบโลกกีฬานะครับทาง FM 99 Active Radio เครื่องมันไทยแข็งแรงนะครับผมก็ไปดูข่าวของข่าวสดแอคโครนะเห็นว่าพี่อำนาจลื่นเลิงเนี่ยฮะจะไปเป็นคุมมวยนะ
1: ครับ
0: ที่สปปลาวนะ
1: ล่ะ
0: บอกว่าเสร็จสัญญาแล้วนะรอคำรับนะคุณโดด
1: ครับ
0: ยังไงยังไงฮะดูข่าวแล้วมี Facebook เขาใช่ไหมFacebook บ่าวเชนเน
1: า
0: ะ channel นะเปิดเผยคลิปที่คุยกับอำนาจนะครับอดีตแชมป์มวยสากลโลกของเราเนาะ
1: ครับ
0: นะครับบอกว่าเตรียมเดินทางไปเป็นครูมวยที่ประเทศลาวนะครับและได้เซ็นสัญญากันไปแล้วด้วยนะนี่อดีตชกไว้16ปีเขาบอกนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมไปทำงานที่ลาวเปิดใจพูดแล้วนะครับแต่จะกลับไปพักที่บ้านที่บ้านที่ปุ๊ก่อนเหรอเพื่อสบายใจนะและทางลาวจะมารับผมไปสอนมวยอันนี้ผมเปิดใจพูดแล้วนะครับคุณกันในแชทและสัญญาไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวก็ยินดีนะคุณโดนะ
1: เ
0: ออเพิ่งกลับบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บทำให้เวลาสอนมวยได้ไม่เต็มที่นะฮะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ขอไปนะนะอำนาจนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคนดูแลหรือเปล่าหรือว่ายังไงไม่แน่ใจ
1: ไม่รู้งาน
0: เนาะ
1: แล้วไปอยู่นู่นแล้วก็ไม่มีคนดูแลแล้ว
0: โอ้กลัวไปอีกเนาะ
1: ไม่แล้วลาวกฎหมายเขาก็รุนแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ก็อย่างน้อยๆถ้ามีงานทำมีอะไรอาจจะ
0: ดีใจกับดีใจกับบรรดาด้วยเนาะจะได้ไม่ไปคล้องไว้แล้วก็ดื่มอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อื
0: มอีกหนึ่งก็ฟุตซอลนะก็โดนนะข
1: ่
0: าวเศร้านะนะครับภูเก็ตยูไนเต็ดฟุตซอลคลับได้โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปของนักกีฬาดาวรุ่งนะครับของคุณชัชวาลสะเทินรำนะครับก็เจ้าตัวก็จากไปนะก็โดนนะก็จากไปอย่างกระทันหันนะเนาะ
1: ครับ
0: นะครับขณะที่ครูนักเรียนก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปนะครับทางรายการของเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะแล้วเรื่องลิซาโดยังไงคุณโดนฮะเห็นว่าไปสัมภาษณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเห็นสัมภาษณ์แบบบ่นเพื่อนร่วมทีมอ่ะ
1: ก็บ่นเพื่อนร่วมบ่นแกบ่นบอดอ
0: ่
1: ะหลักๆที่จะโดนด่าก็โดนไม่โดนด่าโดนลงโทษก็คือไปบ่นบอดไง
0: บอดด้วยนะครับ
1: ก็บอกว่าไม่เสริมทีมไม่ดีอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละหลังเกมเมื่อวานเนี้ยที่กี้แพ้เอเลติโกมาดริด 0-2 ไง
0: ตอนนั้นอะไรนะลูเบนอัมโมริมใช่ไหม
1: ลูเบนอัมโมริม
0: ที่บนบอดอ่ะคุณรถวันธรรมดาโดนเลยอ่ะ
1: ก็เด้งเลย
0: อ้าว
1: ใช่
0: ครับ
1: นะครับวันนี้ก็เลยต้องมาดูว่าเจสันวิลคอกจะว่ายังไงนะครับเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าคำสัมภาษณ์ของลิซันโดก็จะพุ่งไปที่เจสันวิลคอกโดยตรง
0: เหร
1: อในการหานักเตะอะไรต่างๆอะไรงี้
0: อ๋อเหรอ
1: เออก็คือเหมือนเขาก็สัมภาษณ์แบบก็เหมือนระบายอารมณ์ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าลิซาโดมันก็ไม่อยากอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าสัญญามันก็จะหมดปีนี้แหละจบฤดูกาลนี้ก็หมดแล้วใช่ไหมล่ะแม้ว่าจะมีออปชั่นต่อสัญญาอีก1ปีก็ตามนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยู่ในมีทำไมลิซาโดแกก็มาระเบิดลงแบบนี
0: ้
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้สื่อหรืออะไรต่างเขาก็คาดการณ์กันไปต่างๆนานาว่าน่าจะโดนลงโทษแหละ นะครับแต่ว่าจะโดนลงโทษแบบไหนอะไรยังไงก็ว่ากันอีกทีอาจจะ

0: โดนขายเลยก็ได้มกราคมนี้นะครับหรือโดนดรอปออกจากทีมหรืออะไรเงี้ยก็ต้องว่ากันนะครับก็
1: หมายว่าพอลงสนามบินเนี่ยโดนแล้วนะครับนะเห็นว่ามีผู้ทหารเนี่ยปรีไปหาด้วยอ่ะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ลงจากสนามบินมาแมนเชสเตอร
0: ์อ่ะฮะ
1: โดนเลยนะ
0: ใช
1: ่มาเตเรสไหวป่าวอาจจะถูกขายทิ้งมกราคมนี้ก็เป็นได้เนาะ
0: ครับ
1: และเหลือสัญญากับทีมไม่เยอะด้วยเน
0: า
1: ะยังไม่ได้มีการต่อสัญญาด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: อือฮึ
1: จะขายให้แอดมาดริดไหม
0: ก็หลายคนก็มองว่าถ้าไปแอดมาดริดก็จะเหมาะกับสไตล์ของเจ้าตัวมากกว่าก็ได
1: ้
0: ดูดัน
1: ใช่ไหมเก๋ๆไกล
0: แล้วก็ไปเล่นคู่กับโรเมโลอะไรอย่างงี้ก็อาจจะนั่นหรือเปล่าก็ต้องรอดูอะแต่ว่าลิซาโดมันก็อย่างที่บอกเหลือสัญญาแค่จนจบฤดูกาลนี้ไงหรือเจ้าตัวจะงุนงิดไม่ได้สัญญาใหม่สักทีก็ไม่รู้งั้นเพราะอยู่ดีพี่แกก็อารมณ์ขึ้นขึ้นมาซะงั้นจัดหนักเลย
1: จัดหนักเลยนะครับ
0: แต่ว่าก็นั่นแหละมันก็เป็นที่พูดถึงกันนะสำหรับแฟนแมนยูอะไรนี้เพราะว่าบอร์ดบริหารก็แฟนแมนยูเขาก็เห็นตรงกันนะว่าเสริมทัพค่อนข้างน้อยนะครับบางตำแหน่งก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแบ็คซ้ายหรืออะไรเงี้ยก็แฟนเขาบอกอยากให้เสริมก็ไม่เสริมอะไรอย่างงี้ไงใช่ไหมล่ะสำหรับบอร์ดบริหารชุดนี้นะโดยเฉพาะเจสันวิลค็อกอะที่โดนเพ่งเล็งเป็นพิเศษอะ
1: ครับ
0: โอมาเบลลาด้าอะไรพวกนี้แต่ว่าก็ไม่คิดว่าลิซันโดจะมาช่วยจัดให้
1: หรือว่าเขากระตุ้นหรือเปล่ากระตุ้นเปล่ากระตุ้นต่อมเปล่าขายผมเถอะมกราคมนี้นะฮะ
0: ก็ดูทรงแล้วก็เหมือนไม่อยากอยู่แล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ง่
1: าเหมือนโรเมโรใช่ไหม
0: ใช่
1: ช่วงหนึ่งอะไม่อยากอยู่สเปอร์ใช่ไหมฮะ
0: โรเมโรก็โหแฟนสเปอร์ก็ไม่เอาเลยอะ
1: กลับบ้านเลยยืนในจุดชั้นอยู่แล้ว
0: ใช่
1: กลับบ้านก่อนเลยอะมีข่าวเลยอะ
0: ใช
1: ่ไม่เอาเลยอ่ะ
0: ก็นัดสุดท้ายที่ปลายฤดูกาลที่ลนหนีตกชั้นไงแกก็ไปไหนก็ไม่รู้ไงยังดีว่านัดสุดท้ายแกยังมานั่งอยู่มั้งแต่แฟนสเปอร์ก็ขับไล่สายส่งอ่ะ
1: ครับ
0: ก็แล้วก็อีกคนนึงก็คืออาหมัดไง
1: อ
0: าหมัดแกก็ไปโพสต์ไงแบบว่าอัปยศหมดคำจะพูดเอา
1: เปรี้ยว
0: เ
1: ปรี้ยวซะแล้ว
0: ครับก็เลยไม่รู้ว่าอาหมัดเขาหมายถึงใครอยู่งาน
1: เดชโดป่ะ
0: เหรอ
1: หรือใครฮะ
0: ไม่รู้ฮะ
1: ไม่รู้นะ
0: อาจจะคือแกก็พูดแบบกลางๆไงแกก็เพจเซฟอยู่งาน
1: เหรอ
0: พอเดี๋ยวคนมาถามแกว่าโอ้หมายถึงเพื่อนครับ
1: ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ทะเลาะกับเพื่อน
1: ไม่เข้าใจกัน
0: ก็เป็นวิธีการในการหลอกด่าอยู่งาน
1: อ้าว
0: อ้าว
1: ครับพูดลอยๆใช่ไหม
0: พูดลอยๆก็ไม่รู้แกหมายถึงใครไง
1: เหรอ
0: คนก็เลยไม่รู้ว่าตัวบุรุษแกหมายถึงใครกันแน่
1: บอกตรงๆใช่ไหมลิซันโดบอกอ้าวโพสต์ตรงๆ
0: นี่ลิซันโดบอกต้องทำแบบอ้วนดิ
1: ครับ
0: เปิดก็เปิดไปเลย
1: เปิดหน้าแรกเลย
0: อ
1: ย่ากลัว
0: ครับ
1: ยุทธชัยบอกว่าควรยุบรายการตีสี่ครับเรื่องงบประมาณเคลื่อนเพราะไม่มีสาระเลยเลยฮะเอาแต่คุยเรื่องแกถอดเสื้อและกับตู้แช่ของเบียร์ของแกบอกฮะ
0: เหร
1: อหยอกยุทธชัย
0: ยุทธชัยเป็นสตงอเหรออ
1: ้าว
0: อ้าว
1: ยุทธชัยก็ชอบนะโยไปเที่ยวกับครอบครัวเน
0: า
1: ะแล้วไปเป็นแก๊งเป็นกลุ่มเยอะด้วยนะ
0: ใช่แปลกใจเหมือนกัน
1: ไปกันยังไงไปเหมือนรถตู้หรือเปล่าหรือว่าไง
0: รถไปซิ่งๆนั่นแหละ
1: เอ้า
0: น่าจะขับรถเกินความเร็วน่าจะเกินน่ะก็แปลกใจว่าแก๊งนี้ไม่โดนตำรวจจับสักทีนะ
1: ครับ
0: ห
1: รือว่าโดนแต่ว่าไม่ได้อย่างนั้นว่าใหญ
0: ่
1: อ้าว
0: ใช่
1: ครับ
0: ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลด้วย
1: ดูแลหน่อยนะ
0: ขับรถเร็วยุทธชัยอ่ะ
1: ก็ขับรถแล้วก็ประกบหน่อย
0: อ๋อ
1: มีรถดำประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: รถดำแล้วรถประกบฮะ
0: เอ
1: าหรือจะเชื่อครับนาทีที่80กว่าโรม่ายังดำมาติดอยู่3-1อยู่เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนไม่มีสมาร์ทโฟนผมคงฉีกใบเซียนผมทิ้งไปแล้วนะครับกลับมาใช้เลยครับจาก FC พี่บอลยอดนักสู
0: ้
1: ยังไงฮะ
0: โดนเตะมุมทุกลูกเลยฮะโดนฟรีโดนลูกนิ่งอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: ประกบตัวกันนีท่าไหนก็ไม่รู้ฮะ
1: ครับ
0: โอ้ปล่อยเขาเปิดมาแล้วก็มงเปิดมายิงอยู่นั่นน่ะขนาดเอ็นดิกยังมงได้อ่ะ
1: เหรอ
0: สุดยอดเลยเอ็นดิกอ่ะ
1: ตัวใหญ่ๆนะ
0: ยังมงได้อ่ะไอ้ลูกแรกก็เปิดมาแล้วก็มงปุ๊บโกก็ปัดมาแปะมาให้เขาซ้ำไง
1: ครับ
0: คาร์ลอสเอสปีอ่ะลูกสองก็เอ็นดิกมงลูกสามก็เปิดมาคล้ายๆเดิมไปลูดิเกอร์ก็จิ้มเข้าไปก็โดนลูกนิ่ง3ลูกติดหมูหวานเลย
1: เนาะมีบอกว่า พี่โอ๊ตครับไม่มาวันก่อนโน้นพี่บาง

0: กับพี่หยองจะสากันอยู่แล้วครับชุดบอยไข่เค็มครับผมก็หยองก็ดื้อต่อต้านอ่ะพูดอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อไม่เชื่อฟังมีต่อต้านนะครับใช่หรือเปล่าตลอดเลยฮะผมจะขาสะกิดขาขวาเด้งแล้วคนแล้วนะฮะจะสาวแล้วครับผมวาระแห่งชาติเลยนะดีนะเมื่อดีนะโกคาร์ดโซเชียลจะคุณเอกบวมครับผมอ๋อเรียกโกคาร์ดนะฮะอ๋อเหรอกลายเป็นประเด็นดราม่ากันไปฮะ
1: ก็บ้านเรามันก็เขาเรียกไงมันก็มีดราม่ากันทุกวัน
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวมันก็ถ้ามันมีเรื่องใหม่ๆมาเดี๋ยวมันก็อาจจะกบเรื่องนี้ไปใช่ไหมล่ะมันก็นั่นแหละ
0: ยังไม่ได้ออกหัวกระแสนะเบ่งฮะอ๋อไปออกคุณสรยุทธครับผมพี่สอพี่สอ
1: ครับ
0: ครับพี่พิษกับพี่ไผ่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็
1: ไม่ควรไปออกหรอกเอาตรงๆว่าปล่อยมันเงียบๆไปอ่ะ
0: เหรอ
1: ม
0: ันก็อยากจะ
1: ต้องไป
0: ทะเลาะกันแล้วไงว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เดี๋ยวรอเนี่ยไอ้เรียกรอยสทอะไรเนี่ยตัดสินมา
0: แล้วจบแล้วจะได้จบ
1: ๆก็จบๆกันไป
0: ก็เหมือนนี่ไงคุณรถแต่ก็เขาไม่มีปะทะครมอะไรกันมากใช่ไหมล่ะ
1: ก็ตอนนี้มันกลายเป็นคนอื่นไปแล้วไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ก็คุณดูมันก็กลายเป็นแบบผู้แบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่ไม่ได้เกี่ยวแล้วตอนนี้มันเริ่มจากเดิมเป็นพ่อแม่ทะเลาะกันเนี้ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นผู้คนอื่นแล้วอ่ะก็มาเปิดศึกกันเองเปิดศึกกันไปมาเน
0: ี่
1: ยก็ไม่จบกันสักที
0: ครับ
1: ก
0: ็คุณแปะก็ดีเนาะครับผมก็บอกให้คุณพีทเนี่ยคือพักผ่อนเน
1: า
0: ะ
1: เขาไปนอน
0: สุขภาพไง
1: ไปนอนไป
0: เอา
1: ครับ
0: เอ้ยหาดีเหมือนกันนะประเทศไทยเราเนาะ
1: ครับ
0: ครับผมพี่อำนาจแกจะไปทวงเข็มขัดที่เสียที่หน้าสเปนหรือเปล่าอ้าวไปแซวเขาอีกฮะ
1: เดี๋ยว
0: ครับผลบอลยูซีแอลและแชมเปี้ยนชิพเลยครับพี่อ้าวผมรายงานให้คุณรถฟายินูดนะชนะโคโม 3-2 ลิเวอร์พูลบุกชนะลาสลินนะหรือว่า LAS เคลิสไป 6-3 นะวิลล่าชนะเฟเดเบเช่60เบติสชนะโคโม32วอเดอร์กริมชนะดอทบุน10แมนซิตี้แพ้เปเช่24โรม่าแพ้มาดริด3-4นะครับแล้วก็มีชักตาโดเด็ดนะชนะ AK ไป3-1สโลวานนะครับแพ้สตุตการ์ดไป0-3นะครับ
1: ครับคู่แมนซิตี้นี่ใครไม่ได้ดูไปหาดูไฮไลท์นะต้องบอกว่าโคตรมัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ครึ่งหลังนี่แมนซิตี้แบบบุกแหลกเลยอ่ะ
0: แต่ครึ่
1: ง
0: แ
1: รก
0: ใช
1: ่ไหมใช่แต่ครึ่งแรกโดนไป 3-0 ไง
0: ครับ
1: ครึ่งแรกโดนไปเยอะ
0: นอริสนะครับก็แพ้ซาตานไป 0-1 นะปอร์ตสมาร์ทชนะเชฟเวนเชฟยูไนเต็ด 3-2 ควีนส์ปาร์คชนะดาร์บี้ 4-1 และลินคอล์นซิตี้แพ้เวสต์แฮมไป 0-6 ครับ
1: ครับ
0: เอสวอนซีตอนนี้ก็ยังจ่าฝูงอยู่นะ10นัด23แต้มมิดเดิลสโบร์10นัด21แต้มเวสต์แฮม10นัด19แต้มนะครับอันนี้แชมเปี้ยนชิพนะ
1: ครับ
0: นะครับที่ทายกันเข้ามานะครับบอกว่าถ้าภรรยาใช้เงินเยอะวิธีแก้ปัญหายังไงครับขอผมคือตั้งใจทำงานให้มากขึ้นครับพี
1: ่
0: ดีมากเลยฮะ
1: ถูกต้อง
0: ดูแลภรรยาดีมากนะ
1: บ
0: างวันไม่สบายนอนปวดหัวก็ต้องลุกมาทำงานก็เอาคุณประเภทสู้ๆนะประยชน์ได้เป็นดีเจความรู้รอบตัวจัดจ้านในวงการผู้บรรยายถือว่าแกคือเบอร์ต้นของไทยหรือเปล่าโอ้แกระดับจักรวาลเลยฮะครับผมแกเก่งฮะ
1: ครับ
0: รู้ทุกเรื่องครับซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีหรือยังครับพี่โอ้ใกล้10ปีได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้เนาะส่วนใหญ่บางคนจะมาเร่งซื้อตอนธันวาคมใช่ไหม
1: ใช่
0: ดูกันก่อนใช่ไหมฮะ
1: ก็ดูก่อนแล้วคุณจะเสียภาษีเท่าไหร
0: ่เอาสวัสดีครับคุณเจคุณโอ๊ตนะครับในกีฬาอเมริกันฟุตบอลการเตะเปลี่ยนทางประแดนมีไปทำไมครับพี
1: ่มีอะไรนะ
0: เตะเปลี่ยนเตะเปลี่ยนคุณโอ๊ตเตะ
1: เตะฟิลโก้เหรอ
0: เตะฟิลโก้1แต้มอ่ะ
1: เตะเปลี่ยน
0: เตะเปลี่ยนคุณโอ๊ต
1: ถามว่า
0: ถามว่าทำไมคือต้องเตะเปลี่ยนครับพี
1: ่มันก็เป็นกฎกติกามันน่ะว่าสมมติคุณทำทัชดาวคุณจะได้6แต้มก่อนไง
0: ใช
1: ่คล้ายๆลักบี้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ลักบี้คุณวางทายคุณได้5แต้
0: ม
1: แล้วคุณก็เตะคอนเวอร์ชันน่ะถ้าได้ก็ได้2แต้มมันก็จบที่7แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: ใช่ป่ะแต่ในการฟุตบอลมันก็จะมีทางเลือกให้ก็คือถ้าคุณเตะตามอ่ะซึ่งมันก็ไม่ยากนะก็ได้แต้มนึงคุณก็จะได้รวมเป็น7 แต่มันก็จะมีกฎมันก็มาช่วงหลังนี่เองอ่ะไม่นานเนี่ยก็จะ
0: ไอ้ทูพอยต์คอนเวอร์ชันอ่ะนะ
1: ก็จะมีทูพอยต์คอนเวอร์ชันก็คือ
0: เล่นอีกอ่ะเล่นอีกเทรดนึงใช่มั้ย
1: เล่นอีกเทรด
0: นึง
1: แต่ว่าก็จะ
0: ครั้งเดียวอีกอ่ะ
1: ต้องทำทัชดาวน์ให้ได้ก็จากเส้น2หลังนี
0: ้
1: ซึ่งมันก็ยากขึ้นแต่ว่าคุณก็จะได้2แต้มไงมันก็จะเพิ่มความสนุกแบบว่าสมมติคุณตาม8แต้มอย่างเงี้ยจากเดิมเนี่ยคุณต้องทำสกอร์2ครั้งใช่มั้ยถ้าคุณตาม8แต้มจากเดิมตอนนี้ก็พอเขามี2 point conversion มันก็คุณก็ทำครั้งเดียวก็ได้แล้วคุณก็ไปวัดเล่นเล่นเปลี่ยน2แต้มเอา
0: แต่มันก็
1: รวมกูก็ได้8
0: แต้มแต่ก็เสี่ยง2แต้มใช่ไหม
1: ใช
0: ่
1: หรือบางทีหลังๆมันก็จะมีพวกบ้าบินเหมือนกันนะคือสมมติคุณตาม7แต้มใช่ไหมแล้วคุณทำทัชดาวปุ๊บคุณก็ได้6ใช่ไหมคุณก็ตามแต้มเดียวปกติบางคนก็จะเตะเปลี่ยนไง
0: ครับ
1: บางทีมก็แบบวัดเลยก็คุณก็ทำ2 point ไปเลย2 point conversion ไปเลยคุณทำได้คุณก็พลิกกลับมานำแต้มหนึ่ง
0: เนาะ
1: เผลอๆก็ชนะไปเลย
0: มันสนุกตรงนี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็เป็นเพิ่มทางเลือกอ่ะ
0: ม
1: ันก็เหมือนเทควันโดใช่ไหมมันบางทีคุณตามเยอะคุณก็เตะหัวใช่ไหมเตะหัว
0: ครับ
1: บางทีตาม3แต้ม
0: เล่นของสูงเลย
1: เตะหัวได้ปุ๊บคุณพลิกกลับมานำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ย
0: ิงได้6แต่เสีย3ไบโพล่าประมาณนี้นะจะเป็นลิพูนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้ดูคุณเจ๋งอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะธรรมดาไม่ได้ดูสดนะดูไฮไลท์ฮะเมื่อดูไฮไลท์เมื่อกี้พี่นักหางฮะบรรยายอยู่นะปารีสชุบแป้งทอดครับพี่สวัสดีครับพี่เจปิโอสปากกิ่งขนมปังกรอบชอบจริงๆประมาณนี้นะครับผม อันนั้นคือเทนนิสนะฮะที่เซี่ยงไฮ้นะฮะสวัสดีครับคุณเจคุณโอสนะครับชอบมากครับภาคบอนเดสิก้านะครับผมคนเสียงเหมือนหรือเปล่าคุณรถครับคุณเจ๋งครับเห็นเจมิงบอกว่าดาวเมียใหม่รถใหม่แล้วเพราะหนีไปบรรยายกีฬานะครับลมทางกีฬาอีกนะครับประมาณนี้พักผ่อนบ้างนะประมาณนี้นะฮะจานเจ๋งครับถ้าเชิญมือโปร F1 มาแข่งตุ๊กๆรอบกรุงจะดังไหมก็ขนาดตอนนั้นเอามาร์คมาเก็ตมาขับไปโชว์บ้านเราจำได้ไห
1: ม
0: ตรงนั้นคุณรถบอดบอดจีพีใช่ไหมตรงเสาชิงช้า
1: ครับ
0: ไม่ดังเท่าข่าวนี้นะว่าไหม
1: ข่าวอะไร
0: ข่าวนี่ไงข่าวดราม่าโกคาร์ดเนี่ยครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็อาจจะดังระดับโลกก็ได้
0: อ้าว
1: ที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
0: เหรอ
1: แต่ว่าเราก็จะเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย
0: อายุ9ขวบน้องๆเขาแข่งโกคาร์ดกันสมัยผมยังเล่นธรรมยะอยู่เลยครับพี
1: ่
0: โอ้ธรรมยะยังมีคนเล่นอยู่เหรอรถแข่งธรรมยามันหนาแล้วนะ
1: สมัยเด็กอะ
0: เหรอ
1: ใช่ก็อยู่ที่การสนับสนุนของผู้ปกครองด้วยคือสมัยเราก็พ่อแม่ก็ไม่ได้มีตังอะไรเยอะไงก็ตามมีตามเกิดใช่ไหมพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานอะว่าง่ายๆใช่ไหมทำงานหาเงินอะเราก็เล่นกับเด็กข้างบ้านอะไรไปใช่ไหมแปดเก้าขวบอะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่มีตังเขาก็จะส่งลูกไปทำกิจกรรมเรียนอะไรเงี้ยมันต้องใช้ตังนะเขาบอกรถโกคาร์ทนี่ราคามันเป็นแสนอยู่เงี้ยนะ
0: หรอ
1: 2-3 แสนนะ
0: โกคาร์ดด้วยนะ
1: ใช่ที่มาแข่งกันเนี่ยมันราคาไม่ได้ถูกถูแล้วคุณดูชุดดิ
0: ก็เคยไปขับไอ้แข่งตอนนั้นไปเล่นนะที่ไหนนะที่พัทยาใช่ไหมคุณรถ
1: ครับ
0: ครับโกคาร์ดใช่ไหม
1: ใช่คือมากีฬาแข่งรถดิต้องบอกว่าก็
0: โ
1: อ้ไม่รวยมันไม่รวยมันไม่ได้อ่ะ
0: กีฬาคนรวยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมบางคนเดี๋ยวนี้พ่อแม่บางคนเขาก็พาลูกไปตีกอล์ฟอย่างนี้ใช่ไห
0: ม
1: ไปทีก็หมดเป็นพัน
0: อ
1: ่ะหลายพันอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นอย่างยุคเราพ่อแม่เขาก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นไงเราก็เขาก็ต้องไปทำงานหาเงินให้เราอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็ต้องเล่นกับเด็กข้างบ้านไป
0: เอา
1: ก็ทอยเส้นทอยตุ๊กตุน
0: โอ้ยครับ
1: เป่ากบอะไร
0: ขนาดเกมนินเทนโดเกมคอนท่าจะไปขอเล่นเขาเลยฮะ
1: ก็ไม่มีไง
0: ไม่มีตังซื้ออะไรเราอ่ะคุณตรงนะ
1: ใช
0: ่ก็ไปยืมเกมไอ้นะเกมไอ้นินเทนโดของเขาเนาะ
1: ครับ
0: แล้วสายเสยพาบทคุณรถครับ
1: ใช่แล้วมันในกลุ่มเพื่อนเรามันก็จะมีไอ้อยู่คนนึงหรือหลายคนบางคนก็จะเป็นพวกซูนิโอไงก็รวยอ่ะพวกรวยมันก็จะเอาของมาอวดเป็นประจำของใหม่ๆ
0: ไอ้เราก็ขโมยของเขานะ
1: ไอ้เราก็แบบอ
0: ๋อยืมเสื้อเข้ามาบางครั้งทะเลาะกันก็มีนะเอาเสื้อเข้าไปใส่ไง
1: ครับ
0: ครับซ้อมหมิงไปเอเชียนพาราเกมหรือเปล่าครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอำนาจดื้อเริงกับอำนาจอสมทใครมีอำนาจมากกว่ากันครับน่าจะพี่อำนาจของเรานะเพราะว่าแกดูโครงสร้างหมดเลยกระโดด
1: เหรอ
0: พี่อำนาจที่เป็นหัวหน้ารปภ.ที่อสมทไง
1: ครับ
0: ที่เขานั่งอยู่คุณรอๆฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออนั่นแหละฮะเขามีอำนาจนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาใช้อำนาจไงเขาดูโครงสร้างหมดนะ
1: ครับ
0: ไฟเฟย์ไฟเนี่ยเขาดูหมดนะตึกของสมทนะฮะ
1: ครับ
0: รอยอสอทอใช่รถหยองสองท่อหรือเปล่าครับพี
1: ่
0: อันมันใช่ชื่อย่อเขานะฮะ
1: ครับ
0: ครับเอาดูข้อความทิ้งท้ายนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เมื่อคืนเปเชบุกชนะซิตี้2-1ป่ะคุณดอน
1: 4-2จ้ะ
0: 4-2ไม่เหรอ
1: เออ
0: สงสัยเพิ่งตื่นนะเนี่ย
1: ครับ
0: อืม4-2นะ
1: 4-2โอ้จะไปหาไฮไลท์ดูอ่ะมันมากคู่เนี้ย
0: กระดับ
1: แมนซิตี้ก็ยิงชนคานไปหลายทีเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: ต้องดูนะต้องดูนะ
1: ต้องไปหาดูคู่เนี้ย
0: เช้าๆตื่นมาหาโอเลี้ยงดื่มกันครับสดชื่นรับบรรลุครับพี่
1: เอาใจนายกหรือเปล่ากินโอเลี้ยงเนี่ย
0: อ้าวเหรอนายกมีกินโอเลี้ยงเหรอ
1: ก็เขาไปพูดในอะไรนี่ไงบอกว่าอยากให้ลองโอเลี้ยงนะเออรับรองจะติดใจกว่าเมกาโน่
0: เฮ้ยวะ
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับมีบอกว่าสวัสดีเข้ามานะครับบาซ่าจ่าฝูงไหมคุณโดนฮะจ่าฝูงอันนั้นเนี่ยแชมเปี้ยนลีกเนี่ย
1: แชมเปี้ยนลีกเหรอ มันก็มีหลายทีมอยู่นะที่มันชนะ2นัดรวดอ่ะตอนนี้ถ้าเอานั่นก็จะเป็นน่าจะเป็นเปเชนะเปเชมันยิง10เสีย3อ่ะ
0: ครับ
1: บาซ่าแอสตันวิลล่ายิง9เสีย2ใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวนับก่อนมี9ทีมนะครับมี9ทีมที่ชนะรวด2นัดในอังกฤษนี่ก็จะเป็นอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับที่ชนะรวด2นัดแมนยูชนะ1แพ้1นะครับแมนซีชนะ1แพ้1นะส่วนบวยท้ายๆนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะนาโปลีอินเตอร์พวกนี้แพ้2นัดรวดนะนาโปลีอินเตอร์รู้สึกสัปดาห์ไม่ใช่สัปดาห์นี้นัดเนี้ยไอ้วีคเนี้ยคือทีมจากอังกฤษนี้ไม่ใช่ทีมจากอังกฤษทีมจากอิตาลีอ่ะแย่หมดเลยอ่ะโคโมโรม่านาโปลีอินเตอร์อะไรพวกเนี้ยโดนหมดเลยอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่ดีอ่ะทีมจากอิตาลีอ่ะ
0: พี่อดครับรายการ AGT จะมีแนวสายมูนะครับไหม
1: AGT ก็เลย
0: คืออะไรฮะ
1: อเมริกาก็ทาเลนต์น่ะเหรออ
0: ๋อ AGT ใช่ไหมอเมริกันก็ทาเลนต์น่ะ
1: ครับสายโมไม่รู้อ
0: ่ะอ๋อเหรอไม่รู้เหมือนกันนะลิเวอร์พูลและวิลล่าโหดมากครับพี่วันนี้นะฮะคุณสิทธิครับทักทายเนาะนะครับที่วันก่อนพูดพี่พูดถึงรองเท้าวิ่งเคยมีรองเท้าวิ่งรันนิ่งยี่ห้อ Nike อยู่รุ่นหนึ่งผลิตออกมาใส่วิ่งได้ดานแต่สักพักพอมีนักกีฬาใส่ลงแข่งขันชนะพร้อมกับทำลายสติเลยทำให้โดนแบนห้ามใส่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นรายการไหนก็ตามอีกนะฮะจำชื่อไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ลองเสิร์ชในกูเกิลดูนะฮะ
1: อ๋อ
0: เหรอก่อนนี้ก็สำนวนพวกนักวิ่งเยอะนะค
1: ิ
0: ปจูเก้ได้ไหม
1: คิปจูเก้ไม่ได้ไง
0: คิปจูเก้อ่ะคิปจูเก้ล่าสุดที่ไปได้แชมป์มาราธอนที่เบอร์ลินอ่ะไม่ใช่ที่เบอร์ลินที่อะไรที่เมลเบิร์นปะ
1: ออ
0: สเตรเลีย
1: ใช่
0: จำไม่ได้เหรอ
1: มันก็จะมีกฎมีอะไรอ่ะเหมือนแต่ก่อนหน้านี้มันจะไม่มีกฎไอ้40มิลไงสมัยก่อนน่ะใช่ป่ะมันก็จะใส่รองเท้าอะไรมาลงก็ได้มั้งแล้วตอนหลังเขาก็มีกฎเพิ่งจะมีกฎไอ้40มิลเมื่อไม่นานนี้เองไงเพราะ Nike ก็เป็นน่าจะเป็นยี่ห้อแรกอ่ะที่เอาแผ่นคาร์บอนมาใส่นี่แหละ
0: ครับ
1: ที่ปัจจุบันนี้ก็ฮิตกันทั้งบ้านทั้งเมืองอ่ะใส่แผ่นคาร์บอนในรองเท้าเนี่ยก็น่าจะเป็นไอ้ Nike นี่แหละมันทำเป็นเจ้าแรกอ่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: แต่มันก็จะเป็น10ปีอยู่แล้วนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ค่อยมันก็ต้องหาเทคโนโลยีมาใหม่ๆมาแข่งกันอ่ะ
0: ตอนโอลิมปิกเกมเนี่ยวิ่งเนี่ยเขาจะมีพวกนี้เน
1: า
0: ะมีรองเท้าใหม่มีอะไรมาโชว์กันนะเนาะ
1: ใช่
0: ว่าไหม
1: ก็เนี่ยวิ่งมาราธอนนี้ก็รองเท้าใหม่นะของไนกี้นี่ไงที่คีรินใส่อ่ะเอเปกอะไรมันก็ยังไม่ขายนะเขาก็จะไม่ให้พวกนี้มาวิ่งกันก่อนไงมาวิ่งกันก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าผลงานดีมันก็จะแบบคือมันก็จะมีคนที่เขาชอบอ่ะเขาก็จะคอยดูแบบไอ้คนได้แชมป์เนี่ยมันใส่รองเท้าอะไรใช่ไหมคนได้แชมป์มันใส่รองเท้าอะไรซึ่งตอนเนี้ยไนกี้เขาก็เป็นรองเท้านี่ห้อเนี้ยไอ้ไม่ใช่รุ่นเนี้ยเอเปกอ่ะอาดิดาสก็จะเป็นไอ้รุ่น20,000อ่ะอะไรนะ Evo Pro อะไร Pro Evo อะไรนะฮะ
0: ราคา 20,000 เลยเหรอ
1: 20,000 น่ะ
0: โอ้โ
1: ห
0: แพงจังเว้ย
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เงินเดือนเราเนี่ยนะ
1: อ้
0: าว
1: ใส่แล้วก็มาวิ่งเพจ10เหมือนเดิม
0: เอ้าครับ
1: ครับ
0: เออ

0: แต่ว่ารองเท้ามันก็มีผลจริงอะเนาะ
1: มันก็มีผล
0: แล้วแรกผมตอนหัดวิ่งใหม่อะใส่รองเท้าอะไรก็ได้กระโดดแต่ว่าใส่ไปแล้วมันพังเร็วไง
1: ครับ
0: แล้วมันพื้นรอมันเจ็บอะก็เลยต้องก็เลยว่าต้องยกระดับขึ้นมานิดนึง
1: มันก็ถ้าไปดีมันก็ใส่เป็นรองเท้าวิ่ง
0: อ
1: ะรองเท้าวิ่งมันก็จะช่วยซัพพอร์ตช่วยอะไรอย่างงี้ดีกว่าหรือมันก็จะมีบางด้านก็จะมันก็จะทำให้เร็วขึ้นจะมาเร็วขึ้นพวกใส่คาร์บอนอะไรมันก็เห็นคนเขาบอกมันก็จะกินแรงตัวเองน้อยลงอะไรอย่างนี
0: ้ผ่อนน้ำหนักอะไรนะ
1: เพิ่มประสิทธิภาพอะไรหน่อย
0: ม
1: ันก็จะได้แต่เดี๋ยวซื้อกันได้แล้วคุณมีรองเท้าใหม่มันก็จะมีอารมณ์ในการออกไปอ่ะ
0: เหรออ
1: ่า
0: สักพักเนาะ
1: ก็ใช่อย่างเราก็ช่วยแกลก
0: เออ
1: ของใหม่เออของใหม
0: ่แอลครับ
1: วิ่งไปสักพักหนึ่งพอเริ่มเก่าแล้วก็หมดอารมณ์แล้ว
0: เน
1: า
0: ะแล้วรองเท้าใหม่มันเท่นะ
1: ใช
0: ่ใส่แล้วมันเอ้ย
1: ใช่
0: สักพักเนี่ยอ้าวครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อยแต่ว่าไม่ได้วิ่งนานแล้วนะตอนนี้นะฮะบอกว่าคุณเจ๋งยังวิ่งไปกินข้าวเหนียวหมูปิ้งไปหรือเปล่านี่ครับครับอ้าวก็เหมือนเดิมนะฮะพอถ้าเจอข้าวเหนียวอะไรนะไส้กรอกอีสานนะอยู่ข้างทางนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: จับหน่อยฮะครับผมสักถุงหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับเจอน้ำมะพร้าวปั่นน้ำอะไรปั่นนะคุณโดนะ
1: เออ
0: ซื้อหน่อยคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับมันก็ลงไปถึงเส้นชัยสักทีฮะเออผมก็ได้วิ่งแบบวิ่งเพจเหมือนคลิปโจเก้นะฮะ
1: ครับ
0: วิ่งเพจ2เพจ3นะคุณโดนะวิ่งแบบระยะแบบ10อ่ะ
1: ครับ
0: 41อ่ะเดินไปในออกกําลังกายไง
1: ใช่
0: นะครับให้รถชนเล่นๆนะวันนี้นะฮะแอลเอาเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะกับรอบรถกีฬานะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะจ๊ะนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบรถกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เทศแค่จับลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวาถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเลยเนี่ย
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99 Active Radio เชิญนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน Nationality Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพบกับการประชันฝีมือของ2ทีมสุดมันทีมสีแดงนำโดยป้าแป๊ะเจฟคทาทองเฉลิมวงศ์มนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตทีมสีน้ำเงินนำโดยอัจฉพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชี่พร้อมกับนักจัดรายการกอล์ฟทริกร่วมสร้างสีสันลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงค่าสมัครท่านละ 3,900 บาทรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้นักเรียนในต่างจังหวัดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 นครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-COT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
3: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
5: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
3: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
5: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: กลับมาอีกครั้งกับการเดินทางประจำปีและลี่มหัศจรรย์อัมพวาสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เช็คอินแลนด์มาร์คสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองร่วมสนุกกิจกรรมหาอาซีพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายพักสบายท่ามกลางธรรมชาติริมน้ำ 28-29 พฤศจิกายนนี้เที่ยวสนุกอาหารอร่อยสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
7: สนับสนุนโดย
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
8: 6นาฬิกา35นาทีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะวันนี้เต่าน้อยอัจฉราเชิดชูนะคะมาประจำการเช่นเคยคุณผู้ฟังเคยอดนอนไหมคะเนาะอาจจะเคยอดนอนหลายคนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปนอนชดเชยเสาร์อาทิตย์กันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินแบบนี้ไหมคะเมื่อวานอ่านบทความสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการอดนอนอันตรายแค่ไหนคุณผู้ฟังคะถ้าหากเราง่วงนั่นหมายความว่าร่างกายเราพร้อมที่จะพักผ่อนแต่บางคนบอกว่าพยายามนอนเต็มที่ก็ข่มตาให้หลับยังไงก็ไม่หลับนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะเป็นบทความข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงชวนนท์พิมลศรีนำมาฝากกันนะคะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
9: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
8: คุณวังเคยไหมคะบางทีเนี่ยมันเลยเวลานอนเนาะพอเลยเวลานอนอ่ะอย่างตอนนี้สามทุ่มต้องนอนละแต่วันไหนถ้ามันเลยเวลานอนเช่น4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่ง 5นอนนี่มันจะนอนไม่หลับเลยนะแต่ถ้าช่วงไหนที่ประมาณว่าสัก2 ทุ่มครึ่งเริ่มง่วง3 ทุ่มนี่ก็เริ่มปิดสวิตช์นี่ก็ขอให้นอนเลยนะคะคุณผู้ฟังหลายคนที่ชอบทำกิจกรรมตอนกลางคืนเช่นดูละครบ้างทำงานบ้างเล่นเกมบ้างมือถือที่ปฏิเสธไม่ได้ถ่ายอยู่ทุกวี่ถ่ายอยู่ตลอดนะคะแล้วก็ทำให้เหลือเวลาในการนอนพักผ่อนน้อยแล้วต้องตื่นไปทำงานในตอนเช้ามันเกิดอาการคือการนอนไม่เพียงพอหรือที่เราเรียกว่าการอดนอนมันทำให้ส่งผลเสียในหลายๆมิติหลายๆด้านนะคะเช่นสมาธินะน้อยลงอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายควบคุมอารมณ์ได้ลำบากคุณวังเคยไหมช่วงไหนที่อดนอนจะรู้สึกทำไมมันปวดหัวมันเพลียแบบนี้คิดไม่ค่อยโล่งสมองมันตื้อๆตึงๆนะคะหากอดนอนระยะยาวอาจจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันได้ทำให้เจ็บป่วยง่ายหรือว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังส่งผลต่อความจำกระบวนการความคิดวิเคราะห์แยกแยะต่างๆนะคะจึงเป็นสิ่งสำคัญกับวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานการนอนชดเชยเมื่ออดนอนทำได้ไหมนะอาจารย์หมอบอกว่าหลายคนอาจคิดว่าอดนอนนานๆแล้วไปนอนชดเชยในช่วงสุดสัปดาห์แท้จริงแล้ววิธีนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการอดนอนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้เวลากับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะโดยควรนอนให้มีคุณภาพอย่าอดนอนนอนให้เพียงพอเพื่อสุขภาพที่ดี การนอนไม่พอหรืออดนอนนะคะแล้วก็พยายามนอนชดเชยนอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้วนะคะยังส่งผลต่อฮอร์โมนที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความอยากอาหารทำให้หิวบ่อยขึ้นจริงหรือเปล่า และมักจะรับประทานอาหารผิดเวลาระบบการย่อยอาหารของร่างกายเสียสมดุล นะคะคุณผู้ฟังอาจทำให้มีไขมันเกาะที่บริเวณรอบเอวแล้วก็ระดับคอเลสเตอรอลผิดปกติไปน้ำตาลในเลือดสูงค่ะความดันโลหิตสูงจ้าทั้งยังเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจสมองขาดเลือดนะคุณผู้ฟังฟังแล้วก็วิตกกังวลทีนี้มาดูหน่อยการนอนอย่างมีคุณภาพคือยังไงการนอนอย่างมีคุณภาพนะเคลิ้มหลับภายใน3นาทีจริงคุณผู้ฟังเอาเข้าจริงมันไม่30นาทีไม่มีจริงนะบางทีก็เกินแหละนะเขาบอกว่าควรเคลิ้มหลับภายใน30นาทีนะคะหลังจากเข้านอนนอนหลับสนิทตลอดทั้งคืนตื่นไม่เกิน1ครั้งหรือตื่นแล้วใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในการกลับไปหลับต่อนะคะผู้ใหญ่ควรนอนให้ได้ 7-9 ชั่วโมงซึ่งการนอนอย่างมีคุณภาพทำได้ไม่ยากค่ะนะอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกก็เคยบอกพวกเราประจำนั่นคือเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาห้องนอนนะคะอุณหภูมิให้เหมาะทำให้ห้องนอนเหมาะสมกับการนอนหลับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปไม่มีแสงรบกวนนะคะไม่มีเสียงดังงดการใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์ช่วง30นาทีก่อนเข้านอนงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนเข้านอนแล้วก็ไม่ออกกำลังกายหักโหมก่อนนอนนะคะแต่คุณผู้ฟังคะเชื่อมั้ยคะว่าพอเรานอนตื่นมาแล้วนะเราหลับไม่หลับต่ออ่ะล่าสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาต่อนอนไม่เกิน 3 ทุ่มเนาะแล้วก็ตื่นมาอีกทีคุณผู้ฟังเชื่อมั้ย 2:00 3:00 แล้วมันก็ไม่หลับต่อนะคะคุณผู้ฟังเอาจริงมันไม่หลับต่อเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะหรือว่าเราแก่แล้วหรือเปล่านะคะเป็นข้อมูลจากอาจารย์แพทย์หญิงชวนนท์พิมลศรีนะคะจากโรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชกรุณและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
9: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
8: คุณผู้ฟังคะร่วมพูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899วันก่อนอาจารย์พูดคุยถึงเรื่องของเส้นผมเนาะแล้วก็เมื่อวานอาจารย์พูดถึงเรื่องของเล็บโอ้แต่เมื่อเช้าอาบน้ำนะคิดถึงคำพูดของหมอเลยนะว่าผมคนเรามันจะร่วงได้ไม่เกินกี่เส้นผมคนเราควรจะร่วงได้ตามธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างไรโอ้แต่เมื่อเช้าผมร่วงเลยคิดหนักเลยฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะนะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
10: สวัสดีครับตอบครับมาแล้วครับท่านผู้ฟังครับวันนี้เราต่อในซีรีส์ที่เราพูดถึงกันเรื่องเกี่ยวกับความที่สิ่งที่ทำให้เราสวยๆงามๆนะผิวหนังครับผมยอมรับนะครับว่าผิวหนังเนี่ยมันเป็นจุดที่คนจะเห็นดูเห็นความผ่องใสของผิวหนังเห็นความมัวหมองผิวหนังนะครับรวมทั้งการที่มีฝอยฝ้าเม็ดต่างๆกระตากที่เกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่มาทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขาหาว่าเราแก่บางคนเรียกป้าเรียกลุงเอาซึ่งกันเองนะครับเพราะว่ามองดูแล้วเหมือนกับเราเนี่ยดูสุดโทรมอ่ะดูแก่ไปยิ่งก็บวกกับผมขาวๆที่มันแซมๆมาด้วยนะเด็กๆบางทีก็เรียกลุงเลยเฉยเลยเนาะเต่าเนาะ
8: ไม่ยอมนะเรียกคุยก็ได้ ไม่ต้อง เรียกคุยได้ไหมเดี๋ยวให้ค่าขนมอะไร
10: เห็นไหมเห็นไหมมีใครให้รางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวหรือเปล่าเนี่ยคือสุดสรุปคือถ้าเกิดเรามีผิวหนังที่สดใสสวยงามอย่างน้อยก็ดูรู้สึกว่าน่าชื่นชมอ่ะนะดีกว่าทำอะไรถ้าหน้าตาทุดโทรมบางทีอารมณ์ไม่ค่อยดียิ่งไปใช้สีหน้าที่มันไม่ดีด้วยก็ทำให้เราดูแก่ขึ้นได้นะครับผิวหนังคนเรามี2ชั้นนะครับท่านผู้ฟังชั้นนอกสุดเป็นเซลล์เฉพาะพิเศษเรียกว่าผิวหนังกำพร้านะครับส่วนชั้นในเข้าไปอีกทีมันมาคู่กันชั้นในจะมีความหนากว่าผิวชั้นนอกสักนิดหนึ่งเพราะผิวชั้นนอกนั้นเตรียมตัวให้เซลล์ที่อายุมากแล้วได้หลุดออกไปเช่นถ้าในเด็กก็จะเป็นพี่ไข่นั่นคือเซลล์ผิวหนังชั้นนอกนะเต่านะที่มันถูกหลุดออกไปตามวัยของเขาแต่ว่าผู้ใหญ่เองก็จะมีการลอกหลุดเหมือนกันครับลอกหลุดเหมือนกันที่เซลล์ชั้นนอกสุดคือเซลล์ที่มันอายุมากขึ้นส่วนเซลล์ชั้นในเรียกว่าหนังแท้นะครับก็จะเป็นเซลล์ที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่แต่งตัวขึ้นมาใหม่ๆก็จะดูสดใสแล้วก็จะดันเอาเซลล์แก่ๆอายุมากๆแล้วออกไปให้พ้นนะครับก็จะลอยตัวลอยขึ้นมา ปล่อยตัวขึ้นมาเรียกว่าหนังกำพร้านั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็จะหลุดล่อนลงไปทุกวันที่เราอาบน้ำอาบท่าขัดถูสบู่นะครับมันจะหลุดออกตามฟองสบู่เหล่านั้นไปด้วยเซลล์ต่างก็จะหลุดออกไปค่อยๆไปทยอยกันหลุดออกไปเซลล์ใหม่ๆที่หนุ่มสาวกว่าก็จะขึ้นมาชดเชยซึ่งผมคิดว่าการดูแลเซลล์เหล่านี้ให้ดีมีความสำคัญโดยยิ่งทำให้เราดูสดใสขึ้นอย่างที่เราปรารถนานะครับเซลล์ต่างๆที่เกิดในหนังนี่เองในหนังแท้ชั้นล่างสุดชั้นล่างของมันนะครับจะมีพวกต่อมต่างๆอยู่ด้วยนะท่านผู้ฟังครับต่อมเหงื่อต่อมไขมันต่างๆเหล่านี้ครับบางทีก็ทำให้เราเนี่ยดูผิวพรรณไม่แห้งแกร่งเกินไปไม่แห้งกล้านเกินไปนะครับมีต่อมเหงื่อเพราะเวลาออกกำลังกายก็จะเห็นมีเหงื่อออกมาทั้งหลายแหล่เหล่านี้ครับรวมทั้งรูขุมขนด้วยก็จะอยู่ที่ผิวหนังแต่อยู่ที่ชั้นในก็คือนักชั้นหนังแท้เท่านั้นนะครับส่วนชั้นนอกที่เป็นหนังกำพร้านั้นคือตัวที่ปกคลุมอยู่เฉยๆรอการหลุดล่อนออกไปที่เราเป็นขี้ไข่นั่นแหละครับสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเราในเบื้องต้นนะชาวบ้านอย่างพวกเรานะครับไม่ต้องไปรู้ว่ามันจะต้องใช้ครีมอะไรบำรุงต้องการอะไรสารอะไรวิตามินซีต่างๆครับเพียงแต่รู้ว่าผิวพรรณจะสดใสตามวัยของเราจริงโดยธรรมชาติแต่หน้าที่เราคือป้องกันไม่ให้มีตัวทำลายผิวหนังนี่สำคัญกว่าเพราะว่าตัวที่มาทำลายผิวหนังคนเราเนี่ยครับมันจะทำให้ผิวหนังเราเนี่ยดูหมองดูแก่วัยผิดจากธรรมชาติความจริงเมื่อเทียบกับอายุของเราจนกระทั่งเด็กๆบางคนต้องเรียกว่าคุณป้าคุณลุงเพราะเขามองด้วยตาของเด็กกันนะเขาเห็นว่าเอ้ยมันเทียบกับคนที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยเราดูสุดโทรมไปดูผิวหน้าจ่อนคล้อยลงไปดูหมองคล้ำลงไปบางทีให้มีรอยตีนเป็ดตีนกาอยู่ด้วยอีกด้วยนะครับรวมทั้งแววตาเราที่มันสุดโทรมจากอารมณ์ของเราที่ไม่ดีด้วยที่ทำให้ผิวหน้าเราเป็นศัตรูในการให้มันดูสดใสด้วยอารมณ์มีความสำคัญเพราะในผิวหน้าใช้เป็นหน้าที่มันคือถ่ายทอดอารมณ์ของเราด้วยนะครับความรู้สึกอารมณ์ภายในเนี่ยจะถ่ายทอดมาทางสีหน้าซึ่งคนไทยเราคุ้นชินในการดูแลสีหน้านะตอนดูสีหน้าเป็นไหมคนไทยกำลังหมองๆกำลังอารมณ์ไม่ดีไง
8: โอ้จ้านี่เลยนะนี่เลยนะบอกเฮ้ยวันนี้ทำไมหน้ามืดจังเนี่ยโดนของมาหรือเปล่าทั้งที่เขาอาจจะอดนอนมาเมื่อคืนก็ได้
10: ใช่
8: ใช่ไหมอาจารย์แล้วเราก็
10: ที่สำคัญมากก็คืออดนอนออกตอนเช้าเลยตื่นมาปั๊บก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นสดชื่นนะ
8: เราก็เดาว่าโดนของมาบอกว่าอารมณ์ไม่จอยอะไรอย่างเง
10: ี้
8: ย
10: ก็สายมูก็อย่างนั้นนะใช่ก็ตัวเองนั่นแหละคือนี่สายมือถือนา

0: แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะชัดเจนจนกระทั่งคนอื่นเห็นเรียกว่าป้าเรียกว่าลุงอันนั้นคือแสงแดดครับท่าน
1: เรียกป้าเรียกลุงดีเรียกซิมเรียกกงเมื่อไหร่แย่เลยนะจ๊ะ
0: อันนั้นก็ถือว่าตัวท่านเองไม่ดูแลร่างกายดีนะครับจริงๆแล้วแสงแดดเนี่ยเป็นศัตรูที่มักจะเจอเป็นประจำถึงแม้จะมีศัตรูตัวอื่นๆมาทำลายผิวหนังบ้างนะครับอย่างที่เรากล่าวแล้วอดนอนบ้างอะไรบ้างเหล่านี้ครับฝุ่นละอองบ้างแต่ว่าที่ชัดเจนก็คือแสงอาทิตย์ครับแสงแดดแสงอาทิตย์เนี่ยเพราะเราต้องพึ่งพาเขาด้วยไงแสงอาทิตย์ถ้าไม่มีจริงโลกเราก็จะเป็นหิมะทั้งทุกประเทศเลยเพราะมันหนาวเย็นมันดำสิ่งหลายอย่างมาในแสงแดดนะครับ แสงแดดอย่างหนึ่งเนี่ยมีรังสีแบบชนิดอื่นๆคลื่นแสงอื่นๆที่ให้ผลต่อมนุษย์ทั้งโลกนี้นะครับทั้งทุกคนมีชีวิตอยู่ปกติได้ก็เพราะว่าแสงอาทิตย์แม้กระทั่งต้นไม้ยังอาศัยแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงเลยตั้งแต่เรียนมาตอนมัธยมแล้วนะประถมมัธยมเนี่ย
1: ใช
0: ่แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารให้ต้นไม้เองให้เขาอยู่รอดได้มนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับต้องการแสงแดดมาช่วยนะเดี๋ยวเราก็สร้างวิตามินดีเห็นไหมครับถ้ามีแสงแดดเนี่ย 80% ของวิตามินดีที่ร่างกายใช้ต่อวันเนี่ย 80% เกิดจากแสงแดดมาสัมผัสผิวหนังเราและผิวหนังสร้างวิตามินดีขึ้นมาเป็นแบบที่เราใช้ได้เลยในกลุ่มที่เป็น D3 Active ออกฤทธิ์เลยจะไปกินจากที่อื่นมากินจากเม็ดที่หมอให้มาเป็นวิตามินดีก็แค่ดูดซึมเข้าแค่ 20%ที่เราใช้ต่อวันอีก 80% ร่างกายกักเอาไว้ให้สร้างโดยแสงแดดเพราะมันสร้างด้วยตัวเราเองมันจึงไม่มีปัญหาปริมาณต่างๆพอดีกับที่ร่างกายต้องการใช้ร่างกายยังเลือกใช้เลือกสร้าง 80% ของวิตามินดีจากแสงแดดนี่เขารู้ว่าเป็นประโยชน์ที่ดีๆและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับช่วยถ้าดูร่างกายดูกระดูกเราให้มันแข็งแรงไม่เปราะบางมากอะไรก็ป้ากันไปนั่นก็ส่วนดีเราพูดกันบ่อยๆอยู่แล้วด้านในการเที่ยวที่ทางนะครับส่วนร้ายที่มันทำให้ร่างกายเสียหายมักจะไปเจอที่ผิวหนังครับเพราะแสงแดดมีสัดส่วนของคลื่นแสงหลายช่วงช่วงที่สำคัญมากคือส่วนดีอีกอันนึงก็คือทำให้เรามองเห็นภาพต่างๆครับเพราะแสงแดดมีช่วงแสงที่มนุษย์มองเห็นด้วยตาเปล่าช่วงแสงนี้มีนำเอาแสง7 สีรวมกันอยู่ในนั้นซึ่งกันดีแล้วเห็นในสายลุงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแต่มาถึงดวงตาเราดวงตาก็จะไปเห็นภาพต่างๆที่แปลเป็นสีจัดสีเนี่ยครับสมกันเป็นสีโน้นสีนี้เป็นแสงขึ้นมาอ่อนเหลืองแก่เขียวแก่อะไรพวกนี้นะครับก็ว่ากันไปดวงตาจับภาพได้เฉพาะคลื่นแสงบล็อกนี้เท่านั้นเองนะครับคือแสงที่มนุษย์เห็นตาด้วยตาสังสีลุงม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงพ้นจากช่วงนี้แล้วเนี่ยดวงตามนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นได้เช่นแสงอินฟราเรดนะครับแสงอัลตราไวโอเลตเป็นตัวอย่างที่เราเจอและแสงสองกลุ่มที่ผมพูดถึงเนี่ยครับทั้งอินฟราเรดทั้งอัลตราไวโอเลตเนี่ยคือสิ่งที่มันทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังเป็นศัตรูผิวหนังได้แม้จะเคยมันช่วยสร้างก็ตามแต่เช่นสร้างวิตามินดีที่เก่าแล้วนะครับอินฟราเรดเรย์เนี่ยคนพูดถึงน้อยนะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าครับแต่ว่ามนุษย์ก็สร้างหลอดที่สร้างมาแทนดวงอาทิตย์มาใช้ได้ในการรักษาพยาบาลเช่นคุณหมอระบบการแพทย์เนี่ยแต่ก่อนนู้นสมัยเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วนะครับเราใช้แสงอินฟราเรดซึ่งผลิตออกเป็นหลอดได้เลยนะเพื่อส่งแสงคลื่นแสงอินฟราเรดเนี่ยครับเราต้องก็ใส่สีไปด้วยให้เห็นว่าสีแดงๆจะได้แยกแยะออกได้ว่าเนี่ยมันผสมปนเปอยู่กับอินฟราเรดเรย์เราใช้ในคนที่หลังคลอดคุณแม่หลังคลอดนะครับบริเวณปากช่องคลอดที่เด็กผ่านออกมาคลอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะบวมนิดๆนะครับซึ่งทำให้เกิดการยุบบวมเร็วก็เพราะใช้แสงอินฟราเรดเรย์เป็นหลอดเป็นโคมเฉพาะเลยสร้างเป็นเครื่องมือแพทย์มาเลยหลังคลอดเราตอนที่นอนอยู่โรงพยาบาลอีกแค่ 2-3 วันก่อนจะเอาพาลูกกลับบ้านได้คุณพยาบาลก็จะเอาแสงหลอดไฟอินฟราเรดเกรย์นะครับประกบตรงช่องคลอดเพื่อให้มันรับแสงพวกนี้แล้วก็จะยุบบวมเร็วขึ้นอีก 2-3 วันลูกแข็งแรงดีอุ้มลูกกลับบ้านเลยคุณแม่ก็จะยุบบวมหมดแทบจะหมดละ ก็สบาย

0: ับบ้านก็สะดวกขึ้นมันมีการเร่งกระบวนการในการทำให้เกิดโครงสร้างการเสพโดยผลิตเป็นแสงเป็นความร้อนขึ้นมานะครับอินฟราเรดเลย์จึงเป็นตัวที่ให้ความร้อนกับเราทุกครั้งที่คุณตื่นเช้ามาอากาศเย็นๆหน้าหนาวเราไปผึ่งแดดใช่ไหมเขาเรียกอะไรผึ่งแดดใช่ไหมครับ
1: ไปรับแดดผึ่งแดด
0: ด้วยอากาศมันไม่เย็นมากนะเวลาหน้าหนาวเนี่ยเป็นตัวอย่างนะตอนที่ไปโรงเรียนเช้าๆครูจะให้มาเข้าแถวที่รอบสนามฟุตบอลข้างล่างนะครับแทนที่จะเข้าหน้าห้องนะเพราะว่าให้นักเรียนมารับแสงแดดในหน้าหนาวได้อุ่นๆดีเข้าเรียนก็ได้ไม่หนาวมากนักที่เป็นตัวอย่างเพราะว่าแสงแดดนำเอาความร้อนมาด้วยเพื่อให้เราสัมผัสแล้วก็จะมีความอบอุ่นอันนี้นะครับมาทางคลื่นแสงที่ชื่อว่าอินฟราเรดเรย์สัญญาณช่วงนี้ครับมันจะไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็จริงแต่ว่ามันมาแล้วสัมผัสผิวหนังเมื่อไหร่มนุษย์จะรู้สึกอบอุ่นโลกทั้งโลกก็จะไม่เป็นหิมะจะเป็นอากาศธรรมดาอย่างเช่นเมืองไทยเป็นตัวอย่างนะเราจะมีแนวรุ่นเราอยู่แนวศูนย์สูตรเส้นศูนย์สูตรทำให้รับแสงอินฟราเรดเรย์เนี่ยครับนำความร้อนมาเนี่ยได้เยอะเมืองไทยก็เลยเป็นเมืองที่มีอากาศไม่หนาวร้อนนะครับประเทศอยู่ใกล้ขั้วโลกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเช่นประเทศฝรั่งก็จะมีหิมะมากขึ้นเพราะว่ามันรับแสงอินฟราเรดเรย์ชุดนี้ครับได้น้อยในบางฤดูกาลเพราะโลกหมุนตัวเองก็จะบังขึ้นใกล้ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ก็จะมีอากาศหนาวเย็นกว่ามีหิมะตกปีถึง 2-3 เดือนบ้าง 3-4 เดือนมากก็ว่ากันแต่ประเทศแต่ประเทศเราไม่มีหิมะตกเพราะเราอยู่ตรงจุดศูนย์สูตรของโลกนี้เลย
1: มีแต่ลูกเห็บตก
0: ใช่ลูกเห็บไปเห็นแต่ทีนี้ฤดูกาลนี้เห็นหลายที่นะลูกเห็บนะครับอันนี้สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในคลื่นแสงที่เรียกว่าอินฟราเรดเรย์ถึงขนาดระบบแพทย์เราตั้งชื่ออินฟราเรดเรย์ว่าเป็น the king of heat เป็นพระราชาแห่งความร้อนเพราะโลกที่ทั้งโลกไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อแก๊สซื้อไฟฟ้ามาอุ่นเครื่องนะครับรับแสงแดดอย่างเดียวก็ได้ความร้อนมาช่วยแล้วของฟรีแดดไม่เคยคิดตังค์เราเลยให้เราใช้ตลอดทุกวันทุกวันความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็จึงมาจากออริจินอลก็คือ the king of heat infrared ray นะครับแต่ละสาขาวิชาชีพก็จะนำไปใช้ประโยชน์มันเองโดยที่ใช้ได้ธรรมชาติข้ามไปถึงลำแสงที่2ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับร่างกายเป็นศัตรูที่สำคัญที่เราคิดว่าจะมีปัญหาต่อผิวหนังชัดเจนนะครับถึงแม้ความร้อนจะทำให้ผิวหนังมันไหม้มันเบิร์นได้เวลาคุณไปเที่ยวชายทะเลจาก The King of Heat ที่พูดไปแล้วแต่แสง UV ไม่มีความร้อนมานะครับแสง UV เป็นช่วงคลื่นที่มีทำให้เกิดสัญญาณต่างๆหลายอย่างมาช่วยเราเช่นมากระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีจาก UV ชนิดที่เรียกว่า UVB นะครับเขาจึงรู้เลยครับว่าอ๋อ UV มันแบ่งเป็น3ช่วงนะครับในตัวเองตั้งชื่อเป็น UVAUVB กลางๆแล้วก็ UVC นะครับ A B C นี่เป็นเขาแบ่งแสง UV ออกเป็น3ช่วงช่วง UVA นะครับมีคลื่นแสงที่สั้นกว่านิดหน่อยก็ทำให้เกิดเป็นลักษณะที่โซมผิวหนังนานๆทำให้เราดูแก
1: ่
0: ดูสุดโซมหนังเหี่ยวย่นลงดูแล้วกันก็หมองๆยังไงก็ชอบก้นนะครับเพราะฉะนั้น UVA ผ่านระบบบรรยากาศของโลกซึ่งมีชั้นโอโซนอยู่รอบๆโลกเนี่ยเข้ามาถึงโลกได้เยอะพอสมควรเข้ามาสัมผัสผิวหนังของคนเราที่ทำงานต่างๆโดยที่อาชีพเกษตรกรรมจะเห็นผิวหนังของคุณลุงคุณป้าที่เป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาที่โดนแดดประจำอาจารย์ในการทำนาทำไร่นะครับผิวหนังแกจะดูคล้ำๆหมองๆไปกว่าคนในเมืองหลวงที่ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะแถมไปทายากันแดดทุกวันด้วยไปแต่งตัวนะครับก็ทำให้มีปัญหาตรงนี้เรื่องนี้มันเกิดจาก UV ชนิด A นะทำให้ผิวหนังดูอายุมัน
1: ร่วงโรยแก่ก่อนวัย
0: ใช่คำนี้เลยนะครับ UV ที่สองก็คือ UV ชนิด B กรุ๊ป B จะเป็นกรุ๊ปคลื่นแสงอยู่ขนาดกลางๆครับเพิ่มสุขภาพผิวหนังเนี่ยโดยผิวหนังพวกเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราเกิดเป็นที่เรียกว่าวิตามินดีขึ้นที่เมื่อกี้เราข้ามไปนิดหนึ่งแล้วนะครับเพราะวิตามินดีจึงเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสผิวหนัง จากแสง UV ชนิด B จำไว้เลยครับท่านผู้ฟังได้วิตามิน D ไปใช้ 80% ของทุกวันที่คุณใช้วิตามิน D อยู่ร่างกายเกิดจากการสังเคราะห์ที่ผิวหนังเมื่อสร้างผิวหนังมันวิตามินดีขึ้นมาแล้วก็จะเก็บไว้ในชั้นผิวหนังชั้นไขมันใต้ผิวหนังมันติดกันนั่นแหละครับจากหนังแท้ลงไปก็ลึกเข้าไปก็คือชั้นมีไขมันถ้าคนอ้วนชั้นนี้ก็จะชั้นไขมันนี้ก็จะหนากว่าธรรมดาถ้าคนรูปร่างปกติชั้นผิวหนังนี้ก็จะพอดีพอดีผิวหนังใต้ผิวหนังไขมันใต้ผิวหนังนี่เองครับเป็นตัวที่ใช้ในการเก็บวิตามินดีที่สร้างมาแล้วรอการเบิกจ่ายจากร่างกายเราต้องการใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์วันนี้ขอสัก 50% นะ
1: ค่ะ
0: ร่างกายมีแล้วนิดหน่อยเขาจะละลายจากไขมันที่ใต้ผิวหนังนะครับส่งเข้ากระแสเลือดให้ผ่านที่ตับผ่านที่ไต2อวัยวะนี่ครับมันจะเปลี่ยนเป็นตัวที่เรียกว่า D3 ออกฤทธิ์ได้ทันทีในร่างกายเรากระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอัตโนมัติในร่างกายแล้วก็ให้เบิกไปใช้ตามขนาดพอดีพอดีวิตามินดีไม่มีทางเกินเพราะว่ามันทำโดยร่างกายเองสร้างก็สร้างเองเอาแสง UV ชนิด B มาโดนผิวหนังก็จะเกิดวิตามินดีขึ้นมาเก็บวัตถุดิบเหล่านี้ไว้ที่ไขมันใต้ผิวหนังพอร่างกายต้องการใช้สายๆแต่ต้องการออกแรงในการทำต้องการจะวิ่งจ็อกกิ้งกระดูกกระทบกระเทือนเอาเบิกวิตามินดีธรรมดาเนี่ยครับไปใช้ 50% แล้วเอาส่งไปเปลี่ยนที่ตับที่ไตกลายเป็นวิตามินดีเรียกว่า D3แต่วัตถุดิบที่ผิวหนังไปเป็น D3 แล้วใช้ได้เลยขนาดที่ต้องการเบิกก็พอดีพอดีกับที่ร่างกายต้องการใช้ร่างกายมันรู้ดีว่าต้องการสักกี่เปอร์เซ็นต์ของวันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เบิกไปก่อนเลยเห็นไหมครับว่าร่างกายฉลาดในการสร้างเองไม่เสียตังค์เพราะแดดให้มาฟรีสร้างมาเก็บเป็นวัตถุดิบของวิตามินดีไว้รอการเบิกจ่ายไปผ่านตับผ่านไตแล้วก็กลายเป็น D3เป็นตัวที่แอคทีฟออกฤทธิ์ในการช่วยทำให้กระดูกกระเดี่ยวของคุณแข็งแรงนะครับกล้ามเนื้อมีพลังดังเนี่ยครับรุนแรงจะเกิดขึ้นเพราะร่างกายควบคุมตัวเองจากการสั่งการของรหัสที่ DNA นะครับทำให้คุณพอดีพอดีไม่มีทางเกินการกินก็ถึงเบรกไว้ที่ 20% แต่คุณกินยังไงก็ตามแต่กินไปกี่เข่งก็ตามแต่เยอะแค่ไหนก็ตามแต่มันจะดูดซึมเข้ากระแสเลือดไปแค่ 20% ของวันนั้นเท่านั้นเองที่เหลือส่งไปที่อุจจาระหมดออกส้วมลงส้วมชักโครกไปนะครับวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับว่าร่างกายควบคุมการกินจากระบบการกินคุมไม่ได้จริงไม่ยอมลดปริมาณการถูกใช้จากนี้เพื่อไปเติมเสริมแต่งแค่ 20% หลักเกิดจากวิตามิน UV ชนิด B สัมผัสผิวหนังวิตามิน D ที่ผิวหนังเกิดขึ้นร่างกายควบคุมปริมาณได้ไม่เกินถ้าน้อยก็เบิกขึ้นเพื่อเป็น 80% ขอเพิ่มขึ้นเต็มที่เลยวันนี้ก็การใช้วิตามินดีเยอะร่างกายจะส่งวัตถุดิบให้เปลี่ยนกลายเป็นดีที่ใช้ปริมาณมากๆเห็นไหมครับว่าไม่มีทางเกินถึงขาดเยอะก็เบิกเยอะขาดน้อยก็เบิกน้อยตามที่ร่างกายต้องการใช้ต่อวันแอคทิวิตี้เราเป็นตัวบอกว่ากระดูกต้องการรับแรงกระแทกเยอะมากน้อยแค่ไหนก็จะเบิกวัตถุดิบไปใช้เพื่อเอาแคลเซียมเข้ากระดูกได้มากน้อยตามไปด้วยเป็นไปตามกระบวนการอัตโนมัตินะครับ UV นี่ตัวสุดท้ายคือ UVC UVC นี่โอ้โหมันร้ายแรงมันเจาะทะลุทะลวงผิวหนังได้เยอะพอทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงท้ายไฝบางเม็ดคุณกลายเป็นเนื้อไม่ดีกลายเป็นเนื้อไม่ดีนะครับที่เรียกว่าเมลาโตมานะครับบางเม็ดผิวหนังบางอันกลายเป็นกระกระตุ้นให้เกิดกระไปกระตุ้นที่ดวงตาคุณจะกลายเป็นต่อกระจกอย่างไรครับมันหลายประเด็นเลยไอ้ UV ชนิด C เนี่ยร่างกายไม่ต้องการเท่าไหร่แต่มันดันติดมาในถึงโลกเราได้เพราะว่าบรรยากาศเราชั้นโอโซนเนี่ยครับมนุษย์ไปตัดไม้ทำลายป่าไปทำอุตสาหกรรมเยอะสารที่เกิดจากควันเหล่านี้ก็จะขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศแล้วไปทำลายชั้นโอโซนชั้นบางลงบางลงบางลงโอโซนจึงกัน UVC ไว้ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีหลุดรั่วมันได้สักตอนปัจจุบันวัดได้ประมาณ 6% ที่รั่วลงถึงที่พื้นโลกส่วนตัวได้รับ UVC ไปถึงโลกได้ 6% แล้วตอนนี้นะครับเพราะคุณไปทำลายบรรยากาศคุณหวังจะร่ำจะรวยนะครับไปตัดไม้ทำลายป่าจนหมดเลยภูเขาหัวโล้นไปหมดแล้วตอนนี้นะครับทำอุตสาหกรรมสร้างควันพิษต่างๆออกไปเยอะแยะไปหมดเลยเข้าสู่บรรยากาศไปทำลายโอโซนชั้นที่เราปกป้องกัน UVC ไว้ มันก็เลยทะลุทะลวงผ่านไปได้ 6% แล้วท่านผู้ฟังตอนนี้